0: เสือดาว
1: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
3: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @ Digital Focus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: Land.

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟนล้านนาตะวันออก2569มหากรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 น.-21:00 น.ณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันนภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเดียน่าฟรีโปแล้วพบกัน
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อ

0: นำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
0: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลักข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยย่างเสือ
5: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
9: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
10: สวัสดีครับเป่าเข้มประเด็นข้นกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับตอนเช้าๆแบบนี้นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นได้เป็นประจำนะครับกับผมวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และคุณอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลนะฮะท่านอาจารย์คุณอรวรรณกลับมาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณอรวรรณ
11: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
10: คุณอรวรรณในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีทุกทีก็อยู่ต่างประเทศที่อินโดนีเซียนะแต่ว่าผมเห็นข่าวก็มาอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านที่เดี๋ยวจะเกิดการเยือนกันเป็นทางการเนี่ยก็คือเมียนมาอันนี้ติด

0: รั้วบ้านบ้านเราเนี่ยล่ะเห็นข่าวทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกข่าวมาแล้วนะว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนั้นจะให้การต้อนรับมินอองไลประธานดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยเยือนไทยเป็น official visit นะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยระหว่าง 6-7 สิงหาคมนี้และถือว่าเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะหลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าประเด็นที่จะหารือร่วมกันมีหลายเรื่องนะครับทั้งด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชน2ประเทศรวมทั้งเรื่องความร่วมมือในกรอบอาเซียนนะและย่อมจะให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาอย่างเป็นทางการนะทำเนียบรัฐบาลในวันที่6สิงหาคมในหลังจากนั้นก็จะลงนามความร่วมมือเป็นสักขีพยานในการที่จะแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจเรื่องMOUระหว่างไทยเมียนมาและก็มีพิธีมอบความช่วยเหลืออันนี้ไม่รู้ว่าจะมอบความช่วยเหลืออะไรให้เมียนมานะแล้วก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำด้วยแล้วก็ผู้นำเมียนมาจะร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ด้วยนะแต่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าก่อนหน้านี้นะคุณรอดท่านพลเอกประยุทธ์คุ้มฉายานะครับเป็นผู้นำของประเทศไทยเนี่ยนะที่เดินทางไปที่เมียนมาไปพบกับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องเยอะเลยด้านความมั่นคงแต่ผมจำได้ว่ารัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยพลตรีธนรุจพลนวรัตน์ไปด้วยเลขาธิการปปส.ไปด้วยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะท่านว่าที่นะตอนนี้ก็ผมก็แต่งตั้งไปแล้วล่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเดี๋ยวรอรับตำแหน่งอย่างเดียวเนี่ยก็ร่วมด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือปัญหายาเสพติดไม่รู้เที่ยวนี้มาเมืองไทยจะได้คุยต่อหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องการให้จับนะราชายาเสพติดที่ไปหลบหนีอยู่ที่พม่าที่เมียนมาหนึ่งรายที่ไทยต้องการตัวเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุณรอรับกลับมาพอมาเยือนไทยเที่ยวนี้นะมีน้องหลายเนี่ยนะจะมีข่าวดีมาบอกหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับแต่ในครั้งนี้ถือเป็นอะไรที่เราสนใจมากสำหรับเมียนมากับไทยเราที่กำลังจะเกิดขึ้นนะอีก2-3 วันข้างหน้านะครับ
1: ค่ะก็ตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตานะคะเรื่องขององซานซูจีที่เราไม่ได้เห็นหน้าค่าตาต้องบอกว่าหลายปีมาแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะหลายๆสื่อก็คงได้นำเสนอภาพนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวเด่นของข่าวต่างประเทศเลยทีเดียวว่าองซานซูจีนั้นได้ปรากฏตัวแล้วในการพบกับผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศนะคะปัจจุบันเธออายุถึง81ปีแล้วแล้วก็อยู่ในการควบคุมของรัฐบาลพม่านะคะก็ไม่ให้มีกิจกรรมอะไรนะคะที่ออกมาพบปะกับสาธารณชนแล้วก็ไม่เคยมีผู้นำหรือว่าทูตชาติใดได้พบกับองซานซูจีเนี่ยอย่างเป็นทางการนะคะก็ในภาพนั้นนะคะพอดีไม่มีภาพส่งให้ทีมงานนะส่งไม่ทันละนะคะก็เป็นภาพที่องซานซูจีเนี่ยพบกับทางผู้แทนกรรมการกาชาดสากลชื่ออาโนเดอร์แบ็กนะคะในห้องที่แทบจะไม่เห็นเฟอร์นิเจอร์ใดๆนะคะมีแค่เหมือนโต๊ะรับแขกกับเก้าอี้ที่นั่งพักนะคะในอาคารที่ดูมั่นคงนะคะเป็นลักษณะการตกแต่งด้วยไม้นะคะแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นภาพที่องซานซูจีกำลังตัดเค้กวันเกิดที่หน้าเค้กมีการตกแต่งเป็นชื่อขององซานซูจีนะคะก็ในข้อความหน้าเค้กนั้นก็เขียนว่าสุขสันต์วันเกิดคุณป้าซู19/6/2026นะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดขององซานซูจีแต่เดือน6มันก็คือเดือนมิถุนายนมาแล้วนะคะก็เป็นว่านี่ก็เป็นภาพหนึ่งนะคะที่มีการเผยแพร่ออกมาจากทางการของทางการเมียนมานะคะก็บอกว่าโทษทันขององซานซูจีเนี่ยนะคะถูกตั้งเอาไว้เยอะแยะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการยุยงให้เกิดการทุจริตในการเลือกตั้งการละเมิดกฎหมายการรักษาความลับของรัฐปัญหาคอร์รัปชันนะคะศาลพม่าเนี่ยซึ่งก็แน่นอนก็เราก็ทราบกันดีว่ารัฐบาลพม่าปกครองแบบใดนะคะองซานซูจีเนี่ยนะคะก็เหมือนจะมีแต่ถูกตั้งข้อหาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการคุมขังเธอให้ยาวนานขึ้นซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยนะคะจากหลายสารพัดข้อกล่าวหาทำให้องซานซูจีถูกจำคุกถึง33ปีนะคะแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีการลดโทษตามลำดับนะคะเหลือ27ปีแล้วก็ลดลงอีก1/6เมื่อช่วงเดือนเมษายนแต่คุณวิเชษลองนึกดูท่านผู้ฟังนึกดูตอนนี้องซานอายุ81

แต่ยังเหลือโทษจำคุกอ่ะอีก18ปีนะคะแต่ไม่ได้เอาไปติดคุกจริงๆนะก็แบบอยู่ในแบบลักษณะของพื้นที่ควบคุมนั่นแหละนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกชายที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอหน้าแม่มานานมากแล้วนะคะก็คือคิมอาริสเนี่ยได้เคยเปิดเผยไว้กับสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าเขามีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของแม่เนี่ยน้อยมากนะคะหลังๆก็ได้ยินว่าองซานซูจีเนี่ยมีทั้งปัญหาหัวใจปัญหาเรื่องโรคกระดูกแล้วก็เหงือกด้วยก็ตามภาษาของคนสูงวัยด้วยเนาะแถมยังไม่ได้ติดต่อกับแม่มาหลายปีแล้วเขาอ่ะเกรงว่าองซานซูจีซึ่งเป็นมารดาหรือเป็นคุณแม่เนี่ยจะเสียชีวิตโดยที่เขาเนี่ยไม่ทันได้รู้นะคะแต่ทางรัฐบาลพม่า ก็พยายามบอกว่าองซานซูจีเนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีนะคะก็เป็นภาพนี้จะปล่อยให้เป็นการยืนยันว่านี่ไงองซานซูจีเนี่ยยังเดินตัวตรงนะคะในการทักทายคือเช็คแฮนด์กับทางผู้แทนของกาชาดสากลเลยนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวคงต้องดูว่าในส่วนของประเทศไทยซึ่งพยายามจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางนะคะในการที่จะโน้มนำพม่าเนี่ยให้ค่อยๆนะคะมีการปรับนะคะโหมดนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาภายในประเทศแล้วก็ให้เข้ามาสู่นะคะอ้อมอกอาเซียนกันให้มันเหมือนเดิมเนี่ยจะทำได้แค่ไหนเพราะว่าเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยนะคะซึ่งมีการจัดการประชุมเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะแล้วก็มีของพม่ามาด้วยเนี่ยในฝั่งของประเทศไทยก็คือรองนายกรัฐมนตรีเสียศักดิ์พวงเกตแก้วและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเนี่ยก็มีการเรียกร้องผ่านเวทีการประชุมนี้นะคะบอกว่าอยากให้พม่าเนี่ยนะคะให้ทางอาเซียนเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวองซานซูจีได้เพื่อที่จะตรวจสอบข้อกล่าวอ้างอะไรต่างๆซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ทำให้น่าเป็นห่วงทั้งสิ้นนะคะก็เอาเป็นว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยกองทัพพม่าเนี่ยนะคะยังลังเลที่จะให้ใครมาพบกับองซานซูจีนะคะแม้กระทั่งคนที่ทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษของอาเซียนเองซึ่งตอนนี้ประธานอาเซียนก็คือฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะทีนี้ทูตพิเศษของอาเซียนก็จะต้องเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะปรากฏว่าก็ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็มีภาพปรากฏขององซานซูจีนะคะในภาพข่าวที่ถูกเผยแพร่ก็ต้องแน่นอนว่าทางการพม่าได้อนุญาตแล้วนะคะสำหรับภาพเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนการเยือนนะคะของมินอองไลซึ่งก่อนหน้านี้เป็นนายกแต่ตอนหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าครองอำนาจมายาวนานแล้วเขาก็ได้ขยับขึ้นเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีกำหนดการเยือนประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะเป็นการที่เราจะถูกจับตาจากนานาประเทศด้วยอีกครั้งหนึ่งจากปัญหาพม่านะคะก็จะมาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่6และ7สิงหาคมนี้นะคะซึ่งในการแถลงของโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการเยือนของประธานาธิบดีมิงอองหลายบอกว่ารัฐบาลไทยไม่มีความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์เชิงลบของผู้นำพม่านะคะเพราะว่าไทยกับพม่าเป็นเพื่อนบ้านกันอะไรที่เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในพม่าคนไทยและประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์ด้วยส่วนเรื่องที่จะได้เตรียมไว้คุยกับประธานาธิบดีมินอองหลายเนี่ยนะคะเพราะว่าท่านนายกเดี๋ยวจะเสร็จจากภารกิจเยือนอินโดนีเซียกลับมาในช่วงเย็นวันนี้นะคะแล้วก็จะมีวาระของการพบกับประธานาธิบดีมินอองหลายในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ต่อเนื่องเลยเนี่ยนะคะบอกว่าจะเตรียมเรื่องของปัญหายาเสพติดปัญหาสแกมเมอร์แล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะก็ในส่วนของปัญหายาเสพติดเนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่าในส่วนของข้อมูลจากทาง UNODC เนี่ยเคยพูดถึงสถานการณ์ยาเสพติดเอาไว้เนี่ยนะคะอย่างน่าสนใจนะคะบอกว่าการตรวจยึดนะคะเมทแอมเฟตามีนนะคะหรือว่ายาบ้าเนี่ยที่เราเรียกกันนะคะได้มีจำนวนสถิติที่เรียกว่าสูงสุดครั้งใหม่แล้วปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้มีการจับกุมและการผลิตนะคะเยอะแยะมากมายในแถบ
ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศไทยเราก็อยู่ในแถบนี้อาเซียนเราก็อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือจะมองกว้างไปถึงเอเชียตะวันออกเนี่ยก็บอกว่ามันมาจากความไม่มั่นคงทางการเมืองและความขัดแย้งในพม่าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดการผลิตยาบ้าเนี่ยจำนวนมากมายกันออกมาเรียกได้ว่ารายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเท่าที่มีการตรวจพบมาในปีที่แล้วกันเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าในส่วนของการตรวจยกตรวจยึดนะคะยาบ้าในแถวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามรายงานของ UNODC นะคะสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเนี่ยบอกว่ามีจำนวนเกือบ 1,900 ล้านเม็ดนะคะล้านเม็ดนะคุณวิเชษนะคะแล้วประเทศไทยประเทศเดียวนะประเทศเดียวคือ 1,200 ล้านเม็ดมันมากกว่าสถิติที่มีการจับกุมได้ในปี67ถึง 10% นะคะหรือถ้าจะคิดกับยอดรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยเรามีสถิติจับกุมตรวจยึดยาบ้าได้เพิ่มกว่าประเทศอื่นๆเขาเนี่ยถึง 62%อันนี้เป็นรายงานจาก UNODC นะคะแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ก็คือมันก็ชิดประชิดกับเราอ่ะมีแค่แม่น้ำกั้นตามแนวชายแดนเนาะนะคะเพราะว่าแหล่งผลิตใหญ่ก็คือรัฐฉานนะคะรัฐฉานซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลและการดูแลของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ติดอาวุธยังคงเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดขยะขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราคงต้องคุยกับท่านประธานาธิบดีมินอองไลน์กันอย่างจริงจังในรอบนี้แหละว่านะคะจะสามารถร่วมมือกันได้อย่างไรนะคะส่วนทั้งเรื่องของสแกมเมอร์นะคะซึ่งก่อนนี้เราจะเห็นการเข้ามาของทางตัวแทนรัฐบาลจีนใช่ไหมฮะที่ท่านมาที่ประเทศไทยแล้วก็ข้ามไปที่พม่าแล้วก็ทำให้เกิดการกวาดล้างยกใหญ่นะคะแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็มีการช่วยเหลือคนจากโอ้โหหลายๆภูมิภาคนะคะที่มาตกระกำลำบากทั้งที่เต็มใจมาหรืออีกจำนวนไม่น้อยที่น่าเห็นใจมากคือถูกล่อลวงมาว่าจะมีงานทำใดๆนะคะแล้วก็เราก็กลายเป็นข่าวดังในเรื่องนี้จากการที่มีนักแสดงจากประเทศจีนเนี่ยถูกหลอกผ่านประเทศไทยแล้วเข้าไปอยู่ในแก๊งสแกมเมอร์นะคะในประเทศพม่าด้วยเนี่ยนะคะ UNODC ก็บอกว่าพม่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ระดับโลกนะคะที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคนี้เลยมันไม่ได้มีแต่เพียงสแกมเมอร์มันยังเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ฟอกเงินทุจริตคอร์รัปชันนะซึ่งก็ไปเกี่ยวพันกับกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ควบคุมอยู่ในพื้นที่นะคะสถิติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วมีการปล่อยตัวจากเหยื่อปล่อยตัวเหยื่อจากศูนย์สแกมเมอร์ตามแนวชายแดนไทยพม่าจำนวนหลายพันคนนะคะก็มีทั้งชื่อที่เราคงจะได้ยินจากข่าวคราวมาก่อนหน้านี้ KK Park ชเวโกโกนะคะไถฉางซึ่งอยู่ในรัฐกะเหรี่ยงของพม่านะคะการปราบปรามตรวจค้นบุกยึดนะคะต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ทำให้กลุ่มอาชญากรรมสแกมเมอร์เหล่านี้เนี่ยสลดซบเซาลงนะคุณเชษเพราะเขาใช้การทยอยโยกย้ายฐานไปที่อื่นนะคะก็เราจะเห็นว่ามาที่เขมรบ้างลาวบ้างแหละอย่างที่เราได้เห็นอยู่นะคะประเทศไทยเราเองก็ทำยังไงเราก็มี3ตักใช่ไหมเราเห็นมาตั้งแต่ยุครัฐบาลก่อนหน้านี้นะคะยุคคุณแพทองธารด้วยนะมีตัดน้ำมันตัดเชื้อเพลิงตัดน้ำมันเชื้อเพลิงตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตนะคะแต่กลุ่มอาชญากรเหล่านี้นะตามรายงานของ UNODC เมื่อปีที่แล้วก็บอกกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ก็ปรับตัวด้วยการไปพึ่งพาสัญญาอินเทอร์เน็ตจาก Starlink แทนนะตัดได้ตัดไปนะ Starlink ก็คือดาวเทียมนะคะก็ไปใช้ตรงนั้นแทนนะคะแล้วก็แน่นอนไทยยังถูกเพ่งเล็งว่าเราก็ยังคงเป็นศูนย์กลางที่เป็นที่ผ่านของเหยื่อจำนวนมากที่เข้าไปยังสแกมเมอร์นะคะศูนย์สแกมเมอร์ที่ถึงจะโยกย้ายไปบ้างแต่ก็ไม่ได้หมดไปซะทีเดียวก็ยังคงมีอยู่แถวแถวแม่สอดเมียวดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะคะส่วนเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับคนไทยมากๆแล้วนี่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตก็คือปัญหาสารพิษในแม่น้ำข้ามแดนค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าก่อนหน้านี้นะคะทางเครือข่ายภาคประชาชนก็คือป
เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงได้มีการส่งข้อร้องเรียนไปที่ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาตินะคะบอกว่าความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโดยเฉพาะชุมชนริมน้ำกกที่เห็นเนี่ยพบมาตั้งแต่เดือนเมษายน67แล้วและเมื่อมีการตรวจสอบตัวอย่างน้ำและตะกอนดินโดยกรมควบคุมมลพิษของไทยก็พบว่ามีสารโลหะหนักหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสารหนูตะกั่วประหลอดแมงกานีสเกินระดับมาตรฐานมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปี68จนถึงขนาดนี้กำลังส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศในลุ่มน้ำกกสายรั่วนะคะซึ่งการเติบโตอีกอย่างหนึ่งของนอกเหนือจากธุรกิจสแกมเมอร์ที่แม้จะถูกปราบแต่ก็ยังมีอยู่นะคะยาเสพติดก็ยังผลิตอยู่เนี่ยยังมีเรื่องของการทำแร่หายากหรือแร่เอิร์ธแล้วก็เหมืองแร่ทองคำซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วอยู่ที่รัฐฉานประเทศเมียนมานะคะมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี66เป็นต้นมาแล้วบริษัทที่เป็นในทุนใหญ่ก็กลายเป็นของจีนเราเลยไม่แปลกใจว่ามีการไปประท้วงนะอย่างที่บ้านเราก็ที่สถานกงสุลจีนใช่ไหมแล้วก็มาประท้วงกันอยู่ที่สถานทูตจีนในกรุงเทพด้วยนะคะจากกลุ่มภาคประชาชนก็เรื่องของความเดือดร้อนของผู้คนจากการที่เขามาลงทุนทำแร่เอิร์ธบ้างทองคำบ้างในพื้นที่รัชฉานประเทศพม่านะคะซึ่งก็ไม่ได้ทำแบบคุณภาพดีอ่ะคุณเชษมันก็ทำให้ปัญหาสารพิษต่างๆมันลงมายังลุ่มน้ำสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็นี่แน่นอนนะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็คาดหวังว่าตัวรัฐบาลไทยน่าจะได้พูดคุยอย่างเปิดใจและตรงไปตรงมากับประธานาธิบดีมินอองหลายนะคะในรายงานพิเศษของ BBC ไทยนะคะคุณเพียรพรดีเทศนะคะซึ่งเธอเป็น NGO เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิแม่น้ำและสิทธิ์นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในแกนนำของภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวในเรื่องของปัญหาสารพิษในแม่น้ำนะคะมาโดยตลอดเนี่ยกกสายรั่วโขงเนี่ยเธอไม่ได้มีความคาดหวังอะไรได้เท่าไหร่เลยนะคะใช้คำว่าไม่รู้สึกมีความหวังเลยดีกว่านะคะนี่คือคำพูดของคุณเพียรพรดีเทศที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับ BBC ไทยเธอบอกว่าเธอไม่มีความหวังนะคะไม่รู้สึกว่ามีความหวังว่าการเดินทางมาของมินอองหลายจะทำให้สารพิษปนเปื้อนปัญหานี้เนี่ยมันไปสู่การแก้ปัญหาได้เพราะท้ายที่สุดแล้วจีนที่เป็นผู้ควบคุมห่วงโซ่อุปทานของการทำเหมืองแร่เป็นรายใหญ่ของโลกนะคะจีนต้องมามีบทบาทเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ที่เหตุผลที่ทำให้คุณเพียรพรหรือคุณไผ่เนี่ยนะเธอไม่มีความหวังเนี่ยเธอมีความรู้สึกว่ารัฐบาลไทยไม่เคยกดดันจีนในเรื่องนี้อย่างจริงจังและหนักแน่นเลยมีแต่ภาคประชาชนเท่านั้นที่เคลื่อนไหวนะคะเรียกร้องมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของพม่าเองเนี่ยนะคะให้ความร่วมมือขนาดไหนบอกว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้ตั้งแต่มีการคุยทวิภาคีกันในรัฐบาลยุคแพทองธารชินวัตรจนมาถึงรัฐบาลปัจจุบันก็คือของคุณอนุทินชาญวีรกูลพม่าก็พยายามบอกว่ามาตรฐานค่าสารโลหะของเขาเนี่ยพม่าเขาใช้เกณฑ์ต่างกับไทยเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเกินมาตรฐานแล้วพม่าบอกยังไม่เกินวัดแล้วยังไม่เกินคือไทยเนี่ยใช้0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรในการที่เรียกว่ามันเป็นค่ามาตรฐานปนเปื้อนนะคะแต่พม่าใช้ในปริมาณที่มากกว่าเราเขาขอเป็น 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตรนะถึงจะเรียกว่าค่ามาตรฐานของเขาเพราะฉะนั้นเวลาพูดกันเรื่องนี้มันเหมือนพูดกันคนละตัวเลขคนละชุดตัวเลขคนละมาตรฐานกันเราคิดว่าไม่ได้แล้วเกินมาตรฐานแล้วแต่พม่าบอกยังได้นี่ยังมาตรฐานได้อยู่ดิเพราะเขา 0.05 แต่เรา 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอีกด้านหนึ่งนอกจากค่าเกณฑ์ตัวเลขต่างกันแล้วเนี่ยพม่าก็ยังได้ชี้แจงกับทางคณะผู้ทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติบอกว่าพม่าไม่เคยอนุญาตให้ทำเหมืองในพื้นที่ของว้าแดงแต่จริงๆจากการตรวจสอบของทางกลุ่มภาคประชาชนเนี่ยบอกว่าตลอดแนวชายแดนไทยพม่ามีฐานทัพของพม่าเองนั่นแหละที่ตั้งสลับกับฐานของว้าแดงตลอดแนวเพราะฉะนั้นพม่าจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นปิดตาเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพม่าเองไม่เคยยอมรับในเรื่องนี้นี่คือเหตุผลที่ทำให้คุณเพียรพรดีเทพบอกว่า
ในเมื่อเขาไม่ยอมรับว่ามันเป็นปัญหาด้วยซ้ำแล้วจะเอาอะไรมาเจรจากันแต่เธอก็ได้แต่หวังว่ารัฐบาลไทยจะทำหน้าที่ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องราวหลักๆใหญ่ๆนะคะในหลายหัวข้อเลย

เลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมอีกเหมือนกันนะคะก็คือมลพิษจากการเผาข้ามแดนนะคะเรื่องนี้ก็มีปัญหามาทุกปีนะคุณวิเชษฐ์การเผาที่ทำให้โอ้โหคนเชียงใหม่เนี่ยแม้หลายๆคนนะแต่ก่อนเนี่ยอยากไปใช้ชีวิตนะคะที่เชียงใหม่เลยเป็นเมืองที่เพียบพร้อมไปหมดนะคุณวิเชษฐ์จะเอาความเจริญก็ได้จะเอาธรรมชาติก็มีแต่เวลาเจอหมอกควันเนี่ยโอ้โหเชียงใหม่เนี่ยเหมือนเตาเผาเลยนะคุณวิเชษฐ์มันฆ่าชีวิตคนที่ควรจะเป็นกำลังทรัพยากรบุคคลของประเทศไปง่ายๆเลยด้วยการทำให้เขาเหล่านั้นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกันนะคุณวิเชษฐ์ใช่ไหมปัญหานี้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังกันมานานนะคะนักเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้อ้างอิงจากรายงานของ BBC ไทยด้วยเช่นกันคุณทาราบัวคำศรีนะคะได้บอกว่าการเยือนของผู้นำเมียนมาคือประธานาธิบดีมินอองไลอาจจะเป็นโอกาสให้ไทยใช้มิติสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องมือทางการทูตได้นะบอกว่าเพราะปัญหานี้ไม่ได้ทำผลกระทบกับเรื่องสุขภาพมันมีผลกระทบอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทยนะคะเอาเป็นว่าช่วงไฮซีซั่นน่ะมันจะอยู่แถวปลายปีใช่ไหมคุณเชษแต่มันมักจะเป็นช่วงที่โอ้โหปัญหาหมอกควันเนี่ยมันคุรุนแรงมากในพื้นที่ภาคเหนือของไทยนะคะก็ทำให้สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้คนไปด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นว่าก็น่าจะมีการคุยว่าในเมื่อตอนนี้ที่รัชฉานเนี่ยมีการปลูกข้าวโพดเพื่อป้อนอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ให้กับบริษัทข้ามชาติของไทยก็น่าจะใช้โอกาสนี้ไหนๆก็ไปปลูกกันอยู่ที่นั่นแล้วก็เท่ากับเป็นรายได้ให้กับพม่าแล้วเนี่ยนะคะจากการปลูกข้าวโพดเพื่อเอามาผลิตเป็นอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ให้บริษัทข้ามชาติเนี่ยคุณทาราบัวคำศรีนะคะซึ่งเป็นNGO ด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามแดนเนี่ยบอกว่าก็น่าจะใช้โอกาสนี้หารือกับพม่าในการผลักดันมาตรการยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับนะคะเอาเป็นว่าจากเดิมใช้ระบบความสมัครใจจากภาคเอกชนก็ทำเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐเลยให้รับรองกันมาเลยว่าข้าวโพดที่เป็นวัตถุดิบที่ไทยนำเข้าจากพม่าเนี่ยต้องมาจากแหล่งปลอดการเผาอย่างแท้จริงต้องระบุชื่อพื้นที่ไปเลยนะว่าเป็นพื้นที่อะไรอย่างเช่นปลูกอยู่ในรัชฉานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี้เนี่ยคืออะไรใครนะคะแล้วก็ระบุลงไปเลยนะคะในแผนงานอาเซียนปลอกหมอกและควันครั้งที่2นะคะเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์อย่างจริงจังนะคะซึ่งนะคะก็บอกว่าจะได้ทำให้พม่ารู้สึกแบบนี้ว่าเมื่อทำกันแบบชัดเจนเปิดเผยอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยพม่าจะได้กลับมาสู่สายตาของประชาคมอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าอยากกลับสู่เวทีอาเซียนอย่างสมศักดิ์ศรีพม่าก็ต้องมาแก้ปัญหาควันพิษข้ามแดนร่วมกันเพราะถ้าทำอย่างเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้บอกว่าใครเป็นใครจะได้รู้จะต้องเรียกหาความรับผิดชอบจากใครนะคุณเชษมันก็จะทำให้เกิดการลงทุนมีเศรษฐกิจที่ดีเกิดขึ้นได้ระหว่างไทยและประเทศนะคะก็นี่ก็เป็นโอ้โหเรื่องราวที่มีการจับตามากมายนะคะอันนี้ก็แน่นอนนะจากบรรดา NGO ทั้งหลายนะคะที่ฝากความหวังนะคะไม่ว่าจะมากบ้างน้อยบ้างนะคะกับทางการที่จะพบกันระหว่างผู้นำไทยและพม่าในรอบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในสายตาของนักวิชาการนะคะจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องพม่ามากๆคนหนึ่งของประเทศไทยในตอนนี้นะคะก็คืออาจารย์ลลิตาหานวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์เนี่ยอาจารย์ลลิตาบอกว่ามันเป็นแผนที่พม่าต้องการให้เขาได้รับการรับรองในส่วนของการถูกรับรองจากนานาชาติประชาคมนานาชาตินั่นเองค่ะนะคะเพราะว่าในแผนการที่ตั้งแต่มินอองไลได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็ไปเยือนมาแล้วหลายประเทศเนาะมีทั้งอินเดียจีนลาวแล้วก็ไทยเนี่ยเป็นประเทศล่าสุดนี้นะคะก็ทำให้เห็นว่ารัฐบาลของพม่าพยายามแสวงหาการยอมรับในระดับนานาชาติและภูมิภาครวมทั้งต้องการกลับมามีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนมากขึ้นนะคะเอาเป็นว่านะคะการที่ไทยต้องการเชื่อมสัมพันธ์กับพม่าเพราะไทยก็รู้ว่าการที่ทุกสิ่งทุกอย่างในพม่าเนี่ยมันจะไปทางไหนมันขึ้นอยู่กับผู้นำเพียงคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้พื้นที่อาจารย์ลลิตาใช้คำว่าให้

0: นะอาจารย์ลลิตาบอกใช้คำว่าให้แสงเขาเนี่ยให้แสงกับผู้นำพม่าเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจกับไทยมากขึ้นนะคะแต่แน่นอนมิติในการเจรจาที่อาจารย์ลลิตาคาดไว้เนี่ยน่าจะเป็นการมุ่งไปที่ขอให้พม่าอำนวยความสะดวกด้านการค้าเพราะว่าแม้พม่าจะเปิดทางหลวงสายเอเชียหมายเลขหนึ่งเชื่อมโยงการค้าชายแดนจากแม่สอดเข้าไปที่พม่าแล้วก็ตามแต่พม่ากำลังมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเหมือนพึ่งพิงตัวเองให้มากขึ้นเขากำลังมีนโยบายบอกว่าขอให้ประชาชนพม่านะคะคนพม่าเนี่ยใช้สินค้าที่ผลิตในพม่าคือ made in Myanmar มากกว่าคือพยายามจะเติบโตนะคะพึ่งพาตัวเองได้มากกว่าต้องนำเข้ามากมายหลายสิ่งจากประเทศไทยนะคะบอกว่าเพื่อรักษาสมดุลกับเรื่องของการที่ต้องแลกเปลี่ยนเงินตากับต่างประเทศแล้วก็ไม่ต้องการให้เงินไหลออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวนโยบายให้ประชาชนใช้ข้าวของที่ made in Myanmar เนี่ยเลยทำให้สินค้าหลายประเภทของไทยกำลังถูกจำกัดในการเข้าไปในพม่าในหลายช่องทางอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าช่องทางการค้าชายแดนใหญ่ของเรากับเพื่อนบ้านไทยกัมพูชาเนี่ยเราก็ระงับมาตั้งแต่มีเหตุปะทะกันแล้วนะคะเหตุขัดแย้งแนวชายแดนตามมาด้วยการปะทะรบกันมา2รอบเพราะฉะนั้นแหล่งพึ่งพาทางเศรษฐกิจที่จะช่วยทั้งเรื่องของเศรษฐกิจชายแดนมันก็เลยต้องไม่มองข้ามพม่าแต่ตอนนี้ก็กำลังเจอนโยบายที่เขาอยากให้ใช้ของ made in Myanmar นะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นประเด็นโดยสังเขปนะคะที่เราคงจะได้ดูกันในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ที่จริงเราก็คุยเรื่องปัญหาของไทยกับเมียนมาตอนที่นายกไปยืนจีนนะไปเจอทั้งหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนไปเจอทั้งสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนนะแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีจีนไม่ได้หยิบยกขึ้นมาคุยเลยนะสำหรับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างเรื่องการทำเหมืองแร่เอิร์ธแล้วก็เหมืองแร่ทองคำที่เป็นผลกระทบต่อไทยเนี่ยรวมทั้งปัญหาเรื่องPM 2.5 จริงๆเนี่ยถ้าไปดูนะคุณระวันครบรอบ100วันของมินองหลายในการปกครองประเทศเนี่ยเมื่อวันที่31กรกฎาคมเขาแถลงอยู่ชัดเจนนะว่ารัฐบาลจะใช้2ปีแรกในการวางรากฐานและขับเคลื่อนที่สำคัญนำไปสู่ประเทศยุคใหม่ใช้คำนี้เนี่ยจากนั้นจะใช้เวลาอีก3ปีเร่งดำเนินการสร้างชาติและพัฒนาเมียนมาตามแนวทางดังกล่าวต่อไปเป็นประเด็นที่เราพูดถึงเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะว่าถ้าเป็นโรงแรมไปเยือนเมืองไทยแล้วเราจะหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันอย่างจริงจังนะขนาดว่าลูกพี่ใหญ่อย่างจีนเนี่ยนะก็ไม่ได้กำราบพม่าอะไรเท่าไหร่นักเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันโยงกันอยู่แต่อยากจะเปรียบเทียบประเด็นที่เราพูดถึงกับอินโดนีเซียบ้างจริงๆไทยกับอินโดนีเซียที่นายกตีไปเยือนเนี่ยนะก็หยิบยกประเด็นที่คุยกันเรื่องคล้ายๆกับเมียนมาเลยนะคุณวันหนึ่งก็คือเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าตอนหลังมันมีประเด็นเรื่องยาเสพติดเนี่ยไปโผล่ที่อินโดนีเซียนะไปจากไทยนี่เยอะก็จะร่วมมือกันนะจากการแถลงของทางโฆษกรัฐบาลแทนนายกอนุทินที่ไปเยือนอินโดนีเซียนะประเด็นที่สองคือเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์สแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าเราก็บอกกับอินโดนีเซียแล้วว่าเราเนี่ยนะสามารถส่งคนอินโดนีเซียกลับประเทศได้เพื่อต่างกว่า 1,000 คนนะที่ถูกหลอกลวงจากฐานสแกมเมอร์ทั้งในเมียนมาและในกัมพูชากลับประเทศนะอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่เราไปคุยกันที่อินโดนีเซียนะและขณะเดียวกันเนี่ยยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนี่แหละสิ่งแวดล้อมครับผมตั้งข้อสังเกตว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีประเด็นปัญหาเรื่องอินโดนีเซียเผาป่าปลูกปาล์มเนี่ยแล้วปรากฏว่าควันพิษที่มันข้ามมาจากอินโดนีเซียนะมันมาสิงคโปร์มันข้ามมาถึงมาเลเซียแล้วมาถึงภาคใต้ของประเทศไทยขึ้นมาถึงนครศรีธรรมราชอ่ะสมัยก่อนทุกปีจะต้องเจอปัญหาหมอกควันนี้ภาคใต้ของประเทศไทยแต่ทำไมคำถามคือระยะหลังทำไมปัญหานี้มันไม่เกิดแทบจะไม่มีแล้วนะก็แสดงว่าอินโดนีเซียก็แค่ปัญหาได้ดีนะครับในเรื่องการเผาเนี่ยจนทำให้มลพิษเพื่อนบ้าน3ประเทศที่โดนไปด้วยอย่างสิงคโปร์มาเลเซียและไทยเนี่ยได้ผลแต่ของบ้านเราเนี่ยปรากฏว่ามันก็พูดกันแล้วพูดกันอีกมันก็ไม่ได้ผลนะทั้งเรื่องการปลูกข้าวโพดเผาไร่ข้าวโพดซึ่งก็แน่นอนนะบริษัทไทยก็ไปทำกันนะแต่รัฐบาลเมียนมาก็รู้รัฐบาลท้องถิ่นจนกลุ่มน้อยก็รู้เหมือนกันแต่ปัญหานี้ก็แก้ไม่ได้อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นความจริงจังอ่ะคำถามผมคือทำไมอินโดนีเซียแก้ปัญหานี้ได้แต่เหตุที่เกิดขึ้นในเมียนมามันแก้ไม่ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นเรื่องทั้งสิ่งแวดล้อมเรื่องของสแกมเมอร์นะฮะแล้วก็แน่นอนในเรื่องเศรษฐกิจที่อินโดนีเซียที่รัฐบาลพูดถึงนี่คือความร่วมมือที่จะก ขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันให้ได้ 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2573จากปัจจุบันเนี่ย19,500ล้านเหรียญสหรัฐก็ถือว่าต้องการที่จะขยายการค้าการลงทุนเยอะทีเดียวก็ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นหลักที่พูดถึงกันนะแต่ว่าประเด็นเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะก็อาจจะถูกพูดถึงน้อยหน่อยนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านนะ2ประเทศที่ผมก็ปัญหามันก็คล้ายกันนะครับวันนี้อยู่ที่ว่าเราจะจัดการแก้ปัญหาได้ดีแค่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นประเทศที่มีรั้วบ้านติดกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาหรือเมียนมาเนี่ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่มันเป็นพิเศษมากกว่าไทยกับอินโดนีเซียซึ่งอยู่ห่างไกลกันนะก็เป็นประเด็นเพื่อนบ้านผมก็โอเคนะน่าสนใจติดตามอย่างยิ่งดีเดียวทั้งสองประเทศนะครับ
0: ก็ในเรื่องของการเยือนที่กำลังจะสิ้นสุดลงในวันนี้เนี่ยสำหรับในด้านข้อตกลงกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะคะไทยและอินโดนีเซียก็จะมีการยืนยันได้มีการยืนยันในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันระหว่าง2ประเทศแล้วก็จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้ถึง 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2573จากปัจจุบันที่มีกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะ 19,500 ล้านเหรียญ นะคะแล้วก็ในส่วนของจะมีเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนระหว่างการเชิญชวนอินโดนีเซียมาลงทุนในประเทศไทยมีความเห็นพ้องกันที่จะผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดนีเซียเนี่ยเป็นตลาดผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นชาวมุสลิมขนาดใหญ่ขณะที่ไทยเราก็มีศักยภาพในเรื่องของการผลิตและมีมาตรฐานฮาลาลเป็นที่ยอมรับนะคะส่วนความมั่นคงก็จะร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์ค้ามนุษย์ลักลอบค้ายาเสพติดจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและทำงานร่วมกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนอินโดเนี่ยถูกเป็นเหยื่อนะคะของขบวนการหลอกออนไลน์เนี่ยมายังผ่านไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนับพันคนซึ่งเราก็ช่วยเหลือให้ได้เดินทางกลับประเทศเขากันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะจะมีการฝึกร่วมนะคะกับทางกองทัพของเราและอินโดนีเซียเรื่องการท่องเที่ยวก็จะมีการเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ภูเก็ตบาหลีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นว่าไทยและก็อินโดนีเซียก็ยังมีความมุ่งมั่นเช่นกันที่ต่างฝ่ายต่างอยากจะเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะก็จะร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการลงนามแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญนะคะว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียแล้วก็เรื่องด้านการศึกษาที่จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากรระหว่างไทยและอินโดนีเซียต่อไปค่ะเราไปพักกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งลักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon
7: Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็ Trade DW 13ผู้นำตลาด DWผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
8: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่

0: ข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
3: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: มาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษอยากไปเรื่องไหนเชิญก่อนเลยนะคะ
9: ครับก็ไปดูเรื่องความคืบหน้าในคดีที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็ดังนะครับทั้งเรื่อง2พี่น้องรัสเซียแล้วก็3พ่อแม่ลูกที่โดนสังหารไปเนี่ยเมื่อวานนี้มีการประชุมนะครับวันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะพลเรือโทรัฐพลนวรัตน์เนี่ยได้มีการเป็นประธานการประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวนะครับเมื่อวานนี้ก็มาร่วมประชุมกันเยอะเลยทั้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะอธิบดีกรมคุมประพฤติรวมทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับก็คุยกันนะครับบทสรุปก็คือว่าเราจะป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำรอยขึ้นอีกได้อย่างไรนะครับแล้วก็อันที่2คือการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายอันที่3ก็คือการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมของผู้พ้นโทษประเด็นนี้แหละก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานนี้ยกมาคุยเยอะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเขามีการคุยกันว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายเนี่ยคือนายธนาเกิดทองและนายธงชัยเนี่ยนะก็เป็นผู้ต้องขังที่รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาอย่างเคร่งครัดมาตลอดแล้วก็พ้นโทษตามกฎหมายการจำคุกโดยถึงที่สุดแล้วไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานอภัยโทษการพักโทษนะหรือการลดวันต้องโทษทีนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือมีการสั่งการนะครับให้กรมคุมประพฤติเนี่ยดำเนินการทบทวนคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามมาตรการ JSOC ของพรบมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำนะเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 5,000 คนนะทั่วประเทศนะครับที่กำลังคุมประพฤติกันอยู่หลังจากพ้นโทษมาแล้วเนี่ยนะรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าให้ไปจำแนกดูนะว่าผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดการอันตรายต่อสังคมเนี่ยแล้วให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดเป็นกรณีพิเศษนะครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นการกำหนดชัดเจนนะฮะและกำหนดมาตรการระดับพื้นที่และร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการติดตามอย่างใกล้ชิดในรูปแบบของคณะทำงานเพื่ออะไรเพื่อขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังระดับพื้นที่ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำนี่ก็ถือว่าเป็นโจทย์หนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้สื่อมวลชนหลายสื่อไปเล่นข่าวนี้บอกว่าเฝ้าระวัง 5,000 คนนะที่ออกมาจากเรือนจำและตอนนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนการคุมประพฤติเนี่ยก็เป็นบทบาทหลักของกรมคุมประพฤติหลักคุณวันนะที่จะต้องร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการติดตามอย่างเต็มที่เลยนะว่าจะป้องกันคนเหล่านี้

0: พ้นโทษมาแล้วได้อย่างไรในการไม่ให้ทำผิดซ้ำเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมเรื่องนี้กันนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นวันเดียวกันกับที่กันจอมพลังเนี่ยนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพในช่วงที่พี่ส่งให้นะคะให้ด้วยนะคะก็คือกันจอมพลังเนี่ยพานะคะคนที่เคยรู้นะคะพิษสงของป๋องเนี่ยนะคะต้องบอกว่าถูกกระทำอย่างรุนแรงโหดเหี้ยมเนี่ยไปหารือกับท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะคะกันด้วยนะคะก็คือเป็นทั้งญาติของ3พ่อลูกพ่อแม่ลูกที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเนาะที่ไพร่หลังแล้วก็ไปยิงนะคะที่มาพบกันหลังจากที่มีการคลี่คลายการจากการพบศพของสองพี่น้องชาวรัสเซียแล้วเนี่ยก็คือเป็นญาติของ3พ่อแม่ลูกที่ถูกป๋องพร้อมพวกเนี่ยสังหารเสียชีวิตนะคะก็คืออุ้มไปฆ่านะคะแล้วก็ยังมีน้องวัยรุ่นน้องผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีคุณแม่ที่เคยคบหากับป๋องเนี่ยประมาณ6เดือนนะคะปรากฏว่าก็ไปให้ข้อมูลนะคะว่าแม้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะกรณีของน้องที่คุณแม่เคยคบหากับป๋องเนี่ยจะผ่านพ้นมากว่า17ปีแล้วแต่เมื่อเทียบกับพฤติกรรมการกระทำความผิดจนถึงทุกวันนี้ของป๋องเนี่ยป๋องยังก่อเหตุแบบเดิมๆก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบทบทวนการบังคับใช้กฎหมายและมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดจากเหตุนี้ซ้ำอีกนะคะก็ปรากฏว่าในส่วนของการเปิดเผยของในส่วนของลูกชายนะคะของอดีตแฟนเก่าของนายป๋องซึ่งคือที่บอกว่ามีแม่เคยคบหากับนายป๋องเนี่ยเขาบอกว่าตอนเขาอายุ15ปีนะคะตอนยังวัยรุ่นอยู่เลยเนี่ยแม้เหตุการณ์นี้จะเกิดมาแล้วถึง17ปีแต่น้องยังจำได้ไม่ลืมนะคะเขาบอกว่าแค่วันแรกที่พบว่าแม่พาป๋องมาให้รู้จักเนี่ยป๋องเนี่ยใช้อาวุธปืนจ่อศีรษะและผลักตัวเองติดกำแพงแล้วนะคะคือทำนองว่าเหมือนทำให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นคนที่มีอาวุธร้ายแรงอยู่ในมือแล้วก็ทำให้เข้าใจว่าเหมือนกับตัวเองเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเขาเห็นว่าในบ้านเนี่ยจะมีชุดตำรวจแขวนอยู่เจออาวุธปืนระเบิดมีมีดสปาร์ต้าด้วยนะคะอยู่ก็บอกว่านี่คือเหตุหนึ่งที่เป็นความแบบทรงจำไม่ลืมเลยว่าคือเขาก็มีอาการข่มขู่นะคะตั้งแต่เขายังเป็นเด็กและคล้ายๆว่าทำให้ดูอะว่าเนี่ยเขาทำได้แบบนี้นะแล้วยังเปิดเผยด้วยว่าป๋องเคยบังคับให้แม่ไปส่งยาเสพติดพอแม่ไม่ยอมและขู่ว่าจะแจ้งตำรวจก็โดนซ้อมนะคะแล้วเขาก็เคยพยายามจะฆ่าแม่ของน้องคนนี้ด้วยการที่ขุดหลุมใช้อาวุธมีดที่จะปาดคอนะคะแต่แม่เนี่ยคือแบบเบี่ยงหลบนะคะแล้วก็หลบหนีออกมาได้นะคะก็พอหนีออกมาได้เขายังถูกข่มขู่ตามมาว่าจะฆ่ายกครัวกันอีกทำให้พวกเขาเนี่ยไม่กล้าแจ้งความนะคะหลังจากนั้นก็ยังถูกโทรศัพท์ข่มขู่เป็นระยะจนกระทั่งมาทราบว่าในป๋องเนี่ยถูกจับกุมซึ่งเขาเคยติดคุกมาแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนมาเกิดเหตุในรอบนี้อีกเนี่ยแล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นน่ะแม่มีลูกกับป๋องเนี่ยเป็นลูกแฝดสามนะแล้วก็ปรากฏว่าแทงไปหนึ่งนะแล้วก็ยังมีลูกที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของป๋องอ่ะนะคะอยู่อีก2คนนะคะเขาก็คงไม่อยากจะไปนับย่งนับญาติอะไรแหละตอนนี้มีแต่การออกมาเปิดเผยให้กับสังคมว่าอยากให้ป๋องอ่ะโดนลงโทษขนาดหนักที่สุดคือประหารชีวิตเพราะเชื่อว่ายังมีเครือข่ายหรือพรรคพวกเหลืออยู่เพราะว่าป๋องเนี่ยมีอิทธิพลจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดนะคะซึ่งในมุมของกันจอมพลังเนี่ยบอกว่าดูจากป๋องเนี่ยดูจะมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีรู้จักเรื่องการต้องมีบัตรมีเครื่องแบบการจะผ่านจุดตรวจจะต้องมีการพูดการจา acting ยังไงกระทั่งการปลอมตัวเป็นตำรวจหรือมีวิธีการพูดจาทำให้คนอื่นเชื่อถือนะคะก็ท้ายที่สุดนะคะตัดกลับมาเลยแล้วกันคุณวิเชษคนที่กลายเป็นพยานปากเอกว่าป๋องมีแบ็คเป็นตำรวจจริงๆเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกป๋องอ่ะใช้กำลังเอาตัวไปเป็นภรรยาเขาตั้งแต่อายุเพียง14ปีนี่เรียกได้ว่าพรากผู้เยาว์เลยนะคุณวิเชษปรากฏว่าพยานคนนี้เนี่ยนะคะเปิดเผยไว้ในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยนะคะก็เล่าที่มาที่ไปว่าเขาเนี่ยนะคะรู้จักกับป๋องเนี่ยนะคะตามภาษาวัยรุ่นคือน้องเป็นเด็กกำพร้าคุณวิเชษปรากฏว่าไม่ได้โตมากับครอบครัวต้องอยู่กับคล้ายๆกับเป็นป้าสะใภ้ นะคะดิฉันนั่งดูอยู่เมื่อวานดูจนเกือบจบรายการเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าต่อละกันดูเวลาแล้วไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าว่าไฮไลท์หลายๆอย่างเนี่ยท่านผู้ชมท่านฟังอาจจะชมแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งจะทำให้เป็นการเพิ่มความหนักแน่นว่าป๋องจะได้ไม่มีโอกาสในการแอบอ้างหรือใครที่ช่วยป๋องจะได้ถูกเปิดหน้ากากไอ้โม่งหรือจะหน้ากากนั้นสักทีนะคะก็คือการที่พยานคนนี้ยืนยันว่าป๋องรู้จักกับตำรวจในท้องที่นั้นด้วยจริงๆนะคะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในเบรกหน้าค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลจ์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจสอบอดีตแฟนป๋องกว่า4ชั่วโมงหาหลักฐานเพิ่มจากกรณีคดีสะเทือนขวัญป๋องผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งขณะนี้มีข้อมูลเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมแล้วถึง5ศพภายหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำได้เพียง2เดือนโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบข้อมูลกรณีการทำร้ายและทรมานอดีตแฟนสาวที่ปรากฏผ่านการให้ข้อมูลของผู้เสียหายล่าสุดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนไปยังผู้กำกับการสน.ทองหล่อพร้อมชุดสืบสวนให้เข้ารับตัวอดีตแฟนสาวของนายป๋องจากรายการโหนกระแสเพื่อทำการสอบปากคำอย่างละเอียดในฐานะพยานสำคัญของคดีซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำอดีตแฟนสาวนานกว่า4ชั่วโมงภายหลังการสอบสวนพนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงกับคดีอื่นรวมถึงผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีสะเทือนขวัญพร้อมตรวจสอบทุกข้อกล่าวหาอย่างรอบด้านและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไปลูกช้างพลัดหลงใส่โยกล้มแล้วคาดภาวะไตวายเฉียบพลันนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากทีมสัตวแพทย์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งว่าเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาที่ผ่านมาลูกช้างป่าจิ๋วใส่โยกล้มลงและจากไปแม้ทีมสัตวแพทย์จะทำการกู้ชีพอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้โดยระหว่างการดูแลรักษาทีมสัตวแพทย์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำบริเวณใบหูและให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องโดยลูกช้างยังสามารถกินนมได้ตามปกติทุก 2-3 ชั่วโมงครั้งละประมาณ 350-500 มิลลิลิตรแม้จะมีอาการอ่อนแรงสลับกับมีเรี่ยวแรงและพยายามลุกขึ้นแต่ยังคงมีอาการถ่ายเหลว5ครั้งและปัสสาวะสีเข้มโดยปัสสาวะเพียง2ครั้งก่อนจะล้มลงเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาสำหรับจิ๋วใส่โยกเป็นลูกช้างป่าเพศเมียที่ชาวบ้านแจ้งพบเมื่อวันที่30กรกฎาคมบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใส่โยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยพบอยู่เพียงลำพังมีอาการอิดโรยและไม่พบแม่ช้างหรือโขลงในบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไสโยกต้องอาศัยเรือของชาวบ้านเดินทางเข้าพื้นที่ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ลึกและเข้าถึงได้ยากโดยในช่วงแรกเฝ้าสังเกตการเพื่อรอให้แม่ช้างหรือโขลงย้อนกลับมารับลูกช้างต่อมาเมื่อวันที่31กรกฎาคมทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเข้าประเมินอาการพบว่าลูกช้างมีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงมีบาดแผลบริเวณช่องปากงวงและสะดือมีอาการถ่ายเหลวปัสสาวะสีเข้มและอยู่ในภาวะวิกฤตจึงตัดสินใจเคลื่อนย้ายมาอย่างที่ทำการอุทยานแห่งชาติไสโยกเพื่อให้ทีมสัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดนายสุขีกล่าวว่าสัตวแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุการล้มเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันโดยอ้างอิงผลตรวจเลือดที่พบว่าค่าการสลายของกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติประกอบกับอาจมีภาวะผิดปกติของอวัยวะภายในแต่กำเนิดทางนี้ทีมสัตวแพทย์จะผ่าชันสูตรซากและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุการล้มอย่างละเอียดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเอง
5: พวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์มาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะก่อนที่จะไปดูว่านะคะการที่จะถอดรหัสนะคะว่าตกลงป๋องมีแบ็คเป็นตำรวจเนี่ยแล้วตำรวจคนนั้นนะคะคือใครนะคะมาขอสลับนะคะในส่วนของการทักทายจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการทางไลฟ์ของทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ของคลื่นนะคะคุณสมประสงค์ทักทายมาตอนเช้าเมื่อวานนี้ฉันไปดูเม้นคุณสมประสงค์ย้อนหลังแล้วเหมือนคุณสมประสงค์จะโดนทักว่าจะให้มีการจ่ายค่าฟังนะคะในรายการของ MCOT เนี่ยกี่ยูโรนะประมาณ5ยูโรต่อเดือนไม่มีนะคะเราไม่มีการต้องใช้จ่ายฟรีค่ะเพียงแต่ว่าการติดตามทางโซเชียลมีเดีย YouTube Facebook ของท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มเขาที่เขาอ่ะจะเอาโฆษณามาแปะนะคะโฆษณาของแพลตฟอร์มอ่ะนะก็ที่มีการพูดกันว่าคอนเทนต์ไทยแต่รายได้เข้าแพลตฟอร์มเมืองนอกตรงนี้เป็นช่องว่างใหญ่นะคะที่กำลังจะดูกันแล้วก็จะพยายามหาแพลตฟอร์มไทยแต่กสทช.ก็ยังไม่จบสิ้นปัญหาจากเรื่องของประธานกสทช.นะว่าท่านตกลงท่านจะทำหน้าที่ต่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจแต่ให้คุณสมประสงค์ทราบก่อนว่าไม่มีนโยบายนะคะในการที่จะไปเก็บตังอะไรกันนะเราฟังฟรีอ่ะแต่ว่าถ้าท่านมีโฆษณานั่นคือของแพลตฟอร์มนะคะส่วนคุณประวิทย์ทักทายมาคุณจักริดด้วยคุณธีรวุฒิด้วยคุณใช้ชื่อว่าอาม่าบอกว่าทราบว่าคณะรัฐประหารไทยเคยไปดูงานบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พม่าก่อนรัฐประหารไม่ทราบว่าจริงไหมโอ้ดิฉันไม่ทราบเลยเพียงแต่สมัยก่อนนู้นไม่ใช่รัฐประหารครั้งล่าสุดเนาะยุคก่อนนู้นละกันเขาบอกว่าอาจจะมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ในเวลาต่อมาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารไปพึ่งพาหมอดูชาวพม่าที่เป็นหมอดูตาบอดนะคุณวิเชษนะดิฉันจำชื่อไม่ได้แล้วนึกขึ้นมาไวๆเป็นหมอดูผู้หญิงอะนะแล้วก็ไปเหมือนไปเอาเลิกเอายามาแล้วก็มารัฐประหารนะแต่นั้นก็เป็นเรื่องราวโอ้น่าจะสักเท่าไหร่ละ20ปีมาแล้วนะนะก็เลยเล่าได้ประมาณนี้แหละถ้าจะถามว่าไปดูงานบนบานศาลกล่าวหรือเปล่าไม่ทราบแต่รู้ว่าถ้าไปดูดวงอะดูนะคะคุณแคนไรท์นาวค่ะบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่แก้ปัญหาน้ำกกคุณอนุทินและคุณและคณะรัฐมนตรีควรกินปลาแม่น้ำกกโชว์สักทีเพื่อความแม่นใจคุณปราโมทย์บอกประเทศไทยยามนี้ถูกรุกรานทุกรูปแบบ สารพิษแม่น้ำกกอพยพแอบแฝงชายแดนเขมรก่อการร้ายทางใต้การทุจริตคุณกริดดี้ทักท้วงการจัดรายการดิฉันมาว่าดิฉันโม้อยู่คนเดียวก้มหน้าก้มตาอ่านอย่างเดียวไม่เว้นช่องว่างขอบคุณที่แนะนำการจัดรายการนะคะคุณจักริดค่ะบอกนักลงทุนญี่ปุ่นปฏิบัติตามกฎหมายนำพาไทยก้าวหน้าแต่นักลงทุนจีนน่าจะนำคนไทยย้อนยุคไป30ปีครอบงำทุกอย่างหมดนะคะคุณ AKN บอกควันในป่าอินโดลดเพราะรัฐบาลสิงคโปร์จะลงโทษคนนำเข้าน้ำมันปาล์มจากอินโดนีเซียที่เผาปาล์มขอบพระคุณครับสำหรับข้อมูล
8: ก็เป็นเหตุผลส่วน
7: สิงคโปร์เอาจริงเนาะเอาจริงเรื่องนี้ก็เลยทำให้
8: ก
7: ็
8: อยู่ใกล้สุด
7: ใช่ก็เลยลดปัญหาไปได้เยอะทีเดียวนะคะคุณสมชัยคุณประโมทเมื่อกี้พูดมาแล้วคุณสมชัยตำรวจจับแต่กรมคุกปล่อยกรมคุกเป็นสารตั้งต้นหรือเปล่าที่ปล่อยฆาตกรออกสู่สังคมก่อนออกมาคัดกรองดีหรือยังคุณแพรจังบอกว่าคนแบบป๋องเนี่ยเป็นคนที่โหดเหี้ยมมากไม่น่าปล่อยออกมาสู่สังคมเลยคือเขาก็ติดคุกนะจนครบกำหนดและพ้นโทษแต่มันเป็นพฤติกรรมที่สั่งสมซ้ำและต้องดูว่ารอบเนี้ยต้องบอกว่าเป็นคดีที่อุกอาจจริงๆนะคะระบบลงโทษของการฆ่าคนตายชนิดตระเตรียมไว้เนี่ยคุณวิเชษมันประหารชีวิตเพียงแต่ที่เถียงกันตอนนี้ประหารชีวิตจริงๆครั้งสุดท้ายเนี่ยมันเกือบ10ปีมาแล้วส่วนใหญ่บทลงโทษประหารชีวิตที่ไทยมีอยู่มักจะจบลงด้วยการลดหย่อนผ่อนโทษเพราะจำเลยให้การรับสารภาพก็ลดมาเรื่อยๆก็เลยทำให้คนเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องนี้กันอีกรอบนึงนะคะคุณคัฒนาบอกอีกตั้ง 5,000 คนรัฐบาลบอกเฝ้าระวังประชาชนก็ต้องเฝ้าระแวงนะคะคุณทอพุทธาก็ทักทายมาเนาะคุณจักริดด้วยขอบพระคุณนะคะเอาคุณจิราคูด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะมาดูที่ Facebook ต่ออีกนิดนึงละกันแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่าน้องผู้หญิงคนนี้ซึ่งจะกลายเป็นคนสำคัญเลยที่ทำให้เราต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เพียงชาวบ้านที่พูดกันล่ำลือกันแต่ตำรวจยืนยันไม่มีใครในสภ.ห้วยใหญ่ไปรู้จักมักคุ้นเป็นนายแบ็กอัพให้ป๋องนะ อันนี้แหละจะเป็นตัวพยานคนหนึ่งเลยมาดูที่ Facebook อีกสักนิดนึงก่อนนะคะที่ Facebook สำหรับท่านผู้ชมที่ชมกันอยู่ในขณะนี้คุณนิการนะคะดูอยู่ขอบพระคุณค่ะคุณ DKT Farm บอกเข้าใจครับทั้งพม่าไทยเขมรอยู่ในระดับเดียวกันนะแต่ใช้คำนี้เลยนะใช้สันดานเดียวกันนะคะคุณศพโชคทักทายมาคุณอริยาทกทวดทักทายมาเช่นกันกดไลค์มาให้คุณอะไรนะบอกว่านายกเราไม่หยิบเรื่องนี้มาพูดกับผู้นำจีนเพราะสถานทูตจีนเขาประกาศตั้งแต่ต้นแล้วสรุปว่าจีนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างไทยกับพม่าขอให้คุยกันเองประมาณว่าจีนไม่เกี่ยวแล้วคุณอะไรนะบอกทูตจีนคนนี้น่ารักมากนะคะอันนี้ชมใช่ไหมคะไม่ใช่ในนัยยะอื่นนะคะคุณสุธรรมค่ะมอยป๋องที่รอดมาทำเรื่องชั่วๆได้ทุกวันอันนี้ถามพี่วิเชษเนาะคุณวิเชษตอบหน่อยว่าเพราะใครป๋องว่าเลวแล้วยังมีคนเลวกว่าหรือเปล่าแล้วถ้าคนองค์กรแบบไหนที่เก็บคนประเภทนี้ไว้ใช้งานองค์กรนั้นมันจะเป็นยังไงทุกวันนี้มันถึงเป็นอย่างนี้คุณวิเชษพูดให้ฟังหน่อยอ่ะพี่วิเชษวิเคราะห์สิ
8: ก็จริงๆครับผมว่า
7: คุณสุธรรมอยากรู้มุมมองพี่วิเชษเรื่องนี้เลยโอ้
8: คือมันก็ยากนะผมว่าคืออย่างป๋องเนี่ยถ้าไปดูผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยาพูดเนี่ยนะคุณประสบพงษ์ใจคงคาเนี่ยบอกชัดเจนว่าป๋องเนี่ยมีประวัติเคยถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษพัทยามาแล้ว3ครั้งนะคุณรอนปี64คือก่อเหตุร่วมกับผู้ต้องขังรายอื่นทำร้ายกันในเรือนจำ
7: ค่ะ
8: โดนย้ายไปเรือนจำกลางระยองแล้วพ้นโทษเมื่อ2มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองคดีล่าสุดก็คือคดีพยายามฆ่าคือบางครั้งเนี่ยแม้พยายามจะขัดเกลายังไงนะคุณรอนในเรือนจำพยายามจะขัดเกลายังไงเนี่ยนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ผลเนี่ยเพราะว่าถ้าเราดูถ้าย้อนกลับไปดูที่เราคุยเมื่อวานว่าการเลี้ยงดูกระบวนการในครอบครัวนั่นก็ส่วนหนึ่งนะแต่อันที่สองคือสภาพแวดล้อมในสังคมเนี่ยมันยังมีปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสที่จะกระทำความผิดซ้ำได้อีกเนี่ยยากเรื่องพฤติกรรมก็เรื่องหนึ่งก็ต้องแก้ไขต้องปรับปรุงนะแต่เรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมเนี่ยนี่มันการอีโคซิสเต็มเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะคุณวันถ้าเรายังไม่สามารถจัดการสภาพแวดล้อมให้มันน่าอยู่นะให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยได้นะนะหรือเต็มไปด้วยสังคมที่มียาเสพติดและใช้ความรุนแรงผมว่าเราจะมีป๋องอีกหลายป๋องเนี่ยเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้อีกต่อเนื่องกันแล้วกันเนี่ยอันนี้ไปอนุวิเคราะห์ในภาพใหญ่นะครับนะยังไม่เจาะลึกลงไปว่าโอเค ผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบมีส่วนสำคัญอย่างไรต่อการที่ทำให้หรือจะให้ท้ายหรือจะมีส่วนสนับสนุนคนเหล่านี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะฮะเราเคยเห็นเรื่องนี้ในเรือนจำมาแล้วนะครับที่บางทีผู้คุมก็มีบทบาทอิทธิพลอย่างมากนะต่อคนที่อยู่ในเรือนจำพอออกมาอยู่นอกปั๊บก็อาจจะเจอผู้มีอิทธิพลอีกแบบหนึ่งที่ใส่เครื่องแบบเป็นต้นนี่นะมันเป็นปัญหาในเชิงระบบโครงสร้างด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องพฤติกรรมอย่างเดียวพฤติกรรมสภาพแวดล้อมและปัญหาในเชิงระบบอันนี้ก็ผมมองแค่นี้กันแล้วกันในคำถามครับ
7: นะคะแต่มันก็เลยทำใหเรื่องราวของการที่จะต้องมาดูกันว่าเรามีกฎหมายดิฉันไม่มีเวลาเนาะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันดิฉันไปทำการบ้านมาแล้วว่าพรบมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงเรามีกฎหมายนี้แล้วมาตั้งแต่ปี65แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีผลนะคะมันมีผลได้ขนาดไหนนะคะวันนี้ไม่มีเวลาเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันแต่ว่าไปค้นกฎหมายนี้มาแล้วก็ไปศึกษาดูจากที่เขาเคยมีการทำงานวิจัยไว้ในกรณีต่างประเทศด้วยเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะคะน่าจะยังคุยได้เรื่องนี้ได้อีกหลายวันนะคะแต่อย่างที่บอกว่าตกลงป่องเนี่ยหนึ่งละด้วยปัญหาการเติบโตมาในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงอย่างที่เมื่อวานนี้มาเล่ามาแล้วสองการที่อาจจะไม่มีโอกาสในชีวิตไม่มีใครเล่าเรื่องว่าป่องได้เรียนหนังสือไหมมีเพื่อนมีฝูงที่อยู่ในอาชีพที่สุจริตหรือเปล่าหรือแรงผลักดันที่ทำให้ป่องเข้าสู่วงการสีดำอย่างนี้นะมันเกินเทาแล้วล่ะมันดำเนี่ยนะคะแล้วแถมมีคนหนุนหลังเนี่ยมันเป็นปัจจัยตัวแปรอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ป่องถลำลึกไปเรื่อยๆนะการเข้าเรือนจำหลายๆครั้งไม่ได้ทำให้ป๋องได้ขัดเกลานิสัยอย่างที่ในกระบวนการยุติธรรมเราปรารถนาแต่กลับทำให้เขาสั่งสมความคุ้นชินการเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นทำให้เขารู้สึกไม่ได้หวาดกลัวกับการถูกจำกัดอิสรภาพนะคะหรือแม้แต่การไปมีคดีความรุนแรงกันในเรือนจำซ้ำอีกนะคะทีนี้อะไรทำให้ป๋องยังมีเขาเรียกว่ามีพาวอยู่ในกลุ่มคนที่แต่ละคนเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ไปร่วมก่อเหตุคดีกับป๋องเนี่ยก็ยังสารภาพว่าทำไปด้วยความกลัวหรือคนที่รอดจากป๋องมาได้ก็เปิดเผยถึงความน่ากลัวของป๋องในหลายๆมิติเป็นเพราะป๋องมีคนช่วยที่กลายเป็นคนที่มันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอย่างตำรวจเองซึ่งเป็นต้นทางเลยหรือเปล่านะคะต้องฟังจากน้องคนนี้ซึ่งก็บอกว่าเธอไม่ได้เต็มใจไปอยู่กับป๋องเลย7ปีแต่เธอถูกสภาพการบังคับแล้วก็ข่มขู่ตลอดเวลาจากป๋องเนี่ยทำให้ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นเนี่ยถึง7ปีเพราะว่าเธอถูกเอาไปเนี่ยนะคะคุณวิเชษต้องบอกว่าพลากไปจากผู้ปกครองของเธอตั้งแต่เธออายุเพียง14ปีเท่านั้นแล้วก็อยู่ในสภาพที่แรกๆนี่ต้องถูกใส่กุญแจมือไว้หนึ่งข้างเลยนะไปไหนก็ไม่ได้ถูกขู่ฆ่าตลอดเวลาเนี่ยแต่เอาเป็นว่าดิฉันจะไม่เล่าเรื่องราวอันน่าสลดของเธอนะคะว่าเธอไปถูกป๋องเนี่ยนะคะข่มขู่ทำให้ต้องอยู่ในวงจรของป๋องเนี่ยหนีไปไหนไม่ได้เพราะขู่จะฆ่าทั้งเธอแล้วก็ครอบครัวซึ่งเธอไม่ต้องการพยายามหลบหนีท้ายที่สุดก็ต้องกลับไปเพราะป๋องขู่ตลอดเนี่ยนะคะแล้วเธอก็บอกว่าด้วยความที่เธอยังรู้สึกอับอายว่าเธอเนี่ยโดนกระทำตั้งแต่อายุเพียง14ปีเป็นเด็กหญิงป๋องก็ขู่ตลอดว่าจะเอาคลิปที่ล่วงละเมิดเธอไปเผยแพร่ก็ทำให้เธอไม่กล้าปิดปากบอกเลยเพราะป๋องก็ขู่สองเด้งทั้งจะฆ่าด้วยทั้งจะเอาคลิปไปแพร่ด้วยก็ทนทุกข์ทรมานมาแต่ว่าในขณะนี้เธออายุ22ปีแล้วไปมีครอบครัวมีชีวิตใหม่แล้วแล้วเธอเห็นข่าวนี้อีกครั้งแล้วเมื่อป๋องออกมาจากคุกที่สำคัญคือยังทักทายเธอมาในโซเชียลมีเดียในเชิงข่มขู่ได้อีกนะคุณวิเชษเพราะว่าเธอก็เผยในรายการโหนกระแสว่าเธอได้พบสเตตัสของต๋องเนี่ยนะคะที่มีนัยยะว่าเอ่ยมาถึงเธอเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนที่ต๋องถูกปล่อยตัวมาเองนะคะแต่สิ่งสำคัญคือต๋องทำเพราะต๋องมีแบ็คอย่างที่ชาวบ้านแถบๆนั้นยอมเปิดปากเล่ากับนักข่าวด้วยบางส่วนเนี่ยมันขนาดไหนลองไปฟังจากที่เธอเล่าในรายการว่าเธอได้มีโอกาสเจอตำรวจคนนั้นแล้วจริงๆนะคะแล้วอาจจะจำหน้าได้นะคะได้ด้วยซ้ำไปเนี่ยเราไปดูคลิปส่วนหนึ่งจากรายการโหนกระแสค่ะทีมงานพร้อมแล้วเปิดเลยค่ะ
9: วันนึงที่เขาพาหนูอะไปหาคนคนนึงซึ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นลูกพี่ตำรวจของเขา นั่นแหละค่ะแล้วเขาก็พาหนูไปเอาหนูก็นั่งรอที่รถ
10: ไปอะไรนะ
9: ไปเอายา
10: ไปเอายานะ
9: ยาบ้าค่ะ
10: ยาบ้านะ
9: ใช่ค่ะเป็นมัดเลย
11: เอาจากลูกพี่
9: ถูกต้องค่ะ
10: ที่ไหนไปเอาที่ไหน
9: เส้นเลยเนินทรายไปอีกค่ะ
10: เลยเนินทรายนะ
9: ใช่ค่ะ
10: โอเค
11: จำหน้าลูกพี่ได้ชัดเจนเลยใช่ไหม
9: ต้องบอกว่าหนูจำได้ไม่ชัดเจนเพราะว่าเรื่องมันนานมากๆแล้วค่ะ
10: แต่ถ้าเห็นอีกอ่ะ
9: อาจจะต้องลองดูก่อนเพราะว่าหนูไม่สามารถรับปากกับใครได้เลยเพราะว่ามันมีแค่หน้ามันคนเดียวค่ะที่ติดอยู่ในหัว
10: โอเคโอเคครับจากนั้น
9: แล้วทีนี้เขาก็เดินไปคุยกันพอคุยกันพักนึงเขาก็เดินมาแล้วลูกพี่เขาก็ยื่นยาให้แล้วเขาก็หันมามองหนูเขาบอกว่าอันนี้คือใครพามาทำไมมึงเดี๋ยวนี้มึงไว้ใจจนกล้าพาคนอื่นมาด้วยหร
10: อ
9: ปอมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเมียผมเองพี่เขาก็บอกเขาก็กวาดสายตามองแบบหัวจะหลดเท้าเลยพี่เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวนี้มึงเอาทองทำเมียหรอแล้วเขาก็หัวเราะแล้วพี่ปองไอ้ปอมมันก็เลยไม่ได้พูดอะไรมันก็บอกมันก็ยกมือไหว้เขาว่าอ่ะพี่เดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวยังไงเงินผมจะโอนไปให้พูดอย่างนี
10: ้ครับ
9: แล้วก็พากันกลับ
10: แล้วคุณรู้ได้ไงว่าคนนั้นเป็นตำรวจ
9: ก็มารู้ตอนที่ว่า
10: วันนั้นยังไม่รู้ใช่ไหม
9: ตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะ
10: วันที่ไปเจอเขาเนี่ยยังไม่รู้นะ
9: ยังไม่รู้ค่ะแต่ทีเนี้ยเขาตอนที่เขาขับรถกลับมาเขาเล่าให้ฟังเขาบอกอยู่ว่าเห็นคนเมื่อกี้ไหมนั่นแหละเป็นลูกพี่พี่เองเป็นตำรวจอยู่ที่ห้วยใหญ
10: ่
9: เขาพูดอย่างนี
10: ้
9: นั่นแหละเขาก็ยังบอกอยู่ว่าเนี่ยถ้าวันนั้นเราไปแจ้งความนะเราโดนแล้วอะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยเงียบแล้วพอขับรถมาเรื่อยๆปุ๊บเขาก็พูดขึ้นมาว่าอยากมีทองใส่ไห
10: ม
9: หนูก็บอกว่าหนูไม่ได้ทำงานเอ้ยหนูไม่ได้ทำงานหนูจะไปเอาตังค์จากไหนมาซื้อทองใส่เขาก็เลยบอกว่าก็นี่ไงเดี๋ยวพี่ขายยาได้เดี๋ยวพี่จะซื้อให้แล้วด้วยความแบบเราก็พูดมาตรงๆแล้วพี่บอกว่าเป็นถึงตำรวจแต่เอายามาให้ขายอ่ะต่อให้เราขายแล้วเรามีตังค์อ่ะแล้วเราซื้อมาใส่เราจะภูมิใจจริงๆหรอหนูพูดแค่นี
10: ้ครับ
9: เขาไม่ได้มีท่าทีโกรธหรืออะไรเลยนะเขาก็ขับรถมาเรื่อยๆจนมาถึงบ้านเขาไปจอดหลังบ้านเขาบอกว่ารอพี่อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่มาเขาเข้าไปเอาปืนแต่หนูไม่รู้พอออกมาปุ๊บเขาก็ขึ้นลำแล้วก็เจาะที่หน้าผากหนูแบบยังไม่ได้มาใกล้นะแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องไหนที่ไม่ใช่เรื่องของมึงอ่ะมึงไม่ต้องเสือกมึงอยู่เฉยๆเขาพูดแบบนี
10: ้
9: เขาบอกกูเลี้ยงให้มึงอยู่ดีๆเนี่ยมึงก็อยู่ไปอะไรแบบนี
10: ้
9: ตอนนั้นมันหมดความอดทนแล้วพี่รู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะเหมือนตอนนั้นหนูแบบไม่อยากจะอยู่แล้วหนูก็เดินเข้าไปใกล้ปลายปืนเลยหนูก็เลยบอกว่ายิงสิมึงยิงกูเลยเป็นครั้งแรกที่หนูพูดกูมึงกับเขากลัวนะพี่กลัวตัวสั่นเลยหนูบอกว่ายิงสิมึงอยากยิงมึงยิงกูเลยมันก็บอกมึงอย่าท้ากูนะมึงคิดว่ากูไม่กล้าใช่ไหมคนไม่มีญาติพี่น้องแบบมึงอะถ้ากูยิงมึงตายอะกูฝังมึงไว้หลังบ้านอะก็ไม่มีใครรู้หรอกเขาพูดแบบนี้หนูก็เอาเลยอยากตอนแรกหนูเงียบไปพักนึงก่อนหนูก็บอกเอาเลยอยากยิงยิงเลยกูไม่อยากทรมานแล้วหนูพูดอย่างนี
10: ้ครับ
9: มันก็ง้างแล้วก็ตบเข้าที่หน้าหนูเลยหนูก็เอามันง้างปืนแล้วก็ตบเข้าที่หน้าหนูแล้วหนูก็ล้มลงไปกับพื้นมันก็พูดขึ้นมาว่ากูไม่ยิงทิ้งหรอกกูชอบที่จะทรมานไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วมันก็กระชากคอเสื้อหนูลากเข้าไปในบ้าน
11: ใจมันโหดเกินมนุษย
7: ์อ่ะ
9: แล้วมันก็
7: บังคับขอบคุณค่ะนี่เป็นน่าจะเป็นพยานบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนาะคือเสียงจากชาวบ้านอาจจะเป็นเสียงบอกเล่าแต่ไม่เคยอาจจะไม่กล้าหรืออาจจะไม่เห็นโดยตรงแต่อาจจะเข้าใจจากพฤติกรรมของป๋องแต่น้องผู้หญิงคนนี้ต้องชมเชยในความกล้าหาญของเธอในคุยเชษเธอเลือกที่จะอยู่เงียบๆใช้ชีวิตกับครอบครัวใหม่ของเธอก็ได้แต่นี่มันคงเป็นความทรงจำที่หลอกหลอนชีวิตอยู่7ปีนะคุยเชษโดนเอาตัวไปได้แหละอายุ14เนาะหลอกน้องไปนะจะให้น้องแบบว่าเอ๊ะไปเกี่ยวข้องกับยาไอซ์ที่หายไปจากอู่ของเขาไหมน้องก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เกี่ยวข้องนะก็เลยอาจจะไปช่วยยืนยันแล้วก็เลยถูกป๋องเนี่ยจับใส่กุญแจมือแล้วก็เอาตัวไว้ตั้งแต่นั้นเลยนะคุณเชษแล้วก็บังคับเขาเป็นเมียนั่นแหละนะคะแล้วก็ข่มขู่ทำร้ายอย่างที่เห็นนะแต่น้องคนนี้สิ่งที่น้องกล้าออกมาบอกสังคมในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเมื่อวานนี้เราจึงไม่แปลกใจเลยเมื่อวานนี้ที่คุณหนุ่มกรรชัยเนาะพูดกลางรายการว่าผบ.ตร.ชมอยู่แล้วก็สนใจมากเกี่ยวกับการที่มีการพูดยืนยันว่าป๋องรู้จักกับตำรวจจริงๆแล้วก็มีการพูดถึงขนาดกระทั่งว่าเป็นสภ.ห้วยใหญ่นะคุณวิเชษเมื่อวานนี้จึงมีหนังสือออกมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะว่าท่านผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวว่านายป๋องนะคะรับยาเสพติดจากตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ชลบุรีกำชับให้มีการสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบครอบตรงไปตรงมาถ้าพบว่าเข้าไปเกี่ยวไม่ว่าจะสนับสนุนรับผลประโยชน์จริงจะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจโดยรวมทีนี้เมื่อวานเนี่ยพอจบรายการปั๊บก็มีเจ้าหน้าที่จากสน.ทองหล่อเอาน้องผู้หญิงคนนี้นะคะที่มาออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยไปขอข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจที่ว่านี้ที่ ที่กลายว่าพันกับเรื่องของการค้าขายยาเสพติดกระป๋องด้วยคุณวิเชษฐ์ไม่รู้ว่าได้ข้อมูลขนาดไหนแต่สิ่งที่ดิฉันเอกใจก็คือบอกว่าพอได้ความแล้วก็ให้ส่งเรื่องนี้กลับไปที่สภ.ห้วยใหญ่อีกครั้งหนึ่งคุณวิเชษฐ์ก่อนหน้านี้ผู้กำกับแล้วก็ทางผู้การตำรวจที่ชลบุรีออกมายืนยันปฏิเสธว่าไม่มีเอี่ยวใดๆระหว่างตำรวจในท้องที่กับป๋องแล้วเรื่องนี้เมื่อกลับไปดิฉันไม่แน่ใจเลยจะเจอเหรอคะแล้วน้องที่ออกมาเปิดตัวแล้วเนี่ยเป็นพยานตำรวจจะให้การดูแลคุ้มครองความปลอดภัยน้องได้ขนาดไหนหวังใจว่าจะต้องดูแลน้องอย่างดีที่สุดนะคุณวิเชษฐ์นี่คือเรื่องสำคัญเลยเพราะป๋องเนี่ยจะกลายเป็นคนที่จะถูกข้อหาเพิ่มได้ก็จากทั้งกรณีน้องคนนี้แหละคุณพรากผู้เยาว์เขาคุณข่มขู่ทำร้ายร่างกายทำให้เขาอยู่ในสภาพเสียขวัญเป็นเวลายาวนานจนเป็นอาการหวาดระแวงจนมาทุกวันนี้แต่ที่สำคัญคือเธอคือคนที่ยืนยันว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างป๋องกับตำรวจจริงๆซึ่งในเวลาต่อมาก็มีหลายเพจที่ตามข่าวอาชญากรรมบอกว่าชื่อย่อส่อสาราเป็นตำรวจที่เกษียณอายุไปแล้วมีตัวตนจริงๆเคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สภ.ห้วยใหญ่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะ
8: ก็ถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นจริงนะเป็นอดีตตำรวจเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนคนที่อยู่ในวงการยังอยู่ในวงการตำรวจในตลอดแต่ว่ายังก็ตามผมว่าก็สำคัญคือถ้าพยานออกมาเปิดเผยเราต้องมีการคุ้มครองพยานอันนี้ต้องดูดีต้องฝากตำรวจด้วยกันละกันตลอดตลอดเวลาตอนท้ายเนี่ยผมอยากจะชวนไปดูคดีฟอเร็กซ์กันหน่อยเพราะวันนี้เป็นคลิปหน้าเพราะว่าเมื่อวานนี้ฟิล์มรัฐภูมิโตรัฐฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ขออภัยหรือคุณฟิล์มเนี่ยก็เข้าไปให้ปากคำพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ DSI นะ6ชั่วโมงกว่านะแล้วประเด็นสำคัญคือเรื่องเงินนะคุณวันปฏิเสธว่าเส้นทางเงิน142ล้านบาทเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่าฟิล์มรัฐภูมินั้นนะเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่142ล้านแต่ว่าจริงๆมีแค่25ล้านแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของฟอเร็กซ์ด้วยนะแต่เป็นเงินที่มาจากในส่วนอื่นนะฮะไม่เกี่ยวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างที่มีการพูดถึงเรื่องของบริษัทที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยในช่วงโควิดเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของฟอเร็กซ์แต่อย่างใดนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าทนายคุณประมาณเรื่องวัฒนวณิชเนี่ยที่เป็นทนายของฟิล์มบอกว่าเป็นการยกเมฆมากกว่าเงินจำนวนเท่านั้นเนี่ยนะครับไม่จริงนะฮะฟิล์มก็บอกว่าเข้าชี้แจงแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าทำให้ได้รับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธไปทุกข้อกล่าวหาเรียบร้อยเช่นเดียวกันอีกคนหนึ่งคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเนี่ยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เข้าไปเหมือนกันตอนสักข่าว6โมงกว่าไปเจอ DSI เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยืนยันอีกเช่นกันนะครับว่าเงินที่โดนกล่าวหานะครับว่ามีเงิน800ล้านบาทเข้ามาในบัญชีตัวเองยืนยันว่าอันนี้นะครับไม่ใช่เงินที่มาจากเรื่องของคดีฟอเร็กซ์แต่เป็นเงินที่ตัวเองนั้นได้มาจากการเรื่องของการลงทุนในทองคำนะฮะก็ยืนยันอย่างนั้นนะครับ28ล้าน28ล้านเนี่ยนะสามารถให้ข้อมูลได้นะบอกกับพนักงานสอบสวนได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอสงวนรายละเอียดเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้นะครับนะสามารถตอบคำถามได้ยืนยันว่าเงิน28ล้านได้มาจากการเทรดทองคำนะครับไม่มีส่วนอื่นๆมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนั่นคือ2คนที่เข้าพบเดียสายเมื่อวานนี้ครับ
7: ค่ะปิดท้ายด้วยขาสั้นของครูใหญ่บุรีรัมย์ที่เป็นประเด็นที่บอกเอ๊นายกเลยได้แรงบันดาลใจมาโพสต์รูปด้วยหรือเปล่าเมื่อวานนี้ท้ายที่สุดไม่ว่าใครจะออกมาโต้แทนก็ตามไม่หนักเท่าเจ้าตัวออกมาโพสต์เองในเพจลุงเนวินบอกว่านะคะในเรื่องของการที่นุ่งขาสั้นเนี่ยนะคะไปในพิธีการเนี่ยเอาเป็นว่ามีการอธิบายยาวนะแต่เดี๋ยวฉันย่อมาตรงนี้ละกันการแต่งกายของผมเป็นสิทธิส่วนตัวของผมที่สะดวกสบายแบบนี้ผมมาทำพิธีด้วยการใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกางเกงขาสั้นแบบนี้ทุกปีเป็นเวลา10กว่าปีแล้วเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลหลักเมืองอนุญาตไม่เคยทักท้วงสักครั้งการแต่งกายด้วยกางเกงขายาวหรือขาสั้นไม่อาจบอกได้ว่าเรามีความเคารพเชื่อถือศรัทธาหรือไม่อย่างไรแต่การปฏิบัติของผมเป็นประจำมานานกว่า10ปีแล้วบ่งบอกได้ว่าผมมีความเคารพศรัทธาและบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกายส่วนท่านที่วิจารณ์การแต่งกายของผมก็เป็นสิทธิของท่านผมไม่โต้ตอบไม่ชี้แจง เพียงแต่จะเรียนว่าถ้าไม่ใช่งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเองแล้วทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยเสื้อแขนสั้นเกงขาสั้นเป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาตผมจึงไปร่วมผมจึงขอเรียนว่าผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผมเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจบข่าวค่ะลากันไปเลยสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิ้วใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
13: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
14: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
15: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
14: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
15: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinking radio
14: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
17: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้4สิงหาคมช่วงเช้านี้นะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมค่ะก็เป็นช่วงแรกของ CEO Vision Plus นะคะเดี๋ยวเราไปดูค่าเงินบาทของของประเทศไทยในเช้าวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของเงินเยนญี่ปุ่นด้วยนะคะเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อยค่ะอยู่ที่33.41 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เป็นไปตามการแข่งข้าของเงินดอลลาร์หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดีกว่าที่คาดแล้วก็การปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำก็ช่วยชะลอการอ่อนค่าของเงินบาทเอาไว้บางส่วนนะคะนักวิเคราะห์มองความเคลื่อนไหวว่าจะอยู่ในช่วง33.30 ถึง 50 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ ไปดูความเห็นของคุณภูนพาณิชย์พิบูลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกลุ่มไทย Global Markets นะคะออกมาเปิดเผยตัวเลขเงินบาทความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้อย่างที่รายงานกันไปก็คืออ่อนค่าเล็กน้อยจริงก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะที่33.41 บาทตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทอ่อนค่าพลิกกลับมาอ่อนค่าเล็กน้อยนะคะในกรอบที่เรียกว่าไซด์เวย์ดาวก็คือแกว่งอยู่ระหว่าง33.32 สตางค์ถึง 44 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าโดย เปิดรับโดยการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดเงินสหรัฐนะทำให้หุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวโดดเด่นกว่าฝั่งตลาดหุ้นยุโรปข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐก็ส่วนใหญ่ออกมาดีค่ะตัว ISM ภาคการผลิตอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคมปรับตัวอยู่ที่ 55.6 นะคะปรับตัวขึ้นมาแล้วก็อัตราการเติบโตคาดการโดย Atlanta Fed นะคะในไตรมาสที่3บวก 6.2% ค่ะทำให้นักลงทุนยังเชื่อมั่นนะคะว่า Fed จะสามารถเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยได้ในปีนี้ตอนนี้ก็มองโอกาสขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งนะอยู่ที่ประมาณ 40% ช่วยหนุนการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ส่วนการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยได้ถูกชะลอบ้างนะคะหลังจากที่ราคาทองคำก็ทยอยรีบาวสูงขึ้นส่วนน้ำมันดิบปรับตัวลดลงท่ามกลางความหวังแนวโน้มการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะคุณภูนมองว่าความเสี่ยงของเงินบาทที่ยังเผชิญ two-way risk ในช่วงสั้นขึ้นกับการปรับเปลี่ยนมุมมองของนักลงทุนในตลาดแนวโน้มของการดำเนินนโยบายของเฟดนะซึ่งก็มันก็จะขึ้นกับการพัฒนาการของรายงานข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของตะวันออกกลางก็ตอนนี้ก็ใช้เรื่องของการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายโดยเฉพาะกลยุทธ์ออปชันช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินได้เป็นอย่างดีในช่วงที่มันมีความไม่แน่นอนสูงที่สำคัญเนี่ยก็ย้ำว่าเงินบาทยังคงไม่สามารถขึ้นค่าแข็งค่าต่อเนื่องอย่างชัดเจนนะคะจนกว่าสถานการณ์ในอิหร่านจะคลี่คลายก็มองว่าถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่สหรัฐได้ปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 เดือนจนกว่าการปิดล้อมทางทะเลจะสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเงินต่ออิหร่านมากเพียงพอให้ทางการอิหร่านกลับเข้าสู่การเจรจาหยุดยิงนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยใน24ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องรอติดตามยอดตำแหน่งงานเปิดรับในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องพูดถึงนอกเหนือจากปัจจัยเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้วันนี้เนี่ยเช้าไม่ใช่วันนี้สิเช้าวันพรุ่งนี้เช้าวันพุธ 6:50 นที่ฝั่งเอเชียรอติดตามรายงานการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ ค่ะแล้วก็รายงานอัตราการเติบโตของค่าจ้างเพื่อประกอบทิศทางการดำเนินนโยบายของ BOJ ซึ่งตอนนี้เนี่ยสายตาจับไปที่ญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะค่าเงินเยนญี่ปุ่นนะคะก็มีที่อาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดเงินได้ยังไงก็ตามค่ะในช่วงสั้นๆเนี่ยมองว่าเงินบาทจะมีโซนแนวต้าน 33.50 ถึง 60 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแนวรับอยู่ที่33.20 ถึง 30 สตางค์ในระหว่างวันก็อาจจะมีแรงกดดัน หลังจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาขายทำกำไรในสินทรัพย์ไทยอย่างหุ้นไทยนะคะส่วนฝั่งของพันธบัตรเนี่ยมองว่านักลงทุนต่างชาติอาจจะยังไม่รีบกลับเข้าซื้อจนกว่าความกังวลต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางหลักๆเนี่ยจะทยอยคลี่คลายลดแรงกดดันระยะยาวพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจึงเป็นประเด็นข้ามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินเยนของญี่ปุ่นสกุลเงินเยนเนี่ยแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรและดอลลาร์เป็นวันที่3ติดต่อกันทำให้นักลงทุนก็จับตาความเป็นไปได้ที่ทางการสหรัฐและญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้องทำการแทรกแซงตลาดเงินตราเพื่อสกัดการแข่งข้าของเงินเยนค่ะหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นและสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะเข้าแทรกแซงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อประยุงค่าเงินเยนหลังจากสุดตัวต่ำสุดในรอบ40ปีก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยเยนก็แข็งค่าถ้าเทียบกับดอลลาร์เนี่ย 156.57 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าไป 0.63% นะคะแล้วก็ดีดตัวไป 0.68% อยู่ที่ 180.39 เยนต่อยูโรถามว่าทำไมสหรัฐต้องช่วยญี่ปุ่นพยุงเงินเยนนะคะการเข้าซื้อเงินเยนยังไม่ได้เป็นเพียงธุรกรรมในตลาดเงินค่ะแต่ว่าเป็นเครื่องมือในการสกัดความผันผวนของค่าเงินเมื่อสหรัฐเข้าร่วมแทรกแซงตลาดกับญี่ปุ่นอันนี้ก็สะท้อนทั้งความกังวลต่อเสถียรภาพการเงินโลกผลกระทบทางการค้าและความเสี่ยงจากเยนแคริเทรดนะคะที่อาจจะส่งแรงกระเพื่อไปยังตลาดทั่วโลกคือในโลกของการเงินคำว่าการซื้อเงินหรือการซื้อเงินตราต่างประเทศเนี่ยอาจจะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอย่างเช่นขออภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นเราจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็นำเงินบาทไปแลกเงินเยนเพื่อเดินทางไปญี่ปุ่นแต่ว่าในตลาดการเงินระหว่างประเทศนะคะการซื้อขายการซื้อและขายสกุลเงินเนี่ยความหมายมันกินลึกและกว้างกว่านั้นมากๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับทั้งการค้าการลงทุนการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินนโยบายภาครัฐค่ะการซื้อเงินตราต่างประเทศก็คือการนำสกุลเงินนึงไปแลกกับอีกสกุลหนึ่งนะคะเช่นการนำเงินบาทไปซื้อเงินเยนหรือว่าการนำดอลลาร์สหรัฐไปซื้อเงินเยนราคาที่ใช้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์อุปทานดีมานด์ซัพพลายพูดง่ายๆรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินของแต่ละประเทศในส่วนประชาชนทั่วไปเนี่ยการซื้อเงินเยนของเราเนี่ยอาจจะหมายถึงแค่เฉพาะไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าถ้าเงินเยนอยู่ในระดับน่าสนใจก็ซื้อเก็บไว้เพื่อบริหารต้นทุน ของการเดินทางขณะที่นักลงทุนอาจจะซื้อเงินเยนเพื่อเก็งกำไรจากการแข่งข้าในอนาคตส่วนภาคธุรกิจนะคะสามารถใช้ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเช่นบริษัทที่ต้องนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นอาจซื้อเงินเยนล่วงหน้าเพื่อควบคุมต้นทุนหากว่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นนะคะถ้าพูดถึงการซื้อเงินเยนในระดับรัฐบาลความหมายก็จะต่างออกไปค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเครื่องมือในการแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อประยุงค่าเงินที่กำลังอ่อนหรือแข็งค่ากรณีญี่ปุ่นเนี่ยหากว่าเงินเยนอ่อนค่ารุนแรง BOJ ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะหรือว่ากระทรวงการคลังเนี่ยอาจจะเข้าซื้อเงินเยนแล้วขายดอลลาร์ออกมาคือทำเช่นนี้เนี่ยเพื่อเพิ่มความต้องการเงินเยนในตลาดแล้วก็เพิ่มปริมาณเงินเยนที่ถูกนำออกไปจากตลาดโดยหลักก็คือทำให้เยนแข็งค่าขึ้นอย่างน้อยก็ชะลอการอ่อนค่าการที่สหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะประเด็นแรกคือเสถียรภาพตลาดการเงินโลกคือเงินเยนเป็นหนึ่งในสกุลหลักของโลกนะคะเป็นสกุลเงินหลักเลยแล้วก็ตลาดการเงินญี่ปุ่นยังมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับสหรัฐและประเทศอื่นๆคือหากว่าเยนอ่อนค่ารุนแรงหรือเคลื่อนไหวแบบไร้ระเบียบระบบอะไรนั้นอาจจะเพิ่มความผันผวนให้กับทั้งตลาดหุ้นพันธบัตรและตลาดการเงินทั่วโลกค่ะการที่สหรัฐเข้าร่วมกับญี่ปุ่นก็เลยมีความสำคัญในแง่ของการส่งสัญญาณต่อตลาดนะคะว่าทั้งสองประเทศพร้อมใช้มาตรการเพื่อสกัดความผันผวนที่มากเกินไปประเด็นต่อมาก็คือผลกระทบทางการค้าเยนเงินเยนที่อ่อนมากๆเนี่ยอ่อนค่ามากก็ทำให้สินค้าญี่ปุ่นมีราคาถูกลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนั่นก็อาจจะเพิ่มความแข่งขันความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกญี่ปุ่นแล้วมันก็ไปสร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิตในสหรัฐค่ะแม้การแทรกแซงค่าเงินไม่ได้มีเป้าหมายโดยตรงเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าของสหรัฐแต่ว่าค่าเงินที่เคลื่อนไหวแบบไม่สมดุลเนี่ยแน่นอนมันมีผลต่อการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศนะคะ อีกปัจจัยที่ต้องจับตาเราได้ยินกันบ่อยๆก็คือเยนแครี่เทรดเป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนกู้เงินเยนในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าในประ

เพราะฉะนั้นการที่สหรัฐเข้ามาร่วมแทรกแซงตลาดเงินกับญี่ปุ่นจึงไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังช่วยญี่ปุ่นแต่ว่ามันสะท้อนถึงความเชื่อมโยงของระบบการเงินของโลกนะคะเพราะว่าความผันผวนของสกุลเงินหลักอย่างเงินเยนเนี่ยสามารถส่งแรงกระเพื่อมไปยังตลาดทุนการค้าและการลงทุนในหลายประเทศการรักษาเสถียรภาพค่าเงินจึงเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วก็ระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะคะอันนี้ก็คือคำถามที่หลายคนก็สงสัยอยู่ว่าทำไมสหรัฐต้องมาร่วมมือกับญี่ปุ่นช่วยพยุงเงินเยนนะคะวันนี้เดลินิวเขาก็หาคำตอบมาให้เป็นแบบนี้ส่วนเรื่องของไทยอินโดนีเซียค่ะนายกของเราเนี่ยไปเยือนอินโดนีเซียนะคะในรอบเรียกว่า 15 ปีเลยทีเดียวนะคะนายกไทยก็ไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีประธานาธิบดีอินโดนีต้อนรับสมเกียรตินะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันแน่นอนค่ะก็จะต้องมีเรื่องของการค้าการลงทุนไทยและอินโดนีเซียเนี่ยตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2573ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นระหว่างการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ15ปีผู้นำทั้งสองประเทศนะคะก็ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันอยู่ที่ 19,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เชื่อว่าจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่ากำหนดนะคะเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ก็จะมีการส่งเสริมความร่วมมือการค้าด้านสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมฮาลาลแล้วก็การลงทุนระหว่างกันคือต้องบอกเลยนะคะว่าการพบกันครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของสองประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะมีการขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียผู้นำสองประเทศเนี่ยเห็นพ้องที่จะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2573จากปัจจุบันอยู่ที่ 19,500 ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่ากำหนดนี่ก็คือการเยือนที่นายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยก็บอกว่าเชิญชวนภาคเศรษฐกิจภาคเอกชนของอินโดนีเซียมาลงทุนในประเทศไทยนะคะซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเห็นพ้องที่จะผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลที่เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงก็คือจะเอาจุดแข็งของอินโดนีเซียเนี่ยในฐานะผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีศักยภาพด้านการผลิตคุณภาพสินค้าผสานกับมาตรฐานฮาลาลของไทยค่ะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศแล้วก็มีการยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์ค้ามนุษย์ลักลอบค้ายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยเป็นภัยคุกคามแบบไร้พรมแดนนะคะที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยอำนวยความสะดวกส่งชาวอินโดนีเซียกว่า 1,000 คนค่ะที่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะนี่ก็คือมิติของการเดินทางส่วนมิติด้านการท่องเที่ยวเนี่ยนายกก็แสดงความยินดีนะคะที่มีการลงนามความเข้าใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสายการบินทรานส์ลูซ่าเพื่อเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพจาการ์ตาและภูเก็ตบาหลีค่ะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับการเดินทางนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการเสนอว่าไทยอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ก็ควรประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนกับ OECD นายกทั้งสองประเทศเป็นสักขีพยานลงนามเอกสารสำคัญ2ฉบับนะคะว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวแล้วก็มีบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรต่างๆนะคะนี่ก็คือการเดินทางเยือนของนายกที่ไปอินโดนีเซียคร่าวๆนะคะส่วนประเทศไทยเนี่ยมีความน่าสนใจก็คือมีรายงานว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์การค้าโลกทั้งภาษีสหรัฐสถานการณ์ตะวันออกกลางอะไรต่างๆแต่ว่าการค้าโลกเนี่ยยังส่งสัญญาณการเติบโตโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ค่ะข้อมูลจากองค์การการค้าโลกนะคะ WTO บอกว่า
การค้าโลกในไตรมาสแรกปีนี้เนี่ยฟื้น

0: ตัวอย่างแข็งแกร่งโดยมูลค่าสินค้าโลกขยายตัว 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะเนื่องจากแรงหนุนมาจากการบริโภคการลงทุนด้าน AI แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลซึ่งผลักดันความต้องการชิปอุปกรณ์โทรคมนาคมและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้ขยายตัวสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นพระเอกเลยค่ะเป็นพระเอกของการค้าโลกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยแร่ธาตุวัตถุดิบกลุ่มโลหะอันนี้ก็เติบโตสินค้าอุตสาหกรรมก็ยังขยายตัวพลังงานยังอ่อนแอเชื้อเพลิงและสินค้าเหมืองแร่นะคะโต 7% จาก 4% สินค้าเกษตรโตปานกลางค่ะอุตสาหกรรมดั้งเดิมก็เจอแรงกดดันอย่างเหล็กและเหล็กกล้านี่ติดลบ 5% นะคะภาพรวมก็สะท้อนว่าโครงสร้างการค้าโลกเนี่ยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคไปสู่สินค้าที่เติบโตซึ่งนำโดยเทคโนโลยี AI เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลค่ะท่านผู้ชมคะเราส่งท้ายกันเรื่องนี้ก็เรื่องสำคัญนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยคุณไตรรัตน์วิริยสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.บอกว่าทางสำนักงานกสทช.ในกำหนดจัดประชุมกสทช.ในวันที่ 5-6 สิงหาคมนี้นะคะเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องมีระยะเวลาการพิจารณาวาระที่มีกำหนดระยะเวลาเร่งด่วน33เรื่องเริ่มวันพรุ่งนี้ 5-6 สิงหาคมที่สำนักงานกสทช.จะจัดประชุมคณะกรรมการกสทช.ครั้งที่23ของปีนี้นะคะหลังจากที่มีการเลื่อนการประชุมกลางของกสทช.ครั้งที่22มาแล้วเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569ซึ่งทำให้มีวาระค้างการพิจารณาหลายวาระเลยค่ะสำหรับการประชุมกสทช.ที่สำนักงานกสทช.กำหนดจัดขึ้นเนี่ยก็เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการอีกทั้งวันประชุมก็ได้มีการแจ้งที่ประชุมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วดังนั้นเลขาธิการกสทช.ซึ่งเป็นเลขานุการกสทช.ตามกฎหมายก็มีการจัดเตรียมการประชุมเพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติต่อไปในวาระการประชุมเนี่ยนะคะวันที่5-6เนี่ยมีวาระที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งพิจารณาเนื่องจากมีกำหนดระยะเวลา33วาระนะคะจากที่เสนอบรรจุทั้งหมด98วาระสรุปคือ 1. การพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่การออกอากาศรายการโทรทัศน์และการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค8วาระการจัดสรรและการที่โอนเลขหมายนะคะการยกเว้นค่าบริการเลขหมายทั้งเลขหมายสั้น4หลัก7วาระการขยายระยะเวลาอนุญาตที่ใช้สิทธิ์เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและอื่นๆ3วาระการอนุญาตการยกเลิกใบอนุญาตและการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการประกอบกิจการโทรทัศน์5วาระการขอความเห็นชอบเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าสำหรับการส่ง SMS 3วาระการขอสร้างท่อร้อยสายสื่อสารการเห็นชอบสัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม7วาระด้วยการติดตามวันที่5ถึงวันที่6พรุ่งนี้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงต่าวที่จะเดินทางกัน 20-26 กันยายนนี้เราจะพาคุณไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นที่ชิงต่าวถือเป็นเมืองนวัตกรรมนะคะประตูสู่โลก AI ของจีนจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ที่เป็นแบบ Exclusive มากๆก็คือเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัส Smart Factory ของจริงค่ะเรียนรู้แนวคิดที่ไปดูแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะสามารถนำกลับมาพัฒนาภาคธุรกิจและองค์กรของเราได้นะคะแล้วก็ไปเข้าเยี่ยมชมหุ่นยนต์ที่เป็นที่สุดของจีนคือที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนนะคะก็จะได้เห็นหุ่นยนต์ที่สามารถเดินพูดโต้ตอบเรียนรู้คอนแทคกับมนุษย์ใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการชีวิตประจำวันแล้วยังมี exclusive talk นะคะเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่า dinner talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกและไม่พลาดที่จะไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งท้องทะเลเดินชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลแบบสดมากๆพร้อมกับ lobster ด้วยมีเป๋าฮื้อด้วยนะคะสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีว่าทำไมที่นี่เคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนคลื่นความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลค่ะที่สำคัญรับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นนะคะเดินทางเข้าช่อง Fast Track อาหารดีครบทุกมื้อจองกันด่วนนะคะ ที่ LINE Aside Thinking Radio มี Aside ด้วยนะคะแล้วก็ต่อด้วย Thinking Radio ขอข้อมูลทาง LINE หรือจะโทรศัพท์สอบถาม0944803066นะคะ0944803066ค่ะติดตามกันได้นะคะในCEO Business Trip นะคะแล้วก็ไปขอข้อมูลกันได้เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณบุรพงษ์แจ้งจิตโอกาสความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังของปีนี้กับคุณจริพรจากรู้ก่อนสกุลดิฉันลาไปก่อนสำหรับช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลแจงปมงดบัตรทองย้ำรัฐบาลตรวจสอบทุกบาทเพื่อความโปร่งใสปัดข้อกล่าวหานำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ยืนยันชัดเจนว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของระบบไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายมอสพี่ชายฮารุนโซโลเผยกำหนดการนำร่างน้องกลับไทยด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นเจ้าภาพงานศพคืนแรกมอสพี่ชายฮารุนโซโรโพสต์ล่าสุดเมื่อคืนนี้แจ้งกำหนดการนำร่างน้องชายกลับไทยโดยระบุว่าเมื่อมีกำหนดการนำร่างกลับประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วครอบครัวจะนำร่างเข้ารับการชันสูตรเพิ่มเติมณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนโปร่งใสก่อนจะนำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันหลังจากเดินทางถึงไทยเมื่อกำหนดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะแจ้งวันเวลาและสถานที่ประกอบพิธีอีกครั้งนอกจากนี้มอสพี่ชายของฮารุนยังได้ขอบคุณศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์สิริประกอบคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ตลอดจนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์และโครงการทุนชนบทที่ได้ติดต่อมายังครอบครัวพร้อมให้เกียรติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในคืนแรกมอสระบุว่าผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนครอบครัวยินดีรับความอนุเคราะห์ในรูปแบบสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาจัดงานรวมถึงสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจความห่วงใยและความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องซึ่งครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในน้ำใจเป็นอย่างยิ่งยูเครนถล่มคลังไวเบอร์รี่ในรัสเซียอีกแล้วคลังสินค้าไวเบอร์รี่อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียตกเป็นเป้าโจมตีจากโดรนของยูเครนอีกครั้งครั้งนี้เกิดขึ้นในภูมิภาควลาดิเมียร์ห่างจากกรุงมอสโกไปทางทิศตะวันออกราว180กิโลเมตรช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารคลังสินค้าและศูนย์โลจิสติกเกิดเพลิงไหม้รุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนก่อนหน้านี้เพียง1วันคลังสินค้าอีกแห่งในภูมิภาคซามาราก็ถูกโดรนโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้เช่นกันยูเครนระบุว่าแพลตฟอร์มและเครือข่ายโลจิสติกของไวเบอร์รี่จำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารรวมถึงส่วนประกอบของโดรนและเสื้อเกราะกันกระสุนซึ่งช่วยสนับสนุนงบประมาณและส่วงโซ่อุปทานในสงครามของรัฐบาลรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
15: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่4แล้วนะฮะ4สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับก็เปิดแป๊บเดียวนะครับเข้าสู่ 2-3 เดือนสุดท้ายของปี2569แล้วนะครับต้องใช้คำว่าครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเนี่ยคงจะไม่ถึงครึ่งแล้วนะฮะเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปี2569 หลายๆสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลงไปครับมีความเคลื่อนไหวทั้งเรื่องของสถานการณ์โลกแล้วก็ในบ้านเราเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอกาสเป็นอย่างไรความเสี่ยงเป็นอย่างไรเรามาอัปเดตกันนิดนึงครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับเจ้าของธุรกิจนะครับผู้ประกอบการมองวิชั่นหรือว่ามองแนวคิดอย่างไรบ้างสถานการณ์นี้เราจะเดินหน้ากันไปแบบไหนวันนี้ได้รับเกียรติอีกครั้งนึงครับกับคุณจริพรจารุกรสกุลครับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนหรือคุณจูนอยู่กับเราอีกครั้งนึงสวัสดีครับคุณจูนครับ
16: สวัสดีค่ะคุณวรพงษ
15: ์ครับขอบคุณมากครับวันเวลาจะมีสถานการณ์หรือมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจก็จะเรียนเชิญคุณจูนมาอัปเดตตอนนี้เหมือนจะเป็นวิทยากรกิติมศักดิ์ประจำรายการ CEO Asian Plus แล้วนะคร
16: ับ ขอบคุณค่ะถือว่าเป็นการมาแชร์ข้อมูลให้ฟังกันนะคะเพราะเราเองก็ตามติดตามข่าวต่อเนื่องตลอดเลยค่ะ
15: ครับผมทิศทางแนวโน้มแต่ละเรื่องแต่ละราวจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาอัปเดตกันนิดนึงครับล่าสุดนะครับสัปดาห์นี้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการเก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตัวเลขที่ออกมาเนี่ย 12.5% นี้ค่อนข้างชัดเจนเพราะเพิ่งมีผลไปตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็แน่นอนครับของเราเนี่ยอาจจะมีทั้งเท่ากับประเทศอื่นและสูงกว่าบางประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดฟิลิปปินส์เราก็สูงกว่าเขาซึ่งเขาโดนเก็บแค่ 10% เท่านั้นเองคงจะมาเรียนหาประเด็นนี้ก่อนที่จะไปไล่เลียงเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนี่มีผลหรือไม่อย่างไรครับเรียนหาประเด็นแรกก่อนครับคุณจูนครับ
16: ต้องเรียนว่าถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเราไอ้ต่างกัน 2% 2.5% ไม่ได้ significant นะคะนะคะส่วนมากหลักๆของเราเนี่ยทางด้านตัวของเราไทยเราจะ compare กับทางด้านตัวเวียดนามด้วยนะคะไอ้ส่วนหนึ่งเรา compare ที่จีนมากกว่าเพราะจีนเจอ tariff ยังไงขึ้นมาตอนนี้เรียกว่าตัว tariff ของจีนเองที่เจอจากอเมริกาเนี่ยมันก็ลดต่ำลงใช่ไหมคะแต่มันจะไม่ใช่ทุกเซกเตอร์นะคือภาพรวมเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีรายละเอียดของอินดัสทรีต่างๆที่ยังเจอสูงอยู่มากเช่นเมื่อวันก่อนเนี่ยทางด้านตัวอเมริกาเพิ่งประกาศทาริฟใหม่กับจีนโดยที่เป็นพวกกลุ่ม construction material สูงถึง 275% สูงมากเพราะวันที่เพิ่งอัปเดตกับทีมฝ่ายขายที่อยู่ทางจีนของเราเจอ 275% ตอนนี้ก็เลยเป็นประเด็นกังวลกันว่าทางจีนเนี่ยอาจจะมีการทะลักของกลุ่ม construction material มาที่เมืองไทยนะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างมากใช่ไหมคะแล้วเราก็เช็คกับทางด้านกลุ่มลูกค้าจีนเองเนี่ยต้องเรียกว่าไทยกับเวียดนามนี่ต่างกันจีนมองต่างกันนะคะในแง่ประเทศไทยก่อนละกันประเทศไทยเนี่ยเขาบอกโอเคตอนนี้ทาริฟของจีนไม่ได้สูงกว่าไทยอะไรมากมาย ในบางเซกเตอร์แต่ว่าแรงค่าถ้าเกิดผลิตเป็นแมสที่เมืองจีนเนี่ยต้นทุนการผลิตที่จีนจะถูกกว่าไทยนะฮะซึ่งในตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเขายังจะย้ายมาไทยอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็มาลงในดีเทลแต่ละเรื่องกันเขาบอกว่ายังไงเนี่ยประเทศไทยก็ยังเป็นฐานที่สำคัญในการผลิตของจีนอยู่งั้นกลุ่มที่ย้ายออกจากจีนมาที่เมืองไทยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องขึ้นมานะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นเอากลุ่มยานยนต์หรืออะไรต่างขึ้นมาซึ่งของเรามันกลุ่มยานยนต์ที่ผลิตในเมืองไทยไม่เกี่ยวกับอเมริกาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถ EV พวงมาลัยขวาใช่ไหมคะซึ่งจะคนละเรื่องกันต่างๆขึ้นมานะฮะส่วนทางด้านตัวอื่นๆที่เมื่อกี้แตกถึงทางด้าน construction material พี่กำลังมองภาพกลุ่มนี้อาจจะทะลักเข้ามาเมืองไทยคราวนี้ก็ต้องมาดูนะคะผู้ประกอบการเมืองไทยที่เป็นเจ้าเรื่อง construction material เนี่ยจะ
15: สรุป
16: ออ
15: กมา
16: ใหม่ใช่ผู้ประกอบสร้างก็ต้องมานั่งดูแล้วนะฮะอะไรเงี้ยพี่ก็เช็คแล้วก็ top 5ของวัสดุก่อสร้าง5 top 5ที่ส่งออกไปมีการมีอะไรบ้างพี่ว่าไอ้ตรงนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาเมืองไทยนะคะถ้าเกิดใครถึงผู้ประกอบการเรื่องนี้ตามเรื่องดีดูนะคะส่วนทางด้านตัวยังเพราะว่าตัวทาริฟที่ตรงนี้ขึ้นมาที่มันไม่ต่างกันมากแล้วจีนเขาก็บอกว่ายังไงปัจจัยที่มาลงทุนในเมืองไทยเขายังต้องมาเพราะว่าประเทศไทยถือว่ามีเรื่องอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งมีอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีมีกฎระเบียบที่ชัดเจนไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยนะคะซึ่งไอ้ตรงนี้แหละเราเลยอยากเป็นเดสทิเนชันของการลงทุนของจีนอยู่นะคะตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่จีนไงฮะอย่างกลุ่มหลักๆที่เราดึงกำลังทุนต่างๆขึ้นมาเนี่ยพวกทางด้านตัวหลังๆกลุ่มดิจิทัลกลุ่ม Data Center ที่อยู่ที่เราเนี่ยเป็นกลุ่มตะวันตกนะฮะอเมริกาต่างตรงนี้เยอะมากเลยก็ยังต้องการที่จะลงทุนอยู่แต่ตอนนี้ก็ต้องรอความชัดเจนของภาครัฐนิดนึงว่าประกาศออกมาสำหรับธุรกิจ Data Center เนี่ยค่ะจะมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งในหลักการที่เราฟังมาคร่าวๆเนี่ยเราก็มีการคุยกับลูกค้ากลุ่ม Data Center ของเขาละไม่ว่าจะเป็นการวางบอลเรื่องไอตัววางบอลเรื่องทางด้านตัวค้ำประกันเรื่อง Data Center จะใช้ไปเป็นกี่เมกะ1กี่ล้านต่อเมกะวัตต์ก็ว่าไป ขายอมรับค่าไฟที่แพงขึ้นเพราะตอนแรกไปดีไลน์ออนรีเลทกับทางด้านตัว LNG เขายอมรับแต่ขอความโปร่งใสแล้วอะไรที่ต้องทำให้ประเทศไทยดีขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็โอเคในหลักการบทเดี๋ยวเรารอความชัดเจนของภาครัฐแล้วกันแล้วมาเดินต่อให้มันต่อว่าจะไปยังไงกับมันต่
15: อ
16: ที่เมื่อกี้แตะเรื่องเวียดนามเพราะว่าเมื่อวานแล้วก็มีการคุยกับเรื่องทางเวียดนามเหมือนกันม
15: ัน
16: กลายเป็นว่าที่ทางด้านจีนเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยไปเวียดนามเท่าไหร่นักละ
15: เพราะ
16: ประเด็นว่าเพราะความที่มันไม่แตกต่างกันเรื่องภาษีมากมายแล้วเวียดนามมีประเด็นเยอะมากไอ้การกฎระเบียบภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วเขาก็ยกเลิกเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งประเทศเลยอะไรเงี้ยมันก็มีประเด็นมากมายใช่ไหมคะ
15: แล้วภาคทางด้านพลังงานอะไร
16: มีปัญหาเรื่องอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็การขาดแคลนแรงงานเพราะว่าการขาดแคลนแรงงานที่เวียดนามตอนนี้สูงมากโดยเฉพาะทางด้านตัวกลุ่มด้านตัวแถวฮานอยภาคเหนือภาคใต้อย่างเงี้ยมันก็จะขาดแคลนแรงงานกันเยอะมากเพราะว่าเวียดนามปิดปอดแรงงานต่างชาติใช่ไหมคะแล้วแรงงานเขาไม่เหมือนแรงงานไทยแรงงานของเขาพวกสกิลเลเบอร์จริงๆ workforce จริงๆอ่ะใช้แรงงานจริงๆแต่แรงงานคนไทยในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมเนี่ยเป็นพวกที่มีสกิลเลเบอร์จบทั้งเทคนิคมาอะไรมามันคนละแบบกันขึ้นมาอันนี้นี่คือความชัดเจนทางด้านตัวพี่ก็เลยยังมองภาพว่าประเทศไทยเนี่ยตรงนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่ในเรื่องนี้ขึ้นมาพี่แต่ว่ารัฐบาลต้องชัดเจนแล้วต้องเร่งแล้วค่ะนะฮะว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเราเห็นรัฐบาลก็มีการประกาศเรื่อง FDI ต้องอะไรนั่งดึง FDI ต่างๆแต่ขอความชัดเจนขึ้นมาจะได้ทำงานกันอย่างจริงจังกับมันมากกว่านี้นะคะ
15: ครับความชัดเจนที่พูดถึงนี่หมายถึงว่าจะซ้ายก็หรือจะซ้ายหรือจะขวาหรือว่าจะ1 2 3มาออกกฎกติกาให้มันเคลียร์อย่างนี้ถูกมั้ยฮะความ
16: จริงๆแล้วเนี่ยทุกกฎรัฐบาลบอกว่า FDI สำคัญนะฮะแต่ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้มันช้าชะลอเช่นเมื่อกี้พี่เรียนถึงทางด้านตัว data center นะเรื่องพลังงานก็ว่าไปเรื่อง direct PPA จะว่ายังไงถัดมาเรื่องผังเมืองอีกอ่ะใช่ไหมคะทางด้าน EC ผังเมืองก็ยังมีประเด็นอยู่ใช่ไหมคะปัญหาเรื่องการจัดการเรื่องน้ำปลายปีนี้จะเกิดซูเปอร์เอลนิโญนะเราเตรียมแผนการจัดการเรื่องน้ำยังไงต่างๆขึ้นมามันมีหลายอย่างที่ต้องมานั่งมองหนึ่งภาพขึ้นมาการอัปเกรดเวิร์กฟอร์สคนของเราขึ้นมาไปทางด้านดิจิทัลมากขึ้นอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างที่มันต้องทำกันบ้านนะคะมันต้องเร่งทำกันจริงจังแล้วนะคะขึ้นมาค่ะ
15: ในส่วนของเรื่องของความชัดเจนนี้เรากำลังหมายถึงครอบคลุมเรื่องของในนิคมอุตสาหกรรมด้วยไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันคือทั้งหมดทั้งประเทศไม่ได้เฉพาะในกลุ่มอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
16: ที่มองภาพว่าครอบคลุมทั้งประเทศนะคะแต่เน้นๆไปทางด้านตัวเซ็กทางด้านตัวเขาเรียกว่าอะไรโลเคชันก็ได้เอาได้ที่ EC ก่อนเพราะเราก็อุตสาหกรรมอยู่ EC นี่แหละถูกไหมคะที่อื่นSEC ก็โดนโจมตีจนจะยกเลิกกันไปแล้วตอนนี้ไม่มีทั้งตัวอะไรนะสระบุรีก็ยังมีอยู่แต่เดี๋ยวติดเรื่องผังเมืองนะผังเมืองต้องรีบจบให้มันเร็วๆขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็มีเป็นประเด็นที่มันติดขัดกันมาตลอดขึ้นมาแล้วรัฐบาลต้องชัดเจนขึ้นมาในเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะคะเพราะโอกาสไม่ได้รอเรานะทุกคนก็แย่งเงินก้อนนี้กันอยู่แย่งการลงทุนกันอยู่ค่ะนะคะพี่จะต้องการให้คนที่มีความรู้จริงๆมาดライブในเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะคะอันนี้สำคัญกับประเทศค่อนข้างจะมากเลยค่ะ
15: พูดถึง EEC เนี่ยพื้นที่ที่มันมีอยู่ตอนนี้ที่มันมีศักยภาพในการพัฒนามันไม่ได้โฟกัสเฉพาะ EEC แต่เพียงอย่างเดียวมันสามารถขยายพื้นที่หรือกระจายความเสี่ยงไปยังพื้นที่อื่นได้ไหมครับเพราะว่าเราคงเน้นเฉพาะกลุ่มตรง EEC อย่างเดียวไม่ได้มันเป็นความมันเป็นดีมานด์ที่ต้องการทั้งประเทศไหมไม่ใช่เฉพาะตรงพื้นที่โซนนั้นอย่างเดียว
16: คือตอนนี้ที่มอง EC และที่รัฐบาลบอกจะขยายไปปาจีนบุรีแบบนี้ขึ้นมาก็สำคัญแต่ถามว่าทำไมไม่ไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานไปทางเหนือไปทางใต้อย่างนี้นะคะปัญหาคือว่าจะทำนิคมอุตสาหกรรมมันต้องมีอินฟราสตรักเจอร์รองรับต้องมีท่าเรือน้ำลึกใช่ไหมคะมีรถไฟมีเรื่องขนส่งมีเรื่องเลเวอร์เรื่องแรงงานอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาเนี่ยมันคือแล้วมันต้องมีเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มค
15: ือ
16: ไ
15: ม่ใช่ระ
16: บบเวฟมันต้องพร้อมเพราะเราเนี่ยสร้าง EC หรือทางด้านตัว Eastern Economic เนี่ย Eastern Seaboard เนี่ยเราใช้เวลา 3-40 ปีในการสร้างไม่ใช่ถึงเวลาปุ๊บคุณจะไปเปิดที่อีสานเลยอย่างเงี้ยถามว่ารถไฟไม่มีท่าเรือไม่มีแล้วมันจะอะไรล่ะมันจะส่งอะไรไปถูกไหมคะคุณจะเอาแบรนด์รถยนต์มา1แบรนด์ขึ้นมาโอ้ supply chain เขากี่500โรงงานน่ะถูกไหมคะมันลิงก์กันหมดอ่ะ
15: แล้วใน EC มันยังไม่อิ่มตัวใช่ไหมครับพื้นที่มันยังใช
16: ้พื้นที่ใน EC ยังมากอยู่แต่ปัญหาคือปัญหาเรื่องผังเมืองที่ต้องแก
15: ้
16: เพราะเดิมทีเนี่ยค่ะผัง EC ตอนที่ทำ EC กันเนี่ยมันประกาศแล้วว่าตรงผังเมืองตรงไหนประมาณว่ากี่เปอร์เซ็นต์จะทำอุตสาหกรรมได้แต่ปัญหาคือว่าพอมาลงเข้าสู่ผังชุมชนตอนนี้ค่ะแต่ละชุมชนเนี่ยจะเปลี่ยนจากผังสีม่วงที่เคยจะต้องเป็นผังอุตสาหกรรมกลายเป็นผังสีเขียวสีเขียวมันทำอะไรไม่ได้นะคะซึ่ง จูนเองก็ได้เรียนท่านนายกไปแล้วว่าตอนนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยนะคะจังหวัดที่เรา3จังหวัด EC ที่เราจะให้เป็นอินดัสทรีต่างขึ้นมาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นจังหวัดเกษตรกรรมนะคะถ้าไม่รีบแก้ไขขึ้นมาเราต้องรีบมาดูอินฟราสตรัคเจอร์ที่เราลงทุนไปมหาศาลขนาดไหนใช่ไหมคะอีโคซิสเต็มการเกิดซัพพลายเชนเต็มไปตรงนั้นหมดเลยเนี่ยแต่ปัญหาคือการขยายมันเนี่ยมีประเด็นติดประเด็นเรื่องกฎระเบียบภาครัฐทั้งหมดเลยนะคะเอกชนพร้อมรวยต่างชาติพร้อมเข้าแต่ภาครัฐเดินให้มันเร็วค่ะ
15: เมื่อสักครู่นี้คุณจูนพูดถึงเรื่องของ data center อันนี้ดูเหมือนจะเป็นประเด็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วบ้านเรามีความพร้อมแค่ไหนยังไงเพราะว่าเพิ่งจะมีมติการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟมาว่าถ้าจะเป็นกลุ่ม data center ต้องราคาหนึ่งนะอาจจะแพงขึ้นกว่าปกติหรือถ้าเป็นกลุ่มทั่วๆไปก็เป็นอีกราคาหนึ่งเรื่องนี้มันยังคงอยู่ในความสับสนของนักลงทุนไหมครับถ้าจะมาจริงๆตัว data
16: ตอนนี้นักลงทุนก็รอคำตอบจากภาครัฐอยู่ว่าจะทำยังไงแต่ว่าพี่ก็ทราบมาคร่าวๆว่าน่าจะมีการเข้าครม.ในวันที่5สิงหาคมนะคะความชัดเจนเรื่อง data center ว่าอย่างเช่นที่ต้องการวางบอนในการค้ำประกันนะเพราะก็ต้องเรียนตรงๆว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังงงกับดีมานด์จริงๆการใช้ไฟของ data center เพราะบางอย่างมันซ้อนกันอยู่เพราะว่าอย่างเงี้ยบอกว่าทางด้านตัว ERC กกพ.บอกว่ามีคน request มาถึง 30,000 เมกะวัตต์ความหมายความจริงๆก็ต้องการกี่เมกะวัตต์กันแน่อย่างเช่นมันมีบริษัทโซเชียลมีเดียหนึ่งบริษัทใหญ่เลยนะคะซึ่งต้องการใช้ data center เยอะมากแต่เขาไม่ได้สร้าง data center เองเขาก็เปิดบิดไปสมมติว่าเขาเปิด3แห่ง3โลเคชั่นใช่ไหมคะแล้วมันก็กลายเป็นว่าพวกทางด้านตัวที่ทำ data center ก็มาบิดเงี้ยค่ะมาบิดเพื่อจะได้งาน1แห่งอาจจะบิดกัน5ลาย10ลายสมมุตินะพอบิดเสร็จแล้วแต่ละแห่งที่จะมาบิดงานก็ต้องบอกว่ามีโลเคชั่นตรงไหนมีที่ดินไหมมีไฟไหมมีอะไรไหมไอ้ตรงนี้แหละเป็นที่มาที่ไปก็ไปขอไฟกับที่ทางด้านตัวการไฟฟ้าพอนี้มันก็เลยไม่รู้ว่าเรียลดีมานด์จริงๆคืออะไรเพราะสุดท้ายแล้วมันของโซเชียลมีเดียรายนี้มันจะใช้แค่3โลเคชั่นสมมุตินะคะก็อาจจะใช้แค่พันเมกะวัตต์ใน3โลเคชั่นแต่ไอ้ที่ไปขอกันขึ้นมา
15: เนี่ยเผื่อกันไว
16: ้ขอเผื่อกันกี่เท่ามันไม่รู้เรียลดีมานด์ไงอันนี้เข้าใจปัญหาของภาครัฐเขาถึงบอกว่าจะให้วางบอนไงวันแบงก์การันตีว่าโอเค5ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ถ้าคุณไม่ใช้ตามนั้นคุณขอมา100เมกะวัตต์คุณไม่ใช้คุณโดนยึดเงิน500ล้านอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยเราก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับลูกค้าเราลูกค้าเราคือของจริงไงลูกค้าเราเองเนี่ยเขาทำแล้วเขาใช้เองเขาใช้คราวของเขาเองหมดเขายินดีที่จะวางบอนเขายินดีที่จะวางบอนถัดมาเรื่องค่าไฟที่บอกว่ามันอาจจะต้องสูงกว่าเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าค่าไฟของประเทศไทยที่มันเฉลี่ยกันเนี่ยมันได้ราคานี้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเราโรงไฟฟ้าเราใช้แก๊สจากอ่าวไทยซึ่งมันจะถูกกว่าLNG ที่นำเข้าใช่ไหมคะอันรัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากให้ data center มาแชร์ค่าไฟไอ้ค่าแก๊สจากอ่าวไทยที่มันถูกเขาต้องการว่าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปใช้ราคาของ LNG ซึ่งเราก็คุยกับลูกค้าเรารายใหญ่นะเขาบอกว่าเขาไม่มีปัญหาเลยถ้าใช้ LNG หมายความว่าแต่ต้องโปร่งใสที่มาที่ไปถูกต้องเช่นถ้าเกิดช่วงสงครามตรงนี้ LNG ราคามันสูงค่าไฟเขาสูงเขาก็ไม่ว่าแต่ถ้า LNG มันเกิดถูกลงมาขึ้นมาปุ๊บค่าไฟมันต้องลดลงนะถ้าอย่างเงี้ยเขารับได้อย่างเงี้ยคือสิ่งเนี้ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องก็มันคืออะไรเขาเองก็ลงทุนประเทศไทยนี่เป็น early stage ของ data center นะที่พี่เคยพูดเมื่อปีที่แล้วจำได้ไหมพี่บอกว่ามันคือ early stage เขาเพิ่งจะมาเองแต่ต่างประเทศเนี่ยอเมริกาเอยออสเตรเลียญี่ปุ่นเข้าไปกันนานแล้วหลายปีแล้วเขาก็เจอประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันการต่อต้านจากชุมชนหรือการที่บอกว่าอ้าวคุณใช้น้ำใช้ไฟมากคุณต้องจ่ายอะไรบ้างแบบนี้เขายอมรับค่ะแต่ต้องโปร่งใสชัดเจนมีที่มาที่ไปในการคำนวณ
15: คุณจ่ายมากจ่ายได้แต่ขอให้เคลียร์ขอให้ชัดว่าเท่าไหร่ยังไงถ้ามันแพงก็จ่ายแพงถ้ามันถูกลงก็ลดลงด้วยนะ

0: ค่าอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะเทียบกับเพื่อนบ้านเราอ่ะเพราะค่าไฟเราต้องเทียบกับสิงคโปร์นะเพราะ
1: ค
0: ด
1: รา ับ
0: ต้าเซ็นเตอร์เมื่อก่อนอยู่สิงคโปร์ใช่ไหมคะอย่างเงี
1: ค
0: ้
1: ร
0: ย
1: ับ
0: ค่าไฟบ้านเราก็ถูกกว่าสิงคโปร์เขายอมรับได้ในการที่เขาจะย้ายมาทําไมเขาไม่ไปเวียดนามค่าไฟรัฐบาลซับซิดี้ถูกกว่าเราก็เวียดนามไม่มีไฟไฟไม่พออินฟราสตรักเจอไม่พอหรือทางด้านสับมารีนเคเบิลไฮสปีดอินเทอร์เน็ตต่างๆเขาก็ไม่พออย่างเงี้ย
1: ครั
0: ม
1: บ
0: ันมีหลายอย่างที่เราต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้กันให้ดีๆค่ะแ
1: แ
0: ต
1: ล
0: ่
1: ้วจ
0: อย่างท
1: ริ
0: ี
1: ง
0: ่
1: ๆ
0: เ
1: ไ
0: จ
1: หมครับ
0: อ
1: ที่ก็บอก
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าดาต้าเซ็นเตอร์ถ้ามาลงทุนเนี่ยจะเป็นการขนฮาร์ดแวร์มาคนมาแล้วมันไม่ได้เกิดการจ้างงานคนไทยจริงๆมันไม่คุ้มกับที่เราจะให้เขามาลงทุนมัน
0: ค
1: จ
0: ื
1: ริ
0: อง
1: ไหมฮะเรื่
0: เ
1: อ
0: ร
1: ง
0: าน
1: ี
0: ต
1: ้
0: ้องคิดก่อนว่าแรงเราก็บอกเองแล้วนะประเทศไทยเข้าสู่เอจิ้งโซไซตี้
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานเราไม่พออยู่แล้วแต่คําถ
1: อ
0: ามคือว่าแรงงานในโรงงานใน Data Center คุณจะคิดกับมันทําอะไรคุณต้องคิดต่อว่า Data Center ที่เข้ามาแล้วจะเกิดการสร้างงานสร้างธุรกิจอะไรต่อไปไอ้ตรงนั้นแหละมันจะคือการสร้างวงจรมหาศาลมากอย่างเช่น
1: ค
0: ส
1: รั
0: ม
1: บ
0: ัยก่อนสมัยก่อนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะคุณออนไลน์อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้เลยเนี่ยยูทูบเบอร์มีงานไหมออนไลน์ขายของได้ไหมไม่ได้เลย
1: มันก็
0: มั
1: ไม
0: น
1: ่
0: เก
1: ม
0: ิด
1: ี
0: จากโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้แล้ว
1: ครับ
0: Data Center อย่างเช่นระบบทางด้านตัวเขาเรียกบริษัทต่างๆนะสมัยก่อนไม่มี Data Center ไม่มีคลาวด์คุณต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ต้องลงทุ
1: ค
0: น
1: รั
0: เซ
1: บ
0: ิร์ฟเวอร์มหาศาลมากตอนนี้พอมันขึ้นคลาวด์ต้นทุนคุณถูกลง
1: ครับ
0: เดียวกันไอ้ข้อมูลที่พวกคุณใช้พวก ERP อะค่ะพวกนี้มันอยู่ใน Data Center หมดเพราะมันคือทางด้าน Cloud Data Center
1: ครั
0: แ
1: บ
0: ล้วทุกวันนี้ข้อมูลมันฝากอยู่ต่างประเทศข้อมูลของภาครัฐข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลสำคัญมากเนี่ยคุณอยู่ต่างประเทศได้หรือเปล่ามันต้องเป็นทั้ง Sovereignty คือความปลอดภัยความมั่นคงเรื่องข
1: ค
0: ้อ
1: นจ
0: ม
1: ะอ
0: ู
1: ยู่
0: ล
1: ในประเทศไห
0: แ
1: ม
0: ล้วก็อยู่ในประเทศ
1: ครั
0: ต
1: บ
0: ่อมาพอ Hyperscaler Data Center มันคือ AI Data
1: ครับ
0: Center ก็แปลว่าการที่คุณจะรัน AI ทั้งหมดมันก็รันอยู่บนไอ้ทางด้านตัว AI Data Center นี่คือความสำคัญต้องเข้าใจก่อนว่า Data Center คือโครงสร้างพื้นฐานของดิจิ
1: คร
0: ต
1: ับ
0: อลที่คุณจะไปสู่อนาคตอ่ะคุณไม่มีโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้คุณต้องยืนจมูกเพื่อนบ้านหายใจวันใดเกิดว่าคุณทะเลาะเขาเกิดสงครามขึ้นก็ตัดชัดทิ้งอย่างเงี้ยจะท
1: ค
0: ำ
1: ร
0: ยั
1: ัง บ
0: ไงขึ้นมาเนี่ยนี่คือเรื่องสำคัญ
1: โอเ
0: ใน
1: คยกเข้ามาอยู่ในไทยกำลังจะบอกอย่างนั้นถูกไหม
0: มั
1: ค
0: น
1: รับ
0: ส่วนหนึ่งต้องอยู่ในไทยเสร็จแล้วจะเกิดการสร้างงานยังไงขึ้นมาต่อไปจะสร้างเรื่อง AI กับมันยังไงเราจะเป็น AI user ใช่ไหมหรื
1: ค
0: อ
1: รับ
0: ประเทศไทยเราจะกลายเป็น AI hub ล่ะก็มี
1: ค
0: ครน
1: ับ
0: มาลงทุนให้เรามากมายมหาศาลใช่ไหมคะมันต้องคิดเรื่องการต่อยอดคิดเรื่องการต่อยอดแล้วพี่ก็เชื่อว่าต่อไปเรื่องคลาวด์ต่างๆมันจะถูกลงเหมือนสมัยก่อนนะคะอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นเราเสียเงินกันเท่าไหร่ต่อนาท
1: ค
0: ี
1: รับโอ้เด
0: ว
1: ี๋
0: ัน
1: ยว
0: น
1: น
0: ี
1: ี
0: ้
1: ้
0: ม
1: ถ
0: ัน
1: ู
0: แท
1: ก
0: บ
1: ม
0: จ
1: า
0: ะฟรีอ่ะ
1: ใช่
0: ข้อม
1: ใช
0: ูล
1: ่
0: เมื่อก่อนมันเกิดพอมันเกิดการแข่งขันด้านซัพพล
1: อ
0: า
1: ๋อ
0: ยมันจะถูกลงตัวดีมานด์เราจะ drive เศรษฐกิจของเรา
1: คุณ
0: ดิ
1: จ
0: จิ
1: ู
0: ทัน ล
1: ม
0: ขึ้
1: อง
0: น
1: มากกว่านั้นน่ะไม่ใช่แค่การจ้างแรงงานอย่างเดียวเขาบอกว่
0: ถ
1: า
0: ้
1: ม
0: า
1: ันเป
0: จ
1: ็
0: ะ
1: น
0: มา
1: AI มาระบบมาเอาฮาร์ดแวร์มาใช้คนน้อยมากมันไม่ได้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยสักเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่มองตรงนั้นมันก็มอง
0: ไม
1: กว้
0: ่
1: างกว่านั้น
0: คุณต้องมองที่มันเกิดขึ้นสิอย่างเช่นไอ้นี้เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยต่างๆพี่ถามว่าทุกวันนี้เราสื่อออนไลน์อ่ะสมัย
1: ค
0: ก่
1: ร
0: อน
1: ับ
0: ทําได้ไหมคะทํา
1: ใช
0: ไม
1: ่
0: ่ได้อะไรก็ไม่ได้ถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ออนไลน์ได้อู้เป็นอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะถูกไหมคะประชุมออนไลน
1: เข
0: ์
1: ้
0: ท
1: า
0: ั่ว
1: ใ
0: โ
1: จ
0: ลก
1: แล้ว
0: นี่มันเกิดจากพื้นฐานที่มันเปลี่ยนไป
1: ค
0: ถ
1: ร
0: ูก
1: ั
0: ไห
1: บ
0: มคะและอินเทอร์เน็ตก็คือไอการวิ่งข้อมูลมันไม่ใช่เก็บข้อมูลคุณต้องมีฐานในการที่เก็บข้อมูลก็คือ Data Center นี
1: ค
0: ่
1: ร
0: คื
1: ั
0: อ
1: บ
0: ต้องเข้าใจตรงนี้แต่ที่พี่พูดเสมอว่าเราจะต่อยอดต่อเรื่องนี้ไปยังไงนะคะต่อยอดเช่นจะให้เกิดการสร้างอาชีพจากตรงนี้มากมายยังไงเกิดธุรกิจที่มันหมุนเวียนกับมันขึ้นไปยังไงขึ้นมาอันนี้คือสําคัญเพราะว่ามันคืออินฟราสตรักเจอร์เท่านั้นนะคะไอ้ตรงนี้มันจะเกิดอาชีพอีกมหาศาลมากที่มันเกิดขึ้นมาแต่ว่าเราต้องมากับอัพสกิลรีสกิลคนของเราขึ้นมาภาครัฐต้องลงมาดูเรื่องนี้นะคะพี่ว่าเรื่องนี้สำคัญมากค่ะ
1: คือถ้าฟังถึงตรงนี้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะไปมองมันเราจะไปมองแค่ตัวการก่อร่างสร้างตึกอะไปดูผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเสร็จแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันคือการขยายผลในวงกว้างมากขึ้นสร้างงานสร้างอาชีพในปลายทาง
0: เ
1: อ
0: ย
1: ี
0: อ
1: ก
0: ะ
1: เย
0: แ
1: อ
0: ย
1: ะ
0: ะ
1: แยะ
0: มาก
1: มาม ก
0: าม ย
1: ายไปหมด
0: ต้นทุนประกอบอาชีพถูกลงอะค่ะถูกไหมต้นทุนถูกลงอะเมื่อสมัยก่อนอะอินเทอร์เน็ตนาทีละ20 บาทใครกล้าใช้เน็ตอะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ฟรีอะค่ะถูกไหมคะโทร
1: จ
0: ศ
1: ร
0: ั
1: ิ
0: พ
1: ง
0: ท์เหมือน
1: จ
0: ก
1: ร
0: ั
1: ิน ง
0: สมัยก่อนเราไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้อะโทรศัพท
1: ค
0: ์
1: ร
0: บ
1: ั
0: ้า
1: บ
0: นกี่ปีอะถึงจะขอโทรศัพท์บ้านได้
1: คร
0: นี
1: ั
0: ่
1: บ
0: คือเรื่องปกติเลยขึ้นมาถูกไหมคะพอคุณมีภาคเอกชนเมื่อก่อนโทรศัพท์เนี่ยมันผูกขาดในภาครัฐก่
1: ค
0: อน
1: ร
0: โ
1: ั
0: ท
1: บ
0: รศัพท์เครื่องหนึ่งได้5 ปี 10 ปีขอได้พอเป
1: ค
0: ็
1: ร
0: น
1: ั
0: ภ
1: บ
0: าคเอกชนขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมถึงเวลาปุ๊บอาการเป็นมือถือขึ้นมาโทรศัพท์พื
1: ค
0: ้
1: ร
0: น
1: ับ
0: ฐานที่บ้านเขาไม่ใช้แล้วนะเพราะมือถือมันติดตัวได้นี่มันเกิดอาชีพไปได้เร็วขึ้นการทํางานที่มันดีขึ้นมากมายไงนี่คือผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นต้องเข้าใจว่ามันคือโครงสร้างพื้นฐานค่ะ
1: ครับ
0: เหมือน
1: เพ
0: ก
1: ร
0: ั
1: า
0: บ
1: ะ
0: ที
1: ฉ
0: ่
1: ะ
0: พ
1: น
0: ี
1: ั้
0: ่
1: นหม
0: บ
1: า
0: อ
1: ย
0: กว่าสร้างโรงไฟฟ้าสร้างโรงไฟฟ้า1,000 เมกะวัตต์โอ้
1: คร
0: ม
1: ั
0: ี
1: บ
0: การจ้างงานตําแหน่งโรงไฟฟ้ากี่คนแต่1,000 เมกะวัตต์นี่จ่ายไฟให้คนได้กี่ล้านครอบครัว
1: ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นม
0: ผ
1: ัน
0: ลล
1: ก
0: ั
1: ่
0: พ
1: อ
0: ธ์ท
1: ใ
0: ี
1: ห
0: ่
1: ้
0: มั
1: เ
0: น
1: กิ
0: เ
1: ด
0: กิ

0: ป
1: เก
0: ริ ะโย
1: ด
0: ชน์
1: ข
0: มห
1: ึ
0: า
1: ้น
0: ศาล
1: มันคือเกิดประโยชน์มหาศาลถูกไหมคะตอนสร้างโรงไฟฟ้ามีใครไปนับว่าคนพลังงานในโรงไฟฟ้ามีกี่คน
0: ครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถ้าคุยถึงมุมนี้เนี่ยผมเรียนถามเพิ่มเติมแบบนี้ครับคือสมัยก่อนในบ้านเราเองเนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราเป็น Detroit of Asia สมัยอดีตกาลที่เราคุยกันมาโดยตลอดวันดีคืนดีเราจะมาเป็น Detroit of Asia แต่เราเป็น EV เปลี่ยน
1: ค
0: เป
1: ่
0: ็
1: ะ
0: นเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล่าสุดคุยกันเรื่องจะเป็น Data Center มาตั้งในประเทศไทยเพื่อที่ให้มันมีศักยภาพและขยายผลได้มากขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีประโยชน์เหมือนที่คุณชูนพูดถึงแต่กำลังจะมองเหมือนกันว่ามันจะคล้ายๆเหมือนกับเราเปรียบเทียบกับเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไหมที่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้มีแบรนด์รถยนต์เป็นของตัวเองเราเป็นได้แค่แรงงานที่ประกอบแล้วก็ส่งออกไปเราไม่ได้มีผลลัพธ์มันไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทยอย่างแท้จริงมันจะเกิดภาพแบบนี้อีกไหมถ้ามันเป็น Data Center คนมองความล้ำสมัยแต่ท้ายที่สุดแล้ว ADN มันก็คงไม่ต่างอะไรจากที่เรารับจ้างผลิตเฉยๆอย่างนั้นไหม
1: คำถามก่อนนะคะคำถามนะคุณมีแบรนด์รถยนต์เป็นของประเทศตัวเองคุณได้อะไรนอกจากได้หน้า
0: นอกจากได้หน้า
1: เดี๋ยวจะเล่าต่อนะว่าประเทศอื่นที่เขาพยายามจะทำแล้วก็เกิดปัญหาอะไรคุณรู้ไหมการสร้างแบรนด์แต่ละแบรนด์แบรนด์รถยนต์สมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลก็อุดหนุนขนาดไหนขึ้นมาถึงเกิดได้แล้วประเทศไทยรัฐบาลอุดหนุนเอกชนได้ไหมก็โดนด่าทำไมเราไม่คิดว่าเราไม่ต้องเป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์แต่ว่าเราให้ผู้ประกอบการรถยนต์ขาดเราไม่ได้ประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้อยู่นะคะเราถึงเป็น Detroit of Asia รถยนต์ ICE หรือทางด้านตัว Combustion นะรถยนต์สันดาปเนี่ยทราบไหมที่อยู่ในเมืองไทยมาหลาย10ปีเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเทียร์1เทียร์2เทียร์3ผู้ประกอบการแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะฮะส่วนมากเป็นแบรนด์ต่างชาติหมดละค่ะไม่ต้องพูดถึง EV นะเอาทั้งที่ผ่านมาก็ตามก็เป็นญี่ปุ่นเป็นอเมริกาเป็นอะไรก็ว่ากันไปเป็นเยอรมันเขาเรียกว่าเทียร์หนึ่งนะฮะเทียร์หนึ่งผู้ประกอบการเทียร์หนึ่งเนี่ย65%เป็นต่างชาติ
0: ครับ
1: 35%เป็นผู้ประกอบการชาวไทยบิ๊กเนมอะค่ะพี่ไม่ขอพูดถึงชื่อบริษัทนะบิ๊กเนมต่างรายได้ปีหนึ่งเป็นแสนแสนล้านน่ะนี่คือผู้ประกอบการชาวไทยมันเกิดได้ยังไงก็เกิดจากการที่ว่ายานยนต์สมัย30ปีก่อนญี่ปุ่นย้ายมาอะไรย้ายมาตั้งฐานผลิตมันก็มาจ้าง OEM ประเทศไทยต่อถึงเกิดการตรงนี้ถึงเกิดเทียร์หนึ่ง
0: ครับ
1: เทียร์สองนะคะผู้ประกอบการเทียร์2เนี่ย 35% เป็นต่างชาติ 65% เป็นคนไทยเห็นไหมคะมันคือเป็นแบบนี้ขึ้นมา EV ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เกิดได้ผู้ประกอบการของคนไทยเยอะแยะมากมายนะคะที่มันเกิดเนี่ยทำไมไม่เกิดการเคลื่อนย้ายฐานการลงทุนมาเมื่อ30-40ปีก่อนเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้หรือถูกไหมคะพี่มายกตัวอย่างเรื่องการสร้างแบรนด์เอายกตัวอย่างบ้านเพื่อนบ้านเราด้านล่างก่อนมาเลเซียสมัยก่อนมาเลเซียจะสร้างแบรนด์แห่งประเทศตัวเองไอ้ตัวโฟตอนหรืออะไรของเขาขึ้นมาจำได้ไหมคะผลปรากฏว่า
0: เข้ามาบ้านเราพักหนึ่งแล้วก็หายไปเลย
1: เสร็จแล้วเขาก็เลยพอประเทศเขาต้องการจะโปรเทคต้องการจะเกิดเฮาส์แบรนด์ขึ้นมาเขาก็เลยกีดกันเรื่องการลงทุนจากต่างชาติ
0: ครับ
1: มาเลเซียถึงไม่ได้เป็นศูนย์การยางยนต์นะมันเป็นที่ไทยไงแล้วตอนหลังสุดท้ายแล้วโฟตอนก็ไปไม่รอดขนาดรัฐบาลก็ช่วยขนาดนี้ก็โดนจีนเทคโอเวอร์ไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ถัดมาเอาเพื่อนบ้านเราเลยเวียดนามเนี่ยที่คุณอยากจะได้อินฟาสกันเนี่ยนะคะ
0: อินฟาสวันนี้ก็ดังมากเลย
1: เขาขาดทุนเป็นแสนแสนล้านแล้วอ่ะกับเรื่องยานยนต์ของเขาขึ้นมาสมัยที่เขาเริ่มต้นทำเขาทำยานยนต์อุสันดาบพี่รู้เพราะว่าตอนที่พี่ไปเป็นตอนนั้นพี่โดนเชิญไปที่เวียดนามไปขึ้นพาแนลแล้วคนที่เป็นพาแนลคู่กับพี่เป็น GM ของวินฟาสทำเรื่องยานยนต์พี่ก็ถามเขาถามพี่บอกว่าอยู่คิดยังไงที่ประเทศไอเนี่ยมีรถยนต์เป็นของตัวเองมันเหมือนกับประเทศไทยไม่มีอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไอ้ก็ดีใจที่ประเทศไทยจะมีแบรนด์ตัวเองนะแต่ว่าอนาคตมันคือรถไฟฟ้าทำไมอยู่มาทำแบรนด์ไอ้รถยนต์ที่เป็นสันดาปล่ะเขาก็ไปซื้อไอ้เครื่องยนต์เก่าไอ้โรงงานเก่าจากของบริษัทต่างตะวันตกมาตั้งสุดท้ายแล้วก็ต้องทุ่มเจ๊งอันนั้นไปมาตั้ง EV ขึ้นมาเขาถัดมาเขารัฐบาลซับซิดี้เยอะมากนะกับ VinFast Vin Group อ่ะถัดมานะคะเราก็มีแบรนด์ EV ใหญ่มากจากจีนลงในเมืองไทยตอนนั้นก็จะไปเวียดนามเราก็ถามลูกน้องเราว่าเอ๊ะทำไมแบรนด์นี้เคยมาติดต่อนิคมเราที่เวียดนามนะจะขอซื้อที่ทำไมหายไปเขาไม่ลงทุนแล้วเหรอในเวียดนามเขาก็บอกว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลน่ะซับซิดี้ตัววินกรุ๊ปวินฟาสขึ้นมาพอแบรนด์นี้มาขออะไรขอพรีเวลเลจอะไรไม่ให้เลย
0: ไม่ได้
1: ไม่ให้เลยต้นทุนเขาก็สูงไงก็ต้นทุนก็สูงเขาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าเกิดเขาจะตั้งโรงงานผลิตจริงๆแล้วก็ทุ่มกำลังการผลิตขึ้นมาแล้วขายแซงกับแบรนด์ของ VinFast เขาก็คิดว่ารัฐบาลเวียดนามซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่น่าจะพอใจเขาเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนอีก ุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ตั้งโรงงานผลิตที่เวียดนามอย่างต่างขึ้นมาเขาก็ค้าขายไปเท่าที่จะได้ถัดมาทราบไหมคะว่าตอนนี้วินฟราสความที่ต้องทุนผลิตทั้งเต็มมันสูงไปจ้างโรงงานที่จีนจ้างโรงงานที่จีนเป็น OEM ของคนจีนผลิตแล้วส่งออกไปที่เวียดนามแล้ว
0: โอ้ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ผลิตในประเทศอยู่ดี
1: เนี่ยตอนนี้เขาเริ่มไปจ้าง OEM ที่เมืองจีนแล้วค่ะนี่คือแฟกต์ที่พี่เล่าคือแฟกต์พวกคุณก็ไปตีความกันเองแล้วกันว่าเราต้องการแบรนด์แห่งชาติแต่ขณะเดียวกันเราแข่งขันไม่ได้รัฐบาลก็ไม่สามารถมาช่วยเอกชนได้เราช่วยก็โดนด่าใช่ไหมคะเราเพียงคิดว่าให้เราอยู่ในซัพพลายเชนของโลกโดยที่เขาขาดเราไม่ได้ไหมเหมือน TSMC พี่ถามใครมียี่ห้อ TSMC บ้างคุณมีมือถือยี่ห้อ TSMC ไหมคุณมียี่ห้อ TSMC ไหมไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แต่โลกนี้ใครขาดเขาได
0: ้
1: คิดแบบนี้ค่ะให้คิดแบบนี้แล้วเราจะ
0: เปลี่ยนมุมคิดดีมากเลยครับ
1: คิดเราจะเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนของโลกม
0: ี
1: รายได้มีกำไรนะคะพี่ว่าลองคิดในภาพนี้ให้ดีๆเราก็มีข้อจำกัดของเราเยอะมากมายถ้าคุณเป็นอย่างไต้หวันเป็นอย่างเกาหลีสิคุณซัพพอร์ตเอกชนได้มีเงินแยะมหาศาลในการซัพพอร์ตเอกชนได้ประเทศไทยก็ทำอย่างนั้นพี่ก็เห็นด้วยแต่ถ้ารัฐบาลทำไม่ได้นะคะเงินต้องเอาไปแจกให้คนจนอยู่นะคะอันเนี้ยเราก็ต้องเดินเกมอีกแบบถึงขึ้นมาเราพร้อมประเทศไทยเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนของโลกใครๆก็ขาดเราไม่ได้นะคะแต่ความสำคัญมากๆคือต้องดึง FDI มาลงทุนนะคะลงทุนแล้วเกิดการสร้างงานเกิดการเขาเรียกอัปเกรดอัพสกิลรีสกิลคนของประเทศไทยยังไงขึ้นมาทำยังไงให้มันลิงก์ต่อ connectivity ไปยัง SME ผู้ประกอบการชาวไทยยังไงขึ้นมาเราต้องไปช่วยเขาในการอัปเกรดโรงงานเขาไหมช่วยเขาทำ R&D ไหมช่วยอัพสกิลคนงาน workforce ไหมช่วยเขาคิดไม่ว่าธุรกิจแบบดั้งเดิมวิธีคิดผลิตแบบเดิมมันใช้ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ความคิดใหม่อันนี้แหละที่ภาคเอกชนต
0: ้
1: องการให้รัฐบาลไปช่วยฟังดีๆนะคะเรื่องนี้สำคัญมากนะคะในเรื่องนี้ค่ะ
0: สำคัญกว่าที่จะต้องมานั่งสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วถูกกีดกันโดยนักลงทุนต่างชาติก็ไม่เข้ามาเหมือนตัวอย่าง 2-3 ประเทศที่คุณจูนยกตัวอย่างโอ้นี่โหนี้เห็นภาพเปลี่ยนไมเซ็ตวิธีคิดเยอะมากเรื่องของการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองแล้ว data center มันจะเป็นโมเดลเดียวกันไหมครับถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ต่างกันถ้าอย่างนั้นเขาก็มาเถอะโซเชียลมีเดียรายใหญ่ก็มาเถอะเราไม่จำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มของเราเองก็ได้เรา
1: ทำไมคำถามพี่ว่าทำไมเราไม่สร้างแพลตฟอร์มเราเองล่ะคะ
0: เ
1: ด็ด data center เราไม่ต้องลงทุนเองก็ได้แต่ว่าคนไทยก็มีลงทุนนะอย่างกราฟอะไรอย่างนี้เขาก็ลงทุนใช่ไหมคะ
0: อ
1: ินเวสเมนต์มหาศาลมากค่ะพี่สนใจแค่ว่าใครลงทุนก็ตามเราเกิดประโยชน์เพราะว่ามันคือการสร้างอินฟราสตรักเจอร์แต่เราจะสร้างอะไรต่อยอดจากอินฟราสตรักเจอร์ล่ะทำไมเรามาทำแพลตฟอร์มเราเองล่ะทำไมเราไม่ส่งเสริมคนทำเรื่องแบบนี้แบบนี้เองล่ะทำไมคนไทยใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากนะ
0: จ
1: ะเป็นทิกตอกเป็นเฟซบุ๊กอะไรเยอะแยะมากมายเราทำเองไม่ได้เหรอคะในแพลตฟอร์มแบบนี้
0: อันนี้คุณจูนสนับสนุนว่าควรทำถูกไหมถ้า
1: คุณจะต้องทำค่ะขึ้นมาแต่ว่าจะทำได้มันคืออะไรล่ะถูกไหมคะการจะทำได้มันต้องการอะไรที่ภาครัฐมันซัพพอร์ตหรือภาคเอกชนต้องรวมตัวกันและคิดในเรื่องแบบนี้ขึ้นมาถูกไหมคะอย่างการซื้อขายออนไลน์อ่ะเมื่อหลายปีก่อนนู้นสมัยก่อนพี่ก็บอกแล้วว่าต้องระวังนะต่างชาติเริ่มเข้ามาแต่ถึงเขาไม่เข้ามานะคะเขาเรียกว่าอะไรเขาอยู่เพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ยังส่งของมาขายให้เราได้อยู่ดีส
0: ิ่
1: งที่สำคัญคือทำไมเราไม่รวมตัวกันนะทางด้านตัวกระทรวงต่างๆทางด้านตัวสภาต่างๆรวมตัวกันสร้างแพลตฟอร์มแห่งชาติขึ้นมาสิให้คนไทยใช้อ่ะต่างๆขึ้นมาถูกไหมคะอย่างเงี้ยมันถึงจะเกิดประโยชน์ไงขึ้นมาต่อยอดจากเดิมที่มันมีอยู่แล้วใช้ต่อยอดให้ได้
0: เหมือนได้ยินว่าจะมีการพัฒนาตัวนี้เหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้เคยทำมาบางอย่างตอนที่อีคอมเมิร์ซบูมใหม่ๆก็มีออนไลน์เป็นของตัวเองมีเว็บไซต์มีเว็บพอร์ทัลของประเทศไทยเราเองแต่ก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าถ้าทำแล้วไม่ได้ดีก็ไม่จำเป็นต้องทำแล้วพัฒนาต่อยอดเราให้เราใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้างมูลค่าเพื่อให้กับธุรกิจเราเองดีกว่าไหมที่มานั่งสร้างเอง
1: มันก็น่าสนใจในส่วนที่ว่าใช้แพลตฟอร์มคนอื่นเขาเพราะเขาลงทุนทางด้านตัวเทคโนโลยีเยอะมากแล้วต้องเสียการลงทุนแต่ว่ารัฐบาลต้องมาคุมกฎระเบียบละอย่างเช่นการซื้อขายออนไลน์ประเทศไทยได้ภาษีไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมานั่งดูไอ้การที่ว่าคุณซื้อขายออนไลน์ของคุณอย่างเดียวแพลตฟอร์มอยู่ในประเทศเราใช่ไหมคะคุณอินพอร์ตสินค้าจากประเทศอื่นมาแล้วมาขายในราคาถูกตัดต้นทุนอย่างเงี้ยอันนี้เราไปใช้กฎระเบียบดังไปว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะขายในเมืองไทยนะขอเลยนะต้องเป็น local content เหมือนที่เราบอกว่าคุณจะได้ privilege อ่ะคุณต้องการเป็นสินค้าในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยพี่ว่ารัฐบาลเนี่ย ไปคุมกฎระเบียบแบบนี้ได
0: ้โครงการเรื่อง
1: นี้การเสียภาษีภาษีประเทศไทยต้องได้ภาษีสิถูกไหมคะหรือต่างๆขึ้นมาเนี่ยไอ้ของต่างๆขึ้นมาเนี่ยที่ขายในออนไลน์อ่ะไอ้การที่ชาร์จค่าเซอร์วิสแพงๆแรกๆก็ถูกๆไงพอคุมตลาดได้หมดก็ชาร์จแพงๆเนี่ยเข้าไปดูในเรื่องแบบนี้ได้หรือเปล่
0: า
1: ต้องไปช่วยแบบนี้มันถึงจะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยได้สมัยก่อนขายของหน้าร้านขายของตามห้างมันแพงใช่ไหมคะมันมีต้นทุนเรื่องหน้าร้านก็ขายออนไลน์พอขายออนไลน์ได้ดีเพราะเมื่อก่อนออนไลน์แทบไม่ชาร์จอะไรเลยพอเริ่มคุมตลาดได้หมด 2-3 รายก็เพิ่มต้นทุนขึ้นมาเห็นไหมคะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ขึ้นมาดีนี่มันกลายว่าขายของออนไลน์กับขายของหน้าร้านขายของหน้าร้านอาจจะต้นทุนถูกกว่าก็ได้อย่างเงี้ยรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยดูค่ะที่เชื่อว่าต้องคุยกับเขาอย่างจริงจังขึ้นมาเพราะมันอยู่ในประเทศเราไง
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายยังไงขึ้นมาสร้างกฎหมายยังไงขึ้นมาอย่างนั้นขึ้นมา
0: คำถามสุดท้ายครับอีก 4-5 เดือนจะหมดปีนี้ขอคาถาที่จะอยู่ให้รอดจนถึงสิ้นปีเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีหน้าหน่อยครับต้องเรียนถามบริษัทมหาชนอย่าง WHA คุณจริพรนี่แหละครับว่ามีผมเรียนถามคุณจริพรมาตลอดคุณจริพรคุณจูงก็จะบอกพวกเราว่าคิดบวกมันไม่ได้เป็นอุปสรรคมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแต่มันเป็นโอกาสมันเป็นความท้าทายที่เราต้องเดินหน้าต่อไปล่าสุดนี้ก็ช้ำเดินเข้าเดินออกจะลบไม่ลบจะหยุดไม่หยุดคือมันไม่มีความแน่นอนในโลกภายนอกที่เราเห็นเลยครับแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงใน 4-5 เดือนนี้จนถึงปีนะเอาแค่สิ้นปีนี้ก่อนครับเดียนาคุณจูน
1: ถ้าถามพี่นะตอนนี้พี่สบายใจขึ้นกว่าเมื่อตอนเกิดสงครามแรกถ้าจำได้ไหมคะตอนสงครามแรกๆเนี่ยที่พี่กังวลมากว่าถ้าสงครามมันลากยาวขึ้นมาแล้วมันปัญหาคือของน้ำมันเอ่ยราคาขึ้นยังโอเคแต่พี่กลัวคือ
0: นี่มันก็ยาวแล้วนะฮะ6เดือนแล้วนะ
1: เนี่ยตอนนั้นคือลากยาวแล้วแย่กว่านี้คือลบรุนแรงมากแล้วลบรุนแรงมากจนกระทั่งถึงเวลาแล้วเนี่ยเราไม่มีน้ำมันเราไม่มีอะไรนะรอแบตที่เรื่องต่างขึ้นมามันต้องปิดการผลิตตอนนั้นน่ะพี่กลัวเรื่องนั้นมากเลยแต่ผมรู้สึกว่าในการลากยาวในรอบนี้มันขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวหยุดลบเดี๋ยวลบมันหยุดลบเดี๋ยวลบมันมีโอกาสตั้งตัวในการหายใจพี่ถามบริษัทหลายๆบริษัทที่เป็นอย่างเช่นพวกนำเข้าน้ำมันเนี่ยบริษัทน้ำมันพลังงานเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ไอ้จากเดิมที่เคยนำเข้าพึ่งพาจากตะวันออกกลางแทบไม่ได้พึ่งพาแล้วเปลี่ยนซอสของการสั่งพลังงานแล้วอะไรเงี้ยอาจจะแพงขึ้นหน่อยนะแต่มันคือมันมีความมั่นคงแล้วไงว่าของไม่ขาดอย่างเงี้ยที่เรากังวลต่างๆขึ้นมาว่ามันจะขาดเนี่ยไม่ได้ขาดละเห็นไหมคะมันเพราะเริ่มเปลี่ยนซอสของการนำเข้าแล้วเปลี่ยนแหล่งเนี่ยทำให้พี่สบายใจขึ้นว่าอ่ะอย่างนั้นครึ่งปีหลังเราจะไม่เกิดการช็อตของขาดแล้วแต่ต้นทุนต่างมันก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวลุงทั้มอ่ะเดี๋ยวแกก็ลบไม่ลบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่แก
0: จะน่าจะเวียงหน่อยขึ้นลง
1: เวียงหน่อยเวียงน้ำคือรีเซลเลอร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะคะก็สิ่งที่บอกไปแล้วว่าก็ทำตัวเบาๆฟิกคอสอย่ามีมากขึ้นมาดูให้ดีๆว่ามันจะเป็นยังไงขึ้นมาไอการ investment long term ตอนนี้ก็ดูนิดนึงขึ้นมาแต่โอกาสมันก็ยังดีอยู่เห็นหน้า export เราดีมากเลยมีการเติบโตสูงมากเลยตอนนี้ค่าบาทอ่อน export ก็ดีใช่ไหมคะการส่งออกไปอเมริกาก็สูงมากค่ะเดียวกันที่เมื่อกี้ตอนต้นรายการเล่าให้ฟังเรื่องทาริฟของจีนอ่ะนี่พี่ดูห่วงแต่ว่าจีนยังสนใจที่จะมาลงทุนในไทยอยู
0: ่
1: นะคะต่างๆหรือบริษัทต่างประเทศอื่นก็ยังสนใจมาลงทุนในไทยอยู่พี่ว่าอันนี้น่าสนใจค่ะ
0: ก็ยังใช้กลยุทธ์นี้และยังใช้แนวทางนี้เดินหน้าต่อไปได้นะครับผมถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรที่ดูอุกอาจดู aggressive จะเล่นเชิญคุณชวนมาช่วยเราอีกนะครับขอบพระคุณมากที่ให้โอกาสแล้วก็ได้คาถาที่จะฟันฝ่าไปอีกหลายเดือนเลยในปีนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณจริพรจารุกรสกุลครับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนเดี๋ยวเราพักกันเร็วๆสักครู่ช่วงหน้าคุยกันต่อกับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์
5: มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
12: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
13: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
12: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
13: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
12: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับมาที่ข่าวสารดีๆกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับสำหรับใครที่อยากออมเงินนะครับแล้วก็มาลุ้นกันลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายครับปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดสำหรับครบกำหนดนะครับรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและแบบสลากดิจิทัลนะครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับก็ใครมีเงินฝากก็แน่นอนครับได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดก็ไปตรงนั้นเลยโดยเฉพาะธนาคารออมสินนะครับช่วงนี้เราตามกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ไปเกาะติดผลการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีหรือ FCA นะครับหรือ ACFTAJC นะครับ ACFTAJC นะครับครั้งที่17ที่ผ่านมากันนิดนึงครับโดยที่ประชุมนั้นได้หารือในประเด็นสำคัญหลายเรื่องครับอาทิการปรับโอนพิกัดศุลกากรการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลถิ่นกำเนิดสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และหารือถึงแนวทางการจัดสรรเงินภายใต้กองทุนที่สนับสนุนโดยจีนครับและไทยในฐานะประธานอาเซียนยังได้ผลักดันให้มีความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA 3.0 มีผลบังคับใช้เร็วที่สุด พื่อให้ผู้นำอาเซียนจีนนั้นประกาศความสำเร็จในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนหรืออาเซียนไชน่าซัมมิตในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งหากวิธีสารดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลง ACFTA ที่มีการปรับปรุงเนื้อหาที่ทันสมัยสอดรับการค้ายุคใหม่อดใจรอกันอีกไม่นานนะครับผมก็เป็นข่าวสารดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้อาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
15: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังข่าว 6.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับฟังคุณจูนจริยพรพูดเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมีความรู้สึกประเทศไทยก็ยังเนื้อหอมอยู่นะอาจารย์นะความกังวลหลายอย่างก็อาจจะค่อยๆ คลี่คลายลงแล้วเราจะเดินหน้าต่อกันอีก 4-5 เดือนจนถึงสิ้นปีครับอาจารย์
15: ครับก็มีความ

0: ส
1: น
0: ม
1: ะ
0: ัยเนี่ย
1: อยู่เนี่ย
0: ถูกต้องครับแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะยืดเยื้อยาวนานเพราะว่ามันกลายเป็นสงครามที่ไปดึงฝั่งตอนออกกลางพวกประเทศมุสลิม
1: ครับ
0: กับส่วนที่เป็นของการสนับสนุนของชาติตะวันตกซึ่งนำโดยซา
1: คร
0: อ
1: ั
0: ุ
1: บ
0: เนี่ย
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: น่าจะทำให้สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะยืดเยื้อยาวนานเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ทางธุรกิจหรือเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะต้องตั้งอยู่บนฐานของเขาเรียกความพร้อมผันก็คือ
1: อืม
0: resilience
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ครับ
1: อืม
0: คือไม่สามารถที่จะไปตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดในวันข้างหน้าแล้วก็จะยึดตัวเป้าหมายตัวนั้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในระหว่างทางตลอดเวลาครับผม
1: อืมแล้วทิศทางแนวโน้มต่อไปในข้างหน้ามันถ้ามันมีความไม่แน่นอนหรือเข้าออกกันแบบนี้มันจะกลายเป็นความเคยชินทุกคนก็จะปรับตัวได้อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้ว
0: ก็ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือแผนระยะยาวที่เราเคยวางกัน10 ปี20 ปีเนี่ยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้
1: ครับ
0: ก็จะต้องลดลงมาผมว่า5 ปีนี้ก็ยังยาวไปนะตอนนี้ก็อยู่ที่1 หรือ 3 ปีนะครับเป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ทรัพยากรของตัวธุรกิจเองเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของตัวผู้บริโภคด้วยเพราะว่ามันก็มีความสําคัญในเรื่องของการสะสมเงินทุนอะไรต่างๆที่เราจะใช้ในการดํารงชีวิตนะครับคือประเด็นของภาคธุรกิจเองวันนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนจากคําว่า just in time มาเป็น just in case นะครับ
1: ยังไง
0: คื
1: คร
0: อ
1: ับ
0: จะไปหวังว่าเดี๋ยวเราจะผลิตสินค้าขายแล้วไปฝากความเชื่อมั่นไว้กับซัพพลายเออร์ให้ส่งของได้ทันเวลานะบางทีเรื่องของสถานการณ์อย่างที่บอกเนี่ยครับมันผันผวนเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้วัตถุดิบอะไรต่างๆมันไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่ามันจะมาตรงเวลานะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ทันเวลาเนี่ยมันก็อาจจะใช้ไม่ได้ในกรณีแบบนี้นะครับก็ต้องใช้วิธีการเผื่อ just in case นี่ก็คือว่าเผื่อขาดเผื่อเหลือนะครับเพราะฉะนั้นการมีสต็อกสินค้าวัตถุดิบอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราบอกว่าโอ้ถ้าใครสต็อกสินค้าเนี่ยเชยนะครับเงินจมนะครับเป็นซังคอสแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าการผลิตมันขึ้นอยู่กับซัพพลายเชนเพราะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะบริหารซัพพลายเชนได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของตลาดครับผมอันนี้
1: แต่
0: ก็
1: ถ้
0: เป
1: า
0: ็
1: ม
0: น
1: า
0: จ
1: ส
0: ุด
1: ต็
0: หน
1: อ
0: ึ่
1: ก
0: ง
1: มันก็ต้องมีเงินทุนมันก็ต้องเงินจมสิอาจารย์ใช่ไหม
0: ดีกว่าที่จะไม่สามารถผลิตสินค้าขายเพราะว่า
1: ดีกว่
0: วั
1: า
0: ตถุ
1: ผ
0: ด
1: ล
0: ิ
1: ิ
0: บ
1: ตส
0: ข
1: ิน
0: า
1: ค้า
0: ด
1: ไม่ได้หรือไม่มีสินค้าให้ขายอย่างนั้น
0: ใช่เหมือนวันนี้ในการอยู่ดำรงชีวิตเนี่ยน้ำมันเนี่ยเราบอกว่าช่องแคบปิดเปิดปิดเปิดเราไม่รู้ว่าจะมี
1: ปิดเปิดยังกับประตูบ้านเลยไม่น่าเชื่อเลยงง
0: ใช
1: เลย
0: ่เพราะฉะนั้นในระดับประเทศเองรัฐบาลก็ต้องพยายามบริหารจัดการตัวสต็อกน้ำมันหรือสต็อกเชื้อเพลิงให้ดีไม่งั้นอยู่ดีๆวันหนึ่งขาดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับที่ประเทศบางประเทศเจอเนี่ยต้องมีนั่งวางแผนกับปิดไฟในแต่ละพื้นที่ตามเวลากำหนดอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะวุ่นวายพอสมควรนะครับ
1: มันจะไปถึงจุดนั้นไหมบ้านเราอาจารย์ว่าไม่น่ามั้งอาจารย์หรือไง
0: ขึ้นอยู่กับผู้นำเลยครับคือถ้าผู้นำ
1: ไม่ได้เลยเรา
0: ใส่
1: ท
0: ั
1: พ
0: เอาใจใส่บ้านเมืองนะครับมากกว่าเอาใจใส่ผลประโยชน์ของพวกพ้องเนี่ยก็น่าจะรอดนะครับแต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามเนี่ยก็อาจจะไม่รอดนะครับแล้วก็ในส่ว
1: น
0: รา
1: คา
0: ของ
1: น้ำมันก็ลงพอทรัมป์ยุติการโจมตีลงเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวออกมาพูดราคาน้ำมันก็ลงก็เดี๋ยวราคาน้ำมันก็ขึ้นมันก็ตอนนี้มันวิ่งอยู่70-80-90ถ้าเกิดมีปัญหากันหนักๆก็100แล้วก็ลงมาอีกอะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่เฉพาะเราเดือดร้อนไงทรัมป์เองเขาก็เดือดร้อนสหรัฐอเมริกาเขาก็เดือดร้อนค่าครองชีพก็สูงขึ้นเงินเฟ้อก็วิ่งสูงเหมือนกันเขาก็น่าจะคอนเซิร์นมากกว่าเราได้ทรัมป์อย่างนั้นไหมฮะ
0: ใช่ครับเขาก็ต้องกดให้อยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เองก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรที่จะบริหารคะแนนเสียงความนิยมของประชาชนได้ในประเทศของเขาเองแต่ว่าการกดตรงนี้ให้อยู่เนี่ยมันก็ต้องอาศัยหลายๆปัจจัยนะครับคือเขาอาจจะมองว่าเขาเอาอยู่ในประเทศแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเขาปล่อยตรงนี้เนี่ยต่างประเทศหรือประเทศคู่กรณีจะน่าจะเสียหายมากกว่าเขาก็อาจจะยอมเดิมพันตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะมีเขาเรียกอะไรการชิงไหวชิงพริบในเรื่องของการรบแล้วกันนะครับมันก็จะต้องเอาทั้งเรื่องของตัวความกำลังทางทหารแล้วก็เรื่องของทรัพยากรทางเศรษฐกิจมาเป็นอำนาจต่อรองนะครับในขณะเดียวกันฝั่งพวกเรากันเองผู้บริโภคเนี่ยผมก็คิดว่าโดยเฉพาะ SME นะครับที่ก็เป็นแฟนรายการประจำของเราเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเตรียมเสบียงเตรียมกระสุนไว้เผื่อขาดเผื่อเหลือเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ว่าผมจะแนะนำอย่างนี้ครับว่าปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยถ้าเคยมีโครงการที่เราจะลงทุนขนาดใหญ่เนี่ย

0: อาจจะต้องทยอยก่อนดีไหมนะครับเพื่อจะเก็บเงินสดไว้ในแง่ของการที่จะต้องเอามาเป็นทุนสำรองเผื่
1: ค
0: อ
1: รับ
0: กรณีฉุกเฉินหรือมีวิกฤตอะไรต่างๆนะครับส่วนการที่จะลุกตลาดไปข้างหน้าสำหรับธุรกิจที่เติบโตดีอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าจังหวะเวลาเนี้ยก็ควรจะใช้วิธีการมองหาพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าที่จะต่อยอดหรือเลเวอเรจตัวการขยายตลาดของเราไปมากกว่าหรือดีกว่าที่จะไปลงทุนเองทั้งหมดนะครับใช่ใช่เพราะนั้นคอนเซปต์เรื่องของการคอลลาบอร์เรชันในส่วนของแบรนด์ในส่วนของสินค้าเนี่ยกลุ่มตัวนี้เป็นมาตรการที่ค่อนข้างออพติมัมก็คือมีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของธุรกิจที่อาจจะไม่ใช่อยู่ในขาเติบโตนะฮะแต่อยู่ในขาดาวหรือในขาซบเซาเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องไปรีไฟแนนซ์ไปบริหารจัดการต้นทุนการเงินนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะอยู่มีลมหายใจต่อไปได้ยาวๆพ้นผ่านช่วงวิกฤตอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นนี้ไปให้ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คนจะต้องดำเนินการครับผม
1: โลกมันไม่นิ่งสักทีนะเมื่อปีที่แล้วเราเมื่อหลายปีก่อนก็บอกยูเครนรัสเซียแล้วก็มาเจอกำแพงภาษีสหรัฐทรัมป์ก็จะอารวาททำนู่นทำนี่ทำนั่นเสร็จแล้วก็มาก่อสงครามพอปีนี้ตอนที่ก่อนจะมีสงครามเรื่องอิหร่านเรื่องอิสราเอลเนี่ยก็เหมือนว่าจะดีจะไม่มีอะไรมากมายอ่ะไปตุ้มตามตุ้มตามกันอีกปีหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอีกถ้าเกิดมันนิ่งแล้วเก็บเงินสดอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วปีหน้ามันเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นเงินสดคงได้ออกมาทำแต่เราดูเหมือนภาพมันจะฉายซ้ำประโยชน์ที่อาจารย์บอกให้เก็บเงินสดไว้ผมได้ยินอาจารย์ให้เก็บทุกปีเลย
0: ก็เป็นเรื่องที่เราต้อง
1: เก็บเงินสดเอาไว้ทุกปีเลยจ้ะ
0: รักษาตัวรอดเป็นยอดดีครับ
1: มาตลอด
0: ใช่ใช่การรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับ
1: คนรู้ฟังก็บอกว่าเราก็ได้รับคำแนะนำแบบนี้มาตลอดเพราะปีที่แล้วเราก็พูดลักษณะนี้พอปีนี้เราก็พูดแบบนี้เพราะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกเราก็ไม่รู้ปีหน้ามันจะเกิดอะไรอีกตกลงค่อยเป็นค่อยไปกันตลอดชีวิตเลยดีกว่าไหมถ้างั้น
0: โดยรวมครับคุณวรพงศ์คือมันก็จะมีข้อยกเว้นประมาณว่าบางธุรกิจที่มันดีจริงๆแล้วมันเติบโตแบบโอ้โห
1: อย่างค่อยๆดูโอกาส
0: ดีใจ
1: จริงเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอันนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเนื่องจากรายได้มันเข้ามาเยอะมีแคชเยอะเพราะฉะนั้นการจะเติบโตโดยที่ลงทุนไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นสำหรับธุรกิจประเภทนั้นคือเราเรียกเป็นเอ็กเซปชันแนลละกันนะครับแต่ว่าธุรกิจโดยส่วนใหญ่ละกันที่ว่าเราไม่ได้อยู่บนยอดพีระมิดนะเราอยู่ตรงกลางเราอยู่ในส่วนล่างใช่เพราะฉะนั้นการแนะนำในแบบวงกว้างเนี่ยก็จำเป็นจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าจะไปลงทุนในแบบที่เสี่ยงเกินตัวนะครับซึ่งอันนั้นก็จะทำให้เราขยับตัวลำบากถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมานะครับ
1: อาจารย์พูดถูกจริงนะผมเห็นบางเวลาเราไปเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าคอมมอหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าที่เกิดใหม่ๆในยุคนี้นะที่เปิดใหม่ๆกันนะที่บิ๊กเนมทั้งหลายทำไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเดอะมอลล์หรือว่าแถวบางนาซีพีก็จะมาทำอีกอะไรเงี้ยคือเปิดใหม่ทีไรก็เห็นคนต่อคิวต่อแถวเข้าไปร้านบางร้านนี่ต่อคิวยาวมากเขาก็ขายของเขาได้แล้วเขาก็ขายของเขาได้ดีด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแสงสว่างบางรายอย่างที่อาจารย์บอกมันก็เขาก็มีดีอยู่ของเขาเหมือนกัน
0: ถูกครับถูกครับทุกแคตตาล็อกแหละครับในธุรกิจจะมีประเภทที่เป็น rising นะครับ rising star ก็คือขายดีมากจนตัวธุรกิจเองไม่ได้ถูกยึดติดกับปัจจัยภาพสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับซึ่งอะไรก็ถือว่าเขาก็ไม่ถือว่าเป็นโชคละกันผมไม่อยากเรียกแต่เป็นความสามารถของเขาในการที่ทั้งวางตำแหน่งสินค้าวางตำแหน่งแบรนด์เราทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้นะครับแต่สำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยผมก็คิดว่าเราก็อย่าไปคิดว่าเราจะเป็นแบบเขาได้นะครับเราบอกว่าอุ้ยเห็นเขาโตขนาดนี้เอาสักตั้งหนึ่งทุ่มไปเลยนะครับแต่พอมันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเนี่ยตอนนี้เราจะกลับตัวลำบากดังนั้นการใช้วิธีมีความพร้อมผันมีเรสเซเลนต์การทยอยค่อยๆเติบโตค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เซฟที่สุดครับ
1: ดูไว้ดูเขาไว้เป็นกำลังใจก็พอแต่ไม่ต้องทำตามเขาทุกเรื่องก็ได
0: ้ถ้าเราคิดว่ามันชัดเจนแน่นอนสิ่งที่เราทำมันเจ๋งจริงๆนะครับตลาดไปได้เนี่ยอันนี้ผมว่าเราสามารถที่จะเทสสเต็กลงไปได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เผื่อสัก 20-30% เก็บไว้เป็นทุนสำรองฉุกเฉินครับผม
1: ให้มันชัดให้มันชัวร์นะครับ 100% จริงๆเราค่อยว่ากันนะครับผมเดี๋ยวอังคารหน้าคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา 10นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนตกหนักกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลานายกหาดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำ17เครื่องติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: เช้ามืดวันนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานสภาพอากาศว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำและติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบระบายน้ำในจุดสำคัญทั่วเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังหลังได้ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยได้ส่งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด17เครื่องเพื่อทำการซ่อมแซมที่จังหวัดปทุมธานีขณะนี้นำกลับมาติดตั้งแล้วเสร็จครบทั้ง17เครื่องปัจจุบันเครื่องสูบน้ำทั้งหมดได้ผ่านการตรวจรับและติดตั้งพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ทหารพรานจับชาวกัมพูชาลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเข้าไทยพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงโดยชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ออกลาดตระเวนซุ่มตรวจบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พบชายต้องสงสัยเดินแบกกระสอบปุ๋ย3กระสอบลัดเลาะมาตามทุ่งนาข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบเป็นชายชาวกัมพูชาทราบชื่อคือในชายเดือนอายุ41ปีไม่มีเอกสารเดินทางและโทรศัพท์มือถือจากการตรวจสอบกระสอบปุ๋ยทั้ง3ใบพบกล่องพัสดุบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภครวม14กล่องด้านในมีทั้งอาหารและของใช้เช่นไข่เป็ดตัวปลาแห้งไส้อั่วแหนมหมูปลาร้ายารักษาโรคถุงเท้าและครีมทาหน้าซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรในชายให้การรับสารภาพว่ารับจ้างจากนายหน้าชาวกัมพูชาในหมู่บ้านให้เดินเท้าลักลอบเข้ามายังชายแดนนำสินค้าทั้งหมดมาวางไว้บริเวณสระน้ำซึ่งอยู่ห่างจากถนนสีเพนประมาณ100เมตรเพื่อรอให้หญิงชาวไทยที่ชื่อนุชมารับช่วงต่อโดยจะได้ค่าจ้างครั้งละ300บาทเมื่อส่งของเสร็จแต่มาถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานจับกลุ่มตัวได้ก่อนไฟป่าใกล้เมืองสโปเคนในสหรัฐไฟป่าใกล้เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันของสหรัฐเข้าสู่วันที่3เผาทำลายอาคารบ้านเรือนแล้วอย่างน้อย700หลังกินพื้นที่กว่า 2,200 ไร่และส่งผลให้ประชาชนราว 64,000 คนต้องอพยพด่วนโดยสหรัฐยกให้เป็นภารกิจดับเพลิงที่มีความสำคัญสูงสุดท่ามกลางวิกฤตไฟป่าหลายจุดทั่วภูมิภาคแปซิฟิกนอร์ทเวสต์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 1,100 นายกำลังเร่งสกัดเพลิงแต่มีข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์และคาดว่าอาจจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลังไฟป่าทะลักเข้าสู่ย่านชุมชนเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัฐวอชิงตันเสียหายจากไฟป่าแล้วกว่า 630,000 ไร
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้น
4: คุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
12: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
13: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
15: 10:09 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่4สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเต็นท์จิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะก็ยังมีสถานการณ์ปัจจัยข้างนอกนะที่ยังคงต้องตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วนะคะเหวี่ยงหลุด 1,600 จุดได้นะคะแต่ว่าก็กลับขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดได้อย่างแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะขยับไปต่อนะคะสำหรับภาพของเซตอินเด็กซ์ที่ช่วงเช้าวันนี้เปิดมานะคะราคาของภาพของเซตนั้นก็ขยับปรับขึ้นไปค่ะเรียลไทม์ตอนนี้นะคะ 1,629.95 จุดนะบวกมา 8.05 จุดนะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้สำหรับ10นาทีแรกนะคะ 13,920 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศ กันนะกับนักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์กันหน่อยนะเมื่อวานนี้เนี่ยวอลลุ่มทั้งวันนะคะ 74,735 ล้านบาทแล้วก็ต่างชาติขายกลุ่มเดียว 1,600 กว่าล้านบาทแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาซื้อสุทธิมาตลอดนะคะอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปนะคะแล้วก็ตัวเลขยอดนะเดือนก่อนหน้านะคะก็คือเดือนกรกฎาคมก็เป็นยอดซื้อสุทธิด้วยแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาตอนนี้ต่างชาติก็ยังซื้อสุทธินะสำหรับหุ้นไทยอยู่ 74,000 กว่าล้านบาทนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะว่ามองสถานการณ์อย่างไรส่วนตลาดต่างประเทศก็คละเคล้ากันมีทั้งบวกและลบนะเกาหลีใต้ก็ยังแกว่งๆนะตอนนี้เรียลไทม์ก็ลบอยู่ 0.97% 60จุดนะคะหางเสงที่ฮ่องกงก็ไปแนวเดียวกันลบอยู่ 411.0 0.65% หางเสงที่ห้องนิกเคอิ225นะคะลบอยู่ 0.61% ทรงเดียวกันส่วนหางเสงที่ฮ่องกงตอนนี้เรียลไทม์ลบอยู่ 0.41% 105จุดเวียดนามยืนเขียวได้นะคะดูดี 9.72 จุดตอนนี้ดัชนี 1,772 จุดนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์มามองที่ไทยกันนะกับคุณเจริญเอ็มวัฒน์ธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
16: สวัสดีครับคุณยินดีมาครับ
15: ค่ะวันนี้นะคะก็เจอกันเนาะสำหรับวันอังคาร4สิงหาคมแล้วก็ภาพตลาดถือว่าแข็งแรงเนาะคุณเจริญสัปดาห์ที่แล้วนี่มีเหวี่ยงหลุด 1,600 กลับขึ้นมาเร็วแล้วตอนนี้เหมือนมุ่งหน้าละเข้าใกล้ 1,630 จุดกันอีกแล้วเนี่ยนะคะประเมินกันหน่อยคุณเจริญรอบนี้มองยังไงคะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยค่ะ
16: ครับก็ผมว่าจริงก็ถือว่ายังอยู่ในทรงของการขึ้นไปหาที่เดิมแถว 1,650 ด้านหลังตลาดที่เป็นเชิงจิตวิทยาอยู่นะครับนะแต่การขึ้นเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคงไม่ได้มีประเด็นแบบร้อนแรงช่วงที่ผ่านมาตอนมันติดขึ้นแรงนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยตลาดเนี่ยมันถือว่ามันรับรู้กันไปอยู่บ้างแล้วนะครับเนี่ยเช่นตอนออกกลางช่วงนี้เองก็ดูผ่อนขึ้นถูกไหมฮะนะครับ
15: ม
16: ีการที่ไม่ทำก็บอกว่าเขามัดจุ่มติดรุนแรงอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ไกลๆก็ยังพูดอยู่นะว่าถ้าคุณจะไม่รู้เรื่องก็จะกลับมายิงกันใหม่อะไรเงี้ยนะครับน
15: ะ
16: มันก็ทำให้ตลาดมันดูเหมือนกับว่ากำลังตึงอยู่นะครับเนี่ยแต่ที่เห็นอยู่อย่างคือเรื่องของราคาน้ำมันที่มันดรอปลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นแรงผ่อนคลายกับตลาดอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ตัวงบเองที่ออกมาช่วงหลังก็ผมว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดูเป็นบวกนะครับเนี่ยต่างชาติอาจจะมีซื้อมีขายบ้างแต่โทนน้ำหนักยึดอยู่ในฝั่งซื้อนะครับเนี่ยแล้วก็วันนี้ว่าช่วงนี้ฝั่งของเมียนมาเขามีรีบาวด์เราจูงกันนะแต่พุ่งแหลกนะครับเนี่ยไปเห็นที่อย่างนะครับว่าในเอเชียกับไม่วิ่งนะครับเนี่ยญี่ปุ่นยังอ่อนตัวลงอยู่ญี่ปุ่นนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขต่างเพราะว่าวันนี้ช่วงนี้ก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินเยนมาเกี่ยวข้องนะครับเนี่ยอาจจะมีการแทรกแซงอะไรกันว่านไปนะครับเนี่ยแต่เห็นอย่างคือเกาหลีก็สองวันหลังอย่างไรคือดูซึมๆนะครับเนี่ยแล้ววันนี้หางเสงก็ลงด้วยนะครับเนี่ยนั้นตลาดก็เลยเหมือนว่าคือมันไงดีมันจะมองบวกไปแบบสุดทางก็คงไม่ใช่เพราะมันมีบางอย่างมันไม่ได้บวกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนั้นภาพที่ออกมาวันนี้มันก็เลยเหมือนกับเล่นแบบประคองตัวแล้วก็บวกแบบรักษาทรงไว้นะครับเนี่ยอย่างเช่นเช้านี้ก็บวกมา6จุดเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการบวกไปรักษาทรงตลาดไว้นะครับเนี่ยเพื่อให้ไม่เห็นว่าอย่างน้อยตลาดมันอยู่ในเมนเทนในการขึ้นไปหา1,650นะครับ
15: ค่ะทีนี้กลยุทธ์ในแง่ของการลงทุนเพราะว่าถ้าใครที่ไปดูในรายตัวเนาะคุณเจริญคะก็น่าจะเริ่มมีบางกลุ่มบางตัวที่ขยับขึ้นมาละจากราคาที่เหมือนจะอยู่โซนล่างหน่อยขยับมีการโรเตทกลุ่มต่างๆบ้างเนี่ยนะคะคุณเจริญให้คำแนะนำนิดนึงสำหรับนักลงทุนเพราะว่าบางทีหลายๆคนก็ยังมองว่าตลาดขยับขึ้นมาละพอมันจะมาเลือกลงทุนหลายๆตัวขยับก็อาจจะไม่กล้าเข้าแต่ว่าดูทิศทางข้างหน้ามันน่าจะเป็นภาพซัพพอร์ตอยู่ใช่ไหมคะขอคำแนะนำนิดนึงค่ะ
16: ค่ะคืออย่างนี้บอกอย่างนี้ว่าชั่วโมงนี้ถ้าคุณจะเทรดมันต้องแยกเป็นเรื่องของเงินส่วนหนึ่งนะครับนะคุณให้ลองว่าคือเล่นทางกระแสเงินนะครับเนี่ยอันนี้แน่นอนคือถ้าคุณมองหุ้นมองว่าต่างชาติยังอยู่แล้วก็ต่างชาติยังเข้าเนี่ยมันก็ต้องมุ่งไปที่ตัวบิ๊กแคปถูกไหมฮะนะครับเนี่ยเพราะต่างชาติเขาเล่นหุ้นนั้นเป็นหุ้นหลังเขาอยู่แล้วนะครับเนี่ยแต่นี่คนไทยบางคนอาจจะกังวลเนี่ยเห็นราคามันขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วจะตามไปไหวไหมอะไรไหมนะครับเนี่ยแต่คุณดูให้ดีจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นทางเดียวบางตัวมันมีเบี่ยงลงเอาง่ายอย่างแอดวานซ์ช่วงนี้กำลังพักตัวเนี่ยแอดวานซ์ตัวหนึ่งที่เรายังเชียร์เหมือนเดิมนะลงมาเป็นจังหวะซื้ออยู่นะครับเนี่ยในช่วงนี้แอดวานซ์ก็ตัวหนึ่งที่ลงมาผมว่าตลาดน่าสนใจอยู่นะครับเนี่ยหุ้นบ้านเราโดยเฉพาะหุ้นบิ๊กแคปหรือตัวอื่นเนี่ยจะมีหนึ่งช็อตที่รออยู่คือเรื่องปันผลยังจะไม่ได้ประกาศอะไรกันออกมาครับเนี่ยอันนี้เองถือเป็นไฮไลท์อยู่เหมือนกันถ้าออกมาดีก็จะอาจมีโอกาสวิ่งอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าไม่ดีก็อาจจะมีการขายแต่ผมดูสุ่มช่วยน่าจะออกมาดีนะรู้จากหุ้นเพชรตัวที่ออกมามาเสียมันเป็นเชิงบวกนะครับนะฉะนั้นเรามองอย่างนี้ผมว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งแล้วก็อย่างที่ตัวนี้กระแสตลาดก็อาจจะมองหาหุ้นเล็กกะนะครับนะคือหุ้นคอมเมอร์สเนี่ยถือยังไม่ขยับมากนะครับคอมเมอร์สหรือกลุ่มผู้เคลฟแคร์ผู้โรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับนะหุ้นโรงพยาบาลหุ้นกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าราคายังไม่ค่อยขึ้นนะ น่าสนใจเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็แปลกใจอยู่นะทำไมราคาไม่ขึ้นสักทีนะครับจริงแล้วจริงที่มันวิ่งคู่กับตลาดด้วยนะครับ
17: ใช่หลายคนรอพอสมควร
16: ดังนั้นจริงๆลุ้มลงมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะถ้าเกิดช่วงสั้นๆเนี่ยเล่นเก่งงบนะนี่น่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ยังพอตามได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็แต่คนไทยที่ช่วงหลังจะหาไปหาหุ้นตัวเล็กๆเลยอันนั้นก็แล้วแต่สไตล์นะนะครับนะคุณเล่นหุ้นตัวเล็กเลยเนี่ยหมายความว่าคุณเล่นเก่งกำไรไม่รู้เล่นกับใครอยู่นะครับนะแต่ที่นั่นตลาดมันจะไม่ได้มองประตูหลักเลยมีคนก็ไปเล่นนะในหุ้นนี้คุณต้องเล่นแล้วคุณต้องไหวแล้วก็ต้องมีจุด stop loss จุดซื้อจุดขายให้ความให้ชัดเจนนะครับ
17: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องคัดเลือกหน่อยแล้วก็ต้องมองแยกแบบที่คุณเจริญบอกเนาะก็จะได้เลือกหุ้นได้มองภาพออกได้ง่ายมากขึ้นนะคะนี่มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาเป็นรายตัวนะคุณผู้ฟังถามตัว TU เข้ามาค่ะเหมือนราคาจะเริ่มขยับแล้วนะคะเข้าตอนนี้ถือว่าน่าสนใจไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีโอกาสเขย่าแล้วยังดิสคาวได้ราคายังมีโอกาสที่จะได้รับต่ำกว่านี้ได้อีกค่ะคุณเจริญคะ
16: ก็บอกนี้ตัว TUเขาประกาศงบมาแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าก็ภาพหลุดก็ทรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็มีการปรับมุมมองเป็นนิวทรัลนะครับเนี่ยแต่อย่างตามทียูมีจุดหนึ่งอย่างคือเขามีการจ่ายปันผลไปด้วยมั้งฮะ40ตังค์นะครับเน
17: ี่
16: ยแม้ตัวผลเนี่ยจะเป็นช่วงนี้จะเป็นตัวค้ำราคาหุ้นไม่ให้มันตกลงมาเพราะคนที่เข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเห็นว่ามันผล40ตังค์มันก็เป็นตัวค้ำราคาส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาหุ้นนี้มันเลยดูซึมๆอยู่นะครับเนี่ยแต่ซึ่งวันนี้จริงๆท่านมองในเชิงเทคนิคเนี่ยเราก็แนะนำซื้อนะเพราะว่าดูจากราคาหุ้นเนี่ยถือว่าเมื่อวานนี้ดีขึ้นมาด้วยวอลุ่มด้วยนั้นวันนี้ยังมีแก็ปให้เล่นอยู่กับตัวทียูนะครับเรามองไปจะมองอยู่แถวนี้มองแถวมา13ให้เนี่ย13.2 13.39ระดับเนี้ยสักทีอยู่ช่วงนี้นั่นแหละนะครับ
17: ค่ะแสดงว่าราคาแถวนี้ก็ยังเข้าได้ใช่ไหมคะคุณเจริญวันนี้เท่าไหร่212.0
16: ช่วงนี้มันมีมันผลคำไว้ในราคาอย่างนี้มันก็ยังมีโอกาสการกระชากขึ้นไปนะครับ
17: ค่ะคนถามกลุ่มธนาคารเข้ามาด้วยเห็นบอกวิ่งไม่หยุดเลยนะแต่ละตัวถามทั้ง TCAP ถามทั้ง KTB นะคะคุณเจริญคะให้คำแนะนำหน่อยกลุ่มธนาคารก็ยังเป็นกลุ่มที่เป็นเสาหลักนะแล้วก็หลายคนมีก็แฮปปี้มากนะคุณเจริญแต่ว่าราคาแถวนี้นี่ยังไงดีคะไม่ไล่ไหมคะ
16: ถามมาถึงตัวเป็นตัวที่วิ่งตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็วิ่งต่อเลยเพราะ TCAP ในช่วงนี้โอ้โหยาอะไรมาไม่รู
17: ้แรงเลย
16: งั้นชุบผมไม่แน่ใจนะว่าคุณจะวิ่งตามกลุ่มหรือเปล่านะเพราะว่าตัวในกลุ่มเขาเนี่ยพวก TCAP พวกไอ้พวก KKP Tisco เนี่ยราคาแต่หลักร้อยหมดแล้วนะครับนะมี TCAP เนี่ยที่อยู่ต่ำกว่า100นะครับนะไม่รู้ทางจิตวิทยาจะวิ่งตามขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่นะนี่85บาทนี่วิ่งมาจากแถว60-70เนี่ยวันนี้มา85แล้วเนี่ยนะครับนะผมว่าตามทรงมีโอกาสวิ่งตามขึ้นไปแต่ถ้าถามผมช่วงนี้คือมันต้องมองไงดีถ้าคุณมีอยู่แล้วบุฟิตรันนะครับน
17: ะ
16: คือปล่อยวิ่งเนี่ยนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีนี่ผมก็ถามผมช่วงนี้ผมไม่กล้าแนะนำนะเพราะว่าราคามันต่างไปจากเมื่อก่อนเยอะนะครับเนี่ยถ้ามันมีการตั้งตัวเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องระวังกับมันจะทิ้งตัวได้พอสมควรนะครับ
17: ค่ะอีกตัวนี้ที่คุณฟังถามเข้ามาคือ TVO ค่ะรู้สึกว่าราคาจะเริ่มขยับเหมือนกันตรงนี้เนี่ยมองยังไงคะถ้าเข้าราคาแถวนี้น่าสนใจไหมหรือมีปัจจัยความเสี่ยงอะไรที่ต้องระวังคะค่ะ
16: เมื่อก่อน TVO เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ถือว่าปันผลเขาก็จ่ายดีนะครับเนี่ยแล้วราคาหุ้นจริงเขาก็เป็นมาคือเป็นหุ้นที่ไงดิเขาเรียกว่าอินดี้อ่ะมันไม่ได้อิงอะไรกับใครนะมันที่ผ่านมามันก็ไม่ตกนะคือตลาดไม่ดีมันก็ไม่ตกนะแต่มันก็อย่างว่าพอตลาดดีปุ๊บเนี่ยเขาก็เล่นหุ้นตัวเล่นหุ้นตัวหลักก่อนนะครับแต่ขึ้นมาจริงก็ขึ้นมาเหมือนกันกับ TVO นะครับเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าไต่ไปไหนเนี่ยไต่ไม่ได้แถว24บาทนะครับเนี่ยวันนี้มา27ซื้อหางผมถามว่าซื้อไหมผมก็ไม่เอานะเพราะว่ามันน้อยครับนี่เทรดช้ามานี่มีซื้อมีขายอยู่แค่ให้แสนกว่าหุ้นเองนะครับเนี่ยว่าคือหุ้นอย่างนี้ผมตรงว่ามันหุ้นมันน้อยแล้วก็ซื้อแล้วคุณต้องถือยาวๆแต่วันนี้ราคาหุ้นเนี่ยจาก24มา27เนี่ยผมว่ามันขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้ตาอะไรน่าจะเหลือน้อยนะมองอย่างนั้นนะครับ
17: ค่ะไปดูตัวอื่นน่าจะดีกว่าใช่ไหมคุณเจริญมองแบบนั้นในสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะ
16: ผมมองคือผมมองอย่างนี้มันเป็นสไตล์ของคนที่จะซื้อถ้าคุณจะซื้อหุ้นแบบนี้คุณต้องซื้อแล้วคุณก็ถือรอไปเขา
17: ถือยาว
16: แต่มองผมเนี่ยผมมองอย่างว่าผมไม่รู้อะผมเล่นตามวอลุ่มถ้าวอลุ่มมาผมเอาถ้าวอลุ่มไม่มาเนี่ยผมก็ถอยลงดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
17: ค่ะโอเคไปดูโมเซคทีฟหน่อยคุณเจริญคะวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะ
16: วันนี้ก็มีปอทอนะฮะ38.25ลบไป5ตังค์แล้วก็ตัวที่ถือว่าแข็งเซอร์ไพรส์นะคือการบินไทยนะครับนะเพราะวันนี้เขาถือว่าเขามีผลล็อกอะไรออกมาถูกไหมฮะหุ้นที่เป็นราคาที่ต่ำกว่าที่แต่นี้เป็นทุนมานะครับนะสมมติว่าราคาหุ้นไม่ลงนะก็ยิงเขาเป็นแข็งอยู่ต้องรอดูว่าดีได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะ5.75ลบวันนี้บวกมา10สตางค์ด้วยนะครับนะ แล้วกรุงไทยแบงค์ครับ 44.9 นี่บวกมา25ตังค์นะครับเนี่ยเคแบงค์245บวก1บาทนะเดลต้า274บวก2บาทนะครับแล้วก็ตัวทรูครับ 13.9 เสมอตัว SCB 153.5 เสมอตัวแล้วก็ BBL 192.5 บวก1บาทแสดงว่าวันนี้กลุ่มแบงค์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ปกครองตลาดอยู่นะครับนะแล้วก็ตัวบ้านปูฮะนะ 15.2 นี่บวกมา 15.3 เลยนะครับนะไม่แน่ใจว่านี่เป็นตัวใหม่หรือเปล่านะบ้านปูนะครับเพราะเขามีอะไรนะเขาคู่ลงเสร็จไปแล้วนะฮะนะครับนะอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะราคาผู้สูงวันอยู่15บาทนะครับนะแล้วก็ตัวท็อปนะฮะ464ตรงนี้ลดไปบาท75นะครับ
17: ค่ะวันนี้ให้กรอบดัชนีไว้ยังไงคะดูแล้วคุณเจริญน่าจะยืนเขียวได้เนาะแบบนี้ถ้าทรงนี้1630ยืนได้ถอยลงมาแล้วตอนนี
16: ้เขาก็ยืนได้อยู่นะครับนะครับตัววันปู่นะฮะถ้าตัวตรงตลาดนะครับนะมันปู่จริงด้วยครับเป็นตัวใหม่ที่เขาควบรวมกันมานะครับสำหรับนี้จะตัววันปู่นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะ15บาทกว่านะครับ
17: ค่ะโอเคมอง
16: กรอบเอาเป็นว่าใหญ่มอง 1,600 นะครับต้านก็คือ1,650ช่วงนี้ต้านใหญ่ๆนะครับ
17: ค่ะแต่ก็ถือว่าสะท้อนความแข็งแรงเนาะสำหรับการเหวี่ยงหลุดแล้วกลับมาได้อย่างรวดเร็วแบบนี้ใช่ไหมสำหรับภาพของหุ้นไทยเนาะคุณเจริญยังลุ้นกันได้ต่อค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณเจริญคะ
16: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
17: สวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนนะก็ยังมองภาพของตลาดเป็นบวกนะคะแล้วก็ยังมองลักษณะของขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นลักษณะของการประคับประคองตัวแล้วก็ไซด์เวย์นะยังมองกรอบแนวรับ1,600จุดแล้วก็แนวต้าน1,650จุดนั่นเองนะคะอันนี้เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารเราจะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นช่วงของมันนี่คลินิกนะคะที่เป็นการตอบคำถามนะวันนี้มีหลายคำถามเข้ามานะคะทั้งเรื่องของภาษีเรื่องพันธบัตรออมพลัสนะคะเรื่องของการโดนอายัดเงินเดือนนะคะแล้วก็เรื่องของหนี้สินด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันในช่วงมันนี่คลินิกค่ะ
18: ช่วงมันนี่คลินิกโดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ
17: ์ค่ะช่วงมันนี่คลินิกวันนี้นะคะเช่นเคยพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มใครที่มีคำถามฝากเข้ามาได้นะคะตอนนี้มี4คำถามละนะคะถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราส่งต่อให้นะคะตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
19: ครับ
17: ค่ะโอเคสัญญาณชัดเจนนะคะ
19: ครับผมชัดเจนฮะ
17: โอเคชัดเจนอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราเป็นมันนี่คลินิกในช่วงของการตอบคำถามกันนะคะซึ่งวันนี้ก็มีคำถามเข้ามาค่อนข้างหลากหลายนะมีทั้งเรื่องของการออมน่าชื่นใจนะสำหรับท่านที่ออมเพิ่มนะเป็นกบขแล้วออมเพิ่มแต่มีคำถามเรื่องภาษีเข้ามาคนที่พันธบัตรออมทรัพย์นะออมพลัสใช่ไหมคะที่กำลังเปิดแล้วก็หลายๆคนสนใจนะคะแล้วก็มีเรื่องของหนี้สินเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตในการเริ่มคำถามของเราเลยนะคะวันนี้ค่ะไปที่ท่านแรกนะคะไปที่คุณนุชก่อนคุณนุชเนี่ยเป็นข้าราชการแต่น่าชื่นชมมากนะคะเพราะว่าออมเพิ่มเนี่ยตราที่สูงเลยกับกบข. ออมเพิ่มมา 17% ค่ะแต่ว่าคุณนุชก็มีปัญหาสงสัยบอกว่า 17% นี้เนี่ยเวลาที่เราจะเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะคะสามารถที่จะยื่นลดหย่อนภาษีเท่าที่ทราบคือแค่ 15% แต่ว่าเราออมเพิ่มมาเป็น 17 คือเราก็เกินมา 2% แบบเนี้ยไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าคือเวลาไปยื่นน่าจะยื่นได้แค่ 15% มั้ยอะไรเงี้ยค่ะโค้ชค่ะ
19: อ๋อเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดก็คือ
17: เข้าใจผิด
19: ถ้าฟังจากเรื่องนี้แสดงว่ากบข.เนี่ยเขามีภาพบังคับอยู่ 3% อยู่แล้วใช่ไหมฮะและนี่คือเขาใช้ว่าออมเพิ่มเนาะ
17: ออมเพิ่มใช่ค่ะออมเพิ่มเติม
19: ก็คือเป็น 20% เลย
17: ค่ะสูงมากนะต่อเดือน
19: สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ใช่เยอะมากนะฮะสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด 20% ที่เราหักออมหักสะสมในกบข.ได้เลยนะครับไม่ใช่ 15% นะฮะคือได้ทั้งหมดเลยนะจริงแต่ว่านะมันก็จะมีเขาเรียกว่าข้อจำกัดหรือลิมิตเรื่องอื่นเข้ามาแทนนะครับเช่น1เงินหักสะสมกบข.เนี่ยก็คือใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีนะ
17: ค่ะ
19: นะครับเพราะฉะนั้น 20% ของเราก็20% ต่อเดือนของเราเนี่ยนะครับรวมทั้งปีแล้วคือต้องไม่เกิน 500,000
17: ไม่เกิน 500,000
19: นะฮะนะหรือว่าถ้าเกิน 500,000 จะแสดงว่าเงินเดือนเยอะมากเลย
17: ก็ถ้าอย่างเดียวไม่น่าจะเกินเอาอย่างนี้อย่างเดียวไม่น่าจะเกินถึงจะ 20% ต่อเดือน
19: ใช่ใช่ใช
17: ่แต่ว่าอาจจะไม่อย่างเดียวใช่ไหมครับพี่หนุ่มอาจจะไม่อย่างเดียวถ้าคุณมีอื่น
19: ๆอันนี้มีสิทธิ์เกินมี RMF มีประกันบำนาญนะฮะคือเมื่อไปรวมกับการออมเพื่อการเกษียณและการอื่นต้องไปบวกดูอีกทีนึงคือของกบขเราสะสม 20% เนี่ยเราก็ยอดเงินตรงนั้นได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อไปรวมกับ IMF รวมกับประกันบำนาญ นะครับกองทุนอื่นไม่มีแล้วเนาะมี2ตัวนี
17: ้
19: ใช่ไหมก็ต้องไม่เกิน 500,000
17: ค
19: ่
17: ะ
19: นะเป็นโจทย์สำคัญของเราก็คือพอเราหักสะสมแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเหลือช่องว่างอยู่เท่าไหร่สมมติว่า 20% ของเราเนี่ยทั้งปีแล้วออกมา 200,000 ผมสมมติอย่างนี้แล้วกันเนาะ 200,000 เนี่ยยื่นได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็จะเห็นว่ามันจะเหลือรูมเพื่อการออมเพื่อการเกษียณอีก 300,000 ก็ดูแล้วกันว่าจะปรับซื้อ IMF ซื้อประกันบำนาญยังไง
17: นะครับ
19: เพราะฉะนั้นนี่ก็มันมีเพดานมันมีเพดานอยู่แล้วมันก็มีเค้าเรียกเพื่อนร่วมทาง
17: อื่นๆ
19: ต้องเอามาคำนวณ
17: เพื่อนร่วมทาง
19: ใช
17: ่เป็นการออมเพื่อการเกษียณแต่ว่าถ้าคุณนุชมีแค่กบข.อย่างเดียว 17% ออมเพิ่มเดิมอีก 3% เป็น 20% แล้วก็มีเพดานที่ 500,000 ไม่น่าจะมีประเด็นใช่ไหมคะแต่ถ้ามีอย่างอื่นต้องมาคำนวณรวมกันดีๆว่ายังมีรูมเหลือไม่เกิน 500,000 ไหมใช่ไหมคะก็คือประกันบำนาญกับ IMF นั่นเองอ๋อค่ะโอเค
19: ใช
17: ่
19: ใช่ใช่เนี่ยก็ดูตรงนี้นะครับแต่ว่ามีโอกาสได้เข้าไปบรรยายที่เป็นหน่วยงานภาคการต่างที่แล้วก็เจอคนที่สะสมดีๆแบบนี้หลายคนนะ
17: น่าชื่นชมมากนะคะเนาะเพราะว่าถ้าอย่างนี้บังคับไปเลยบังออมตัดเข้าไปเลยอ่ะใช่ไหมคะค
19: ่
17: ะ
19: ใช่ใช่คิดดูว่าเกษียณเรามีบำนาญกันอยู่แล้วนะท่านทั้งหลายตรงนี้เนี่ยเนาะมีบำนาญอยู่แล้วแล้วก็ยังโอ้โหออมซะเต็มเหนี่ยวด้วยตายกลับเลย
17: ก็จะได้มีเงิน
19: ก้อนหนึ่งได้30%นะครับ
17: ค่ะ
19: ก็บอก
17: เดี๋ยวนี้สูงมากเลยนะ
19: 3แล้วก็บอก27ใช่ไหมครับผม
17: ค่ะโอ้ก็คือสามารถเต็มที่ได้เลยถึง 30% ถ้าใครอยากที่จะออมเอาไว้ผ่านกับกบข.ใช่ไหมคะพี่หนุ่มแนะนำประเด็นเรื่องเลือกแผนนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าหลายๆคนพอออมอย่างเดียวเนี่ยพอทราบว่ากบข.ก็มีแผนการลงทุนที่แบบเยอะมากๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อให้การคำแนะนำเป็นไอเดียเพราะว่าการเลือกแผนการลงทุนก็น่าจะมีความสำคัญเหมือนกันเนาะสำหรับการออมถึงปลายทางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ละแผนน่าจะแตกต่างกันด้วย
19: ครับ
17: ค่ะ
19: คือจริงๆทุกคนที่เข้าทำงานก่อนปี66น่าจะ66ใช่ไหมหรือ68นะก็จะอยู่ที่แผนหลักแผนเดิมใช่ไหมก็มีหุ้นประมาณ 25% แล้วก็ที่เหลือก็เป็นตราสารหนี้และอื่นๆแต่รุ่นหลังจะ66หรือ68อันนี้จำตัวเลขไม่เป๊ะก็จะเปลี่ยนเป็นแผนสมดุลตามอายุกันหมดแล้วนะครับก็เน้นคำนี้แล้วกันก็คือเชียร์ให้ศึกษานะฮะเชียร์ให้ศึกษาเชียร์ศึกษาเพราะว่ามันมีทางเลือกอื่นอีกเยอะเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นแผนสมดุลตามอายุเนี่ยเป็นแผนก็เป็นแผนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะเป็นแผนที่มีการปรับเพิ่มลดสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงกับสินทรัพย์มั่นคงเนี่ยตามช่วงอายุของเราเนี่ยตอนอายุน้อยๆนะก็สินทรัพย์เสี่ยงเยอะหน่อยเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนนะในระยะยาวแล้วก็พอช่วงใกล้ๆเกษียณก็จะมีการปรับลดสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็เพิ่มสินทรัพย์มั่นคงเพราะเราจะเข้าเส้นชัยแล้วนะงั้นถ้าถามว่าเชียร์อะไรก็เชียร์แผนสมดุลตามอายุแต่อยากให้ไปศึกษาดูก่อนนะฮะศึกษาทําความเข้าใจให้ดีว่าเออโอ้ยิ่งถ้าเกิดว่าช่วงอายุน้อยๆเนี่ยก็ต้องทําความรู้จักสินทรัพย์เสี่ยงไว้สักหน่อยนึงก็จะได้เข้าใจความผันผวนแล้วก็อยู่กับแผนนั้นได้นะฮะ
17: ค่ะ
19: แล้วก็อย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยนะฮะ
17: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันเนาะสามารถเลือกสามารถเปลี่ยนกันได้แบบโอ้หลายครั้งต่อปีได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงๆทางที่ดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยก็ได้ถูกไหมคะนะ
19: ใช่ใช่ใช่อย่าไปเปลี่ยนบ่อยฮะเปลี่ยนบ่อยแล้วมันก็จะเปลี่ยนเลี้ยนนะอะไรเงี้ยนะฮะนะครับเพราะงั้นก็เพราะว่ามันต้องบอกอย่างนี้กองทุนกบข.มีความคล้ายกับการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนหรือที่เรียกว่า DCA เนาะ เพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนนะครับแต่โดยรวมก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นการที่เปลี่ยนแผนไปเปลี่ยนแผนมาก็คือการถอนอันนั้นเอาใส่อันนี้เรื่องมันเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสะสมไปยาวๆเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่สำคัญเนี่ยไม่งั้นพอเห็นตกปุ๊บย้ายตกปุ๊บย้ายอะไรปวดหัวเลยนะครับ
17: ค่ะโอเคอ่ะแต่เอาเป็นว่าก็ชื่นชมเนาะสำหรับคุณนุชนะในการออมเพิ่มไปถึง 20% ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็เปิดรูมได้ค่อนข้างมากแหละไปจนถึง 30% เลยนะคะก็นี่ก็เป็นถือว่าเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นช้อยส์หนึ่งสำหรับการบริหารเงินของภาคราชการด้วยเนาะเพราะนอกจากมีบำนาญแล้วเนี่ยยังมีเหมือนกับเป็นเงินก้อนอีกก้อนนึงนะจากกบข.ด้วยที่เราเก็บสะสมและรัฐก็สมทบให้ด้วยใช่ไหมคะซึ่งดีมากๆเลย
19: ใช่ครับ
17: โอเคมาอีกคำถามนึงช่วงที่ผ่านมาหลายคนสนใจมากก็คือพันธบัตรออมพลัสนะที่ออกมาจากทางภาครัฐนะคะคุณวิภาเขาเลยถามมาว่าพันธบัตรออมพลัสนะคะดอกเบี้ยที่ได้รับเนี่ยถูกหักภาษีประเด็นก็คือคุณแม่ที่มีรายได้นะเป็นบำนาญ นะคะเกษียณแล้วเนี่ยคุณแม่น่าจะเอาเงินไปซื้อตัวพันธบัตรตัวนี้ค่ะทีนี้คุณวิภาก็เลยถามว่าไอ้ดอกเบี้ยที่ถูกหักนะคะจากตัวดอกเบี้ยที่ได้จากพันธบัตรออมพลัสเนี่ยนะคะคุณแม่ฐานภาษีไม่ได้สูงถ้าสมมติว่าตอนปลายปีเนี่ยเอารายได้ดอกเบี้ยเนี้ยมารวมเป็นรายได้คุณแม่มีโอกาสที่จะได้ส่วนที่ถูกหักภาษีจากพันธบัตรออมพลัสคืนมาหรือเปล่าคะโค้ชหรือว่าควรจะให้เขาหักแล้วหักเลยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
19: อ๋อมีโอกาสได้คืนนะฮะมีโอกาสได้คืนโดยเฉพาะถ้าคุณแม่มีรายได้จากบำนาญไม่สูงนะแล้วถ้ายิ่งอายุ65ปีขึ้นไปด้วยเนาะ
17: เราได้109เนาะมาลดอีกใช่ไหมคะ
19: ใช่ใช่ใช่ที่นำการยกเว้นเพิ่มนะโดยปกติแล้วเนี่ยดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยจะถูกหักภาษีที่จ่ายไว้ 15% นะ 15%ซึ่งมันก็มีวิธีการ2วิธีนะครับที่ผู้รับดอกเบี้ยจะเลือกได้นะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นตัว final tax แล้วจบเลยก็ได้แบบแรกคือจบเลยยอมให้ภาษี 15% เป็นภาษีสุดท้ายหรือ final tax แล้วก็ไม่ต้องนำดอกเบี้ยมารวมยื่นกับรายได้อื่นๆนะครับในตอนสิ้นปีนะอีกแบบนึงก็คือนำรายได้ไปรวมกับรายได้อื่นๆนะครับในแบบพ.ร.ด. 90จะต้องได้ใช้90เพราะว่าเงินบำนาญเนี่ยก็เป็นเงินได้ประเภท40/1นะส่วนดอกเบี้ยเนี่ยเป็น40/4เพราะฉะนั้นเรามีทั้ง2แบบเราก็ต้องยื่นเป็นพ.ร.ด. 90แล้วก็นำภาษี 15% ที่ถูกหักไว้นะมาเครดิตภาษีนะครับซึ่งก็มีโอกาสได้คือจริงๆลองทำดูก่อนก็ได้ฮะลองทำในตัวเลขในตัวเวลาเราจะยื่นภาษีนะครับลองทำดูก่อนเพราะเดี๋ยวนี้เชื่อว่าถ้าซื้อยิ่งจะซื้อออมพลัสเนี่ยข้อมูลน่าจะส่งสำนักงานแน่ๆ
17: ใช่สำนักงานได้อยู่แล้ว
19: ติ๊กข้าวติ๊กออกใช่จะมีติ๊กข้าวติ๊กออกเราก็ลองติ๊กดูก่อนติ๊กแล้วอุ้ยตายละโดนเพิ่มซะด้วย
17: โดนเพิ่มก็ติ๊กออกไป
19: ไม่เอาออกใช่ใช่ครับติ๊กเข้าไปปุ๊บกูได้คืนอะไรเงี้ยต่อมา
17: ค่ะ
19: นะ
17: ฮะ
19: ก็แนะนำแบบนี้ละกันนะนะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพันธบัตรนะพันธบัตรรัฐบาลหรือที่เราเรียกว่าพันธบัตรเขาต้องถือว่าเป็นของชอบของผู้เกษียณมากนะ
17: ใช่
19: นะฮะ
17: ค
19: ่
17: ะ
19: เรียกว่ามีเงินเกษียณมาใช่ไหมเอ้ยเราไม่รู้จะเก็บไว้ไหนให้ได้ผลตอบแทนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่คุ้นชินกับเรื่องการลงทุน
17: ค
19: ่
17: ะ
19: ที่มันจะต้องมาหวือหวาอะไรเงี้ยนะ
17: อาจจะรับความเสี่ยงได้ไม่เยอะนะพันธบัตรก็สบายใจอะไรเงี้ยนะคะว่าเอ้คนเงินต้นหลายคนจะกังวลเรื่องเงินต้นเวลาเกษียณแล้วเนี่ยกลัวเงินต้นจะหายหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะอย่างนี้ก็อาจจะสบายใจได้ระดับหนึ่งเนาะค่ะ
19: ครับผม
17: โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถถ้าฐานภาษีของคุณแม่ไม่สูงเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็คือลองได้เนาะสำหรับข้อมูลตรงเนี้ยลองติ๊กรวมหรือไม่รวมอ่ะอันไหนดีประกันอันไหนได้คืนอันไหนเสียเพิ่มอันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นตอนยื่นอยู่แล้วนะคุณวิภาก็ตรวจสอบเช็คให้คุณแม่อีกทีนึงก็ตามนั้นได้เลยนะคะโอเคชัดเจนอันนี้เป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆด้วยเนาะว่าตัวเนี้ยดอกเบี้ยที่ถูกหักไปอ่ะก็ลองมาคำนวณหรอจะมีโอกาสที่จะได้คืนในส่วนนี้ได้นะถ้าฐานภาษีเราไม่สูงนะคะโอเคต่อเนื่องอีกท่านนึงคุณอมรนี่มีประเด็นเรื่องของหนี้นะคะแล้วก็น่าจะกำลังเดือดร้อนเลยค่ะโค้ชคุณอมรบอกว่าโดนบังคับคดีอายัดเงินเดือนสามารถทำอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะไกล่เกลี่ยและถอนอายัดคือปัจจุบันในถูกอายัดไปเดือนนึงแล้วกำลังจะยื่นสมัครโครงการแซมนะคะเพื่อรวมหนี้ซึ่งจะทำให้ยอดผ่อนต่อเดือนน้อยลงกว่ายอดที่ถูกหักบังคับคดีก็น่าจะพอหมุนได้บ้างถ้าสมมติเข้าแซมได้เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าคุณอมรบอกว่าเพิ่งมาทราบว่าถ้าถูกอายัดเงินเดือนจะเข้าโครงการแซมไม่ได้ก็เลยต้องขอแนะนำเพิ่มเติมขอคำแนะนำนะคะว่าอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีถ้าผมโดนอายัดต่อไปก็คือจะเดือดร้อนแล้วนะคะเพราะนี่ก็โดนอายัดไปแล้วเดือนนึงอะไรเงี้ยเขากำลังพยายามหาทางอยู่ค่ะขอคำแนะนำค่ะโค้ชคะ
19: ก่อนตอบคำถามนี้ขอดุหน่อยได้ไหมฮะ
17: ผิดทางอะไรใช่ไหมคะดุได้เลยค่ะเผื่อท่านอื่นด้วย
19: คือมันจะถูกอายัดเงินเดือนได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ไปศาลนะครับตามนัดนะฮะและถ้าคุณไปศาลตามนัดคุณก็จะไปเจรจาการผ่อนชำระกับเขาได้เป็นครั้งสุดท้ายแต่คุณไม่ไปพอคุณไม่ไปเนี่ยเขาก็ต้องบังคับเพราะว่าเขาก็อยากได้เงินของเขาคืนนะตัวนี้นะครับเพราะในพวกที่เตรียมจะบิดระวังกันไว้นะนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรไปตามนัดแล้วเรื่องนี้จะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นขอคุยเรื่องนี้ก่อนให้ทุกคนรู้ไว้หน่อยนะว่าถ้าเราไปตามที่หมายศาลเรียกมาเรามีโอกาสที่จะเข้าไปคุยเจรจานะครับแล้วก็ขอเงื่อนไขการผ่อนชำระที่มันไม่โหดร้ายจนเกินไปอ่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการอายัดคือถ้าเราไม่ไปพวกเขาไม่ไปพวกเขาเช็คประกันสังคมนะว่าเรามีชื่อในประกันสังคมแต่ว่าเราทำงานประจำอยู่เช็คไปที่บริษัทของคุณแล้วขออายัดเงินเดือนซึ่งปกติเนี่ยเขาจะอายัด30%นะแล้วก็ต้องเหลือเงินไว้กินเนี่ย20,000โดยหลักนะฮะยกตัวอย่างเช่นคุณเงินเดือน30,000 30% คือ9,000เขาก็อายัด9,000นะ
17: คร
19: ับแล้วก็ส่วนที่เหลือยังเหลือ21,000อ่ะก็พอคุณก็เอาไปกินถูกไหมแต่มันมีปัญหาไงว่าหลายๆคนที่เป็นหนี้อยู่ตอนนี้เพราะมันมีหนี้ตัวอื่นอยู่ด้วย
17: ใช่ถึงจะ20,000ก็ถึงจะมีเหลือก็ยังไม่พอกินอยู่ใช่ไหมคะหลายๆคน
19: ใช่ยังไม่แค่30,000ใช่ไหมบิว30%คือ9,000ใช่ไหมครับแล้วเราเหลือกิน21,000นี่คือความคิดของเจ้าหนี้ไงก็ฉันอายัดเธอมาแค่ 9,000 เธอก็เหลือ 21,000 เอาไว้กินไงแต่ไม่ใช่เราไม่พอ
17: ฉันมีหนี้อื่นอีก
19: ถ้าคุณไปศาลเนี่ยคุณไปเจรจาได้นะปีแรกผมขอเดือนละ 3,000 ก่อนได้ไหมครับ
17: ข้อมูลให้เขาเนาะว่าเรายังมีอย่างอื่นม
19: ีภาระอื่นใช่เนี่ยถึงบอกว่าน่าตีไว้ล่ะใช่ไหมพูดแล้วเหมือนดุเลยแต่ว่าก็เรื่องจริงอ่ะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยครับไม่ใช่แบบจะมาชิ่งไปก่อนข้อหาเราไม่เจอหรอกไม่เจอได้ไงทำไมเป็นงานประจำนะฝากไปสองเรื่องด้วยบอกว่าเพราะถ้ามีทรัพย์สินเขาก็อายัดทรัพย์สินมาขายทอดตลาดชำระหนี้ได้ส่วนพวกที่คิดจะปิดเขาบอกว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรอยู่แล้วไม่กลัว10 ปีเต็มนะฮะที่คุณไม่มีสิทธิ์มีทรัพย์สินเนาะแล้วถามว่าเวลาเดินไปข้างหน้า10 ปีอ่ะนะชีวิตมันจะเคลื่อนยังไงเนี่ยซึ่งคนหนุ่มก็ดักไว้อีกก็จะมีคนบอกว่าก็ใส่ไว้ในชื่อแฟนใส่ไว้ในชื่ออะไร
17: โอนในชื่อคนอื่น
19: แบบใจร้ายไห
17: ม
19: แบบใจร้ายไหมบิว20 ปี21 ปีของการทำงานตรงนี้คุณเป็นยังไงแฟนคุณก็พอๆกันนะครับการเงิน
17: อ
19: ่ะจะมีเหรอครับโอ้ยฝั่งหนึ่งการเงินเละอีกฝั่งหนึ่งการเงินดีเด่นไม่มีแล้วครับมันก็เรียกคู่ชีวิตเลยคู่ชีวิต
17: ค่ะลงเรือลำเดียวกันเนาะมันโครงเพลงแล้วมันก็โครงเพลงไปหมดค่ะ
19: เป็น10 ปีครับชีวิตแย่นะมันโอเคที่ไหนนะอย่ามาคิดเรื่องบิดอะไรกันแต่ว่าสำหรับเคสนี้ยังพอมีทางแต่ว่าโอ้โหขึ้นอยู่กับความ ความกรุณาของทางเขาแล้วเนี่ยคือพอเราไม่ไปตามกติกาเราก็จะเป็นรองนิดนึงก็สามารถยื่นคำร้องขอลดอายัดเงินเดือนได้ฮะนะครับไปที่ก็สำนักงานบังคับคดีเนาะที่ออกหนังสืออายัดนะครับนะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีหนังสือส่งให้มันมาที่นายจ้างเราอยู่แล้วเวลาขออายัดนะครับแล้วก็ไปทำเรื่องขอลดอายัดนะฮะว่าเราติดปัญหาจริงๆค่าใช้จ่ายเราสูงคุณอาจจะทำตัวเลขแล้วรับรายจ่ายไปนะครับให้คุยกับเขาหน่อยนะฮะเพราะฉันก็ยังพอทำได้แต่ว่าเนาะแหมก็พอทำได้นะฮะแต่ว่าก็ลองดูนะ
17: ว่าจะได้ไหมลดจำนวนใช่ไหมคะแต่จะบอกว่าขอแบบไม่อายัดช่วงหนึ่งเลยอันนี้มีโอกาสไหมคะแบบไม่อายัดเลย 30% หรือขอจะลดจำนวนอีกก็ดีแล้วถ้าได้ลดจำนวนก็น่าจะดีแล้ว
19: โอ้ส่วนใหญ่จะเป็นลดจำนวนเลยครับซึ่งจะต้องแสดงความจำเป็นนะของการขอลดเงินอายัดนะเช่นมีค่าใช้จ่ายเรื่องบุตรกี่บาทมีค่าผ่อนบ้านกี่บาทมีน้ำไฟเท่าไหร่นะแล้วก็ต้องระบุด้วยว่าขอลดเหลือเท่าไหร่แนบสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนเอกสารค่าจ่ายที่เกี่ยวข้องมาด้วย
17: นะค่ะต้องมีหลักฐานด้วยนะประกอบ
19: ใช่คือเนี่ยพอมันลามมาถึงตรงนี้มันก็จะเหนื่อยไงนะฮ
17: ะ
19: แล้วก็ในส่วนของตัวที่เราสมัครกับแซมไว้อันนี้ก็ยังไม่ต้องไปถอนอะไรเขาอะฮะเพราะว่าม
17: ีโอกาสได้ไหมคะ
19: พี่ดาวว่ามีหลายตัวครับคนมาถึงแซมเนี่ยนี่ผมคุยกับตอนแรกผมคุยกับผู้บริหารแซมเลยว่าไม่มีหรอกวิวมีบัตรหนึ่งใบแล้วเข้าแซมอ่ะ
17: ค่ะ
19: เพราะงั้นถ้าใบนี้ถูกอายัดก็คุณก็ไม่ต้องถอนอันอื่นอยู่อันนี้อาจจะลดอายัดได้หรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันใช่ไหมแต่ว่าคุณอาจจะมีรายการอื่นๆนะคุณก็ไม่ต้องไปถอนหรอกอันนี้พูดแบบดูเนี่ยไปปรามาสเขาสักนิดหนึ่งดูใจร้ายสักนิดหนึ่งแต่ก็พูดเรื่องจริงเพราะว่าน้อยมากครับที่จะไปเข้าแซมด้วยบัตรหนึ่งใบ
17: เพราะว่าเขาใช้จริงๆเขาก็ใช้คำมาว่าเขาก็ใช้คำว่ารวมหนี้เหมือนกันนะพอบิวว่าเขาก็คงมีหลายใบจริงๆเขาก็บอกว่ากำลังยื่นสมัครแซมเพื่อรวมหนี้ค่ะ
19: ได้คือเดี๋ยวแฟนเขาดูเองนะฮะว่าคุณยื่นไป4ใบก็อาจจะได้3ใบออกต่ำมันก็ยังดีไงเขาลดดอกเบี้ยให้นะแซมเนี่ยจากบัตรเครดิต16สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกองทุนสด 25% เขาจะลดเหลือ 3-5% นะ
17: ค
19: ่
17: ะ
19: แล้วก็ยืดระยะเวลาผ่อนได้ยาว10ปีโปะได้เมื่อพร้อมนะฮะก็ถือว่าเป็นไม้สุดท้ายโหนที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะนะฮ
17: ะ
19: แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะฝากทุกคนจริงๆรอบนี้นะครับถ้ามีอายงอายัดไม่มีหมายศาลมากรุณาไป
17: ก่อน
19: ถ้าคุณไม่ไปเขาก็หลักฐานการยืมก็มีหลักฐานการไม่คืนเลยก็มีเขาก็จัดการเราได้ทันทีนะฮะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะพี่
17: โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นฝากไปถึงทุกคนถ้ามีหมายสารหรือมีใดๆให้ไปอย่านิ่งเงียบไปเฉยๆไปเจรจาไปคุยไปต่อรองเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอมาคุยกันปลายทางเนี่ยมันก็จะยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเคสของคุณอมรตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือไปยื่นคำร้องเนาะทำเรื่องขอลดอายัดลดจำนวนเปอร์เซ็นต์ลงถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็หลักฐานเหตุผลต่างๆว่าทำไมเราถึงไม่ไหวเราไหวที่เท่าไหร่ก็นำไปประกอบด้วยส่วนเรื่องแซมก็ยื่นไปแล้วก็ยื่นแล้วก็เดี๋ยวรอดูแซมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะก็มีโอกาสแต่ว่าอาจจะได้ไม่ครบถูกก้อนทุกใบของหนี้โอเคค่ะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นกรณีศึกษาให้กับท่านอื่นๆด้วยนะที่คิดว่ามีประเด็นแล้วจะไม่ไปอย่างที่โค้ชบอกเมื่อสักครู่นะอันนี้ประเด็นมันเกิดมาจากไม่ไปศาลอย่างวันนี้ปัญหามันจะมากกว่าเดิมค
19: ่
17: ะ
19: ใช่ๆพอมันมีปัญหามาเนอะไอการที่มันมีใหม่นี่มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราครับทำให้มันถูกทำให้มันเรียบร้อยมันก็ง่ายครับ
17: โอเคอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาเป็นข้อมูลนะให้กับท่านอื่นๆด้วยนะคะมาอีกท่านหนึ่งประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะคุณวีอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของหนี้สินเหมือนกันนะของเพื่อน คุณวีเขาบอกว่าขอสอบถามเลยค่ะคือเพื่อนเนี่ยเป็นหนี้สินเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่าก็อยู่ในกระบวนการจะถูกฟ้องเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ไกลเกี่ยกันต่างๆนานายอดรวมที่ชำระเนี่ยน่าจะต้นรวมดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ 500,000 กว่านะคะก็ไกลเกี่ยยืดเยื้อกันมาทยอยผ่อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะสุดท้ายเจ้าหนี้ก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าปิดด้วยเงินก้อนนะ103ประมาณ 130,000 กว่าบาทเนี่ยจากเงิน 500,000 กว่าเนี่ยนะคะจะปิดจบเลยนะคะสรุปว่าเพื่อนก็กัดฟันหาเงินมาโปะจนจบจริงๆแต่ไม่ได้บอกนะว่าเอาปิดจบยังไงเนี่ยนะแต่ปิดจบปรากฏว่าคุณวีเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ยยอดต่างกันมากเลยนะคะจาก 500,000 กว่าแล้ว 103,000 เนี่ยนะคะเป็นเพราะอะไรอยากทราบจริงๆค่ะอันนี้คือส่วนของดอกเบี้ยหรือเปล่าที่เจ้าหนี้เขาสามารถลดไปได้เยอะเลยถ้าเราเอาเงินก้อนไปโปะอะไรเงี้ยค่ะ
19: อ๋อ
17: โอเคค่ะ
19: คือปิดด้วยเงินก้อนหรือแฮคคัทเนี่ยที่เจ้าหนี้เขายอมลดหนี้ให้อ่ะก็คือถ้าเป็นภาษาง่ายคือเขาอยากจะจบเรื่องครับเขาอยากจะจบเรื่องนะฮะก็ส่วนที่มันลดได้จริงๆเนี่ยมันก็คือ1ดอกเบี้ยที่สะสมมาดอกเบี้ยผิดนัดนะดอกเบี้ยดอกเบี้ยสะสมหรือเราเรียกว่าดอกเบี้ยปกติอ่ะพอเราเป็นหนี้เขาก็ต้องคิดดอกเบี้ยใช่มั้ยครับแล้วไม่ได้จ่ายนะที่ดอกเบี้ยนั้นก็ค้างสะสมเป็นก้อนใหญ่
17: สะสมมา
19: 2คือผิดนัดชําระเมื่อไหร่เขาก็คิดดอกเบี้ยปรับอีกนะค่าติดตามทวงถามหรือค่าใช้จ่ายทางตัวคดีที่เขาฟ้องร้องเราเนี่ยพวกนี้เขาจะหักออกเพื่อจะได้จบให้มันเร็วๆนะหรือบางทีอาจจะกินไปถึงเงินต้นบางส่วนด้วยลดเงินต้นให้บางส่วนด้วยว่าจะได้จบนะไม่ใช่ดอกเบี้ยอย่างเดียวมันต้องจ่ายอย่างบอกอย่างที่บอกดอกเบี้ยปกติดอกเบี้ยติดชำระชำระค่าไต่ตามตรงถามค่าดำเนินการคดีค่าดำเนินความอะไรแล้วก็
17: อันนี้เหมาเข่งเลยนะเหมาเข่งลดให้กับบทเลยก็บางเจ้าอาจจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะ
19: คือทำไมเขาทำแบบนี้เพราะว่ามันก็หนึ่งเร็วดีฮะแสนเมื่อกี้นะแสนสามใช่ไหมจบเรื่องกัน
17: แสนสามจาก500,000กว่าเออส่วนต่างเยอะอยู่นะ
19: ก็ยกนู่นให้แล้วก็ได้จบนะเทียบกับต้องรอเพื่อนคุณผ่อน
17: อ
19: ่ะอีกหลายปีแล้วก็ไม่รู้จะได้พบหรือเปล่าซึ่งคู่ระบบผ่อนไปอีกหลายปีครับบิวมันหยุดเมื่อไหร่ก็ได้นะถูกไหมมันหยุดจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะในอีกมุมนึงก็คือถ้าเราเป็นหนี้เสียมานานแล้วอะครับเจ้าหนี้เขาอาจจะตั้งสำรองหรือว่าตัดหนี้ทางบัญชีไปเรียบร้อยแล้วบางส่วนหรืออะไรเงี้ยก็ได้กลับมาหน่อยนะฮะนะครับหรือไม่ก็หนี้เนี้ยมันอาจจะถูกขายให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่ายอดหนี้นะแล้วทีนี้ไอ้พวกบริษัทบริหารสินทรัพย์ก็จะในนามของธนาคารนั้นก็จะติดต่อเรามาเพื่อจะให้ส่วนลดซึ่งจริงๆแล้วเขาซื้อไปถูกกว่านั้น
17: ค่ะ
19: นะฮะก็นั่นแหละฮะมันก็มีหลากหลายประเด็นครับซึ่งก็ทำให้คนที่จ่ายดีจ่ายตรงรู้สึกผิดหวัง
17: ใช่ใช่บางคนบอกโอ้โหลดได้ขนาดนี้เลยเนาะอย่างนั้นฉันปล่อยให้มีอย่างนี้บ้างแล้วเดี๋ยวมาควบจบเหมาเข่งลดให้ฉันดีกว่าเอาไปคิดว่ามีหลายคนคิดแบบนี้นะไม่แน่ใจว่าท่านนี้ถามแบบคิดถามแบบนี้พอคิดแบบนี้หรือเปล่า
19: คือถ้าท่านเป็นคนจ่ายไหวจ่ายได้ก็จ่ายเถอะแล้วก็ปรับเคลียร์นี่ให้มันหมดไปดีอยู่แล้วเครดิตที่ดีเนี่ยมันยืนยาวมันคือโอกาสมันคือหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะ
17: ค่ะ
19: แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านมีหนี้แบบโอ้เลอะเทอะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นคือเขาเป็นหนี้เสียไปแล้วไงน
17: ะ
19: คุณไม่ได้เป็นหนี้เสียคุณจะมาเป็นหนี้เสียทำไมล่ะใช่ไหมฮะยังไงคนที่จ่ายหนี้ได้จ่ายหนี้ตรงอุ้ยความสุขในชีวิตมันดีกว่าอยู่แล้วถ้าจ่ายไหวอะใช่ไหม
17: ใช่
19: จ่ายหนี้ตรง
17: เพราะฉะนั้นก็ค่ะเราดีอยู่แล้วทำดีอยู่แล้วก็ทำดีต่อไปเนาะไม่เป็นไรเพราะว่าการรักษาเครดิตก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าอ่ะก็เห็นสำหรับคนที่สู้ไก่เกียร์คุยเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมก็มีการลดเหมาเข่งถ้ากัดฟันไปจนปลายทางก็มีทางออกสำหรับคนที่เป็นหนี้เหมือนกันอ่ะมันก็ได้เห็นสองมุมเนาะสองภาพใช่ไหมคะค่ะโอเค
19: ได้ครับก็สบายสบายดีแล้วเราทำอะไรให้ดีดีกว่าครับนะอย่าไปมองอะไรเล็กน้อยเช่นนี้ครับ
17: โอเค คอ่ะชัดเจนนะคะนี่เป็น4คำถามที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชมากๆนะคะเราตอบกันเรียบร้อยนะอาจจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยเดี๋ยวยกยอดไปในวันถัดไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะโค้ชคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะคะ

0: ่ะ
1: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
2: ์คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ์
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
8: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ
0: ์กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันก่อนนะคะเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงเป็นอย่างไรบ้างนะคะเซตอินเด็กซ์นะจากบวกขึ้นไปนะคะขึ้นไปแตะที่1631จุดนะตอนนี้ก็เจอแรงขายออกมานะคะแต่เซตก็ยังพยายามที่จะประคองตัวบวกอยู่นะคะตอนนี้บวกอยู่ไม่ถึง1จุดนะคะ 1622.54 จุดค่ะบวกอยู่ 0.64 จุดรวมกันซื้อขายก็คึกคักนะเกือบครบ1ชั่วโมงนั้นเกือบ 30,000 ล้านแล้วนะคะ 30,000 เรียบร้อยแล้วตอนนี้ 30,48ล้านบาทนะคะส่วนตลาดอื่นๆวันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าคละเคล้ากันนะคะทางฝ้าของเกาหลีใต้ตอนนี้เรียลไทม์ลบอยู่ 1.07% สำหรับดัชนีคอชปีนะคะนิกเกอิ225ญี่ปุ่นลบอยู่ 0.41% 260จุดหางเสียงที่ฮ่องกงลงอยู่ 0.5% 128จุดส่วนใหญ่จะแดงนะคะแล้วก็เวียดนามเวียนอินเด็กซ์เขียวอยู่บวกอยู่7จุดนะคะ 1,770 จุดบวกอยู่ 0.45% นี่เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะส่วนภาพของทองคำวันนี้ก็ราคาขายออกนะคะทองแท่ง 64,000 บาทขายออก 64,200 บาทรับซื้อ 64,000 บาทนะคะแล้วก็ทองรูปพรรณขาย

0: อยู่ที่ 65,000 บาทนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานก็ราคาบวกมาบาทละ150บาทจะเห็นเลยว่าทองก็ยังทรงๆอยู่แถวนี้นะคะปิดท้ายมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะใครที่ชอบออมนะคะออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียนพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะสำหรับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาการฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้ววันนี้นะคะจนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่สนใจก็ติดต่อได้เลยนะที่ชื่นชอบในเรื่องของการออมเงินนะคะปิดท้ายกิจกรรมดีๆของเป็นความคิดของเรานะคะเป็นกิจกรรมสุดว้าวค่ะกับ CEO Vision Business Trip นะคะจะพาไปเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะคะจะพาไปดูงานแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นนะชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนนะคะให้คุณเห็นอนาคตก่อนใครค่ะทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำนะคะคือการเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกนะคะสัมผัสสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงค่ะเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและก็องค์กรของคุณได้นะคะนอกจากนี้ค่ะจะพาเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนนะคะที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนนะคะหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบแล้วก็เรียนรู้มนุษย์นะคะเพื่อที่จะนำไปใช้งานทั้งในโรงพยาบาลธุรกิจบริการนะคะแล้วก็ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีExclusive Talk ด้วยนะคะเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ที่เมืองชิงเต่านะคะ Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกนะคะและที่สำคัญก็ไม่พลาดที่จะพาไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับมนต์เสน่ห์แห่งทะเลนะคะชมวิวชายฝั่งที่สวยงามนะคะแล้วก็ชิมอาหารทะเลสดๆพร้อมกับ Lobster นะคะเป่าฮื้อสัมผัสวัฒนธรรมโบราณนะคะกว่า 1,400 ปีจะพาไปสัมผัสว่าทำไมที่นี่จึงเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะคะคลื่นความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตแล้วก็อดีตอันน่าหลงไหลนะคะซึ่งรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะคะเดินทางเข้าช่องฟาสต์แท็กค่ะแล้วก็อาหารครบทุกมื้อนะคะใครที่สนใจก็สามารถขอโปรแกรมทัวร์นะคะแล้วก็จองได้เลยที่ LINE ค่ะthinkingradio นะคะ @thinkingradio มีแอดข้างหน้านะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปก็ได้ค่ะที่หมายเลข0944803066นะคะ0944803066นะคะสำหรับกิจกรรม CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะ20ถึง26กันยายนนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจย้ำว่าใครสนใจต้องรีบนะเพราะว่ามีเพียงแค่30ที่นั่งเท่านั้นนะคะเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังคะสอนรู้ใช้เข้าใจเงินเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะพรุ่งนี้พร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองแล้วแขกรับเชิญนะจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามทันกันค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดโฉม6มือปืนถล่มตำรวจตากใบผลีชีพ2นายพบเชื่อมโยงยิงจุดตรวจบูเกะซามีคาบอมเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการกดดันไล่ล่า6คนร้ายใช้อาวุธปืน M16 ยิงถล่มตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบผลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายกลางสวนปาล์มบ้านบึงฉลามตำบลไพรวันล่าสุดแกะรอยพบพยานหลักฐานและปลอกกระสุนปืนตกเกลื่อนกว่า40ปลอกพร้อมเปิดเผยโฉมหน้า3ใน6ผู้ก่อเหตุพบเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่เคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาร์บอมสภ.ตันหยงคาดหลังเกิดเหตุพากันลงเรือซุกตัวกบดานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วขณะที่กองกำลัง3ฝ่ายยังคงตรึงกำลังปิดล้อมรอบสวนปาล์มต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านโดยตลอดคืนที่ผ่านมาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อวางแนวทางติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับการสั่งการให้ถอนกำลังออกไปทำการปิดล้อมตรวจคนนอกพื้นที่ในเขตอำเภอเจาะไอร้องและอำเภอจะแนะอย่างเร่งด่วนประสานสกมช.ตรวจสอบปมข้อมูลทะเบียนรถหลุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายนิติกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์แจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกและพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถระบุได้รับเรื่องแล้วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ให้ช่วยดูแล้วโดยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงทางนี้ภาพที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลยังมีรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถโรลส์รอยซ์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยดังกระบี่เตรียมฟ้องศาลปกครองสอบบรรจุตำรวจใน10ผ่านแต่ไม่ผ่านการตรวจโรคพบแพทย์วินิจฉัยอาการป่วยไม่ตรงกันนายประวิศรีจันทร์พ่อของนายวุฒิชัยศรีจันทร์นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยวิทยาเขตกระบี่พร้อมที่ปรึกษาด้านกฎหมายรวบรวมหลักฐานไปรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลกระบี่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกระบี่เป็นผลการตรวจโรคเกี่ยวกับปอดระบุตรงกันว่าเป็นปกติเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองจังหวัดกระบี่กรณีผลตรวจร่างกายในวุฒิชัยผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนใน10ตำรวจพ.ศ. 2568โดยสมัครสอบสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผลสอบข้อเขียนติด1ใน100คนจากจำนวน400คนที่รับจากนั้นทำการสอบร่างกายวิ่งว่ายน้ำสอบสัมภาษณ์จิตวิทยาผ่านทุกขั้นตอนจนมาถึงผลการตรวจโรคโรงพยาบาลตำรวจแพทย์ระบุว่าป่วยเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อสร้างความกังวลใจแก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมากเนื่องจากลูกชายเป็นนักกีฬาจึงเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ผลการตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคปอดผิดปกติจึงนำใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลสิริราชเข้ายื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดการสอบผลการอุทธรณ์ไม่ผ่านให้เหตุผลว่าต้องยึดผลการตรวจสอบร่างกายของโรงพยาบาลตำรวจเป็นหลักเชื่อผลการตรวจของโรงพยาบาลตำรวจอาจมีความผิดพลาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะวันนี้วันอังคารค่ะวันอังคารที่วันนี้เท่าไหร
1: ่
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: วันที่4ไม่ใช่4ใช่ไหม
1: ค่ะ4
0: ค่ะ4สิงหาคม2569ค่ะอลิสราปริศวัตรหรือโบค่ะวันนี้อยู่กับนุ้ยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์นะคะก็ทุกๆวันอังคารเนาะเราก็มาประจำการที่รายการ Modern Market นะคะรายการตลาดนัดของเราซึ่งในช่วงแรกนี่คือเราก็ยิงจิงเกิลช่วงเข้ารายการไปเรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมเลยเราอยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านเนี่ยโทรกันเข้ามาเพื่อที่จะเรียกง่ายๆว่าขายสินค้าและบริการของท่านนะคะแบบฟรีๆเลย2นาทีนี้ถือว่าเป็นนาทีที่แบบสเปเชียลมากๆเลยนะ
0: เป็น2นาทีทองที่อยากให้ทุกคนเนาะมาฝากร้านกันแล้วกันโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเป็นช่วงที่อาจจะไม่ค่อยคล่องตัวนักเนาะในการจะไปหาช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของตัวเองก็อาจจะยากนิดนึง
1: ค่ะเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะในการที่จะอยากช่วยผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือว่าผู้ประกอบการใหญ่ๆพวกแบรนด์สินค้าต่างๆหรือว่าจะเป็น SME รายย่อยที่เพิ่งจะเปิดกิจการใหม่หรือว่าอาจจะยังไม่ค่อยทำประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการตลาดมากนักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเล็กๆเนาะให้ท่านได้โฆษณาสินค้าของท่านฟรีๆ2นาทีนี้เลยเราไม่ใช่แค่ออกทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 นะคะเรายังออกทางออนไลน์ด้วยนะคะเราจะออกหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage FM 96.5 หรือว่าจะเป็นช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio อันนี้ก็คือเราออกอากาศควบคู่ไปเลยเรียกว่าท่านนี่โทรมาสายเดียวนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเลยแล้วก็ใครที่สนใจนะคะก็โทรมาได้ง่ายๆที่เบอร์02-248-165702-248-1657นะคะ2นาทีนี้โทรเข้ามาได้เลยเราเปิดแค่ช่วงแรกช่วงเดียวนะคะ
0: ค่ะก็โทรกันมาเลยเนาะหรือว่าถ้าใครไม่อยากโทรอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าอยากประชาสัมพันธ์ก็สามารถส่งข้อความทักไลน์ที่ไลน์แอดก็ได้ค่ะที่ไลน์แอด thinking radio ค่ะแอดสายข้างหน้าแล้วก็ thinking radio ก็แอดเราเข้ามาแล้วก็ส่งข้อมูลก็มาได้เหมือนกันก็คือชื่อและตัวของสินค้าหรือบริการที่อยากจะประชาสัมพันธ์แล้วอยากให้เราพูดแทนก็สามารถพิมพ์ข้อความมาได้เลยว่าให้เราพูดแทนแบบไหนยังไงบ้างก็อาจจะไม่อยากโชว์เสียงอ่ะอยากให้พวกเราพูดแทนเพราะว่าน่าจะมีความคล่องมากกว่าก็สามารถส่งมาได้ที่ LINE @thinking radio หรือว่าจะคอมเมนต์มาใต้ Facebook กับ YouTube เราก็ได้เหมือนกันนะคะก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นอีก2ช่องทางเพิ่มเติม3ช่องทางในการเพิ่มเติมด้วยถ้าเกิดว่าอาจจะอายพูดไม่เก่งแต่ว่าอยากโปรโมท
1: ก็ในระหว่างที่เรารอสายจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะพี่โบก็มีข่าวดีมาแจ้งก่อนใช่ไหมคะอย่างแรกเลย
0: ใช่ก็เป็นข่าวดีจากออมสินนี่แหละค่ะลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงค่ะด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีค่ะซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลค่ะพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนค่ะในวันที่1และ16ของทุกๆเดือนเลยซื้อหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปค่ะการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆค่ะไม่ต้องเสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินเนี่ยเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีค่ะซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะคะหรือจะกดซื้อด้วยตัวเองก็ได้ทางแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะหรือเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตก็ฝากกันไว้ใครที่ชอบการออมนะอันนี้เขาการันตีเลยว่ารางวัลเนี่ย ขั้นต่ำ480บาทได้ทุกเดือนแน่ๆ
1: ค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีห้ามพลาดนะคะสำหรับแคมเปญ นี้เนา
0: ะ
1: แล้วก็ย้ำเบอร์อีกสักหนึ่งรอบก็แล้วกันใครที่จะโทรมาค้าสินค้าและบริการของท่านหรือว่าจะเป็นแนะนำก็ได้นะคะอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่นะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายก็ถึงก็ทอดก็ได้
0: ได
1: ้
0: หมดเลย อย่างช่วงแบบสัปดาห์ที่ผ่านๆมาก็มีเนาะที่แบบขายกล้วยอ่าเงี้ยขายผมย้ายได้หมดเลยค่ะคือ
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามีสินค้าหรือบริการเนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยว่าอยู่ที่ไหนยังไงไม่มีหน้าร้านมีแต่ออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ค่ะก็02-248-1657นะคะโทรเข้ามาได้เลย
0: อืมก็ระหว่างรอทั้งรอที่จะมีสายโทรเข้ามาแล้วก็รอทางออนไลน์ขออนุญาตอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วกันค่ะเป็นกิจกรรมของเพื่อนบ้านเรานะคะเป็นกิจกรรมMCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเป็นถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเนี่ยเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางคนแทบจะตามไม่ทันค่ะหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะคะรุ่นนี้เขาจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มค่ะตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวาคม2569นี่แหละ จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะมารวมตัวกันอยู่ที่หลักสูตรนี้ค่ะก
1: ็
0: รวมไปถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับการนำธุรกิจไปสู่ตลาดในอาเซียนด้วยนะคะก็มีทั้งเรื่องของการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AICO ด้วยนะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงลึกด้วยถ้าจะอบรมเขาก็อบรมสถานที่ก็คือที่ CW Tower รัชดานี่แหละนะ
1: คะ
0: ก็ค่าลงทะเบียนเนี่ยเขามีค่าใช้จ่าย 59,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมค่ะสามารถโทรไปได้ที่0944803076 0944803034หรือว่า0943966649เขารับจำนวนจำกัดนะคะรีบเลยตอนนี้ใครที่อยากจะไปเจาะตลาดอาเซียนเนี่ยก็รีบเลยค่ะ
1: ค่ะก็ CEO ท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยว
0: ที่เราก็มีเหมือนกันอันนี้ของเราเอง
1: ของเราเองใช่แล้วก็ต้องถือว่าได้ความรู้ได้อะไรเยอะมากๆเลยสำหรับทริปนี้ถ้าเกิดว่าท่านตัดสินใจมากับเรานะคะสำหรับกิจกรรม CEO Vision Business Tripนะคะเราจะพาท่านเนี่ยไปเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าค่ะซึ่งต้องบอกว่าคลื่นความคิดของเรานี่จัดกิจกรรมแบบนี้นี่ต้องว้าวแน่นอนนะคะนอกจากที่จะพาไปเจาะนวัตกรรมสัมผัสเกี่ยวกับวัฒนธรรมชิงเต่าแล้วเนี่ยนะคะก็จะพาไปดูงานแล้วก็ไปสร้างคอนเนคชันที่ชิงเต่ากันด้วยนะคะถือว่าชิงเต่าเนี่ยเป็นเมืองของนวัตกรรมนะแล้วก็เป็นประตูไปสู่โลก AI ของจีนค่ะคุณจะได้เห็นความ AI ความล้ำอนาคตที่ AI ของจีนเนี่ยเขาแบบล้ำไปขนาดไหนแล้วนะคะก่อนใครแน่นอนนะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะก็จะได้รับประสบการณ์แบบสุด Exclusive เลยนะคะก็คือการได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense นะคะซึ่ง Hisense เนี่ยเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกเลยคุณจะได้ไปสัมผัสกับความสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงนะคะได้ไปเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการที่จะสามารถนำเอากลับมาพัฒนาธุรกิจของตัวเองแล้วก็องค์กรของตัวเองได้นะคะแล้วก็จะพาไปเข้าชมหุ่นยนต์ที่ต้องบอกว่าเป็นที่สุดของจีเลยที่นี่เนี่ยก็คือศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์อันว่าอะไรนะคะเนี่ย
0: Humanoid
1: ค่ะเป็นภาษาอะไร
0: ภาษาอังกฤษนี่แหละ
1: ภาษาอังกฤษนะ
0: ใช่ Humanoid ก็คือเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่เสมือนคนจริงๆค่ะคือสามารถโต้ตอบได้สามารถพูดคุยได้คือถ้ายิ่งอย่างที่บอกว่าของเราก็เป็นผู้สูงอายุแล้วเนา
1: ะ
0: ทางจีนเขาก็เป็นสังคมผู้สูงอายุเหมือนกันฉะนั้นเขาก็เลยนี่แหละมีนวัตกรรมของหุ่นยนต
1: ์
0: ที่จะเอาหุ่นยนต์เนี่ยเป็นตัวแทนเสมือนเป็นเพื่อนกับผู้สูงวัยสามารถคุยโต้ตอบเตือนกินยาดูเรื่องของการหกล้มหกลุกก็สามารถที่จะ ดูแลตรงนี้ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นเหมือนมนุษย์คนนึงเลย
1: แล้วต้องบอกว่าที่นี่คือเขาเปิดเป็นที่แรกของจีนด้วยนะ
0: เราจะได้ไปเห็นที่แรกสถานที่แรกที่มีหุ่นยนต์แบบนวัตกรรมล้ำยุคแบบนี้เลยนะ
1: ใช่ในการที่จะดูแลผู้สูงอายุนี่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ทริปนี้ยังเป็นทริปที่มี Exclusive Talk ด้วยนะเราจะพาท่านนะคะไปคารวะท่านกงสุลใหญ่แล้วก็กงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่านะคะจะไปดินเนอร์ทอล์กกับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เมืองชิงเต่าด้วยกันไปฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกเลยว่าที่นั่นเนี่ยเขามีการค้าขายกันยังไงนะคะแล้วก็
0: ไม่ยากไม่ง่ายเลยนะที่แบบเราจะเข้าไปถึงพูดคุยแบบใกล้ชิดกับท่านกงสุลทั้งสองท่านได้เลยนะ
1: ค่ะแล้วก็จะพาไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์ของท้องทะเลด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการไปจุดชมวิวชายฝั่งที่ต้องบอกว่าสวยงามนะคะแล้วก็ที่นี่ไฮไลท์ก็คือการได้ไปกินอาหารทะเลแบบสดๆเลยเราจะเสิร์ฟกุ้ง lobster เลยทีเดียว
0: ใช่ได้ข่าวว่าแบบว่า lobster คนละตัวเลยนะ
1: โอ้ว้าวมากนะแล้วก็พาไปสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีด้วยของที่นี้ด้วยต้องบอกว่าท่านจะรู้ได้เลยว่าทำไมจีนนี่ต้องถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของโลกนะแล้วก็ปีอดีตที่ใหญ่นี่แน่นอน
0: จริงประวัติศาสตร์เขาค่อนข้างแบบยาวนานเนอะคือความยาวนานตั้งแต่โบราณเราอาจจะต้องคือเหมือนทริปเนี้ยเราจะได้ไปดูทั้งนวัตกรรมที่มันล้ำยุคล้ำหน้
1: า
0: และย้อนไปสู่ประวัติศาสตร์ของจีนที่มีความลึกล้ำด้วย 1,400 กว่าปีเนี่ยมันไม่ธรรมดานะ
1: ใช่นะคะก็อย่าพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับทริปนี้ค่ะมองเห็นอนาคตแล้วก็อดีตอันน่าหลงใหลของจีนนะคะแล้วก็เราจำกัดรับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะคะอยากที่จะให้เข้าแบบว่าเดินทางแบบเข้าช่อง Fast Track นะคะ
0: ใช่คือสะดวกไม่ต้องไปต่อแถว
1: ใช่แล้วก็อาหารนี้ครบทุกมื้อนะคะโรงแรมนี่ได้ยินมาว่า5ดาวเลย
0: 5ดาวตอนนี้5ดาวแล้วค่ะก็คือเขาเห็นว่ามันเป็นทริปที่แบบพิเศษจริงๆค่ะเลยจัดแบบที่แบบโรงแรม5ดาวให้เลยนะไม่ยิ่งหย่อนเลยทีเดียวแล้วก็ใครสนใจเนี่ยก็อยากที่จะให้ไปกันเราไปกันวันที่เท่าไหร่นะคุณนุ้ย
1: เราไปกันวันไหนล่ะ
0: 20ถึง26กันยายนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด20ถึง26กันยายนบางคนบอกว่า
1: 7วัน4คืน
0: บางคนบอกว่าหุยทั้งกันยานี่เพิ่งสิงหาเองเธอฉันจะต้องรีบสมัครขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ต้องรีบแล้วเพราะว่าปกติทริปแบบนี้นี่คือเราเต็มไวมากๆ
0: ใช่แล้วที่สำคัญค่ะถ้าสมัครช้าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินเพิ่
1: ม
0: เพราะช่วงนี้ยังมีเรื่องของสงครามอยู
1: ่
0: เรื่องของน้ำมันก็เป็นตัวแปรสำคัญค่
1: ะ
0: ถ้าเกิดช้าเนี่ยเรื่องของตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันก็จะอาจจะมีการปรับขึ้นฉะนั้นถ้าเร็วเราก็จะได้ราคานี้แหละค่ะราคาที่เรารับสมัครกันอยู่นี่เลย
1: ค่ะก็เดินทางวันที่20ถึง26กันยายนนี้แล้วนะคะ7วัน4คืนด้วยกันใครสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรแกรมอะไรเงี้ยนะได้ที่ LINE @thinking radio นะคะน่าสนใจ
0: thinking radio ก็มีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามที่ละเอียดกว่าเรา2คนแน่ๆเรา2คนก็จะทราบแค่ในเบื้องต้นเท่านี้แหละแต่ว่าถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยสอบถามไปเลยค่ะที่ LINE @thinking radio ค่ะน้องๆจะคอยรับแล้วก็ให้รายละเอียดอยู่แล้วตอนนี้ก
1: ็
0: มีคนทยอยมาค่อนข้างเยอะแล้วค่ะนุ้ย
1: มีคนสอบถามมาเยอะ
0: ใช่แต่อย่างที่บอกอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าไกลจังกันยายนเดี๋ยวค่อยสมัครก็ได้เนี่ยเผลอแป๊บเดียวเนี่ยเต็มนะคะอย่านิ่งนอนใจไปอย่าวางใจค่ะ
1: ใดๆก็คือทัก LINE @thinking radio มาก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าเวท่านสนใจจะได้คุยกันเพิ่มเติมให้ข้อมูลกันเพิ่มเติมกว่านี้ยิ่งขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใครที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรามีอุปกรณ์อันหนึ่งที่ต้องบอกว่าจะทำให้ท่านเนี่ยนะคะท่องเที่ยวหรือเดินทางได้อย่างสบายใจนะคะมันต้องเกี่ยวกันนิดนึง สำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นั่นก็คือกล้องวงจรปิดค่ะพี่โอค่ะไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่าออกมาทำงาน
0: สมัครมาที่ทริปนี้แล้วไปตั้ง7วันน่ะ
1: ใช่
0: แล้วบ้านฉันจะปลอดภัยไหม
1: ถูกต้องต้องถือว่ากล้องวงจรปิดนี่ตอนนี้นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลย
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ใช่จำเป็นจะต้องมีแล้วเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็เพื่อหลายอย่างความสบายใจด้วยนะคะและยิ่งบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือมีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเหมาะมากๆนะคะที่จะต้องมีแล้วก็ต้องบอกว่าแค่รุ่นที่นุ้ยจะมาแนะนำในวันนี้นะคะแค่มีเข้าไว้เนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยสำหรับมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะสามารถที่จะดูภาพโสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตาได้ยินเสียงได้เลยนะคะแล้วก็ง่ายๆก็คือผ่านแค่มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็กล้องนี่เขาให้ความละเอียดมาถึง8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าเลยความคมชัดก็ระดับ 4K USD เลยติดตั้งง่ายนะคะตั้งเองได้สบายสบายเลยแล้วก็ได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยเพราะว่าเขาทนแดดทนฝนค่ะแล้วก็เพิ่มเมมโมรี่การ์ดให้อีกนะคะ SD การ์ดเนี่ยสูงถึง128 GB นะคะแล้วก็บันทึกต่อเนื่องได้นาน30 วันเลยกล้องนี่ก็สามารถหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้ด้วย75องศานะคะแล้วก็สามารถที่จะตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยดูในที่มืดก็ได้นะดูกลางคืนได้เพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดนะคะเพื่อที่จะใช้ในการติดตั้งในที่มืดโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงค่ะควบคุมเจ้ากล้องตัวนี้ง่ายมากๆผ่านเพียงแค่แอปพลิเคชันในมือถือของเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราการันตีให้นะคะสินค้าอันนี้เนี่ยรับประกัน1ปีเต็มนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสุดๆค่ะของ Shop Mania นะคะซื้อ1แถม1ค่ะในเดือนนี้เท่านั้นนะคะในราคาเพียงแค่1,290 บาทค่ะเรียกได้ว่าซื้อไปครั้งเดียวนี่คุ้มติดได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเลยเพราะว่ามันจำเป็นหมดนะบางคนแบบว่าชะล่าใจติดแค่ในบ้านหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วหันกล้องไปนอกบ้านนี่ก็สำคัญมากๆ
0: ใช่เพราะไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าใครจะมาอยู่หน้าบ้านเราสังเกตการล่วงหน้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังเนี่ยมีซื้อครั้งเดียวแต่ได้สองตัวเลยใช
1: ่ไหมใช่ใช่ก็คือจำเป็นมากๆนะคะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายนิดเดียวเองค่ะเพียงแค่โทรมาที่02-114-3990 02-114-3990ก็ถือว่าเรื่องคุณภาพไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องรับประกันก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่า Mcord อสมทของเรานี่การันตีให้แล้วนะคะก็สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะโทรกันเข้ามาสั่งซื้อได้เลย
0: ก็นี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราอยากนำเสนอละกันมันต้องทุกบ้านต้องมีอ่ะอยากให้มีไว้ไม่ใช่แค่แบบว่าดูแลแค่ผู้สูงอายุแต่ว่ามันก็ดูแลบ้านความปลอดภัยต่างๆด้วยนะใครที่อยู่ในบ้านหรือแม้กระทั่งอย่างที่นุ้ยบอกคือสัตว์เลี้ยงก็สามารถแบบดูแลเขาได้ว่าเอ้ยวันๆเขาเดินไปไหนตัวไหนบ้างหรือเปล่าแอบออกไปนอกบ้านหรือเปล่าแบบนี้เนา
1: ะ
0: เพื่อความสบายใจของเราเองก็นำมาฝากไว้ใครสนใจก็ตามเบอร์นั้นเลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็5นาทีสุดท้ายนี้นะคะก็ยังสามารถโทรเข้ามา
0: ได้ขาย
1: ส
0: ิน
1: ค
0: ้า
1: และบริการของท่านได้วันนี้ค่อนข้างเงียบเหงานิดนึงนะคะ
0: ใช่อาจจะเหงาอยู่2คนนะคะ
1: โทรกันเข้ามาได้เลยที่02-248-1657นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเรารอรับสายอยู่ในช่วงเบรกแรกนี้เท่านั้นนะ
0: ก็ทูมินิทมาร์เก็ตยังเปิดอยู่ค่ะใครสนใจรีบโทรมาเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเรามักจะพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนาะ
1: อ
0: ันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่ารัฐบาลเขาก็ยืนยันอยู่ว่าเขายังต่ออายุให้กับผู้ถือบัตรเดิมนะให้สามารถใช้สิทธิ์ไปจนถึงเดือนกันยายนได้เดือนหน้ายังได้อยู่เดือนนี้เดือนหน้าได้อยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อให้กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วก็ทบทวนสิทธิ์แล้วเสร็จก่อนเนี่ยเนาะก็คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินค่ะก็ทางที่มีปลัดกระทรวงการคลังก็เป็นประธานเนี่ยก็มีความเห็นชอบให้มีการปรับการใช้วงเงินกู้จากเดิมที่กระทรวงการคลังเขาจัดสรรเงินกู้รองรับผู้มีรายได้น้อยอ่ะที่ถูกตัดสิทธิ์อะค่ะจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแล้วก็โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยให้สอดคล้องกับข้อมูลผู้ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันด้วยนะคะเพราะว่าเขามีการคัดกรองนะอย่างที่บอกเขาก็จะคัดออกมาให้เหลือรายชื่อที่มีความจริงๆอ่ะคือแบบว่าข้อมูลมันคือเป็นบุคคลที่แบบคนเป็นคนจนจริงๆเขาว่าอย่างนั้นนะ
1: สมควรได้รับการซัพพอร์ตจากรัฐบาล
0: ใช่ใช่
1: ตามเงื่อนไขสุดๆ
0: ใช่แล้วก็เขาบอกว่าทำให้วงเงินในการดำเนินงานของโครงการบรรเทาภาระค่าครองชีพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ลดลงค่ะจาก 175,000 ล้านบาทเนี่ยเหลือประมาณ 160,000 ล้านบาทค่ะก็ลดลงไปเลยนะถึง 15,000 ล้านบาทค่ะก็เขาบอกว่าความคืบหน้านะตอนนี้นะมีผู้ยื่นอุทธรณ์ด้วยนะคะเขาก็รอเรื่องการอุทธรณ์นี่แหละยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 3,994,000 คนค่ะจากจำนวนที่ถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดไป9ล้านกว่าคนเนี่ยม
1: ี
0: คนยื่นอุทธรณ์ไป3ล้านกว่าคนเกือบ4ล้านเลยอะ
1: และยังสามารถยื่นได้อีกถึงสิ้นเดือนนี้
0: ใช่ใช่ยังยื่นอุทธรณ์ได้อยู่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคนที่อาจจะไม่มีชื
1: ่
0: อย
1: ัง
0: สามารถใช้ได้อีก2เดือน
1: บางคนอาจจะรู้สึกว่าส่งหลักฐานส่งอะไรแบบนี้ไม่ครบอยากจะชี้แจงบางจุดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะหาหลักฐานแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ได
0: ้ต้องรีบเลยค่ะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้มันแป๊บเดียวนะบางคนอย่าวางใจค่ะก็นี่เลยกดคำร้องผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลย
1: ค่ะ
0: ไม่ยากไม่ยากค่ะลองดูนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแหละที่บอกว่าเราจะพูดเสม
1: อ
0: เรื่องของการมาตรการในการช่วยเหลือนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนี้ช่วงเนี้ยต้นเดือนแล้วใช
1: ่
0: ไหมเรื่องของใครช่วยไทยพลัสตอนนี้มาอีกแล้วหลายคนเริ่มจะแบบคึกคักช่วงนี้ต่อแถวรถไฟฟ้าใต้ดินก็จะคนเยอะนิดนึงอ่ะเพราะว่าคนก็จะใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันเยอะเลย
1: ค่ะก็มีอีกหนึ่งข่าวดีนะคะพี่โบต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลนี้เขาก็ออกหลากหลายมาตรการที่จะมาช่วยเหลือหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะเร
0: ื่
1: องนี้ก็เขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะสำหรับการที่จะไปลุยนะคะแก้ค่าไฟแพงค่ะต
0: ้
1: องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะลื้อนะคะแบบเดินหน้าเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นสัญญาของเอกชนที่ต้องบอกว่ามันก็เป็นข้อพิพาทหรือว่าเป็นข้อกังวลใจของประชาชนอยู่นะคะโดยรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณประกรณ์นินประพันธ์ค่ะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้นะคะว่าขนาดนี้เนี่ยนะคะทางคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการเตรียมพิจารณาประเด็นของค่าพร้อมจ่ายนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นต้นทุนของค่าไฟล่าสุดเลยนะคะของคณะทำงานเนี่ยเขาก็กำลังพิจารณามาตรการที่จะทำให้เหมาะสมแล้วก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางคณะกรรมการเขาก็ได้หารือเรื่องของการแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวหรือว่าที่เขาเรียกว่าสัญญาชั่วนิรันดร์นะนะซึ่งมันผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.มานะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็มติดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้การไฟฟ้าเนี่ยนะคะสามารถที่จะเริ่มเจรจากับเอกชนได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องเสนอเข้าคณะครม.อีกครั้งนะคะก็คือสามารถพูดคุยได้เลยแล้วคุณประกรณ์เนี่ยก็บอกว่าเป้าหมายแรกก็คือการเร่งเจรจากับเอกชนในการที่จะแก้สัญญาเหล่านี้ให้เสร็จนะคะเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ควรมีสัญญาใดที่จะไม่มีการปรับเงื่อนไขเลยตลอดอายุสัญญา50ปีนะแล้วก็ตามหลักสากลแล้วเนี่ยก็ควรจะมีการทบทวนเป็นรอบๆทุก10ปีไปนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อต้นทุนหรือว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยฐานราคาในการรับซื้อไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2บาท16สตางค์ต่อหน่วย นะคะแต่ว่าต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าบางประเภทเนี่ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะจึงต้องมีจึงต้องดูว่าเอ๊ะราคาในการรับซื้อเนี่ยมันสะท้อนต้นทุนจริงหรือเปล่าหรือว่าให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่จะต้องมาจ่ายค่าไฟในส่วนนี้หรือเปล่านะคะโดยคุณประกรณ์ก็กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในการเจรจาสัญญาการรื้อไฟฟ้าหรือว่าการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนเนี่ยมันไม่ใช่การยกเลิกสัญญานะคะแต่มองว่ามันถือว่าเป็นการปรับนะคะแล้วก็การมองเห็นเรื่องในเรื่องของผลกระทบแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มเติมให้กับนักลงทุนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการปรับให้สอดคล้องกับหลักสากลยิ่งขึ้นเพราะว่าในอดีตประเทศไทยของเรานี่อาจจะเรียกได้ว่ายังเรียกว่าอะไรอ่ะใช้สิทธิประโยชน์สูงเพื่อที่จะดึงเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้สิทธิประโยชน์กับเอกชนไปสูงแต่ว่าวันนี้เนี่ยทั้งตลาดแล้วก็ต้นทุนเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเงื่อนไขมันก็ต้องได้รับความปรับปรุงนะคะเพราะว่าปัญหาค่าไฟเนี่ยมันจะต้องมาดูอีกหลายส่วนดูแบบทั้งระบบเลยไม่ใช่เฉพาะแค่สัญญาซื้อไฟโดยท่านบอกว่าหัวใจสำคัญของแผนการพัฒนากำลังไฟฟ้านะคะหรือว่า PDP เนี่ยจะต้องตั้งอยู่บนข้อมูลจริงทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คาดการเกินกว่าที่พลังงานในการที่จะมาใช้นะคะก็ต้องเห็นว่าประเทศเนี่ยประเทศของเราเนี่ยมีทั้งในเรื่องของไฟฟ้าจากก๊าซไฟฟ้าจากลมแสงแดดหรือว่าอื่นๆอันนี้ก็มีหลายส่วนเนาะโดยคุณประกรณ์นะคะท่านรองนายกเนี่ยก็บอกว่าประเทศไทยจะต้องมองอนาคตพลังงานอย่างจริงจังแล้วทั้งการใช้ไฟที่ เพิ่มจาก data centerเป็นการลดต้นทุนนะคะสายส่งของการไฟฟ้าแล้วก็ในเรื่องของแนวโน้ม SMR หรือว่านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่าจะเป็นอาเซียนสมาร์ทไกด์นะคะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะคะมีการซื้อขายพลังงานส่วนเกินกันได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็มีแรงงานราคาถูกแล้วก็แหล่งพลังงานใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้ไทยเนี่ยนะคะที่ยังจะต้องพึ่งในการซื้อพลังงานจากภายนอกเนี่ยแล้วก็แบกค่าไฟตรงนี้เนี่ยสูงก็จะกระทบกับขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวด้วยรัฐบาลก็เลยต้องเร่งนะคะในการทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานที่เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญราคาสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนี่ก็จะต้องเข้าถึงไฟฟ้าด้วยนี่ไม่รู้ว่ามีพื้นที่ไหนที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงบ้างนะแต่น่าจะมีเนาะ
0: ค่ะมีแหละน่าจะมี
1: นะคะโดยที่ตรงนี้เนี่ยทางภาครัฐเขาก็เร่งในการที่จะพัฒนาแล้วก็แก้กฎระเบียบของกฎหมายเพื่อที่จะปรับปรุงค่าไฟของเราต้องบอกค่าไฟของเรานะ ให้มีอัตราที่ถูกลงนะคะไม่แพงเหมือนในปัจจุบันก็เอาใจช่วยรัฐบาลอยู่นะคะ
0: อยากให้ทำสำเร็จใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่อยากให้ทำสำเร็จอยากให้ค่าไฟถูกลงกว่านี้หน่อยนะคะก็นี่เป็นข่าวดีที่นำมาฝากกันค่ะ
0: ใช่เดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่เนาะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันถึงอีกหนึ่งช่วง คือช่วงของ SME ต้องรอดตอนนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง2 minute marketเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
8: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinkingradio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
10: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
0: กลับเข้ามาในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของ Modern Market ค่ะก็ยังอยู่กับโบอยู่กับนุ้ยค่ะแล้วก็ยังถ้าช่วงนี้จริงๆถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามีประสบการณ์นะว่าเวลาทำธุรกิจมาแล้วแล้วก็อยากจะแบ่งปันว่าทำธุรกิจของเรามันไปได้ดีแบบไหนยังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปได้ดีเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยแล้วอยากมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังหรือว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะก็สามารถเหมือนกันสามารถส่งคอนแทคมาได้นะคะที่ Line @thinkingradio ได้เหมือนกันก็มาคุยกันในช่วงนี้ในช่วงของ SME ต้องรอดค่ะก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะในการที่อยากให้ SME มาแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจของคุณเองเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็ถือว่าอยากให้มาร่วมกันแบ่งปันเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกธุรกิจนะคะเราจะต้องมีเรียกว่าพาร์ทเนอร์เนาะเพราะว่าเราอยู่แบบตัวคนเดียวไม่ได้นะคะเราก็จะต้องมีพาร์ทเนอร์ในการที่จะมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการช่องทางอะไรหลายๆอย่างอะเนาะมันก็ต้องได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเดียวกันตอนนี้เขาไม่เป็นคู่แข่งกันแล้วนะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กันมาช่วยกันพัฒนาธุรกิจได้หรือว่ามาแบ่งปันมาแนะนำอะไรกันได้เราก็เลยอยากจะเปิดช่องทางนี้แหละนะคะแต่ว่าขอพูดคุยกันก่อนนิดนึงว่าท่านอยากจะมีเรื่องอะไรในการมาพูดคุยหรือว่าแบ่งปันประสบการณ์กันหรือว่าแนะนำเรื่องอะไรก็เลยอยากให้ทัก Line @thinkingradio กันเข้ามาก่อนนะคะ
0: ใช่ค่ะก็ทักกันมาที่ Line @thinkingradio บอกเรื่องของชื่อนามสกุลแล้วก็สินค้าหรือบริการที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนเนาะก็บอกกันมาได้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วก็จะนำมาพูดคุยกันที่หน้าไมค์กันอีกครั้งหนึ่งละกันค่ะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของคำแนะนำค่ะก็มีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่จริงๆแล้วเรามักจะได้ยินชื่อ วิทยากรท่านนี้อยู่ในรายการของคลื่นความคิดบ่อยๆค่ะสำหรับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชค่ะอดีตประธานสมาพันธ์ SME ไทยท่านก็ออกมาแนะนำแหละเพราะว่าหลังจากที่มีเรื่องของการจัดอันดับ IMD หรือว่า World Digital Competitiveness Ranking 2025เนี่ยเราก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยไปอยู่ที่อันดับที่39เลยนะของโลกจาก69ประเทศค่ะในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลขณะที่ระดับภูมิภาคเนี่ยไทยนี่เนี่ยอยู่ในอันดับ10นะของเอเชียแปซิฟิกแล้วก็เป็นอันดับ3ของอาเซียนตามหลังสิงคโปร์กับมาเลย์อยู่ค่ะถ้าเราอยากจะขึ้นมาเป็นอันดับ1ได้เนี่ยต้องบอกว่าคุณแสงชัยเองก็มีคันไว้นานนะแล้วก็อยากจะมีเรื่องของการแบบอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด้วยนะคะเพราะว่าแม้ประเทศไทยเนี่ยจะมีจุดแข็งในเรื่องของฐานกำลังคนสายวิทยาศาสตร์แต่ว่าที่น่ากังวลก็คือช่องว่างทางนวัตกรรมนี่แหละที่สะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงเป็นผู้ใช้ดิจิทัลมากกว่าเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยตนเองค่ะก็ประเด็นที่ยังต้องเร่งปรับปรุงเนี่ยก็คือการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนค่ะก็เขาก็มีบทความนะรวมไปถึงแบบอยากให้เน้นไปเรื่องของงานวิจัยและงานนวัตกรรมมากขึ้น คือต้องบอกว่าคนไทยอ่ะเป็นคนใช้แบบเทคโนโลยีเยอะมากอ่ะใช้โซเชียลมีเดียเยอะอันดับต้นๆของโลกเลยนะแต่ว่าถ้าเราจะสร้างนวัตกรรมกันจริงๆอ่ะก็อาจจะยังไม่พอค่ะก็เลยมีข้อมูลเหมือนกันข้อมูลการศึกษาของสสว.ค่ะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยเขาก็มีการเปรียบเทียบเรื่องของการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ย5ด้านน
1: ะ
0: ตั้งแต่ปี2568แล้วก็2569เนี่ยพบว่า SME เนี่ยเปิดกราฟแล้วก็ยกระดับขึ้นในทุกด้านเลยแต่ว่าส่วนใหญ่อะก็ยังติดอยู่ในระดับพื้นฐานเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องของกลยุทธ์เทคโนโลยีแล้วรวมไปถึงเรื่องของทักษะบุคลากรด้วยค่ะก็มีการเปรียบเทียบพบข้อมูลที่น่าสนใจเขาแบ่งออกเป็น1เลยก็คือด้านของการบริหารจัดการธุรกิจเนี่ยขยับขึ้นนะจาก 1.1 เป็น 1.4 แล้วก็เรื่องของติดต่อซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ขายเนี่ยก็ขยับขึ้นเหมือนกัน 1.6 เป็น 1.8ด้านการจัดการกระบวนการผลิตเนี่ยขยับขึ้น 1.2 เป็น 1.3 ค่ะแล้วก็ด้านการสร้างสัมพันธ์ความกับลูกค้าเนี่ยก็ขยับขึ้น 1.1 เป็น 1.2 รวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ขยับขึ้นจาก 0.7 เป็น 1.0 นี่ก็ถือว่าแต่ว่ามันก็ยังเป็นระดับที่ต่ำอยู่ดีนะคุณแสงชัยเลยบอกว่าจากผลการประเมินเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่ามี SME จำนวน 65.3% ค่ะที่เห็นผลลัพธ์จากการใช้ AI และดิจิทัลอย่างชัดเจนเลยในขณะที่ยังมีอีก 28% เนี่ยยังไม่เห็นผลแล้วก็อีก 6.7% เนี่ยมองว่าใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์นะซึ่งกลุ่มที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็ระบุถึงประโยชน์ที่ได้รับได้ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกความรวดเร็วในการทำงานนะการเพิ่มช่องทางการขายและรายได้ประสิทธิภาพในการสต็อกแล้วก็บริหารสินค้ารวมไปถึงเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการแล้วก็ที่สำคัญคือการเข้าถึงตลาดใหม่และลูกค้าใหม่ๆดิจิทัลหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็เขายังบอกอีกว่าอย่างเนี่ยเมื่อพิจารณาไปถึงแผนการลงทุนในอนาคตแล้วเนี่ยก็พบว่า SME ไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังกังวลต่อเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจค่ะก็มีเพียงแค่ 16.5% ที่เขาจะมีแผนลงทุนเพิ่มเติมที่ชัดเจนขณะที่อีก 38.9% น่ะก็ยังระบุว่าขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจก่อนก็ต้องรอก่อนถึงจะค่อยเตรียมวางแผนขณะที่ 29.2% เนี่ยเลือกที่จะแบบเอาคงที่ไว้ก่อนลงทุนเดิมไว้ก่อนยังไม่อยากเคลื่อนนะต้องรอดูเศรษฐกิจเหมือนกัน 15.4% ก็บอกว่ายังไม่มีแผนการลงทุนเลยทางคุณแสงชัยเองก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็ AI เนี่ยจะไม่ใช่แค่เป็นเพียงออเดิร์ฟหรือว่าอาหารเสริมอีกแล้วนะแต่ต้องเป็นอาหารจานหลักค่ะในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจอยู่รอดจากวิกฤตพลังงานสงครามการค้าแล้วก็รวมไปถึงภัยพิบัติด้วยฉะนั้นในส่วนที่ข้อเสนอเขาก็เลยคุณแสงชัยเนี่ยเลยมีข้อเสนอไปต่อภาครัฐเหมือนกันค่ะว่าต้องเร่งส่งเสริม AI literacy ค่ะแล้วก็ยกระดับพลเมืองสู่ระดับ AI citizenship เลยเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานทักษะสูงค่ะอย่างเช่นหนึ่งเลยคือเรื่องของด้านการเงินเนี่ยต้องสนับสนุนรัฐต้องสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำค่ะเพื่อการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและสองโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ต้องลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนะไม่ใช่แพงเกินไปคนเขาก็เข้าไม่ถึง3เนี่ยต้องมีระบบพี่เลี้ยงค่ะพัฒนากลไกที่ปรึกษาด้าน AI ให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละธุรกิจ4สำคัญเลยก็คือต้องมีธรรมาภิบาลค่ะรัฐ ต้องนำการเปลี่ยนแปลงอย่างโปร่งใสและรวดเร็วเพื่อส่งมอบปัญญาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงเลยอย่างที่คุณแสงชัยบอกแล้วว่า AI มันจะไม่ใช่แค่มาเป็นเครื่องมือเสริมเราอีกแล้วแต่มันต้องเป็นเครื่องมือหลักและเราต้องเป็นคนใช้มันนะคะไม่ใช่ให้มันมาใช้เราอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะคลื่นเราก็มีการอบรม AI เหมือนกันแล้วก็เห็นว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะสามารถใช้และนำไปประกอบธุรกิจกันได้จริงๆหรือแม้กระทั่งไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
1: นะก็เรียกได้ว่าตอนนี้นี่ทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องของ AI กันเยอะมาก
0: สำคัญใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นแบบรุ่นที่แบบวัยเก่าเหมือนคุณผู้ฟังคลื่นของเรานี่ทั้ง2วันที่ผ่านมา2ที่ผ่านมาก็คนให้ความสนใจกันเยอะแล้วก็อบรมกันด้วยความสนุกสนาน AI ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะก็ใครสนใจนี่ดิฉันได้ยินมาว่ามีเสียงเรียกร้องที่ให้เปิดอีก
0: รุ่นต่อไปใช่ไหมคะ
1: อาจจะมีข่าวดีก็ได้ก็ติดตามฟังทางเคลื่อนThinking
0: ใครที่พลาดเนาะแล้วอยากจะมาอบรมอีกก็ลองฟังดูค่ะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมจะมีรุ่นต่อไปเมื่อไหร
1: ่นะคะก็เมื่อวานนุ้ยเห็นโฆษณาหนึ่งของน่าจะเป็นกระทรวงอวเนาะที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เร่งในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอัพสกิลรีสกิลให้กับในส่วนของภาคแรงงานนะคะเพราะว่าภาคแรงงานตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงวัยที่ได้รับผลกระทบนี่ก็เยอะเนาะโดยเฉพาะคนที่เป็นช่วงวัยที่ยังไงดี40อัพเป็นต้นไปอ่ะคือหลายคนก็ค่อนข้างแบบอยู่ในช่วงที่เกิดภาวะถูกให้ออกจากงานหรือว่างานที่เคยทำมาเดิมๆอ่ะมันเรียกได้ว่าไม่เป็นไปตามโลกปัจจุบันแล้วคือหลายๆอาชีพเขาก็ไม่ตามไม่ค่อยทันอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นโฆษณาที่น่ารักดีแล้วก็กระทรวงอวเขาก็เร่งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้คืออยากที่จะให้ภาคแรงงานเนี่ยนะคะได้มาเขาเรียกว่าปรับโฉมสกิลให้ตัวเองเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของตลาดแรงงานมากขึ้นเหมือนอัพสกิลรีสกิลให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทางครม.เนี่ยเขาก็ไฟเขียวมาแล้วนะคะว่าเขาจะอยากที่จะปั้นแรงงานให้เป็นแรงงานไฮเทคนะเป้าหมายก็คือ 2.5 ล้านคนค่ะเขาจะเข้าไปปรับโฉมให้เป็นแรงงานแบบสกิลเครดิตเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือที่เราเรียกย่อๆว่าอวนี่แหละ
0: ชื่อยาวไปหนึ่ง
1: นะคะเขาก็บอกว่ากระทรวงอวเนี่ยก็พร้อมนะคะในการที่จะรับผิดชอบโครงการตรงนี้นะคะในการที่จะจัดระบบแฟ้มสะสมทักษะหรือว่าจะปรับปรุง

0: ศไทยนะคะซึ่งโครงการเนี่ยก็กำหนดเอาไว้ว่าจะมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน5ปีนะคะเพื่อที่จะรองรับผู้ใช้แรงงานได้ถึง 2.5 ล้านคนโดยแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ค่ะเขาจะเป็นระบบของการสแกนเป็นแกนกลางทางด้านข้อมูลของผู้เรียนแล้วก็ทักษะของผู้เรียนนะคะโดยในส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาตินะคะหรือว่า NECTECH ของสวทช.ค่ะเป็นผู้ดำเนินการส่วนนี้โดย NECTECH เนี่ยเขาก็จะไปศึกษาแล้วก็ออกแบบสถาปัตยกรรมว่าเฮ้ยในระดับนี้เนี่ยนะคะควรจะมีระบบแกนกลางยังไงในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีมาตรฐานแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ส่วนที่2ที่บอกไว้ว่ามี4ส่วนนะคะส่วนที่2ก็คือจะเป็นตลาดกลางในการเรียนรู้แล้วก็เปิดบริการค่ะโดยเขาจะทำเป็นแบบระบบเปิดนะคะที่จะสามารถนำชุดบทเรียนหรือว่าคอร์สเรียนวิชาต่างๆเนี่ยแบบมีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานนะคะเป็นชุดบทเรียนที่ไม่ว่าจะมีอยู่เดิมหรือว่าการพัฒนาขึ้นใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของภาครัฐและก็เอกชนด้วยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยมาเปิดอบรมนะคะรวมถึงในเรื่องของ e-work floor ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยทางของสำนักงานคุณวุฒิวิชาชีพนะคะเขาก็มีระบบตรงนี้เนี่ย system pass ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเปิดชุดความรู้ในเรื่องของทักษะอุตสาหกรรมใหม่จากประเทศที่มีการยอมรับเช่นอุตสาหกรรมด้านเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรม AI หรือว่าอาหารแห่งอนาคตตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเข้ามาในระบบเยอะขึ้นแล้วก็ในส่วนที่3ค่ะจะเป็นการพัฒนากลไกสิทธิประโยชน์เพื่อที่จะจูงใจให้แรงงานหรือว่าประชาชนทั่วไปนี่นะคะเข้ามาพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นค่ะก็จะเปิดให้ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะเขามุ่งเน้นที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในเรื่องของภาคเอกชนนะคะทั้งในเรื่องของการออกแบบชุดวิชาศึกษาหรือว่าการประเมินทักษะการเรียนรู้นะคะหรือว่าจะทำให้มันสอดคล้องกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SME นะคะรวมถึงในเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ๆทางเทคโนโลยีด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ข้อมูลทักษะตรงนี้เนี่ยมันสามารถไปวิเคราะห์ในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะคะโดยคุณยศนันเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้เพิ่มเติมว่าที่ประชุมเนี่ยก็ที่ประชุมของครม.นะก็มีมติมอบหมายมาเรียบร้อยนะคะให้ในส่วนของกระทรวงอว.ดำเนินการตรงนี้เนี่ยแล้วก็ให้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับภาคทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยท่านรองนายกบอกว่าโครงการ Skill Credit for Rio ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานในระบบนิเวศด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนมนุษย์ที่ประเทศของเรานี้ต้องบอกว่าจะทำให้มันสอดรับกับนโยบายในส่วนสากลมากขึ้นนะคะจะยกระดับทุนมนุษย์ค่ะหรือว่าจะเน้นการสร้างคนไทยเนี่ยให้มีสมรรถภาพที่สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับระบบอุตสาหกรรมเดิมแล้วก็การเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ด้วยใดๆก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีในส่วนของทางกระทรวงทางมหาวิทยาลัยต่างๆอ่ะเขาเปิดให้ไปอัพสกิลรีสกิลหรือว่าเปิดอบรมฟรีเยอะมากเลยนะตามโซเชียลมีเดียเนาะอันนี้ถือว่าเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เขาก็จริงจังกันมากเลยด้วยมันสำคัญมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็รอแอปพลิเคชันตรงนี้นิดนึงแต่ว่าในระหว่างรอนี้มันมีหลายคอร์สที่เปิดให้อบรมฟรีเยอะแยะมากมายก็ไปหาดูกันได้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาจะมีโฆษณาไว้
1: ใช่ตามโซเชียลมีเดียเนาะมหาวิทยาลัยก็จะมีการแบบออกมาแหละว่าจะมีเปิดคอร์สออนไลน์บ้างหรือว่าคอร์สไปตามสถานที่ของมหาวิทยาลัยบ้างแต่ว่าก็มีทุกอย่างก็คือฟรีอ่ะ ก็คือมันก็เข้าถึงง่ายเนาะอย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องของการ up skill re skill มันสำคัญในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเรื่องของการทำงานนะที่แบบว่ามันเปลี่ยนไปได้ทุกวัน
0: อ
1: ่ะคือ

0: ใครที่ยังมีทักษะเดิมๆอยู่มันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วในปัจจุบันก็ได้แบบการเพิ่มทักษะหรือว่าเสริมทักษะไปอีกเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นน
1: ะ
0: เป็นคนที่มีคุณภาพอย่างที่บอกแล้วเรื่องของทุนมันเป็นเรื่องสำคัญ
1: ใช่ AI ก็ไม่ใช่เรื่องยาก
0: ใช
1: ่ของทุกวัยอันนี้ขอเน้นย้ำเลยดูจากเรียกได้ว่าผู้สูงวัยเลยก็แล้วกัน
0: จริงจริง
1: วัยเก่าเมื่อตอนช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคนที่มาอบรมกับเคลื่อนของเรานะคะก็สนุกสนานบอกว่าหู AI นี่มันสามารถช่วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะทั่วไปหรือว่าการค้าการขายนี่มันช่วยได้เยอะมากๆเรียนกันแบบสนุกสนานมากๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะสมัครมาไม่ทันใช่ไหมคะเสาร์ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีเรียกได้ว่าเป็นเนื้อชุดเนื้อหาชุดข้อมูลที่วิทยากรเนี่ยท่านก็สอนบนเวทีอะไรเงี้ยเนาะเราก็เก็บนะคะเป็นวิดีโอเป็นคลิป
0: เก็บมาฝาก
1: ให้ทุกท่านที่สนใจอยากที่จะเข้าไปฟังอยากที่จะเข้าไปเรียนรู้อัพสกิลรีสกิลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอให้ติดตามนิดนึงแล้วกันว่าจะออกมาในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ไหนจะเป็นทาง YouTube หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Page นะคะแต่ว่ารับรองว่าท่านจะได้ประโยชน์นะคะจากคลิปวิดีโอในส่วนของงานอบรมสัมมนา AI for Life ที่ผ่านมาแน่นอนก็อยากให้ติดตามกันเอาไว้ค่ะไม่นานเกินรอ ต้องบอกว่าใครที่เป็นวัยเก่านี่เหมาะมากๆกับการเปิดอบรม2วันที่ผ่านมา
0: ค่ะก็คือใครที่แบบว่าอาจจะไปเรียนมาวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็จริงแต่ว่าจำไม่ได้อยากที่จะไปทบทวนเนี่ยก็รอตรงนี้ได้เหมือนกันว่าเราจะสามารถให้เข้าไปดูได้ที่แพลตฟอร์มไหนแล้วมีกฎกติกาเงื่อนไขอย่างไรนะเดี๋ยวเราคงต้องรอติดตามกันในทุกช่วงรายการของคลื่นความคิดนี่แหละค่ะเดี๋ยวรอนุ้ยกับโน้เนี่ยเขาไปทำแบบว่าเนี่ยเรียบเรียงให้มันสามารถดูง่ายๆหน่อยแล้วก็สามารถไปอัพสกิลรีสกิลกันได้นี่แหละเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะมีข่าวดีแน่ๆนะ
1: คะ
0: ใครที่รออยู่ก็เดี๋ยวรอกันไปก่อนถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็จะมาแจ้งให้ในทุกๆช่วงรายการนี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วใช่เรา2คนอาจจะต้องลาไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับนุแล้วก็พบกับบอยแล้วกันนะ
1: คะ
0: วันนี้เรา2คนล่ำลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับmodern market และช่วงของ SME ต้องรอดด้วยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: modern market ช่วง SME ต้องรอด
3: modern market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เปิดโฉม6มือปืนถล่มตำรวจตากใบพลีชีพ2นายพบเชื่อมโยงยิงจุดตรวจฟูเก้สามีและคาร์บอมบิ๊กรานนำทีมบุคคล25จุดเครือข่ายทุจริตออกบัตรประชาชนหัวศูนย์รวบผู้ช่วยนายทะเบียนนครแม่สอดศาลอาญาพิพากษายกฟ้องแอมสรารัตน์คดีถูกกล่าวหาวางยาเพื่อนสาวเนื่องจากทำการสืบมายังมีข้อสงสัยหลายประการทรัมป์เผยกำลังเจรจากับอิหร่านตามคำร้องของหลายประเทศในภูมิภาคเตือนเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่4สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีการเปิดเผยโฉม6มือปืนที่ไปยิงถล่มตำรวจตากใบพลีชีพไป2นายพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคนร้ายที่ไปยิงจุดตรวจบูเกะซามีและเหตุคาร์บอมที่สภ.ตันหยงด้วยครับเหตุประทะสะเทือนขวัญที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสหลัง6คนร้ายซุ่มยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบเสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บ4นายขณะเข้าพิสูจน์ทราบขนำกลางสวนปาล์มล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบหลักฐานปลอกกระสุนปืนระบุชัดครับเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเซกะอากาบูเกะซามีคาดว่าหลบหนีออกจากคลองกูบูซุกประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วครับเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการกดดันไล่ล่า6คนร้ายใช้อาวุธปืน M16 ยิงถล่มตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบพลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายกลางสวนปาล์มบ้านบึงฉลามตำบลไพรวันล่าสุดแกะรอยพบพยานหลักฐานและก็ปลอกกระสุนปืนตกเกลื่อนกว่า40ปลอกพร้อมเปิดโฉมหน้า3ใน6ผู้ก่อเหตุพบเป็นโจรใต้หมายจับเพียบเลยครับเคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาร์บอมสภ.ตันหยงคาดหลังเกิดเหตุพากันลงเรือซุกตัวกบดานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วขณะที่กองกำลังอีก3ฝ่ายยังคงตึงกำลังปิดล้อมรอบสวนปาล์มต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่มีคนร้ายใช้ M16 ยิงสู้รบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบเวลา 11:48 นาทีของวันที่2สิงหาคมครับเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่พลีชีพไป2นายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4นายโดยตลอดคืนเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมกันประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานณห้องประชุมอบต.ไพรวันเพื่อวางแนวทางติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่บางส่วนได้สั่งการให้ถอนกำลังออกไปทำการปิดล้อมตรวจคนนอกพื้นที่ในเขตอำเภอเจาะไอร้องอำเภอจะแนะอย่างเร่งด่วนจากการเข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน1พบปลอกกระสุนปืน M16 24ปลอกปลอกกระสุนปืนพกสั้น9มม21ปลอกปลอกกระสุนปืนจุด .321 ปลอกอาวุธ HK สภาพกำลังถูกถอดประกอบ1กระบอกแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายเป้สนามแล้วก็มีดนอกจากนี้จากการประเมินของเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายผู้ลงมือก่อเหตุเกี่ยวข้องกับนายอารีฟขอสงวนนามสกุลครับเป็นผู้ต้องหาหนีหมายศาลในคดียาเสพติดและมีส่วนรู้เห็นกับการวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงรวมถึงเหตุการณ์วางระเบิดรถยนต์ของอส.ที่อำเภอสุไหงโกลกที่พลาดเป้าไปโดนรถของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายจากการสืบสวนและก็สอบปากคำชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าก่อนเกิดเหตุครับมีกลุ่มบุคคลแปลกหน้าเข้ามาอาศัยอยู่ในขนำคาดว่ามีด้วยกันทั้งหมด6คนโดยตรวจสอบประวัติพบทั้ง6คนคือกลุ่มที่ร่วมกันไปยิงจุดตรวจบูเกะซามีมาก่อนแล้วก็หลบหนีมาซ่อนตัวในสวนปาล์มแห่งนี้ครับเบื้องต้นทราบชื่อแล้ว3รายก็ได้แก่นายอันฮาบิบเจตูมี4หมายจับนายบักรีซาเมแอมี2หมายจับนายอับดุลฮาเรมเจตูมี3หมายจับส่วนอีก3รายที่เหลือครับ จ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยชื่ออยู่ระหว่างบังคับใช้กฎอัยการศึกนำกำลังเข้าจู่โจมตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอจะแนะคาดว่าหลังก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบทั้ง6รายได้ใช้เส้นทางธรรมชาติหลบหนีลงเรือที่คลองกูบูหลังสวนปาล์มเพื่อไปกบดานในประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วครับ
0: ขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไทยมาเลเซียค่ะถกการประชุมคณะกรรมการระดับสูง HLC ครั้งที่39เพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนและแลกเปลี่ยนข่าวกรองค่ะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพไทยและพลเอกตันสรีดาโตเชอรีอาจีมาเล็กราชักบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยมาเลเซียครั้งที่39ผู้ร่วมประชุมฝ่ายไทยก็ประกอบไปด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยผู้แทนส่วนราชการอื่นๆทั้งกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกรมศุลกากรนะคะประชุมกันที่โรงแรมเพนินซูล่าค่ะซึ่งการประชุม HLC ไทยมาเลเซียมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียอย่างเช่นเรื่องการข่าวการจัดการชายแดนการจัดการภัยพิบัติตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระดับเหล่าทัพการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียค่ะโดยมีประเด็นสำคัญนะคะอย่างเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติการร่วมกันในการร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองบุคคลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนนอกจากนี้ค่ะฝ่ายไทยก็ยังแสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับสั่งพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองบุคคล25จุดเครือข่ายทุจริตออกบัตรประชาชนหัวศูนย์มีการรวบผู้ช่วยในทะเบียนนครแม่สอดด้วยครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรครับพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบตรพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสพทพลตำรวจโทกิตติศักดิ์ดุรงควิบูลย์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากพลตำรวจตรีไพศาลนันตาครับร่วมกับฝ่ายปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปทสำนักงานปปงและตำรวจภูธรภาค6เปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่แม่สอดจังหวัดตากครับทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกกันว่าบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับชาวเมียนมาเข้าตรวจค้น25จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด17คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านหรือว่าผู้รับรอง2คนแล้วก็คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิ์12คนครับพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ร่วมมือกับนายหน้าออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับเมียนมาโดยมิชอบเมื่อสืบสวนและก็ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบผู้กระทำความผิดชัดเจน12คนซึ่งทั้งหมดถือหนังสือเดินทางเมียนมาอยู่แล้วการปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมครั้งนี้ครับตรวจพบความผิดปกติอันมีลักษณะเป็นเครือข่ายแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญของสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวที่เป็นแรงงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและจังหวัดอื่นๆมาทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือเรียกขบวนการนี้ว่าฟอกแรงงานซึ่งจากการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องออกเลขศูนย์ไปแล้วจำนวนมากกว่า700ใบมีค่าดำเนินการ 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนครับทางนี้สำนักงานตรวจแห่งชาติชี้แจงว่าประเทศไทยมีช่องทางถูกต้องตามกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักทำงานประกอบธุรกิจหรือว่าขอสัญชาติไทยโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีอำพรางผ่านคนไทยหรือว่านอมินีหรือเอกสารที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลต้องการก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ไม่ใช่การปิดกั้นพูดที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ช่องทางว่างของทางทะเบียนใช้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รัฐไปเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดหากประชาชนพบพฤติการต้องสงสัยครับแจ้ง เบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือว่าสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีของแอมไซยาไนด์ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: วิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: วันนี้ค่ะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของแอมสรารัตน์นะคะหรือว่าแอมไซยาไนด์ค่ะโดยศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมเป็นจำเลยความผิดฐานใส่สารไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารพิษลงในอาหารให้ทรายค่ะนางสาวมนทาทิพย์ขาวอินผู้ตายเสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมย่านทองหล่อเพื่อล้างหนี้จำเลยให้การปฏิเสธนะคะซึ่งศาลพิเคราะห์คำเบิกความพยานหลักฐานทั้งสองนำสืบหักล้างแล้วรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าจำเลยกับผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทกันเล่นแชร์วงเดียวกันจำเลยกู้ยืมเงินจากผู้ตายจำนวนหนึ่งค่ะนอกจากนี้จากข้อเท็จจริงจำเลยติดพนันออนไลน์เสียเงินกว่า30ล้านผู้ตายเป็นคนมีฐานะพักในแคนาดามีอาคารพาณิชย์ย่านอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมที่ให้เช่าโดยให้ฝ่ายจำเลยเป็นผู้ดูแลวันเกิดเหตุค่ะผู้ตายเดินกลับจากแคนาดาเดินทางกลับจากแคนาดามีจำเลยและเพื่อนคนอื่นๆไปรับที่สนามบินระหว่างทางก็แวะทานข้าวต้มกันก่อนเข้าพักที่คอนโดต่อมาค่ะผู้ตายก็เสียชีวิตนะคะจากการชันสูตรพลิกศพแพทย์ตรวจระบุว่าระบบหัวใจล้มเหลวหรืออาจเสียชีวิตจากโรคประจำตัวแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตจากการรับสารพิษไซยาไนด์พยานหลักฐานโจทก์นำสืบมีข้อสงสัยหลายประการตามสมควรการที่พิพากษาลงโทษจำเลยต้องพิจารณาจากรูปคดีและพยานหลักฐานเป็นหลักซึ่งคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานโจทก์มาเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพิพากษายกฟ้องค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะศาลอาญาพิพากษาคดีแอมไซยาไนด์มาแล้ว5คดีด้วยกันศาลพิพากษาประหารชีวิต1คดีจำคุกตลอดชีวิต2คดีพิพากษายกฟ้อง2คดีเมื่อรวมคดียกฟ้องวันนี้ค่ะ1คดีเป็นยกฟ้อง3คดีจากทั้งหมดอัยการยื่นฟ้องแอมไซยาไนด์15คดีเป็นความผิดนะคะฐานฆ่าผู้อื่น14คดีและฐานพยายามฆ่าผู้อื่นอีก1คดีค่ะ
3: วันนี้ครับศาลนัดสืบพยานคดีดีไอคอนทนายความมินพิชยาเผยลูกความขอใช้สิทธิ์สืบพยานลับหลังพร้อมกับบอสแซมจึงไม่ต้องเดินทางมาศาลครับย้ำเจตนาบริสุทธิ์ทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นไม่กังวลแม้รวมคดีเปลยอยากหวนคืนวงการบันเทิงด้วยนายธนากรแวกวารีทานายความมินพิชยาวัฒนมนตรียืนยันครับว่าลูกความในฐานะจำเลยได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าเจ้าหน้าที่เป็นเพียงพรีเซนต์ทำหน้าที่เป็นเพียงพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปตลอดระยะเวลา1ปีเศษที่ผ่านมาจนถึงขั้นที่อัยการเคยมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแต่เมื่ออัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องในทางคดีอาญาก็จะพิจารณาไปตามพยานหลักฐานของผู้ที่ถูกสั่งฟ้องเท่านั้นโดยไม่นำประเด็นอื่นมาพิจารณาข้อเท็จจริงทุกอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่การนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าพฤติกรรมของลูกความตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรเพื่อให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีโดยการนัดพิจารณาในวันนี้ครับทางจำเลยได้ขอใช้สิทธิพิจารณาไต่สวนลับหลังซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนกฎหมายสำหรับสภาพจิตใจของมีนพิชยาในขณะนี้ไม่เครียดสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้คดีกับทีมทนายความตลอดขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบพยานและรอให้กระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดมีนพิชยายังได้ฝากความคิดถึงความรักและความห่วงใยมาอย่างทุกคนพร้อมเปรยว่าหากกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นก็อยากจะกลับเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งส่วนความเคลื่อนไหวในฝั่งของแซมยุรนันท์พมรมนตรีทีมทนายได้พูดคุยหารือร่วมกันเนื่องจากทั้งมินและก็แซมครับต่างได้รับการประกันตัวแล้วก็ตัดสินใจใช้สิทธิ์สืบพยานลับหลังเช่นเดียวกันทำให้วันนี้แซมไม่ได้เดินทางมาศาลด้วยตัวเองแต่ว่ามอบหมายทีมทนายความเดินทางมาดำเนินการแทนทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดการต่อสู้คดีของฝั่งแซมตนเองไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายครับ
2: ขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีค่ะที่มีการฆ่าฝังดิน5ศพในจังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้ค่ะทางตำรวจก็สอบปากคำอดีตแฟนสาวของป๋องผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ค่ะก็มีความเกี่ยวข้องคดีฆาตกรรมไปแล้ว5ศพที่ฝังดินในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสอบปากคำอดีตแฟนสาวของป๋องนานถึง4ชั่วโมงค่ะหลังจากออกเรือนจำได้เพียง2เดือนในป๋องก็กลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งพอมีการสอบปากคำแล้วเสร็จนะคะซึ่งอดีตแฟนสาวที่ออกจากสน.ทองหล่อก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนค่ะตำรวจสน.ทองหล่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนอย่างรอบคอบก่อนจะส่งไปยังสภ.ห้วยใหญ่ดำเนินคดีกับนายป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะทางฝั่งของลูกชายของอดีตแฟนสาวของป๋องค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าแม่เคยถูกทำร้ายร่างกายนะคะก็เลยทำให้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงกับคดีอื่นๆด้วยรวมไปถึงอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีผู้อื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีสะเทือนขวัญ นี้ค่ะ
3: นายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายนิธิกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้โพสต์แจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกและพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถระบุว่าตอนนี้ทางกระทรวงเองได้รับเรื่องแล้วนะครับพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.ให้ช่วยดูแลแล้วโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและก็ตรวจสอบข้อที่จริงว่าข้อมูลนั้นหลุดไปได้ยังไงนะครับทางนี้ภาพที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและก็ข้อมูลส่วนบุคคลยังมีรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถโรลส์รอยซ์แฟนทอมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหลุดไปด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะวันนี้ได้กล่าวปาฐกถาในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมค่ะโดยได้จัดขึ้นโดยหอการค้าไทยอินโดนีเซียร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียค่ะมีรัฐมนตรีพาณิชย์อินโดนีเซียและผู้แทนพิเศษประธานาธิบดีอินโดนีเซียประธานหอการค้าไทยกรรมการสมาคมธนาคารไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพภาครัฐและเอกชนของไทยและอินโดนีเซียพร้อมกับสื่อมวลชนกว่า300คนเข้าร่วมงานในประเทศอินโดนีเซียค่ะนายกรัฐมนตรีเสนอไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมขอบคุณนะคะทั้งหอการค้าในอินโดนีเซียในการร่วมจัดเวทีเชื่อมโยงภาครัฐและเอกชนในการผลักดันความร่วมมือสู่โครงการจริงค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะระบุว่าไทยและอินโดนีเซียควรเชื่อมแผ่นดินหมู่เกาะเข้าด้วยกันโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นประตูเศรษฐกิจทางทะเลจากการหารือกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียวันนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันค่ะว่าต้องเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนและทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนค่ะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้ขอ
2: พักสั้นๆครู่นึง
3: พักสั้นๆครู่นึงครับ

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรองโฆษกรัฐบาลแจงปมงบบัตรทองย้ำรัฐบาลตรวจสอบทุกบาทเพื่อความโปร่งใสปัดข้อกล่าวหานำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์พร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทนั้นนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบแล้วก็อธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือว่ามีการทุจริตแต่อย่างใดครับสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการเพิ่มเติมก็คือให้คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการคลังของสปสช.จัดทำข้อมูลเชิงลึกภายใน7วันเพื่อเห็นรายละเอียดงบประมาณแต่ละส่วนถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานใดอยู่ภายใต้ฐานกฎหมายใดมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างไรและก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้หรือไม่รัฐบาลมองว่าการตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องการให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไม่ใช่การสร้างความขัดแย้งกับหน่วยงานใดแต่ว่าเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณของประเทศครับสำหรับกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการนำงบบัตรทองไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์นั้นรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลซึ่งมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและก็การใช้จ่ายอย่างชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดอื่นได้ครับ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเตรียมนับถอยหลังสู่การเป็นเมืองมรดกโลกล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศลงประเมินแหล่งมรดกโลกวัฒนธรรมสำคัญเชียงใหม่วันแรกค่ะหลังจากเมื่อวานนี้คณะทำงานทุกภาคส่วนประชุมซักซ้อมเตรียมพร้อมบูรณาการความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลต่อผู้เชี่ยวชาญระดับสากลให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์สะท้อนความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ค่ะนายรัฐพลราติศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมให้การต้อนรับนายชาริษชัมอิมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีโคโมสพร้อมพูดคุยแนวทางในการตรวจประเมินสำรวจสถานที่ต่างๆทางเทคนิคในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเสนอชื่อเป็นเมืองมรดกโลกว่ามีรายละเอียดและขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันค่ะก่อนที่คณะผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดลงสำรวจแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมหลักทั้ง8แห่งนะคะมีทั้งวัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์ค่ะวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมันวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีหลวงวรมหาวิหารขออภัยค่ะวัดเจดีหลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแนวคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่นะคะโดยจะลงพื้นที่เหล่านี้ระหว่าง 4-8 สิงหาคมค่ะ
0: ลูกช้างป่าพลัดหลงไซโยกล้มแล้วนะครับคาดว่าภาวะไตวายเฉียบพลันแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามทำ CPR เพื่อช่วยยื้อชีวิตแต่ว่าไม่สำเร็จครับทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพยายามทำ CPR ปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตจิ๋วไซโยกลูกช้างป่าพลัดหลงเพศเมียหลังเกิดภาวะวิกฤตล้มลงเมื่อตอน2:00 ที่ผ่านมาแม้ทีมแพทย์จะทำการกู้ชีพอย่างสุดความสามารถแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถรั้งชีวิตเอาไว้ได้ครับสร้างความเสียใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างมากจิ๋วไซโยกถูกพบครั้งแรกเมื่อ30กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับโดยชาวบ้านแจ้งว่าพบลูกช้างป่าตัวนี้อยู่เพียงลำพังบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในสภาพอิดโรยโดยไม่พบแม่ช้างหรือว่าโขลงอยู่ใกล้เคียงช่วงแรกเจ้าหน้าที่ได้เฝ้ารอดูสถานการณ์ครับเพื่อให้แม่ช้างมารับแต่ก็ไร้วี่แววจนกระทั่ง31กรกฎาคมเจ้าหน้าที่อุทยานไซโยกต้องอาศัยเรือของชาวบ้านเดินทางเข้าไปที่ลึกซึ่งเข้าถึงยากใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายลูกช้าง ออกมายังที่ทำการอุทยานหลังพบว่ามีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงแล้วก็มีบาดแผลบริเวณช่องปากงวงและก็สะดือตลอดหลายวันที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งสาขาเพชรบุรีได้เฝ้าดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยให้นมทุกๆ 2-3 ชั่วโมงครั้งละประมาณ350-500ลิตรในระหว่างการดูแลครับสิวชะโยกมือพฤติกรรมพยายามจะสู้ชีวิตมีเรี่ยวแรงลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินได้สลับกับอาการอ่อนแรงสัตวแพทย์ได้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำบริเวณใบหูแล้วก็ให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องแต่ลูกช้างยังมีอาการถ่ายเหลวแล้วก็ปัสสาวะสีเข้มเพียงไม่กี่ครั้งครับผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าคุณสุขีบุญสร้างบอกว่าสัตวแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันโดยอ้างอิงจากผลตรวจเลือดที่พบค่าการสลายของกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติประกอบกับอาจจะมีความผิดปกติของอวัยวะภายในมาตั้งแต่กำเนิดหลังจากนี้ครับทีมสัตวแพทย์จะทำการผ่าชันสูตรซากแล้วก็ส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุการล้มอย่างละเอียดต่อไปครับ
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับอิหร่านตามคำร้องขอของหลายประเทศในภูมิภาคโดยเตือนว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานาน6เดือนค่ะด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยยืนยันว่าไม่มีการเจรจาหรือกำหนดการประชุมร่วมกับสหรัฐทั้งสิ้นโดยนายอับบาสอารักจีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอยู่ระหว่างการแสวงบุญในอิรักและไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมการหารืออย่างน้อยจนถึงปลายสัปดาห์นี้โดยอิหร่านจะมีการพูดคุยเพียงกับโอมานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าโจมตีรีสอร์ทชายทะเลทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนรวมถึงเด็ก3คนแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ40คนครับเป็นภาพของโดรนพุ่งชนพื้นที่ชายหาดทะเลดำในเมืองเกเลนจิกที่รัสเซียระบุว่ายูเครนโจมตีพลเรือนโดยเจตนาจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิต7คนผู้ว่าการภูมิภาคคลาสโนดาทางตอนใต้ของรัสเซียออกแถลงการบอกว่ายูเครนโจมตีเจตนาพุ่งเป้าไปยังพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการทหารส่วนกระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนใช้วิธีก่อการร้ายครับขณะนี้ก็ยังไม่มีคำแถลงใดๆจากยูเครนซึ่งยืนยันมาโดยตลอดว่าตนเองไม่เคยจงใจโจมตีพลเรือนในสงครามที่รัสเซียเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2022ทำให้พลเรือนยูเครนหลายพันคนเสียชีวิตในช่วงหลายเดือนมานี้ยูเครนเองก็ได้ปรับแนวทางการตอบโต้ด้วยการโจมตีระยะไกลเข้าไปในรัสเซียอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ครับมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันแล้วก็คลังสินค้าอีคอมเมิร์ซซึ่งยูเครนบอกว่าเป็นปฏิบัติการเพื่อให้รัสเซียรู้สึกถึงผลกระทบของสงครามบ้างนะครับในขณะเดียวกันก็ได้มีพิธีศพของครอบครัวชาวยูเครนที่มีพ่อแม่ลูก3คนซึ่งเสียชีวิตทั้งหมดจากการโจมตีของรัสเซียที่หมู่บ้านราดุสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้บ้านและครอบครัวพังทำลายทุกคนที่อยู่ภายในเสียชีวิตทั้งหมดบรรดาญาติและเพื่อนบ้านเข้าร่วมพิธีศพด้วยความโศกเพราะเกิดในหมู่บ้านเล็กๆแต่กลับถูกโจมตีจนบ้านพังเสียหายไปทั้งหลังแต่ว่าล่าสุดรัสเซียเองก็กล่าวหายูเครนครับว่าโจมตีกลับไปที่ชายหาดทำให้ชาวรัสเซียเสียชีวิตไป7คนรวมถึงเด็ก3คนด้วยครับ
1: นายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดคุมาโมโตะเพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์แผ่นดินไหวทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย38รายค่ะระหว่างการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เร่งสำรวจความเสียหายให้กำลังใจผู้ประสบภัยศูนย์อพยพพร้อมทั้งประชุมกับหน่วยงานท้องถิ่นโดยระบุว่าภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือเร่งโครงการจ่ายน้ำประปาให้กับสถานพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าแจ้งกำหนดเวลาการฟื้นฟูระบบประปาในภาพรวมให้กับประชาชนรับทราบโดยเร็วที่สุดค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายมิโนรุฮิฮาระนะคะก็ระบุว่าที่ประชุมครม.ได้อนุมัติการนำเงินงบประมาณสำรอง 24,200 ล้านเยนหรือประมาณ 5,500 ล้านบาทออกมาใช้ในภารกิจบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยข้อมูลความเสียหายของญี่ปุ่นล่าสุดค่ะมีบ้านเรือนเสียหายกว่า 3,800 หลังประชาชนราว 8,500 คน นต้องอพยพไปพักอาศัยออกจากที่พักอาศัยขณะที่ครัวเรือนภาคธุรกิจมากกว่า 46,000 แห่งยังคงไม่มีน้ำประปาใช้เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนทำความเสียหายต่อท่อส่งน้ำหลักที่เชื่อมเขื่อนไปยังโรงกลองน้ำค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
10: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
10: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official
8: Thinking Radio
10: Thinking Radio
8: อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะครับ Thinking Connect อยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI แล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับสวัสดีครับ
12: ผมเนี่ยคุยหลังไมค์กับอาจารย์ธนชาติเนี่ยมันนะแล้วก็ Exclusive หน้าไมค์เนี่ย 10x นะครับนะพูดตรงๆเป็นประโยชน์มากกว่าด้วยนะหาใน AI ก็ไม่มีแต่ว่า ก็พูดตรงๆว่าเราพูดไม่ได้แล้วผมก็จะบอกท่านผู้ฟังว่าอันเนี้ยท่านต้องหาคนแบบที่คุยหลังไมค์อ่ะแล้วมันเกิดประโยชน์และมีคุณค่านะเพราะว่า AI หรือว่าหาใน Google อะไรได้เนี่ยมันเป็นคอมมอดิตี้ละใครๆก็ทำได้นะแล้วก็ AI เนี่ยมันให้คำตอบเพราะว่ามันมี data ฉลังไมค์เนี่ยมันไม่มี data คือ AI มันไม่มีทางเก็บ data ได้นะครับทีนี้หนึ่งในเรื่องที่อาจารย์ธนชาติคุยอันนี้ก็แชร์กันได้นะก็บ่นเรื่องจริงแกก็บ่นลงอันนี้อยู่แล้วล่ะไอ้ลง
13: ไอ้
12: ของอาจารย์เนี่ยแหละสั่งอาหารมาอ้าวตายแล้วส่งไปผิดเป็นบ้านคนกินทั้งกิน
13: จำได้เหรอ
12: กินไปเลยอ้าวแล้วพอจะซื้อมาให้ว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคือหมายถึงว่าคือคนจีนล้อมอาจารย์แล้วก็ไม่ทักทายและไม่มีมารยาทคือบ้านคนไทยก็ไม่ได้ถึงกับกี้จ๋าอะไรกันนะแต่ว่าก็ยังมียิ้มบ้างมีอัธยาศัยอะไรพวกเนี้ยแต่จีนเนี่ยมันอยู่คนละโลกเลย
13: นะแต่คนต่างอยู่ไหมบางทีหนักกว่านั้นนะ
12: คือมันก็มองไทยผมก็ไม่รู้ว่าคือผมไม่รู้ว่าจีนที่มาในไทยเนี่ยแต่ละเทียเนี่ยมันมองคนไทยยังไงผมก็ไม่รู้แต่อย่างผมเนี่ยเมื่อสักหลายปีก่อนนะมันก็มีบริษัทโทรคมนาคมอ่ะเออเขาตั้งไงที่มาคุยกับผมก็ไม่ทราบนะอยากจะมารู้เรื่องการตลาดแล้วให้ผมรีบให้ฟังอะไรเงี้ยนะก็มานั่งคุยกันอะไรเงี้ยผมก็บีบให้ฟังอะไรเงี้ยก็โอเคนะก็เป็นแบบก็เป็นคนทำงานบริษัทใหญ่อะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าจีนเทาเป็นยังไงอ่ะเราก็ไม่รู้หรือจีนแล้วก็เนี้ยก็คือพูดยังไงคือที่ตำรวจไปรวบตัวไอ้โนมินีและซื้อบ้าน 1,200 กว่าล้านเนี่ยหนึ่งในหมู่บ้านนั้นเนี่ยซึ่งจำนวนมากไงคือหมู่บ้านอาจารย
13: ์ใช่ใช่
12: แต่บ้านหนึ่งหลังหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยขออาจารย์เท่าไหร่30-40ล้าน
13: ราคาไม่ได้ถึงขนาดที่ลงข่าวนะอาจารย
12: ์
13: แต่ก็ราคาสูง
12: ใช่ไหมใช่ไหมสามสิบใช
13: ่
12: ไหม
13: ก็บางหลังก็30บางหลังก็ไม่ถึงหรอกอาจารย์20-30
12: ใช่ของป้อมเนี่ยของป้อมเนี่ยก็บ่นกันเรื่องป้อมพาวุฒินะ
13: อ่ะก็มีเหรอครับมีจีนเนี่ย
12: มีก็บ่นเขาก็บ่นนี่แหละโอ้ยไอ้จีนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเขานี่จีนดังด้วยนะที่เป็นคดีเลยล่ะนะจีนเทาด้วยล่ะนะกับป้อมเขาก็อยู่หมู่บ้าน40กว่าล้านอ่ะเราจะพึ่งอ่ะแบรนด์ดังได้ผมขออภัยก็ไม่เอ่ยนามแล้วกันเดี๋ยวจะไปกระทบเขานะแต่ผมก็มีความคิดว่าไอ้คนไทยที่จะซื้อบ้านหลังละ40ล้านได้เนี่ยมีไม่เยอะนะหรือซื้อได้บางทีเขาก็ไม่ซื้อด้วยนะ
13: ใช่ใช่ใช
12: ่ผมมีเงินเนี่ยผมก็ไม่ซื้อนะเพราะว่าเงินมันจมอาจารย
13: ์ถูกถูกแล้วบางทีเนี่ย
12: ถ้าผมมี40ล้านหรือมันก็ตั้งผ่อนผมก็ต้องหาเดือนนึงเป็นแสนมาสิผมก็ไม่ไหวไงถ้าเกิดลูกผมงานผมแย่ไปผมโดนยึดเลยผมก็ไม่ไหวคือถ้ามีผมก็ไปซื้อเล็กๆอะไรพวกน
13: ี้ได้ไปอยู่บ้านเมืองยังได้ใหญ่ไป
12: อะไรเงี้ยอย่างมากผมก็ไป 4-5 ล้านไปอยู่โน่นรังสิตของ3ก็ได้ของ5ก็ได้ว่ากูก็เด็กรังสิตเก่าอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วตอนนี้แล้วมันสร้างบ้านอะไรกันนักกันหนาว่าแบบเริ่มต้นแล้ว40ล้านเนี่ยบางทีไปเห็นนี่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะ
13: ใช่
12: ล้าน100ล้านอะไรเงี้ยนะหรือพวกจะมีค้าขายออนไลน์เนี่ยไอ้วันนี้มีข่าวไอ้พวกจีนเนี่ยมันก็ขายของอ่ะที่ขายใน TikTok อะไรพวกเนี้ยนะหรือ Shopee เนี่ยที่มันดูเป็นของไทยเนี่ยเป็นจีนนะอาจารย์คนไทยเนี่ยเป็นโนมินี
13: เนี่ยไทยเทา
12: แล้วเงินแล้วเงินเนี่ยก็ไปรับของจีนเข้ามานี่ที่ขายแล้วถ้า Shopee เนี่ยนะ TikTok เนี่ยนะไอ้นี่ก็ได้เรือละ 300,000 ก็ไปซื้อบ้านส่งลูกเรียนอินเตอร์อะไรนี
13: ่ใช่มีครับ
12: เข้ามาเนี่ยมันเข้าบัญชีไอ้คนนี้นะเจอภาษีเป็น10ล้านเลยแล้วจีนก
13: ็
12: หายไปเลยไอ้นี่ตายเลย
13: เ
12: อออันนี้แบบค้าขายสุจริตนะขายของใน TikTok เนี่ยนะนี่สุจริตนะไม่ได้ทุจริตนะ
13: โอเค
12: แต่ว่าเวลาขายของ TikTok หรือ Lazada Shopee เขารายงานเป็นที่สรรพากรถ้าคุณเข้าบุคคลเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายภาษีอาจารย์เล่าดีกว่าผมเกินมาแล้วเป็นไง
13: ไม่ผม อาจารย์เห็นข่าวอ่ะคงเห็นข่าวอยู่ไว้อะไรอ่ะไอ้สอบสวนกลางอ่ะก็บอกให้มาบาแหละทลายนอมินีจีนมาซื้อบ้านนะหมู่บ้านผมเนี่ยนะจริงๆก็อยู่แถวโซนกรุงเทพพีทานะ
12: กำลังฮิตเลยกำลังฮิต
13: แล้วจริงๆมีหลายหลังเลยอาจารย์บางมีหลายหมู่บ้านต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับตอนผมเล่าตั้งแต่ตอนซื้อเลยดีกว่าแต่จริงๆอ่ะตอนผมจะไปซื้อเนี่ยผมซื้อมาสัก2ปีกว่าแล้วนะตอนจะซื้อเนี่ยคนขายบอกผมว่าเฮ้ยเนี่ยพี่นะหมู่บ้านเนี่ยจีนอยู่ประมาณครึ่งนึงนะก็พูดอย่างเงี้ยจีนอยู่ประมาณครึ่งนึงถ้ารับได้เนี่ยก็โอเคก็ซื้อได้แต่ผมก็นั่งนึกใจนี่แผ่นดินไทยนี่หว่าทำไมผมต้องมาขออนุญาตคนจีนซื้อถูกไหมว่านี่คือที่ดินแล้วอ่ะถูกไหมแล้วพอผมซื้อมาปั๊บเนี่ยผมก็เข้ามาอยู่ถามว่าคนจีนเยอะไหมผมว่าประมาณ 40-50% ขึ้นแล้วก็เราก็เห็นอะไรแปลกๆเยอะนะถามว่าเห็นอะไรแปลกๆอันที่หนึ่งเนี่ยโอเคเขาไม่พูดภาษาไทยหรอกเขาก็มาอยู่ของเขากันนะก็แทบจะไม่เคยคุยกันเลยกับผมถามว่าเพราะเราสื่อสารไม่ได้อย่างเพื่อนบ้านผมติดกันเลยฮะบ้านหลังติดกันเลยนะผู้หญิงอยู่ผู้หญิงเนี่ยอยู่กับเด็กเล็กนะ 2-3 คนแล้วก็มีพี่เลี้ยงคนจีนด้วยนะพอถึงเวลาเนี่ยครบสักปีนึงเนี่ยก็ไปเลยนะไปแบบเก็บข้าวเก็บของเลยที่เรายังงงเลยตอนเช้ายังเห็นเฮ้ยตอนบ่ายหายไปเลยแต่ผมก็เลยถามไอ้เจ้าของบ้านที่เขาปล่อยเช่าอ่ะคนไทยนะคนไทยในปล่อยเช่าไอ้คนจีนแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้แจ้งเขาล่วงหน้าเลยนะหายไปเลยนะก็ย้ายกลับไปเมืองจีนเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาก็ไม่รู้ไปไหนเชื่อไหมหมู่บ้านผมเนี่ยอาจารย์มันจะมีประเภทแบบเด็กเล็กเนี่ยอยู่เยอะผู้หญิงเนี่ยอยู่กับเด็กนะซึ่งที่เราเคยได้ข่าวอะไรอ่ะเราผมก็ไม่อยากจะไปปักปั๊มอะไรนะที่บอกอะไรสวมสิทธิ์อ่ะพ่อทิพย์อะไรเงี้ยนะและเชื่อพออยู่ๆไปเนี่ยสักอะไรอ่ะพอสักปีนึงเนี่ยเด็กพวกนี้ก็หายกลับไปเมืองจีนนะทั้งบ้านน่ะก็ย้ายกลับไปเมืองจีน
12: มันก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเดียวผมอยู่แถวพระราม9แล้วก็มี
13: ก็เจอใช่มั้ย
12: คนจีนเนี่ยเต็มเลยแล้วก็เลี้ยงเนี่ยเอามาเลี้ยงเด็กก็มาเลี้ยงแล้วก็มาลั่งเล่นตรงสนามเด็กเล่นเนี่ยพูดภาษาจีนเนี่ยบางทีพ่อจีนก็เรียกลูกก็คุยภาษาจีนผมยังสอนใน 7-Eleven เลยบอกว่าเวลามันแซงคิวอ่ะพูดไผ่ตุ้ย
13: ไผ่ตุ้ยอ่ะใช่
12: ไผ่ตุ้ยอ่ะผมยังเคยบอกเลยไผ่ตุ้ยเต็มไปหมด
13: แต่ของผมเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ผู้หญิงอ่ะอยู่พ่อไม่มีนะผู้หญิงอยู่แล้วก็อยู่กับเด็กเงี้ยแล้วก็เลี้ยงเด็กไปพอสักปีนึงก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรหรอกนะก็เคสอย่างเงี้ยแต่พี่งง
12: ไม่ได้
13: คือก็แต่ยังไม่หลังเดียวนะอาจารย์มีหลายหลัง
12: พอทิป
13: เสร็จแล้วเขาก็พูดทำนองเนี้ยบอกว่าจริงๆหมู่บ้านผมเนี่ยพอตำรวจมาทลายลงไปเนี่ยนะเขาก็บอกมันมีเคสอย่างนี้แหละแต่เขาไม่ใช้คำว่าพอทิปนะแต่ก็บอกเนี่ยผู้หญิงอ่ะมาคลอดลูกที่เมืองไทยเขาใช้คำนี้แล้วก็อยู่ต่อสักพักหนึ่งแล้วก็มาเช่าบ้านนะคราวนี้พอเขาทลายออกไปเนี่ยเขาบอกเขาอายัดได้ประมาณสักเท่าไหร่10 กว่าหลัง10กว่าหลังในหมู่บ้านผมนะแต่จริงทั้งโซนเลยหลายหลาย
12: 1,200กว่าล้าน
13: แต่นั่นคือทั้งโซนไงจ้ะคราวนี้พอในหมู่บ้านผมเนี่ยสิ่งที่เขาพบคือเจ้าของที่ซื้อเนี่ยนะใช้ชื่อนอมินีไทยเป็นผู้หญิงไทยนะซื้อมาแล้วก็มาอยู่แล้วแต่ละบ้านจริงๆต้องบอกว่าแปลกๆนะนี่เพิ่งย้ายมาอยู่หลังนึงเนี่ยนะผมก็เห็นอยู่จริงๆก็อยู่ซอยเดียวผมเลยนะเฮ้ยไม่ออกไปไหนอ่ะผู้ชาย2คนน่ะอยู่บ้านแล้วก็เข้ามาแล้วก็อยู่เฮ้ยเปิดประตูเสร็จแล้วก็รีบปิดแล้วก็อยู่แต่ในบ้านเนี่ยเนี่ยเราก็งงเฮ้ยอยู่ทำอะไรครับ คือเราก็งงกันนะจันนะไออาชีพอะไร
12: คอนเซนเตอร์ก็ได้ก็เป็นคอนเซนเตอร์
13: ได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่อยาก
12: เจอที่อยู่ในคอนโดก็มี
13: ใช่เนี่ยฮะผมว่าปัญหาตอนนี้ผมว่ามันประเด็นมันมีอยู่สองสามอันประเด็นอันแรกเลยผมว่าตอนซื้อเนี่ยนะตอนซื้อเองไอคนขายก็อยากขายผมก็ไม่อยากพูดเลยมากนะคนขายก็อยากขายเพราะหลักฐานมันชัดเจนอ่ะเฮ้ยอยู่ซื้อ10กว่าหลังเนี่ย
12: จริงๆซื้อไม่ได้นะ
13: เนี่ยก็ซื้อไม่ควรจะซื้อได้อาจารย์ตอนแล้วก็อันที่1ประเด็น1นะอันที่2เนี่ยตอนเช่าอีกตอนเนี้ยไอ้คนที่มาอยู่เนี่ยนะจะหลายคนเป็นคนเช่าจริงๆเวลาเช่าเนี่ยกฎหมายมันต้องมีถูกมั้ยแต่ต้องลงทะเบียนผู้เช่า
12: ใช่ไม่แต่สมมุติจะมีช่องเช่าเนี่ยก็ต้องดูแลเออต้องรายงานตม.ไง
13: ถูกๆและยิ่งมีอะไรผิดปกติอ
12: ่
13: ะ
12: ต้องรายงานตม.นะอย่างเงี้ยอย่างใครมีคอนโดให้เช่าปุ๊บเนี่ยพอเช่าปุ๊บเนี่ยต้องรายงานไปที่ตม.นะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยวีซ่าประเภทไหน
13: ถูก
12: สมมติว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยู่เกินวีซ่ามาเราคนให้เช่าเราก็มีปัญหา
13: เราก็เดือดร้อนด้วยนะอาจารย
12: ์
13: ถูกไหม เกิดอาจารย์ปล่อยเช่าไปเนี่ย
12: คุณวีซ่าไปนักท่องเที่ยวตอนนี้อยู่ได้เดือนนึงอ้าวได้ออกไปแล้วก็ทำไงอ่ะออกไปแล้วไม่ต่อเอาเราเช่าเราก็แย่แล้วก็ไม่ได้ค่าเช่าใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมเดานะอยู่เกินแล้วตำรวจไม่มีมึงไม่มีคดีอะไรเขาก็ไม่ได้มาจัดการหรอก
13: เขาก็ไม่มาจัดการจริงเนี่ยแต่ประเด็นที่บางทีนะเราเป็นคนปล่อยเช่าเนี่ยนะเราก็ต้องเริ่มสังเกตอ่ะจากอย่างมีบ้านหลังนึงนะผมเห็นแล้วงงเลยอันนี้หลังนี้น่าจะใหญ่อ่ะนะสัก30ล้านอัพอ่ะนะบ้านหลังใหญ่เลยอาจารย์ข้างบ้านเนี่ยพอดีผมวิ่งออกกำลังกายไงเดินผ่านไปหน้าบ้านเขาเนี่ยเราก็เห็นมีแต่รถมอเตอร์ไซค์จอดเลยบิ๊กไบค์จอดอยู่8คันบ้านเขาไม่เคยมีรถยนต์นะแล้วรองเท้าไอ้อะไรฮะรองเท้าแตะหรือรองเท้าอะไรเนี่ยเกลื่อนเลยอยู่หน้าบ้านเนี่ย7-8คู่10คู่อย่างเงี้ยอาจารย์ใครคนมาเช่าบ้านขนาดเนี้ยราคาเนี่ยถ้าผมไม่เช่านะผมว่า 2-3 แสนต่อเดือนจะเป็นแสนอ่ะแล้วมีแต่บิ๊กไบค์อยู่8คันน่ะนั้นเสร็จแล้วก็ผมก็เห็นเขาขับออกมาแล้วเป็นผู้ชายอะไรสัก30กว่าเลยทำงานอะไรวะถูกไหมคือมันเห็นแล้วก็แปลกผมคิดว่าหลังๆเนี่ยนะไอ้สอบสวนกลางเนี่ยเข้ามาหมู่บ้านผม3ครั้งแล้วนะไอ้ครั้งที่3เนี่ยครั้งที่3เนี่ยถึงเป็นข่าวซึ่ง
12: รู้อยู่แล้ว
13: ในฐานะของอะไรคนไทยอ่ะหรือว่าเพื่อนบ้านเราก็ดีใจนะที่เริ่มมีแต่พี่ก็เรารู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆอ่ะตอนแรกก็ไม่ควรจะปล่อยตั้งแต่ตอนขายเข้าไปอาจารย์นะแล้วตอนสมัครมีนิติบุคคลเนี่ยตอนเราตั้งนิติบุคคลเนี่ยมีคนจีนอาสามาเป็นด้วยนะเราก็ไม่ได้ขัดข้องนะแต่ที่ฟังเขาแล้วงงคือเขามีบ้านอยู่10หลังอ่ะ
12: อ
13: ยู่ในหมู่บ้านอ่ะแล้วก็อาสามาเป็นกรรมการ
12: อ
13: ่ะแต่ตอนนี้รู้สึกเขามีปัญหาเรื่องจดทะเบียนนะก็เลยเป็นกรรมการไม่ได้แต่นี่คือเราจะเห็นภาพอย่างเงี้ยว่าเอ้ยตอนเนี้ยว
12: ่าไอ้ที่อาจารย์เจอเนี่ยคอนโดมันเจอมานานแล้ว
13: ผมก็เคยอยู่คอนโด
12: คือคอนโดเนี่ยจีนเนี่ยคือบางทีก็ไปขายคนจีนมันก็กลายมาเป็นนิติเลย
13: ถูก
12: เป็นนิติปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้สามารถ Airbnb ได้ไง
13: คอนโดเนี่ยต่างชาติซื้อได้แค่49แต่ถึงเวลา
12: เน
13: ี่
12: ย
13: ก็จะ
12: มีวิธีการนี้มัน
13: มีวิธีการโนมินีของมันผมเนี่ยเคยอยู่คอนโดวันหนึ่งจีนก็คุมนะจีนก็คุมแล้วอีกทำไมเนี่ยจีนตอนนี้ต้องบอกเลยอาจารย์ไปซื้อบ้านที่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นหลังขนาดไหนเนี่ยเติร์นนี่ต่างชาติเยอะมากนะแล้วก็เข้ามาเนี่ยผมไม่ห่วงนะจริงต้องบอกเลยให้ตอนนี้มันเริ่มเหมือนจะยึดประเทศอ่ะแล้วที่น่ากลัวอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเวลาเราคุยกันในหมู่บ้านเนี่ยบอกให้จีนเทาเนี่ยก็เฟ้เข้ามาแล้วมันเข้าไปนะแต่ไทยเทานี่น่ากลัวกว่านะจ๊ะไอ้ไทยเทาเนี่ยเป็นโนมินีซื้อให้บ้างให้ไปเอาไปทำอะไรเราก็ไม่ทราบตรงนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าคือถ้าพูดง่ายๆว่าไอ้ผู้หญิงเจ้าหน้าที่ไม่เอื้อ
12: กลัวหรอกผมไม่กลัวหรอกผมกลัวไทยเทาที่มีอำนาจอยู่ในมือ
13: ก็นี่แหละพวกนี้น่ากลัว
12: ถ้าไทยเทาที่มีอำนาจอยู่ในมือเนี่ยไม่เอาหูไปนาวตาไปไล่ผมถามหน่อยไอ้เรื่องแค่นี้
13: เรื่องนี้มันเกิดหรอกถูกเพื่อนใช่ไหมแล้วตอนนี้ไอ้หมู่บ้านใหม่ๆที่อาจารย์เห็นเป็นแถวเนี่ยนะอย่างที่อาจารย์พูดอ่ะ40-50ล้านในโซนแถวผมเนี่ยนะอาจารย์บางทีเนี่ยสตาร์ท60ล้านนับถึง100ล้านนะ
12: เขาขายคนจีนอยู่แล้วอาจารย์ตามข่าวมาแล้วที่บริษัทบางบริษัทอ่ะคนจีนซื้อหมดเลยอ
13: ่
12: ะ
13: ไม่แล้วที่แล้วพวกนี้
12: ที่คนจีนแล้วก็ที่คนจีนอ้าวทำไมคุณขายอ่ะคุณโน่นนี่แล้วก็ปฏิเสธกันโน่นเนี่ยนะพวกนี้เวลามันจะเอางานอาจารย์ขายหลังห้าหกสิบล้านเนี่ยนะสมมติอาจารย์ทำธุรกิจเนี่ยอาจารย์จะซื้อเหรอใช่ไหมแล้วพวกนี้ซื้อเงินแล้วก็ซื้อเป็นเงินสดนะพวกนี้
13: ซื้อเงินสดเหม
12: ือ
13: นก
12: ัน ใช่
13: เพราะไปจะถามว่าสิ่งที่ไหน
12: ถามว่าเวลาเราทำโครงการขึ้นมาโครงการอย่างเงี้ยเราอ่ะจะต้องรู้แล้วว่าใครซื้อ
13: ถูกเขาต้องมีตัวเลข
12: แล้วเราก็ต้องมีไอ้เขาเรียกว่าไอเซลล์ออฟฟิศในประเทศต่างๆแล้วจีนมีเลยไปมณฑลชานตุงเสฉวนเซี่ยงไฮ้อะไรพวกนี้เมืองอะไรเงี้ยมีนายหน้าไปหาลูกค้าเลย
13: ทำเอกสารให้พร้อม
12: แล้วก็ถ้าเราเชื่อมไปถึงไอ้อย่างไอ้นี่อย่างไอ้พ่อทิพย์เนี่ยก็คือไอ้โรงพยาบาลเนี่ยมันทำแพ็กเกจมาคลอดนะ 70,000 เดี๋ยวกูหาพ่อทิพย์นะแล้วเดี๋ยวกูติดต่อเขตนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาเช่าพวกเนี้ยที่อาจารย์เนี่ยพวกอยู่เนี่ยนะแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยคือตอนนี้ในจีนเนี่ยอาจารย์มัน มันโดนกดดันหนักนะและไทยเนี่ยมันอ่อนสุดประเทศไทยอ่อนสุดมีเงินเนี่ยซื้อบอกวางเป็นม้าบอกวางเป็นม้าก็ได้ที่เป็นกวางเนี่ยที่บอกม้ามึงก็ต้องพูดตามม้ากูใช่ไห
13: ม
12: แล้วก็มันก็ให้ลูกมันไอเด็กพวกนี้มาเรียนอินเตอร์เดี๋ยวนี้คนใหญ่คนโตใน10ปีข้างหน้าเนี่ยตอนนี้มาเรียนอินเตอร์ทั้งนั้นคือสมัยก่อนมันก็จะเรียนแบบ
13: โรงเรียนดัง
12: เรียนสิงคโปร์เรียนสัมชันผู้หญิงก็เรียนมาแต่เรียนเซนเซอร์อะไรเงี้ยนะสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนเนี้ยหรือว่าก็ผู้ชายก็สวมกุหลาบอะไรเงี้ยฟรีวิทอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันคือชูสเบอร์รี่อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เนี้ยมันก็รู้จักกันหมดโถจานละ10ปีข้างหน้าไอโรงเรียนเนี้ยมันเป็นวบอ อยู่แล้วนะของไอพวกโรงเรียนชูเบอร์รี่มุชูเบอร์รี่เงี้ยระดับเนี้ยนะเทียเนี้ยนะที่โรงเรียนอินเตอร์ที่ปีนึงค่าเรียนเป็นล้านค่าสังคมเป็นล้านเนี้ยปีละ 2-3 ล้านเนี่ยนะรวมค่าสังคมด้วยเนี่ยนะมันคือวปอของเรียนอินเตอร
13: ์คือวปอแต่เล็ก
12: วปอแต่อินเตอร์โดยคุณไม่ต้องมาวปอเลยก็มันก็ลูกคนโน้นลูกบรรลัดลูก
13: จัดกันหมดแล้ว
12: การ

0: แบบนี้มันไม่ได้มีคนเดียวไง
1: ใช่
0: คือพูดง่ายๆก็คือมันโยกการทำธุรกิจที่อยู่ในจีนเนี่ยเอามาอยู่ในไทยคือพูดว่าอาจารย์เนี่ยไอ้ถึงอาจารย์บริษัทอาจารย์เนี่ยโอ้โหมีเงินเหลือนู่นหลายล้านนะอาจารย์ก็ move มาทำ subscription ดีกว่าอันนี้มันคือ subscription เนี่ยค่าเช่าอ่ะมันคือ subscription นะเป็นรายเดือนดีกว่าเหมือนเนี่ยเหมือนอาจารย์อู้เนี่ยยกตัวอย่างอาจารย์อู้เนี่ยอาจารย์อู้เนี่ยเคมีอาจารย์อู้เนี่ยนะ
1: ดัง
0: ตั้งหลายสิบปีนะ20-30 ปีแล้วนะโหเด็กมาต่อแถวกันนานมากนะแกก็มีเงินจำนวนมากแล้วแกก็ไปทำตึกแกก็ไปซื้อตึกไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงสี่แยกพญาไทเนี่ยทุกวันนี
1: ้ไอ้ตรงตึก
0: เด็กมันจะเกิดน้อยเกิดเนยแกไม่สนใจเพราะแกเก็บค่าเช่าและในต่างจังหวัดอะไรแกก็มีแบบนี้ตึกแกไม่ได้มีตึกเดียวที่ไหนอ่ะอันนี้ก็เหมือนงานไอ้จีนเนี่ยแต่อาจารย์อูนี่คือถูกต้องตามกฎหมายนะ
1: ถูกแกถูกต้อง
0: แล้วสมมุติว่าไปทำธุรกิจอะไรไม่รู้ว่าเถาเปล่าก็ไม่รู้นะมีเงินเยอะทำไงอ่ะเก็บไว้เดี๋ยววันดีคืนดีก็โดน
1: ยึดยุ
0: ดพองมาเนี่ยก็มาไทยเนี่ยนะซื้อไม่ได้ก็จ้างโนมินีมาแล้วก็มันก็จะมีคนที่แบบว่าจากจีนมันก็อยากมาไทยไม่งั้นไงใช่ไหมมาตั้งลูกหลานอะไรเงี้ยยังไม่อยากซื้อเนี่ยก็ให้มันเช่าแล้วถ้ามันพร้อมก็ให้มันซื้อเนี่ยมันมีพร้อมเช่าพร้อมซื้อนะ
1: ผมว่าตรงเนี้ยในหมู่บ้านผมเนี่ยก็ติดป้ายขายนะขายเป็นภาษาจีนนะขายเช่ามีทั้งสองแบบนะทั้งเช่า
0: ก็ให้คนจีนนี่แหละ
1: มันซื้อจากต้นแหละคนจีนแหละแล้วผมมองว่ามีสองประเภทอาจารย์ประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือเฮ้ยอาจจะเป็นเนี่ยเศรษฐีจีนบ้างอะไรบ้างก็มาหาซื้อในไทยแต่อีกกลุ่มนึงนะในความรู้สึกผมสงสัยอย
0: ู่เท่า
1: เลยก็มี
0: เท่า
1: ก็มีถูกไหมแต่พวก
0: ว่าน่าจะบอกได้ว่าน่าจะเป็นเท่าด้วยแหละ
1: แต่จีนที่มีตังแบบไม่เท่าก็พอมีนะไม่ได้บอกว่าไม่มีนะคือไม่ใช่บอกว่าทั้งบ้านทั้งหมดเป็นเท่าหมดนะอาจารย์แบบ
0: ไม่เขาไปซื้อแคนาดา
1: ไม่แต่ไม่การที่ดูออกคือส่งลูกเรียนอินเตอร์ในเมืองไทยบางทีก็ถูก
0: อันนั้นเขาการยึดอันนั้นเขาการยึด
1: แล้วก็เดี๋ยวนี้มีกลุ่มนึงที่มาเยอะวันก่อนเนี่ยผมดูสาวคดีของไอ้สิงคโปร์เนี่ยเขาพูดถึงว่าตอนนี้คนจีนรีไทร์เมนต์นะแล้วมาซื้อบ้านมาอยู่ในเมืองไทยเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยก็จะเยอะอยู่แถวเชียงใหม่แถวอะไรเงี้ยก็มีงั้นตอนนี้เขาก็มายึดเราเยอะมากอาจารย์แล้วเวลาพวกนี้อยู่ในหมู่บ้านผมนะอาจารย์เขาติดป้ายจีนหลาเลยนะเขาจะมีป้ายแดงๆจีนอะไรให้เขียนม้าทองหรืออะไรเงี้ยนะผมก็อ่านไม่ค่อยออกหรอกแต่ผมให้ AI มันช่วยแปลนะจำไม่ได้แล้วเป็นคำอวยพรติดหน้าบ้านเนี่ยติดทั้งนั้นเลยแล้วเราไปดูได้เลยอ๋อบ้านนี้ก็จีนจีนแล้วก็จะติดแบบอะไรกล้าที่จะติดอ่ะนะคือไม่ปกปิดแต่มาหลังๆเนี่ยผมเห็นได้ล็อตใหม่ที่มาเช่าเนี่ยตอนนี้อยู่เงียบลงผมคิดว่าเป็นเพราะว่าเนี่ยคงมีข่าวว่าได้ตำรวจเข้ามาดูก็เลยไม่อยากจะอะไรฮะกระตุกกระตากแบบเดิมแต่รุ่นแรกๆมานี่โอ้โหแบบอะไรฮะกล้าจะเปิดเผยเต็มที่เลยจันบอกให้เนี่ยฉันจีนเต็มที่นะฮะแต่ตอนหลังๆเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยอย่างล่าสุดเห็นสองสามหลังนี่รู้สึกแปลกๆกว่าเดิมไม่เปิดตัวกันแล้วสังคมเขาก็โอเคนะแต่โดยทั่วไปต้องบอกงี้อาจารย์คือถ้ามองในแง่ของคนไทยกับคนจีนนะเราก็ไม่ได้มีกระทบกระทั่งอะไรหรอกก็ต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ได้ถึงขนาดอะไรอะเลวร้ายมากแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคือเขาอะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาซื้อไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ประเด็นตรงนี้คือเรื่องหลักมากกว่านะแล้วก็การปล่อยเช่าเรื่องที่สองไงที่ผมบอกอะเฮ้ยมันต้องไปขึ้นทะเบียนนะฮะแล้วบางทีจริงปรากฏว่าไม่มีใครทำผมเนี่ยเราก็เลยคุยกันนิติบุคคลตอนนี้บอกให้อยู่ต้องกดขันด้วยนะกดขันว่าเนี่ยใครมาเช่าเนี่ยต้องไปลงทะเบียนผู้เช่านะว่าให้มาจากไหนสิ่งที่น่ากลัวอย่างที่บอกอ่ะเฮ้ยเจ้าของบ้านเองบางทีต้องสกรีนนะถ้าไม่สกรีนเนี่ยคุณเดือดร้อนได้เลยนะ
0: อย่างคนให้เช่าคอนโดก็ต้องถามเลยว่าทำอะไรเป็นพนักงานบริษัทหรือว่ามาทำอะไรแล้ววีซ่านี่วีซ่าประเภทไหน
1: ทุกผมเนี่ยนะอาจารย์ผมมีคนเช่าบ้านเป็นต่างชาติกับคอนโดนะเป็นต่างชาติแล้วเวลาเราเช็คละเอียดเลยอย่างเช่นให้มีคนเช่าบ้านมาเนี่ยล่าสุดมาเฮ้ยเขามาเป็นแฟมิลี่เลยนะมาแฟมิลี่เนี่ยเอาชื่อชาติอะไรมาเลเซียพอถามว่าอยู่ทำงานอะไรออกโอเคลูกสาวเนี่ยเรียนหนังสืออยู่พ่อนี่สอนอยู่ในมหาลัยอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคละ
0: มีอาชีพ
1: หรือผมมีคอนโดอยู่นะคอนโดอยู่คนเช่าเนี่ยก็เป็นฝรั่งแถวสแกนดิเนเวียนแล้วก็อยู่กับคนไทยแล้วผมดูโอเคอย่างเง
0: ี้ย
1: ไ
0: หนเมียไทยก็มีสิทธิ์ไง
1: ไม่ตัวเด็กไปถึงผู้หญิงก็เด็กผู้หญิงทำงานคนทำงานทั้งค
0: ู่
1: ก็ใช้ได้
0: เขามาทำอะไร
1: เ เขามาทำงานอาชีพเนี่ยพวกไอทีพวกอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นพวก
0: สร้าง

0: ไหนดูวีซ่าไหมดูวีซ่าไหม
1: ผมลงทะเบียนวีซ่าเขาวีซ่าทำงานปกติ
0: โอเค
1: เขาเป็น working visa เพราะทำงานอยู่บริษัทใหญ่นะงั้นไอ้นี่เราก็สบายใจเจอเคสอย่างนี้แล้วบริสแกนดิเนเวียนแบบอะไร
0: เราแจ้งไงคือเราต้องแจ้งไปที่ตม.
1: ถูกต้อง
0: คนมาอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยเอเจนต์มันต้องแจ้งไปตม.
1: ถูกเพราะงั้นเสี่ยงเพราะงั้นเสี่ยงเห็นไหมงั้นแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยผมถ้าเราไม่สกรีนนะอาจารย์ผมเนี่ยแต่ก่อนตอนผมอยู่คอนโดนี่คนจีนเยอะเหมือนกันนะอาจารย์ทั้งชั้นผมนี่กินเป็นแถวเลยนะแล้วก็แต่ก่อนผมจะมีคอนโดนึงผมไม่อยู่ช่วงวันทำงานเนี่ยบางทีก็เอาแล้วจีนเสียงดังมาคือจีนเนี่ยซื้อไปครึ่งนึงแล้วคอนโดผมแล้วนิติของผมอ่ะนะไอ้เจ้าอะไรอ่ะประธงประธานเนี่ยนอมินีจีนอ่ะไม่ใช่ประธานหรอกนะกรรมการเนี่ยนอมินีจีนเนี่ยเพราะว่าจีนถือเกิน 50% อ่ะ49แต่บวกอะไรอ่ะนอมินีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเจออย่างนี้เยอะมากนั้นผมว่าตอนนี้หลายที่เจอปัญหาอย่างผมเนี่ยแหละ
0: ไอ้เรียลเอสเตทยังบอกให้ซื้อ 100% ได้เลยก็ทุกวันนี้มันก็ซื้อ 100% ก็ได้นอมินีทั้งนั้นน่ะใช่มั้ย
1: ถูก
0: ไ
1: ม่แล้วพวกนี้นะอาจารย์บางทีเนี่ยทุนจีนเนี่ยนะอย่างเคสของผมที่เจอมาเนี่ยทุนจีนเนี่ยมันลงทุนสร้างให้เลยนะ
0: ใช่ๆก็ดีที่นี่ไงเนี่ยไอ้ตรงนี้ไงเนี่ยไอ้ตรงพระราม9เนี่ยฝั่งข้ามเนี่ยเป็นจีนเลยนะ
1: ลงทุนสร้างนะ
0: ตรงไอ้ที่แยกผังเมืองเนี่ยเป็นจีนเลยนะแล้วก็มีหมู่บ้านยังไงที่เป็นข่าวใหญ่แถวสนามบินน้ำอ่ะจีนสร้างหลังเนี่ยเป็นร้อยล้านที่ติด
1: มี
0: เ
1: จ้าพระยา
0: เลิกไปแล้วใช่ไหมคือตอนนี้ที่เราพูดกันเนี่ยนะยังไอ้ห้วยขวางก็ปอกแขนก็เป็นมังกร
1: ทั้งนั้นเลยอาจารย์ตอนนี้ภาษาจีนเลยนะ
0: ห้วยขวางอ่ะปอกแขนมังกรแล้วก็ที่เป็นข่าวว่าเฮ้ยไม่รับไอ้คนจีนนี่ก็ไปกินกับแฟนคนไทยนะเอาไม่รับเงินไทย รับเป็นเงินจีน
1: พอเงิน
0: ปุ๊บก็ไปจีนเลยอาจารย์ไม่ได้ข่าวเลย
1: ไปเ
0: ด็กเวลาไอ้นี่ไอ้เขตไปตรวจไม่มีรับเงินไทยหมดใช่ไหมนี่จารย์รู้มาพัทยาไปตรวจไม่มีโสเภณีเลยนะ
1: เขาไม่ตรวจ
0: ไม่มีโสเภณีไม่มีโสเภณีเลยอาจารย์รู้ไหมว่าในประเทศไทยเขาไปตรวจไม่มีคอร์รัปชันเลยนะ
1: ก็อาจารย์เคยเห็นไหมเขาตรวจซื้ออะไรลอตเตอรี่อ่ะไม่เคยมีที่ไหนขายเกินราคา
0: ไม่มีนี่ไงจีนเนี่ยที่นายกท่านยกไปคนจีนยังชมประเทศไทยมีคอร์รัปชันนะในห้วยขวางไม่มีเราเขารับเงินไทย
1: ผมก็ไม่ซื้อกาแฟร้านจีนนะแต่บังเอิญผมบังเอิญผมไม่ใช่คนใช้เงินสดไงผมโอนมันให้ผมโอน
0: หมดเวลาแล้วครับอาจารย
1: ์โอเคครับ
0: ครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันอังคารหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกบน.ลดเงินชดเชยเบนซินลง56สตางค์ต่อลิตรหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านและยืนยันว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสและจะทำให้อุปทานน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยส่งผลวันจันทร์ที่ผ่านมาสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 5% โดยสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกันยายนร่วงลง 4.33 ดอลลาร์หรือ 5.11% ปิดที่80ดอลลาร์34เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนตุลาคมร่วงลง4ดอลลาร์16เซนต์หรือ 4.73% ปิดที่83ดอลลาร์77เซนต์ต่อบาร์เรลแม้ว่าราคาน้ำมันดิบลดลงแต่ราคาน้ำมันในประเทศไม่ได้ลดลงตามเนื่องจากยังมีหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการพยุงราคาน้ำมันในประเทศในช่วงราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเมื่อวันที่3สิงหาคม2569กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราชดเชยอัตราคืนเงินจากกองทุนและอัตราชดเชยเงินคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบริหารเสถียรภาพกองทุนน้ำมันโดยให้ลดการชดเชยราคาน้ำมันลงประมาณ43บาทถึง43สตางค์ถึง99สตางค์ต่อลิตรโดยน้ำมันดีเซลปรับราคาในการชดเชยลงราคาเหลือ9บาท89สตางค์ต่อลิตรบีดีเซล B20 ชดเชย11บาท47สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95และ91ชดเชย1บาท14สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ชดเชย4บาท91สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ชดเชย3บาท88สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินออกเทน95เพิ่มการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมัน6บาท12สตางค์ต่อลิตรโดยอัตราเงินกองทุนตามโครงสร้างราคาน้ำมันดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ศาลฎีกาตรวจหลักฐานคดี44อดีตส.ส.ก้าวไกลวันนี้เป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานระหว่างคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กับผู้ร้องกับ44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลผู้คัดค้านกรณีลงชื่อแก้ไขมาตรา112โดยมีนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.เดินทางมาศาลในวันนี้ด้วยศาลสอบคู่ความทั้งสองฝ่ายก่อนแถลงรับข้อเท็จจริงที่มีการเสนอพยานหลักฐานเบื้องต้นเห็นควรกำหนดวันไต่สวนพยานผู้ร้องจำนวน4นัด9ปากนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคมนี้ส่วนพยานผู้คัดค้านจำนวน60ปากประกอบด้วยผู้คัดค้าน25ปากนักวิชาการ15ปากและผู้อยู่ในเหตุการณ์20ปากกำหนดไต่สวนพยาน17นัดเริ่มไต่สวนพยานนัดแรกวันที่3พฤศจิกายนนี้นัดสุดท้าย18พฤษภาคมปีหน้าก่อนนัดฟ้องคำพิพากษาก่อนนัดฟังคำพิพากษาต่อไปด้านนายนิธิละเอียดดีทนายความผู้รับมอบหมายอำนาจจากผู้คัดค้านกล่าวว่าก่อนหน้านี้ทีมทนายความยื่นบัญชีรายชื่อพยานไปมากกว่า80ปากและได้มีการปรับลดลงเนื่องจากมีความซ้ำซ้อนและตัดประเด็นออกตามที่ศาลพิจารณาทำให้ล่าสุดศาลฎีกาอนุญาตให้ฝั่งผู้คัดค้านสืบพยานจำนวน60ปากโดยศาลกำหนดกรอบเวลาให้ทางฝ่ายผู้คัดค้านนำเสนอตารางรายชื่อพยานและตัดประเด็นการไต่สวนภายใน30วันพร้อมย้ำว่าการมีพยานจำนวนมากไม่ใช่การยื้อเวลาอย่างแน่นอนผู้ว่าชัดชาติส่งเรื่องกรมบัญชีกลางเช็คคุณสมบัติเอกชนชนะประมูลอุโมงค์ระบายน้ำนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กรณีมีการตั้งข้อสังเกตบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนอาจขาดคุณสมบัติเนื่องจากอยู่ระหว่างการยื่นฟื้นฟูกิจการว่าเบื้องต้นกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการตามระเบียบกรมบัญชีกลางที่จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างแต่เพื่อความรอบคอบทางกทม.ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางอีกครั้งว่ากรณีดังกล่าวสามารถทำสัญญาได้หรือไม่เนื่องจากกรมบัญชีกลางเป็นผู้ชี้ขาดเรื่องคุณสมบัติผู้ยื่นประมูลโดยเข้าใจว่าบริษัทอาจเข้าร่วมประมูลก่อนที่จะประสบปัญหาการเงินโครงการนี้มีปัญหามาตั้งแต่ต้นทั้งการออกแบบที่ไม่สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริงทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ยากและมีการแก้ไขแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นไปในการก่อสร้างเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และทางกทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายธีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบ5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
13: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารเนี่ยอยู่กับคุณอาทิตย์โควิดวรางคุณนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
15: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
14: ผมขอ PR ก่อนเลยละกันเมื่อวานนี้ลืมนะครับ
15: ครับก็
14: เป็นคุณ
15: ฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะฮะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีนะฮะหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วนะครับวันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
14: กสทช.
15: ไม่มีละ
14: ไม่มีนะอีกอันหนึ่งก็ชวนท่านผู้ฟังไปทริปเซ็นเลยนะใช่ไหม
15: นะฮะนะผมมาเลยนะนะครับคลื่นความคิดนะครับจัดกิจกรรมสุดว้าว CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะครับพาท่านผู้ฟังนะครับไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณเห็นอนาคตก่อนใครนะฮะทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำนะฮะคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense Brand Technology ระดับโลกสัมผัส Smart Factory ของจริงนะครับเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณและเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนนะฮะที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoidที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนนะครับหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและเรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการแล้วก็ชีวิตประจำวันแล้วก็ยังมี Exclusive Talk นะครับเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่า Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกนะฮะไม่พลาดนะครับก็ชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดพร้อม lobster เต่าฮื้อสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสว่าทำไมเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะครับคลื่นความคิดจะพาท่านผู้ฟังไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะฮะเดินเข้าช่อง Fast Track และอาหารครบทุกมื้อจองได้เลยนะครับที่ LINE นะฮะ LINE มีแอดข้างหน้า @thinkingradio @thinkingradio หรือโทรศัพท์ก็ได้นะครับ0944803066 0944803066นะครับ
14: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ มีแต่ข่าว ไม่ดีทั้งนั้นเลยหรืออาจจะเรียกว่าถ้าไม่มีข่าวดีเลยนะครับในระดับโลกก็เนี่ย ตบจูบตบจูบไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวม
15: ัน
14: ย
15: ิ
14: งก็เยอะไอ้ยิงไปหลานมันก็ยิงทางทัพอะไรเงี้ยนะไอ้น้ำมันก็ขึ้นอะไรเงี้ยผมขี้เกียจคุยละนะ
15: มันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็เบรกเดี๋ยวก็รุกเดี๋ยวก็เบรกแล้วก็รุก
14: ขึ้นหุ้นตกอะไรเงี้ยนะ
15: เป็นว่าถ้าจักแล้วเนี่ย
14: หุ้นที่ตกเพราะว่าไอ้จีนมันผลิตไอ้เครื่องทำชิปอะไรพวกนั้นนะที่มันมีบริษัทไม่กี่บริษัททำได้เงี้ยมันก็ทำได้แล้วใช่ไห
15: ม
14: ส่วนในไทยเนี่ย ในเชิงข่าวทั่วๆไปเนี่ยการฆ่าสองพี่น้องรัสเซียแล้วก
15: ็
14: ไปฆ่าสามพ่อแม่ลูกจากไอ้ป๋องเนี่ยที่มันเพิ่งพ้นโทษมาเนี่ยนะก็สะเทือนขวัญมากเลยนะแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณอยู่ในกทม.เนี่ยคุณก็อาจจะโดนยิงได้ในห้างพารากอนซึ่งก็ยังไม่มีการตัดสินโทษนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กอายุน้อยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ในเชิงธุรกิจนะฮะก็นะฮะปิดโรงงานไปมูลค่าแสนล้านไม่ใช่โรงงานเดียวนะว่า SME รวมกันแล้วประมาณแสนล้านโรงงานใหม่ที่เปิดเข้ามาเนี่ยก็ชดเชยไม่ได้หรอกแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานจีนมันก็ไม่ได้มันก็ของมันมาเองอยู่แล้วนะ
15: ได้เสียคนละแบบเลย
14: และไอ้จีนเนี่ยมันมีลักษณะศูนย์เหรียญทุกอย่างโรงงานศูนย์เหรียญทัวร์ศูนย์เหรียญตอนนี้คอนเสิร์ตศูนย์เหรียญจัดคอนเสิร์ตมันเอาของมันมาทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไห
15: ม
14: ที่เอามาไม่ได้ก็คือแผ่นดินของเราแล้วก็อากาศอย่างที่เหลือมันเอามาหมดเลยใช่ไห
15: ม
14: นอกจากนี้เนี่ยการที่นายกไปจีนเนี่ยนะจากจะไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยเราก็ยังเหมือนกับจีนเนี่ยมันมองเราเป็นลูกน้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกรณีคือทูตคนใหม่เนี่ยหน้าตาคล้ายๆไปในทรงของรัฐมนตรีต่างประเทศเลยจำชื่อไม่ได้นะทูตจีนเนี่ยนะ
15: คนใหม่ครับ
14: คนใหม่เนี่ยหน้าคล้ายหวังอี้นะ
15: โอ้แหม
14: คิ้วก็จะเฉียงเฉียงโค้งขึ้นไปหน่อยแล้วก็ลงมาหน้าก็จะดุดันหน่อย
15: มันนี่คือโงเฮงไงโงเฮงแบบนั้นเลยนะ
14: ผมขออนุญาตไม่ลงไปว่าโงเฮงนี่เป็นยังไงแล้วกันนะแล้วก็ไม่ต้องไปถาม ChatGPT มันไม่เคยบอกไม่ดีอยู่แล้วถ้าใครอยากรู้ก็ต้องไปคุยกับหมอดูเองหมอเด๋อเงี้ยเดี๋ยวเอาไปถามหมอเด๋อดีกว่า
15: โอ้โหถามหมอเด๋อเลย
14: ยังทูตคนที่แล้วที่สนิทกับครูพี่ป๊อปเนี่ยอันนั้นเนี่ยใจดีไงผมด
15: ู
14: ทีนี้ก็สไตล์โง่เฮงอ่ะแล้วก็คือก็มันมีคนจัดมหกรรมจริงๆก็รู้จักมานะคนจัดเนี่ยนะมหากรรมภาพยนตร์ไต้หวันเนี่ยเขาจัดมา8ปีแล
15: ้
14: วในปีนี้ก็ทางจีนก็ไปคล้ายๆว่าให้
15: เอ
14: ากระทรวงอะไรเนี่ยออกไป
15: ออกนะถึงที่หน้างานไปกดดันที่หน้างาน
14: เขาก็แปลกใจว่าก็ทำไมไม่มาบอกเมื่อ8ปีที่แล้วพวกมาบอกอะไรอย่างเงี้ยไห
15: ม
14: หรือว่าไอ้แฟนคลับจีนเนี่ยที่มามีเรื่องอ่ะนะ
15: โอ้
14: กับสตาฟของทั้ง TMM เงี้ยก็ไปลงในเว่ยป๋อแล้วก็คนจีนก็ถล่มไทยเละเลยแล้วก็ทางสถานทูตจีนก็ออกมาเหมือนกับออกมาปกป้องอะไรเงี้ยซึ่งปกติเนี่ยทำได้สำคัญอะไรเงี้ยเขาจะไม่พูดแล้วแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงไอ้พ่อทิพย์อะไรเงี้ยนะ
15: โอ้หลายเรื่องเลย
14: ที่มันแรงมากเพราะว่ามันเป็นแผนที่จีนเนี่ยมันจะกลืนไทยไปเรื่อยๆใช่ไ
15: หมเรื่องนี้มันมีนัยยะสำคัญมากถ้าเทียบกับเรื่องที่พูดมาเมื่อกี้นะประเด็นนี้
14: คนถ้ามองเลเยอร์เดียวเนี่ยมันก็มองไม่ออกอย่างตอนที่แล้วเนี่ยก็คุยกับอาจารย์ธนชาติเนี่ยนะฮะก็อยู่หมู่บ้านเดียวกับจีนที่คือตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยไปยึดไอ้บ้านที
15: ่
14: ในทุนจีนเข้ามาใช้นุ่มซื้อแล้วก็ปล่อยเช่าแล้วก็ปล่อยขายอ่ะเนี่ยเนี่ยอาจารย์ธนชาติก็ไปอยู่หมู่บ้านเนี้ย
15: หมู่บ้านเดียวกันเหรอ
14: เออจีนก็ มาแต่ก็มาเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยนะ
15: วันนี้มีประสบการณ์ตรงเลยเนี่ย
14: มีมอเตอร์ไซค์8มึงเช่าบ้านหลังแล้วต้องเกือบแสนกว่าบาทเนี่ยมึงมีมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะมันแปลกอ่ะเอาง่ายๆเช่านี่ก็เข้ามาถูกกฎหมายไหมอะไรเงี้ย
15: อ
14: ันนี้เรามีลักษณะของเป็นรัฐบรรณาการนะคือจริงๆเนี่ยไทยเนี่ยเป็นรัฐบรรณาการอยู่แล้วนะสมัยก่อน
15: อ
14: ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยซึ่งมาสิ้นสุดในสมัยรัชกาลที่4นะรัชกาลที่4เนี่ยไม่ได้ส่งบรรณาการละตอนผมไม่แน่ใจว่าตอนต้นหรือตอนกลางรัชกาลนะเพราะว่าในจีนมันก็วุ่นวายนะ
15: มีการเปลี่ยนแปลงในอำนาจในจีนด้วย
14: ง่ายเขาเรียกว่ามีสมัยก่อนเขาเรียกจิ้มกล้องอ่ะก็
15: ใช่สำเภา
14: ก็ราชกาลไป
15: นะแต่งเรือสำเภาเข้าไปแล้วก็ถวาย
14: จีนก็คิดว่าเราเป็นประเทศสลาดอะไรเงี้ยใช่ไห
15: ม
14: อันนี้คือรัฐบรรณาการก็ไม่ได้คุ้มครองอะไรหรอกนะ ซึ่งต่างจากเกาหลีอย่างเวียดนามนั้นก็จะชัดเจนว่ามันติดกันอะไรพวกเนี้ยแต่ในนี้ตั้งแต่นายกเนี่ยไปจีนครั้งหลังเนี่ยนะ
15: ครับ
14: จริงประเทศไทยเนี่ยก็รับนโยบายจีนเดียวมาตั้งนานแล้วนะไม่ทราบว่าทำไมหลังจากนายกไปรับรอง1จีน2ระบบเนี่ยนะฮะทางจีนนี่รุกไล่เรามากเลยนะนี่ล่าสุดเมื่อวานก็มีข่าวว่าจะขอส่งไก่เข้ามาแล้วคุณนึกภาพส่งไก่เข้ามาเนี่ย
15: โ
14: อ้มันก็เหมือนกับต่อไปมันก็จะส่งทุเรียนมาขายเราไงนึกป่ะเพราะเรานี่ส่งไก่ปีต้องหลายแสนล้านนี่มึงจะส่งไก่มาขายไทยถามว่าทำไมคุณจะส่งไก่มาขายไทยในเมื่อไทยมันส่งไก่ส่งออกอยู
15: ่
14: ใช่ไหม
15: แต่ว่า
14: แสดงว่าก็แสดงว่าประเทศไทยอ่ะมันไม่เข้มงวดไงมึงไปทำอย่างนี้กับไอ้สิงคโปร์ได้เหรอ
15: ใช่ไหมส่วนเรื่องการข้อตกลงทางการค้าหรืออะไรนองนี้นะสินค้าไหนสินค้าไหนควรจะต้องมียุทธศาสตร์อย่างไร
14: คุณจะไปใช้โนมินีไปซื้อไอ้พวกเนี้ยอย่างในอินโดนีเซียอย่างในมาเลเซียมันยอมเหรอไม่ยอมไม่ต้องพูดถึงฟิลิปปินส
15: ์
14: ใช่ไหมฮะไม่ต้องพูดถึงเวียดนามคือพูดง่ายๆอาเซียนที่ติดทะเลเนี่ยนะแล้วก็รวมเวียดนามด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ถูกกับจีนในเทิงของความมั่นคงอยู่แล้วใช่ไห
15: ม
14: ของเราเนี่ยไม่ใช่ใครแอนสเตทการสเตทเนี่ยมันก็จะเป็นอีกบางประเทศอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อีวีเราก็เสียหายนะไอตัวอันนี้จากบัญชาจุมเจเว่นเขารายงานนะคือบริษัทผลิตชิ้นส่วนเนี่ยเลย์ออฟคนเนี่ย 17,500 คนนะนะฮะผมฟังจากข่าวเสาร์อาทิตย์อะไรนั่นนะฮะแล้วก็ไอ้พวกที่ยังทำงานอยู่นี่ก็ OT ก็หดหาย
15: ก็คือลดปริมาณการผลิตเนี่ยมันน้อยลงไปมากใช่ไหม
14: ไอ้ที่ได้มานี่ data center อะไรเนี่ยมันมาใช้ไฟมันมาทำให้ไอ้สภาพแวดล้อมเสียหายมันไม่ได้จ้างงานเหมือนแหละก็เหมือนจีนนี่แหละมันก็มาใช้ที่ดินกับใช้ไฟกันนะ
15: นี่แหละมันมีแพทเทิร์นนะมันมีลักษณะแพทเทิร์นประมาณนี้นะ
14: ทีนี้เราก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกคงพูดไปเนี่ยให้จะพอ
15: แต่คือแต่อย่างน้อยก็คือมันต้องเห็นแล้วก็เอ๊ะหรือต้องทันเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะในความเคลื่อนไหวเหล่านี
14: ้ก็อย่างนี้เลยก็เลยชวนท่านไปจีนกันล่ะไปดูไฮเซนอะไรพวกนี้ไปดูไฮเซนไปดูที่ว่าจีนมันคิดอะไรมันถึงจะม
15: า
14: เดินเกมกับเราอย่างนี้
15: ใช่ไหมต้นทางเขาอะเขาคิดยังไงยุทธศาสตร์วางหมากแบบไหนนะ
14: ทีเนี้ยแล้วก็เป็นแบบเนี้ยมันก็ลำบากไง
15: ครับ
14: ใช่ไหมเราก็ลำบากมากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
15: มันเหมือนโดนหมากล้อมนะนี่คือหมากล้อมแบบล้อมหลักเลยแหละ
14: ทีเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็คือผมจะคุยถ้าผมคุยเรื่อง AI เนี่ยผมจะคุยกับท่านในฐานะเจ้าของกิจการนะ
15: ฮะ
14: อันนี้เดี๋ยวผมอีกไม่นานเนี่ยผมอาสัปดาห์หน้าจะเปิดคอร์สใหม่นะทำยังไงจะใช้ AI เนี่ยสร้างมือขวาคือถ้าคุณได้มีมือขวาก็ให้ AI เป็นมือขวาไปเลยแต่ถ้ามีเนี่ย ให้มือขวาเนี่ยมันอยู่กับ AI แล้วทำไงให้มันเจริญก้าวหน้า
15: โอ้มือขวาบวก AI ถ้าอย่างงั้นถ้ามีมือขวาเออ
14: เหมือนเดิมก็มีตีแตกก็มีคุณอาทิตย์อะไรอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวบอกรายละเอียดแล้วกันนะเออ
15: ครับ
14: ไม่ได้กำลังล่างอยู่นะครับนะฮะทีเนี้ย ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือกำลังซื้อเนี่ยมันเหือดแห้ง
15: มากมากนะคิดว่ามากมากนะ
14: อย่างไอ้บ้านเนี่ยที่ซื้อเนี่ยผมเชื่อว่า 6-70 ล้านเนี่ยมันไปขายจีนหมดแล้วมันก็เดินสายไปทยอยหาคนจีนซื้ออยู่แล้ว
15: เออซึ่งก็เป็นมาพักใหญ่แล้วแหละเออใช่ไหมแล้วก็เดินหน้าต่อ
14: ที่เราไม่นับอิสราเอลอะไรพวกนี้ที่เขามายึดในบางพื้นที่นะ
15: อ
14: ืมภูเก็ตเนี่ยถ้ามันจะเป็นคล้ายๆเซี่ยงไฮ้สมัยก่อนแล้วจะมีเขตของแต่ละชาติเขา
15: ใช่ไหมต่างชาติมาซื้อต่างชาติมาซื้อต่างชาติมาซื้อ
14: ไม่มันคุมด้วยไงมันคุมแล้วมันมีเรื่องที่มันหมดด้วยมันไม่ใช่มาซื้อธรรมดาไม่งั้นอิสราเอลจะพูดว่าคุณไม่รู้เหรอวันที่นี่คือที่อิสราเอลอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่ธรรมดาหรือว่าคุณก็จะเห็นว่าบางทีคนไทยก็ไม่สามารถจะใช้หาดได้ทั้งที่มันก็เป็นหาดสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีลักษณะของมันไม่ใช่คนทั่วไปที่จะมาอะไรเงี้ย
15: เหมือนเป็นเขตเฉพาะ
14: ทีนี้ผมก็นึกไปถึงไอ้บ้านเราเนี่ยมันก็นึกไปถึงไอ้นิยายกำลังภายในของไอ้หวงอี้เรื่องหนึ่งจอมพลแผ่นดินเดือดอ่ะ
15: เออมันเป็นยังไง
14: มันจะมีพื้นที่หนึ่งที่แบบไม่มีใครครองอ่ะฝ่ายนี่ก็เข้ามาอะไรเงี้ย
15: เปลี่ยนเหรอ
14: คือประเทศไทยเนี่ยมันคล้ายอเมริกาคือชาติไหนมันก็เข้ามาได
15: ้อืม
14: ใช่ไหม
15: เหมือนเป็นพื้นแดนเปิดกว้างนะเชิญแดนเปิดกว้าง
14: มันไม่มีชาตินะ
15: เหมือนเป็นหม้อหลอมใช่ไหม
14: เข้ามาใช่ไห
15: ม
14: แต่ว่าอเมริกาเนี่ยมันมีแต่คนเก่งเข้ามาไงหรือคนไม่เก่งเนี่ยมันก็มาเป็นแรงงานได้ใช่ไห
15: ม
14: แต่ว่าของเราเนี่ยคนเก่งมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มาแต่คนที่มันมาจากเทียร์สูงเนี่ยมันมาทั้งเทาทั้งขาวอ่ะมันมา
15: แล้วก็จะ
14: ม
15: ัน นี่แหละ
14: มันจะมายืนไงใช่ไห
15: ม
14: ทีนี้เนี่ยเราอ่ะก็เอาตัวรอดให้ได้แล้วกันนะเอาตัวรอดให้ได้คนอย่างไอ้ป๋องอะไรพวกนี้เช่นไอ้กรณีสามแม่ลูกเนี่ยมันปลอมเป็นตำรวจเลยนะแล้วก็ลากออกมาแล้วก็มาฆ่านะส่วนกรณีสองรัสเซียเนี่ยคือพื้นที่อย่างนั้นเนี่ยตีสามไม่ควรออก
15: ครับ
14: นะยกเว้นยังไปสู่รถไฟอะไรเงี้ยไม่เป็นไรมันก็คนมันเยอะอยู่แล้วใช่ไห
15: ม
14: ขับรถไปอะไรในเมืองกลางเมืองก็ไม่มีปัญหาอะไรอะไรทำนองเนี่ยทีนี้อย่างที่เราเรียนท่านผู้ฟังไว้ก็เนี่ยนะครับว่าเราคุยไปถึงไอ้ตัว operational agility นะหรือว่าไม่ใช่เมื่อเราคุยเรื่อง
15: เราคุยเรื่องซีซันเทชิวดาวเลยครับนี่ก็แค่บ
14: ทอีกบทหนึ่งว่าในทางการตลาดเนี่ยนะฮะคือเวลาที่เราอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเทอร์บูลเลนท์ไทม์เนี่ยคุณเคยอ่านของดักเกอร์ใช่ไหม
15: เออแต่จำไม่ค่อยได้ managing in a turbulent time ใช่ไหม
14: เออเทอร์บูลเลนท์ไทม์เนี่ยอะไรผมสะกดนะเทอร์บูลเลนท
15: ์นะ
14: สะกดหน่อยดิ
15: T U R ใช่ไหม B U L E N C
14: อ่าฮะ
15: แล้วก็ไทม
14: ์คือเทอร์บูลเลนท์ไทม์มันมีลักษณะยังไงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเทอร์บูลเลนท์ไทม์ไหมยังผมก็ไปถาม ChatGPT ของผม
15: ครับ
14: ผมถามว่า turbulent time เนี่ยมีลักษณะยังไงมันก็ตอบว่าไอ้ turbulent time เนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ช่วงที่เปลี่ยนเร็วแต่เป็นช่วงที่กฎเดิมยังไม่หายไป
15: กฎเดิมยังไม่หายไป
14: ยังไม่ลงตัว
15: โอ้
14: ว่าอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเป็นเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์เก่าก็ยังอยู
15: ่
14: เกณฑ์ใหม่ก็ยังไม่ลงตัวอย่างเกณฑ์ C เกณฑ์ C ก็ยังไม่ลงตัวเกณฑ์ X นี่ก็ยังครองอำนาจอยู่ใช่ไหม เบบี้บูมเมอร์ก็ยังเป็นเจ้าของกิจการนั่นแหละพวกนี
15: ้อ๋อมันขยึกขยักชักขยเยอะกันอยู่ตรงนี
14: ้ EV EV เข้ามาแต่ไอ้ไอ้นี่ก็น้ำมันมันก็ยังอยู่เยอะไง
15: อ
14: ื
15: ม
14: ใช่ไหม
15: ก็ถ้ามันเหมือนช่วงตรงกลางที่ไม่เสด็จยังไม่เสด็จทางใดทางหนึ่งแน่ๆ
14: เพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้คือของเก่าก็ไม่ยอมของใหม่ก็ยังสถาปนาตัวเองไม่ได้ใช่ไหม
15: ถูกถูกถูก
14: อย่างมุตการเมืองเงี้ยฝ่ายอนุรักษ์เขาก็ไม่ยอม
15: มา
14: แล้วไอ้พวกฝ่ายหัวก้าวหน้าเนี่ยมันก็ยังไม่ลงตัวพรรคประชาชนอย่างเงี้ย
15: เออแถมมีประเด็นอะไรมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ
14: เป็นทางกันเลย
15: เอออ
14: ่ะโรงหนังมันก็ไม่ยอมไอ้สตรีมมิ่งก็
15: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็พยายามสู้
14: ที่เนี่ยก็ทำรายได้ไปแล้วทั่วโลกเนี่ย911ล้านแต่ไปเดอร์แมนนี่สุดสัปดาห์เดียวนี่900กว่าล้านเหรียญเลยมันก็ไม่ได้ค่อยโดนนี่ตายใช่ไหม
15: เออเออ
14: เรียกได้ว่าคุณทำให้ถึงกันละกัน
15: ใ
14: ช่ไหมเออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอช่วงกฎเดิมยังไม่หายกฎใหม่เนี่ยมันยังไม่ลงตัวเนี่ยคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ
15: โอ้มันก็อาจจะกลับไปกลับมาไหมคือเราก็จะคาดความแน่นอนในการคาดเดาและวางแผนเนี่ยคงเกิดขึ้นได้ยากนะสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือมันจะต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้อาจจะชักขยเยอะหรือดึงไปดึงมาเนี่ยอยู่ระยะหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะคลี่คลายเมื่อไหร่อย่างไรเออบางอย่างมันก็อาจจะเร็วหน่อยบางอย่างอาจจะกินเวลายาวนาน
14: ก็ปั่นป่วนกันล่ะ
15: เออ
14: ใช่ไหม
15: ใช่
14: ของเก่าก็ยังอยู่แต่ของใหม่เนี่ยก็ยังไม่ลงตัวก็ปั่นป่วนไงมันสู้กันไง
15: สู้กันก็คือสภาวะสงครามย่อมๆอะระหว่างขั้วเก่าขั้วใหม
14: ่ลักษณะสำคัญก็มีดังนี้นะครับเส้นขาดเส้นเหตุผลเดิมเส้นเหตุผลเดิมขาด
15: ก็จริงเพราะถ้าอันใหม่มันก็ต้องเป็นเหตุผลใหม
14: ่คือสิ่งที่เคยทำแล้วได้ผลไม่รับประกันผลเดิมอีกต่อไปนะเช่นลดราคาแล้วยอดขายอาจจะไม่เพิ่ม
15: อ
14: ย่างผมเนี่ยเพิ่งบอกลูกศิษย์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเหมาแบบของถูกๆมาแล้วก็ต้องจ่ายเงินเร็วอ่ะได้ราคานั้นคุณต้องซื้อเยอะแล้วคุณต้องจ่ายเงินเร็ว
15: เพื่อแบกสต็อกแลกกันมา
14: ก็มันไลฟ์แล้วก็มันไลฟ
15: ์
14: ถูกทีนี้เนี่ยเกิดของที่คุณขายอ่ะไอคนที่ซื้อไปเนี่ยมันมีแล้ว
15: โ
14: อมุดไปรองเท้าแล้วกันซื้อไปแล้วรองเท้าวิ่งเนี่ยก็มีแล้วแต่ถูกขนาดไหนเนี่ยกูก็ไม่ซื้อแล้วกูก
15: ็ไม่เอาแล้วคือระบายไม่ออกของไม่เดิน
14: ยกเว้นว่าคุณก็ต้องไปหาลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีตลอด
15: ใช่ไหมซึ่งมันจะมีพอหรือเปล่ากับสต็อกที่คุณแบกไว
14: ้คืออาจจะพอก็ได้แต่ลูบแต่ของคุณลูบเป็นอย่างนี้ไง
15: เอ้
14: าพอถูกกูก็ไปเหมาแล้วกูก็ไปเหมา
15: คือเล่นท่านี้เล่นท่านี้อยู่ตลอด
14: เล่นลูบเดียวอะ
15: แต่คุณเฮียก็บอกว่าเฮ้ยมันติดเพดานหรือยังติดกำแพงหรือยัง
14: แต่ว่าถ้าเกิดอย่างเจ๊จงเนี่ยเจ๊จงบอกว่าเอาเนี่ยเจ๊เนี่ยก็ขายดีอยู่แล้วขายถูกใช่ไห
15: ม
14: แต่ว่าพอเกิดสงครามอิหร่านเนี่ยเจ๊จงหายไป30และไอ้ที่มีอยู่เนี่ยจากเดิมเนี่ยซื้อ 2-3 อย่างเนี่ยนะเหลืออย่างเดียว
15: โอ้นี่ไงนี่ไม่น่าเชื่อ
14: เนี่ยไอ้รถเนี่ยที่มันแย่มันก็ปิดโรงงานมันก็เจ๊งไปนะไอ้ที่ไม่ปิดทั้งหมดมันก็ปิดบางส่วนอย่าง Honda ก็ปิดบางโรงงานหรือว่าไอ้ที่ยังไม่ปิดหรือว่ายังจ้างอยู่เนี่ยมันก็ลด OD ไง
15: OT นะ
14: ไม่มี OT ใช่ไหมหรือถ้าไม่ไหวเลยเนี่ยเป็นซัพพลายเชนของโรงงานที่ปิดไปแล้วเงี้ยก็ต้องไล่ออกเลย
15: เลิกโดยปริยาย
14: เงี้ยลดราคายอดขายไม่เพิ่
15: ม
14: ลงโฆษณายิงแอดคนเห็นแต่ไม่ซื้อ
15: ใช่ไหมไม่ได้ผลลัพธ์ตามสัดส่วนเงินเหมือนเดิม
14: ผมเนี่ยเคยไปที่ปรึกษาร้านอาหารญี่ปุ่นเกาหลีสไตล์ไงนะบริษัทหนึ่ง
15: ครับ
14: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะยิงโฆษณาละนี่นานไปแล้วนะนี่ประมาณ
15: สมัยนั้นยิงไงทีวีป่ะ
14: ยังมีทีวียังมีทีวีคนยังดูทีวีอยู่แต่ว่าไอ้โซเชียลเริ่มมาเยอะละ ผมก็บอกว่าคงจะไม่ได้ผล
15: โอ้พูดนี้เลยนะ
14: ว่าถ้าเกิดคุณจะยิงเนี่ยคุณจะต้องไปดูเลยว่าใครเป็นคนดูรายการนั้นนะเช่นดูชิงร้อยชิงล้านใครดูมันแมทชิ่งไหมแต่ผมที่ปรึกษาแค่3เดือนเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ผลยอดแต่เขาบอกว่าเขาก็ทำแบบนี้แหละพอเวลายอดตกเขาก็ยิงยอดก็เพิ่มบอกไว้เลยว่าต่อไปมันจะไม่ได้ผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมไปฟังคุณธนาเนี่ยเล่าให้ฟังเนี้ย
15: ว่า
14: พวกที่คิดแบบเนี้ยยอดตกก็ยิงโฆษณายอดไม่ขึ้นคือรูปเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในอดีตเนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็นสินทรัพย์อาจจะกลายเป็นกับดักไงคือคุณคือสภาพแวดล้อมใหม่แต่คุณคิดแบบรูปเดิมอะ
15: แล้วถ้าสลัดทิ้งไม่ได้เหมือนวนอยู่ในวงเวียนวงจรนั้นอะมันก็จะไปไหนต่อไม่ได
14: ้สองความแต่นี้ผมไปถามครอสว่าเทอร์บูลเลนต์ไทม์มีลักษณะยังไงนะมันบอกว่าเทอร์บูลเลนต์ไทม์ไม่ใช่ความผันผวนแต่คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สุดยากอ่ะนะเส
15: ้
14: นแนวโน้มหักเส้นแนวโน้มหักโอเคป่ะท่านฟังนึกภาพ
15: โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจ
14: คือมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่
15: ไม่ใช่ขึ้นลงอยู่บน
14: ระดับคว่ำมันไม่ใช่ระฆังคว่ำนะมันไม่ใช่ค่อยๆเลื่อนแล้วก็เป็นระฆังคว่ำแบบพาราโบลาใช่ไห
15: ม
14: แต่มันหักลงมาเลยหักลงแบบไหนก็หักลงตัวเคไงไอ้ทุกฟังนึกภาพตุกเคออกปะ
15: ก็ดิ่งเลยสิ
14: ดิ่งเลยไงเค
15: ดิ่งลงเหวเลยเคขาลงไม่ใช่ขาขึ้นไม่ใช่ขาลง
14: เศรษฐกิจเป็นรูปเศรษฐกิจเนี่ยเป็นตัวเคก็คือไอ้เคตัวไอ้ข้างบนเนี่ยมันมีน้อยไอ้เคตัวบนน่ะมันมีน้อย
15: ไม่กี่เจ้าไม่กี่เจ้าแล้วก็เป็นขา
14: เป็นพวก 10% น่ะที่จะรอด
15: ซูเปอร์สตาร์แล้วออกงาน
14: ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวหางข้างล่างอ
15: ่
14: ะ
15: ขาล่างขาล่าง
14: อันเนี้ยอันนี้คือหักลงแบบนี้เลยมันเยอะ
15: อ
14: ันเนี้ยเส้นแนวโน้มหักไม่ใช่แกว่งรอบเดิมสมมุติฐานที่เคยถูกกลายเป็นผิดโดยที่ไม่มีใครประกาศเนี่ยอย่างที่บอกไปอ่ะลดราคานะจัดลดราคายิงโฆษณาอย่าว่าจะยิงโฆษณาทีวีเลยยิงแอดลงไอ้ TikTokอะไรพวกนี้มันจะได้หรือเปล่า
15: ใช่ไหมเรทผลตอบแทนเนี่ยมันก็หดลงไปเรื่อย
14: ๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คนมันไม่มีกำลังซื้อถึงว่าจะมีเงินเนี่ยมันก็ลดกำลังซื้
15: อใช่
14: ป่ะ
15: ใช
14: ่มันคือมันต้องคิดหลายชั้นนะอย่างผมมาพูดตรงๆผมยังเปิดก่อนน้อยผมยังเปิดคอร์สน้อยเลยปีหนึ่งสองถึงสามเอง
15: อันนี้คือปรับกลยุทธ์แล้วใช่
14: ไห
15: ม
14: ไม่ผมก็ต้องดูแลคนที่มาเรียนมากกว่าเดิมไงให้มันคุ้มเหนือคุ้มอ่ะคือพูดตรงๆคนเรียนมันก็ไม่ได้มาแค่ความรู้เรื่อง AI อย่างเดียวมันต้องได้เคสมันต้องหลังจาก after sales service ด้วย after course ด้วย
15: โอ้คือคุณนิวัฒน์ถามว่าเราจะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้นได้ยังไงบ้างอย่างเยอะ
14: ๆแล้วก็เนี่ยหักกำไรไปหักค่าตัวผมไปแล้วก็แทบไม่เหลือกำไรเลยใช่ไหมเพราะนั้นคือมันก็ยากขึ้นไงใช่ไหมแต่นี้ลักษณะจริงเนี่ยเราจะคุยไปเรื่อยๆนะ
15: ครับ
14: ก็คือมีลักษณะของ discontinuity
15: มันไม่ต่อเนื่อง
14: extrapolation
15: ไอ้ที่มันยืดต่อไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่อง
14: ตายพยากรณ์จากอดีตให้คำตอบที่แม่นทางตัวเลขผิดทิศทางนึกอันนี้อะไรออกไหม
15: อะไรนะขออีกทีนึง
14: คือในอดีตเนี่ยถ้า GDP ถ้าส่งออกโตเนี่ย
15: ครับ
14: GDP มันจะโตด้วย
15: เพราะมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ GDP
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บ้านเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่า GDP มันก็ประมาณ 2% นะมันมาจากตัวเดียวเว้ยนะการโตจากส่งออกเพราะว่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันก็มีแต่ตัวเลขไง ขอ BOI แต่ว่ามันไม่ได้มาทีเดียวค่อยๆมาแล้วมามันก็เป็น data center ไม่ได้จ้างงานไง
15: โอ้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อย
14: ใช่ไหมการลงทุนของภาครัฐจะไปลงอะไรกันเราคุณเกิดมึงกูเห็นอยู่ในเงินเดือนก็ปาก็ไปเท่าไหร่แล้วล่ะแล้วก
15: ็คือค่าใช้จ่ายประจำงบผูกพันประจำนี่เกือบหมดแล้ว
14: กู้อะไรเงี้ยไปอย่างกู้มา 200,000 นี่ก็มาแจกอะไรเงี้ยแล้วก็ไอประชาชนมันจะมีหนี้สินครัวเรือนตั้ง90แล้วมั้งมันจะไปมีไงมันก็เหลือตัวเดียวอ่ะใช่ไหมท่องเที่ยวก็ถือเป็นส่งออกอย่างหนึ่งนะแต่ทำไมเศรษฐกิจเงียบล่ะ
15: อ
14: ๋
15: อ
14: ใช่ไหม
15: เออ
14: ทำไมคนไม่คึกคักล่ะทำไมกำลังซื้อหดล่ะทำไมอสังหาริมทรัพย์โอ้โหไม่ค่อยขึ้นเลยไ
15: อ้ที่
14: เป็นต่างประเทศเป็นทุนเทามั่งอะไรบ้างแบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยอะไรเงี้ยรถนี่ก็เมื่อวานก็มีข่าวคนไม่ส่งมาปีหนึ่งถึงกันหนีไฟแนนซ์ได้เก่งมากเขาก็ไปกระชากตัวลงมาเลยอะไรเงี้ย
15: อ
14: ันเนี้ยแต่ว่าจากเดิมนี่ก็ GDP โตส่งออกโตเนี่ยมันก็ต้องเศรษฐกิจดีดิไม่เกี่ยวเลยของจริงก็คือ บางทีก็ไล่คนออกบ้างอะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าโรงงานที่มันมาลงทุนอย่างแม้ยังไอdata center มันก็ไม่ได้จ้างงานเนี่ยจ้างน้อย
15: ผมแสดงว่ามันก็เลยไม่เหมือนว่าเมคานิกไอ้กลไกทางเศรษฐกิจที่มันโยงจากส่งออกหรือลงทุนพวกนี้มาสู่ GDP ไม่เหมือนกับในอดีตแล้ว
14: ไม่เหมือน
15: ไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนแล้ว
14: 3เนี่ยความผันผวนเนี่ยมันลามข้ามระบบ
15: ลามข้ามระบบ
14: คือมันไม่ใช่แค่ปัญหาที่สมมติว่าไอ้เนี่ย real estate เนี่ยพอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร
15: ์หรือว่ามันจะเกี่ยวกับการทำเกี่ยวเรื่องใช่ไหมอุตสาหกรรมเกี่ยวเรื่องกระทบ
14: พวกนี้ที่เหมือน
15: ต่อไปโดมิโนไป
14: หรือว่าเนี้ยอย่างกรณีพอราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยมันก็กระทบเรื่องของขนส่งอะไรพวกนี้
15: โอ้เยอะเยอะใช่ไหมแล้วต้นทุนสินค้าต่างๆอย่างเงี้ย
14: ราคาสินค้าก็ขึ้นพอขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เงินเฟ้อพอเงินเฟ้อขึ้นปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยมันขึ้นไม่ได้เพิ่งลงพอลงดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยเงินก็ไหลออกไงเงินไหลออกเพราะเงินไหลออกเยอะเนี่ยค่าเงินบาทมันก็อ่อนไงใช่ไหมมันอ่อนปุ๊บเนี่ยถ้าอ่อนไปมากๆเนี่ยอ่อนมันก็ดีส่งออกจะได้ดีอ่อนไปมากๆมันก็จะเป็น2540ไงนะการกำดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงก็ในแง่มันก็ดีแต่คนซื้อสังหาเดิมใช่ไหมแต่อสังหาใหม่ดอกเบี้ยลงก็ไม่ได้เพราะเขาจะปล่อยกู้นะ
15: มันมีปัจจัยที่ใหญ่กว่าอัตราดอกเบี้ยไงถ้าในแง่นี
14: ้แล้วมันทั้งที่ทั้งพูดที่หมดมาก็กระทบกำลังซื้อมันก็เป็นลูกโซ่เห็นไหมคือมันเวียงไปคุณก็ไปดูเลยว่าเดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมมันเชื่อมโยงกันเห็นไหม
15: ครับ
14: ต่อไปโฟร์แคสต์สั้นลง
15: การพยากรณ์ล่วงหน้าต้องหดสั้นลงมาเรื่อย
14: ๆ Messenger ไปดีกว่านะ
15: โอเค
14: 3 2นาทีนะท่านผู้ฟังฮะขออนุญาตพักสักครู่ดีมั้ยฮะ
15: ดีครับพักสักครู่นะครับ
14: ครับ
16: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูร
17: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
18: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
19: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
20: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
21: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก้องไกลพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
20: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
21: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
20: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะคุณอาทิตย์ครับ
4: ครับฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะฮะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วนะครับวันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
3: ก็คือเงินฝาก3ปีนั่นแหละใช่ไหมเงินฝาก3ปีดอกเบี้ยเท่าไหร่นะ 1.3 หรือว่าเทียบเท่า 1.3
4: อัตราดอกเบี้ย 1.3 เทียบเท่าฝากประจำ 1.52% ต่อปี
3: อ๋อแสดงว่าเนี่ยดีที่สุดในตลาดแล้วนะท่านผู้ฟังผมนี่ยังเพิ่งไปฝากไอ้ตัว9เดือนเอง
4: เนี่ย
3: 9เดือนนี่ 1% เองฝากแสนหนึ่งก็ได้เท่าไหร่เองวะ
4: ก็คือพัน
3: ฝากล้านหนึ่งก็ได้ฝากล้านหนึ่งก็ได้หมื่นหนึ่งใช่ไห
4: มใช่ครับ
3: ปีใช่ไหมต่อ9
4: ใช่ครับ
3: เดี๋ยวครับไม่ใช่ต่อปีนะนี้ 1.3 นะดีที่สุดในตลาดนะแล้วไม่เสียภาษีด้วยนะเพราะว่าถ้าอันอื่นเนี่ยมันต้องเสียภาษีไงมันไม่ใช่พิเศษและนี้เนี่ย3ปีนะใช่ป่าว
4: 3ปีครับ
3: 3ปีเนี่ยถ้าท่านมีล้านหนึ่งท่านมีล้านหนึ่งได้เท่าไหร่ป่ะได้13,000ป่ะ
4: ก็ได้13,000ใช่ไหมเคยคำนวณยังไงเนี่ย13,000อ่ะนะ
3: 13,000ที่ไม่เสียภาษีนี่ใช่ป่ะ
4: อืมใช่
3: 100ก็ได้100นึงได้101.3
4: ใช่
3: ล้าน
4: ก็13,000ถูกแล้ว
3: 13,000ใช่ไหม
4: สาม
3: แล้วจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนด้วยนะ
4: ใช
3: ่ล้านนึงเนี่ยก็คือได้เข้าดอกเบี้ยให้ท่านเนี่ยเดือนละ1,813บาท
4: โอ้นี่จับหารได้ละ
3: ถ้าท่านฝาก10ล้านเนี่ยท่านได้เดือนละ 1,833 บาทถ้าในยุคทองเนี่ยมันกำลังบูมเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้มแต่ตอนนี้ทองมันโอ้โหผันผวนมากเลย
4: อ
3: ันนี้ดีที่สุดในตลาดแล้วนะฮะ
4: มันเหมือนเป็นอะไรนะเซฟฮาเว่นนะที่พักที่ขึ้นลมรุนแรงแต่มาอยู่ตรงนี้แล้วมั่นคง
3: มี10ล้านฝากไปในเดือนละ10,000อย่างเง
4: ี้
3: ย20ล้านเดือนละ20,000
4: ใช่ไ
3: หมแล้วก็ห้ามถอนก่อนกำหนด
4: คือ3ปีเย็นๆนะใส่เข้าไป
3: นะครับมันในยามที่ดอกเบี้ยอ้างอิงเนี่ยมัน 1% เองนะใช่ป่ะก็คือดอกเบี้ยเนี่ยให้สูงกว่าดอกเบี้ยอ้างอิงนะครับมาสักครู่นี้เราก็คุยถึงเรื่องของลักษณะของคือเราจะคุยกับท่านผู้ชวนท่านผู้ฟังคุย how to thrive in the turbulent market ใช่ไหม ก็คือว่าเฮ้ยเราจะยังจะเจริญรุ่งเรืองได้อยู่ไห
4: ม
3: ในไอ้ตลาดที่มันผันผวนผันผวนมากนะแต่เราก็ต้องมานั่งดูก่อนว่าเฮ้ยคำว่า turbulent เนี่ยมันคืออะไรซึ่งเราก็บอกท่านผู้ฟังไปแล้วนะก็คือของ

0: ป็นนะในฐานะทิศทางแต่ว่าจะใช้มาเป็นรายละเอียดเป็นตารางเดินทางเนี่ยไม่ได้นะฮะผู้บริหารเนี่ย
1: พยายามให้ดูเป็นธรรมชาติออร์แกนิกหน่อย
0: ผู้บริหารเนี่ยก็จะต้องมีการตัดสินใจด้วยสิ่งที่เรียกว่าฉากทัศน์นะซีนาริโอต่างๆเนี่ยนะครับมากกว่าแค่คำพยากรณ์เดียวนะครับและต้องพร้อมจะแก้สมมติฐานเนี่ยที่ท่านเชื่อท่านคิดเนี่ยต่างๆอย่างรวดเร็ว
1: เฉพาะอันนี้เราขยายได้นะแต่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาขยายคือพูดได้ง่ายคือข้อ3เนี่ยก็คือแผนธุรกิจของท่านเนี่ยท่านต้องพลิกวิธีคิดในการทำแผนธุรกิจเผลอๆแผน5ปีจะไม่มีแล้วด้วย
0: อ
1: าจจะเป็นแผนระยะยาวอาจจะเป็นแค่ปีเดียวใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็แล้วแผนต่างๆเนี่ยมันจะต้องทำเป็นลักษณะของฉากทัศน์ใช่ไหม
0: คืออะไร
1: แล้วคุยแล้วฟังไปแล้วคือซีนาริโออ่ะนะครับข้อ4เนี่ยเป็นยังไงครับ
0: บอกตำแหน่งอำนาจเปลี่ยนหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนที่เคยคุมเกมอาจจะเสียอำนาจให้กับแพลตฟอร์มบ้างอ่ะหรือบางทีจะเป็นเทคโนโลยีล่ะหรือจะเป็นผู้บริโภคนะหรือบางทีก็เป็นผู้เล่นชายขอบนะเช่นยกตัวอย่างเช่นแบรนด์นึงเนี่ยนะมาระยะหลังก็จะเสียอำนาจให้กับบรรดาครีเอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมากขึ้นนะหรือถ้ามองในแง่องค์กรเนี่ยนายจ้างเนี่ยก็อาจจะเสียอำนาจต่อคนเก่งๆหรือที่ว่าเป็นทาเลนต์เนี่ยบางประเภทได้นะหรือถ้าแรงงานทั่วไปคนทำงานที่เรากลัวที่สุดเนี่ยก็คือเสียอำนาจให้ AI ไงนะฮะ
1: เราดูก็คือโทรทัศน์เนี่ยเสียมโทรทัศน์วิทยุเนี่ยเสียมหน้าในโซเชียลมีเดีย
0: สื่อใหม่ทั้งหลาย
1: หรือว่าไอตัวไอ Lazada Shopee เนี่ยก็ทยอยโดนกัดก่อนโดย TikTok ซึ่ง TikTok เนี่ยมันควรจะเป็นโซเชียลมีเดียแต่มันดันกลายมาเป็นมาร์เก็ตเพลส
0: Marketplace
1: ด้วยมันก็เลยกลายเป็นโซเชียลคอมเมอร์สอย่างเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: หรือรถน้ำมันเนี่ยเสียอำนาจได้กับรถ
0: EV
1: ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยหรือฟันปลอมอย่างเงี้ย
0: เสียให้อะไร
1: ติดได้ที่ติดได้หรือติดไม่ได้เสียอำนาจให้กับลักฟันเทียมหรือกุญแจเนี่ยแจบ้านล็อกธรรมดาเนี่ยก็ทยอยเสียอำนาจให้กับดิจิตอลล็อก
0: ไบโอเมตริกต่างๆที่
1: อย่างเงี้ยผมก็ต้องซื้อแล้วเพราะว่าบางทีลืมอยู่เรื่อย
0: กุญแจใช่ไหม
1: ลืมล็อก
0: อ๋อลืมล็อก
1: ไม่ได้ลืมกุญแจหรอกไม่ได้ลืมกุญแจ
0: ลืมล็อกลืมล็อกโอ้โหน่ากลัวกว่า
1: ใช่ไหม
0: สำคัญที่สุดเลยลืม
1: บางทีคอนโดแต่ละแห่งเนี่ยเอ๊ะไอ้นั่นก็น่าไอ้ตั้ง
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็น้อยมีหลายอัน
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นดิจิตอลล็อกเนี่ยเราก็ล็อกได้มันก็ล็อกตลอด
0: อันนี้ชัวร์เลยง่ายเลยเที่ยวนี้
1: ปลดล็อกก็เมื่อก่อนเนี่ยอ้าวกูไม่ได้ว่าเดี๋ยวมันคนจำเบอร์ได้อ๋อมันเราหน้าประตูเรามันมีไอ้ CCTV ไงอ๋อเราก็เป็นการ์ดก็ได้เป็นรอยนิ้วมือก็ได้ใช่ไหม
0: เ
1: นี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้ท่านผู้ฟังก็คือ
0: แบบแทนที่นะแทนที่ของ
1: เบบี้บูมเมอร์ก็เสียอำนาจให้กับเจนเอ็กซ์ตอนได้เวลาแต่งตอนมาอะไรเงี้ยนะข้อ5
0: ครับความได้เปรียบมีอายุสั้นนะฮะคือความสำเร็จเนี่ยไม่สร้างเสียว่าคูเมืองหรือป้อมปราการแบบถาวรหรอกแต่ว่ามันดึงดูดคู่แข่งและบางทีทำให้องค์กรเนี่ยยึดติดกับโมเดลเดิมความสามารถสำคัญเนี่ยจึงไม่ใช่แค่ว่าจะสร้างความได้เปรียบอย่างไรแต่คือต้องทั้งสร้างเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งได้ด้วยนะแล้วก็สร้างใหม่ได้อีกทีนึง
1: คืออันนี้เขาพูดถึงว่าเวลาเราอยู่ในเทอร์บูลเลนไทม์เนี่ยนะคือมันผันผวนมันมีความปั่นป่วนวุ่นวายอ่ะคือตอนนี้ทั้งโลกเป็นแบบนี้เลยนะ
0: ครับ
1: แต่เนี้ยเวลาเราทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเราก็คือเราจะต้องสร้างความได้เปรียบ
0: ใช่ไหมแน่นอน
1: บางคนก็ได้เปรียบเรื่องต้นทุนอะไรเงี้ยอย่างนี้จีนอย่างเงี้ยต้นทุนต่ำมันก็สามารถที่จะผลิตรถ EV ออกมาเนี่ยขายราคาถูก

0: ก็ตีตลาดไปทั่วโลกเลยใช่ไหมแล้วก็มันก็ทำแบบนี้ไปทุกอันเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน
1: ์แต่ทุกอย่าง
0: พัดลม
1: ทุกอย่าง
0: แอร์มอหุงข้าคือพูดง่ายๆสิ่งที่ญี่ปุ่นเคยครองตลาดเนี่ยค่อยๆถอยร่นไปเรื่อย
1: ๆ
0: พานาโซนิกก็เลิกผลิตทีวีไปโซนี่ก็ให้มีแต่แบรนด์ทีวีแต่ตัวเองไม่ผลิตเองอะไรเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราสร้างความได้เปรียบมันก็อยู่นานไงใช่ไห
1: ม
0: แต่ตอนนี้ไอ้ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเนี่ยมันอยู่สั้น
1: เ
0: วลาใครทำแล้วกำไรอย่างเงี้ยมันเป็นคลิปเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ TSMC เนี่ย
1: TSMC
0: เนี่ยมันก็จะมีคนพยายามเรียนแบบเพื่อทำให้ได้ทุกวันนี้มึงผลิตยังไงเนี่ยมันต้องให้ TSMC ผลิตหมดอะใช่ไห
1: ม
0: หรือว่าไอ้เมมโมรี่ชิปอย่างเงี้ยที่มันผลิตกันไม่ทันเลยเพราะว่าไอ้ AI มันใช้เยอะใช่ไหมเนี้ยราคาสินค้าที่ใช้เมมโมรี่ชิปก็ขึ้นกัน Apple ก็ขึ้น
1: โอ้โหเพราะมันมีดีมานด์จากตรงนี้เข้ามาเยอะ
0: พอไอ้จีนเนี่ยมันทำเครื่องอะไรขึ้นมาได้เนี่ยก็เสร็จเลย
1: ไ
0: ม่ต้องลงไง
1: ใช่ไหมขอขวดหายไป
0: นะทีนี้วิธีคิดเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนละไม่ใช่ว่าเราไปสร้างความได้เปรียบนะพูดง่ายๆก็คือคิดแบบปลูกต้นยางเงี้ยกูก็กินไปละ20ปีย
1: าวๆ
0: ใช้เวลาสร้างความได้เปรียบเนี่ยก็คือเนี่ยช่วงกูปลูกขึ้นมากว่าจะกรีดยางได้7ปี
1: รอไปส
0: ิก็ได้ในกูกรีดอย่างเดียวเนี่ยนะ20ปี
1: นี่แต่ก่อนมันเก็บกินยาวนานขนาดนั้น
0: แต่มันต้องคิดแบบข้าว
1: ยังไง
0: อ้าวเอาวาน
1: เสร็จจบเลย
0: เสร็จปุ๊บอ้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปพอมันโตขึ้นมาใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่าแมลงอะไรไปแล้วก็เกี่ยวเอาเกี่ยวเสร็จอ้าวเดี๋ยวทำอีกแล้วนาปีก็นาปัง
1: อ๋อเริ่มใหม่วงรอบคือปีเดียว
0: คือเมื่อก่อนเนี้ยแบบต้นยางเนี่ยมันจะได้เปรียบแต่ตอนนี้ยางเนี่ยมันราคามันผันผวนมันไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวบางคนก็ต้องโค่นเลยบางคนยางขนาดนี้กูปลูกปาล์มดีกว่าเพราะปาล์มมันเป็นไบโอดีเซล
1: โอ้โหคุณว่าแต่
0: หมดเวลานะโอ้กำลังได้แค่สี่ห้าข้อเองเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับดร.เกาซิมฮวนเลขาธิการอาเซียนในระหว่างการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการณสำนักเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีปลูกต้นไม้บริเวณสวนของสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นที่ระลึกในการเยือนพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมและถ่ายภาพร่วมกับเลขาธิการอาเซียนก่อนหารือโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีความมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทที่โดดเด่นในเวทีโลกอีกทั้งพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตนเองตั้งใจจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยนายกรัฐมนตรียังย้ำแนวทางของไทยในการสนับสนุนอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนชื่นชมความสำเร็จการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะตอกย้ำบทบาทไทยต่ออาเซียนและยืนยันพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028ญาติรับ3ศพพ่อแม่ลูกถูกฆ่าฝังดินที่ชลบุรีหลานชายเปิดใจสุดแค้นพฤติกรรมป๋องโหดเหี้ยมเกินอภัยจี้โทษประหารชีวิตเท่านั้นบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าครอบครัวและญาติ3ศพเหยื่อพ่อแม่ลูกที่ถูกฆ่าแล้วนำศพไปฝังดินที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเดินทางติดต่อเข้ารับศพทั้ง3ร่างเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขาบุญมีดารารามหรือวัดทุ่งคาจังหวัดชลบุรีนายกฤษดาอายุ36ปีหลานชายของนางฉันทนาผู้เสียชีวิตกล่าวว่านางฉันทนาผู้เสียชีวิตมีศักดิ์เป็นน้าสาววันนี้ตนได้รับมอบหมายจากทางครอบครัวเดินทางมารับศพนำไปสวดตั้งพระอภิธรรมที่วัดทุ่งโดยมีการกำหนดสวดอภิธรรมเป็นเวลา 3-4 คืนจะมีพิธีฌาปนกิจในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้จนถึงขณะนี้ครอบครัวยังไม่สามารถทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เกินกว่าจะให้อภัยยอมรับว่ารู้สึกกับผู้ต้องหาเพราะเป็นคนแถวบ้านแม้ไม่ได้สนิทสนมกันแต่พอทราบพฤติกรรมว่าเป็นคนเกเรซึ่งวันฝากขังตนมีโอกาสไปเผชิญหน้ากับในป๋องโดยตนมองหน้าและพูดใส่ผู้ต้องหาโดนประหารแน่ซึ่งผู้ต้องหาจำตนได้ก้มหน้ายกมือขอโทษมีเพียงในป๋องที่มองหน้าเหมือนไม่พอใจอย่างไรก็ตามครอบครัวยังพูดถึงการทำงานของตำรวจท้องที่สภ.ห้วยใหญ่ในช่วงแรกที่ไปแจ้งคนหายตั้งแต่7กรกฎาคมแต่ตำรวจกลับไม่ใส่ใจไม่รีบลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักหรือเบาะแสอย่างจริงจังจนกระทั่งเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าไม่ติดใจอะไรแล้วศุลกากรสกัดลักลอบขนอะโวคาโดสดจากต่างประเทศ 2,750 กิโลกรัมสำนักงานศุลกากรภาค2จับกุมอะโวคาโดสดเมืองกำเนิดต่างประเทศลักลอบนำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมโดยนายสุรัตน์เรืองประยูนผู้อำนวยการส่วนควบทางศุลกากรสพ2ได้นำตรวจค้นรถยนต์กระบะบริเวณพื้นที่อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101ผลการตรวจค้นพบอะโวคาโดซึ่งมีต้นกำเนิดต่างประเทศไม่มีหลักฐานผ่านวิธีทางศุลกากรจำนวน110ตะกร้าน้ำหนัก 2,750 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 400,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงยึดของทั้งหมดเป็นของกลางพร้อมรถยนต์ดังกล่าวนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
14: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
15: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
16: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
17: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอังคารนะอังคารที่4สิงหาคม2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นวันนี้ไม่มีประชุมครม.นะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเดินทางไปที่อินโดนีเซียนะก็ประชุมครม.เนี่ยเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็คือช่วงนี้นะมันมีเรื่องสำคัญหลายเรื่องใช่ไหมแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายตำแหน่งแห่งขนสำหรับทางข้าราชการที่จะเกษียณอายุด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องนะก็คงมีความจำเป็นแหละนะว่าที่จะประชุมครม.เนี่ยท่านจะกลับมาเป็นประธานการประชุมเองนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่มีการประชุมครม.นะสำหรับวันนี้เนี่ยประเด็นข่าวสารต่างๆมันก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะมันก็มีความเคลื่อนไหวของมันมันก็มีความเรียกว่ามีความคืบหน้าในลำดับต่างๆแตกต่างกันออกไปผมเข้าใจว่าวันนี้เรื่องที่คุยกันเป็นTalk of the Town เลยเนี่ยนะหรือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนสนใจเนี่ยหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลมาคุณอะไรเนี่ยคุณธนรัตน์นะกลัววัฒนาพันธ์นะซึ่งเป็น CEO ของบริษัทโดมคลาวจำกัดเนี่ยนะเขามีการเปิดเผยครับบอกว่าอันนี้เขาไปโพสต์ใน Facebook นะของคุณธนรัตน์เองเนี่ยนะก็เขาโพสต์เลยบอกว่ามันมีข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรั่วไหลคนที่ได้รับผลกระทบนี่บอกโอ้โหไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเลยเขามีภาพด้วยนะนอกจากไอ้การอธิบายของเขาเนี่ยนะคำอธิบายต่างๆที่มันเป็นข้อมูลที่รั่วไหลเขาก็มีภาพแล้วเขาก็ทำเป็นโมเสสนะบังหน้าบังตาบางท่านใส่เสื้อสีส้มบางท่านคือดูแต่ดูอะรู้ว่าเป็นใครนะมีปลัดกระทรวงด้วยกระทรวงดีอีด้วยอะผมบอกเลยคุณพัชระอนันตสินเนี่ยในรูปที่เขาโพสต์เนี่ยนะแล้วก็ยืนถ่ายแบบเหมือนถ่ายบัตรประชาชนอะอันนี้ผมให้คุณผู้ฟังที่ไม่ได้แบบตามข่าวเนี่ยนึกภาพตามมันก็คือเป็นรูปภาพที่เหมือนเราไปถ่ายบัตรประชาชนนึกออกใช่ไหมฮะแล้วข้างหลังมันจะมีไอ้ที่วัดระดับความสูงว่าเราสูงกี่เซนติเมตรนะอย่างนั้นเลยเขาเอาภาพอย่างนั้นมาลงด้วยนะเนี่ยเขาก็เขียนไว้อย่างนี้นะคุณธนรัตน์เนี่ยก็เขียนไว้อย่างนี้บอกว่าไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังมีรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย2ท่านนะคือม.3ม.4ด้านราชการก็มีราชการระดับสูงรั่วทั้งหมดตั้งแต่ปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงทั้ง4คนอธิบดีกรมการปกครองรองอธิบดีกรมการปกครองทั้ง3คนนะคุณธนารัตน์ก็ระบุเพิ่มเติมบอกข้อมูลที่หลุดเนี่ยนอกจากจะมีข้อมูลส่วนตัวแล้วยังมีรูปติดบัตรประจำตัวประชาชนด้วยซึ่งท่านๆในรูปที่หลุดออกมานั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งต่อไปนี้นะเขาก็บอกนะบอกว่าเกี่ยวข้องอย่างไรดังนึงต่อไปนี้1เป็นผู้ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล2เป็นผู้กำกับแล้วก็ดูแลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็3เป็นผู้มีอิทธิพลต่อรัฐบาลนะตกถ้าท่านเป็นผู้เสียหายเองแบบนี้แล้วจะยังสามารถบังคับใช้ PDPA นี่ก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะประเทศไทยก็หมดหวังแล้วครับข้อมูลจริงไม่มีเซ็นเซอร์นะครับอันนี้ผมทำเองทำเองนี่ก็คือเขาทำเป็นโมเสสมานิดนึงนะว่าแต่ใครเป็นใครดูกันออกไหมครับและมีการโพสต์ภาพหน้าบัตรประจำตัวประชาชนที่ผ่านการเซ็นเซอร์แล้วลงใน Facebook ของตนนะพร้อมกับตั้งคำถามว่าหน่วย PDPC Eagle Eye นะมีการทำงานเชิงรุกอะไรบ้างถ้ารั่วขนาดนี้แล้วยังไม่มีผลงานผมว่าไม่ต้องมีหน่วยนี้ก็ได้เสียได้งบนะอ่ะอันนี้ก็อธิบายไปพูดไปนะแล้วบอกว่าจริงๆมันมีข้อมูลพวกเนี้ยมันรั่วไหลมาไม่น้อยกว่า5ปีนะบอกไม่น้อยกว่า5ปีแต่พอข้อมูลเนี่ยหลุดออกมาซึ่งรายละเอียดเขาบอกมาเลยนะ
4: บอกว่าข้อมูลที่ล้วนไหลขนาดนี้มีทั้งรูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนึกออกใช่ไหมฮะบอกเอาไปทำได้ด้วยนะเพราะว่ามันมีรูปนะมีเลข13หลักมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านบอกไอ้ที่มันหลุดออกมาเนี่ยโอ้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไปสืบไปค้นดูนะมีอีกรายงานข่าวนึงนะที่ผมเห็นเนี่ยบอกว่าไอ้ที่มันหลุดออกมาเนี่ยนะแล้วมันมีเรื่องของอะไรล่ะการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเอ้ยข้อมูลถ้ามันหลุดมันน่าจะหลุดมาจากฝั่งตรงที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อันนี้ตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ก่อนนะตั้งเป็นคำถามตัวโตๆไว้ก่อนว่ามันหลุดมาจากตรงไหนอันนี้อันที่หนึ่งแล้วข้อมูลที่หลุดมีอะไรหลุดมาบ้างนะฮะแล้วก็อันที่สามก็คือว่าหลังจากนี้จะต้องไปดำเนินการยังไงซึ่งพอหลังจากมีข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยแล้วมีการเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ยโดยเป็นการตั้งคำถามของคุณอะไรเนี่ยคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์หรือว่าเป็น CEO ของโดมคลาวเนี่ยเข้าใจว่าชื่อเล่นน่าจะชื่อโดมนะเนี่ยพอเขาบอกมาอย่างเงี้ยถามว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องทำยังไงเอาที่แรกก่อนนะคุณสิริพงษ์ฮะสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันมีการพูดถึงนะเพราะว่าบอกว่ามันจากกรณีที่คุณนิติกรบุญยะกุญเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนแล้วก็เป็นอนุกมธ.เพิ่มขีดความสามารถทางดิจิตอลไทยได้ออกมาโพสต์โดยระบุแจ้งเตือนประชาชนว่าข้อมูลทะเบียนรถเนี่ยหลุดเข้าสู่สาธารณะนะพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถก่อนที่จะมีการขยายความว่ามีการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเปิดเป็นสาธารณะให้ค้นข้อมูลจำนวนมากนะแล้วบอกมีทั้งอะไรล่ะทะเบียนรถมีทั้งเบอร์โทรศัพท์นะมีทั้งชื่อมีที่อยู่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะเนี่ยบอกว่ามันมีพวกนี้ด้วยนะแล้วก็ทางที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือของกรณีของคุณอะไรล่ะธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคาวเนี่ยนะซึ่งทั้ง2คนนี้ก็ออกมาให้ข้อมูลทั้งคู่ล่าสุดนะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ให้สัมภาษณ์นะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงและมีใครนะที่เป็นเบื้องหลังในการแฮกข้อมูลครั้งนี้หรือไม่นะบอกตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลที่หลุดออกมาเป็นข้อมูลจริงของกระทรวงมหาดไทยหรือว่าหน่วยงานของรัฐทั้งหมดหรือไม่เนื่องจากมีการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าข้อมูลบางชุดที่ปรากฏออกมานั้นมีความไม่ตรงกันนะมีความไม่ตรงกันนะครับกับฐานข้อมูลของทางกรมการขนส่งทางบกนะแต่ว่าข้อสงสัยเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะไม่ได้เป็นการเข้าถึงระบบข้อมูลหลักโดยตรงแต่ว่าอาจจะเกิดจากการเชื่อมต่อระบบนะ API หรือ Application Programming Interface นะกับหน่วยงานภายนอกซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งสืบหาเส้นทางในการเชื่อมต่อดังกล่าวนะเพื่อจะหาตัวผู้กระทำความผิดอันนี้ทางภาครัฐนะเขาก็อันนี้ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมใช่ไหมนะส่วนทางกระทรวง DE ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE คุณชัยชนกชิดชอบนะในฐานะที่เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะบอกได้สั่งการเลยให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเนี่ยมอบหมายทีมไทย CERT นะทีมอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะเป็นทีมเกี่ยวข้องกับไซเบอร์ของเขานี่แหละไอ้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี่แหละบอกว่าให้ลงพื้นที่ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีเว็บไซต์บางเว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลจากหมายเลขทะเบียนรถได้นะบอกว่าทั้งนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของระบบแล้วก็ทางไทย CERT เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความเชี่ยวชาญในการรับมือกับเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศกำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงวิเคราะห์หลักฐานทางเทคนิคและพิสูจน์แหล่งที่มาอย่างเป็นระบบนะนี่ก็ต้องดูนะเนี่ยทางสกมช.นะ กับทางกรมการขนส่งทางบกนี่ตอนนี้ก็เร่งดำเนินการนะในการสรุปข้อเท็จจริงนะให้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องมีมาตรการแหละว่าจะมีการป้องกันยังไงจริงๆเรื่องนี้ถามว่ามันเป็นเรื่องใหม่ไหมคำตอบคือไม่ใช่เรื่องใหม่นะใช่ไหมจำได้ไหมเดี๋ยวก็ข้อมูลที่หมอพร้อมใช่ป่ะถ้าคุณผู้ฟังย้อนกลับไปอ่ะช่วงหลังจากไอ้หมดโควิดใหม่ๆอ่ะเราก็ได้ยินข่าวเรื่องนี้หรือแม้แต่ข่าวล่าสุดเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มันหลุดเนี่ยก็อย่างกรณีของ TSD ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใช่ไหมเนี่ยไม่ถึงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีข่าวว่าข้อมูลถูกแฮกแล้วก็หลุดแล้วก็จนมาเนี่ยรอบเนี้ยแต่ว่าครั้งเนี้ยที่มันอาจจะเรียกว่าโอ้โหต้องคือต้องขันน็อตขนาดใหญ่อะผมใช้คำนั้นนะคือถ้าพูดถึงความผิดเนี่ยปล่อยให้ข้อมูลที่มันหลุดออกมาถูกโดนแฮกอะไรอย่างเงี้ยนะไอเนี่ยหน่วยงานน่ะมันผิดอยู่แล้วไอตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะใครจะไปดำเนินการก็1 2 3ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยวันเนี้ยที่มันยกระดับขึ้นมาเนี่ยก็คือมันมีการเอาข้อมูลดังกล่าวแล้วก็มีการเอามาเผยแพร่ว่าอะไรบ้างที่มันหลุดแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นเนี่ยผมเท่าที่ดูเนี่ยมีท่านรัฐมนตรีชัยชนกด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ผมดูภาพนะดูเสร็จแล้วเราก็ที่ถึงแม้ว่าเขาจะทำโมเสสไว้อะนะแต่ว่าเราก็ดูเอ้ยก็ท่านรัฐมนตรีเหมือนที่บอกเมื่อกี้มีเห็นเป็นภาพโอ้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เห็นนะและมีใครอ่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอะไรเนี่ยไอ้รองอธิบดีกรมในกระทรวงมหาดไทยอย่างเงี้ยนะก็หลายต่อหลายคนนี่เฉพาะบางส่วนที่เขาเปิดมาใช่ไหมฮะไอ้นี่เรื่องใหญ่นะเพราะว่าถ้ามิจฉาชีพมันเอาไปทำต่อมันก็เราก็ต้องมาคอยแก้ปัญหาเรื่องของไอ้ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่ออีกทอดหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าหลักเบื้องต้นเนี่ยมันต้องให้คนที่ดูแลไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลพวกนี้หน่วยงานต่างๆเนี่ยมันต้องมีระบบที่มันป้องกันอย่างเต็มที่แน่นอนฮะคุณผู้ฟังอาจจะบอกเฮ้ยคุณณัฐพงศ์คนที่เขาโจมตีเนี่ยนะหรือว่าถ้าเราเทียบเป็นแบบมิจฉาชีพอย่างเงี้ยโจรขโมยเนี่ยมันทำมันเก่งกว่าป้องกันนะก็ถูกฮะก็ถูกแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันพอเรารู้มันมาปุ๊บเราก็ต้องค่อยอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยเหมือนกันเหมือนแอปพลิเคชันผมไม่แน่ใจคุณผู้ฟังอัปเดตแอปพลิเคชันหรือเปล่านะแต่ผมเนี่ยอัปเดตตลอดนะครับหรือเวลาซอฟต์แวร์ที่มันบอกว่าให้ถึงเวลาไอ้ดาวน์โหลดเนี่ยให้อัปเดตเนี่ยจะเป็นออโตเมติกหรือว่าจะเป็นแบบแมนนวลหรือว่าให้มันถามก่อนก็สุดแท้แต่ละแต่มันจะบอกครับว่ามันซ่อมอะไรว่าทุกครั้งที่มันซ่อมเนี่ยมันเคยมันหมายความว่ามันถูกเจาะระบบอันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะส่วนใหญ่มันก็คือถูกเจาะระบบเข้ามาแล้วมันก็แก้ไขหรือมันเจอปัญหาตรงไหนที่มันเป็นช่องโหว่มันก็แก้ไขนะเขาถึงบอกให้อัปเดตก็ต้องดูก็เราก็ต้องอัปเดตด้วยไม่งั้นมันก็เป็นช่องโหว่ที่มันสามารถที่จะเข้ามาเจาะได้อันนี้ก็ต้องระวังนะผมคงไม่ได้มีความสามารถไปแนะนำหรือว่าไปบอกกล่าวให้ทำกันทุกคนหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องดูแลของใครของมันนะอันนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าก็ต้องดูแลของใครของมันเหมือนกันก็ต้องมีความระมัดระวังนะมีความไม่ประมาทเป็นของตัวเองนะครับอันนี้สำคัญนะ เรื่องที่สองนะอันนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองขยับมาสักนิดหนึ่งวันก่อนเนี่ยนะเราได้ยินข่าวใช่ไหมซึ่งมันก็มาจากไหนไม่รู้ว่าแดงกับเขียวนะเขาจะมีการทำดีลลับกันนะไปเป็นปฏิญญาโมนาโกอะไรเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นคุณธรรมนัสพรหมเผ่าใช่ไหมก็ออกมาพูดไม่พาครอบครัวไปเที่ยวไม่ได้มีการพบเจอนะแล้วเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณใหม่รองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าถ้าสมการแดงกับเขียวเนี่ยมันไม่ครบมันไม่ครบหรอกมันทำไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือผมเข้าใจว่าดูตัวเลขนะตัวเลข70บวกตัวเลขอีกเท่าไหร่ละ50กว่านะ มันไม่เพียงพอที่จะได้กึ่งหนึ่งของสภาที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะก็มีความจำเป็นที่จะถ้าจะทำอย่างนั้นมันคือต้องมารวมส้มด้วยผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามไงบอกเนี่ยถ้ามันเป็นสมการประมาณเนี้ยนะสมการแดงกับเขียวเนี่ยนะถ้ามันไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้แล้วเนี่ยอันนี้ฮะก็คุยกับส้มได้หรือเปล่านะคุณสิริกัญญาก็บอกว่าก็สามารถเจรจาคุยกันได้ส่วนกรณีของน้ำเงินกับส้มเนี่ยเขาบอกปิดดีลเลยหลับจำนะหลับจำวันนี้ผู้สื่อข่าวเจออีกคนหนึ่งฮะก็ไปเจอทางด้านของคุณธรรมนัสพรหมเผ่าอันนี้หัวหน้าพรรคกล้าทำใช่ไหมอันนี้ชัดเจนที่สุดแล้วอันนี้เขียวแน่นอนแล้วก็ที่เป็นข่าวนะที่ถูกตกเป็นข่าวลือข่าวลวงอะไรต่างๆนานาแล้วนะว่าอาจจะมีปฏิญญานะที่โมนาโกเนี่ยนะคุณธรรมนัสพรหมเผ่าฮะก็ให้สัมภาษณ์นะหลังจากที่ไม่ได้พูดมาตั้งนานนะนะถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะบอกว่าไอ้เรื่องที่ตัวเองไปที่ต่างประเทศแล้วเพิ่งกลับมาไม่นานเนี่ยแล้วมีข่าวดิวโมร็อกโกเนี่ยนะที่โมร็อกโกขออภัยไม่ใช่โมนาโกโมร็อกโกนะบอกขอยืนยันเลยบอกไม่มีนะเพราะว่าคุณธรรมนัสบอกว่าไปเฉพาะครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ไปเจอใครที่ต่างประเทศเลยมีเฉพาะคณะที่เดินทางไปเท่านั้นส่วนที่คุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมจับมือแดงเขียวเนี่ยเคยมีการแลกเปลี่ยนกันก่อนหรือไม่นะผู้สื่อข่าวก็ถามคุณธรรมนัสยืนยันเลยบอกว่าไม่มีไม่เคยคุยแล้วก็ไม่เคยมีดีลอะไรกับใครทั้งนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นเรื่องของดีลทางการเมืองเรื่องของการจับขั้วมีมาตลอดถือเป็นสัญญาณจริงหรือว่าเกมที่เบี่ยงเบนประเด็นจากพรรคภูมิใจไทยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ทางการเมืองของนักวิชาการมากกว่าที่วิเคราะห์หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจะมีการเกิดขั้วพรรคการเมืองพรรคใดมากกว่าและจากการวิเคราะห์ของนักการเมืองและนักวิชาการต่างๆทำให้ไปสู่โซเชียลมีเดียอย่างที่เห็นตนเองคิดแบบนั้นนะนะอันนี้ก็บอกว่าถ้าเรื่องของการคุยกันนี่บอกไม่มีนะที่ไปที่โมร็อกโกนี่ก็ไปเฉพาะครอบครัวนะไม่ได้ไปคุยอะไรกับใครทั้งนั้นนะครับเขาก็ถามต่ออีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิงหาคมใช่ไหมทางปีกฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนเขาบอกแล้วอาจจะต้องมีการพิปรายไม่ไว้วางใจแต่กำลังพิจารณาว่าจะมีเรื่องไหนอันที่หนึ่งอันที่สองคือจะใช้การอภิปรายเนี่ยแบบไหนแบบลงมติหรือแบบไม่ลงมติถ้าไม่ลงมติก็เหมือนเป็นคำแนะนำแต่ว่าถ้าลงมติเนี่ยก็คือให้ความเห็นชอบว่าข้อหาที่ตัวเองอภิปรายไปเนี่ยนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาเห็นว่ายังไงนะก็ถามเรื่องอภิปรายเหมือนกันนะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือเปล่านะคุณธรรมนัสก็บอกว่าอันนี้ต้องดูว่าเป็นการอภิปรายรายบุคคลหรือว่าทั้งคณะโดยยังไม่ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายค้านในเรื่องของอภิปรายเลยนะแล้วก็คาดการนะบอกว่าต้องคุยกันก่อนที่จะคาดการว่าจะมีเรื่องใดต้องดูพยานหลักฐานในฐานะที่ตนเองเคยเป็นฝ่ายรัฐบาลและถูกอภิปรายมาทุกยุคทุกสมัยก็เข้าใจถึงสถานการณ์ทุกอย่างจะไม่ทำอะไรโดยใช้อารมณ์และปรับอย่างเด็ดขาด นะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะมีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องกับข่าวนะผมก็เลยเอามาคุยเพิ่มเติมนะที่เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับส่วนอีกเรื่องนะที่เป็นประเด็นทางการเมืองนะแต่ว่า เป็นเรื่องของอดีตส.ส.พรรคก้าวไกล44คนจำได้ไหมฮะที่ตอนที่มีการยุบพรรคก้าวไกลอ่ะนะเรื่องของอะไรล่ะการกระทำที่เกี่ยวข้องกับอะไรของศาลรัฐธรรมนูญนะแล้วก็มีเชื่อมโยงกับมาตรา112ด้วยนะอันนี้เป็นกรณีของปปช.ที่เขาพิจารณาแล้วมีการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก่อนหน้านี้ก็ฟ้องไปที่ศาลฎีกาใช่ไหมศาลเขาก็นัดนะวันนี้เป็นการนัดตรวจหลักฐานระหว่างปปช.กับทาง44ส.ส.พรรคก้าวไกล44คนเลย ที่ตอนแรกเขาบอกแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ลงชื่อด้วยกลุ่มนึงเป็นกลุ่มอะไรล่ะกลุ่มที่ไปประกันตัวอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับแต่44คนล่ะฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะกรณีลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะวันนี้ศาลเขานัดตรวจพยานหลักฐานนะทั้งผู้ร้องแล้วก็ทนายความผู้รับมอบอำนาจเขาก็มาที่ศาลนะคุณอะไรล่ะคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเนี่ยเลขาธิการปปช.นี่เดินทางไปด้วยตนเองนะศาลก็สอบถามคู่ความนะทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็แถลงรับข้อเท็จจริงที่มีการเสนอพยานหลักฐานและเบื้องต้นเนี่ยเขากำหนดนะมีการกำหนดวันไต่สวนพยานของผู้ร้องก็คือทางปีกของปปช.เนี่ย9ปากนะ4นัด4วัน4นัดนี่คือ4วัน9ปากคือ9คนนะโดยนัดไต่สวนพยานปากแรกเนี่ยในวันที่25สิงหาคมนะก็ปลายเดือนนี้ส่วนทางฝั่งผู้คัดค้านอันนี้ก็คือ44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลอันเนี้ยขอไปจริงๆเขาบอกว่าขอไปทั้งหมด80 90ปากนะแต่ว่าดูแล้วตรงไหนที่มันซ้ำก็ตัดเหลือ60ปากนะก็บอกว่ามีผู้คัดค้านนะ25ปากก็คือตัวอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ย25คนเข้าใจว่าหนึ่งในนั้นมีคุณพิธาด้วยมีนักวิชาการนะ15ท่านนะ15ปากแล้วก็ผู้อยู่ในเหตุการณ์20ปากกำหนดไต่สวนเนี่ยทั้งหมด17นัดจะไปเริ่มนัดแรกเนี่ยในวันที่3พฤศจิกายนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาจะลุยไต่สวนพยานของทางฝั่งฝ่ายโจทก์9ปาก4นัดแล้วก็หลังจากนั้นก็มาต่อด้วยฝ่ายผู้คัดค้านนะหรือว่าฝ่ายจำเลยก็ได้นะช่วงพฤศจิกายนและยาวไปจนถึง18พฤษภาคม2570นะก่อนที่จะมีการนับฟังคำพิพากษาต่อไปนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะความคืบหน้านะถ้าฟังอย่างนี้18พฤษภาคมกลางปีหน้าเนาะกลางปีหน้าถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าก็ต้องเป็นปี2570อ่ะพฤษภาคมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมโอ้เดือน5แล้วนะก็อาจจะเป็นถ้าเร็วหน่อยก็พอรวบรวมพยานหลักฐานกำหนดวันนัดฟังคำพิพากษานะอันนี้ก็ต้องดูว่าศาลจะใช้เวลารวบรวมพยานทั้งหมดแล้วก็สรุปเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าก็คิดว่าถ้าอย่างนี้ไม่มีอะไรที่มันเลื่อนไปนะถ้าเอาตามนัดเนี่ยปีหน้าเนี่ยนะน่าจะชัดเจนนะสำหรับเรื่องนี้นะครับ60ปากนะ60ปากดูหน่อยสิมีใครบ้างนะก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมนะทนายความผู้รับมอบหน้าจากทางผู้คัดค้านนะก็คือคุณนิธิละเอียดดีนะเราบอกว่าทางกลุ่มผู้คัดค้านนี่ก็อย่างคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่มานะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะอันนี้อาจจะเข้าเบิกความต่อศาลด้วยตนเองนะเดี๋ยวเขาไปดูก่อนนะแล้วก็กลุ่มนักวิชาการบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญทั้งนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มผู้เห็นเหตุการณ์ก็เป็นคนที่รับทราบข้อเท็จจริงนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ในสมัยดังกล่าวนะครับอ่ะก็คืบหน้านะส่วนเมื่อวานนะที่มันมีความคืบหน้าด้วยเหมือนกันนะคุณฟิล์มรัฐภูมิใช่ไหมแล้วก็คุณป้อมพาวุฒนะเขาก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีฟอเร็กที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะกรณีที่มีการตรวจพบธุรกรรมทางการเงินของบริษัทอีเทอร์เวลท์แล้วก็โบรกเกอร์ต่างประเทศที่มีความเชื่อมโยงเส้นทางทางการเงินอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็อัปเดตนะแล้วเรื่องอื่นมีอะไรไหมเดี๋ยวผมดูเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะวันนี้ข่าวก็หลากหลายนะจริงๆข่าวนี้หลากหลายมากนะหลายประเด็นมากนะครับมีอะไรไหมไม่น่านะที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนี่จริงๆเยอะนะหรือว่าการตรวจสอบการทุจริตอะไรต่างๆแล้วก็มาลุยทำในช่วงนี้จริงๆก็ต้องยอมรับนะว่าคือเมื่อเช้าเนี้ยถ้ามีคนตามข่าวเรื่องของการลุยของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะที่เขาไปรวบรวมหลักฐานอะไรต่างๆสืบสวนมาเป็นสักพักแล้วล่ะนะว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการซื้อขายบัตรประชาชนอะไรเนี่ยที่อยู่แถวตากอะไรเนี่ยตั้ง 50,000 ถึง 100,000 บาทต่อใบอะไรพวกอย่างเงี้ยนะมันทำมานานนะครับมันไม่ใช่เพิ่งทำมา นะแล้วพอเขารวบรวมสืบเสาะอะไรต่างๆพยานหลักฐานต่างๆพบพร้อมมูลเนี่ยก็ลุยทันทีนะจริงเรื่องพวกนี้เราก็ต้องสนใจก็ต้องค่อยๆติดตามนะมันโหเต็มเลยถูกไหม เกี่ยวพันอะไรเงี้ยที่มันเกี่ยวข้องกับการไม่โปร่งใสเนี่ยโอ้หลายเรื่องนะแล้วก็มีการใช้อำนาจของรัฐในลักษณะของการที่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยก็เยอะนะมันมีทั้งเก่ามันมีทั้งใหม่นะมันมีทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วดำเนินการโอ้เต็มไปหมดเลยก็ค่อยๆติดตามละกันนะอ่ะน่าจะประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารต่างๆนะ14:35 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 0858-459-4646 Line at Royal House
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
3: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: 4:39 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็หลังจากที่สรุปข่าวสารต่างๆนะเป็นที่เรียบร้อยนะช่วงที่2นี่เราก็เปิดสายคุยกันนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะมีเรื่องมีประเด็นนะก็เชิญนะครับเราเปิดสายคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวค่อยๆดูซะหน่อยนะว่าแต่ละท่านจะมีเรื่องไหนมาคุยกันบ้างนะคุณพงษ์ฮะสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลนะครับผมจะพูดในส่วนของกรุงเทพครับ
0: อะไรนะพูดในส่วนไหนนะ
1: ในส่วนของกรุงเทพมหานครอยู่ในกทม.นะครับ
0: ครับ
1: ครับต่อนะครับ
0: ครับครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับครับฟังอยู่ครับฟัง
1: ตามหมู่บ้านหรือชุมชนในกทม.เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสาธารณสุขพื้นฐานอยู่ดำเนินการโดยอสส.คืออาสาสมัครของชุมชนประจำหมู่บ้านสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแต่ทีนี้เมื่อปี2ปีที่ผ่านมานี่มันเกิดแปลกๆอยู่ตรงว่ามันมีคลินิกปฐมภูมิซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่แต่ละเขตเนี่ยเข้ามาตรวจรักษาเบื้องต้นไม่ใช่เข้ามาตรวจคัดกรองเบื้องต้นไม่มีการรักษานะครับตรวจคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็ตั้งโต๊ะในชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยโดยมีคลินิกนั้นน่ะมาดำเนินการก็ตรวจวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้าตรวจพื้นฐานทั้งหลายนะตรวจความดันหัวใจเบาหวานอะไรพวกนี้นะแต่ตอนตรวจเนี่ยต้องเริ่มแรกจะเข้าตรวจก็ต้องยื่นบัตรประชาชนเขาก็จดพอมาอีกโต๊ะที่สองก็ถามซักประวัติอีกโต๊ะที่สามก็ซักประวัติอีกแต่ในขณะที่ซักประวัติเนี่ยเขาหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้าด้วยเราก็บอกเฮ้ยคุณไม่ได้นะเขาบอกว่าเป็นระเบียบของการแพทย์จะตรวจอะไรเนี่ยตรวจฟรีนะครับตรวจฟรีเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเยี่ยมบ้านอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: อันนี้ผมคิดว่าข้อมูลอันนี้รั่วไหลไปเยอะพอสมควรอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับ
0: ครับครับอันนี้กี่ปีแล้วครับ
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วประมาณอีก
0: กี่ปีแล้วไอเหตุการณ์ที่คุณบอกเนี่ยกี่ปีแล้ว
1: ประมาณปีนึงนะ
0: ประมาณปีสองปีเนาะเมื่อกี้ที่บอกตอนต้นเนาะถูกไหม
1: ปี
0: โอเคแล้วคุณได้ทำอะไรไหม
1: ก็ผมก็ยืนอยู่ด้วยผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณ
0: ไม่เราได้ทำอะไรนอกจากบอกเขาว่าเนี่ยคุณมันไม่ชอบหรือมันไม่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างอื่นเพิ่มไหมหรือว่านอกจากการตั้งข้อสังเกตแล้วก็จบไปเราก็ไม่ได้ทำอะไร
1: เพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปบอกใครไม่รู้ไปบอกหน่วยงาน
0: อะไรแล้วคุณรู้ได้ยังไง
1: บางคลินิกที่มานะแต่งชุดสีฟ้าอนามัยเหมือนกทม.เลยอันนี้กทม.รู้หรือเปล่าทำให้คนเข้าใจผิดว่า
0: อันนี
1: ้เดี๋ยวมาจากกทม.ด้วย
0: เดี๋ยวใจเย็นอันนี้มาของเราที่อยู่เนี่ยที่เราไปตรวจเนี่ยมันเป็นพื้นที่เป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นอะไรยังไงครับ
1: ในหมู่บ้านครับ
0: ในหมู่บ้านในหมู่บ้านคุณมีนิติบุคคลไหมครับ
1: ไงครับไม่ใช่หมู่บ้านซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นชุมชนของกทม.
0: เป็นชุมชนนะเวลาที่เขาจะทำงานหรือว่ามันจะมีหน่วยงานที่ลงไปเขามีการแจ้งรายละเอียดอะไรก่อนไหมครับ
1: เขาแจ้งผ่านอสสมา
0: เขาแจ้งผ่านอสสเพราะฉะนั้นเราข้อมูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือคุณรู้จากอสสถูกไหมอาสาสมัครสาธารณสุขเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าเขามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงถูกไหม
1: รู้มาที่มาเขาประกาศว่าวันนี้มาจากโรงพยาบาลนั้นมาจากคลินิกปฐมภูมินั้น
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะมาเป็น3องค์กรด้วยซ้ำไปนะครับ
0: ครับ
1: ต่อครับทีนี้จะถามอะไรผมอีกไหมครับข้อมูล
0: ไม่คุณว่าต่อเลยผมแค่อยากรู้ว่าไอ้ที่คุณพูดมาเนี่ยที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือเรารู้ข้อมูลอะไรทุกอย่างเรารู้หมดทุกอย่างผมถึงถามว่าเวลาที่คุณดำเนินการคุณตั้งข้อสังเกตทำไมคุณบอกว่าอาจจะเป็นตรงนั้นอาจจะเป็นตรงนี้แต่ในเมื่อรู้หมดทุกอย่างแล้วคุณทำไมไม่ตามไปที่ต้นทางแค่นั้นเองอันนี้ประเด็นที่ผมอยากรู
1: ้อ๋อตามไปต้นทางไม่ต้องตามนะครับเพราะว่าเราก็ไปอย่างที่ว่านะครับไปต้นทางคือที่ไหนล่ะครับต้นทางที่ไหน
0: ก็คุณบอกว่ารู้จากอสสอสสบอกว่ามีใครมีโรงพยาบาลไหนที่เข้ามามีเขตอะไรของใครเข้ามาก็ต้นทางอยู่ตรงนั้นนี่ครับ
1: อสสแค่จัดคิวแค่อะไรแค่นั้นเองอสสไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องว่าจะต้องทำอะไรไป
0: เออ
1: ผมถึงพูดว่า
0: เอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้อ่ะเล่าต่อเลยว่าอย่างไร
1: ทีนี้ผมก็บอกว่ากทม.ควรจะมาดูในเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าใครมาทำอะไรในหมู่บ้านเนี่ยผ่านอสส.เนี่ยจะต้องผ่านการรับรู้ของสาธารณสุขประจำเขต
0: ครับ
1: ของกทม.เพื่อจะได้ไม่มีช่องว่างในการเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย
0: ครับโอเค
1: ดูดีๆ
0: รับทราบ
1: ดีๆมายกขึ้นมาถ่ายบัตรประชาชนสแกนใบหน้าคนแก่ก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: ก็มาตรวจเขาเข้าใจว่าฟรีฉีดวัคซีนฟรีแต่วัคซีนนั้นได้มาจากไหนมันคงจะได้มาจากสาธารณสุข
0: ครับโอเคอันนี้เราตั้งข้อสังเกตเนาะเราตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะมีการรั่วไหลเนาะถูกไหม
1: ครับครับ
0: นะ
1: ครับ
0: โอเคครับขอบพระคุณสวัสดีครับคือที่พูดมาทั้งหมดนี่คือสังเกตว่ามันน่าจะมีการรั่วไหลแต่มันรั่วไหลจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ถ้าเขามีมาตรฐานในการดูแลตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รั่วไหลก็ได้นะอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะผมที่ถามเนี่ยเพราะผมจะได้รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงใครเป็นคนมาแจ้งว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเพื่อจะตรวจสุขภาพให้ซึ่งเขาก็อธิบายคุณลุงเขาก็อธิบายว่ามีนะแต่ว่าตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆว่าการกระทำบางเรื่องเนี่ยเขากลัวว่ามันจะมีการรั่วไหลนะครับคุณพรชัยสายสามสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: ผมว่าคุณลุงน่าจะโทรไปที่สำนักอนามัยนะครับเขาจะมีสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะ
0: ก็ไม่เป็นไรมาที่นี่ก็ได้แต่ว่าอาจจะผมถามหน่อยแค่นั้นเองผมจะได้รู้เรื่องไม่ใช่ว่าอะไรไม่ใช่แล้วหรอกคือจะได้รู้เรื่องแล้วจะได้รู้ว่าประเด็นที่เขาต้องการคืออะไร
2: อย่างนี้หรือว่าไม่ฮอตได้โฮไปหนึ่งห้า
0: เอาของเราวันชัยเอาของเรา
2: ใช่อ๋อจะหาวันนั้นดูหอนเหตุไม่ใช่เหตุหรอกอีถ้าลงข่าวของอาจารย์วีระคู่อาจารย์วีระคู่เล่นรอสหรอสหนี่ท่านเนี่ยย่อมาจากอะไรนะอ่อนอ่านอะไรพัสรุหันว่า
0: โอ
2: ้รอสพอจะไป
0: รอสพอจำไม่ได้จำชื่อจริงไม่ได้แต่เรารู้แต่ว่าชื่อเล่น
2: รถอะไรขนส่งแล้วพัสรุหัน
0: ใช่
2: เขาอาจารย์ผมว่ามันมีปัญหาเนี่ยบริหารงานเออดีนะเนี่ยอาจารย์เวลาพูดแบบนี้ผมจะรู้ด้วยเนาะเป็นประโยชน์นะครับ
0: เฮ้ยคุณก็น่าจะเกิดทันนะคุณพรชัยไอ้รอสพอเนี่ย
2: ไอ้รู้ผมเอ็ดทันแต่ผมจำไม่ได้บนทศอะไรไง
0: อ๋อโอ้ยมันเขายกเลิกไปตั้งนานแล้วรสพเนี่ยได้ยินตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วที่มีการขนส่งรับส่งอ่ะเนี่ยแล้ว
2: คือมันเป็นหน่วยงานรับสาธารณสุขใช่ไหมคร
0: ับใช่ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่ผมไม่ได้ยินนานเลยนะหลายปีนะ
0: ผมบอกมานานแล้วไงเขาเลิกไปตั้งนานแล้ว
2: ใช่เขาบอกอ่านบริหารงานเขาบอกมันมีปัญหาจริงๆแล้วจะมีรับมาคู่แบบนี้ดีนะทำให้เราได้เพิ่มความจำด้วยนะ
0: โอ้ครับ
2: มันคันเราลืมไปได้นู่นหลายหลายเรื่อง
0: อืม
2: เขาบอกสมัยที่จำแล้วเป็นเอามาที่อาร์นะงบประมาณผมว่าดีที่สุดแล้วฮะเหมาะสมที่สุดนะ
0: ครับ
2: เป็นไอเดียที่ดีมากแต่อ้อจะบอกนี่ว่าคุยได้คุยดีเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นในอาร์นี่อายุที่ดีที่สุดของอาจารย์จุฬาคุณลาวิได้คิดว่าอย่างนั้นไหมครับ
0: อะไรนะ
2: เป็นในอาร์นี่อายุที่ดีที่สุดของอาจารย์จุฬาสมหอเลยฮะ
0: โอ้ดีไม่ดีนี่คนจัดรายการคือถ้าเราจะเข้าข้างตัวเองเราก็พูดได้แต่ว่ามันจริงๆมันต้องเป็นเรื่องของคนฟัง
2: เพราะคนดาราเขาเยอะดีขณะยุคคู่นี่เห็นปะล่ะขณะผมดูในยุคคู่นี่โอ้โหคนดาราแน่นนะ
0: เออหรอ
2: แต่ว่า
0: ไม่รู้เลยผมไม่รู้เรื่องเลย
2: คนดาราแน่นดี
0: ครับ
2: ที่มันเป็นอันที่ดีที่สุดในใจผมนะขอจับไปได้เลยนะครับ
0: ครับ
2: ข ราะว่า
3: ถ้าเขายังไม่ถ้าเขายังไม่เลิกจ้างนะ
2: ไม่เลิกหรอครับผมไม่เลิกหรอก
3: หรอ
2: แม่อาจารย์วิรัติยังหนุ่มยังแน่นอยู
3: ่โอ
2: ้ไม่เท่าไหร่เลย
3: โอ
2: ้จับไปได้เลยอ่ะเพราะว่ามีคนที่ผมรู้จักเนี่ยมันคนเขาเลยจับไปหลายคนแล้วเขาบอกว่าแต่แล้วสุขภาพไม่ดีทำไมเลิกมีหลายคนเลิกจับไปหลายคนแล้วนะครับ
3: ครับ
2: เขาบอกว่าเขาอายุมากแล้วคนไทยผมไม่จับแล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับผม
2: มาอะไรของเขาเนี่ยไอ้ว่าอยากให้คุณหลานวิระอาจารย์วิระจับออกไป
3: ครับ
2: นะคร
3: ับ
2: ใครจะว่าแล้วเอาไปสอนใจเท่าไหร
3: ่ครับได้ครับได้ครับ
2: ครับผม
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับแมวเรียกแล้วใช่ไหมได้ยินเสียงแมวแมวเรียก02 248 1657 02 248 1657นะครับว่ากันต่อฮะคุณผู้ฟังนะมีประเด็นมีเรื่องอะไรนะก็เชิญนะฮะนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลผมนะที่ผมถามหรือว่าซักอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมก็อยากรู้ข้อมูลนะบางทีคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบไปซักไซส์ทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่หรอกก็คือจะได้ข้อมูลที่มันรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะแล้วก็จะได้ถามที่ถามก็คือว่าเราทำอะไรถึงตรงไหนนะเดี๋ยวจะมาโกรธผมว่าเอ๊ะทำไมคุณณัฐพงศ์ต้องถามอย่างนี้ด้วยนะไม่มีอย่างอื่นนะผมก็คือแค่อยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงข้อเท็จจริงมันเป็นระดับไหนเรื่องมันไปอยู่ตรงไหนเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงนะอันนี้คือเท่านั้นเองนะแล้วก็ประเด็นที่เราอยากจะได้อยากจะสื่อสารไปเนี่ยบางทีคุณผู้ฟังหลายท่านนะก็อาจจะเรียกว่าไม่สามารถที่จะขมวดเรื่องที่ตัวเองเล่าหรือว่าความต้องการประเด็นได้บางทีผมก็จะช่วยตรงนั้นแค่นั้นเองนะไม่ได้มีเจตนาอะไรเป็นที่ไม่ดีอ่ะนะผมบอกได้เลยนะครับ02-248-1657นะคุณประกอบฮะสาย2สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เชิญครับ
4: ผมว่าอาจารย์จะทิ้งทวนก็ดีนะ
3: คืออะไร
4: แต่ว่า
3: อาจารย์คือใครครับ
4: จามิล่านะ
3: เอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องของคนอื่นรอคุยกับเขาเอาเฉพาะผมดีกว่ามา
4: ฝากก็แล้วกัน
3: ไม่ต้องฝากรอคุยกับเขา
4: ฉะนั้นก็ไม่มีอะไรจะคุย
3: ได้ได้ได้
4: ดูแล้ว
3: ไม่เพราะผมไม่รู้เพราะอันอย่างนี้ที่ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะผมไม่รู้เจตนาของแต่ละท่านแล้วก็คือเรามีการคุยกันอยู่แล้วในเบื้องต้นว่าถ้าเป็นเรื่องของคน

0: 248-1657 02-248-1657นะครับเจิญคืออย่างนี้ครับอย่าหาว่าผมตัดบทหรืออะไรเลยนะไม่ได้ต้องการอย่างนั้นหรอกนะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเวลาที่คุณคุยผ่านเนี่ยอย่างแรกเลยสิ่งที่ผมทำได้ก็คือครับอย่างเดียวถูกไหมฮะแล้วผมไม่รู้เจตนาของแต่ละท่านนะถ้าคุยผ่านดีก็ดีไปถ้าคุยผ่านแล้วให้ผมบางคำที่ผมครับเนี่ยมันเป็นการผสมโรงด้วยเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่แฟร์สำหรับผมใช่ไหมเพราะถ้าคุณไปตีความหรือว่าคนอื่นฟังแล้วตีความอ้าวคุณณัฐพงศ์อย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนด้วยเนี่ยมันอาจจะทำให้คนที่ฟังอยู่แล้วคนที่ไม่รู้เจตนานะไปคิดเป็นอย่างอื่นเนี่ยที่มันไม่ตรงตามที่คุณต้องการเนี่ยนะมันอาจจะไม่ถูกต้องนะผมก็คิดว่าถ้าเป็นเรื่องนะที่จะคุยกับคนอื่นคุณจะบอกว่าความเป็นอะไรล่ะเครือญาติอะไรกันก็ไม่เอาอ่ะผมคิดว่าก็คือเขาก็คือเป็นบุคคลที่3ณเวลานี้นะอันนี้ผมชี้แจงให้เข้าใจหรือว่าบอกกล่าวให้เข้าใจนะจะดีไม่ดีเนี่ยไม่รู้นะผมตัดบทตั้งแต่แรกเนี่ยแต่ว่าถ้าอยากคุยเรื่องข่าวเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะหรือว่าปัญหาของตัวเองแล้วคุยกับผมเนี่ยผมยินดีที่จะคุยด้วยนะครับคุณวิริยะครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: ผมจะมาบอกว่าไอ้รสพ.เนี่ย มันย่อมาจากองค์การส่งสินค้าหรือพัสดุพันธุ์ครับ
0: องค์การ
1: รับส่งสินค้าหรือ
0: รับใช่ๆรับส่งสินค้าและพัสดุใช่
1: นั่นแหละครับเท่านี้นะครับ
0: เมื่อก่อนนี้เขาส่วนใหญ่เขามีรถของตัวเองแล้วก็ส่งผ่านทางรถไฟด้วยเนาะถูกไหม
1: ใช่ครับทางรถไฟด้วย
0: ใช่ไหมเขาแล้วก็รถของเขาก็มีเนาะ
1: มีครับมี
0: โอ้โหแล้วทำไมเขาสู้ไปรษณีย์ไม่ได้อ่ะ
1: ผมไม่รู้ครับอันนั้นแต่ผมรู้อยู่ สมัยนั้นผมเรียนหนังสืออยู่ครับ
0: ใช่ครับได้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบพระคุณสวัสดีครับอันนี้มาช่วยชื่ออะไรนะองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุพันธุ์ล่ะตัวย่อรสพ.นะเข้านะน่าจะใช่ล่ะนะคิดว่าน่าจะใช่นะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาน่าจะได้อีกสักสายหนึ่งนะแต่วันนี้ผมมีข่าวดีนะผมได้รับทราบมาว่าวันนี้นะคุณวีระอาจจะเข้ามาคุยในรายการนะคุณโอครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับเชิญ
2: ผมได้ดูนายกไปเยือนอินโดนีเซียผมสงสัยได้ว่าทำไมอินโดนีเซียถึงต้อนรับยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับ
0: ได้เอาเขาโอ้โหนายกรัฐมนตรีนะพี่
2: ไม่มันมีทหารมามีอะไรนำหน้าเลยพี
0: ่เอา
2: ตามหลังมีกัน
0: เอา
2: ผมไม่เคยเห็น
0: ผู้นำประเทศกองเกียรติยศอ่ะ
2: ใหญ่ขนาดนี้เลยฮะ
0: แล้วก็ผู้นำประเทศระดับกองเกียรติยศเขาก็ต้องมีการรับส่งอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
2: ผมนึกว่าประธานาธิบดีสหรัฐมาแล้วเนี่ยผมไปดูตอนเช้าเนี่ยผมเห็นแล้วมันโอ้มันอลังการงานสร้างมากเลยพี
0: ่อะไรประธานาธิบดีสหรัฐอะไรเกี่ยวอะไร
2: คืออลังการมากมีทหารมาตามโอ้โหนายกเพียบเลยนะ
0: ไม่ใช่ประธานาธิบดีสหรัฐเกี่ยวอะไรด้วย
2: ไม่มันไม่การต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐเลยอ่ะที่เขาต้อนรับนายกของเราอ่ะ
0: เอาก็ผู้นำประเทศ
2: โอ้ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะที่มีการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ระดับนายกของเราอ่ะ
0: เอออ่ะครับผมรับทราบแล้วกัน
2: ครับ
0: ครับขอบพระคุณนะอันนี้อยากจะโทรศัพท์เข้ามาคุยให้ฟังเฉยๆนะแหมระดับผู้นำประเทศนะเวลาที่เราเดินทางเยือนเนี่ยนะแล้วยิ่งเป็นแขกของรัฐบาลนะเชิญโดยทางประธานาธิบดีของอินโดนีเซียใช่ไหมอันนี้ก็ต้อง

การต้อนรับมันกองเกียรติยศต่างๆเขาก็ต้องมีทหารกองเกียรติยศในการรับก็เหมือนกันเวลาผู้นำประเทศเขามาที่ประเทศไทยเราก็มีทหารกองเกียรติยศรับใช่ไหมเราก็เห็นเนี่ยเวลาที่เกิดลงมาเครื่องมาเสร็จเอายกมือบ๊ายบายเสร็จปุ๊บทักทายใช่ไหมหลังจากนั้นมาปุ๊บเขาจะต้องขับรถนำมาที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ปะมาหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็มายืนรับทหารกองเกียรติยศอ่ะนะเนี่ยเหมือนกันคล้ายกันนะอันนี้เป็นระดับการเยือนของผู้นำประเทศนะครับ14:59 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: โดยเจมินแหวนเครือนายกแสดงวิสัยทัศน์ณสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบ17ปีเวลา 11:50 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงจาการ์ตาซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยณสำนักงานเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือความท้าทายโลกรักษาบทบาทในผู้นำภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนได้แก่การเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับการผันผวนการทำให้อาเซียนมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีย้ำว่าโลกปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทายที่เชื่อมโยงกันทางด้านภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจเทคโนโลยีและความมั่นคงจึงไม่แก้ไขได้ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยความท้าทายระดับภูมิภาคจำเป็นต้องอาศัยคำตอบในระดับภูมิภาคทั้งนี้การกล่าวถ้อยแถลงครั้งนี้นับเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี2552ผลิตไม่ไว้ใจกกต. 100% ลั่นเผย5ปมสงสัยคดีหัวสว.นายภริศวัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวบนเวทีจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนว่ายอมรับว่าคดีหัวสว.ไม่ได้ไว้วางใจกกต. 100% ที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์และหลายพฤติกรรมที่ทำให้ตั้งคำถามโดยตนอยากจะชี้ให้เห็นถึง5ข้อได้แก่การออกแบบการป้องกันการทุจริตที่อาจยังไม่รัดกุมการตรวจสอบคุณสมบัติที่ยังไม่รอบคอบเพียงพอการปล่อยปละละเลยการทุจริตให้เกิดขึ้นในวันเลือกสว.ระดับประเทศข้อสงสัยเรื่องการเตะถ่วงเวลาและการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อฟอกขาวผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวและกรณีกกต.อาจเตรียมเป่าคดีโดยอ้างเหตุผลหลักฐานไม่เพียงพอเพื่อให้เรื่องไม่ไปถึงศาลทั้งนี้นายภริศตั้งคำถามว่าหลักฐานต้องชัดเจนขนาดไหนถึงจะไปถึงที่ศาลได้หน้าที่ของกกต.คือการวินิจฉัยว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือไม่ส่วนหน้าที่ของศาลคือการวินิจฉัยว่ามีหลักฐานว่ามีการทุจริตหรือไม่ซึ่งทั้งสองมีความแตกต่างกันสำหรับข้อมูลหลักฐานที่พรรคประชาชนได้จัดเวทีเสวนาถึง3เวทียังไม่ชัดพออีกหรือแค่โพยใบสั่งตนก็มองว่าเป็นหลักฐานที่ชัดพอแล้วธรรมนัสยันไม่มีดีลโมนาโกไม่ได้เจอทักษิณลั่นสูตรแดงเขียวส้มแค่ข่าวลวงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคล่าธรรมให้สัมภาษณ์กรณีหายหน้าหายตาจากการเมืองจนเกิดกระแสข่าวดีลโมนาโกว่าเรื่องการเมืองที่ตนหายไปนานตนพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่เราอยากให้รัฐบาลทำงานเต็มที่ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนปัญหาสังคมหรือปัญหาอื่นๆช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวเรื่องการเมืองแทบจะไม่ได้เข้ามายุ่งเลยนอกจากดูแลพรรคและทำหน้าที่ดูแลพี่น้องส.ส.ในฐานะหัวหน้าพรรคทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายค้านซึ่งจะเห็นว่าส.ส.ของพรรคทำหน้าที่ในสมัยประชุมสภาอย่างจริงจังในฐานะฝ่ายค้านย้ำว่าเราจะทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมามีผลกระทบต่อบ้านเมืองส่วนเรื่องที่ตนเดินทางไปต่างประเทศเรื่องข่าวลือโมโนโกขอยืนยันว่าไม่มีเพราะตนไปเฉพาะครอบครัวและไม่ได้ไปเจอใครที่ต่างประเทศมีเฉพาะคณะที่เดินทางไปด้วยเท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีสูตรเขียวแดงส้มเหมือนที่เคยพูดกันในการแลกเปลี่ยนกันร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีตนไม่เคยคุยไม่เคยดีลอะไรกับใครน่าจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ของนักวิชาการมากกว่า
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
14: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 5:09 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับนะแล้วก็หลายคนรออยู่คุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ครบ1เดือนนะที่ผมไปทำงานจรนะเป็นกรรมาธิการวิสามัญ
0: ครับ
1: พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ก็ต้องบอกเลยว่าผมเกือบจะขึ้นลิฟต์มาห้องจัดรายการวิทยุไม่ถูก แรกๆอ่ะ
0: ครับ
1: ก็มีโทรศัพท์มาใช่ไหมนะรู้สึกจะมาอยู่สักครั้ง2ครั้งที่มาจัดนะ
0: ครับ
1: เดือนกรกฎาคมเต็มๆเดือนเนี่ยตอนหลังก็ไม่มีเวลาโทรศัพท์มาสุดท้ายก็ต้องอาศัยว่ามันมีการถ่ายทอดสดเราก็เอาคลิปที่มันน่าสนใจเนี่ยมาเปิด
0: ครับ
1: คุณณัฐพงษ์ก็ช่วยอย่างเต็มที่เลยขอบพระคุณเป็นอันมากนะทางคุณผู้ฟังเท่าที่ผมได้รับทราบจากทางโปรแกรมคอร์ดิเนเตอร์เนี่ยก็บอกว่าก็เรียบร้อยดีก็เอาเป็นว่าผมก็สบายใจเพราะว่าผมก็เป็นห่วงรายการนะแต่ว่าเราก็ต้องจัดลำดับความสำคัญนะอันนี้มันก็มีความสำคัญแต่ว่าอันนั้นมันสำคัญกว่าแล้วมันก็เป็นเรื่องเฉพาะกิจนะจากนี้ไปก็อีกประมาณ10วัน
0: ครับ
1: นะหรือไม่เกิน2อาทิตย์เขาจะแรปอัพกันประมาณวันที่20สิงหาคมก็วันนี้ผมจะเริ่มผ่อนละนะผมจะไม่ไปทำอะไรในห้องกรรมาธิการที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยมากนะแต่อาจจะต้องไปบางวันอย่างวันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการคือผมดูว่ามันเหลืออะไรนะเหลือเกินกว่าที่จะแก
0: ้
1: นะถ้าจิ้มลงไปตรงไหนก็หนองพุ่งดังนั้นผมก็เลยขี้เกียจนะก็จะเหลืออีก2กระทรวงที่สำคัญคือกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีเป็นรายการเรื่องหน่วยราชการที่ไม่ได้ขึ้นตรงองค์การอิสระอะไรพวกแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการแรปอัพคณะอนุกรรมาธิการทั้ง7คณะที่กำลังทำงานกันอยู่เนี่ยก็น่าจะเสร็จประมาณ 15-16 เต็มที่17สิงหาคมต้องรายงานผลการตัดลดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆแยกรายประเภทที่ดินก่อสร้างครุพันธ์อบรมสัมมนาค่าอะไรพวกนี้คุณ
0: ครับ
1: ผมนะแล้วก็รวมทั้งพวกกลุ่มจังหวัดองค์กรปกครองท้องถิ่นอะไรพวกนี้เขาก็จะทำตัวเลขมาตอนนี้ก็แต่มันก็จะคล้ายๆกันทุกปีประมาณว่าได้สัก 7,000 ล้าน 8,000 ล้านที่ตัดทอนมาปีนี้จะได้มากกว่านั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบเมื่อรายงานเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เขาไม่พอใจการตัดเขาก็จะมาอุทธรณ์ถ้าอุทธรณ์ตกไปก็เอาตามนั้นถ้าอุทธรณ์ขึ้นก็กลับไปใช้งบตามเดิมที่ตัวเองขอไปนะรายการที่ถูกตัดก็ปรับไปเมื่อเสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นการให้ส.ส.เนี่ยแปรยติอยากจะพูดอยากจะแก้ไขอะไรก็มาพูดกับทางคณะกรรมาธิการก็จะมีการลงมติบ้างไม่ลงมติบ้างก็แล้วแต่ส่วนกรรมาธิการเขาจะได้สิทธิพิเศษคือจะได้สิทธิในการพูดเขาเรียกว่าสงวนความเห็น
0: ครับ
1: ในมาตราต่างๆนะซึ่งผมยังไม่ตัดสินใจว่าผมจะสงวนความเห็นในมาตราไหนกำลังดูร่างพระบัญญัติแล้วก็ผลการพิจารณาในขั้นสุดท้ายก่อนเมื่อทุกอย่างแรปอัพเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนก็จะพักแล้วเราก็จะไปเขาทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำงานเอกสารเพื่อเตรียมรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายทำเป็น ต้นร่างเป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆประมาณ4เล่มในนั้นก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ขอแปรยติจะมีคณะกรรมการที่ขอสมวนความเห็น
0: ครับ
1: เราก็จะไปดีเบตกันในวาระที่2ซึ่งก็จะลงมติตามรายมาตราว่าเห็นชอบกับที่กรรมาธิการดำเนินการหรือว่าจะเห็นชอบเป็นอย่างอื่นก็ว่ากันไปบางมาตราจะมีการโหวตบางมาตราอาจจะไม่มีการโหวตอันนี้ก็แล้วบางมาตราห้ามโหวตคือห้ามแก้ไขเลยเช่นการชำระคืนนี่อย่างเงี้ยห้ามแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะงบบุคลากรเงี้ยห้ามแก้ไขอะไรเงี้ยนะก็เอาไว้ถึงช่วงนั้นน่ะจะเป็นเท่าที่เขากำหนดวันคร่าวๆคือวันที่7วันที่8วันที่9กันยายน
0: ครับ
1: วันที่9กันยายนจะเป็นวันลงมติในวาระ3นะก็ผมก็มาเรียกว่า2ใน3นะงานนะก็ต้องถือว่าแบบดำเนินไปด้วยดีนะแต่บอกตามตรงคุณรัฐพงศ์ผมคิดถึงแฟนรายการนะผมคิดถึงคนฟังรายการเป็นที่สุดเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่คิดถึงผมนะเพราะว่าท่านคงจะได้ดูอะไรเยอะแยะมากกว่าผมผมไม่มีเวลาไปดูว่าผมทำอะไรนะก็มีคนเอาผมไปตัดต่อนั่นตัดต่อนี
0: ่
1: บางอันเงื่อนนี่ก็ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านโกรธ มันมีอยู่ใน TikTok อัน
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นคนละต่างกรรมต่างวาระเป็นภาพท่านนายกอยู่ข้างบนและเป็นภาพผมอยู่ข้างล่างที่พูดพูดทำนองคล้ายๆกับว่าก่อนที่จะเกิดวิกฤตเรามักจะมีรัฐบาลที่ห่วยผมจำไม่ได้นะข้อความประมาณไหนแต่ผมพูดไว้ตั้ง 4-5 ปีที่แล้วคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถ้าคุณรัฐพงศ์ดูใน TikTok ก็จะเห็นว่าไอ้เทปที่เอามาตัดต่อเนี่ยมันเบลอมากแล้วแล้วผมใส่เสื้อสีชมพูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นวัน2วันนี้แน่นอน
0: เออใช
1: ่เออก็มีคนส่งไปให้นายกนายกท่านก็โกรธมาก
0: ครับ
1: โกรธมากนะแต่เผอิญผมก็มีคนที่เขาพอจะสื่อสารถึงท่านนายกได้นะก็ไปอธิบายท่านฟังว่ามันคนละเรื่องมันคนละประเด็นกันนะถ้าถามผมหมายถึงรัฐบาลไหนเนี่ยผมก็จะบอกคุณว่าผมหมายถึงรัฐบาลก่อนเกิดวิกฤตปี40สองรัฐบาล
0: ครับ
1: รัฐบาลคุณบรรหารแล้วก็รัฐบาลคุณชาวลิต
0: ช่วยชาวลิต
1: เนี่ยวันนี้พอไปทำอย่างนั้นเนี่ยก็ผมก็เข้าใจนะว่าท่านนายกท่านก็มีสิทธิ์โกรธผมแต่ผมก็บอกกับคนที่ไปช่วยบอกกับท่านบอกว่ามันคนละบริบทกันนะมันคนละเรื่องกันนะอันนี้ก็อยากจะมาเพราะมีคนดูใน TikTok อันนี้เยอะมากอ่ะผมให้เวลาคุณณัฐพงศ์ประมาณสัก5นาทีอยากจะถามอะไรผมเพราะเราไม่ได้คุยกันเลย
0: คือต้องบอกอย่างนี้คือรอบนี้ผมสังเกตอย่างนี้คุณวิระคือ2รอบที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นกรรมาธิการเนี่ยคุณวิระไม่ได้ลงแบบผมไม่รู้นะแต่ว่าพอรอบนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยลงไปในรายละเอียดของแต่ละกระทรวงลงไปในรายละเอียดของแต่ละหน่วยงานลงไปเจี้ยเห็นเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันควรจะปรับปรุงนะคือจะยกเลิกจะปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือต้องการให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนี่ยครั้งนี้ใส่แรงไปเยอะไหม
1: ลึกใช่ไหม
0: ลึกขึ้น
1: ลึกมากพี่ลึกขึ้น
0: ลึกมากอะลึก
1: ผมเล่าให้คุณนัทพงศ์ฟังเองผมอ่านเอกสารงบประมาณที่มีทั้งหมด12กล่อง12ลัง
0: ครับ
1: อาจจะไม่ได้อ่านทุกหน้าแต่ทุกหน่วยงานเนี่ยผมอ่านเอกสารที่เขาส่งมาเนี่ยแล้วก็จับประเด็นดูว่าหน่วยงานไหนที่ผมควรพูดถึงกองทุนไหนที่ผมควรพูดถึงผมไม่พูดหมดหรอกผมก็จะหยิบเฉพาะที่มันสำคัญแล้วก็ผมมีประเด็นจะมาพูดเพราะมันมีกรรมาธิการท่านอื่นท่านก็จะพูดเรื่องอื่นก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: แล้วไม่ใช่แค่นั้นจากเอกสารงบประมาณเนี่ยผมลงลึกลงไปอีกที่เขาไม่ส่งมาลงไปอีกชั้นหนึ่งพูดง่ายว่าดีฟดาวลงไปอีกเท่าตัวของที่เอกสารที่ผมได้รับที่เขาส่งมาให้แล้วก็ใช้เวลาสังเคราะห์ก่อนที่จะจับเป็นประเด็นสิ่งที่ผมพูด10นาทีเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง
0: ครับ
1: คุณลองนั่งคิดดูว่าผมพูดไปกี่นาทีคุณใช้ตัวเลข5ชั่วโมงออกมา
0: คูณเข้าไป
1: คูณเข้าไปคุณจะรู้ว่าผมทำงาน
0: ขนาดไหน
1: ขนาดไหน
0: ครับ
1: นะอันเนี้ยนะทำไมผมถึงทำอย่างนั้นคุณณัฐพงศ์คือผมบอกคุณณัฐพงศ์กับคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าเรามีเวลาแค่เต็มที่แค่3ปีจากนี้ไปแต่ถ้าเกิดเอาตามใจผมเนี่ยประมาณ2ปีถ้าหากเราไม่ผ่านจุดนี้ไปทั้งเรื่องเศรษฐกิจการคลังแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วก็เรื่องการเมืองในลักษณะที่ไม่ลงตัวมันจะเหมือนบริษัทที่ล้มละลายบริษัทที่ล้มละลายก็ผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้เลยเลยแต่ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะ
0: อ
1: ันนี้คือคนรวย
0: ครับ
1: สิ่งที่ใส่ไปไม่ได้คืนแต่เขามีอย่างอื่นเขาก็อยู่ได
0: ้
1: เขาอาจจะมีไปถือหุ้นประเทศอื่นแต่หุ้นประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้อะไร
0: ไม่ได้เลย
1: โอเคคนที่เป็นพนักงานก็คือประชาชนก็ตกงานกันทั้งประเทศหรือไม่ก็ไปหางานใหม่ทำสมบัติที่มีก็ต้องขายใช้หนี
0: ้
1: ยังไงยังไงเจ้าหนี้ก็ได้ไม่ครบเพราะว่าแอสเซทมันน้อยกว่าหนี้สิน
0: ครับ
1: ผมนึกภาพอย่างเงี้ยคุณไปคิดต่อว่าสำหรับสังคมและประเทศเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแต่เราใช้โมเดลแบบบริษัทล้มละลายเมื่อล้มละลายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดรายการที่เรียกว่าแผนฟื้นฟูกิจการ
0: ครับ
1: คราวนี้แผนฟื้นฟูกิจการมันมี2ประเภทแผนฟื้นฟูกิจการที่ทำในศาลกับแผนฟื้นฟูกิจการที่ทำด้วยตัวเองกรณีของ IMF เข้ามาในปี2540เนี่ยมันคือทำแผนฟื้นฟูกิจการผ่านศาลถูกไหม
0: ครับ
1: ปี2527เนี่ยเราทำแผนฟื้นฟูกิจการด้วยตัวเราเองใช้เงิน IMF น้อยมากนะแล้วมันก็จะต้องดูต่อว่าในแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยอะไรจะเหลืออะไรจะขาดอะไรจะเติมเข้ามาใหม่อะไรจะกอบกู้อันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงในช่วง3ปีจากนี้ไป
0: ครับ
1: หรือถ้าเกิดให้ผมหวั่นใจจริงๆ2ปีถ้าหากอะไรมันไม่เรียบร้อยภายใน2หรือ3ปีเนี่ยมันจะเป็นความทุกข์ร่วมเหมือนกับกรณีศรีลังกาวิกฤตปี40เราเนี่ยยังไม่รุนแรงเท่ากับวิกฤตที่ศรีลังกานะ
0: อ
1: ันนั้นมันถึงขั้นจลาจล
0: เออใช่พอบุกไปบ้านนายกอะไรอย่างนั้นเลย
1: ประธานาธิบดี
0: ครับเอ
1: ออันนั้นนะคราวนี้จะทำอย่างไรผมก็ทำเท่าที่ทำได้ในวาระโอกาสที่ไปดูเรื่องส่วนหนึ่งของการคลัง
0: ครับ
1: คือการคลังนี่มันมี4ส่วนส่วนที่เป็นงบประมาณรายจ่ายซึ่งอันนี้เป็นภาระหลักส่วนที่เป็นเรื่องของรายได้อันนี้มันดูนอกงบประมาณเป็นเรื่องของการบริหารการจัดเก็บเพิ่มเติมรายได้เพิ่มมาที่เจ้ามาใช้ส่วนของหนี้สาธารณะก็เป็นเรื่องที่นอกเหนือปริมณฑลของเรื่องงบประมาณแต่มันยึดโยงกันต้องตั้งงบประมาณชำระคืนหนี้ที่ไปกู้ก่อนหน้านี้รวมทั้งดอกเบี้ยที่ครบอายุด้วยอีกส่วนนึงก็คือเป็นสาธารณสมบัติในนามของกิจการรัฐวิสาหกิจและอย่างอื่นๆด้วยนะที่ราชพัสดุอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนืองบประมาณผมก็ทำได้เฉพาะตรงนั้นตรงอื่นเนี่ยผมเกี่ยวข้องอะไรไม่ได้
0: อ
1: ันนี้คือเรื่องของภาครัฐนะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของภาคเอกชนเป็นเรื่องของเจ้าของกิจการเขาต้องไปทำเองส่วนเรื่องของเราที่เป็นพนักงานบริษัทเราก็ได้แต่ภาวนาบริษัทเราจะไม่ล้มละลายไม่งั้นเราก็ตกงานอันนี้ตอบยาวเลยจะได้เข้าใจว่าทำไมลงแรงมากขนาด
0: ลงแรงมาก
1: เหตุผลที่3
0: ครับ
1: นะผมปีหน้าจะ70ถ้าพูดถึงการรับตำแหน่งต่างๆเนี่ยรับไม่ได้นะ ไม่สามารถรับงานที่เป็นภาครัฐ
0: กรรมการ
1: ไม่ได้
0: บริษัท
1: ไม่
0: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอะไรพวกนี้
1: ไม่ได้แล้ว
0: ศาลรัฐธรรมนูญ
1: ไม่ได้
0: 70
1: อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นถ้า70
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกโอ้โหที่ไปทำแล้วต้องการจะมีตำแหน่งตำแหน่งเนี่ยนะท่านเข้าใจผิดผมเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจก็ไม่ได
0: ้
1: ผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นกรรมการในองค์กรอิสระก็ไม่ได้ อาจจะมีบางอันที่เขาไม่กำหนดอายุตอนเข้าแล้วหรือตอนครบอายุเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดไว้แบบนั้นก็จะต้องเป็นงานในลักษณะที่รัฐบาลไหนมาผมก็ยังเป็นอยู่จนครบวาระแล้วตอนนี้ผมรับอยู่ชุดเดียวเท่านั้นด้วยความเป็นห่วงผมเลยรับก็คือคณะกรรมการนโยบายกำกับและบริหารหนี้สาธารณะผมรับตำแหน่งเดือนธันวาคมปี2569
0: 68
1: ด้วย
0: ครับ
1: ผมจะครบวาระเดือนธันวาคมปี2571เพราะเป็นตำแหน่ง3ปี
0: ครับ
1: นะอาจจะต่อได้อีกครั้งนึงเพราะเขาไม่ได้กำหนดอายุเพดานหรือไม่ต่อก็สุดแท้แต่รัฐมนตรีครั้งรัฐบาลไหนจะมาปลดผมไม่ได้อันนี้ผมรับแล้วผมก็รับอันเดียวเท่านั้นเองถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาเสนอผมเป็นกรรมการระดับชาติ
0: มีไหม
1: มีไหมคำตอบคือมีไม่ใช่คณะเดียวด้วยหลายคณะด้วย
0: ครับ
1: แต่ผมบอกว่าบางอันเนี่ยผมบอกว่าผมไม่มีทักษะคือผมไม่ต้องการยศต้องการตำแหน่งเพราะจริงๆพวกนี้ไม่มีอะไรนะมีค่าเบี้ยประชุมเท่านั้นไม่มีเงินเดือนอะไรประจำตำแหน่งอะไรทั้งนั้นมีค่าเบี้ยประชุมเท่านั้นเองซึ่งก็มากน้อยก็แล้วแต่ละที่แล้วแต่งานแล้วแต่งบที่เขามีแต่มันก็จะคือครือกันอะประมาณ10,000ต่อประชุมครั้งนึงถ้าปีนึงประชุม2ครั้งก็ได้20,000
0: ครับ
1: ไม่ได้ประชุมทุกวันนะเห็นไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอผมอายุขนาดนั้นผมก็ต้องการความสุขตอนแก่แต่เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าทำแบบนี้หรืองานลักษณะแบบนี้อย่างที่คุณเห็นตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ผมก็ไม่กล้าไประบุว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเกิดผมคิดว่าจำเป็นแล้วผมไปท่านก็จะมาตำหนิผมคือผมไม่อยากให้ใครมาบอกว่าผมโกหกโดยไม่จำเป็นแล้วผมไม่มีนอกไม่มีในก็ประมาณนี้ครับคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คำถามที่สอง
0: นี่ผมคือมันมีหลายอันที่ต้องบอกว่ามันเวลาที่คุณวีระพูดเนี่ยนะในหรือว่าการตั้งข้อสมมติฐานเลยตั้งเป็นประเด็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะบขส.เรื่องขององค์การอตก.อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสร้างอยู่ตรงนู้นตรงเนี้ยที่ไกลๆที่คนมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเนี่ยว่ามันทัชใจคนอ่ะมันคือแบบเฮ้ยทุกคนผ่านไปผ่านมาเห็นแต่มันไม่เห็นมีคนพูดเลยการแสดงความเห็นครั้งนี้อันนี้ผมถามแบบอย่างนี้นะการแสดงความเห็นครั้งนี้มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการวิธีคิดว่าเฮ้ยของบางอย่างมันจำเป็นที่จะต้องอยู่ในตัวเมืองเพื่อให้มันได้ใช้ประโยชน์สูงสุดแต่โอเคละมันมีเรื่องของว่าประมาณมันมีเรื่องของที่ดินที่มันไม่สามารถเอื้อจัดการได้มันเลยออกไปอย่างเงี้ยข้างนอกเต็มไปหมดเนี่ย
1: ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าที่มาที่มันทำให้เกิดแบบนั้นเป็นเพราะอะไรอันนี้เราแก้ไม่ได้แล้วมันสร้างไปแล้วแต่ผมรู้ว่าที่มามันคืออะไรแต่อันนี้ไม่สำคัญ
0: ครับ
1: สำคัญคือว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมส่งสัญญาณว่าคุณจะใช้งบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ปี2571เป็นต้นไปแบบที่
0: เคยทำอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้แล้ว
1: อันนี้ไม่มีทางเลยนะอันที่สองอันนี้มันเป็นผลพลอยได้จะมากหรือน้อยเนี่ยผมก็เซตมาตรฐานใหม่ในการทำหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่าย
0: ครับจริง
1: มาตรฐานเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ควรจะเป็นไม่ใช่เพดานนะเป็นมาตรฐานที่ควรจะเป็นแล้วผมก็พูดด้วยความไม่เกรงใจใครว่าค่อนของกรรมาธิการ72คนเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานที่ผมมี พราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าผลมันจะได้ขนาดไหนนั่นก็อีกเรื่องนึงอันนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงข้อจำกัดของการจัดทำงบประมาณอย่างที่ทำอยู่ในขณะนี้ซึ่งตอนนี้มันไฟลนก้น
0: ครับ
1: ทุกคนก็รู้แล้วจะต้องสารบนจะแก้อะไรยังไงล่ะซึ่งก็ถ้าถามว่ามันจะเกิดผลอะไรไหมมันจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน
0: ครับ
1: ถูกไหมเกิดบางอย่างในทางที่ดีผมก็โอเคเกิดบางอย่างในทางที่ไม่ดีผมก็เสียใจนะไม่ใช่ว่าผมไม่เสียใจ
0: ครับ
1: อย่างการยุบหน่วยงานเนี่ยผลดีก็มีผลเสียก็มีคนได้รับผลกระทบก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่พูดว่าคือถ้าเราไม่มีเจตนาบริสุทธิ์หรือเจตนาที่ดีหรือเราไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะไปบริหารจัดการเรื่องตรงหน้าเราที่เรารับภาระเนี่ยผลมันย่อมไม่ดีถูกไหม
0: ครับ
1: แต่ด้วยเหตุที่ผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมก็บ่มอินทรีย์ภาระมาอย่างแก่กล้านะมันมีภูมิคุ้มกันนะด้วยตัวมันเอง
0: ครับ
1: นะผมไม่ต้องเดินก้มหน้าเวลาเจอใคร
0: อ
1: ันเนี้ยเมื่อเราจัดมาตรฐานขึ้นมาใหม่เหมือนกับเป็น reference เนี่ยทุกคนก็จะผมเจอกับเด็กๆที่เป็นสสหน้าใหม่เนี่ยต้องยอมรับคุณณัฐพงศ์ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินการคลังงบประมาณนี่ยิ่งกว่าหางอึ่ง
0: ยิ่งกว่าหางอึ่ง
1: ยิ่งกว่าหางอึ่งอีก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องขนขวายเขาประทับใจมากเขาเห็นผมโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยผมบอกที่ผมพูด10นาทีเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ระดับลูกหลานคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: อายุยังน้อยกว่าคุณเลยบางคน25 28 30เนี่ยนะผมบอกไอ้ที่ผมพูด10นาทีให้คุณฟังเนี่ยที่คุณชอบมากๆรู้สึกโอ้โหดีจังเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้คุณพงศ์ไปก่อนหน้านี
0: ้
1: อย่างน้อย
0: อย่างน้อยก็ต้อง5ชั่วโมง
1: อย่างน้อย5ชั่วโมงนะ
0: อ
1: ันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องอยากจะพูดให้ฟังนะ
0: ครับ
1: จะได้หนึ่งก็จะได้เข้าใจว่าผมไม่ได้มาทำรายการเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไปได้ดิบได้ดีสบายใจเลยไม่ใช่นะนะก็ประมาณนี้ครับ
0: สุดท้าย
1: ครับ
0: ไอ้3ปีที่ผ่านมาเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะสำหรับการจัดทำงบประมาณเนี่ยผมมีความคาดหวังว่าเอ้ยฐานศูนย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าดูจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตลอดไม่ว่าจะเป็นงบผูกพันไม่ว่าจะเป็นงบข้าราชการเงินประจำรายจ่ายประจำอะไรพวกนี้ไอ้กิจกรรมที่มันเป็นไอ้จากฐานศูนย์เนี่ย
1: ฐานศูนย์เนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของโครงการที่ทำไม่ใช่งบประจำ
0: ไม่ใช่งบมันจะ
1: รายจ่าย
0: มันจะเหลือเท่าไหร
1: ่รายจ่ายประจำที่เป็นบุคลากรเลย
0: มันทำอะไรไม่ได
1: ้ประมาณ900,000 ล้านที่ทำอะไรไม่ได้เงินบำเหน็จบำนาญ300,000 กว่าล้านอันนี้ทำอะไรไม่ได้เงินอะไรต่ออะไรเนี่ยคือที่มันทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะประมาณสัก 1.3 ล้านล้านบาทก่อน
0: ก็เหลือ2 ล้านล้าน
1: ใน2ล้านล้านเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเขามีโครงการลงทุนผูกพันต่อเนื่อง
0: หายไปอีก
1: ไม่ใช่หายอย่างจะสร้างถนนก็อยู่ในนี
0: ้
1: คืองบลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้งบลงทุนที่มีประมาณเกือบ800,000 ล้านเนี่ย700,000 กว่าล้านเนี่ยมันก็กระจายไปอย่างกระทรวงคมนาคมเนี่ยกับกระทรวงเกษตรเนี่ยจะได้งบลงทุนเยอะกระทรวงคมนาคมที่เป็นแสนล้านเนี่ยงบลงทุนนะถ้าบริหารจัดการกันดีๆมันก็ได้มากที่ผลแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าโครงสร้างงบประมาณเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนไอ้ฐานศูนย์เนี่ยก็เรื่องนึงก็คือโครงการไม่ใช่ว่าโครงการเดิมปีที่แล้วทำปีนี้มาทำต่อขอเพิ่มเลยอย่างนี้คือตัดออกไปเลยถ้ามันไม่ใช่
0: อ
1: ันนึงที่คนไม่รู้ก็คือว่ามันมีงบผู้ว่าราชการจังหวัดเขาเรียกงบจังหวัด
0: งบผู้ว่า
1: อันนี้เฉลี่ยผมดูคร่าวๆเนี่ยประมาณ250ล้านแต่ละจังหวัดปีนี้ตัดลงมาเหลือประมาณ40ถึง60ล้านเพราะฉะนั้นผู้ว่าจะไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับการสร้างถนนไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าไม่ให้งบตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นงบที่กรมทางหลวงก็กรมทางหลวงชนบทเขาเป็นคนทำคุณไม่ต้องไปทำซ้ำกับเขาทำไมเพราะคุณเองก็ไม่ได้ทำคุณก็ไปจ้างผู้รับเหมามาทำ ตัดทิ้งไปเลยนั้นผู้ว่าแต่ละคนมาก็ฉิ่งฉับตอนนี้มีแต่กิจกรรมอีเวนต์งานประเพณีซึ่งผมก็ถามในที่ประชุมนั่งติดกับผู้ว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยบอกประชาสัมพันธ์จังหวัดมีไว้ทำอะไรท่องเที่ยวจังหวัดมีไว้ทำอะไรเราถึงต้องไปทำตรงนั้นก็มีรองผู้ว่าคนหนึ่งตอบบอกว่าเขาไม่ได้ทำแบบเราใช้อินฟลูเอนเซอร
0: ์
1: ทำกิจกรรม
0: กิจกรรมไปจ้างเขาอีก
1: ผมก็บอกว่าทั้งหมดที่ท่านขอมาเนี่ยท่านทำเองหรือเปล่าท่านไปยืนต้อนรับแขกเองไหมท่านไปทำอะไรบ้างนอกจากไปเปิดทุกคนก็ตอบเหมือนกันหมดว่าเขาก็จ้างออร์แกไนเซอร์ทำผมก็เลยบอกว่าปีนี้ได้30 40ล้าน50ล้าน60ล้านเนี่ยนะปีหน้าจะไม่เหลือแม้แต่ล้านนึงเลยตัดทิ้งหมดจาก 26,000 หรือ 24,000 เนี่ยตัดแล้วมันเหลือ 6,000 เนี่ย
0: ครับ
1: ปีหน้าเนี่ยจาก 6,000 หรือ 4,000 ผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้นะเต็มที่ก็ 4,000 หรืออาจจะน้อยกว่านั้นหรืออาจจะไม่มีเลยตัดทิ้งไปเลย
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่คนไม่เห็นนะส่วนสิ่งที่ผมนำเสนอจริงๆเนี่ยไม่ใช่งบประมาณฐานศูนย์ซีโร่ไม่ใช่ซีโร่เบส
0: ครับ
1: ของผมเสนอเนี่ยซีโร่โกรทงบประมาณรายจ่าย
0: เท่าเดิม
1: แต่ไส้ในอ่ะไปเปลี่ยน
0: ครับ
1: คุณจะหนองแตกตรงไหนก็ไม่มีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มรายได้เพิ่มก็ไม่ทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม
0: ครับ
1: รายได้ลดลงก็ไม่ทำงบประมาณรายจ่ายลดลงด้วยทำงบประมาณไม่ใช่งบประมาณแบบขยายเงิน
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ใช่งบประมาณที่ลดวงเงินไอ้ลดวงเงินส่วนใหญ่นั้นมันต้องเกิดวิกฤตถึงจะสั่งตัดห้ามลงทุนห้ามอะไรเลยเนี่ยเกิดขึ้นตอนปี40เราทำงบประมาณแบบชั่วเราไม่ถึงขนาดนั้นผมเสนอเป็นซีโร่โกรท
0: ครับ
1: ไม่ใช่
0: ไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ
1: ไม่ใช่ซีโร่เบส
0: ครับ
1: ซึ่งคนในห้องไม่รู้ไม่เข้าใจคนในห้องไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าอันนี้ที่เรียกว่าซีโร่โกรทเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่เข้าใจทุกคนก็ไปฟังบ้าว่าเป็นเรื่องซีโร่เบสโครงการเก่าไม่ทำยกไปเลยไม่มีการมาต่อยอด
0: อ
1: ันนั้นก็อันนึงแต่มันเป็นส่วนย่อย
0: ครับ
1: มันเป็นยุทธวิธี
0: ม
1: ันไม่ใช่ยุทธศาสตร์แบบผ
0: ม
1: จริงๆเขาก็เกือบจะทำซีโร่โกรทจริงแล้ว
0: จริงเหรอ
1: ไม่ก็ปัจจุบันเนี่ยอย่างงบมาร
0: าย
1: จ่าย
0: ล้าน
1: นี่แหละงบมาร
0: ายจ่ายใช
1: ่ขึ้นมานิดเดียวเป็นเปอร์เซ็นต์แทบจะไม่ขึ้น
0: อ่
1: ะมันก็เกือบจะใช่อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มันทำซีโร่โกรทไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นมันงบลงทุนจะไม่ถึง 20% ทำไม่ได้อยู่แล้วคือทำอยากทำก็ทำไม่ได้แต่มันจะทำได้
0: ผมไม่ถามอันนี้เพราะว่าผมก็ดูแล้วมันมีขึ้นมา 80,000 ก่อนนะนี่มันขึ้นมาแสนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้โกดเนี่ย
1: มันไม่ได้โกด 10% 20% ใช่ถูกต้องถ้าโกด 10% ก็ 300,000 ล้าน
0: ครับ
1: พูดง่ายถูกไหมโกด 5% ก็ 150,000 ล้าน
0: ครับ
1: ก็เรียกงบประมาณขยายตัว
0: ใช
1: ่ expansionary budget นะไอ้นี่เรียนมาไอ้นี่เรียนมาเมื่อ40ปีที่แล้ว
0: 40ปีที่แล้ว
1: ยังจำได
0: ้
1: ยังจำได้ก็ประมาณนี้
0: ครับ
1: นะที่เหลือก็เดี๋ยวเปิดสาย
0: คุยกัน
1: พอให้หายระลึกถึงกันก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวก็จะหายไปอีกนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณ
0: 15 นาฬิกา 38 นาทีนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยย่างเสือ
6: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
5: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
6: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 13:43 นะครับ
1: ช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็น่าจะเต็มอิ่มนะหลายท่านที่คิดถึงคุณวิระนะแล้วก็คุณวิระก็มาเล่าให้เราฟังนะว่าเอ๊ะที่หายไปเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยต้องไปทำหน้าที่นะกรรมธิการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ให้ผมถามว่าอยากจะรู้อะไรบ้างผมก็ถามในสิ่งที่ผมอยากรู้นะผมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะจะตรงใจไม่ตรงใจอันนั้นแต่ว่าคิดว่าคุณวิระเล่าให้ฟังก็ได้ประโยชน์นะแต่หลายท่านอาจจะได้ตามอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะส่วนคุณผู้ฟังนะถึงเวลาสำหรับท่านแล้วนะอาจจะอยากพูดอยากคุยนะก็เชิญนะครับเหลือ15นาทีสุดท้ายหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับคุณก้าวฮะสายสอง
2: สวัสดีครับ
1: ครับครับคุณก้าวเชิญครับ
2: สวัสดีอาจารย์นะครับ
1: เชิญเลยเชิญเลย
2: สบายใจอาจารย์นะผมว่านะไม่พูด
1: โอ้สบายสบายคุณวีระสบายใจหรือยังไงคืออะไร
2: สบายใจแล้วอาจารย์ที่ได้ปลดปล่อยนะครับได้ระบาย
1: เรื่อง
2: ที่พูดเมื่อกี้นะครับ
1: อ๋อก็ทำความเข้าใจก็ทำความเข้าใจ
2: แต่คนฟังหลายคนบอกว่าเหนื่อยนะครับ
1: คืออะไรทำไมถึงต้องเหนื่อยล่ะ
2: เหนื่อยดิครับแบบนี้เดี๋ยวคนเขาจะมาหาก็เป็นล้มนายกสิ
1: ไม่เกี่ยวไม่ได้อะไรนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเขาคุยเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
2: มันไม่เกี่ยวแต่มันตอนนี้มันสภาพเป็นแบบนี้นายกบริหารงานแบบนี้เดี๋ยวเขาจะแห่ไปบ้านซอยริมน้ำกันนะครับ
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
2: ไม่ได้เกี่ยวก็ไม่เป็นไรแล้วครับ
1: เออนะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้
2: เกี่ยวแห่ไปครับ
1: ครับครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เกี่ยวข้องนะอันนี้ผมฟังแล้วผมจับความแล้วที่คุณวีระเล่าให้ฟังนี่คือเป็นเรื่องของทำหน้าที่กรรมาธิการนะอันนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันมีเรื่องไหนที่จะถามเพิ่มเติมอ่ะนะที่เป็นเรื่องที่ผมอยากรู้เนี่ยงบประมาณฐานศูนย์มันจะทำได้ไหมอะไรพวกอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณไก่ครับสายสาม
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับผม
1: ครับเชิญครับ
3: ขอเรื่องนึงครับ
1: เรื่องว่
3: าทำไมนักการเมืองเนี่ยเวลาเขาคุยกันเขาถึงไม่คุยกันที่ประเทศต้องไม่คุยนอกประเทศครับผม
1: ใครล่ะ
3: ไม่ทั่วไปที่มีข่าวบอกนัดกันเจอที่นู่นที่นี่ครับผม
1: เฮ้ยเขาก็ตัวเนี่ยเขาผมก็เห็นเขาคุยกันในประเทศเนี่ยที่สภาเนี่ยนักการเมืองอยู่กันเขาก็ไปนั่งคุยกันตั้งเยอะตั้งแยะ
3: เหมือนกับว่าที่มีข่าวเร็วนี้เขาเลยกันผมก็นัดเจอกันที่นั่นที่นี่ครับ
1: อ้าวก็เขาปฏิเสธแล้วนี่เขาไม่ได้เจอกัน
3: ใช่ไหมครับ
1: เขาไม่ได้นัดกันเขาปฏิเสธแล้วไง
3: โ
1: อ้เออคุณเขาพูดมาต้อง2รอบแล้วนะคุณธรรมนัสเขาพูดมาคุณพูดถึงเรื่องคุณธรรมนัสใช่ไหมล่ะ
3: ไม่ทั่วไปแบบเหมือนมีหลายข่าวบอกนัดเจอกันที่ไปเจอที่นั่นที่นี่นะผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่คุยกันที่เมืองไทย
1: ก็เจอเนี่ยเขาก็คุยกันเจอที่สภาเขาก็คุยโทรศัพท์เขาก็มีเขาก็คุยหลายกลุ่มเขาก็มีคุณ
3: นั่นแหละผมก็ดูข่าวบางทีเขาบอกว่านัดกันไปเจอที่มาเลเซียไปนู่นไปนี่ผมเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่คุยกันที่ในประเทศเราแล้วต้องเดินทางไปไกลกว่าแล้วมันมีความลับหรือว่ากลัวรั่วไหลยังไงหรือเปล่าครับ
1: โอ้เฮ้ยมันต้องดูนะมันต้องดูหน่อยหรือเปล่าว่าไอ้บริบทของการคุยกันนี่มันเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่า
3: ครับผม
1: แม่ก็ช่างสังเกตเนาะ
3: เพื่อนเราผมก็เอ๊ะทำไมเขาถึงไม่คุยกันในประเทศจะไม่ดีกว่านัดเจอกันในบ้านในอะไรอย่างนี้ทำไมต้องมีข่าวว่านัดไปเจอกันที่ต่างประเทศที่นู่นที่นี่ผมก็สงสัยมานานไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับผมสงสัยมานาน
1: เข้าใจก็อาจจะมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไปทำงานด้วยกันหรือว่านัดเจอกันข้างนอกเวลามันพอดีกันก็ได้แหม นะ
3: ครับ
1: โอเค
3: เดี๋ยวผมถามอีกนิดนึงอาจารย์วีระก็จะเข้ารายการอีกทีช่วงประมาณเดือนไหนครับผม
1: เนี่ยเข้าเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่คุณก็คุยเลยสิ
3: โ
4: อ้มีอะไร
1: มีอะไร
4: มีอะไรมีอะไร
3: เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาผมเห็นอาจารย์ใส่รองเท้าใส่เสื้อสีดำแล้วใส่รองเท้าออนสวยมากครับผมครับผม
4: ทำไมจะทำไมผมจะไม่มีปัญญาใส่
3: ไม่ใช่มันสวยผมไม่มีปัญญาใส่ผมเห็นแล้วผมมันสวยมันเป็นสิ่งที่ผมอยากได้ไงแล้วผมก็ตามเขาอยู่เลยผมก็เห็นอาจารย์ใส่แล้วมันสวยครับผม
1: อ
3: าจารย์ครับมันนุ่มมันดีไหมครับผม
4: มันก็ดีแบบมันนะ
3: ผมตามอาจารย์ในเพจเราเห็นอาจารย์วิ่งออกกำลังกายแล้วก็ล่าสุดเห็นวันอาทิตย์เห็นอาจารย์ใส่สีผิดน่าจะเป็นสีเทามั้งครับสวยมาก
4: โอ้ครับ
3: ครับใช่ดีอาจารย์โอเคอาจารย์ขอบคุณครับผม
4: ขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับคุณนัทครับสายหนึ่ง
5: ครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์อาจารย์วิราชครับ
4: เชิญครับ
5: ครับผมได้ประโยชน์จากคลิปที่เอามาลงใน YouTube นะครับของอาจารย์ที่เป็นกรรมาธิการนะครับ เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของประกันสังคมครับเพราะว่าผมยังอยู่ในส่วนของประกันสังคมอยู่อาจารย์ได้ถามเจ้าหน้าที่3ท่านเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเนาะอ
4: ัน
5: นี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับทางฝั่งผู้ที่ยังมีหน้าที่อยู่ในส่วนของประกันสังคมนะครับ
4: คร
5: ับ
4: อ
5: ีกข้อนึงก็คือต้องขอชื่นชมอาจารย์ในเรื่องของที่จอดรถขนส่งที่อยู่ในแต่ละจังหวัดนะครับพอดีผมก็ไปเที่ยวแถวเขื่อนขุนด่านประการชนผมก็เห็นไอ้ที่จอดรถเนี่ยรถตู้ขนส่งแล้วขนส่งจังหวัดอะไรเงี้ยมันมีแต่สุนัขไปนอนรอกันอยู่ครับอาจารย์ก็สิ่งที่อาจารย์ได้ติงตอนนี้เป็นกรรมาธิการแล้วก็เรื่องของงบประมาณที่ขอมาอันนี้ก็น่าจะยังประโยชน์กับประชาชนอันนี้ขอชื่นชมอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างสูงขอบพระคุณมากครับเพียงเท่านี้ครับอาจารย์ครับ
4: ครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับ
1: คุณแจ็คครับสาย2
6: สวัสดีครับอาจารย์วิระครับสวัสดีคุณรัตพงษ์ครับ
4: ครับ
7: ครับ
6: ครับก็ต้องเรียนอาจารย์วิระว่าผมติดตามเกือบทุกมิสซิ่งเลยนะครับที่ลงใน YouTube นะครับที่เป็นการประชุมอาจารย
4: ์ครับ
6: มันมีเรื่องนึงที่ผมรู้สึกแบบโดนใจมากตรงเรื่องของงบประมาณเรื่องของเงินที่อาจารย์พูดถึงว่ามันตัดไม่ได้ก็คือเงินส่วนของข้าราชการนะแล้วกับความซ้ำซ้อนของหน่วยงานที่มันมีตั้งแต่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่อาจารย์แจกแจงให้ดูเนี่ยอันนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้ส่วนที่เกินมันเยอะมากแล้วมันเลยมีผลต่อไอ้งบประมาณที่กำลังจะเต็มจริงๆมันเต็มถังไปแล้วณปีนี้ซึ่งปีหน้าเนี่ยถ้ามันขยายรายได้ไม่ได้แล้วเราลดค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยอันนี้ความวิกฤตมันก็จะบังเกิดอย่างที่อาจารย์ว่าเลยครับอันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่แบบทำให้ภาพมันได้เห็นอย่างชัดเจนถ้าคนที่มาอ่านที่ดูแล้วเข้าใจนะอาจารย
4: ์ครับครับผมโอเคครับขอบพระคุณครับ
6: อาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
4: คุณ
1: อดิศรนะสาย3
4: อดิศรครับ
8: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
4: ์ครับ
8: ผมว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยประเทศชาติได้ประโยชน์มากครับแล้วก็ขอให้อาจารย์วีระอายุยืนสุขภาพแข็งแรงไปเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนทั้งประเทศขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
4: อ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่น
1: ครับ02-248-1657024-81657นะครับค
4: ุ
1: ณวรวุฒิครับสาย1
9: สวัสดีครับอาจารย์ร่วมด้วยครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: ครับ
9: เดี๋ยวนะครับขออนุญาต
1: คุณวรวุฒิครับ
9: อ่ะเข้าแล้วครับ
1: อ่ะเชิญ
9: ขอ

0: โหนี่ในหลายจะอ่านหนังสือไว้กองกอง
1: ครับ
0: ต้องมานั่งดูรายละเอียดไอ้ตัวเนี้ยแพง
1: ครับ
0: เทียบไม่ได้เลยแต่ถ้าขับรถเนี่ยโอเคยังได้อยู
1: ่ครับผม
0: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: หักค่าน้ำมันกับค่าทางด่วนแล้วน่าจะเหลือประมาณสักพันหนึ่ง
2: พันหนึ่ง คุณเอ็มสายสอง
3: คุณเอ็มครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับอาจารย
3: ์เชิญ
4: อาจารย์ถามเรื่องเดียวแล้วงั้นจะคุยเที่ยวเป็นอันนี้เป็นกรรมธิการของสี่รัฐบาลไหมอาจารย์ถ้าพูดแบบ
3: ในสัดส่วนคณะรัฐมนตรี
4: ในสัดส่วน
3: ในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีซึ่งมีทั้งหมด
4: มันมีความแตกต่างอย่างที่ผ่านมาไหมแตกต่างกันไหม
3: สำหรับผมไม่แตกต่างกันจะเป็นสัดส่วนพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลจะเป็นสัดส่วนพรรคการเมืองฝ่ายค้านหรือจะเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีสำหรับผมไม่ต่างกัน
4: อ๋อครับก็ยังไม่มีแตกต่าง
3: ครับ
4: แต่ก็ฟังอยู่ในทิกตอกอย่างที่พี่บอกบอลว่าเนี่ย
3: ครับครับ
4: พอฟังในทิกตอกก็เลยถ้าอะไรถ้าสนใจว่าแบบไปดูคลิปเต็มเหมือนกัน
3: ได้ครับขอบพระคุณครับ
4: ถ้าเรื่องเที่ยวก็ไปตามรอยคุณณัฐพงศ์น้ำตกสามหลั่นร้อน
3: ครับต้องไปช่วงหน้าฝน
2: ใช่
3: ตอนนี้ไปได้
4: แล้วไปหลังคุณณัฐพงศ์อ่ะ
3: เร็วเกินต้องปลายสิงหาครับ
4: แบบเดียวกันเลยคุณณัฐพงศ์ไปซื้อไอ้แผ่นรองอ่ะ
3: ปลายเดือนสิงหาครับพอแล้วคนอื่นเขารออยู
2: ่ครับขอบพระคุณคุณหนึ่งฮะสายสาม
3: คุณหนึ่ง
5: สวัสดีค่ะ
3: เชิญค่ะ
5: ค่ะสวัสดีอาจารย์วิระอาจารย์ณัฐพงศ์นะคะพอดีว่าโทรมาเป็นบาลานซ์ของเพศหญิงนิดนึงค่ะเพราะว่าฟังมาชั่วโมงนึงมีแต่ชายหนุ่มหมดเลยก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ะแสดงว่ารายการนี้ผู้ชายฟังเยอะใช่ไหมคะ
3: เท่ากัน
5: เออหรอคะ
3: ค่
5: ะที่โทรมาครั้งแรกติดตามรายการของอาจารย์ทุกรายการค่ะแต่อันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ติดตามเพิ่งจะเข้ามาติดตามก็เลยอยากจะโทรมาคุยให้ฟังเฉยๆนะคะส่วนเรื่องรายละเอียดของพวกที่อาจารย์ไปทำมาเนี่ยติดตามอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะก็เหนื่อยใจกับประเทศไทยเหมือนกันค่ะอาจารย
3: ์ครับขอบพระคุณครับ
5: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ต่อครับคุณณัฐครับสายหนึ่ง
3: คุณณัฐครับ
6: สวัสดีครับคุณอาสว
3: ั
6: สด
3: ี
6: ครับคุณณัฐพงศ์
3: เชิญครับเชิญ
6: คุณอาพวกข้อเสนอแนะข้อท้วงติงข้ออะไรพวกนี้พวกที่เขาฟังไปเนี่ยเขาต้องทำไหมฮะหรือเขาจะทำไหมฮะคุณอา
3: ไม่ทราบไม่ทราบ
6: เป็นหน้าที่เขา
3: ไม่เกี่ยวกับผม
6: อ๋อโอเคแล้วมีบางคนที่โดนจับแก้ผ้าออกมาอย่างนี้เขามีเขาเขินเขาอะไรบ้างไหมคุณอา
3: เขาโกรธ
6: โกรธเลยฮะ
3: เขาโกรธสิครับทำไมจะไม่โกรธล่ะครับแต่เขาโกรธเขาก็ต้องเข้าใจว่าเขาโกรธได้แต่เขาก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องมันเป็นเช่นนี้ครับ
6: ก็ความก็มันเป็นเช่นนั้นเองไงฮะ
3: ใช่มันตาครับครับผมขอบพระคุณครับ
6: คร
2: ับ คุณบัวครับสายสอง
3: คุณบัวครับอยู่ไหม
2: คุณบัว
3: คุณบัวหนึ่งคุณบัวสองคุณบัวสามไม่อยู่นะครับ
2: ครับ
3: ผมขออีกสายเดียวครับ
2: ครับ02มาแล้ว
3: คุณ
2: เสือฮะสายสาม
3: คุณเสือ
7: สวัสดีครับ
3: เชิญเชิญ
7: อยากสอบถามนิดนึงครับอย่างที่อาจารย์ไปเป็นกรรมธิการเนี่ยครับจริงๆคือมันไม่มีผลภาระอะไรที่บังคับให้เขาต้องทำถูกไหมครับ
3: คือทำหรือไม่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนที่เขาเกี่ยวข้องก็ต้องไปคิด
7: โอเคแล้วในฐานะประชาชนเนี่ยครับ
3: เดี๋ยวสิ่งที่ผมพูดมันมีหลายเรื่องที่เขาต้องทำอย่างปฏิเสธไม่ได้ภายใน3เดือน6เดือนก็จะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะเกิดขึ้น
7: คร
3: ับเพราะฉะนั้นเขาจะทำไม่ทำก็เรื่องของเขาแต่มันจะต้องทำครับ
7: ครับแล้วคำแนะนำของอาจารย์ในฐานะประชาชนเนี่ยเราจะช่วยรับลูกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์ช่วยเปิดประเด็นไปได้อย่าง
3: ไรบ้างครับไม่ต้องเลยครับประชาชนประชาชนเลยไม่ต้องเลยครับอย่างที่ผมบอกว่าภายใน6เดือนถ้ายังจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานลิตรละ5สตางค์ที่เราจ่ายตอนเติมน้ำมัน

0: เป็นเงินประมาณ 1,800 ล้านบาทถ้าภายใน6เดือนไม่ยกเลิกผมจะไปประท้วงที่หน้าทำเนียบคนเดียวไม่ต้องมานะครับไม่ต้องยุ่งนะครับคนอื่นไม่ต้องยุ่งนะเป็นเรื่องของผมกับรัฐบาลคนเดียวครับผมก็จะให้เขาทำป้ายใหญ่ๆหน่อยเลิกเก็บได้แล้วแล้วผมก็จะไปยืนแค่นั้นแหละครับยืนสักชั่วโมงหนึ่งแล้วผมก็กลับบ้านครับ
1: ครับ
2: ครับดีครับ
0: ไม่ต้องมายุ่งกับผมนะครับอันนั้น
2: โอเค
0: โอเคครับขอบพระคุณ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: ไม่ต้องการกำลังเสริมกำลังหนุนอะไรทั้งนั้นครับคนเดียวก็พอแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่คนเดียวก็พอแล้วอิมแพกนี้โอ้โหอิมแพกเยอะ
0: โอเคนะ
1: ครับผม
0: โอเค
1: อ่ะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ผู้แทนพิเศษ UN ย้ำไทยไม่ใช่ผู้ริเริ่มความขัดแย้งชี้กัมพูชาต้องยอมรับความจริงและหยุดบิดเบือนข้อมูลจากกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูสผู้แทนแรงงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภายหลังการเยือนกัมพูชาระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคมซึ่งได้กล่าวพาดพิงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกออกมาชี้แจงและเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งแต่เป็นฝ่ายกัมพูชาที่สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้อาวุธและกำลังทหารละเมิดอธิปไตยของไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยเป็นวงกว้างสถานการณ์ดังกล่าวบีบบังคับให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองตามหลักสากลเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยทั้งสองประเทศจึงต้องจัดให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายที่พำนักไปอยู่ณศูนย์อพยพหรือแหล่งพักพิงชั่วคราวของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นตัวเลขผู้พลัดถิ่นที่กัมพูชาพยายามให้ข้อมูลบิดเบือนว่ามีมากถึง 650,000 คนนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงในส่วนของประชาชนชาวกัมพูชาที่ไม่สามารถกลับเข้าแหล่งพำนักเดิมได้หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วมีจำนวนเพียงประมาณ 4,690 คนเท่านั้นซึ่งเป็นประชาชนที่ก่อนการสู้รบเคยอาศัยใน3พื้นที่ได้แก่พื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วและบ้านคลองแผงซึ่งส่วนหนึ่งคือประชาชนชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งบ้านเรือนและชุมชนในเขตอธิปไตยของไทยโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาต้องยอมรับปัญหาและหันมาดูแลประชาชนของตัวเองอย่างจริงจังยศชนันนั่งประธานคณะกรรมการนโยบายภัยพิบัติภูมิภาคมอบหมายแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์มอบหมายมาตรการเร่งด่วนในการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือภายหลังรับฟังรายงานจากหน่วยงานและจังหวัดต่างๆศาสตราจารย์ดร.ยศชนันได้มอบหมายภารกิจและมอบหมายเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมขจัดจุดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเร่งด่วนสร้างระบบ Command and Control และตั้งวอร์รูมมอนิเตอร์24ชั่วโมงหากพบสัญญาณเตือนภัยรุนแรงหรือความผิดปกติของระดับน้ำให้รายงานและประสานตรงไปยังปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการได้ทันทีบูรณาการนวัตกรรมและเชลเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่มอบหมายให้ทีมงานทำงานร่วมกันกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเช่นโดรนสำรวจพื้นที่ระบบโทรมาตรและแอปพลิเคชันเตือนภัยเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการอพยพและการช่วยเหลือประชาชนเร่งรัดโครงการสำคัญและเตรียมรับมือแบบครบวงจรทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งซึ่งการทำงานครั้งนี้เป็นการนำบทเรียนและประสบการณ์จากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยเน้นดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การสื่อสารและการช่วยเหลือถึงมือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและรวดเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
12: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีคุณวิสุทธิ์พงศ์วัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องของการเมืองวันนี้ความร้อนแรงก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีท่านไปอยู่ที่อินโดนีเซียก็ได้มีโอกาสได้เจอท่านผู้นำอินโดนีเซียหลังจากที่อินโดนีเซียมีการต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คุณแพทองธาร3ท่าน3คนไปหมาดๆแล้วก็ล่าสุดครับกับคุณอนุทินชาญวีรกุลนี่ก็เป็นฉากใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีท่านได้มีโอกาสนะครับไปทำงานบ้านเมืองในต่างประเทศนอกเหนือจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสได้ไปเยือนไปพูดคุยที่สำนักเลขาธิการอาเซียนก็เป็นการแสดงวิสัยทัศน์เดี๋ยวสักครู่มาลงรายละเอียดขณะเดียวกันครับฝ่ายค้านนอกเหนือจากการขยี้จี้เรื่องสว.โดยมีคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์น่าจะเป็นผู้สื่อสารหลักในเรื่องนี้ ก็ยังจะมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับคุณแก้วตาอดีตสมาชิกพรรคก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องการถูกล่วงละเมิดนะครับก็บอกว่ามีการแจ้งมีการร้องก่อนหน้านี้ก็มีการบอกว่าในพรรคเหมือนกับนิ่งเฉยนะครับล่าสุดทางพรรคเองก็ออกมาสื่อสารครับว่ามันมีขั้นตอนมันมีวิธีการแล้วก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนวันนี้ครับคุณธนรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ด้าน IT ด้าน AI ครับก็มีการเปิดเผยถึงข้อมูลที่มันมีการหลุดนะครับจากหน่วยงานขนส่งมีทะเบียนรถมีรูปปรากฏว่าข้อมูลที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยมีข้อมูลส่วนตัวมีรถมีรูปบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มเติมแล้วก็มีการเซ็นเซอร์มีการคาดหน้าแต่ก็มีคนก็ไปถอดความกันออกนั่นแหละก็ดูแล้วก็เป็นรูปท่านนายกรัฐมนตรีท่านเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงคนอื่นๆอีกหลายคนก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ถูกตั้งนะครับว่าระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลบ้านเรานั้นเป็นยังไงแบบไหนขณะเดียวกันครับเรื่องของขั้วการเมืองใหม่เขียวแดงเนี่ยวันนี้คุณยศชนันครับท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกท่านก็บอกว่าก็รัฐบาลยังคงเป็นปึกแผ่นนะเป็นพรรคร่วมก็เดินหน้าทำหน้าที่ขณะเดียวกันกระแสทำนองนี้ก็มีตัวละครเข้ามาเพิ่มเติมเรื่องของทางส้มแดงครับคนไปถามร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าดีลโมร็อกโกไม่มีส้มแดงไม่มีอะไรหรอกส่วนพรรคของคุณธรรมนัสบอกว่าตอนนี้เป็นฝ่ายค้านเต็มตัวในส่วนของคุณพฤทธิ์เองนะครับก็บอกว่าไอ้ข่าวแดงเขียวส้มเป็นเพียงข่าวลือพรรคประชาชนตระหนักถึงสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชนเสมอนอกเหนือจากนี้นะครับทางกลุ่ม SEC Watch วันนี้มีการนัดชุมนุมครับก็ยื่นหนังสือเพื่อที่จะส่งตรงถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็วันนี้ก็เป็นม็อบใส่กางเกงขาสั้นมาด้วยเดี๋ยวค่อยๆมานั่งไล่เรียนนะครับวันนี้อยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
13: ครับคุณอภิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องคดีเรื่องการเมืองได้ไหมครับเรื่องของอดีต44สสพรรคก้าวไกลนะครับก็วันนี้ศาลฎีกาก็นัดตรวจพยานหลักฐานแล้วก็นัดมาไต่สวนแล้วนะครับอดีต44สสพรรคก้าวไกลที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมนะครับไปลงชื่อแก้ไขกฎหมายประมวลอาญามาตรา112วันนี้ทางทนายความของอดีต44สสนะฮะก็มาแล้วก็ทางฝ่ายปปชนะฮะท่านเลขาก็มาเองก็สรุปว่าจะมีพยานทั้งหมดเนี่ยของทางฝ่ายผู้คัดค้าน60ปากนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มที่น่าสนใจก็คือพยานของทางฝั่งผู้คัดค้านเนี่ยมีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ด้วยนะครับมีคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองวัญญาวุฒิจะมาเบิกความต่อศาลได้ตัวเองแต่ต้องดูเรื่องเวลาก่อนนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ดูเหมือนถ้าจะยาวอยู่เหมือนกันนะฮะก็คาดว่าจะไต่สวนนะจบประมาณพฤษภาคมปี2570ครับ
12: ครับคุณวิสุทธ์จะเริ่มจากตรงไหนไหมครับ
13: ดูผมดูประเด็นปิดย่อไปก่อนนะแม่คุณอภิรักษ์ครับ
12: ครับ
13: เรื่องของชายแดนใต้มันเกิดเหตุบ่อยขึ้นนะ
12: เ
13: กิดแล้วเกิดอีกนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี่ทาง Facebook ของชายแดนใต้รายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าที่ตำรวจนะครับยิงที่หน้าสำนักงานสัมปสามิตนะก็ปัตตานีนะครับมีผู้บาดเจ็บนั้น เรื่องนี้มันเกิดเหตุขึ้นบ่อยขึ้นทีขึ้นนะฮะไม่รู้จะเกี่ยวพันกับ เรื่องของความสัมพันธ์อาเซียนด้วยหรือเปล่านะฮะเรื่องของการเจรจาที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวนะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นไทยบอกว่าจะไม่มีการเจรจาจนกว่าจะเห็นสัญญาที่ดีขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็เลยมีเอาว่ามีทางฝั่งไทยนะก็บอกว่าเอ๊สงสัยว่าผู้ก่อเหตุพอก่อเหตุเสร็จเนี่ยนะก็แวบหายไปที่มาเลเซียก็ทางการไทยก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะปรากฏว่าทางผู้บัญชาการตำรวจรัฐกรันตันนะครับบอกว่าไม่มีข้อมูลข่าวกรองใดๆที่ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุจากฝั่งไทยแล้วไปอาศัยอยู่ในฝั่งมาเลเซียยืนยันด้วยเสียงหนักแน่นว่าไม่พบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใดแล้วถ้ามีข้อมูลจริงส่งมาโดยเร็วเดี๋ยวจะดำเนินการให้ท่านก็กึ่งตอบโต้นะครับผมพูดอีกนิดหนึ่งครับคุณอภิรักษ์ครับ
12: ครับ
13: กระแสเรื่องของโศกนาฏกรรมที่ชลบุรีฮะที่มือปืนหลงตรงสังหารกี่ศพอ่ะ5ศพหรือมากกว่านั้นนะพี่น้องคนรัสเซียก็เรียกว่าเสียชีวิตไปด้วยทีนี้มีหลายประเด็นฮะวันที่ศูนย์ข้อมูลคนหายก็ไปที่กระจกเงาก็มีแนวทางเสนอต่อตำรวจแห่งชาตินะครับ6ข้อแต่หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจก็คืออย่างนี้คุณอภิรักษ์ครับวันที่กระจกเงาเสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยประชาสัมพันธ์แล้วก็เร่งให้ทางตำรวจนะครับบอกว่าสามารถแจ้งความคนหายได้ทันทีไม่ต้องรอครบ24ชั่วโมงและรับแจ้งแล้วตำรวจต้องดำเนินการติดตามโดยทันทีเช่นกันอันนี้เป็นประเด็นที่อย่างนี้ครับคุณพิรักษ์ครับทุกวันนี้ถ้าเกิดมีใครหายไปจากบ้านนะไปแจ้งตำรวจถ้าตำรวจไม่ทำอะไรก็ไม่ต้องสงสัยนะคือโดยวิธีปฏิบัติคือว่าต้องหายครบ24ชั่วโมงถึงถือว่าสูญหายนี่กรณีที่เกิดขึ้นบางทีตำรวจแจ้งแล้วคนแจ้งตำรวจก็ยังแบบยังไม่ครบอะไรประมาณนี้นะนี่ก็เป็นแนวทางว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะไปต้องรอ24ชั่วโมงถึงจะรับแจ้งถึงจะดำเนินการแต่ครับคุณพิรักษ์ครับ
12: ครับเรื่องของข้อมูลที่มีการรั่วไหลนะครับ แล้วก็มีการเอารูปนายกรัฐมนตรีเอารูปคุณชัยชนกเอารูปในระดับคนใหญ่ๆมาให้ได้เห็นครับว่ามันรั่วออกมาขนาดนี
13: ้ครับ
12: หน่วยงานภาครัฐจะขยับเป็นยังไงแบบไหนในส่วนของหน่วยงานรัฐนะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่าตอนนี้กรมแล้วก็

0: กรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปว่าหลุดมาจากตรงไหนได้บ้างแล้วก็ยิงไปกลางๆครับว่าที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกเนี่ยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการเชื่อมข้อมูลเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยราชการรวมถึงเอกชนเช่นสถานประกอบการรถเอกชนโดยขณะนี้ได้มีการสั่งการให้มีการติดตามแล้วนะครับกรมการขนส่งทางบกก็จะมีการเร่งประสานกับหน่วยงานความปลอดภัยไซเบอร์เช่นคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำข้อมูลส่งคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับภายใน72ชั่วโมงวันนี้ก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับทางสำนักงานตำรวจนะครับเพื่อแจ้งการกระทำความผิดทางไซเบอร์ขณะที่รัฐมนตรีดีอีนะครับคุณชัยชนกในฐานะประธานกรรมการดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก็ได้สั่งการให้ทางคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติมอบหมายให้ทีมลงปฏิบัติงานร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกทีนี้ครับมันก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากทางฝ่ายค้านด้วยแล้วก็นักวิชาการด้วยเนี่ยว่ามันมีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนตัวแล้วก็อ้างว่ามีเว็บไซต์สามารถที่จะค้นข้อมูลจากหมายเลขทะเบียนได้กรมการขนส่งทางบกนะครับก็บอกว่าก็กำลังรวบรวมข้อมูลในการหาข้อเท็จจริงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุหรือแหล่งที่มาของข้อมูลได้ว่ารั่วจากตรงไหนก็พยายามที่จะหาให้ได้ข้อเท็จจริงรอบด้านถ้ามาจนถึงตอนนี้เวลานี้แล้วยังหากันไม่ได้ผมว่ามันก็ไม่รู้จะต้องใช้เวลากันอีกนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะน่ากังวลทีเดียวโดย เพิ่มเติมนะครับตัวระบบ API เนี่ยเป็นช่องทางที่หลายหน่วยงานนะครับเชื่อมต่อฐานข้อมูลกันก็ยังไม่สามารถที่จะหาคำตอบว่ารั่วมาจากตรงไหนอย่างไรก็หลายคนก็ได้เห็นภาพอะรูปนายกรัฐมนตรีแบบใส่เสื้อสีส้มอ่ะแล้วก็คาดหน้าบางที่ก็คาดบ้างไม่คาดบ้างครับคุณวิสุทธ์นะ
1: ก็ระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังถูกเปิดเผยข้อมูลถึงขนาดนี้นะประชาชนเนี่ยไม่รู้จะหลักกันตีได้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับที่ผมย้อนไปเรื่องนี้ก็เกิดจากคุณนิติกรบุญยกุลเจริญนะครับก็เป็นผู้อดีตคนสมัครบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะฮะและเป็นอนุกรรมการประเด็นคือเขาเป็นอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถดิจิทัลไทยนะก็ไปดูว่าตกลงตามที่เป็นข่าวที่ว่าคุณอภิรักษ์ครับปรากฏว่าไปเช็คไปเช็คมาสรุปว่าข้อมูลทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ชื่อที่อยู่บัตรประชาชนนะฮะตัวถังรถยี่ห้อปรากฏว่าเผยหมดนะฮะแล้วก็เรื่องนี้อย่างที่บอกขนาดแล้วก็ตียังโดนเลยทีนี้ก็ต้องดูว่าเกิดจากอะไรนะก็เอ๊ะทำไมอ๋อคุณสิริพงษ์ต้องมายืนยันเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีช่วย
0: คมนาคม
1: เนาะป่าที่สงสัยเพราะคุณสิริพงษ์รัฐมนตรีสิริพงษ์อ่ะรัฐมนตรีโต้งเนี่ย
0: ที่ตกลงแกอยู่
1: ที่แจ้งหลายเรื่องนะ
0: แกอยู่คลังหรืออยู่คมนาคมใช่
1: ไหมใช่ผมก็แบบคือรู้ว่าแกเป็นรัฐมนตรี
0: โฆษกเก่าแล้ว
1: เออแล้วก็คราวที่แล้วเรื่องอะไรเรื่องบัตรคนจนน่ะแกก็มาชี้แจงเนาะแต่อาจจะเข้าใจได้อยู่เพราะว่าแกก็ไปเกี่ยวกับเรื่องไอ้เพศคนที่ได้สิทธิ์บัตรคนจนแล้วมีรถครอบครองอะไรเงี้ยนะเกินการสองกันแกก็มาชี้แจงรอบนี้ก็เลยเอ๊ะทำไมเกี่ยวคุณสีฟงเข้าใจครับเพราะว่าเป็นเรื่องรถโดยตรงนะฮะไม่รู้ใครคิดว่าไงแต่วันนี้ข้อมูลที่สำคัญมากนะคุณมันล้วงคอหูเห่านะฮะส่งแล้วกระทั่งข้อมูลนายกรัฐมนตรีที่เชื่อที่กินชาวเวกุลยังรั่วไหลเลยนะคุณวิรัชก็ระมัดระวังไว้แล้วกันก็ได้แต่ระมัดระวังเนาะถ้ามันจะดูดสยังทำอะไรไม่ได้นะครับ
0: คือจริงๆแล้วพวกข้อมูลพวกนี้มันอยู่ในส่วนของทางราชการอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าราชการไม่สามารถที่จะปกป้องให้กับเราได้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจครับว่ามันจะคุ้มครองความปลอดภัยยังไงได้เพราะว่ามันอันตรายอันนี้ผมว่ามันเหมือนกับเป็นการขู่เหมือนกันนะโดยสิ่งที่มันมีการรั่วออกมาเนี่ยก็บอกว่าผ่านมาทาง DLT New ก็คือกรมการขนส่ง ทางบกนั่นแหละ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็คือแจ้งเตือนสำหรับประชาชนนะครับข้อมูลเนี่ยระวังมิจฉาชีพโทรไปอ้างอะไรแล้วก็บอกรายละเอียดเราอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณขาดทะเบียนคุณต่อทะเบียนรถคุณไปทำอะไรต่อมิไรไปเนี่ยณตอนนี้เวลานี้ถ้าใครมาแจ้งแบบนี้เนี่ยต้องระวังกันเอาไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งไปโอนหรือไปอะไรทีนี้ครับคุณธนารัตน์ วัฒนาพันธ์เนี่ยท่านเองก็เป็นคนที่เคยไปคำนวณเรื่องไอ้เลือกสวงสวแล้วก็เรื่อง QR code อะไรต่อมีอะไรเนี่ยทีนี้ครับคุณธนารัตน์ก็บอกว่าจากข้อมูลที่รั่วตอนนี้ถามว่าเอามาทำอะไรได้บ้างสามารถเอามาตัดต่อเป็นรูปสำเนาบัตรประชาชนได้นะคือเดี๋ยวนี้บ้านเรายังเป็นอย่างนี้อยู่นะคุณวิสุทธ์หลายหน่วยหรือหลายที่เนี่ยถ้าคุณถ่ายเอกสารบัตรประชาชนเนี่ยมันใช้ในการทำหลายอย่างได้มันมีเลข13หลักครับมีชื่อมีนามสกุลมีวันเดือนปีเกิดมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านรวมถึงมีรูปแท้ๆที่เป็นรูปถ่ายติดบัตรที่เหลือไอ้บัตรถ่ายเอกสารแบบเนี้ยมันสามารถทำอะไรได้เยอะเอาเป็นว่าก็คงจะต้องระมัดระวังกันทีนี้ข้อมูลที่มีการหลุดออกมาเนี่ยดูจากหน้าตาครับที่นักวิชาการท่านลงเอาไว้เนี่ยก็ดูคล้ายท่านชัยชนกชิดชอบครับแล้วก็มีการคาดหน้าไว้ท่านปลัดกระทรวงดีอีครับคาดหน้าไว้ท่านนายกรัฐมนตรีใส่เสื้อสีส้มคาดหน้าเอาไว้แล้วก็รวมไปถึงระดับปลัดระดับอธิบดีหลายคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแล้วก็มีการคาดหน้าเอาไว้ก็เข้าใจครับว่าคนที่ได้รับผลกระทบณตอนนี้ก็คือ1ก็คือท่านมท.1นะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านมท.3มท.4เนี่ยเห็นมีออกมามท.2ไม่มีครับในฝั่งข้าราชการครับก็บอกว่ารั่วทั้งหมดครับปลัดกระทรวงรองปลัดทั้ง4คนครับอธิบดีกรมการปกครองและรองอธิบดีกรมการปกครองทั้ง3คนเพราะฉะนั้นจากข้อมูลทั้งหมดนี้จะเรียกผมไม่อยากใช้คำว่าตบหน้าท้าทายการดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลของประชาชนได้อย่างไรเพราะข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลทะเบียนราษฎรคุณวิสุทธิ์ท่านหลวงรับผิดชอบดูแลให้เราไม่ได้เนี่ยอีกหน่อยอันตรายนะครับคุณวิสุทธิ์นะ
1: ครับเหมือนมีชาวบ้านชาวช่องเขาโพสต์ไว้อย่างนี้ครับคุณธีรครับ
0: ครับ
1: บอกว่าไอ้งบประมาณป้องกันระบบข้อมูลเนี่ยใช้งบระดับโลกนะแต่ป้องกันจริงแค่ระดับอบต.ประสิทธิภาพจริงแค่ระดับอบต.แล้วก็เห็นภาพจริงนี่พูดนี้แล้วคิดถึงไงเรื่องของ AI passport อ่ะตกลงเขาจะขยับจริงใช่ไหมก็เอาละก็ยังไงก็ต้องผลักดันจนผ่านนะแต่ว่าประเด็นคำถามที่หลายคนยังถามอยู่ว่าในเมื่อการเข้าไปใช้ AI passport เนี่ยข้อมูลของคนไทยที่เข้าไปใช้เนี่ยมันจะวิธีการป้องกันข้อมูล
0: ไปเมืองนอกยังไงมันไปเมืองไปประมวลที่เมืองนอกแล้ว
1: มันจะหลุดยังไงข้อมูลเราอันนี้เป็นคำถามที่ผมคิดว่ามีหลายเสียงถามนะแต่ยังไม่มีคำตอบนะคำตอบที่ยินคือรับประกันว่าไม่รั่วพี่รักพอไหมรับประกันว่าไม่รั่ว
0: คนที่รับประกันก็เห็นรูปก็รั่วๆกันอยู่ดิ
1: โอ้โหยิ่งกับรับประกันยังรั่วอยู่เลยนะ
0: พักกันก่อนนะครับ 16:28ช่วงหน้ากลับมาคร
1: ับ ครูครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะหนึ่งอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุง

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
4: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
3: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเรื่องของเวทีที่อินโดนีเซียนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีอยู่2งานหลักๆนะครับนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมในช่วงเช้าครับโดยท่านโฆษกก็รายงานท่านนายกไปกล่าวปาฐกถาในงานอินโดนีเซีย Thailand Business Forum Advancing the Indonesia Thailand Strategic Partnership นะครับBuilding Integrated Value Chain Industry Service and Halal Economy โดยหอการค้าอินโดร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียนะครับหอการค้าไทยในอินโดและหอการค้าอินโดนีเซียนั่นแหละรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับผู้แทนจากท่านประธานาธิบดีท่านประธานหอการค้ากรรมการธนาคารไทยเอาเป็นว่าฝั่งไทยก็ไปกันเต็มคณะครับนายกรัฐมนตรีก็เสนอให้ไทยอินโดยกระดับจากคู่ค้าเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างหุ้นโซ่คุณค่าที่แข็งแรงนายกบอกว่าไทยอินโดควรเชื่อมแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะเข้าด้วยกันโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นประตูเศรษฐกิจทางทะเลการหารือนายกเรากับประธานาธิบดีท่านบราโบโวซูเบนโตก็เห็นตรงกันนะครับต้องเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการนักลงทุนสองชาติเป็นรูปธรรมนายกก็บอกว่าการรวมตัวทางเศรษฐกิจในอาเซียนที่ลึกขึ้นไม่ใช่ทางเลือกแต่ว่าเป็นความจำเป็นรัฐต้องลดอุปสรรคเชื่อมความสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกติกาที่ชัดเจนนะครับจริงๆที่พูดไปเนี่ยก็เป็นประโยคในทางหวานนะข้อที่จริงว่ากันอีกทีฮะทีนี้ทั้งสองชาติมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 20,000 ล้านดอลลาร์จะตั้งเป้าให้ถึง 23,000 นะครับประชากรทั้งสองชาติรวมกัน350ล้านคนขนาดใหญ่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ดูจากตัวพวกนี้เราก็จะเห็นภาพอยู่แล้วอินโดนีเซียประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกนะครับมีกำลังมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ผู้คนกำลังอยู่ในเรียกได้ว่าอยู่ในวัยทำงานเยอะ อุปสรรคมีครับอุปสรรคด้านการเดินทางการขนส่งเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนเกาะนี่ต้นทุนโลจิสติกนี่สูงนะครับทีนี้ประเด็นที่จะเป็นความร่วมมือ4เรื่องในอนาคตก็คือความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลนะครับโลจิสติกคมนาคมดิจิตอลลดต้นทุนการค้าการเงินเศรษฐกิจดิจิตอลพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวนายกก็ย้ำถึงความร่วมมือความสำเร็จของ2ชาติคือการสร้างร่วมกันอันนี้เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจกับเวทีใหญ่ก่อนครับคุณวิสุทธ์ครับ
8: กลับนี้ไปที่อินโดนีเซียนะครับแล้วกลับมาเนี่ยเตรียมรับบินออนไลน์นะครับของพม่านะก็จะมาวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกมั้งที่มาในฐานะของผู้นำภาคพลเรือนเพราะว่าชนะการเลือกตั้งมาซึ่งคนทั่วโลกบอกว่าเป็นการเลือกตั้งจอมฟอมแต่ก็มาหารือกับแล้วก็มีอนุทินที่ทำเนียบนะครับแล้วก็ไม่ได้มาแบบขาลือแล้วจบนะก็จะมีการคุยกับรัฐมนตรีมีเรื่องธุรกิจด้วยแล้วก็เลี้ยงอาหารค่ำด้วยนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยบอกว่าจะหยิบเรื่องแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ขึ้นมาหารือด้วยโดยมองว่าเรื่องนี้ทั้งพม่าและกัมพูชาเนี่ยสามารถทำได้มากกว่านี้มันเชื่อว่าทั้งสองประเทศน่าจะต้องเกี่ยวพันและต้องร่วมมือมากกว่านี้นะฮะแน่นอนครับการมาของผู้นำพม่าเนี่ยกลุ่มที่ต่อต้านก็เคลื่อนไหวหนักไม่ยอมรับนะฮะการเป็นผู้นำที่มาจากการรัฐประหารแล้วก็มีการเข็นฆ่าผู้คนมากมายแล้วมีกลุ่ม Justice for Myanmar จะออกแถลงการเลยนะครับประณามไทยต้อนรับผู้นำซึ่งถูกหลายชาติตะวันตกคว่ำบาตรมีนองหลายต้องถูกสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ได้รับความชอบธรรมแบบผิดๆนี่ก็น่าจับตามองนะฮะแม้จะเป็นข่าวที่ไม่ใหญ่แต่ว่านี่ประเด็นที่ทั่วโลกจับตาเรื่องนี้การเข้ามาของทางพม่านะที่ผ่านมาต้องยอมรับนะว่าสองประเทศไทยกับพม่านี่ก็ถือว่าใกล้ชิดกันนะแต่ทางผู้นำนะแต่ว่าทำให้อาเซียนนี่ก็กักก็อวดใจเหมือนกันนะฝั่งหนึ่งก็ยอมรับพม่าอย่างเปิดเผยฝั่งนี้ก็แบบกระมิกระเมียนนะฝั่งนี้ก็จะมีการต่อต้านอยู่ก็ต้องดูท่าทีว่าจะเป็นยังไงต่อไปกับการเข้ามาแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยคุณไปรับเห็นข่าวใช่ไหมที่ทางเมียนพม่าเขาปล่อยภาพอะปล่อยภาพขององซานซูจีมีการพบกันกับตัวแทนของ ICRC ก็คือกรรมการกาชาดระหว่างประเทศนะคือก่อนหน้านั้นองซานซูจีก็เงียบหายไปแล้วก็มีพม่าปล่อยภาพนิดหนึ่งใช่ไหมว่าเออยังอยู่ในที่กักบริเวณอยู่ที่บ้านแต่คนก็ไม่เชื่อลูกชายก็ยังคิดว่าลูกชายคิดว่าแม่คือองซานซูจีน่าจะไม่มีชีวิตตัวเองซ้ำไปปรากฏว่าเมื่อวานนี้ปล่อยภาพมาก็มีอาโนเดอร์แบ็กนะครับผู้แทนของ IRCA พบองซานซูจีเมื่อ3สิงหาคมแล้วก็ปล่อยภาพแน่นอนภาพมีภาพไปทั่วโลกนะเพื่อจะยืนยันว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เพื่อจะบอกกับชาวโลกว่าพม่ายังเปิดกว้างเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนที่เห็นต่างทางการเมืองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะฮะก่อนที่จะมาเชิญไทยไปที่6-7สิงหาคมนี้อันนี้ไม่ได้มาเองนะมาตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะฮะก็มีคนบอกว่านี่พม่าก็ต้องเรียกไงฮะต้องยอมลดท่าทีนะฮะเพื่อจะได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยส่วนลูกชายซึ่งเดิมก็ไม่เชื่อว่าคุณแม่มีชีวิตอยู่ที่ปกติสุขหรือมีชีวิตอยู่หรือไม่ลูกชายก็บอกว่าก็เอาละก็ตอนนี้คุณแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะแต่ก็เรียกร้องว่าถ้าให้ดีต้องให้เขาสามารถติดต่อคุณแม่ได้โดยตรงนะฮะ

0: เพราะว่าถูกตัดขาดไปยาวนานเราก็เรียกร้องให้ปล่อยผู้นำทางการเมืองเพื่อพิสูจน์ว่ามีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับ
1: ประเด็นเรื่องของเอกสารข้อมูลรั่ว
0: ครับ
1: ก็เป็นประเด็นที่ค้างคานะครับก็มีบางเพจเขาเอามาลงเป็นข้อมูลเป็นปูมข่าวบอกว่าเดือนที่แล้วนายกเพิ่งจะเปิดประชุมการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้างชาติ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นหัวข้อว่ากวาดล้างสแกมเมอร์เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนานาชาติแต่แม่คนก็มาแซวกันนะว่าฉากที่เราเห็นวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่เกือบทั้งนั้นเลยคุณวิสุทธ์ครับเรื่องของสารเสพติดที่มีการขนย้ายเคลื่อนย้ายข้ามประเทศกัน
0: ครับ
1: คนไทยที่ไปเจอตรวจแล้วก็เจอกักตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็โชคดีที่กลับมาไทยได้ขณะเดียวกันครับ
0: แต่ของไทยถือว่าไวนะอัยการที่นั่นเขาผู้ให้ปล่อยตัวก็จบไม่ต้องขึ้นศาลถูกไหมแต่ของที่ญี่ปุ่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่เขาก็มองว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีหลักฐานการเชื่อมโยงมองในแง่ดีก็วิธีคิดแบบญี่ปุ่นก็ทำให้ผ่อนคลายขึ้นขณะเดียวกันวันนี้มีข่าวน่าจะเห็นกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนักบินของมาเลเซียแอร์ไลน
0: ์ครับ
1: ปรากฏว่าขนยาเสพติดเจ้าตัวบอกว่าขนไปแล้ว2แล้วรอดรอบนี้มาอีกรอบหนึ่งโดนจับครับ
0: อันนี้
1: ปรากฏว
0: ่
1: าตัวนักบินเลย
0: คนจะรู
1: ้คนนักบินเลยนักบินถูกจับที่สนามบินในจาการ์ตาอินโดนีเซียครับ
0: ครับ
1: มียา700,000เม็ดอยู่ในกระเป๋าเดินทางครับเจ้าหน้าที่กรมศุลตรวจพบยาอีบรรจุในถุงพลาสติก14ถุงมูลค่ารวมกว่า 70,000 เม็ดน้ำหนัก25กิโลครับอยู่ในกระเป๋าเดินทางของนักบินอายุ31ปีครับแล้วก็มีไอซ์อีก4กรัมในกระเป๋าถือส่วนตัวไอซ์เนี่ยก็เล่นเองภาพจากกล้องวงจรปิดที่กรมศุลและสรรพสามิตอินโดนีเซียเนี่ยก็ให้ได้เห็นภาพครับว่านักบินกำลังลากกระเป๋าผ่านห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าก็พยายามที่จะเข้าช่องทางสำหรับลูกเรือก็หลีกเลี่ยงการตรวจค้นตามปกติแต่เจ้าหน้าที่ก็เห็นพฤติกรรมดูแล้วมันแปลกๆก็ตรวจค้นอย่างละเอียดปรากฏว่าการเข้าไปตรวจค้นกระเป๋าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รื้อเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวออกจนกระทั่งพบห่อสีน้ำตาลจำนวนมากอยู่ในชั้นล่างสุดของกระเป๋าแล้วก็มีขวดเอาเป็นขวดเบบี้ออยล์น้ำมันทาผิวทาตัวเด็กแล้วก็เป็นเหมือนกับปัสสาวะปลอมอ่ะเพื่อเตรียมออกมาสับเปลี่ยนถ้าเกิดโดนตรวจตัวฉี่อ่ะมีฉี่เอาไว้ให้ตรวจ
0: โดยเฉพาะเตรียมฉี่ปลอมไปด้วย
1: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ตรวจของจริงปรากฏว่าผลเป็นบวกครับ
0: ครับ
1: มีทั้งอีมีทั้งไอแล้วก็มีโคเคนในร่างกายเรื่องนี้มันสองสามชั้นอ่ะหนึ่งก็คือนักบินขนยาสองนักบินเสพยาระหว่างที่ขับเครื่องบินมาด้วยเนี่ยจากการสอบสวนครับนักบินรายนี้เคยขนยาเสพติดเข้าอีโดมาแล้วหลายครั้งครับโอ้ข่าวเมื่อกี้ผมเช็คก่อนอันนี้2ครั้งก็อาศัยช่องทางพิเศษของลูกเรือรอบนี้เขาบอกว่าเขาได้ค่าแรงถึง 50,000 ลิงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 400,000 บาทตอนนี้อินโดนีเซียกำลังประสานทางการมาเลเซียครับเพื่อขยายผลจับกลุ่มรายใหญ่ขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานควบคุมคุ้มครองชายแดนมาเลเซียยอมรับว่านักบินคนนี้ผ่านจุดคัดกรองที่ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ขาออกจากมาเลย์ไม่มีอะไรผิดปกติคือแต่อย่างที่เราเข้าใจกันนะก็คือขาออกเขายังไม่ค่อยตรวจแล้วก็เป็นนักบินด้วย
0: แพงอื่นมากกว่านะ
1: แล้วก็เป็นนักบินด้วยเป็นลูกเรือด้วยตามผู้อำนวยการของทางมาเลย์เขาบอกว่าระบบคัดกรองที่ผ่านมาใช้ AI ร่วมกับมนุษย์สแกนแล้วไม่พบความผิดปกติก็ปฏิบัติตามขั้นตอนโดยให้ปล่อยไปซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดด้วยวิธีพิเศษทีนี้ครับทางฝั่งมาเลย์ก็ส่งเจ้าหน้าที่ของทางมาเลย์ไปร่วมสอบสวนด้วยหนึ่งก็เสียชื่อเสียงอ่ะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะไปหาต้นตอให้ได้ว่าตกลงแล้วทำยังไงทำคนเดียวไหมหรือว่ามีใครร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรครับคุณวิสุทธ์นะ
0: ครับเห็นทางสำนักข่าวของเกาหลีก็บอกว่าไทยติดอันดับ2ครับจุดหมายยอดนิยมที่ชาวเกาหลีเนี่ยใช้เป็นทางผ่านยาเสพติดไปยังประเทศโลกที่3รองจากไหนฮะรองจาก

0: กัมพูชาอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้นะครับรายงานโดยส.ส.คนหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปไตยนะมีคนเกาหลีใต้10คนถูกจับกุมในไทยปีที่แล้วนะครับข้อหานี่แหละพยายามขนยาเสพติดคือขนไปประเทศอื่นน่ะส่งผ่านส่วนใหญ่ส่งไปที่ยุโรปนะครับก็ถือว่ามีการจับกุมพุ่งสูงขึ้น2เท่าจาก47รายเป็น47รายนะฮะตอนนี้สูงขึ้น2เท่านะฮะนี่ก็ประเทศไทยอย่างที่เรารู้อันนี้เป็นข้อมูลยืนยันที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นทางผ่านจริงนะเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปทางประเทศโลกต่างเป็นทางผ่านของบรรดาทุนเทานะเป็นทางผ่านของบรรดาคนที่มาทำมาหากินบนสีเทาสีดำนะเป็นทางผ่านและเป็นทางอยู่ของบรรดาก็เรียกไงฮะมาฟงมาเฟียในประเทศเรามันก็แปลกนี่ประเทศไทยนะเป็นสังคมที่ใครๆก็อยากอยู่และใครๆก็อยากจะเป็นทางผ่านสำหรับก่อเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นโดยอาศัยประเทศไทยครับ
1: ถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางทางผ่านนี่พอเข้าใจได้นะคุณ
0: ครับครับ
1: เพราะว่าไทยลาวเวียดนามกัมพูชาเนี่ยเอาเป็นว่าศูนย์กลางทางการบินบ้านเราน่าจะได้เยอะแต่ว่าถ้าเป็นกัญชาคงไม่ใช่ทางผ่านละมั้งเพราะว่าเป็นต้นทางอยู่แล้วอ่ะถ้าไปเจอที่อื่นน่ะกัญชาไม่ใช่ทางผ่านทางของเราเป็นทางผลิตอ่ะแล้วก็ทางส่งไปที่ต่างๆด้วย
0: แล้วคนก็ขนไปที่อื่นนะแล้วเรื่องนี้เป็นไงกฎหมายตกลงไอ้กัญชาเนี่ยเขาไม่แก้กันต่อนะใช่ไหม
1: จริงๆถ้ามีคนขยี้ก็จะขยี้ได้นะแต่ก็เห็นว่าไม่ได้มีการขยี้ไม่ได้มีอะไรไปต่อนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้รัฐมนตรีคนดังครับคนนี้กลับมาอยู่ในพื้นที่ช่วงนี้รู้สึกว่าออกสื่อบ่อย
0: ใครอ่ะ
1: คุณมอทอสี
0: ่มอทอสี
1: ่เรียงประสิทธิ์กรณีที่เป็นคนที่ดูแลเรื่องของสอบ
0: ของสอบ
1: โดยเฉพาะล่าสุดนี้เห็นออกมาบอกว่านี่กรมการปกครองเตรียมแจ้งความกระบวนการปล่อยข้อมูลบัตรประชาชนแบบผิดวัตถุประสงค์สั่งตรวจสอบด่วนผมว่าประเด็นการปล่อยเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับประเด็นการรั่วค
0: ือ
1: คุณไปปล่อยให้รั่วจากตรงไหนเพราะของเหล่านี้มันคือของที่อยู่ในที่ราชการอันนี้คือเป็นประเด็นที่สำคัญท่านช่วยไปเรียงประเด็นใหม่นะถ้าอยากจะให้มีพื้นที่เป็นข่าวเนี่ยไปให้ทีมงานแก้ใหม่หน่อยในรีพอร์เตอร์เขาลงนี้
0: คร
1: ับ วรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลบนโลกโซเชียลมีเดียขณะนี้กรมการปกครองในฐานะเจ้าของข้อมูลกลางเตรียมนำดำเนินการแจ้งความกับบุคคลที่นำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยที่หลุดออกไปเป็นข้อมูลแบบประชาชนซึ่งไม่ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตภาพของท่านรัฐมนตรีที่หลุดไปเป็นภาพติดบัตรประชาชนส่วนของบุคคลอื่นไม่ทราบนักข่าวถามว่าคุยท่านอธิบดีท่านนฤชาหรือยังท่านบอกคุยแล้วกำลังตรวจสอบว่าหลุดจากที่ไหนแต่ยืนยันเบื้องต้นไม่ได้หลุดจากกรมการปกครองแต่อาจจะหน่วยงานอื่นที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองเน้นให้มีการตรวจสอบเอาแล้วทีนี้มันมีการเผยแพร่ข้อมูลของรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยข้าราชการระดับสูงมหาดไทยหมดเลยอ่ะท่านมองยังไงท่านบอกเอาเป็นว่าตอนนี้กำลังหารือกับทีมกฎหมายอยู่เพราะต้นทางเนี่ยจะโพสต์มาจากที่ใดทราบเพียงแต่ว่ามีข้อมูลหลุดทีนี้ครับเป็นไปได้ว่าอาจจะหลุดมาจากหน่วยงานที่เข้าถึงข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเนื่องจากมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันผมว่าท่านอาจจะต้องไปเตรียมมาใหม่นะไม่งั้นเดี๋ยวตั้งคำถามแบบนี้เดี๋ยวมันโยนเข้ากับตัวเองนะตัวพิสุทธิ์นะ
0: ครับส่วนประธานหลักในเรื่องนี้ก็คือท่านรองประกรณ์นะรับไปหลายเรื่องท่านรองประกรณ์เนี่ยวันนี้ประชุมฮะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมีหนึ่งข้อเท็จจริงมีข้อกฎหมายนะแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้จะเป็นการประชุมครั้งที่4ของการชุดนี้และจะสรุปแล้วครับคุณพิรักษ์ครับสำหรับชุดนี้นะจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายเอกสารพร้อมมีถ้อยคำพยานมีสัญญาจ้าง

0: ทั้งหมดนี้จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีฝ่ายรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานต้องไปสืบสวนสอบสวนทำงานต่อจบสุดนี้ให้พนักงานทำงานต่อนะครับแล้วข่าวจะขอดูเป็นความลับครับยังไม่ได้นะครับก็จะเสนอนายกรัฐมนตรีขอให้มั่นใจว่าไม่มีเรื่องใดถูกปล่อยให้ผ่านไม่มีเรื่องใดถูกปล่อยให้ผ่านนะแต่ที่ขอความมั่นใจหลายคนถามว่าขอความมั่นใจหน่อยไหมว่าถึงตัวการใหญ่จริงๆอันนี้ไม่เคยถามนะแต่ว่าเอาเป็นว่าก็วันนี้น่าจะจบสำหรับชุดใหญ่เพื่อมีการผลักดันแล้วแก้ไขกันต่อไปนะฮะขอให้มั่นใจนะครับแล้วก็ยืนยันว่าการแถลงรอบนี้เนี่ยมันจะเหมือนหนังเก่าอ่ะคุณเวลาครับต้องประกอบเป็นลูกเล่นนะการแถลงคราวนี้มันจะเป็นเหมือนหนังม้วนเก่าฮะแต่ว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้ก็ลองดูว่ายังไงตอนนี้ตัวเลขล่าสุดสำหรับผู้ที่จะต้องถูกให้ออกอ่ะเป็นยังไงฮะรับราชการต้องออกประมาณ5,000ก็5,900เศษหรือก็6,000แล้วก็ตัวละครหลัก3 คนที่ถูกจับกุมไปแล้วเนี่ยนะก็เจอเข้าไปหลายข้อหาอยู่เหมือนกันส่วนจะให้ออกแล้วจะดันคนที่ไม่ได้โกงใครอ่ะได้ความสามารถขึ้นมาก็คงจะดันขึ้นมานะครับจะต้องมีการสอบใหม่หรือไม่อะไรเงี้ยต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะคนที่บอกครับว่าทำเอาคนที่ไม่หายสงสัย ไม่หายสงสัยว่าไอ้ที่มีรายชื่อที่เกี่ยวพันทำไมมันเงียบหายไปไม่รู้ไปอยู่ไหนนะก่อนนี้เป็นหนึ่งอีกหนึ่งความเชื่อมั่นนะถ้าเอาจริงเอาจังแล้วได้ระดับที่ไม่ถึงแบบตัวการจริงก็คงจะมีความเชื่อมั่นกลับมาได้แค่บางส่วนนะแต่ไม่ทำอะไรเลยก็คงไม่ได้ครับ
1: มาที่เรื่องของทาง DSI นะครับ
0: ครับ
1: ทำงานขยันขันแข็งสอดคล้องกับทิศทางของฝ่ายการเมืองในแต่ละช่วงได้เป็นอย่างดีช่วงไหนออกแดงๆก็จะแดงๆช่วงไหนน้ำเงินก็จะน้ำเงินเนี่ยก็หลายคนก็ว่าอย่างนั้นแต่เอาเป็นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบริบทเมื่อวานนะครับ DSI ได้มีการออกจดหมายข่าวออกมาเมื่อวานคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามหมายเรียกให้นายภาวุฒแล้วก็ในเอกสารนี่วงเล็บสงวนนามสกุลคือถ้า DSI จะอย่างนี้อ่ะ
0: ไม่ต้องสงวนแล้วครับที่แล้วก็เปิดชื่อแล้วเต็มแล้วนี
1: ่คือ
0: ชื่อนามสกุลเต็มแล้ว
1: ที่ได้คุยกับเพื่อนเนี่ยเราคุยกันหลังไมค์เราจะบอกไอ้บ้าเรียกเข้ามาแล้วเป็นข่าวขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วในเอกสารน่ะจะมาทําเป็นเลี่ยง
0: ไม่ต้องสงวนแล้ว
1: โอ้แล้วก็นายรัฐภูมิวงเล็บสงวนนามสกุลภาวุฒพงศ์วิทยาพานุรัฐภูมิครัวตรงทรัพย์ใช่ไหม
0: วงเล็บป้อม
1: เออ ป้อมกับฟิล์มเนี่ย
0: เออกับฟิล์มเอออ
1: ันนี้ไปวงเล็บเขาเนี่ยคือถ้าจะแฟร์กับเขาจะเป็นอีกเรื่องนึงรวมไปถึงนายภูริทัศน์นายธนกรเข้ารับทราบข้อกล่าวหากรณีชวนลงทุนเทรดสินทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์เมื่อวานทั้ง4รายได้เข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งข้อหากับบุคคลทั้ง4รายในฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันในการนำเข้าสู่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนสมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะกล่าวหาคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเรื่องตัวการเรื่องการโอนเงินใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้เขาออกหมายจับอีก3 คนมารวมด้วยอ่ะแล้วเขาก็กล่าวรวมๆว่าคือวิสุทธ์ก็กลายเป็นว่ามีนายวิสุทธ์มีนายอภิรักษ์มีนายมนตรีทั้ง3 คนเนี่ยก็มีความผิดนี่แต่คนแต่ละคนมันโดนคนละอย่างไงโดนข้อหาคนละอย่างแต่นี่เขาตีรวมอ่ะแล้วเขาบอกว่าคดีนี้

0: ถือว่ามีความผิดลงวันที่4สิงหาคมอันนี้เอกสารหมายข่าวก็เพิ่งจะออกมานะครับแต่ที่เราเห็นก็คือเห็นเมื่อวานสแตนดาร์ดก็พาดหัวไม้ DSI แจ้ง7ข้อหาหนักพาวุธรัฐภูมิคดีชวนเทรดออนไลน์ช่อโกงฟอกเงินปล่อยตัวและหลักประกันให้รวบรวมพยานหลักฐานสู้คดีเป้าหมายคือ47รายครับโดยสุดครับจริงๆแล้วโบรกเกอร์หรือว่าคนที่เขาทำงานในแบบคุณป้อมก็มีหลายเจ้านะแต่ว่ามันจะล็อกเป้าเจ้าใดเจ้าหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจผิดที่ตรงไหนว่ากันครับคุณรู้สึกนะ
1: ครับพูดถึงผิดที่ตรงไหนตกลงเขารู้อย่างว่ากระบวนการเลือกสวผิดที่ตรงไหนมีใครผิดจริงหรือเปล่าเห็นนายกบอกว่าไม่ได้เกี่ยวรัฐบาลใช่ไหม
0: รัฐบาลก็ไม่ต้องเป็นอะไรแล้วนี่ทั้งเรื่องสถก็บอกสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็ทำเสร็จหมดแล้วใช่ไหมล่ะ
1: จบแล้วอันนี้ถือว่าตกลงว่า
0: ลอย
1: จบแค่นี้หรือแล้วก็ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลก็คือผมว่าก็ไม่น่าจะเกี่ยวรัฐบาลโดยตรงนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าที่เกี่ยวกับบางส่วนของรัฐบาลหรือเปล่าบางกลุ่มบางส่วนบางพรรคด้วยหรือเปล่าเอาเป็นว่าตลอดนั้นบางทีไม่เกี่ยวแต่ว่าก็มีข้อสงสัยเหมือนกันคุณอภิรักษ์นะเรื่องสว.ทำไมนักการเมืองบางพรรคต้องมาชี้แจงแทนนะต้องมาตอบโต้คนที่มาเปิดเผยพยานบ้างหลักฐานบ้างนะอันนี้ไม่เข้าใจจริงนะเอ๊ะมันเกี่ยวยังไงล่ะตอบโต้เอาเป็นเอาตายเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้คุณไอติมก็เดินหน้าต่อนะครับก็จัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนเอาเป็นว่าก็ไม่หยุดการเคลื่อนไหวนะแล้วก็ยังบอกว่าถ้าเกิดกกต.ไม่ดำเนินการใดๆเนี่ยก็แน่นอนฮะจะมีความผิดมาตรา157เป็นอย่างน้อยนะแล้วก็คุณไอติมก็สรุปนี้ครับว่าพฤติกรรมของกกต.นะที่ทำให้ประชาชนหมดความไว้วางใจครับอันที่หนึ่งออกระเบียบที่ไม่รัดกุมเปิดช่องทางให้ทำโพยที่สองตรวจสอบคุณสมบัติหลวมจนคนที่ขาดคุณสมบัติหลุดเข้ามาได้สามปล่อยปะละเลยความผิดปกติแต่ว่าเลือกตั้งจริงแล้วก็สี่คือการตั้งอนุวินิจฉัยชุดที่36ขึ้นมา36คือผมก็ไม่ผิดเลยถูกไหมฮะซึ่งคุณติบอกนี่ส่อแววเตะถ่วงและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วข้อการฆ่าคือว่ากังวลเรื่องการเตรียมเป่าคดีอันนี้เป็นข้อกล่าวหาก็ว่าได้นะตักถามมาก่อนก็ได้นะเดี๋ยวกลัวจะมีการเป่าคดีโดยอ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอแล้วก็มาทิ้งท้ายนะครับว่าหลักฐานปัจจุบันเนี่ยมีทั้งโพยเส้นทางการเงินคลิปเสียงพยานบุคคลก็มีน้ำหนักมากพอแล้วนะฮะที่ต้องสั่งฟ้องต่อศาลแต่ก็นั่นแหละครับหวังว่ากกต.จะทำหน้าที่ถูกต้องด้วยการส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัยตามมติของอนุไต่สวนชุดเดิมเพื่อคืนความกระจ่างให้กับสังคมคุณชุดเดิมก็มีความผิดอยู่เท่าไหร่200กว่าคนส่วนชุดที่36ชุดใหม่ก็ไม่ผิดเลยในนี้ปัญหาคือกระแสต้องมองในแค่เกมกลยุทธ์นะคุณอภิรักษ์นะคุณไอติมเองพรรคประชาชนเองบรรดาผู้ที่ไปสมัครสว.เองหรือกลุ่มพวกที่ใครแกงแหมอนิเตอร์เองเขาก็เคลื่อนแล้วก็ปล่อยทั้งพยานหลักฐานยังไม่จบอ่ะมันก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมเยอะก็เกิดอาการสั่นไหวเหมือนกันนะครับจากทางฝั่งของบุคคลที่ถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องก็พยายามที่จะจบให้ได้แล้วตอนนี้ยังยืนยันนะว่าจะฟ้องคนที่มาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็ยังยืนยันว่าเฮ้ยไอ้ฝั่งเนี้ยฝั่งส้มเนี้ยฝั่งที่ไปทำเอ้ยคุณเต๋าอ่ะคุณเต๋า
0: ครับ
1: ยิ่งช
0: ี้รอครับ
1: วันนี้จ่อเจ้าวิธีว่าคุณก็หัวอย่ามากล่าวหาเรากลยุทธ์ตีกลับนะ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับ16:58เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: สักครู่ครับ

0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลปิดล้อมป่าปาล์มตากใบสำริดผลหนึ่งในกลุ่มคนร้ายยิงตำรวจสิ้นฤทธิ์ตะโกนยกมือมอบตัวพร้อมสัดทอดเพื่อนร่วมแก๊งความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบนราธิวาสเสียชีวิต2นายเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมสวนปาล์มขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหลังอบต.ไพรวันซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่คนร้ายใช้หลบซ่อนตัวกระทั่งเจ้าหน้าที่กดดันเข้าใกล้จุดศูนย์กลางของสวนปาล์มและใช้อาวุธปืนยิงสุ่มไปยังป่ารกทึบต้องสงสัยส่งผลให้คนร้ายส่งเสียงตะโกนออกมาขอมอบตัวเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้เดินหันหลังยกมือศีรษะออกมายังพื้นที่โล่งและเข้าควบคุมตัวด้วยความระมัดระวังสูงสุดก่อนรายงานให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9รับทราบและส่งตัวเข้ากระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทันทีจากการสอบสวนเบื้องต้นแหล่งข่าวเปิดเผยว่าคนร้ายรายนี้เดินทางออกมามอบตัวโดยไม่มีอาวุธปืนและเป็นหนึ่งในกลุ่มคนร้ายคาดว่ามีประมาณ6คนโดยให้การรับสารภาพและเปิดเผยเบาะแสสำคัญโดยได้ซัดทอดเครือข่ายให้ข้อมูลรายชื่อสมาชิกในกลุ่มรวมถึงประวัติการก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงจัดกำลังส่วนหนึ่งปิดล้อมและปูพรมตรวจค้นพื้นที่สวนปาล์มอย่างต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ทราบว่ายังมีคนร้ายที่เหลือหลบซ่อนอยู่หรือไม่ทั้งนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมแถลงข่าวสรุปผลปฏิบัติการรายละเอียดเหตุการณ์และแนวทางการขยายจับกุมตัวผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมดต่อสื่อมวลชนหลังจากเคลียร์พื้นที่เสร็จสิ้นกู้ภัยส่งศพพ่อแม่ลูกเหยื่อแก๊งอุ้มฆ่าฝังดินถึงวัดจังหวัดชลบุรีแล้วเตรียมประกอบพิธีทางศาสนากู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต3พ่อแม่ลูกได้แก่นายวิเชียรนาวงศานางสาวชันธนาฉัตรอินและนางสาวนิชาภานาวงศาเหยื่อถูกแก๊งอุ้มฆ่าฝังดินจังหวัดชลบุรีโดยนำร่างมาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมายังวัดเขาบุญมีดารารามบ้านทุ่งคาตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมพระครูปลัดธีรยุทธโชติโกหรือหลวงพี่เอ็กเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามเปิดเผยว่าได้มีความตั้งใจจัดงานศพให้ครอบครัวนี้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำพิธีบังสุกุลและแบ่งบุญกุศลให้กับเหยื่อทั้ง5คนในจุดที่พบร่างยอมรับว่ารู้สึกหดหู่ใจเมื่อกลับมาถึงที่วัดจึงมีความตั้งใจจะจัดงานศพให้กับครอบครัวถังน้ำมันระเบิดตรงข้ามโรงพยาบาลสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเจ็บ3คนเกิดอุบัติเหตุบริเวณปั๊มน้ำมันเก่าตรงข้ามโรงพยาบาลสำโรงตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเวลา 14:05 นที่ผ่านมาขณะที่คนงานกำลังใช้เครื่องตัดแก๊สรื้อถอนถังน้ำมันเก่าส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายคือนายนิรัตพืชศรีนายคุณแผนกาววิชัยและนายดาวรุ่งทุมาวันเบื้องต้นทราบว่าปั๊มน้ำมันดังกล่าวให้บริการนานแล้วและผู้ประกอบการได้ว่าจ้างกลุ่มช่างมารื้อถอนถังน้ำมันเก่า3ใบโดยเริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่ช่วงเช้ากระทั่งจนถึงเวลาเกิดเหตุคาดว่าช่างได้ใช้เครื่องตัดแก๊สเพื่อตัดเปิดถังน้ำมันเก่าจนเกิดประกายไฟทำปฏิกิริยากับไอระเหยภายในถังและเกิดการระเบิดขึ้นโชคดีที่แรงระเบิดไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากตัวถังน้ำมันและกำแพงรอบข้างและไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุดทางแพทย์โรงพยาบาลได้ตรวจร่างกายและอนุญาตให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3รายกลับบ้านแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมรับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12AUG ฮาล์ฟมาราธอน
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: มาติดตามประเด็นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมอภิรักษ์ฐานพิชิตดุนิตนะครับเรื่องของประธานกสทช.ครับเมื่อวานก็มีการโยนกันไปว่าหน้าที่เนี่ยในการตอบก็จะไปอยู่ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์ลินประพันธ์ครับวันนี้ตอนประมาณสักเกือบ4โมงท่านรองประกรณ์ก็พูดถึงกรณีการนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้นายแพทย์เสรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหลังจากที่คณะกรรมการสรรหามีมติว่าขาดคุณสมบัติว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของกฎหมายก่อนที่จะดำเนินการต่อไปทีนี้ถามว่านายกเนี่ยสามารถที่จะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าได้เลยไหมท่านรองประกรณ์บอกว่าก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายรัฐบาลก็ทำได้เพียงเท่านั้นไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ส่วนกรณีที่นายแพทย์เสรณะจะยื่นเรื่องคัดค้านต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างว่ามติไม่ชอบด้วยกฎหมายจะส่งผลให้การนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าชะงักไหมท่านรองประกรณ์บอกว่าตามกฎหมายกสทช.ได้มีการกำหนดผลของการฟ้องคดีไว้แล้วการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองจะไม่ทำให้กระบวนการต้องยุติลงนักข่าวถามว่าขั้นตอนการนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าจะเดินหน้าต่อแม้จะมีการฟ้องศาลใช่ไหมท่านรองก็ตอบว่าก็ต้องทำตามกฎหมายไม่ได้ช่วยใครเพราะตำแหน่งประธานกสทช.คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอให้วุฒิให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าตามกฎหมายดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่เพียงแค่นำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเท่านั้นจะผิดหรือถูกรัฐบาลไม่เกี่ยวเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนนำขึ้นทูลเกล้าเพราะไม่อยากทำให้เกิดความผิดพลาดเป็นครั้งที่สองเกี่ยวกับเรื่องลักษณะนี้ย้ำทำให้ต้องมั่นใจที่สุดเมื่อมีการหารือกับกฤษฎีกาก็ได้รับเหตุผลในทำนองดังกล่าวคือเรื่องนี้ก็ต้องใส่ดอกจันทร์ทางข้างครับว่าท่านประธานกสทช.เนี่ยว่ากันว่าก็มาในช่วงที่บิ๊กป้อมท่านสนับสนุนน่ะพอมาถึงณตอนนี้เวลานี้จังหวะมันได้อะไรมันได้เนี่ยก็คงอยากจะดันให้เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนั่นแหละนักข่าวถามมั่นใจแล้วใช่ไหมท่านรองก็บอกส่วนตัวไม่ได้กังวลท่านรองประกรณ์ก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าผมช่วยบางคนก็บอกว่าผมแกล้งผมก็งงทั้งที่ทำหน้าที่ตามกฎหมายส่วนการนัดประชุมกสทช.คุณหมอสรณะยังมีคุณสมบัติในการทำหน้าที่ประธานไหมท่านรองประกรณ์ก็ตอบไม่มัดเลยอ่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายต้องเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมรัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงได้ส่วนที่คณะกรรมการสรรหาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกประธานเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าสัดส่วนของผู้ว่าแบงค์ชาติที่อิงตัวบุคคลหรือตำแหน่งท่านรองบอกว่าเรื่องนี้กรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไว้แล้วว่ากฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการระบุโดยตำแหน่งก็ต้องยึดตามหลักการไปตามนั้นจริงๆแล้วก็เข้าใจว่า4 5หรือ5 6เนี่ยกสทช.เมื่อวานที่เราลงรายละเอียดกันไปเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันทั้งหมด30กว่าวาระเลยทีเดียวครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณวิสุทธิ์อยู่มั้ยครับคุณวิสุทธิ์เปิดไมโครโฟนกันนิดนึง
6: ขอไปครับชอบปิดเสียงคือเขาจะมีการประชุมวันที่5สิงหาคมนะครับประธานก็นัดประชุมนะแต่จะได้ประชุมป่าไม่รู้นะคือวันนี้คุณเวลาครับวันนี้เนี่ยเป็นวันสื่อสารแห่งชาติ4สิงหาคมตอนเช้าก็จะมีพิธีถวายพานพุ่มสักการะนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติแต่ปรากฏว่ากรรมการกสช. 6คนไม่ร่วมอ่ะท่านประธานคนเดียว ก็ส่งสัญญาอะไรบางอย่างนะคือเดิมต้องบอกว่ากรรมการกสทชเนี่ยอีก6คนเนี่ยก็ประมาณสัก3หรือ4คนคืออย่างนี้มันแล้วแต่จังหวะนะ3 4คนจะผู้งานจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมอสาระประธานแล้วจะมีสัก2หรือ3ซึ่งก็จะอยู่ฝั่งคุณหมอสาระชัดเจนแต่ว่าผมเมื่อเช้านี้เวลานึกภาพออกไหมมันเกิดอะไรขึ้นนะกรรมการ6คนไม่ร่วมกิจกรรมเลยนะครับจะต้องดูว่าวันพรุ่งนี้ซึ่งประธานคุณหมอสาระบุญใบชัยพฤกษ์จะเป็นประธานการประชุมเนี่ยจะมีใครเข้าประชุมหรือไม่เพราะข่าวก่อนมันมีเรื่องปัญหาคุณสมบัติก็จะมีกสชประมาณ3ท่านใช่ไหมไม่เข้าร่วมประชุมเพราะเกรงเรื่องคุณสมบัติประธานและเกรงว่าถ้าเกิดว่ามีเข้าประชุมแล้วมีมติขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีความผิดทางกฎหมายก็ว่าได้นะก็น่าจับตาบองฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือทำไมท่านประธานนี่แข็งแกร่งมาตลอดแล้วก็ยังยืนยันดึงดันที่จะอยู่ต่อก็ต้องสู้กันในเชิงกฎหมายต้องดูว่าใครจะเป็นคนของใครยังไงนะครับส่วนการเมืองฮะคุณวิระครับเมื่อเราเกิดตอนแรกนะฮะว่าหลังจากหายหน้าหายตาไปธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะย้ำหัวหน้าพรรคกล้าทำที่ย้ำเพราะว่ากันลืมแม้แกหายไปนานก็จริงพูดไปแล้วแต่ว่าย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าเรื่องดิวอะไรสัญญาโมนาโกอะไรเงี้ยนะไม่จริงเพราะว่าตอนที่มีข่าวว่าไปดิวคุณทักษิณเนี่ยที่โมนาโกคุณธรรมนัสบอกเลยผมไปเที่ยวครอบครัวซึ่งที่ผมก็เชื่อคุณธรรมนัสได้คุณไปแล้วคือคุณธรรมนัสช่วงนั้นไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยโมนาโกด้วยคุณทักษิณก็ไปยุโรปช่วงนั้นไปรักษาตากินกาแฟเดินเล่นกับลูกสาวนะแต่ว่าก็เกิดกระแสการปล่อยข่าวโดยคุณอะไรนะโอ้ขอไปลืมชื่อไปแล้วเครื่องหมายทางการเมืองอ่ะก็เอาปฏิญญาทีว่าไม่เกี่ยวนะไม่มีเรื่องขั้วแดงเขียวส้มเนี่ยนะไม่มีแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะทำไมคุณธรรมนัสหายไปเนี่ยยังเป็นฝ่ายค้านอยู่หรือเปล่านะครับก็บอกว่าที่หายไปไม่มีอะไรก็ทำหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่เนาะแต่ก็ยังสับสนการทำหน้าที่ของรัฐบาลอะไรที่ดีก็สับสนแต่ว่าอะไรผมตีความนะเป็นฝ่ายค้านที่พร้อมร่วมรัฐบาลก็เอาไว้ยืนยันทีหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ไอ้กระแสเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรเขียวบวกแดงเนี่ยนะเขียวบวกแดงบวกส้มเนี่ยผมเองนะคุณพิรักษ์ผมคนเดียวนะผมคิดว่ามันเป็นไม่ได้ impossible นะก็อาจจะเกิดกระแสข่าวขึ้นมาแล้วก็ตามต่อกันไปนะครับจนกระทั่งเรื่องนี้คุณพิรักษ์ผมก็คิดว่ามันจะจบนะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยผมเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งนะครับแม้จะเป็นปรากฏการณ์เล็กๆเนี่ยแต่ก็ยืนยันว่าคือก็จะบอกคุณทักษิณไม่เกี่ยวคือคุณยงยุติยภัยรัตน์นะครับตอนนี้เป็นน่าจะเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะลูกสาวท่านนะลูกรัฐมนตรีช่วยพ่อเป็นประธานที่ปรึกษาต้องยอมรับว่าคุณยงยุติเนี่ยพูดง่ายว่าอยู่ฝั่งคุณทักษิณเนี่ยสนิทกันมากแล้วก็เดินเกมการเมืองอะไรเงี้ยหรือว่าการเลือกตั้งภาคเหนือคุณยศก็ถือเป็นขุนพลคนหนึ่งอ่ะคุณยศติยาไฟรัตน์วันนี้ไปก็คิดว่าพูดได้เนาะไปออกช่องแนวหน้าแนวหน้านะไปให้คุณเด้งอ่ะบุญระดมจิตดอนสัมภาษณ์เพื่อจะบอกว่างานนี้ไม่มีดิวแดงเขียวส้มบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยขออยู่เงียบๆอ่ะไม่ต้องการให้เกิดแรงกระเพื่อมนะนี่ก็ถือว่าเป็นการตีความเป็นการส่งตัวแทนคุณทักษิณไปเคลียร์ข่าวเรื่องดิวว่าไม่มีจริงนะซึ่งผ ผมว่าก็น่าจะจบบ้างข่าวนี้ไม่รู้นะส่วนเรื่องคุณเนวินที่บอกว่าเนวินอนุทินพี่พัฒน์เนี่ยนะไม่แตกกันจริงอันนี้คงจะมีรอยร้าวแหละต้องดูว่าต่อไปยังไงนะครับแล้วเมื่อวานนี้ที่มีประเด็นเรื่องคุณเนวินใส่กางเกงขาสั้นใช่ไหมคุณอนุทินก็ผมว่าคุณเนวินหลังจากชี้แจงผมไม่ได้ยังคุยเวลาคิดไงนะเกบอกแกก็ไปทำประจำมานะ10 ปีอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพงานตัวเองเป็นทีมที่ไปเยือนก็ไปทุกปีอะนะฮะที่หนักกว่านั้นคือคุณที่แกใช้ขาสั้นโชว์ด้วยสิคือกลายเป็นทางการเมืองไปคืออย่างไรก็ตามแต่ครับต้องบอกว่าพื้นที่ที่ภาคใต้เนี่ยโกเกียคือพิพัฒน์รัฐกิจประการเนี่ยแกก็เป็นขุนพลภาคใต้นะแล้วก็ทำให้ภูมิใจไทยเนี่ยเกิดที่ภาคใต้นะครับต้องยอมรับว่าเป็นขุนพลหลักจริงนะฮะจากการที่สามารถจะโค่นประชาธิปัตย์ได้นะฮะปี62เนี่ยคุณพิพัฒน์เป็นแม่ทัพได้ส.ส. 8ที่นั่งปี66ครับจาก8ขยับมาเป็น12ที่นั่งครับแล้วก็ปี69เนี่ยปรากฏว่าภูมิใจไทยจากภาคใต้ก้าวกระโดดมาเป็น31นะครับจาก8เป็น12แล้วก็เป็น31ที่นั่งจากส.ส.ภาคใต้ทั้งหมด59ที่นั่งก็ถือว่าคุณพิพัฒน์ก็ถือเป็นแม่ทัพคนหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยไม่ได้ว่าคุณพิพัฒน์จะคุมได้หมดนะแกก็คุมประมาณ20จาก31ที่นั่งนะคุณอภิรักษ์ครับโกเกียคุณพิพัฒน์เนี่ยมีส.ส.อยู่ในกลุ่มประมาณ20ที่เหลือก็กระจายกันไปกระจายไปที่คุณขิงบ้างนะกระจายไปที่คุณขนาดคุณยิ่งมีนะคุณอะไรนะรัฐมนตรีรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
5: คุณสุชาติชมกิน
6: อะไรประมาณเนี้ยนะก็เอาเป็นว่าถ้าดูตามสภาพเนี่ยถ้าไปคุยจากทางภาคใต้มาก็บอกว่าก็ขุนพลทางการเมืองภาคใต้รอบหน้าเนี่ยคุณพิพัฒน์อาจจะต้องได้รับการดูแลพื้นที่ที่เล็กลงนะก็จะใช้คนในพื้นที่มาดิวตรงในพื้นที่มากขึ้นอย่างเช่นจังหวัดในภาคใต้หรืออย่างเช่นสงขลาเนี่ยสงขลานี่ก็ถือว่าคุณแม่ทีนี้แย่นะอายุมากขึ้นนะคุณนิพนธ์บุญญาบันดีเนี่ยก็มีแววนะว่าจะเป็นอีกหนึ่งขุนพลของภูมิใจไทยในภาคใต้นะเพราะว่าแกก็สีกับคุณเดวินอย่างดีนะคุณเดวินกับคุณนิพนธ์รู้จักกันตั้งปี2555นะครับมีอยู่ชุกหนึ่งนะฮะคุณเดวินครับคุณเดวินเนี่ยยกทีมบุรีรัมย์ FC ให้กับคุณนิพนธ์บุญญาวันนี้เนี่ยแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นบัวชนยูไนเต็ดนั้นความสัมพันธ์ที่ลึกและความไว้ใจซึ่งกันและกันเนี่ยคุณทิพย์ตอนนี้บทบาทสูงขึ้นในภาคใต้แล้วตอนนี้คุณทิพย์แม้ว่าจะมีส.ส.ในสังกัดตัวเองนะแค่1คนคือสันเพชรบุญญาวันนี้เป็นลูกชายคุณทิพย์เป็นส.ส.มีส.ส.ได้กลุ่ม1คนคือลูกชายแล้วที่สำคัญคือลูกชายได้เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอันก็ลองดูครับว่าเมื่อคุณเดวินลงมาเตะฟุตบอลที่ภาคใต้เนี่ยเตะมา10 ปีนะแน่นอนเขาก็เป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์อีสานใต้แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นการขยายฐานและจัดกำลังในภาคใต้สำหรับภูมิใจไทยครับ
5: เห็นบอกว่ามีตัวละครการเมืองบางคนนี่ไปร่วมประชุมอยู่ในห้องโรงแรมแถวสงขลาแถวหาดใหญ่ด้วยนะ
6: คุณนิสิตแล้วใครคุณพิรักผมอยากรู
5: ้เห็นเขาบอก
6: ชื่อไม่ได้ละ
5: ชื่อบิ๊กแดกอะไรไม่รู้เหมือนกันลงไปอาจจะต้องไปใช้ที่พื้นที่ในการที่จะช่วยหาสงหาเสียงอยู่นะครับก็เรียกกันว่าขยับกันมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็หลังลงตู่กันด้วยทีนี้ครับเรื่องของคุณหมอสรณะครับล่าสุดนี่ก่อนอันนี้คุณหมอสรณะนี่ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองนะครับขอไต่สวนฉุกเฉินหลังจากที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการสรรหามีมติใ คุณหมอสารณะพ้นจากประธานกสทช.ท่านประธานท่านก็บอกว่าคณะกรรมการสรรหานี่มันหมดอายุไปแล้วอ่ะอยู่ดีๆจะมาบอกว่าเขาเองหรือตอนนั้นเนี่ยสละสิทธิ์ในการไม่รับตำแหน่งมันไม่ได้อ่ะคือคุณหมอสารณะต้องย้ำครับว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องตัวคุณสมบัติแต่ว่ามันมีลักษณะต้องห้ามก็คือยังคือถ้าคุณวิสุทธ์ถ้าผมหรือใครก็ตามเนี่ยอยู่ในสื่อแบบเนี้ยก่อนที่จะเป็นกสทช.ก่อนจะไปสมัครที่ต้องทำตัวคลีนคลีนหรือจะไปทำตำแหน่งอะไรต้องบางตำแหน่งเขาก็บอกว่าต้องไม่ทำนู่นไม่ทำนี่ต้องไม่มีผูกพันสัญญงสัญญาเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นทีนี้ศาลปกครองก็มีคำสั่งยกคำร้องศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ที่ร้องขอให้ไต่สวนฉุกเฉินเป็นการเร่งด่วนกรณีที่คณะกรรมการสรรหามีมติให้พ้นจากตำแหน่งนะครับ
6: ครับ
5: อย่างไรก็ตามศาลท่านก็ระบุว่าเดี๋ยวจะมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนที่จะพิพากษาในลำดับต่อไปด้วยต้องดูจริงๆว่าไอ้30วาระที่มีการเปิดขึ้นมาแล้วเป็นวาระสำคัญสำคัญเนี่ยมันจะถูกชงหรือจะทำให้จบเป็นยังไงครับคุณวิสุทธ์ครับเติมตรงนี้ไหมครับถ้าไม่มีอะไรเติมเดี๋ยวพักก่อนนะคุณวิสุทธ์มีอะไรเติมกันนี้ไหม
6: ฮะผมเติมสั้นๆแล้วกันที่ข่าวยาวสั้นๆได้คือว่าเราพูดถึงภาคใต้อยู่นะ
5: ครับ
6: พูดถึงคุณทุกถิ่นด้วยปรากฏว่าทาง SEC Watch เขาจะ
5: เอาเดินยังเขาเดินลุยมา
6: เขาจะปลุกม็อบก็จะมีม็อบนะฮะแล้วก็จะใส่ขาสั้นมาครับมาจี้คุณทุกถิ่นนะว่าอย่าผิดสัญญานะเคยพูดว่าจะหยุดแลนด์บริดจ์ใช่ไหมจะหยุด SEC นะเปลี่ยนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่แต่ปรากฏว่านายกก็มีคำพูดว่าก็พร้อมที่จะเดินหน้าเหมือนกันนะถ้าเงื่อนไขให้เอาไปว่าก็จะปักหลักฮะเตรียมม็อบนะฮะถ้ารัฐบาลเบี้ยวนะฮะก็เดี๋ยวจะม็อบมานะใส่ขาสั้นมาครับ
5: น่าสนใจ
6: พักก่อนครับ
5: พ
6: ัก
5: ก่อนครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: 96.5 FM Thinking Radioเพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questionsWe look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
9: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
13: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา ับ1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
14: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
15: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
14: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
15: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
14: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
5: ติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับบทบาทของซาอุดิอาระเบียนี่ถือได้ว่าลำบากใจคือไม่เข้าคายไม่ออกครับเพราะว่าก็เป็นประเทศที่อยู่ตรงนั้นแต่หลายฝ่ายก็มองกันว่าเป็นคนที่คิดอะไรทำอะไรเหมือนกับที่อเมริกายืนอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์คืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบนี้ทั้งสองชาติก็คุยกันยังไงคอยติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
16: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
16: ข่าวบอกว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามันหรือ MBS ของซาอุดีอาระเบียมกุฎราชกุมารและเป็นผู้นำทางการเมืองเบอร์หนึ่งของประเทศนั้นโทรศัพท์ไปหาประธานาธิบดีทรัมป์วันก่อนไม่ได้โทรไปเพื่อแสดงความยินดีกับชัยชนะแต่ว่าถามทรัมป์ตรงๆว่าก้าวต่อไปในสงครามอิหร่านนั้นท่านจะเอายังไงเพราะว่าซาอุดิอาระเบียขณะนี้ตกอยู่ในฐานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกด้านหนึ่งแน่นอนต้องอยู่ข้างเดียวกับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่อีกด้านหนึ่งก็โดนโจมตีโดยอิหร่านเพราะว่าถูกมองว่าเป็นผู้สนับสนุนอเมริกาโจมตีอิหร่านโดยตรงอิหร่านมองซาอุเป็นศัตรูคู่แข่งมายาวนานครับแต่มาถึงวันนี้ซาอุช่างไม่แน่ใจแล้วครับว่าถ้าอเมริกาเดินหน้าตะลุยถล่มอิหร่านต่อไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของซาอุและตะวันออกกลางในภาพรวมการที่มีข่าวออกมาว่า MBS ของซาอุโทรหาทรัมป์โดยตรงแสดงความกังวลบอกว่าท่านจะเอายังไงต่อไปเราควรจะต้องมาปรึกษาหารือกันจึงเป็นเรื่องใหญ่ในความหมายที่ว่าปกติประเทศในตะวันออกกลางแม้กระทั่งซาอุก็จะไม่ตั้งคำถามเพราะมองว่าสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำแล้วสหรัฐต้องรู้นะว่าการเปิดศึกสงครามกับอิหร่านนั้นจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ปิดเกมได้เมื่อไหร่ปิดเกมอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าผู้นำซาอุก็เหมือนผู้นำตะวันออกกลางหลายประเทศขณะนี้ชักไม่แน่ใจว่าทรัมป์นั้นมีแผนที่จะปิดสงครามนี้ในรูปแบบไหนอย่างไรหรือไม่คำถามคือทำไมซาอุจึงเริ่มกังวลข้อที่หนึ่งครับเศรษฐกิจของ ซาอุถึงแม้จะร่ำรวยด้วยน้ำมันเนี่ยแต่หลังจากเจอสงครามมารอบล่าสุดนี้5เดือนแล้วนี่ก็เริ่มจะเห็นความเปราะบางเพราะว่ามันมีเงาของโดรนจากอิหร่านมาถล่มโจมตีเป็นระยะระยะซาอุกลัวการขยายตัวของสงครามมากกว่าความพ่ายแพ้ของอิหร่านสำหรับซาอุแล้วเนี่ยชัยชนะเหนืออิหร่านจะไม่มีความหมายเลย ถ้าโครงการ Vision 2030คือวิสัยทัศน์ของ MBS ที่จะแปรรูปของซาอุกลายเป็นประเทศทันสมัยไม่พึ่งพาน้ำมันอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นเนี่ยแผน Vision 2030ของซาอุดีอาระเบียจะพังทลายต่อหน้าต่อตานี่คือความเปราะบางเห็นได้ชัดจากเหตุการณ์โจมตีด้วยโดรนในคูเวตวันที่1สิงหาที่ผ่านมาครับเป็นโดรนปริศนาเข้าไปถล่มหน่วยงานรัฐบาลทางตอนเหนือของคูเวตและเกาะบูบียานซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเหตุการณ์นี้แหละมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ครับว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการกลั่นน้ำจืดที่มีมูลค่ามหาศาลของซาอุนั้นอยู่ห่างจากอิหร่านเพียงแค่ระยะบินของโดรนเท่านั้นครับฉะนั้นซาอุตระหนักดีว่าการลงทุนมหาศาลเพื่อจะเปลี่ยนโฉมประเทศให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวการลงทุนระดับนานาชาติก็จะมาลายหายไปทันทีถ้าซาอุถูกมองว่าเป็นเขตสงครามนี่คือความกลัวข้อที่หนึ่งซาอุต้องโทรไปหาทรัมป์ก็เพราะมีความกลัวข้อที่สองกลัวว่าพันธมิตรอย่างทรัมป์คาดเดาอะไรไม่ได้เลยแน่นอนครับซาอุร่วมกับสหรัฐมาโดยตลอดในการโจมตีคลังแสงฐานโลจิสติกส์ของกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนในอิรักเมื่อต้นสัปดาห์แต่ว่าระดับลึกที่มีความร้าวฉานที่ซ่อนอยู่คือโทรศัพท์นี่แหละครับโทรศัพท์วันที่1สิงหา MBS โทรถึงทรัมป์เรียกร้องให้ทรัมป์ลดระดับความรุนแรงของสงครามพยายามขอความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการทหารที่อเมริกากำลังพิจารณาอยู่ผมไม่แน่ใจว่าทรัมป์บอกได้หรือเปล่าที่ซ้ำไปเพราะว่าดูเหมือนว่าทรัมป์ตอนนี้ก็ตัดสินใจเดินหน้าสงครามวันต่อวันเหมือนกันเพราะประเมินอะไรจากฝั่งอิหร่านยากอิหร่านไม่ได้เล่นเกมทุกเกมตามที่ทรัมป์ขู่ฉะนั้นซาอุมองเห็นความเสี่ยงจากการพึ่งพาสหรัฐในยุคทรัมป์พอสมควรเช่นสหรัฐเริ่มสงครามเมื่อเดือนกุมภาโดยไม่ได้ปรึกษาหารืออย่างทั่วถึงทำให้ซาอุต้องรับมือกับผลกระทบการแก้แค้นจากอิหร่านเพียงลำพังขณะเดียวกันอีกคำถามหนึ่งถึงแม้จะสนิทสนมกันแต่ว่าสหรัฐไม่มีพันธกรณีทางกฎหมายที่จะปกป้องซาอุถ้าถูกโจมตีนะครับขณะเดียวกันความกังวลสูงสุดของซาอุคือการที่ทรัมป์อาจจะประกาศภารกิจเสร็จสิ้นอย่างกระทันหันฉับพลันแล้วถอนทหารกลับบ้านทิ้งให้อาณาจักรซาอุต้องเผชิญหน้ากับอิหร่านที่บอบช้ำและโกรธแค้นในฐานะเพื่อนบ้านไปตลอดกาลซึ่งทิ้งเอาไว้อย่างนี้ซาอุต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองเรื่องนี้เป็นที่หนักใจของซาอุอย่างยิ่งนอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซแล้วถ้าเกิดความรุนแรงขึ้นช่องแคบแห่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์อิหร่านถือครองไพ่เหนือกว่าแม้ว่าอาวุธของอิหร่านจะราคาถูกคือมีโดรนและขีปนาวุธราคาถูกกว่าอเมริกาเยอะและแม้กับซาอุก็จะด้อยกว่าด้วยซ้ำไปแต่ความสามารถในการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงซาอุตระหนักดีครับการตอบโต้ด้วยอาวุธราคาแพงของตนที่ซื้อจากอเมริกาอาจจะนำไปสู่การแก้แค้นที่รุนแรงกว่าจากอิหร่านซึ่งก็จะทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนทันทีบทเรียนจากสงครามเยเมนครับสอนให้ซาอุรู้ว่าการใช้การทูตเพื่อลดความตึงเครียดนั้นเป็นทางเลือกเดียวที่ปกป้องความมั่งคั่งของตนเองได้จริงในขณะที่อเมริกาเน้นการทำลายล้างฉะนั้นซาอุก็ต้องเน้นการอยู่รอดของโครงสร้างพื้นฐานตัวเองก่อนนี่เลยครับนี่เป็นประเด็นที่หนักหนาสาหัสมากฉะนั้นการที่ MBS ผู้นำซาอุต้องต่อสายตรงถึงทรัมป์ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่หลายคนมองว่ามันมีอะไรนะที่ทำให้อึดอัดถึงขั้นต้องต่อสายปกติทรัมป์จะ ไม่ฟังเสียงทักท้วงเสียงแนะนำจากพันธมิตรแต่กรณีซาอุผมว่าทรัมป์ไม่ฟังไม่ได้เพราะว่าซาอุเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มประเทศอาวและประเทศอาวตอนนี้ก็ชักจะแตกกัน6ประเทศนี้เริ่มจะมองตาซึ่งกันและกันแล้วก็ถามว่าเฮ้ยตกลงทรัมป์บอกอะไรคุณหรือเปล่าผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่คือภาวะกระกระอ่วนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียจริง
17: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงสุดท้ายนะครับราคาน้ำมันดิบโลกก็ลดลงแล้วนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยยังไม่ลงครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเราก็เรียกได้ว่าใช้ในการพยุงราคาในช่วงที่น้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นมติ3สิงหาคมเมื่อวานก็กำหนดให้ส่งเงินเข้ากองทุนชดเชยครับคืนเงินกองทุนสำรองเชื้อเพลิงครับเพื่อบริหารเสถียรภาพของกองทุนครับลดการชดเชยน้ำมันลง43สตางค์ถึง99สตางค์ต่อลิตรดีเซลก็ชดเชยลงเหลือ6บาท89ดีเซล B20 ชดเชยเหลือ11บาท47แก๊สโซฮอล์9591ชดเชยบาท14แก๊สโซฮอล์ E20 ชดเชย4บาท91เอากันแบบง่ายๆก็คือสรุปคือน้ำมันโลกก็ลงแต่ว่าของเราประชาชนยังไม่ได้รับผลพวงของการลงเพราะว่าจะต้องเอาไปชดเชยกองทุนก่อนล่าสุดกองทุนครับภาพรวมณวันที่2สิงหาคมติดลบ 62,782 ล้านบาทลบสูงสุดในปี69นะครับจากบัญชีน้ำมันติดลบรวม 33,329 ล้านก็ยังคงอยู่ในระดับที่เราก็ยังคงต้องประหยัดไม่แน่ใจว่าลืมประหยัดกันไปหรือยังครับคุณวิสุทธ์นะคุณวิสุทธ์อยู่ไหมครับ
6: ขอไฟฮะ
5: เจอครับคุณวิสุทธ์
6: อยู่ครับอยู่ครับถามใครฮะลืมประหยัดไปหรือยัง
5: มันชินไปแล้วรับรู้ไปแล้วมันก็ต้องใช้อ่ะนะ
6: ผมเขาอยากกลับมาเรื่องวิธีคุณพิรักษ์เมื่อสักครู่เล่าเรื่องของกลุ่มเครือข่ายศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watch นะครับที่ก็มาถึงหน้าทำเนียบแล้วนะที่บอกว่าชวนกันใส่ขาสั้นเนี่ยคืออาจจะเป็นกระแสที่เมื่อวานที่คุณอนุทินก็ใส่ขาสั้นนะคุณเดวินก็ใส่ก็บอกว่าเขาว่ารู้กาลเทศะแล้วก็ที่มาชุมนุมเนี่ยเป็นถนนหลวงเป็นถนนสาธารณะก็เลยใส่ขาสั้นอะไรเงี้ยนะก็เป็นลูกเล่นเขานะแต่สรุปนี้ครับสรุปที่ต้องกลับไปทีนึงคือถ้าย้อนไปประมาณเดือนพิจุนายนเนี่ยตอนนั้นม็อบเนี่ยมาคัดค้านโครงการแลนด์เบสก็ยังไม่คาดคิดนะปรากฏว่าคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการซึ่งเป็นเจ้าของไอเดียเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยประกาศเดินหน้าเนี่ยยอมลงนามข้อตกลงว่าจะไม่สร้างแหละอันนี้ก่อนหน้านั้นนะซึ่งผมก็ยังงงๆนะแล้วตามมาด้วยคุณเอกิติที่ศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างไรบิดและเสนอว่าไม่ทำต่อเพราะว่าไม่คุ้มค่าในเศรษฐกิจหลายหลายอย่างนะฮะแต่ปรากฏว่าทางกลุ่มเครือข่ายเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยยืนยันนะครับรองนายกพิพัฒน์ยืนยันเมื่อ30มิถุนายนว่าได้รับมอบหมายจากนายกอนุทินนะครับว่าจะไม่สร้างโครงการแรมบิดอีกแล้วแต่ปรากฏว่านายกกับมีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าสามารถนำมาดำเนินการได้ทุกเมื่อในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งทางนี้เขาตกลงว่ายังไงรองมาเซนบอกว่าไม่สร้างแล้วนายกบอกว่าจะสร้างได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็เลยแบบไม่มั่นใจข้องใจก็เลยมาทวงสัญญานะครับว่าอย่าลืมนะว่ามีการสัญญากันจริงแล้วก็ตอนลงนามเนี่ยมีส.ส.ภูมิใจไทยเกือบทั้งภาคมาเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงนะฮะแต่ข้อตกลงนั้นก็เลยถูกเบี้ยวหรือเปล่านะ แล้วก็ถ้าจำได้ว่าช่วงหลังเนี่ยหลังจากคุณเอกิติบอกว่าจะไม่มีการก่อสร้างแลนด์บริดจ์อีกแล้วเนี่ยนะครับ

0: ก็มีคุณรุจินพูดถึงนะว่าก็อาจจะมีการสร้างไอ้ missing link อ่ะแล้วก็ขนาดย่อยตามมานะฮะทางกลุ่มนี้บอกว่าเฮ้ยตกลงว่าอย่างนี้ครับก็เห็นว่าภาวะวิกฤตการคลังเนี่ยรัฐต้องใช้งบประมาณแล้วการทำแผนพัฒนาภาคใต้เนี่ยมันควรต้องมาก่อนแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมต้องมาก่อนโครงการขนส่งอ่ะซึ่งต้องดูภาพรวมไม่ใช่คิดจะก่อสร้างก็สร้างได้เขาก็เลยออกมาขอคำยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะทำตามข้อตกลงที่ได้ยืนยันกันมาแล้วแล้วตอนนี้เขาก็ปักหลักที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับรอคำตอบจนกว่าได้คำตอบไม่ได้คำตอบก็จะไม่กลับครับงั้นประเด็
1: คร
0: น
1: ับ
0: แรนบิดนี่ถือว่าไม่จบง่ายนะต้องขอความชัดเจนนะครับก็แปลว่าคุณเอกิติจะบอกว่าไม่สร้างแล้วไม่คุ้มค่าแล้วก็ตามแต่
1: ก็ท่านนายกเองท่านก็มาแนวนี้เพราะตอนแรกๆเนี่ยก็เชื่อว่าจะยังทำต่อนะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเบี่ยงจากคำว่าตัว land bridge ไปเป็น missing link ซะก่อนแต่ว่าท่านนายกเองเนี่ยเป็นคนมาย้ำในตอนหลังอะว่าเหมือนไม่ถอยนะ
0: ไม
1: จ
0: ่
1: ะ
0: ถอย
1: กลับ
0: ใช
1: ม
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่
1: ปัดฝุ่นจะมาเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ทางกลุ่ม SEC Watch เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่น่าที่จะไว้วางใจหรือไม่ก็เลยมีการขยับกันในลักษณะนี้ขณะเดียวกันครับคุณวิสุทธ์ครับดูเหมือนว่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของข้อมูลรั่วไหลเนี่ย
0: ครับ
1: ทางหน่วยงานรัฐเขาไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยครับเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับก็สั่งตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบผู้ที่มีการปล่อยข้อมูลส่วนตัวนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีข้าราชการมหาดไทยโดยบอกว่ายังไม่พบต้นทางแต่สั่งให้มีการวิเคราะห์กันว่าณตอนนี้สั่งให้มีการติดตามว่าใครมีการปล่อยเรื่องของหลุดมาจากหน่วยงานใดเนี่ยพูดเหมือนกันครับไม่รู้แต่ให้ดูว่าใครเป็นคนปล่อย
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันครับผมย้อนหลังหน่อยท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์ก็บอกว่าในรีพอร์เตอร์ก็ลงกรมการปกครองเตรียมแจ้งความขบวนการปล่อยข้อมูลบัตรประชาชนสั่งตรวจสอบด่วนนะครับว่ามีใครไปโพสต์มีใครไปอะไรหรือไม่ขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีบุญธิดาสมชัยครับก็บอกว่าทางดีมีการแจ้งความกับทางสอทอแล้วนะครับเพื่อที่จะตามล่าหาจุดที่มีทะเบียนหลุดโอ้โหนะตอนนี้ไปในทิศทางเดียวกันครับผมว่ามันกลายเป็นว่าเขาจะเดินอยู่2ประเด็น
0: ครับ
1: ประเด็นเรื่องของที่หลุดแต่ที่แน่ๆคือใครที่เอาไปเผยแพร่ถ้าพูดกันแบบง่ายๆคุณวิสุทธิ์ในการเผยแพร่เนี่ยถามว่ามันเสียหายกับคนที่ถูกเผยแพร่ไหมมันเสียหายนะครับเพียงแต่ว่าที่ออกมาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เปิดเผยข้อมูลจนครบถ้วนอ่ะคนเขาก็น่าจะระมัดระวังกันอยู่แต่นอกเหนือจากเสียหายแล้วเนี่ยจะเสียหน้าเป็นหลักอ่ะเพราะว่าประชาชนทั่วๆไปเนี่ยถ้าข้อมูลหายข้อมูลถูกขโมยเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ในระดับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในระดับอีกหลายๆคนเนี่ยนอกเหนือจากเสียหายแล้วมันยังเสียหน้ามากอยู่ด้วยคุณวิสุทธ์นั้น
0: ครับอันนี้เรื่องข้อมูลหลุดนะครับมันมีอีกอันนึงคือข้อมูลไม่ตรงกันนี่หมอพร้อมทั้งหมดเป็นหลักมีคนถามรัฐมนตรีครับว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ย
1: ที่มีรั่วก่อนอันนี้ใช่ไหม
0: มีทั้งรั่วมีทั้งข้อมูลมันไม่ตรงครับนะก็ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ออกหนังสือรับรองป้องกันผลกระทบกับการประกันสุขภาพหรือเคลมประกันละคือบางทีมีประเด็นเรื่องการสุขภาพไงก็ออกสื่อรับรองมาเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนมั้งนะครับแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยนะถ้าพบว่าข้อมูลไหนคลาดเคลื่อนเนี่ยก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์นะแล้วยังไงฮะแล้วปัญหาก็จะแก้ปัญหายังไงครับนะรัฐมนตรียืนยันว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงได้นะครับแล้วเรื่องนี้ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้กระทรวงได้รับคำร้องทั้งจากออนไลน์และเอกสารเนี่ยจำนวนประมาณ 13,000 รายนะครับก็เนี่ย

0: ตอนนี้ก็ต้องมาแยกแยะข้อมูลตรวจสอบเป็นรายจังหวัดรายหน่วยบริการวิเคราะห์ทั้งประเทศนะครับก็อันเนี้ยเป็นข้อมูลว่าตกลงเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าปลัดกระทรวงบอกว่าเบื้องต้นนะปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของบุคลากรที่บันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็มันมี KPI เยอะก็เลยมีการคลาดเคลื่อนนะก็ส่วนที่อาจจะมีการจงใจบันทึกข้อมูลแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยอันนี้มีสัดส่วนน้อยและกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงครับโอ้ไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายครับแก้ตัวนะว่ามันเกิดจากการคาดเคลื่อนหรือว่าตั้งใจมันมีส่วนน้อยแต่ว่าประเด็นคือหนึ่งข้อมูลไม่ตรงสองข้อมูลมันรั่วเนี่ยมันจะทำยังไงมันกระทบไปทั่วอ่ะนั่นก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าไงฮะเรื่องทั้งข้อมูลส่วนตัวของประชาชนต้องรับการคุ้มครองและเรื่องข้อมูลนี้เป็นตรงข้อเท็จจริงเนี่ยมันเสนอถึงในประสิทธิภาพด้านการหาข้อมูลเหมือนกันทางคุณวิรักษ์นะว่าประสิทธิภาพดีแค่ไหนยังไงต้องมี KPI ให้บ้างนะวันนี้
1: มีแค่ API มั้งครับคุณวิสุทธ์นะฮะ
0: API
1: API
0: มีไหมมีจริงไหม API ลงจะใช้จริงป่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้จะวัดจากอะไรวัดจากความรู้สึก
0: ผมว่าเนี่ย
1: อารมณ
0: ์รอบแรกเนี่ยจะปรับครม.หรือเปล่าเนี่ยก็เอา API มาวัดก็ได้ไม่ต้องรออะไรนะ6 เดือน 1 ปี
1: อ้าวเรื่องฆาตกรรม5 ศพนะครับ ที่เป็นชาวต่างชาติ2แล้วก็เป็นคนไทยอีก3เนี่ยนะครับแล้วกลายเป็นว่าคนที่ลงมือเนี่ยนายป๋องหรือไอ้ป๋องหรือป๋องหรืออะไรเนี่ยนะครับที่กลายเป็นว่าเป็นหนึ่งในคนที่ทำงานให้กับตำรวจท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับบอกว่าตอนนี้ตำรวจก็กำลังขยายผลการสืบสวนอย่างรัดกุม
0: ครับ
1: ณตอนนี้ผู้ต้องหา4 คนนะครับมีอยู่ในอำนาจการฝากขังของศาลคำสารภาพเบื้องต้นก็นำไปสู่การพบศพเพิ่มเติมแรงจูงใจอยู่ในสำนวนการสอบสวนส่วนที่มีการระบุกันออกมามีพยานบุคคลบอกว่าป๋องเนี่ยเป็นสายลับให้กับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ในช่วง56-59เนี่ยท่านผบ.ตร.บอกว่าได้สั่งการให้ทางผู้กำกับการสน.ทองหล่อเข้าอำนวยความสะดวกรับร้องทุกข์จากพยานรายดังกล่าวเพื่อความรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูลหากรู้ตัวข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถูกนำไปใช้จ้างวานกลุ่มบุคคลเหล่านี้ยืนยันว่าจะดำเนินการเด็ดขาดแม้ว่าตำรวจจะเกษียณอายุราชการไปแล้วบททางวินัยบทลงโทษทางวินัยอาจจะมีข้อจำกัดในระยะเวลาแต่ความผิดทางอาญาไม่มีอายุและสามารถดำเนินการได้ทันทีทีนี้ครับนักข่าวก็คงถามถึงเรื่องการใช้สายลงสายลับท่านกิตติรัตน์ก็บอกว่าการใช้สายลับเนี่ยถือว่าเป็นหลักปฏิบัติที่สากลตำรวจทั่วโลกเนี่ยใช้ในการสืบสวนคดีอาชญากรรมและความมั่นคงเพื่อให้ได้มาเรื่องข้อมูลแต่ไม่ได้หมายความว่าตำรวจมีความจำเป็นต้องใช้ในป๋องเป็นสายลับเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าป๋องเนี่ยเป็นนิ้วให้กับใครหรือไม่เป็นนิ้วเป็นส่วนหนึ่งของนิ้วมือทีนี้ผู้บัญชาการระดับผู้บริหารเนี่ยตอนนี้มีการหารือถึงการเพิ่มมาตรการทบทวนบุคคลที่จะถูกนำมาเป็นสายลับเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมส่วนค่าตอบแทนที่อาจจะมีการลบข้อมูลประวัติอาชญากรรมข้อที่จริงทำได้ไหมท่านผบ.ท่านบอกว่าลบข้อมูลประวัติเนี่ยไม่ได้เพราะว่าข้อมูลประวัติอยู่ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรไม่มันมีการวางระบบเทคโนโลยีกลางเอาไว้ทุกภาคส่วนซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ที่ไม่เกิดเหตุอะไรนะครับอย่างไรก็ตามก็ให้ทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานปรับปรุงฐานข้อมูลอาชญากรรมการจะลบหรือไม่ลบอะไรเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการจะเข้ารหัสแล้วไปลบเองเนี่ยไม่ได้ยืนยันท่านก็แข็งขันตลอดนะคนจะทำชั่วทำคนผิดสมควรที่ได้รับโทษไม่ว่าเป็นราชการหรือบุคคลทั่วไปการทำดีจะลบล้างอย่างไรก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะไปลบล้างข้อมูลจริงๆท่านก็แอคชั่นหลังจากที่เมื่อวานใช่ไหมครับว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอ่ะท่านสำราญนวลมาท่านลงไปในพื้นที่เอาเป็นว่าท่านสำราญลงไปในพื้นที่วันนี้ทางฝั่งนี้มีการแถลงครับคุณวิสุทธิ
0: ์ครับมีอันนึงที่อยู่ในความสนใจตอนนี้คือประเด็นเรื่องนี้

0: มันล้มไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีความคิดจะล้มเลิกบัตรทอง30 บาทแต่ว่าจะมีการหาช่องทางอุดช่องโหว่ไว้นะฮะก็เห็นปัญหาอยู่แหละนะครับตอนนี้สภาพคล่องมีจริงขาดทุนจริงติดลบจริงนะฮะแล้วที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้องปรับลดปริมาณการจ่ายยาครับเดิมนี่จ่าย2 เดือนถึง 3 เดือนแล้วก็ตอนนี้จ่ายทีละ2 สัปดาห์คือไม่มีเงินเพียงพอไงยาก็หมุนไม่ทันก็เอาไปค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยทยอยจ่ายไปหรือไม่ก็ต้องโอ้ยกระทบหนักเลยคุณพิรักเปลี่ยนยี่ห้อยายาบางอย่างมันแพงก็เปลี่ยนให้แบบถูกลงหน่อยนะตามงบประมาณก็เอาเป็นว่ากำลังจะแก้ปัญหามีจริงไหมจริงปัญหาจริงนะฮะตอนนี้ก็จะมีการดูเรื่องงบประมาณให้สะท้อนต้นทุนจริงนะฮะจะตั้งกองทุนปฐมภูมิจะระงับการเพิ่มสิทธิประโยชน์หรือกองทุนย่อยนะฮะแล้วก็จะแยกหมวดเงินเดือนบุคลากรให้ออกจากหมวดเหมาจ่ายปอนนี้ก็เป็นคือผมข้อเสนอผมก็ไม่ชัดเจนว่ามันแก้ได้ไม่ได้นะแต่ว่าเขายืนยันว่าเดินหน้าต่อก็จะตกลงไม่ง่ายนะจะแก้ปัญหาระบบที่มันเกิดขึ้นให้ได้อะให้ได้อะตอนนี้การต่อสู้2 แนวอะแนวนี้ก็บอกว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยเป็นภาระมากที่ดูแลเรื่องเนี่ยกองทุน30 บาทเราจำชื่อ30 บาทนะฝั่งนึงบอกว่าไอ้มันเลิกไม่ได้เพราะนี่คือสิทธิ์ของประชาชนพื้นฐานที่ควรต้องได้รับประเด็นอยู่ที่การบริหารจัดการประเด็นอยู่ที่การบริหารกองทุนประเด็นอยู่ที่สปสช.รัฐบาลงัดแงะเงินดีหรือเปล่าประเด็นอยู่ที่การไปช่วงชิงตําแหน่งที่นั่งของสปสช.ด้วยหรือเปล่าเขาว่านะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นไม่มีข้อสรุปครับ
1: ครับพูดไปเยอะนะหนึ่งในนั้นอ่ะเขามีข้อเท็จจริงบ้างอ่ะแต่เราว่าพูดให้มันหลวมๆไว้ก่อนนะหลวมๆเรื่องของโกงท้องถิ่นนะครับท่านรองประกรณ์ก็บอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดจ็อบเอกสารเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เตรียมสรุปรายงานเสนอถึงมือนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการครับย้ำเรื่องนี้เป็นหนังยาวที่จบไม่ง่ายแต่ต้องจบได้เพราะความเสียหายต่อรัฐมหาศาลนะครับจากการตรวจสอบมีบุคคลที่เกี่ยวข้องข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกกว่า100 คนเขาไม่มีส่วนร่วมในการทุจริตเอ๊ะไม่มีคำว่านักการเมืองก็ในส่วนของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับก็ดูต้นตรงต้นตอเนี่ยก็บอกว่าเห็นควรให้มีการดำเนินคดีในทุกมิติถ้ามีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการทั้งอาญาทั้งวินัยขั้นตอนหลังจากนี้ครับคณะกรรมการจะใช้เวลาอีกวัน2 วันในการปรับปรุงข้อเสนอแนะก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการไปยังมหาดไทยองค์กรปกครองท้องถิ่นปปท.ปปง.ต่อไปครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ก็คือนายกต้องส่งมาที่รัฐมนตรีมหาดไทยก่อน นะรัฐมนตรีมีผลปฏิบัตินะหมดเวลาแล้วครับ
1: เราสองคนลานะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและจำนวนคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันอังคารที่4สิงหาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดลครับวันที่ตลาดหุ้นไทยปิดลบไป 4.77 จุดนะครับหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังมีปัจจัยหนุนใหม่นะครับวันนี้ตลาดของบ้านเราเนี่ยปิดไปที่ 1617.13 จุดครับลดลงไป 4.77 จุดคิดเป็น 0.29% ด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ 77,757 ล้านบาทนะครับส่วนตลาด MAI ครับ Market for Alternative Investment ปิดไปที่ 227.20 จุดลดลงไป 1.72 จุดคิดเป็น 0.75% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 578.96 ล้านบาทนะครับวันนี้หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด5อันดับนะครับอันดับ1ปตท.ปิดไปที่38บาทลดลงไป50สตางค์อันดับที่2การบินไทยครับปิดไปที่5บาท45สตางค์ลดลงไป20สตางค์อันดับที่3ธนาคารกรุงไทยปิดไปที่44บาท25สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่4เดลต้าครับปิดไปที่267บาทลดลงไป5บาทและอันดับที่5 KBank ปิดไปที่247บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพิชัยเลิศสุคงกิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพิชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินท่านผู้ฟังครับ
0: ครับมองตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: วันนี้แกว่งตัวบวกสลับลบนะครับช่วงเช้าเนี่ยไปแตะจุดสูงสุด 1,631 จุดก่อนที่จะปิดยอดตัวลงมาไปลบ4จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายยังคึกคักใกล้ 178,000 ล้านบาทนะครับถ้าดูเข้าไปจะเห็นแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับในกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ย่อลงตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ดูจะผ่อนคลายลงนะครับเราเห็นแรงขายในตัวปตท.ในตัวหุ้นลงกลั่นต่างๆอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราเห็นแรงซื้อในหุ้นที่มีผลประกอบการเนี่ยออกมาดีเกินคาดนะครับรวมถึงหุ้นที่ปีนี้ยังขึ้นน้อยกว่าตลาดในภาพรวมแล้วก็รวมถึงหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวผลประกอบการไตรมาส2ที่ออกมาเรียกว่ามีแรงซื้อเล่นในหุ้นหลายตัวซะมากกว่านะครับถ้าดูไล่ลงไปเนี่ยตัวหุ้นที่ออกมาดีเกินคาดเนี่ยเช่นตัวglobal นะครับที่ตัวอัตราการทำกำไรขั้นต้นเนี่ยดีเกินคาดไปเยอะทำให้วันนี้ราคาหุ้นก็ตอบรับดีก็บวกแรงขึ้นมานะครับหรือตัวอย่างตัวในกลุ่มที่เป็นอย่าง TU ก็เป็นตัวหนึ่งที่รายงานกำไรออกมาดีเกินคาดจากการที่อัตรากำไรขั้นต้นก็ดีเกินคาดเช่นกัน TU บวกไป 3.1% global บวกไป 5.3%เป็นต้นนะครับในขณะที่บรรดาโรงพยาบาลรวมถึงบรรดาไมโครไฟแนนซ์เนี่ยวันนี้ก็ดีขึ้นมาก็เป็นกลุ่มที่ปีนี้ยังขึ้นน้อยกว่าตลาดในภาพรวมนะฮะโดยเห็น BCH บวกไป 3.8% สวัสด์ 2.4% ติดล้อ 1.6% เป็นต้นนะครับแล้วหุ้นที่วันนี้มีการพูดถึงกันเยอะก็คือตัวการบินไทยนะครับที่มูลค่าการซื้อขายเนี่ยหนาแน่นมากเทรดกันไปถึง 1,000 ล้านหุ้นทีเดียวนะครับหลักๆเลยก็คือหุ้นที่ติดไซเลนต์พีเรียดอยู่เนี่ยก็ออกมาทั้งหมดแล้วตั้ง 19,000 ล้านหุ้นโดยประมาณนะครับหรือประมาณ 70% ของหุ้นโดยรวมทำให้วันนี้มีแรงขายจากบรรดาอดีตเคยถือหุ้นกู้แล้วถูกบังคับแปลงมาเป็นหุ้นสามัญนะฮะตรงเนี้ยก็ทำให้มีแรงขายออกมาคิดว่าคงต้องใช้เวลาพักใหญ่นะครับกว่าที่จะย่อยให้ต้นทุนที่แตกต่างกันเนี่ยราคาคงจะถูกกดดันไปสักพักใหญ่ๆอย่างไรก็ดีเนี่ยเราคิดว่าตัวผลประกอบการไตรมาส2ที่กำลังจะออกมาเนี่ยน่าจะมีกำไรประมาณสัก500ล้านบาทนะครับซึ่งดีกว่าที่ก่อนหน้านี้เคยคาดการไว้อย่างไรก็ดีนะตอนนี้น้ำหนักหลักน่าจะอยู่ที่เรื่องหุ้นที่ถูกปลดจากไฟเลนพิเศษมากกว่าครับส่วนหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เด่นก็คือตัวเบนะครับหลังจากที่รายงานงบออกมาเรียบร้อยมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยก็มีการส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณาที่จะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลปีที่แล้วเนี่ยเขาจ่ายอยู่ประมาณสัก 30% ของกำไรสุทธินะครับตอนนี้เราก็คาดการณ์ว่าน่าจะขยับขึ้นมาเป็น 50% ของตัวกำไรสุทธิซึ่งมันจะทำให้ตัวถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยตัวยิวจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก 5.5% ก็ถือว่าใกล้เคียงกับบรรดาพวก แบงก์ใหญ่ที่เหลือนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณสัก 6% อันนี้จะสังเกตว่าเป็นลักษณะของการทำ capital management ในทิศทางเดียวกับบรรดาหุ้นธนาคารอื่นๆซึ่งทำล่วงหน้าตั้งแต่ปีก่อนๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลหรือซื้อหุ้นคืนเป็นต้นครับนั้นโดยรวมๆเนี่ยวันนี้ตลาดเนี่ยน่าจะลบแต่ว่าดูเป็นลักษณะการปรับฐานที่แข็งแรงนะครับโดยแรงขายเนี่ยจำกัดเฉพาะกลุ่มนะแม้กระทั่งกลุ่มเล็กๆนี่ที่ถูกขายติดต่อกันมาหลายวันเนี่ยถ้าสังเกตดูในบรรดาหุ้น AI หุ้นเทคโนโลยีของโลกเนี่ยก็เริ่มยืนได้แล้วนะครับหลังจากปรับฐานค่อนข้างแรงมาตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะแล้วเรียกว่าวัฏจักรการลงทุนรอบยักษ์ของ AI รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง Data Center ระบบ Cloud ต่างๆรวมถึงระบบไฟฟ้าด้วยเนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางที่ขยายตัวต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าหุ้นเหล่านี้น่าจะเริ่มเห็นการยืนแล้วก็การฟื้นตัวในทิศทางเดียวกับหุ้น AI ของโลกแล้วครับส่วนตัวบ้านเราเองนะวันนี้ทางเฟดโก้นะครับหรือสภาตลาดทุนไทยเนี่ยก็มีมุมมองเชิงบวกออกมาในการสำรวจความเห็นของตัวนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็พบว่ามีมุมมองบวกต่อตลาดในภาพรวมนะครับแล้วก็มองว่าโฟลว์ที่เข้ามาจะมีส่วนช่วยผลักให้ดัชนีมีโอกาสเห็นทำ700จุดในสิ้นปีนี้นะแล้วก็ประกอบกับมุมมองที่ดีขึ้นต่อผลประกอบการต่อเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับโดยมีกลุ่มแบงก์เนี่ยเด่นสุดซึ่งเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ค่ะ
0: ครับผมวันพรุ่งนี้แหละครับแนะนำนักลงทุนแล้วต้องจับตาปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: ช่วงสั้นๆเนี่ยคงต้องดูผลประกอบการไตรมาส2ที่จะทยอยออกมามากขึ้นนะครับอย่างที่เรียนฮะว่าตัวที่รายงานงบออกมาดีเกินคาดเนี่ยราคาหุ้นก็ตอบรับดีไปเลยในมุมกลับเนี่ยถ้าตัวไหนออกมาแย่กว่าที่ประเมินไว้เนี่ยราคาหุ้นก็อาจจะเซลงมาได้แล้วก็เรื่องเก่าคือสถานการณ์ในตัวออกกลางนะครับช่วง 2-3 วันนี้ดูสถานการณ์จะดูผ่อนคลายลงนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนนะครับราคาน้ำมันดิบวันนี้เนี่ยกระเตื้องขึ้นมาประมาณสัก 2% หลังจากที่ปรับแรงมากตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่แถว85เหรียญเศษนะฮะก็คิดว่ายังต้องจับตาดูต่อไปรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งยังมีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐด้วยนะครับตัวบอนด์ยิลด์ในสหรัฐเนี่ยดูทรงตัวต่ำกว่า 4.7% ซึ่งก็ช่วยหนุนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหุ้นเติบโตนะครับแต่ถ้าตัวเลขออกมาแล้วมีส่วนทำให้บอนด์ยิลด์มันเด้งทะลุ 4.7 ขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะมีผลเชิงลบตรงข้ามครับผม
0: ครับครับแนวรับแนวต้านในเชิงเทคนิควันพรุ่งนี้ให้จับตาดูที่กรอบไหนบ้างครับ
1: ด้านบนเนี่ยจะติดอยู่แถวบริเวณ 1,600 กับ30จุดนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยวันนี้ลงมาทดสอบตรงแถว1615เพียงนิดหนึ่งก็1610ครับคิดว่าช่วงนี้ดิดัชนีเนี่ยอาจจะเวลาดูก็ดูเดลต้าประกอบด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเดลต้าเวียงแรงเกินเอทแล้วก็มีผลทำให้ตัวดัชนีเวียงแรงตามไปด้วยนะครับควรจะดูหุ้นข้างในดีกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูเฉพาะตัว PE ของตลาดภาพรวมเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจนะครับแต่ถ้าถอดเดลต้าออกไปตัวนึงเนี่ยPE ของตลาดหุ้นไทยโดยใช้ประมาณการกำไรของปีนี้จะเหลือแค่ 13.3 เท่าเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาดูดัชนีให้ดูตัวยักษ์ประกอบทิศทางด้วยครับขอบคุณครับ
0: ครับผมครับขอบคุณมากครับคุณวิชัยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณวิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับกับตลาดของบ้านเราในวันนี้ส่วนภูมิภาคครับวันนี้ Shanghai Composite ปิดบวกนะครับนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่ม AI และ Semiconductor ท่ามกลางมุมมองบวกที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนหลังจากที่ DeepSeek Startup AI ของจีนนั้นเปิดตัวโมเดล AI ต้นทุนต่ำและ Alibaba เนี่ยเปิดตัว AI รุ่นล่าสุดด้วยนะครับ Shanghai Composite ติดไปที่ 3,822.28 จุดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเรามีคุยเรื่อง AI เรื่อง Moonshot AI กับอาจารย์อาร์มตั้งนิรันดรด้วยนะครับในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจซึ่งวันนี้เนี่ยก็คือช่วง China Update นะครับว่าทำไม โมเดล AI ของ Moonshot AI ของจีนเนี่ยที่มีชื่อว่า Kimi K3 นะครับมันพิเศษอย่างไรและทำไมตะวันตกถึงได้กังวลนะครับนั่นก็อยู่ในท็อปิกที่วันนี้เราจะคุยกันกับดร.อาร์มตั้งวิรันดรในช่วงก่อติดเศรษฐกิจช่วงท้ายของรายการด้วยนะครับฮั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ปิดลบครับหลังจากที่ปิดแดนบวกติดต่อกัน6วันทำการนักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการเงินตลาดยังได้แรงกดดันหลังจากจีนรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาด้วยนะครับวันนี้ฮั่งเส็งปิดไปที่ 25,852.92 จุดครับลดลงไป 0.6% นะครับ 150 กว่าจุดนิกเกอิโตเกียววันนี้ปิดบวกครับเนื่องจากแรงซื้อคืนหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์ช่วยชะลอแรงขายที่เกิดจากความกังวลว่าการที่ญี่ปุ่นและสหรัฐร่วมมือแทรกแซงซื้อเงินเยนเพิ่มเติมนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ส่งออกของญี่ปุ่นนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 63,957 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา200กว่าจุดคิดเป็น 0.32% คอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ปิดบวกครับได้แรงหนุนจากนักลงทุนรายย่อยที่เข้าซื้อหุ้นพลังที่เข้าซื้อหุ้นนะครับหลังจากที่ดัชนีร่วงลงกว่า 5% ในการซื้อขายวันก่อนหน้าครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการลงทุนด้าน AI และสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงจำกัดการฟื้นตัวของตลาดนะครับทำให้คอสปีเนี่ยปิดไปที่ 6,358.95 จุดเพิ่มขึ้นมา 101.50 จุดคิดเป็น 1.62% ครับส่วนออสเตรเลียวันนี้ติดพุ่งขึ้นครับปรับตัวตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ของตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับที่พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันจันทร์ที่ผ่านมาขานรับความหวังในการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 9,145.80 จุดเพิ่มขึ้นมา120กว่าจุดนะครับคิดเป็น 1.4% และดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,311.90 จุดเพิ่มขึ้นมา130กว่าจุดครับคิดเป็น 1.45% ครับขอบพระคุณการรวบรวมข้อมูลประมวลข้อมูลโดยคุณปรียพันธ์มีสุขจากทาง InfoQuest นะครับดูความเคลื่อนไหวของกระแสข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจบ้านเราในวันนี้นะครับสันเพชรดันพัฒนาที่ดินพื้นที่ธนบุรีสู่ Medical and Wellness Hub ร่วมกับสิริราชนะครับวันนี้เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสครับคุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดประโยชน์พื้นที่บริเวณย่านสถานีธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมอบหมายให้บริษัทSRTA หรือ SRT Asset นะครับศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ประมาณ22ไร่บริเวณย่านสถานีธนบุรีโดยจะมีแผนพัฒนาให้เป็นโครงการด้านการแพทย์และ Wellness Medical and Wellness Hub ที่จะร่วมหารือกับโรงพยาบาลสิริราชเพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่นะครับเบื้องต้นเนี่ยมีแนวคิดพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมทั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอย่างเช่นศูนย์รักษาโรคมะเร็งศูนย์สุขภาพและ wellness รวมถึงที่พักสำหรับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนพื้นที่ดูแลสุขภาพสำหรับพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนพนักงานรถไฟที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวมีบ้านพักพนักงานรถไฟประมาณ318ครัวเรือนซึ่งการพัฒนาจะรับฟังความเห็นจากทั้งพนักงานรฟท.ชุมชนและโรงพยาบาลสิริราชเพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการของทุกฝ่ายนะครับนั่นก็เป็นอีกในความเคลื่อนไหวสิริพงษ์สั่งเร่งล่ามือแฮกขนส่งทางบกขนส่งทางบกครับทำข้อมูลรั่วย้ำแค่ข้อมูลพื้นฐานนำไปทำธุรกรรมไม่ได้ตอนนี้ผวากันไปหมดนะครับหลังจากที่เกิดเหตุกับเรื่องของ THD กว่า 200,000 กว่าบัญชีนะครับซึ่งก็รวมนายกอนุทินด้วยนี่นะครับวันนี้คุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ที่อาคาร9ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมการขนส่งทางบกครับไปติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์นะครับไปตรวจสอบเบื้องต้นก็พบร่องรอยและเบาะแสของการกระทำความผิดแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการขั้นตอนการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับโดยทีมชัยเซิร์ชที่เป็นคำย่อของ Certificate เนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาประจำการณกรมการขนส่งทางบกเพื่อร่วมกันรวบรวมข้อมูลและพิสูจน์หลักฐานทางเทคนิคด้วยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ Digital หรือ Digital Forensics อย่างเป็นระบบรวมถึงแกะรอยระบบ API และหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับ ในขณะที่คุณสุภจีครับจัดอาหารว่างโชว์ศักยภาพสินค้าไทยในจาการ์ตาต่อยอดโอกาสธุรกิจครับก็ไปพร้อมกับคณะของนายกรัฐมนตรีนะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงไปร่วมงานสัมมนาธุรกิจ Business Forum ซึ่งจัดกันที่โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงจาการ์ตาเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับอินโดพร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยผ่านการส่งเสริมสินค้าไทยอาหารไทยและการเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคธุรกิจอินโดนีเซียครับซึ่งก็มีคุณอนุทินเนี่ยเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับขณะที่สทนช.ชูห้วยหลวงโมเดล 2.1 หมื่นล้านสยบวิกฤตท่วมแล้งครับวันนี้นะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือชูการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการน้ำนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคที่น่าสนใจนะครับโกเตมาลาเตือนภัยระดับอันตรายภูเขาไฟฮุยกกปะทุรุนแรงนะครับคนเท่าฐานสูง6กิโลเมตรเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติจากโกเตมาลานะครับทหารรัสเซียคลั่งยิงเพื่อนร่วมทัพ1รายก่อนกราดยิงชาวบ้านดับอีก3รายในไครเมียนะครับก็เป็นภาวะจิตใจที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีสงครามนะครับในขณะที่ไฟป่าเผยกระสุนปืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ราว400ลูกในหมู่บ้านของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ยังมีความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวกับไฟป่าในสหรัฐลุกลามเมืองสโปเคนเผาอาคารกว่า700แห่งอพยพประชาชน 65,000 คนนะครับหนักไปทางภัยธรรมชาตินะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับวันนี้ข่าวเศรษฐกิจของเรานะครับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราจะกลับมาอยู่กับดร. อาร์มตั้งนิรันดรมาดูอัปเดตเรื่องของประเทศจีนกันนะครับงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่อง AI ที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าทำไมตะวันตกถึงได้ผวา AI ของจีนนะครับพักสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาชัยหน้าอัปเดตกันครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร. อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่5ถึง8สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิดเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ด และวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
8: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยครับ
12: เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะครับในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับเข้าสู่ช่วงก่อติดเศรษฐกิจซึ่งทุกวันอังคารนั้นคือช่วง China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับก่อนอื่นครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ฟังผู้ชมของรายการเราก่อนนะครับกับสลากออมสินพิเศษ5ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนครับในวันที่1และ16ของทุกเดือนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนนะครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะครับทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับ MYMO MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและไหนๆวันนี้เราอยู่ในช่วง China Update แล้วก็มีทริปไปประเทศจีนมาฝากกันก่อนที่จะพูดคุยกับดร.อาร์มตั้งนิรันดร ด้วยนะครับคลื่นความคิดจัดกิจกรรมสุดว้าวครับ CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้นะครับที่เราจะพาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครนะครับทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำนั่นก็คือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสกับ Smart Factory ของจริงและไปเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณนะครับและเข้าชมหุ่นยนต์ที่เป็นที่สุดของจีนครับที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ที่เพิ่งจะเปิดแห่งแรกของจีนนะครับหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและเรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการและชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ยังมี Exclusive Talk เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองเชียงเต่า Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้ากันแบบเจาะลึกนะครับและไม่พลาดชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลครับชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดพร้อม lobster เป๋าฮื้อสัมผัสกับวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสกันนะครับว่าทำไมเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะครับเชียงเต่าคลื่นความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลแต่รับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะครับ และเราจะเดินทางกันด้วยการเข้าช่อง Fast Track ด้วยนะครับรวมถึงอาหารครบทุกมื้อจองได้แล้วครับทาง LINE Official ของคลื่นความคิดนะครับ @thinkingradio หรือสะดวกโทรศัพท์นะครับก็โทรไปได้ที่094-480-3066ย้ำอีกครั้งนะครับ094-480-3066เราไปเที่ยวด้วยกันนะครับช่วงนี้ดร.อาร์มตั้งนิรันดรรออยู่แล้วครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
2: ทุกๆวันอังคารนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรครับผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ในช่วง China Update นะครับเกาะติดเศรษฐกิจของเราอาจารย์อยากจะพาเรามาดูบัญชีอาชีพใหม่ของคนจีนซึ่งมันสะท้อนเศรษฐกิจจีนครับว่ากำลังไปทางไหนนะครับรวมไปถึงผลการประชุม Politburo กลางปีว่าทำไมมุมมองเศรษฐกิจถึงออกมาเป็น cautious optimism นะครับคือถึงจะมองโลกในแง่ดีแต่ก็ต้องมองด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับรวมไปถึงโมเดล AI ของจีนครับ Moonshot AI เนี่ยนะครับที่ชื่อ Kim K3 เนี่ยมันพิเศษอย่างไรและทำไมตะวันตกจึงกังวล นะครับนี่คือท็อปิกที่จะชวนอาจารย์พูดคุยกันในวันนี้นะครับอาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
2: ครับบัญชีรายชื่ออาชีพใหม่คนจีนมันน่าถอดรหัสยังไงล่ะครับ
4: คืออันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ากระทรวงทรัพยากรมนุษย์ของจีนเนี่ยเพิ่งประกาศนะครับรายชื่ออาชีพใหม่จำนวน12อาชีพนะครับแล้วก็ประเภทงานใหม่อีกจำนวน22รายการสำหรับปี2026นะครับทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยชื่ออาชีพนี่เราไม่รู้จักเลยนะครับเป็นอาชีพที่เรียกว่าทันสมัยมากนะครับผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับอาชีพเจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรมดิจิตอลทวินนะครับอาชีพเจ้าหน้าที่เทคนิคการเทรนหุ่นยนต์นะฮะอาชีพนะครับพนักงานโลจิสติกการบินต่ำนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณวารินดูชื่ออาชีพเหล่านี้มันเป็นอาชีพที่ตอบรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังก้าวขึ้นมาของจีนนะครับมันมีอยู่ 2-3 เทคโนโลยีนะครับที่สำคัญนะฮะอันหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงดิจิตอลทวินนะครับ คุณวารินคือดิจิตอลทวินเนี่ยมันหมายความว่าเราสร้างโลกในดิจิตอลเนี่ยให้เหมือนกับโลกกายภาพนะครับ ผมยกตัวอย่างนะว่าคุณวารินมีโรงงานเนี่ยโรงงานก็อยู่ในโลกกายภาพถูกไหมครับแต่ว่าคุณวารินเนี่ยก็จะทำแบบจำลองโลกดิจิตอลของโรงงานนี้แล้วก็ให้มันรันซิมูเลชันของแบบจำลองไปด้วยคุณวารินก็จะพอรู้ว่าโรงงานเนี่ยมันจะต้องรันยังไงมันจะเกิดติดขัดยังไงตรงไหนจะมีปัญหารู้ล่วงหน้าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เมืองจีนยกตัวอย่างเมืองเนี่ยเมืองอยู่ในโลกกายภาพแต่ว่าเมืองก็มีดิจิตอลทวินนะครับคือมีโลกคือมีแผนผังของเมืองอยู่ในโลกดิจิตอลแล้วก็รันซิมูเลชันแล้วก็จะรู้ว่าตรงไหนเดี๋ยวน้ำจะท่วมตรงไหนเดี๋ยวมันจะมีติดขัดอย่างไรนะครับอันเนี้ยก็คือมันจำเป็นที่จะต้องมีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรมดิจิตอลทวินที่หน้าที่คือการสร้างแบบร่างจำลองนะครับของสิ่งของในโลกจริงขึ้นมาในโลกดิจิตอลนะครับอาจจะเป็นโรงงานสะพานโครงข่ายท่อระบายน้ำเมืองเนี่ยนะครับเพื่อจำลองสถานการณ์และแก้ไขปัญหาก่อนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงในโลกกายภาพนะครับส่วนอีกอันนึงที่เมื่อกี้เล่าเจ้าหน้าที่เทคนิคการเทรนหุ่นยนต์อันนี้ก็เทคโนโลยีอีกอันหนึ่งที่กำลังมาแรงในเมืองจีนนะครับก็คือ Physical AI ก็คือมันไม่ใช่แค่แชทนะครับแต่ว่ามันเป็น AI ที่เป็นหุ่นยนต์แล้วนะครับในอาชีพนี้ต้องทำหน้าที่ฝึกสอนหุ่นยนต์ให้เข้าใจโลกนะครับแยกแยะพัสดุในโกดังยกตัวอย่างนะครับ หรือว่าให้หุ่นยนต์มันปรับตัวเข้ากับคนในห้างสรรพสินค้านะครับนี่ก็อาชีพใหม่นะครับส่วนเมื่อกี้ยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับเป็นเรื่องของพนักงานโลจิสติกการบินต่ำก็อันนี้เป็นชื่อของเซกเตอร์ใหม่ของจีนเลยนะครับเศรษฐกิจการบินระดับต่ำนะครับ low altitude economy นะครับ ซึ่งก็หมายถึงโดรนนะครับหมายถึงแท็กซี่บินได้นะครับทำยังไงถึงจะเตรียมพร้อมกับรับมือยุคโดรนส่งสินค้าแล้วก็แท็กซี่บินได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีพนักงานโลจิสติกการบินต่ำหรือว่าคนที่จัดการระบบเครือข่ายอัจฉริยะสำหรับการบินต่ำนะครับอันเนี้ยก็คืออาชีพใหม่ๆในรายการนะครับยกตัวอย่างอีกอาชีพนึงนะครับที่อยู่ในรายการนะครับคุณวารินนักออกแบบเพื่อการปรับปรุงพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุนี่ก็น่าสนใจนะครับคุณวารินครับเพราะว่ามันสะท้อนถึงเศรษฐกิจ Silver Economy เคยได้ยินไหมครับซิลเวอร์นี่เขาพูดถึงผมขาวนะครับ ใช่นะครับเป็นเศรษฐกิจผู้สูงวัยซึ่งจีนเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มที่นะครับก็มีเนี่ยครับเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลนะครับปรับปรุงพื้นที่สำหรับผู้สูงวัยนะครับ
5: อ
4: ันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อยู่ในรายการแต่ว่าที่มันน่าสนใจก็คือว่าจีนเขาจะมีประกาศนะชื่ออาชีพซึ่งอาชีพตอนนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพใหม่ๆหลายอย่างที่มันสะท้อนให้เราเห็นนะครับถึงการก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ๆของจีนนะครับวันนี้ที่เราคุยไปเบื้องต้นก็จะมีเรื่องดิจิตอลทวินนะครับเรื่องฟิสิกอลเอไอเรื่องโลอัลติจูดอีโคโนมีแล้วก็เรื่องซิลเวอร์อีโคโนมีครับคุณวารินครับ
5: ครับซึ่งก็สะท้อนทิศทางเศรษฐกิจของจีนที่ชัดเจนนะครับ
4: ใช่ครับก็มันก็จะสะท้อนนะครับถึงภาคเทคโนโลยีใหม่ของจีนนี่แหละครับส่วนเรื่อง Silver Economy เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าพร้อมกับไอ้ตัวประกาศรายการอาชีพเนี่ยรัฐบาลจีนก็ยังประกาศแนวนโยบายนะครับเรื่องการคุ้มครองแรงงานผู้สูงวัยด้วยนะครับโดยที่มีการประกาศกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานที่เกินเกณฑ์เกษียณอายุนะครับก็สะท้อนสำคัญเลยว่าต้องการที่จะให้คนสูงอายุเนี่ยกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับเขาบอกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีเนี่ยนะครับเขาเรียกมีชื่อด้วยยังโอนะครับคนสูงอายุที่ยังหนุ่มสาวอยู่เนี่ยมีประมาณ150ล้านคนในจีนนะครับรัฐบาล wow. อยากจะเปลี่ยนจากที่คนกลุ่มนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นภาระทางสวัสดิการนะครับให้กลับมาเป็นพลังการผลิตใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ mm-hmm. ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณวารินเนี่ยจ้างคนสูงอายุเนี่ยตอนนี้มีกฎระเบียบชัดเจนนะครับว่าบริษัทต้องทำสัญญาจ้างต้องมีสวัสดิการต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำนะครับก็ดังนั้นอันนี้ก็เป็นการคุ้มครองผู้สูงวัยแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ Silver Economy ด้วยนะครับ
5: คือฟังชื่อแล้วอาจจะงงๆนะคือมีทั้งยังแล้วก็มีทั้งโอ อยู่ในชื่อเดียวกันคือยังมันก็คือยังหนุ่มสาวโอมันก็คือแก่นะครับแต่ว่าดูจาก definition แล้วเนี่ยก็คือเป็นวัยสักอายุประมาณเท่าไหร่ดีครับอาจารย์วัยเก่าตอนต้นๆแบบนี้นี่แหละหรือไงฮะ
4: ไม่ครับเกษียณแล้วนะครับคุณวารินก็คือเกินเกษียณแล้วนะครับแต่ว่ายังใหญ่จะกลับมาทำงานทีนี้เนี่ยในปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยบริษัทจีนจำนวนมากหรืออะไรเนี่ยเขาจะจ้างคนเกษียณไปแล้วเนี่ยโดยที่ไม่มีสัญญาแรงงานไม่มีสวัสดิการนึกออกไหมฮะเพราะเขาบอกเกษียณไปแล้วนะครับแต่อันเนี้ยตอนนี้กฎระเบียบใหม่บอกไม่ได้นะฮะคุณก็ต้องให้สัญญาแรงงานคุณก็ต้องมีสวัสดิการคุณต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับแต่ว่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกษียณแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ150ล้านคนนะที่น่าจะกลับสู่ตลาดแรงงานได้แต่เดิมเนี่ย150ล้านคนเนี่ย ม่ได้ทำงานเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าภาระทางสวัสดิการถูกไหมครับก็คือ ก็คือว่าเออโอต้องเลี้ยงคนเหล่านี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขากลับมาทำงานได้เขากลับมาสร้างสรรค์ได้มันก็จะช่วยในการยกระดับรายได้นะครับช่วยในการที่จะเลี้ยงดูเขานะครับดังนั้นก็เป็นเรียกว่าเรื่องของแรงงานผู้สูงวัยที่จะหวนกลับสู่ตลาดแรงงานอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้มันมีโอกาสเยอะขึ้นอีกเพราะอะไรครับเพราะเทคโนโลยีไงคุณวารินคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับเอ๊ะมันอาจจะเกี่ยวข้องนะกับพลังร่างกายเกี่ยวข้องกับเรื่องของความอึดความทนหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีช่วยอะครับคุณวารินถูกไหมฮะคืออันเนี้ยมันก็จะช่วยให้ผู้สูงวัยเนี่ยถึงกำลังวังชาจะอ่อนแรงลงนะครับแต่ว่าถ้าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับก็ยังสามารถที่จะกลับมาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ครับ
5: ครับแล้วจีนให้ความสำคัญกับ Green Economy ไหมครับอาจารย์มีงานอะไรในหมวดนี้บ้างไหมครับ
4: คืออันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าในบัญชีของรายชื่ออาชีพใหม่เนี่ยก็มีอาชีพที่เกี่ยวกับสายงานไฮโดรเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงนะครับการควบคุมระบบไฟฟ้าอัจฉริยะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Green Economy ที่คุณวารินถามถึงนะครับ
5: ครับ
4: แล้วก็สอดคล้องกับแผนพลังงานระยะยาวของประเทศจีนด้วยนะครับก็สะท้อนว่านี่ก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่มีปรากฏอยู่ในอาชีพใหม่ของจีนเช่นเดียวกันนะครับก็แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นเรื่องเศรษฐกิจไฮโดรเจนด้วยนะครับซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จีนกำลังให้ความสำคัญครับ
5: ครับก็น่าสนใจนะครับแต่ละอย่างก็อาจจะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับอาชีพใหม่ในบ้านเราด้วยนะครับอาจารย์เพราะว่าทุกสังคมทุกประเทศตอนนี้ก็ไปในทางเดียวกันคือ AI แล้วก็เป็นสังคมสูงวัยด้วยนะครับในหลายประเทศเลย
4: ใช่ครับคุณวารินคือประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือว่าอาชีพเก่าหลายอย่างมันจะหายไป
5: ครับ
4: ขณะเดียวกันเนี่ยอาชีพใหม่หลายอย่างก็จะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไอ้ตัวบัญชีรายชื่ออาชีพเนี่ยมันไปกระทบยังไงนะครับคุณวารินคืออันที่หนึ่งเนี่ยมันกระทบกับมหาวิทยาลัยถูกไหมในการเทรนคนเนี่ยว่าจะเทรนคนตอบโจทย์อาชีพใหม่เหล่านี้ได้ไหมแต่อันที่สองนะครับมันกระทบกับเรื่องของการรีสกิลอัพสกิลคนด้วยนะครับ ทำยังไงเราจะรีสกิลอัพสกิลคนเข้าสู่อาชีพใหม่ๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันก็จะมีอาชีพเก่าหลายอย่างที่อาจจะค่อยๆหายไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแต่ว่า มันก็มาพร้อมกับการสร้างงานใหม่เพียงแต่ว่าไอ้งานใหม่เนี่ยคุณพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่งานใหม่เหล่านี้นะครับ
5: ครับเราไปกันที่ผลการประชุมโพลิตบูโรกลางปีของจีนนะครับซึ่งมีขึ้นไปเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีมติเน้นย้ำการยกระดับนโยบายเชิงรุกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่อาจารย์ใช้คำว่า cautious optimism ขยายความหน่อยครับอาจารย
4: ์ก็หมายความว่าตัวคำแถลงจากการประชุมเนี่ยโอ้ไม่ได้บอกว่าโอ้มั่นใจทุกอย่างดีทำได้ตามเป้านะครับแบบโอ้สุดยอดไม่ได้เป็นโทนนั้นก็เป็นโทนว่า เราได้ตามที่ เป้าหมายของเราอยู่ณปัจจุบันแต่เป้าหมายก็ตั้งไว้ค่อนข้างต่ำนะครับที่ตอนตั้งไว้ต้นปีนะครับแต่ว่ามันก็ยังพูดมากมายถึงความเสี่ยงรอบด้านนะครับถึงการที่ยังต้องใช้เอฟฟอร์ตอีกในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจนะครับคนจีนเขาเลยอธิบายเนาะว่ามันเป็น cautious optimism ก็คือมันเป็นโทนบวกแหละแต่ว่าไม่ใช่โทนบวกแบบโอ้วิเศษสุดยอดเป็นโทนบวกแบบเรายังต้องระมัดระวังเรายังต้องใช้พลังเยอะเรายังต้องทำเต็มที่เป็นโทนบวกแบบนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าคล้ายๆกับว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับไปได้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังจำเป็นที่จะต้องใส่ใจจำเป็นที่จะต้องผลักดันต่อไปคือเป็นโทนแบบนี้นะครับคุณวารินทีนี้เมื่อกี้คุณวารินบอกว่าเขาก็มีพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่อย่างนี้ไงคือเมื่อมันเป็นออพติมิซึมคือเมื่อบอกว่า เราก็พอใจระดับหนึ่งเนี่ยมันจึงไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเต็มสูบแบบโอ้เราจะทุ่มทรัพยากรในการกระตุ้นเพราะเศรษฐกิจมันแย่มันไม่ใช่ภาพนั้นนะครับเพราะว่าโทนมันไม่ใช่ว่าโอ้เศรษฐกิจเราเลวร้ายทำไม่ได้ตามเป้าเราต้องกระตุ้นอัดฉีดบาซูก้าใหญ่มันเลยไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าโทนมันออกมาว่าเออเราพอใจระดับหนึ่งนะครับแต่โทนมันก็ยังมีว่าเออเราต้องทำต่อไปทำให้ดีขึ้นระมัดระวังเนี่ยมันก็เลยยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นการกระตุ้นที่ targeted ครับคือเขาบอกว่ามันจะเป็นจุดเป็นเป้าเป็นเฉพาะเรื่องนะครับแต่จะไม่ใช่แบบการหว่านแหไม่ใช่การกระตุ้นแบบทั่วไปไม่ใช่การกระตุ้นแบบใหญ่โตนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่คนที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจจีนแล้วก็รอดูว่าไอ้จีนจะมีการกระตุ้นใหญ่ไหมจะมีบาซูก้าการคลังไหมเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่มีนะครับแต่ว่าถ้ากระตุ้นก็จะเป็นการกระตุ้นที่targeted มากกว่าครับ
5: ครับมากันที่โมเดล AI ของ Moonshot AI ของจีนครับ Kimi K3 ออกเสียงถูกไหมครับอาจารย์ Kimi K3 หรือ K3 ฮะอาจารย์เรียกยังไงครับ
4: ครับ Kimi K3 นะครับก็อันนี้นี่เขาเรียก Deep Seek Moment ใหม่ของเมืองจีนนะครับคุณวารินเพราะว่าก็เหมือนเดิมก็คือเปรียบเทียบกับเพื่อนๆของฝั่งฝรั่งแล้วบอกว่าอุ๊ยฉลาดพอกันฉลาดใช้ได้นะครับโดยที่เอ๊ะจริงๆแล้วทำไมเราต้องตื่นเต้นนะครับคุณวารินถ้าจีนทำฉลาดเท่าของอเมริกาเราต้องตื่นเต้นเพราะว่าจีนเนี่ยไม่มีชิปที่สุดยอดเหมือนฝั่งอเมริกาไง uh-huh. เพราะว่าฝั่งอเมริกาเขาจำกัดการเข้าถึงชิปของเมืองจีนนะครับคือยกตัวอย่างถ้าจีนมีชิปเท่ากันกับอเมริกาแล้วจีนก็ทำได้เท่ากันอเมริกาเราก็คงไม่ตื่นเต้นนะครับเป็นปกติแต่ไอ้นี่เอ๊ะคุณไม่มีชิปอ่ะนะครับเขาไม่ส่งชิปให้คุณอ่ะเฮ้ยแต่ปรากฏว่าคุณสามารถหาวิธีเทรนโมเดล AI แล้วก็พอวัดความฉลาดแล้วเอ้ยเริ่มไม่แพ้ของฝรั่งแล้วเนี่ยอันเนี้ยคนก็เลยตื่นเต้นนะครับทีนี้อันนี้มันต่างยังไงกับ Deep Seek นะตอน Deep Seek นี่มันเป็นโมเดลที่มันพื้นฐานนะแต่อันเนี้ยมันเทียบกับโมเดลที่ฉลาดชั้นนำนะครับใช้ทุนเยอะของฝรั่งนะครับแล้วก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับก็คือมันเทียบกับพวกครอสพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณวารินก็เรียกว่าคีมิเคทรีเนี่ยนะครับมีความฉลาดเนี่ยรองลงมาจากครอสของแอนโทรพิกนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เหมือนเดิมของเรื่องของโมเดลของจีนก็คือค่าบริการของ Kimi K3 เนี่ยแค่1ใน3เองของ Cross Faber 5นะครับแต่สามารถที่จะใช้เขียนโค้ดในระดับที่ใกล้เคียงกันมากนะครับก็คือค่าธรรมเนียมถูกกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นโมเดล AI แบบ Open Weight ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่บอกว่าต้องการที่จะทำเป็น Open Source ซึ่งเป็นหลักการของการพัฒนา AI ของจีนด้วยครับ
5: แล้วทำไมตะวันตกถึงกังวลนะครับอาจารย
4: ์ก็ตะวันตกกังวลก็อย่างที่บอกครับว่าเออเราพยายามแล้วนะที่จะกีดกันจีนทุกวิถีทางแต่ว่าทำไมเขาก็ทำได้ดีกว่าที่เราคิดนะครับแต่ว่าผลมันจะเป็นยังไงครับคุณวารินคือผลมันคือเราเลิกกีดกันดีกว่าหรือจะกีดกันมากขึ้นครับผมคิดว่ามันจะไปในทิศทางที่กีดกันมากขึ้นต่อเนาะซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มมีการพูดกันในวงการเทคโนโลยีฝรั่งว่าเราจะห้ามจีนเข้าถึงโมเดลตะวันตกได้ไหมเราจะทำอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าอันนี้ก็มีข้อร้องเรียนเนาะว่าจีนพัฒนาโมเดลได้เนี่ยเพราะว่าจีนเนี่ยไปลอกหรือใช้โมเดลตะวันตกเทรนของจีนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับคุณวารินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวเทควอร์ก็ยังยืดเยื้อต่อเนื่องครับคือไม่ใช่ว่าตะวันตกบอกเอ้ยถอนใจแล้วนะครับ บอกว่าถ้าเกิดที่เราทำมากีดกันเขาเต็มไปหมดมันจัดการห้ามเขาให้ขึ้นมาไม่ได้เนี่ยนะครับเราเลิกดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเขาจะทำมากขึ้นครับคุณวารินแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มคุยกันมากขึ้นแล้วว่าเอ๊ะมันจะทำอะไรเป็นสเต็ปต่อไปห้ามจีนเข้าถึงโมเดลฝรั่งได้ไหมมันก็จะไปมากกว่าเรื่องชิปแล้วนะครับมันก็จะเริ่มมาเป็นเรื่องโมเดลแล้วครับ
5: ครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อาร์มมากเลยนะครับอาจารย์อาร์มครับสวัสดีครับ
4: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
5: ครับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับอยู่กับเราเป็นประจำครับทุกๆวันอังคารในช่วงก่อติดเศรษฐกิจไชน่าอัปเดตนะครับขยายความเก็บตกจากที่คุยกับอาจารย์อาร์มในวันนี้ไปนะครับให้ได้เข้าใจเนื้อหาที่เราคุยกันไปเนี่ยมากขึ้นนะครับมีคำว่า young old เป็นกลุ่มประชากรที่ตอนนี้เนี่ยจีนกำลังให้ความสำคัญนะครับบางก็เรียกว่าเป็นวัยเก่าตอนต้นก็คืออายุ 60-70 ปีนะครับในประเทศจีนเนี่ยฮะ young old คือมีทั้ง young แล้วก็ old อยู่ในวลีเดียวกันนะครับกลุ่มยังโอลวัยเก่าตอนต้นครับอายุ 60-70 ปีครับเป็นกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่นะครับที่อาจารย์ให้ตัวเลขไว้ก็ไม่ต่ำกว่า150ล้านคนมีกำลังซื้อและถือว่ามีอิทธิพลสูงมากที่สุดในยุค Silver Economy Silver ก็คือสีเงินมาจากสีผมนะครับผมงอกก็เลยเรียกคนที่อยู่ในเศรษฐกิจแบบนี้หรือเลขเศรษฐกิจที่มีคนเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับและมีกำลังซื้อสูงเนี่ยว่าเป็น silver economy นะครับเนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเติบโตมาในยุคที่เศรษฐกิจจีนนั้นเปิดประเทศแล้วก็เฟื่องฟูทำให้คนกลุ่มนี้มีเงินออมสะสมสูงนะครับถึงจะเกษียณแล้วเนี่ยแต่สุขภาพก็ยังคงแข็งแรงและมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทันสมัยครับมันแตกต่างจากผู้สูงอายุในอดีตอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับลักษณะเด่นและพฤติกรรมของ Young Old ในจีนนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เปิดรับเทคโนโลยีและดิจิทัลสูงครับนิยมซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซอย่างเช่นเตาเบาและ JD.com นะครับเสพความบันเทิงผ่านวิดีโอสั้นแล้วก็ผันตัวมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์รวมแล้วเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า30ล้านคนต่อเดือนเลยนะครับนี่เป็นข้อมูลจากทาง Thai Biz China นะครับกลุ่มนี้รักการท่องเที่ยวครับข้อมูลจากแพลตฟอร์มท่องเที่ยวอย่าง Fliggy และ Sea Trip เนี่ยชี้ว่ากลุ่มนี้นะครับวัยเก่าของจีนเนี่ยนะครับพร้อมจ่ายเงินเพื่อการเดินทางเปิดหูเปิดตาครับทั้งการเที่ยวในประเทศและต่างประเทศครับโดยเดินทางเนี่ยบ่อยกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ในบางกลุ่มด้วยซ้ำก็เพราะว่าเกษียณแล้วนี่มีเงินน่ะนะครับและกลุ่มนี้ที่สำคัญคือลงทุนกับเรื่องของความงามและสุขภาพครับมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะครับ consumption upgrade นะครับโดยหันมาซื้อเครื่องสำอางสกินแคร์อาหารเสริมอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อดูแลภาพลักษณ์ให้ดูอ่อนเยาว์

0: ผลการประชุม Politburo กลางปีของจีนเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาที่อาจารย์ใช้คำว่าเป็น cautious optimism นะครับสาระสำคัญของมาตรการเศรษฐกิจครึ่งปีหลังของจีนที่เราต้องจับตาดูนะครับก็คือนโยบายการเงินและการคลังของเขาเนี่ยเขาให้คำมั่นว่าจะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเร่งออกพันธบัตรรัฐบาลและ ขอไปครับเน้นการปรับนโยบายแบบสวนวัฏจักรเศรษฐกิจครับ counter cyclical adjustments รวมถึงเตรียมออกนโยบายเพิ่มเติมนะครับ incremental policies ตามความเหมาะสมด้วยนะครับการบริโภคภายในประเทศครับจะมุ่งเน้นการขยายอุปสงค์และกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อชดเชยกำลังซื้อที่อ่อนแอนะครับอุตสาหกรรมในอนาคตครับเขาก็จะเดินหน้าสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่องนะครับและการจัดการกับความเสี่ยงจะเน้นการควบคุมและแก้ไขปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินหรือว่า over capacity รวมถึงบรรเทาการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงจนเกินไปในตลาดในประเทศนะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุม Politburo นั้นยังมีมติกำหนดจัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่5หรือว่า Fifth Plenum ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่20ในเดือนตุลาคมนี้ครับเพื่อวางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวต่อไปนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายที่เราคุยกันกับอาจารย์อาร์มเรื่อง Kimi K3 เนี่ยนะครับเป็นโมเดล AI flagship ล่าสุดจาก Moonshot AI ของจีนมันสร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการเทคโนโลยีระดับโลกเลยนะครับเนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นและสร้างความกังวลให้กับชาติตะวันตกในหลายมิติเลยครับความพิเศษของ Kimi K3 ที่เหนือกว่าทั่วไปนะครับโมเดล Open Weight ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับมาพร้อมกับขนาดพารามิเตอร์สูงถึง 2.8 ล้านล้านตัวนะครับโดยเปิดให้นักพัฒนาทั่วโลกรันและก็ปรับแต่งได้อย่างเสรีบน Hugging Face นอกจากนั้นนะครับยังเป็นการใช้สถาปัตยกรรมแบบ Mixture of Experts หรือ MOE ครับและเทคนิค Kimi Delta Attention KDA ครับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลยาวได้ถึง1ล้านโทเค็นนะครับนอกจากนั้นนะครับยังได้รับการทดสอบจากองค์กรอิสระอย่าง arena.ai ว่ามันสามารถทำคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในหมวดการเขียนโค้ดและงานออกแบบเว็บอินเทอร์เฟซแซงหน้าโมเดลแบบปิดของสหรัฐอย่าง Claude Fable 5และ GPT 5.6 Sol ซึ่งทำงานได้ต่อเนื่องแบบแทบไม่ต้องใช้มนุษย์ควบคุมเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ตะวันตกกังวลนะครับโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐครับเพราะว่าสหรัฐนั้นเคยเป็นผู้นำด้าน AI แบบปิดหรือว่า closed source ที่ต้องจ่ายเงินใช้งานแต่กรณีของ Kimi K3 ในรูปแบบ open weight ที่ประสิทธิภาพสูสีกันและปล่อยให้ใช้ฟรีเนี่ยกำลังเข้าไป disrupt โครงสร้างธุรกิจและทำลายอำนาจผูกขาดของ Silicon Valley โดยสิ้นเชิงนะครับทางทำเนียบขาวและรัฐบาลสหรัฐนั้นตั้งข้อสงสัยนะครับว่า Moonshot AI เนี่ยใช้วิธีลัดคัดลอกความรู้หรือว่า knowledge distillation จากโมเดลชั้นนำของฝั่งตะวันตกอย่างเช่นแอปดึงข้อมูลจากโมเดล Fable ของ Anthropic ทำให้จีนเนี่ยพัฒนา AI ประสิทธิภาพสูงขึ้นมาด้วยต้นทุนที่ถูกกว่ามหาศาลนะครับและสหรัฐยังกังวลในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ครับเนื่องจากพบเบาะแสว่ามีการเข้าถึงชิปประมวลผลชั้นสูงอย่างเช่น Nvidia ที่ถูกสั่งห้ามขายให้แก่จีนรวมถึงอาจจะมีการใช้เซิร์ฟเวอร์ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อฝึกฝนโมเดลนี้นะครับปัจจุบันในระบบนิเวศของ AI แบบเปิดจากจีนกำลังได้รับความนิยมสูงมากในภูมิภาคต่างๆนะครับสิงคโปร์มาเลเซียซึ่งหันไปพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐาน AI ของจีนแทนชาติตะวันตกก็ส่งผลต่อความมั่นคงและการคุมมาตรฐานความปลอดภัยด้าน AI ในระดับสากลนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันอังคารที่4สิงหาคม2569ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
8: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับ1ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณตั้งแต่จันทร์ถึงพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์นี้นะครับอยากจะฟังเรื่องราวความเคลื่อนไหวประเด็นน่าสนใจเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก็บตกข่าวสารอะไรต่างๆจากทั้งในและต่างประเทศแล้วก็1ชั่วโมงเต็มๆครับมาที่ 96.5 ไม่เกินเกินเลยนะครับไม่ว่าท่านจะฟังอยู่ตามรถตามท้องถนนที่บ้านนะปัดวิทยุเดี๋ยวนี้ใช้วิทยุอยู่ป่ะนะครับหรือว่าอาจจะฟังทางด้านของระบบโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook 96.5 MHz แล้วก็แอปพลิเคชันของ Mcot นะฮะเนี่ยเสียงใสฟังคมชัดตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็ก้าวเข้ามาสู่วันที่2ของสัปดาห์แรกเดือนสิงหาคมนะครับ4สิงหาคมนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวของทางด้านสัญญาณเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็ไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้หุ้นไทยเองลบไป 4.77 จุดนะฮะก็คือปิดที่ 1,617 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 77,705

0: 57ล้านบาทนะครับทองคำเป็นไงครับวันนี้ก็ถือว่าเหงาๆนะ10กว่ารอบประมาณสักไม่เกิน13-15รอบนี่แหละครับสุดที่ก็ปรากฏว่าบวกแผ่วแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับทองคำแท่งรับซื้อ 63,900 ขายออก 64,100 บาทครับส่วนรูปพรรณนะครับขายออก 64,900 บาทก็เป็นนั้นว่าเหงาจริงๆนะครับแต่ว่าที่ไม่เหงาเลยแล้วก็วันนี้ก็น่าจะมาพูดคุยกันนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราอยากจะไปตรวจสอบกันหน่อยนะฮะอย่างกับเรื่องสายลับกันเลยเนี่ยนะฮะคือมันอย่างนี้ครับตอนนี้ก็ผ่านมาได้แล้วเข้าเดือนที่8ถูกมั้ยมันก็ต้อง7เดือนเต็มๆแล้วนี่นะครับที่มีการพูดถึงเรื่องของสภาวะหนี้สินหนี้ครัวเรือนหนี้เสียหนี้แบกหามสารพัดหนี้อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับและที่ว่าทำไมเราต้องมาสำรวจก็เพราะว่า7เดือนผ่านไปอะไรมันดีขึ้นมั้ยเพราะว่าเดี๋ยววันที่17สิงหาคมเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวสภาพัฒน์จะแถลงตัวเลข GDP ประเทศไทยไตรมาส2ซึ่งเป็นที่คาดการส่งสัญญาณกันมาล่วงหน้ากลัวจะไม่แบบตื่นอกตกใจกันแล้วส่วนใหญ่นักเศรษฐศาสตร์ก็ปันโตกันว่าไตรมาส2คือไตรมาสเค้าเรียกว่าพุงช้างตกท้องช้างแล้วคิดดูสิครับว่าไตรมาสแรกเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แบบดีอะไรมากเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลข GDP เนี่ยนะครับหมายถึงว่าตัว GDP ตัวหารมันต่ำลงเนี่ยนะครับโอ้โหนี่ครัวเรือนเนี่ยมันจะขยับเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะตอนนี้ธนาคารไร้สาขาใช่ไหมครับบางคนก็เรียกว่าเป็นธนาคารไร้เงานะฮะทำไปทำมากลายเป็นว่าเจอสายโซเชียลมีเดียนะเปิดปฏิบัติการพร้อมใจกันบิดดีไหมบิดนะฮะเอ้าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยระหว่างเรื่องของหนี้นะเรื่องของหนี้สินบัตรเครดิตเรื่องของการกู้เงินแบบออนไลน์แล้วยิ่งมาเจอแบบบริการใหม่แบบธนาคารไร้เงาไร้สาขากันเนี่ยนะฮะสถานการณ์ภาวะหนี้คนไทยเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบไหนกันล่ะใช่ไหมฮะกู้ในระบบก็ยากเย็นอยู่แล้วนอกระบบเองมันกู้ง่ายแต่ดอกเบี้ยสูงแถมมาเจอธนาคารไร้สาขาประเภทเจอตอนนี้เซียนออนไลน์รวมตัวกันบิดเรื่องก่อหนี้ออนไลน์อีกต่างหากนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้รู้ท่านนี้ครับคุณสุรชัยกำพรานนวัฒน์นะฮะท่านเป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นเจ้าของเพจที่ปรึกษาการเงินมิสเตอร์แบงเกอร์นะครับสวัสดีครับคุณสุรชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณสุรชัยครับดูจากสถานการณ์จากข้อมูลที่คุกคลีกันมาตลอดในเรื่องของตลาดบัตรเครดิตภาวะหนี้ของคนไทยอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับขนาดนี้7เดือนแล้วเนี่ยเท่าที่ได้ฟังได้พูดคุยกันมาเนี่ยมันมีสัญญาณอะไรที่ดีขึ้นไหมฟื้นตัวขึ้นไหมหรือว่ามันกลับแย่ลงครับ
1: ก็ไตรมาส2ก็อย่างที่เรารอตัวเลขนะครับเพราะว่าไตรมาส2เราก็รู้อยู่ว่าเป็นไตรมาสปราบเซียนเนี่ยมันมีเกิดภาวะสงครามอย่างที่เรารู้กันอยู่ใช่ไหมคุณบัญชา
0: ครับ
1: พอมันเกิดภาวะสงครามในเดือนมีนาเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เราก็ถือว่าไตรมาส2เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะกระทบแรงทั้งเรื่องส่งออกทั้งเรื่องท่องเที่ยวทั้งเรื่องกำลังซื้อแล้วก็เอาก็จริงๆคุณก็ถ้าเป็นภายในประเทศเราก็จะเห็นว่าเป็นช่วงเข้าโลซีซั่นเราด้วยไตรมาส2เนี่ยมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเป็นช่วงเปิดเทอมเป็นช่วงหน้าฝนโอ้โหอินุงตุงนังเยอะนะครับการทำมาได้การก่อหนี้ก่อสินเนี่ยผมคิดว่าไตรมาส2 3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะหนักทั้งในแง่กำลังซื้อทั้งในแม็กหนักในแง่การก่อหนี้เพราะตัวเลขหนี้ที่คุณจะพูดถึงหนี้ครัวเรือนนะครับตอนนี้มีตัวเลขที่แบงก์ชาติเขาแถลงมันสิ้นควอเตอร์1ครับสิ้นควอเตอร์1ซึ่งโดยภาพรวมก็ดูเหมือนหนี้ครัวเรือนก็จะไม่โตขึ้นเท่าไหร
0: ่
1: อยู่ประมาณสัก 16.4 ล้านล้าน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งต่างกับตัวเลขในเครดิตบูโรนะครับเพราะว่าเครดิตบูโรเขาไม่ได้นับหนี้สหกรณ์กับหนี้กยศ.เข้าไป
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่ว่า นี่เครดิตบูโรยังอยู่แถวๆปัก13ล้านเศษนะครับไม่ได้รวมแต่ว่าทั้งตัวเลขที่ทางแบงก์ชาติเขาแถลงไปก่อนด้านนี้แล้วก็เทียบกับ GDP พูดถึง GDP บ้านเราก็แม้ว่าจะโตไม่เยอะแต่ก็เรียกว่าเติบโตมีโอกาสเติบโตแล้วก็ลุ้นไตรมาส2เนี่ยได้ตัวเลขดีไอ้ตัวเลขหนี้ครัวเรือนก็จะเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยลงนะครับตอนไตรมาส1อยู่ที่ 85.9 ถามว่าดีไหมก็ดีที่สุดอะมันก็คงทราบอยู่แต่ว่าไอ้ดีตรงนั้นเนี่ยมันดีเพราะว่ามันไอ้ตัวหารที่เรียกว่าค่า GDP ค่าของมูลค่า GDP เราโตขึ้นแต่ว่าตัวตั้งคือตัวหนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเยอะ
0: ใช่
1: ครับแต่โตไหมแต่โ หนี้ครัวเรือนเติบโตอยู่แค่ 0.5% year on year ครับมันขึ้นมันนิดเดียวนะปัจจุบันเนี่ยเทียบกลมๆก็ประมาณสัก 80,000 ล้านอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็เทียบกับมูลค่าไอ้การเติบโตมันน้อยที่สำคัญเลยเนี่ยใต้ในตัวที่มันเติบโตเนี่ยคุณบัญชาคิดว่ามันควรจะโตตรงไหนนี่คุณเลยก็มีหนี้บ้านหนี้รถมีหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลบัตรกดเงินสดเนี่ยคุณบัญชาคิดว่ามันจะโตตรงไหน
0: คือถ้าให้เดานะคลาสสิกเลยก็น่าจะเป็นหนี้บัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลครับ
1: นี่แหละครับสินเชื่ออุปโภคบริโภคนี่แหละโตมันโตส่วนหนี้ที่ควรจะโตมันก็ไม่โตคือหนี้การลงทุนก็คือซื้อบ้านซื้อบ้านที่ถือว่ามันคือซื้อทรัพย์สินและการลงทุนนะ
0: ใช่ครับ
1: ซื้อรถซื้อรถนี่ก็ถือว่าทรัพย์สินและการลงทุนขับรถไปหาเงินนี่ก็ต้องถือว่ามีประโยชน
0: ์ถูกต้อง
1: แต่มันไปโตหนี้ส่วนบุคคลที่เรียกว่า personal loan หรือ P loan และหนี้ตระกูลเนี้ยคุณบัญชาลองคิดดูนะแค่วัตถุประสงค์การใช้เงินของการก่อหนี้เป็นเชื่อบุคคลเนี่ยมันคือวัตถุประสงค์คือใช้อเนกประสงค
0: ์อ๋อใช่
1: สิ่งเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้อเนกประสงค์แปลว่ามันใช้อะไรก็ได้เน
0: ี่ย
1: มันไปทั่วเลยล่ะครับนะครับมันไม่ได้เป็นการไปสร้างรายได้มันเป็นการไปจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็ไปถึงขั้นว่าเอาบางคนก็เอาเงินไปเล่นการพนันอย่างดีเลย
0: โอ้โห
1: เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่น่ากลัวจวงก็คือสินเชื่อบุคคลดิจิต
0: อ
1: ลซึ่งกำลังจะโยงมาให้คุณบัญชาพูดถึงตัวVirtual Bank นะครับ
0: คร
1: ับเนี่ยพอมันโตในกลุ่มนี้มันเป็นโตที่เป็นโตในกลุ่มที่ไม่ได้สร้างรายได้กับคนเรียนเรียกว่าต้องใช้รายได้ในอนาคตจ่ายหนี้อะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วก็จริงๆเรื่องนี้ตัวหนี้สินเชื่อบุคคลเนี่ยเป็นดอกเบี้ยสูงสุดในระบบก็คือร้อยละเขาใช้คำว่าไม่เกิน
0: 25%
1: แต่ทุกค่ายก็ชนเพดานหมดแล้วครับบางคนก็ประกาศวันนี้ประมาณ 13-25 ก็ส่วนใหญ่ก็โดน 25 หมดแล้วครับยังอีก2ตัวที่โตนะแล้วมันมาโตในระบบนะคุณบัญชาดูตัวเลขแล้วตกใจกันนะคือหนี้สหกรณ์โต 5%
0: โอ้อันนี้มาแรง
1: ครับแล้วก็หนี้ลงรับจำนำโต 18%
0: โอ้โห
1: อ้าวเป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมครับไม่ได้โตในระบบนะโตไปอยู่ในสินเงินกู้นอกระบบก็คือลงรับจำนำก็ยังดีหน่อยนะว่ามีทรัพย์สินได้วางนะสหกรณ์ก็เป็นการไปกู้ในกลุ่มสมาชิกด้วยกันแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าในระบบมันอาจจะมีความขึงตึงการปล่อยกู้ที่ยากเขาก็เลยหลุดออกไปอยู่ข้างๆอันเนี้ยไม่รู้ด้วยว่าหลุดไปอยู่นี่นอกระบบมากน้อยแค่ไหน ซึ่งแนวโน้มทิศทางก็อย่างนี้ครับอย่างที่กังวลใจว่าเฮ้ยน่าโกมากสำหรับนี่ผลเรือนที่มันโตขึ้น และอีกตัวหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือนี่ซื้อก่อนผ่อนทีหลังครับคุณบัญชา
0: BNPL ครับ
1: ใช่จริงๆนี่ตัวนี้มันก็เป็นตระกูลสินเชื่อบุคคลแต่ว่าเป็นดิจิตอลแล้วคนที่เขาได้รับใบอนุญาตใบแรกจากแบงค์ชาติเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับวอลชูแบงค์ที่ได้รับใบอนุญาตใบแรกเนี่ยคนละค่ายนะแต่เขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มสีส้ม
0: ใช่
1: เจ้าของแพลตฟอร์มสีส้มจากสิงคโปร์แล้วก็ถือหุ้นโดยสิงคโปร์ครึ่งหนึ่งโฮดิ้งของเมืองไทยก็ครึ่งหนึ่งซึ่งก็มีส่วนของเขาปนอยู
0: ่
1: ไอ้สินเชื่อตัวนี้ครับมันเหมือนกับตระกูลเดียวกับสินเชื่อบุคคลแล้วโตไหมก็ผมไปดูในงบการเงินเขาก็โตมากอยู่ในปี68เนี่ยจากยอดลูกหนี้ประมาณสัก14,000-15,000 ล้านมันโตไปเป็น34,000 ก็แปลว่ายอดสินเชื่อยอดใช้บริการโตแล้วตัวนี้ที่มันบอกว่าน่ากลัวเพราะว่าตระกูลเดียวกับสินเชื่อบุคคลแต่ว่าการเกิดหนี้มันง่ายกว่าเยอะนะครับวงเงินที่เขาตั้งส่วนใหญ่ก็20,000 บาทแล้วก็รูดกดเจ้าของกดพอกดมันก็เด้งขึ้นมามันจะผ่อนไหมกดก็มันก็เด้งเลยแล้วส่วนใหญ่ก็ได้รับอนุมัติง่ายเด็กอายุ18เด็กอายุยังเรียนหนังสือไม่มาลัยไม่จบเลยก็มีวงเงินใช้แล้วก็มีสองขาด้วยซื้อของผ่อนได้กับกดเงินสดได
0: ้ม
1: ีวงเงินฉุกเฉินให้มีอะไร เนี่ยทั้งหมดมันเลยเติบโตของการเป็นหนี้ส่วนบุคคลเยอะแล้วก็แบงค์ชาติบอกว่ากำลังควบคุมก็อยากให้เร็วครับเพราะถ้าไม่เร็วเนี่ยมันโอกาสที่คนจะเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้แล้วก็ก่อนหนี้โดยไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วก็ก่อนหนี้แล้วถึงเวลาผ่อนได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่สนใจเรื่องประวัติเครดิตบูโรเพราะว่าสินเชื่อพวกนี้มันเข้าระบบหมดมันเข้าไปในฐานข้อมูลบูโรหมดซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับแหละคล้ายๆกับตอนนี้มันเกิดไวรัลเกิดกระแสที่ virtual bank ที่ปล่อยกู้ดูเหมือนง่ายไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องอะไรเลย
0: ใช่
1: แล้วก็มีวัยรุ่นมากดหรือไง
0: ใช่
1: บอกว่าเป็นบิดใช่ไหม
0: ใช่เป็นบิดเลย
1: นะครับผมไปดูรายละเอียดยังไม่ได้ลองเข้าไปเป็นสมาชิกนะครับก็เปิดแล้วเมื่อมิถุนายนนี้มาแต่ก็เห็นว่ามันเข้าไปแล้วล่มเลยเพราะว่าวงเงินไม่เกิน 20,000 เทียบกับวงเทียบกับฐานเงินเดือนแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องฝากเงินอะไรบางส่วน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเร็วง่ายแล้วก็บอกไม่ตรวจเครดิตบูโรนี่ผมจริงๆโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นสินเชื่อบุคคลประเภทหนึ่งสินเชื่อทั่วไปประเภทหนึ่งเนี่ยก็ในระบบก็จะตรวจโดยเฉพาะถ้าเป็นระบบดิจิตอลแบบนี้มันตรวจเป็นซิงตัวเลขจากข้อมูลเครดิตบูโร
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นด้วยคะแนนเครดิตบูโรมันก็จะเด้งขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดปล่อยพวกนี้ก็มักจะดูเรื่องเครดิตสกอร์ลิง
0: คร
1: ับ ผ่อนผันยืดหยุ่นแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละค่ายนะครับค่ายแรกดูชั่วแบงค์นี่ก็ไม่รู้ว่าเขาผ่อนปลนแค่ไหนแต่ถ้าบอกไม่ตรวจเลยคิดว่ามีความเสี่ยงเยอะ
0: ครับแต่ผมจะบอกทางคุณสุรชัยนะที่เมื่อสักครู่ที่คุณสุรชัยบอกก็ยังไม่ได้เข้าไปเป็นสมาชิกใช่ไหมฮะเนี่ยข่าวมาเมื่อสักครู่ที่เรากำลังคุยกันเมื่อกี้เขาบอกเลยคลิก X ปิดรับสมัครสินเชื่อชั่วคราวแล้วก็บอกว่าย
1: ืนยัน
0: ว่าไม่ผ่อนปลนการคัดกรองสินเชื่อและพร้อมเอาผิดผู้ทุจริตตามกฎหมายข้อความเข้ามาเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับอ๋อก็แสดงว่าที่ข่าวที่ปล่อยมานี่มันก็คงไม่เป็นความจริงแหละก็เลยเหมือนกันเหมือนกับว่ามาพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับดูถูกเจ้าของค่ายแรกที่ได้ใบอนุญาตเลยนะเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: ระบบของพาร์ทเนอร์เขามีกรุงไทย AIS มีปตท.นี่เขาคงไม่ละหลวมขนาดนั้น
0: แต่ว่าจริงๆนะคุณชลชัย
1: ไม่ตรวจ
0: ครับคือจะเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็จะขนาดไหนเนี่ยสู้คนไทยยากนะครับ
1: อันนี้ผมว่า
0: เข
1: าให้ข้อและประเมินการอะไรผลความเสี่ยงรอบด้านหมดแล้วล่ะครับคุณปัญญา
0: ครับ
1: เพราะว่าผมคิดว่าโดยระบบดิจิตอลของการเชื่อมข้อมูลนะครับผมว่าเขาเชื่อมโดยไม่ใช่เอกสารเปเปอร์แล้วเนี่ยมันง่ายในการคิดคะแนนคิดสกอร์นะครับเชื่อมก็เป็นระบบเครดิตบูโรฐานเครดิตบูโรมันเห็นสกอร์ลิงก็รู้อยู่แล้วว่าปล่อยได้ไม่ได้กี่คะแนน
0: ปล่อย
1: ถ้าเกิดคนไปสมัครเคยมีลักค้างติดนะครับเบี้ยวหนี้เป็น NPL หรือบางคนขนาดแบบโอ้ยเคยถูกฟ้องด้วยแล้วจะมามั่วๆมันไม่มีทางผ่านเลยม
0: ั
1: ่นใจเลยว่าคะแนนสกอร์ลิ่งมันจะเละเลยเพราะโดยปกติสกอร์ลิ่งสูงสุดมัน900ต่ำสุดมัน300
0: ใช่
1: ปกติตอนเนี้ยถ้าต่ำกว่า700เนี่ยแบงก์ก็แทบจะไม่ปล่อยอยู่แล้วนะครับ
0: โอ้
1: มันแสดงว่าเขามีประวัติเรื่องหนี้เก่าเสียปรับโครงสร้างหรือไปถึงขั้นรหัสบูโรขึ้น30ดำเนินคดีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่นี้มันถูกคำนวณมาจากคะแนนที่สกอร์เลงอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าระบบนี้มันเชื่อมไปที่ตัวสเตทเมนต์การเดินบัญชีเพราะว่ามันต้องไปเปิดบัญชีก่อนกรุงไทยเนี่ยเขาไม่พลาดเรื่องนี้อยู่แล้วนะคร
0: ับ
1: มีแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันเชื่อมหมดเราก็จะเห็นการเดินบัญชีสเตทเมนต์คำนวณได้ด้วยระบบ AI อยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อการบริไฟตัวตนการบริไฟรายได้การบริไฟความสามารถใจนี้เนี่ยโซเชียลแบงค์เขาไม่แย่กว่าออฟไลน์หรอกพัฒนาออฟไลน์เรียนคำนวณได้ดูได้เลยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยืนยันตามกระแสจริงๆว่าอย่าไปทำแบบนั้นเลยนะครับไปตัดสินใจทำแบบนั้นก็เนี่ยเอามันเอามันเหมือนก ู้ได้แล้วชักดาบเอามันแล้วสิ่งผลที่ตามมาผมเองก็ทำคลิปเยอะนะก็ตรงกันหมดว่าถ้าเกิดอย่างนั้นคุณเท่ากับคุณฆ่าตัวตายทางการเงิน
0: ม
1: ันเป็นงานฆ่าตัวตายทางการเงินเลยก็คือประวัติการเงินผมขึ้นแล้วมันติดคะแนนยูโรคะแนนสกอร์ลิงมันก็จะตกแล้วก็ประวัติก็ยังขาดนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาไม่ปล่อยนิ่งเฉยนะครับแล้วก็เท่าที่ผมมีคนปรึกษามาเนี่ยนะครับแม้ทั้งลูดซื้อก่อนผ่อนที่ไหลหลักพันเนี่ยนะครับยังถูกทวงหนี้หนักมากถูกทวงหนี้หนักมากแล้วถ้าหลายพันนี่เขาไม่สนเลยนะครับเขาจ้างบริษัททวงหนี้เขาจ้างทำหนังนอกฟ้องเลยนะนะครับดังนั้นเนี่ยมันพอติดเรื่องนี้ปั๊บติดผลนี้แล้วเนี่ยจะบอกว่าชีวิตทางการเงินมันจบสิ้นนะครับ
0: ถ้
1: าเปิดจะไปสมัครงานที่ไหนก็คงยากนั่นแหละ
0: อ
1: ยู่ว่าคนเหล่านี้อาจจะบอกว่าเป็นอาชีพอิสระนะครับ
0: คร
1: ับ แต่ว่าเราจะกล้าทำลายประวัติทางการเงินเราด้วยเงินเพียงหลักหมื่นเหรอใช่ไหมครับผมก็เลยคนที่โพสต์มาน่าจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเปล่าน่าจะเป็นการสร้างกระแสหรือการทำคลิปทำคอนเทนต
0: ์ครับแต่ก็อย่างที่ติดตามเรื่องพวกนี้มาตลอดเนี่ยเราก็จะพอทราบไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจากสำนักวิจัยเรื่องของพวกตลาดเงินการออมการอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ด้วยปัจจุบันบริการที่มันออกมาจับในกลุ่มที่เอาพูดง่ายนะฮะกลุ่มที่อยู่นอกระบบกลุ่มที่อาชีพอิสระกลุ่มที่วัยรุ่นแล้วก็หลายสำนักก็บอกเลยแล้วอ่ะที่ก่อนนี่เยอะกว่าเจนซีหรือเจนวายต้นๆกันเนี่ยนะฮะคือที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยเรากำลังบอกว่าเอ้าก็ในเมื่อเครื่องมือทางการเงินกับช่องทางทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินมันพยายามเอื้อลงไปหาคนที่แบบว่าอายุยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เลยเนี่ยเขาไม่ได้รองรับปัญหาที่จะตามมาหรือครับ
1: อันนี้ครับพี่ต้องอยากจะฝากเรียนไปถึงแบงก์ชาติในฐานะผู้ออกใบอนุญาตทั้งสองอย่าง
0: นั่นน่ะสิ
1: คนกับตั้งVirtual Bank เนี่ยผมคิดว่าในทางควบคุมกำกับเนี่ยน่าจะต้องตีกรอบครับเอากลับมาที่ซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยเรื่องอายุนี่จำเป็นต้องตีกรอบเรื่องความสามารถจ่ายเรื่องรายได้หรือว่าแคปการสั่งซื้อสินค้าวงเงินการผ่อนชำระนะครับอันนี้มันจำเป็นที่ต้องมีตีกรอบ
0: คร
1: ับแล้วก็ส่วนบริษัทแบงก์ผมว่าเขาตีกรอบได้อยู่แล้วเนื่องจากมันสามารถกำหนดแม้ตั้งอย่างตอนนั้นเราทำบัตรเครดิตในรุ่นเราเนี่ยมันก็ยังต้องตีกรอบเรื่องรายได้เรื่องอายุงานเรื่องอะไรต่างเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ถูก
1: ครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นการเปิดดิจิตอลแล้วโอเพนทุกอย่างเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้นะ
0: นั่นสิครับ
1: ก็ยอมรับได้ว่ามันกินเรากลุ่มคนที่ปกติอย่างเช่นไปขอบัตรเครดิตมันก็ไม่ง่ายจะขอสินเชื่อก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเกิดไปทางด้านดิจิตอลมันอาจจะง่ายกว่า
0: ใช่
1: ก็มีความจริงครับคุณบัญชามีคนมาปรึกษาผมเด็กก็ยังเรียนมหาลัยอยู่ปี3อยู
0: ่
1: แล้วเป็นหนี้ของการรูดซื้อของผ่อนเนี่ยดิจิตอลเนี่ยสินเชื่อดีบุคคลดีตอนเนี้ยยอดเงินทั้งหมด150,000ครับ
0: ว้าว
1: โอ้โหถามว่าทำไมถึงซื้อของเยอะขนาดนี้บอกอ๋อซื้อของจริงๆประมาณ70,000แต่ว่ากดเงินสดออกไปเอาไปใช้อย่างอื่นซึ่งเราไม่รู้ว่าใช้อะไรก็ใช้แบบเมกผสมไ
0: ปอ๋อ
1: คืออย่างเงี้ยครับมันต้องแคปวงเงินแคปความสามารถแล้วก็จำกัดหลายอย่างนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องให้แบงค์ชาติออกแรงเยอะรีบมาจัดการไม่งั้นนี่มันจะแพร่ระบาดผมเปรียบเทียบนะคุณบัญชานี่พูดตรงๆเลยนะก
0: ็
1: เขียนลงในเพจเองว่าเปรียบเทียบว่าเราเหมือนเป็นมะเร็งอะแล้วมันกำลังแพร่กระจายทุกอวัยวะถ้าไม่รีบสกัดมันจะรักษาไม่ได้ปัดไม่ออกเพราะการเป็นนี่อายุที่ไม่มากรายได้ไม่พอแล้วปล่อยเสียเนี่ยมันก็อย่างที่บอกมันก็ย่าสี่นะร่างกายมันไปไม่ไหวแล
0: ้
1: วอันนี้เปรียบเสมือนช่องทางดิจิตอลมันมาเหมือนกับเป็นช่องทางนำนี่เข้าหากลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
0: ใช
1: ่ก็อยากจะเรียกร้องของความกรุณาให้ช่วยรีบสกัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่เราตัวเลขอายุ30ต่ำไม่ใช่เคยแถลงว่าต่ำกว่าอายุ30นี่เป็นนี่ประมาณ 50% แล้ว
0: ใช่ครับมันเหลือเชื่อครับ
1: มันเหลือเชื่อ แล้วคนที่เป็นหนี้อยู่มี16%โดยประมาณเนี่ยเป็นหนี้เสียนะ
0: โอ้โห
1: ถ้าเสียขนาดนี้เนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้
0: นั่นสิครับ
1: มันจะไปทำหากินไปทำธุรกิจไปเข้าสินเชื่อไปกู้ซื้อบ้านไปผ่อนรถซื้อรถมันปิดหมดเลย
0: ก็เนี่ยอันนี้พูดตรงๆเลยอ่ะคุณโจชัยสมัยนะเอาตัวอย่างผมก็ได้ประสบการณ์นี้เลยกว่าจะได้บัตรเครดิตใบแรกยังจำได้เลยนะไปทำงาน2ปีเพิ่งจะได้บัตรเครดิตใบแรกอ่ะคิดดูดิ
1: ครับ ใช่
0: แล้วก่อนนี้นี่แบบยังไม่ทันทำงานเลยได้ละอื้อหือครับ
1: ใช่แล้วเวลารูดทีนึงเราก็ไม่ถึงความจ่ายนี่ว่าเราจะจ่ายไหวไม่ไหวใช่มั้ยสิ้นเดือน
0: จ
1: ะมีเงินเดือนมาหักมาจ่ายหรือเปล่า
0: แ
1: ต่ตอนเนี้ยคนก่อนนี่ต้องขีดเส้นใต้ผมเชื่อว่าคนก่อนนี่ไม่ว่าจะซื้อก่อนตอนทีหลังหรือว่าปลดเงินสดหรือสินเชื่อบุคคลเขากู้ใช้หนี้โดยที่ไม่ได้คิดถึงตอนจ่ายเนี่ยคือจุดตายเลยของการเป็นลูกหนี้หรือการเกิดหนี้ถ้าทำให้เขาถ้ามันพฤติกรรมเป็นอย่างนี้นะครับแนวโน้มหนี้เสียทำงานแล้วครับเกิดง่ายทำไมซื้อก่อนเป็นหนี้ก่อนแล้วถึงเวลาค่อยว่ากันในยุคเราเนี่ยเราถูกสอนใช่มั้ยเอ๊ะจะเป็นหนี้จะผ่อนบ้านต้องดูว่าเราจ่ายไหวไหมจะผ่อนรถต้องมาคำนวณว่าเราจ่ายไหมนะครับแต่ยุคนี้เป็นหนี้ไปก่อนแล้วดูเหมือนว่าอย่างใช้ขอมาก่อนผ่อน4เดือน5เดือนค่อยว่ากันใช้ไปก่อนค่อยว่ากันเขาให้สิทธิ์มาแล้วให้ผ่อนเราก็ผ่อนเด็กมันคิดอย่างนี้นะคุณจ๋าคิดกลับกับเราเลยนะครับในยุคนี
0: ้
1: ดังนั้นอันนี้ครับดังชาติจะต้องทำงานหนักกว่าเดิมร้อยเท่าครับ
0: โอ้โห
1: เจนซีเนี่ยจะต้องทำงานหนักกว่าเดิมร้อยเท่า
0: โอ้โหครับนะ
1: ถึงต้องลดให้ได
0: ้ครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าคือเราก็เข้าใจนะพอเทคโนโลยีมันอาพฤติกรรมแต่ละประชาชนของแต่ละกลุ่มมันก็ไปนะแล้วบังเอิญว่าแม้ประเทศไทยเราก็เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการเงินก็เห็นเขาก็บอกว่าเราก็นำมากในอาเซียนเลยเนี่ยนะฮะจนกระทั่งเรากลายเป็นสังคมไร้เงินสดแต่ว่าหนี้เบิกบานเหลือเกินเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะ
1: ใช่ครับสถานะที่นี่ครัวเรือนเรายังสูงอยู่ขนาดนี้แล้วเรายังไม่ไปดูเฉพาะเรื่องเปอร์เซ็นต์กับ GDP เนี่ยมันอาจจะทำให้เราลงได้จริงๆเราต้องมีมาตรการแก้หนี้และแยกกองหนี้ออกคุณบัญชาแต่ครับมันมีหนี้อย่างหนี้บ้าน 35%แล้วก็นี่ส่วนบุคคลก็จริงแต่ไปทำกิจการมีตั้ง 18%
0: เยอะนะ
1: แล้วก็ไปหนี้ผ่อนรถสัก 8% บัตรเครดิตสัก 3% อย่างเงี้ยนะครับคืออย่างเงี้ยผมคิดว่าแต่ละกองนี่มันมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันไอ้นี่สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยผมคิดว่าสินเชื่อบุคคลกับบัตรกดเงินสดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องควบคุมจำกัดอย่าให้มันมากกว่าถ
0: ้
1: าเกิดแบงก์ว่าสถาบันการเงินเขาอยากจะปล่อยสินเชื่อบุคคลซึ่งดอกเบี้ยมันสูงอ่ะความเสี่ยงสูงดอกเบี้ยก็สูงอาจจะต้องมีวงเงินโควต้ามีแคปไปปรับไปมีโควต้าเทียบกับสินเชื่อธุรกิจไปมีโควต้าสินเชื่อบ้านสินเชื่ออะไรเงี้ยนะมันก็จะดีแต่ถ้าเกิดตั้งบริษัทมาเพื่อปล่อยกู้อย่างเงี้ยอย่างบอกว่าแอปพลิเคชันซื้อของแล้วก็มีสินเชื่อรองรับเลยทุกเคสทุกไลน์ทุกบาทเงี้ยวันหนึ่งเราจะจมแต่พอนี่ซื้อของอย่างเดียวก็เป็นแสนล้านเนี่ยแก้ไม่ได้แก้ยากแล้วครับถึงเวลานี
0: ้จริงครับ
1: เป็นนี่การค่าของเนี่ยมันจะติดเข้าไปอยู่ในประวัติการเงินด้วยไม่ว่าจะมาช่องไหนมันติดเข้าประวัติการเงินด้วย
0: ครับ
1: นี่หลักร้อยหลักพันมันก็จะติดด้วยนะครับ
0: อัน
1: นี้ก็จะเตือนดังๆให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ก็ต้องไปดูแลเรื่องนี้อย่าทำร้ายเครดิตเลยมันยังไม่กลับมาเครดิตประวัติการเงินคือเครดิตเราเนี่ยมันมีอยู่ในถังแล้วเราเท่านั้นเป็นคนสร้างและใครจะทำลายไม่ได้เลยยกเว้นตัวเรา
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันเกิดพลาดติดขัดมันพลาดถ้าตั้งใจแก้มันแก้ได้แต่ใช้เวลาหน่อยตั้งใจแก้มัน
0: ครับแต่ว่านะจากสถานการณ์ที่คุยมาถึงตรงนี้กับคำแนะนำที่คุณสุรชัยพูดถึงว่าแบงค์ชาติต้องทำงานหนักในเรื่องของการเข้ามาควบคุมกำกับดูแลการอนุมัติของหนี้ประเภทใหม่ๆนี่นะครับแต่ตอนนี้ถ้าดูสถานการณ์นี่เราก็ยอมรับนะว่า ต้นทางเขาก็อยู่นี่เขาก็แบบปล่อยยากปล่อยเย็นนะเรื่องแบงก์นี่นะฮะอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้มันก็เลยทำให้ตัวเลขมันงงๆพอสมควรแต่ถ้าใครมองออกก็อร้องอ๋อทันทีนะครับแต่ที่กำลังจะพูดต่อไปก็คือว่าตอนเนี้ยถ้าแบ่งอายุคนในประเทศไทยออกมานะ

0: นี่คนสูงวัยนี่ก็นี่ก่อนวัยเกษียณนี่สายแบกนี่สายกำลังตั้งตัวนี่สายเจนซีดีไม่ดีลงมาตอนนี้อาจจะเป็นสายเจนซีปลายปลายอัลฟาต้นต้นเนี่ยคือตกลงเนี่ยนี่มันเกาะกลุ่มทุกช่วงทุกวัยเลยเลยครับเนี่ยตอนนี
1: ้ก็แพร่กระจายอย่างที่บอกมันแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย ทั่วร่างกายเลยก็คือไปตั้งแต่ก็เลยอายุน้อยๆก็เริ่มเป็นนี่อายุมากๆก็นี่ไม่หมดยังไม่
0: จริง
1: นะครับคุณประชาครับผมเนี่ย60กว่าเนี่ยช่วงผมยังมีหนี้ค้างกันจนหลังก็เสียแล้วมีหนี้โดยเฉลี่ยเกือบ 500,000 ต่อคน
0: อ๋อ
1: ถ้าคิดดูแล้วถ้าเกิดหลังก็เสียยังมีหนี้ติดหลังอยู่เนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรได้ที่ไหนมา
0: โอ้โหตายแน่ๆเลย
1: หนี้หลังขนาดตัวเลขที่เขาประกาศมานะครับเห็นแล้วช็อกเลย
0: ครับ
1: 10อัพนะ70อัพยังมีหนี้เกือบ 300,000 ต่อคนโดยเฉลี่ย
0: ใช่ใช่
1: แม่ผู้บัญชาลองคิดดูนะแรงก็ไม่มีกำลังไม่ไหวจะไปทำงานขายของก็เป็นเด็กไม่ได้
0: ใช
1: ่รับจ้างก็ไม่มีใครรับจ้างแล้วแต่ยังติดหนี้อยู
0: ่
1: ซึ่งอันเนี้ยมันถึงน่ากลัวทั้งมิติบนอายุมากกับมิติล่างอายุน้อย
0: โอ้โห
1: ผมนึกว่าผมเลยเห็นใจแบงค์ชาติจริงๆว่าถ้าต้องดูทุกช่วงวัยของการเป็นหนี้นะผมว่าแบงค์ชาติต้องทำงานเหนื่อยขึ้นเป็นร้อยเท่าครับเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนเวลาที่มันเปลี่ยนทัศนคติที่มันเปลี่ยน
0: ครับแต่ถ้าในความคิดเห็น
1: นี่คนอายุน้อยก็ต้องแก้แบบนะ
0: โอ้ใช่ใช
1: ่วิธีคิดแนวทางมันคนละแบบส่วนคนอายุมากนี่ก็คงแก้แบบนึงนะครับเพราะว่าข้อจำกัดมันเยอะ
0: คือตรงเนี้ยถึงอยากถามทางคุณสุรชัยไงว่าคือถ้าเราไปเปรียบเทียบคนหนี้เกินวัยเกษียณกับหนี้เด็กๆอ่อนๆวัยละอ่อนเนี่ยนะเราเข้าใจหนี้เด็กๆวัยละอ่อนเนี่ยสมมติไปทำซะจนชื่อเสียงมันเสียเนี่ยแต่เนื่องจากว่าวัยความคิดความอ่านโอกาสแล้วก็อาจจะนอกระบบอ่ะไปว่ากันก็ว่าไปแต่คนที่หนี้แบบตอนนี้มันเลย70ไปแล้วเนี่ยกำลังวังชาไม่มีจ้างก็แทบจะไม่จ้างจ้างเองก็จ้างน้อยมากอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสู้คนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้เทคโนโลยีก็ตามไม่ทันโอกาสจะมีรายได้กลับมาปลดหนี้ของวัยสูงวัยเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะครับ
1: ครับใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้อจำกัดอย่างที่เรียนว่าข้อจำกัดเยอะอันนี้ก็ต้องดูที่ว่าของที่มีอยู่นะสมมติว่าวันนี้เนี่ยคนที่มีหนี้แล้วอายุขนาดนี้นะครับ
0: ค
1: ือเราก็ต้องไปหยุดยั้งอย่าให้เลือดอย่าให้น้ำไหลเข้ามาคือของใหม่มันคงต้องไปวางระบบว่าคนจะก่อหนี้ได้เนี่ยเห็นไหมว่ามันควรจะมีเงื่อนไขกติกามีข้อจำกัดยังไงถ้ายังเปิดอยู่เนี่ยครับโอกาสคนก็จะไหลเข้ามาแบบเป็นหนี้ไปเรื่อยๆตอนตายแบบนี้ครับซึ่งสมมติว่าผมบอกว่าไม่เป็นไรเป็นหนี้ไปเดี๋ยวเราตายไปแล้วก็หมดหนี้กันไปเนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะอีกทีต้องไปฉีดเส้นกั้นเลยนะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็นหนี้อยู่นะอายุมากแล้วอย่างผมก็ต้องมาแบ่งกลุ่มนะครับว่าถ้าเกิดเขาเป็นหนี้จากอะไรเป็นหนี้จากที่เขาผ่อนมาเป็นหนี้จากหนี้ที่อยู่อาศัยหรือเป็นหนี้จากไปค้ำประกันเขาไว้หรือเป็นหนี้จากอะไรที่มันเกิดขึ้นมาได้จนกระทั่งยังได้อย่างผมเนี่ยถ้าผมไม่ผ่อนรถเนี่ยเขาจะให้ผ่อนถึงอายุ70นะคุณบรรดาก็แปลว่าผม65ผมยังผ่อนได้จนถึง70ก็แปลว่าผมยังมีโอกาสก่อหนี้ในบ้านตายได้อีกรอบ
0: ใช
1: ่ถ้าเกิดเงื่อนไขมีรายได้มีเงินดาวถึงเนี้ยผมยังกู้ได้นะครับแบบนี้ผมก็งงตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะกู้ไหมเราจะลองดูรอบสุดท้ายในชีวิตไหมซึ่งแบบนี้มันต้องไปกำหนดกติกาว่าการปล่อยกู้แบบเรื่องอายุเรื่องขีดความสามารถเรื่องอะไรต่างๆตัวนี้มันต้องกำหนดนะครับไม่เช่นนั้นก็มันก็จะไหลเข้ามาเรื่อยไหลเข้ามาเรื่อยคนเป็นหนี้ในวัยบ้านปลายก็จะเป็นหนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเขาเป็นหนี้ที่มันติดค้างมาจากตอนสมัยทำงานแล้วป่านนี้ยังจ่ายไม่หมดหรือว่ามันแบงก์ต้องค่อยๆทยอยจ่ายเนี่ยอันนี้ก็ต้องแก้อีกแบบนึงการแก้หนี้นั้นการเอาภาพรวมได้ครับต้องแบ่งกองแบ่งกลุ่มแบ่งรายละเอียดที่มาหนี้แบ่งประเภทหนี้แล้วค่อยแก้ทีละกลุ่มอย่าเหมาโหลถ้าเหมาโหลโดยวิธีอะไรฮะตัดไปแล้วก็ไปอะไรนะพักไปหนี้ไวไปต่อได้ไปทั้งก้อนเลยไม่เกินแสนรู

0: มันก็จะผ่านยาก
1: ไม่ถึงแค่นี้นะครับครับ
0: แล้วก็นี่เจ้าหนี้ของเจ้าหนี้ไหนด้วยนะคุณบัญชา
1: เ
0: จ้าหนี้แบงค์รัฐก็แบบหนึ่งเจ้าหนี้แบงค์เอกชนก็แบบหนึ่งเจ้าหนี้สหกรณ์ก็แบบใช่ไหมดังนั้นถ้าจะแก้ทั้งระบบซึ่งเห็นด้วยกับการตั้งธงว่าจะเป็นการแก้หนี้ครัวเรือนเป็นวาระแห่งชาติทั้งระบบสักรอบหนึ่งทีนะอันนี้เห็นด้วยเลยแล้วก็แยกชำระเป็นกองกองกองให้ละเอียดเลยนะครับแยกประเภทนี้ละเอียดเลยแล้วมันจะเห็นที่จริงแก้ว่าแต่ละกองแก้ไม่เหมือนกันครับแต่สมมติต้องสกัดก่อนนะครับพูดถึงน้ำในเขื่อนเนี่ยถ้ามันน้ำขุ่นๆเนี่ยอย่าเติมน้ำเข้ามานะครับเพราะเติมน้ำใสมาเดี๋ยวเป็นน้ำขุ่นเราจะแก้ยากครับ
1: ครับจะได้มุมมองของคุณสุรชัยคิดว่าสถานการณ์ที่เราคุยกันเรื่องนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่คุยได้ไม่รู้อีกกี่ปีข้างหน้าแต่ก็ไม่อยากคุยบ่อยเหมือนกันนะเพราะว่าคืออยากเห็นสถานการณ์ของหนี้เนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งเราบอกว่าหนี้ครัวเรือนต่อ GDP 80% แล้วตามมาตรฐานสากลซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้เห็นเนี่ยพอจะประเมินได้ไหมครับ
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งนี้ผมว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนเติบโตขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเพราะเศรษฐกิจดีกำลังซื้อจะมาเนี่ยนี่ควรเลยมันโตได้ครับแต่ว่าของเราพอไปเทียบกับ GDP มาจะดูเยอะไปหน่อยมันไม่ควรเกิน 80% แต่ไม่เป็นไรถ้าจะเติบโตอย่างนี้ปีนึง 0.5 ซึ่ง 80,000 กว่าล้านมันไม่เยอะโต 1% ก็ประมาณสักแสนก็ไม่เยอะแต่สิ่งที่มันควรจะโตมันควรโตในนี่ที่มันมีการสร้างประโยชน์อย่าไปโตในนี่ที่มันไม่ได้สร้างประโยชน
1: ์
0: นะครับกับอันที่สองสิ่งที่ในหนี้ครัวเรือนที่น่ากลัวตอนนี้ 16.4 ล้านล้านเนี่ยมันคือกลุ่มหนี้ NPL 1.3 ล้านล้าน 1.3 ล้านล้านที่เป็นหนี้ NPL อยู่แน่ๆแล้วเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์อาจจะดูไม่เยอะไม่ถึง 10% ก็ประมาณสัก 8-9% แต่วอลุ่ม 1.3 ล้านล้านนะคุณบัญชามันใหญ่มากและมีหนี้ที่เรียกว่าเป็น SMจะไปเชื่อมเมนชั่นตกชั้นอีกไม่นานเดือน2เดือนจะไปเป็นหนี้อย่างเดียวมันมี500,000ล้านแล้วมีหนี้ที่ไปปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันอย่างที่เป็นมาตรการที่แบงค์ชาติก็ออกมา
1: ครับ
0: ปรับก่อนที่มันจะเสียซึ่งถือว่าดีนะก็ดีแม่งเป็นหนี้เสีย 1.7 ล้านล้าน
1: โอ้โห
0: 3กองนี้ละครับรวมกันคือ 3.5 ล้านล้านใน16ปีแล้ว
1: โอ้โห
0: ถ้าพูดถึงความน่ากลัวของหนี้ครัวเรือนคือก้อนนี้ครับ
1: โอ้ครับ
0: ไอ้วอลุ่มรวมเนี่ย16ล้านกว่าเนี่ยมันโตได้17-18ไม่เป็นไรเพราะว่าการเติมสินเชื่อซื้อบ้านเข้าไปซื้อรถเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนแต่มันไม่ใช่เติมสินเชื่อบุคคลเข้าไปเยอะ
1: ๆ
0: แล้วก็ต้องกลับไปมอนิเตอร์เรื่องการเป็นหนี้ NPL การเป็นหนี้ตกชั้นแล้วก็ปรับโครงสร้างนี้ถ้ามอนิเตอร์ตรงนั้นได้3กองนั้นได้รวมกัน 3.5 ล้านล้านนะคุณบัญชา
1: ครับ
0: เยอะมาก
1: โอ้
0: มันก็จะช่วยประคับประคองแล้วทำให้เศรษฐกิจดี
1: ครับ
0: คร
1: ับเนาะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแยกก้อนและวิธีการแก้แต่ระยะเวลาเราไม่เห็นจริงๆว่าช้าเร็วเมื่อไหร่ถูกไหมครับ
0: ใช่แล้วก็น่ากลัวที่สุดตอนนี้ก็อย่างที่เป็นข่าวครับนี่อายุน้อยนี่ซื้อของผ่อนอย่างเงี้ยนี่แบบมาถึง20,000 บาทกดไปแล้วจะประกาศชักดาบเนี่ยน่ากลัวนะ
1: ที่
0: ผมโจทย์ใหญ่แบงค์ชาติละครับงานนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้ช่วยแนะนงแนะนำอะไรนี้ก็ยินดีเพราะผมก็เจอทุกวันนะเจอในช่องในช่องโซเชียลก็มีคนปรึกษามาทุกวัน
1: โอ้ครับ
0: มี SME ที่เขาติดกันเยอะก็มีมาทุกวันครับ
1: ครับโอ้โหนะทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้ธุรกิจหนี้คนทำมาหากินหนี้วัยละอ่อนหนี้วัยเกษียณแล้วโอ้ยตรงไหนบ้างที่ไม่มีหนี้นี่มองไม่ออกเลยครับเนี่ย
0: ก็การนี้ครับที่เป็นโจทย์ใหญ่แล้วครับที่ต้องแก้ให้ได
1: ้ครับ
0: คนกลัวหนี้ก็มีเยอะครับคุณบัญชา
1: ใช่ครับ
0: คนกลัวหนี
1: ้ได้ยินไหม
0: ไม่ประกาศตัวคนที่เรียกว่าแบบ ระมัดระวังคอนเซอร์เวทีฟก็มีครับ
1: ใช่ใช่ครับนะถ้าหากว่ามันสามารถปลดล็อกได้รายได้เข้ามาเพิ่มแล้วไปต่อกันได้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราก็หวังแล้วครับอยากให้ประเทศไทย GDP มันโต 3% อะไรก็ว่ากันไปนี่นะฮะแต่ถ้าไอ้เครื่องจักรเครื่องยนต์พวกนี้ขาดการหล่อลื่นแล้วก็เสื้อสูบสนักฝาสูบแตกเพราะว่านี่เยอะบานบวมเป่งอย่างมันก็ยกเครื่องใหม่รู้จะยกไงนะ
0: คร
1: ับ
0: ผมว่าเอาง่ายๆหลักๆก่อนที่อยากจะเสนอนั่นเองก็คือคงต้องออกเกณฑ์กติกาเรื่องของทั้งนี้ซื้อก่อนต้องเป็นหลังนะครับมาแล้วเฟเตอร์ให้เร็วเชื่อบุคคลดิจิตอลครับกับสองก็คือออกเกณฑ์เกี่ยวเรื่อง Virtual Bank ตัวนี้อย่างน้อยก็รีบดูนะครับข้อที่สองก็คือรีบมาดูเรื่องของที่ NPL 1.3 ล้านล้านในนี่ควรเรียนนะครับแล้วก็มีมาตรการในการทำเรื่องเชิงป้องกันเนี่ยจากกลุ่มที่เรียกว่าตกชั้นหนี้ SME 500,000 ล้านแย่ผมว่ากลุ่มพวกนี้แย่ออกมาแล้วมาจัดการมันก็จะอยู่ในสโคปของการบริหารหนี้ 16.4 ล้านล้านที่แบบไม่น่ากลัวได
1: ้ครับครับเดี๋ยวขออีกนิดนึงฮะคือเท่าที่คุณโชชัยพูดถึงสเต็ปออกมาแบบเมื่อสักครู่เนี่ยนะคำถามผมคือเริ่มทำกันแล้วหรือยังครับ
0: ผมคิดว่าก็ทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะไม่แน่ใจว่าเขาทำแบบ
1: ไหน
0: ออกมาเป็นก้อนหรือเปล่าเพราะว่าเขาอย่างแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็จะมีก็เครดิตแก้หนี้บายแซมเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดเนี่ยครับนะมีปิดหนี้ไว้ไปต่อได้นี่เขาก็ทำมาต่ำแสนนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบเป็นกลุ่มอย่างที่ผมเรียนว่าเฮ้ยหนี้ที่เป็นเงินเดลของนี่คนเดียวที่เป็นแน่ๆ 1.3 ล้านล้านจะทำยังไงไม่ให้ถูกฟ้องถ้าเป็นอยู่ในกลุ่มแบงค์รัฐจะรุ่มมันรวยไหมสิ้นปีเพิ่งฟ้องไหมเรียกมาเจรจาไหมลดหนี้ปิดบัญชีไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าไปอยู่ในด้านเอกชนมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกอาจจะทำอะไรออกมาเป็นมาตรการยากนะครับแต่ว่ามันจะได้ดูก่อนว่าไอ้ตกลงเป็นพยาน 1.3 ล้านล้านเนี้ยเป็นหนี้อะไรถ้าเป็นหนี้บ้านเนี่ยผมคิดว่ามันแก้ไม่ยากแหละหนี้รถก็น่าจะคุยกันได้แต่ถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนี่โอ้โหยาก
1: คร
0: ับนี่บัตรเงินสดเนี่ยแบบผ่อนเนี่ยนะคุณบัญชาโอ้โหมันติดตัวลุงลังตุงนังแล้วก็ฟ้องเร็วนี่เขาก็ไม่มีทางอื่นก็ฟ้องเร็วครับแล้วแบบพอฟ้องอะไรนี่พวกนี้มันจะกลายเป็นนี่ถูกดำเนินคดีหมดนะครับพอขึ้นราด30ในเครดิตบูโรมันแก้ยากเลยครับชีวิตนี้มันไม่มีทางลบออกเลยราด30เนี่ย
1: ครับ
0: นะครับมันจะทำให้เขาไม่กลับมาพอเขาไม่กลับมาเขาเนี่ยมันจะกระจายยาต้องไปสุดซอยแล้วต้องไปบังคับไปอายัดรายได้ไปนู่นนี่นั่นแหละมันไปสุดซอยแต่มันสามารถมาตกลงกันได้ถ้าเปิดช่องเปิดโต๊ะตั้งโต๊ะคุยนะเริ่มที่ดังแล้วก่อนก็ได้นะครับคุณบัญชา
1: ครับเนาะเอาตรงนี้ก่อน
0: ทางออกได้นะครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะครับกับสถานการณ์เรื่องของหนี้การแก้หนี้ตลอดจนช่องทางการก่อนหนี้ในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะแล้วก็รวมกับกลุ่มการที่จะเป็นหนี้แบบใหม่ๆนะฮะรวมถึงแน่นอนครับการเกิดสถาบันการเงินแบบออนไลน์ในยุคแบบใหม่ๆซึ่งมันก็มาพร้อมกับปัญหาอิลุงตุงนางของการก่อหนี้แบบใหม่ๆนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคาร SME Bank นะฮะแล้วก็เจ้าของเพจที่ปรึกษาทางการเงินมิสเตอร์แบงเกอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณสุรชัยครับ
0: ขอบคุณครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับทุ่ม44นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงสุดท้ายของ Econ Beast กันครับ
2: Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียน ียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
9: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
8: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
1: 1ทุ่ม48นาทีนะครับกับเข้าสู่ Econbiz ครับผมบัญชาชุมชัยเวศกันต่อนะครับเนี่ยติดตามรายการเราเนี่ยมีแต่อะไรที่สดๆใหม่ๆแบบด่วนๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่เห็นไหมคราวนี้ไม่ใช่ทรัมป์นะฮะ คราวนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสก็อตต์ เบรสเซนเนี่ยให้สัมภาษณ์ออกมาเมื่อประมาณ30นาทีที่ผ่านมาครับแกพูดงี้นะฮะแกบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยนะไม่วันอังคารก็วันพุธตามเวลาสหรัฐอเมริกานะครับอาจจะได้ข้อตกลงนะฮะในการเปิดช่องแคบฮอร์โมสและเรือก็แล่นผ่านอย่างอิสระเป็นไปได้โอ้ยให้สัมภาษณ์แค่นี้เถอะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าแม่สัญญาณการลงทุนในโลกตะวันตกเนี่ยมันช่างสดใสเหลือเกินนะครับตอนนี้นะครับทุ่ม48นาทีเนี่ยความหมายก็คือว่าดัชนีล่วงหน้าสำคัญในตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะครับถ้าเปิดนาทีนี้ระบวกระเบิดเถิดเทิงกันเลยครับดาวโจนส์เนี่ยนะครับจะบวกถึง669จุดประมาณ 1.25% นะฮะแล้วโอ้โหขึ้นไปเกิน 54,000 เลยครับจะอยู่ที่ 54,003 จุดนะครับในขณะที่ S&P 500นะฮะเป็นดัชนีหุ้นล่วงหน้าบอกถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก26จุดเลยแหละครับอยู่ที่ 7,654.50 จุดส่วนด้านดัชนีหุ้น Nasdaq ถ้าเปิดตอนนี้ก็บวกกว่า320จุดเลยนะครับเกือบละเกือบจะถึง 30,000 แล้วนะฮะจะอยู่ที่ 29,214 จุดนะครับและแน่นอนว่าถ้าช่องแคบฮอร์มุซเปิดได้ดีลนี้เกิดเจอกันในวันอังคารกับวันพุธแล้วก็น้ำมันเทแน่ๆนะครับแล้วตอนนี้ครับการซื้อขายของราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือในกรุงลอนดอนของสหรัฐของอังกฤษเนี่ยนะฮะตกไป2เหรียญพอดิบพอดีเลยครับหรือประมาณ 2.35% นะครับใกล้หลุด80แล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่81เหรียญ80เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนั้นอีกประมาณเกือบ45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยนะครับหายไป2เหรียญ46เซนต์ครับประมาณ 3% เศษๆชุดลงมาต่ำ78แล้วนะครับอยู่ที่77เหรียญ83เซนต์ต่อบาร์เรลราคาทองคำดีดนะสิครับนะฮะตอนนี้ราคาทองคำสัญญาณ ส่งมอบล่วงหน้าหรือว่า Gold Future นี่นะครับบวก48.60ประมาณ 1.2% นะครับวิ่งขึ้นไปเกิน 4,001 อยู่ที่ 4,139 เหรียญ 30 เซนต์ต่อออนซ์นะครับก็จะมีแต่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสกุลที่ใหญ่ที่สุดคือ Bitcoin นี่นะครับวันตกแคบๆนะ36เหรียญหายไป 0.06% ครับอยู่ที่ 63,850 เหรียญต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณของทางด้านสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอเมริกาเขาให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทีนี้พอเรากลับก็มาดูในบ้านเราวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของความมั่นอกมั่นใจของนักลงทุนใน3เดือนข้างหน้านะครับวันนี้ทางประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลนี่นะครับเป็นผู้แถลงเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเขามองไป3เดือนข้างหน้านะว่าคุณจะมั่นอกมั่นใจไหมคุณจะเป็นอะไรยังไงนี่นะครับปรากฏว่าเกณฑ์ใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยเข้าข่ายร้อนแรงโอ้แสดงว่านะความมั่นใจเนี่ยล้นปีกทะลักไปเลยเนี่ยนะครับไอ้เจ้าดัชนีตัวนี้มองในเกณฑ์ร้อนแรงเพราะว่าตัวดัชนีมันไปแตะ 146.72 เนี่ยนะครับเขามองว่าทำไมร้อนแรงเขามองว่าไอ้การไหลของเงินเนี่ยมันจะเข้าตลาดทุนอีกรอบเลยนะครับและนั่นก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนเขาจะมั่นใจอย่างมากๆเลยนี่นะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะฮะชุดต่อไปจะมีไหมนะฮะผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาสที่2รออยู่นะครับเตรียมที่จะแถลงเข้าสู่ซีซั่นของการแถลงเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าดูการสำรวจในเดือนตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็มองว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกทั้งหมดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะถ้ามองกันตรงๆยาวๆแล้วก็เชื่อว่ายังไงเนี่ยก็จะมีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับทางด้านของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเขาก็มองเหมือนกันครับว่าไอ้เจ้าดัชนีหุ้นไทยเนี่ยนะตอนนี้มันก็ต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมแถวประมาณ 1,600 ต้นๆเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะแตะระดับ 1,700 จุดปีนี้ไหมคำตอบคือน่าจะมีนะครับเฟดโก้หรือว่าสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเนี่ยนะครับได้ประเมินกันอย่างนี้ว่าในที่สุดเนี่ยนะเงินมันจะเข้ามันจะออกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเงินเข้าเนี่ยเป็นสุทธิเป็นหลักนะครับแล้วก็ประการที่2คือมาตรการที่เรียกว่า TISA TISA เนี่ยนะครับคือออกมาเพื่อออมระยะยาวแบบถาวรนะฮะก็แบบออมกันยาวๆเลยนะฮะไม่ต้องเบิกมาใช้อะไรก็ได้ว่ากันไปนี่นะฮะมันจะเป็นตัวนึงที่เข้าไปเติมเงินในสภาพคล่องของพวกกองทุนชั้นนำขนาดใหญ่เสร็จแล้วก็จะเข้าไปสู่การลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเรื่องนี้คุณไพบูลย์ นรินทรางกูลก็พูดถึงเหมือนกันครับว่าถ้าจากปัจจัยที่พูดมาเมื่อสักครู่แล้วมันขยายตัวตามคาดนี่นะครับดัชนีของเซ็ตอินเด็กซ์จากเดิมเคยประมาณไว้ที่ 1,500 จุดเมื่อต้นปีนะฮะมันอาจจะมีโอกาสแตะ 1,700 จุดหรือใกล้เคียงภายในปีนี้ถ้าสมมติเราตี 1,500 ต้นปีแล้วสิ้นปีได้ 1,700 จริงเนี่ยนะครับเท่ากับว่ามันขึ้นมาประมาณ200จุดนะครับแต่ 1,200 แต่มันจะขึ้นมา 1,200 จุดนี่นะฮะมันก็ต้องตามติดปัจจัยนอกประเทศด้วยนะคือปัจจัยในประเทศมันพอคุมได้ถูกไหมฮะออกมาตรการผลักดันนู่นนี่นั่นแต่ปัจจัยนอกประเทศเนี่ยซึ่งไม่มีทางคุมได้เลยคือโดนัลด์ทรัมป์นะครับให้ความสำคัญตรงนี้มากกว่าเพราะว่าอะไรครับการกลับมาเป็นประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ในเทอมที่2นะฮะในเทอมที่2ในปีที่1ปีที่1ก็ผ่านไปแล้วเรื่องสงครามภาษีนะครับพอปีที่2นี่มันเป็นเรื่องของสงครามอิหร่านเนี่ยนะฮะก็ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนหมุนเวียนกันแบบชนิดผันผวนแล้วก็ค่อนข้างกระจายตัวกันทั่วโลกและมีความไม่แน่นอนสูงมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าสมมติบรรยากาศการลงทุนเป็นบวกนะฮะเชื่อว่าเงินทุนต่างชาติไหลเข้าสะสมในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเพดานสูงสุดไม่น่าจะเกิน 150,000 ล้านบาทนะครับสำหรับความผันผวนของตรงนี้นะฮะทีนี้ถามว่าหุ้นกลุ่มไหนนะครับที่จะมีความผันผวนต่อตอนนี้ทั่วโลกนะก็จับตาแต่หุ้นอะไรรู้ไหมฮะหุ้น AI หุ้นเซมิคอนดักเตอร์หุ้นไมโครชิปหุ้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพวกนี้4ตัวเนี่ยตอนนี้นำตลาดกันทุกหัวและแหงทั่วโลกเลยนะครับแล้วพอบางตลาดไปมามันก็ทุบตลาดซะพังกันทั่วโลกก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็อยากให้จับตามองไปด้วยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจต่อไปเนี่ยเขามองว่าคือตอนนี้เนี่ยนะครับไอ้เรื่องของการที่จะเอาโครงการทีซ่าเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเนี่ยมีเงินออมแล้วเงินที่ออมเอาไปลงทุนแล้วเงินที่ลงทุนเอาไปลงทุนกันแบบระยะยาวซึ่งสร้างผลตอบแทนในระดับหนึ่งที่ถาวรนะครับก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับคือแนวคิดของทีซ่าที่เขาเสนอรัฐบาลไปเนี่ยเขาบอกงี้ฮะแนวคิดคือกำหนดระยะเวลาการถือครองเนี่ย5ปีนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการหาหรือว่าวงเงินลดหย่อนภาษีรวมทั้งหมดเนี่ย600,000บาทนะอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะรวมวงเงินเดิมกับวงเงินที่เพิ่มขึ้นเป็น2วงเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะครับเอกชนก็เคยเสนอให้ขยายวงเงินซะนะครับจากเคยเป็นเพดานตรงนี้ให้มันขึ้นไปตั้งแต่ขั้นต่ํา 800,000 ไปจนถึง1ล้านบาทเนี่ยนะครับคุณไพบูลย์มองว่าสิ่งนี้แหละมันสำคัญมากนะคือมันจะทำการที่เกิดการดันให้เจ้าโครงการทีซ่าเนี่ยเป็นมาตรการถาวรนะครับไม่ต้องพอครบก ครจะครบมานั่งต่ออายุสมภารครม.แล้วมาต่ออายุอะไรเงี้ยนะฮะเคยจำได้ไหมฮะใครที่ลงทุนพวก LTF เห็นไหมฮะพอมันจะจบรอบจบรอบก็ต้องมานั่งต่ออายุต่ออายุอะไรเงี้ยแต่นี่คือยาวๆอยู่ถาวรนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะถ้า

0: ดทะเบียนนะคือจำพลัสเนี่ยเขาจะมาดูฝั่งที่เรียกกันว่าซัพพลายหรือสินค้าก็คือผู้บริษัทจดทะเบียนส่วนไอ้ตัวที่เป็นทีซ่าเขาไปดูฝั่งนู่นนะฮะฝั่งที่อยู่แบบเงินนอกตลาดเอาเข้ามาเป็นกองทุนไว้สำหรับระยะยาวนะครับทีนี้จำพลัสเนี่ยจะยกระดับบริษัทพวกเนี่ยให้มันมีคุณค่าบวกๆเนี่ยยังไงนะครับล่าสุดก็พบงี้ครับว่าไอ้เจ้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น400แห่งนี้นะครับคิดเป็น 61% ของบริษัททั้งหมดเนี่ยที่ราคาหุ้นซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีอันนี้น่าสนใจนะครับจำพลัสเนี่ยแหละครับจะเข้าไปสนับสนุนบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กและครอบครัวที่ขาดประสบการณ์ด้านการสื่อสารกับนักลงทุนนะศักยภาพมีไงฮะแต่ประสบการณ์ตรงนี้ไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำเรื่องนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการทำโครงการตอบโจทย์ไปทั้งซัพพลายหรือสินค้าในตลาดหุ้นนะครับเอาที่แบบว่ามีศักยภาพอยู่แต่ว่าขัดให้มันใสขึ้นมานะครับและอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณได้สักสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ฮือฮากันมากเลยนี่นะครับก็คือกรณีข้อมูลถูกเจาะนะข้อมูลถูกเจาะจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยที่ว่า TSD เนี่ยนะครับถามว่าเขาก็ตรวจสอบเสร็จนี่ไงว่ามีบัญชีที่ผลกระทบ 2,000 บัญชีจาก 5 ล้านบัญชีเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะว่าทุกหน่วยงานในวงการตลาดทุนเนี่ยนะครับยิ่งต้องยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบจริงจังได้แล้วนะครับเพราะว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาก็จะมีเคสมีเรื่องพวกนี้ให้เห็นอยู่เรื่อยๆเลยนี่นะฮะแล้วก็ยังนึกไม่ถึงเลยครับว่านี่ขนาดว่าเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ซะด้วยยังถูกมือดีเจาะเข้าถึงเลยนี่นะครับดังนั้นปัจจุบันการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยฮะทุกเสี้ยววินาทีครับไม่ใช่ทุกชั่วโมงนะมีทั้งในต่างประเทศด้วยในประเทศด้วยนะครับแถมเจาะจากนอกบ้านเข้าไปอีกต่างหากด้วยนอกจากเจาะภายในบ้านกันเองแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้จึงทำให้เป็นมาตรการระยะยาวที่จะต้องวางแผนแก้ไขกันทั้งระบบกันเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้ตลาดทุนเนี่ยเขาก้าวไปต่อก็ได้ไม่อย่างนั้นแล้วแหมนะดัชนีที่สะท้อนออกมาว่านักลงทุนมั่นใจถึงขั้นแบบเข้าเขตระดับร้อนแรงเนี่ยก็คงจะไม่ออกมาในแนวประมาณนี้กันนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ Econbiz ของเรานะครับท่านผู้ชมเจ้าฟังถ้าสนใจฟังกับผมบัญชาชุนชเวศแล้วก็ติดตามจะได้จันทร์ถึงพฤหัสบดีนะครับ4วันต่อสัปดาห์เป็นประจำทุ่มตรงโดยประมาณถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามฟังทุกช่องทางกันเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาท่านผู้ชมก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เดิมเวลาเดิมนะครับสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาม
3: งคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย2325จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเป็นวันสุดท้ายซึ่งตลอด29วันได้ทำเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสนองพระปณิธานมอบให้ประชาชนแล้วรวม 1,500 กล่อง
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
10: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
14: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
15: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
16: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
15: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
16: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
15: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
17: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
19: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
20: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เสาร์ที่4วันอังคารนี้ฮะ4สิงหาคม2569นะครับกับเวทีความคิดและแน่นอนครับหนึ่งในมุมมองความคิดต้องเกาะติดกันทุกวันอังคารครับอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะครับวันนี้เรื่องที่ไม่คุยไม่ได้คือเรื่องของหัวสวหรือตอนนี้เขาเรียกกันเป็นการโกงสวนะครับหลักฐาน พยานก็มีทยอยเปิดออกมาแต่ว่าต้องดูครับว่ากกต.จะรับรู้และจะส่งฟ้องศาลตามที่คาดหวังไว้หรือไม่และตอนนี้ก็มีหลักฐานใหม่ขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าลองวัดใจดูกกต.ฮะขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างนี้ก็ลองตามกันนะว่าอาจารย์ปริญญาก่อติดเรื่องนี้คิดยังไงอ่านยังไงและถ้าเกิดกกต.ไม่ฟ้องจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ปริญญาอยู่กับเราครับสวัสดีอาจารย์ปริญญาครับ
0: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์แล้วก็ท่านผู้ฟังครับวันนี้ต้องขออนุญาตคุณวิสุทธ์ท่านผู้ฟังว่าต้องขอออกสัก20:28
20: ได้ครับได้ครับ
0: ต้องขอให้ออก
20: 20:27เลย
0: รายการตอบโจทย์ตอน20:30
20: อ๋อตอบโจทย์ที่ไหนพี่เอ๊ะ
0: ได้ครับ
20: ได้ครับ
0: ตอนนี้เรื่องหัวสวก็มาแรงมากความจริงแล้วเนี่ยมาแรงช่วงนี้คุณวิสุทธ์
20: จะทำไมถึงมาแรงช่วงนี้อาจารย์เพราะอะไรถึงมาแรงทั้งที่เกิดมาแล้ว2ปี
0: เพราะว่าหลังจากที่คณะกรรมการชุดที่2เนี่ยนะครับคือชุดที่ใช้ชี้ขาดเนี่ย
20: ครับ
0: กกต.ก็ตั้งมา2ชุดชุดแรกคือ
20: ชุด2ชุด
0: สืบสวนไต่สวนชุดแรกเนี่ยโหความเห็นเนี่ยเห็นว่าต้องส่งสว.
20: ต้องส่งฟ้อง
0: ประกาศไปแล้วเนี่ย138คน
20: สว138
0: พิจารณา
20: ครับ
0: แล้วมีคนที่ไม่ใช่สว.อีก91คน
20: 91นะ
0: ครับแล้วก็อยู่ในครม.เนี่ยก็หลายคน
20: ครับ
0: ชุดที่2ก็เลยถูกตั้งขึ้นมาความจริงก็ที่ใช้คำนี้ก็ว่าความจริงการมีชุดที่2เป็นวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่เขาทำกันอยู่แล้วแหละกกต.แต่ที่ไม่ปกติคือชุดปกติเนี่ยเขามี35ชุดนะครับเขาก็ต้องสุ่มเอานะครับไม่วิ่งกันไม่ได้เพื่อให้มันไม่สามารถจะด็อบบี้กันได้ว่าง่าย
20: ตั้งชุดใหม่เลย
0: แต่ปรากฏว่ากกต.เนี่ยนะครับยุคคุณธิพรบุญครองก็ตั้งชุดใหม่ขึ้นมาครับ
20: ครับ
0: ต่อก็เรื่อง
20: ที่36
0: เรียกว่าชุดวินิจฉัยชี้ขาด
20: ครับ
0: นะครับชุดนี้ก็ดูแปลกมากนะครับเพราะว่ามีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าไม่มีมูลเลย
20: ไม่มีมูลทุกคน
0: ชุดแรกเนี่ยสวนไต่สวนบอกว่าโอ้โหมีมูลมากมายเลยนะครับ138คนเนี่ยเชื่อว่าได้รับเลือกเป็นสว.โดยไม่สุจริตและไม่ยั่งยืนมีหลักฐานที่เชื่อได
20: ้ครับ
0: พอมาถึงชุดนี้ปุ๊บไม่มีสักคนเลยไม่มีมูลชุดที่36เนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่เรียกว่าทำให้ต้องลุ้นกันนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องที่มัน
20: ไม่แต่อาจารย์ท้วนถ้าผมใช่ที่หนึ่งชุดที่สองวินิจฉัยชี้ขาดแปลว่ายังไม่มีสิทธิการชี้ขาดใช่ไหม
0: คือเขาตั้งชื่อชุดวินิจฉัยชี้ขาดมันก็ชวนให้คิดอยู่แล้วว่ากกต.ก็จะลงมติตามชุดวินิจฉัยชี้ขาด
20: เออชื่อมันจะบอกอยู่แล้ววินิจฉัยชี้ขาด
0: ใช่ไหมชื่อบอกอยู่แล้วมันเขาจะขอลงมติตามชุดวินิจฉัยชี้ขาดนี่นะครับแต่พอดีก็มีสองเรื่องนะครับเรื่องแรกคือกกต.ก็เปลี่ยนกันไปสี่คนนะ
20: ครับ
0: โดยสว.ชุดเนี่ยที่ได้รับสว.ที่ถูกร้องอ่ะว่ามีเรื่องของสว.เนี่ยนะครับก็เป็นคนเลือกกกต. 4คนจาก7คน
20: ตีจาก7
0: ประธานก็เปลี่ยนจากคุณอิทธิพรบุญประคองซึ่งตั้ง2ชุดแรกนะช
20: ุ
0: ดสืบสวนไต่สวนกับชุดวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยก็กลายเป็นคุณณรงค์กันวาริน
20: ครับ
0: นะครับแล้วก็ประการที่2นะครับก็คือปรากฏว่ามีหลักฐานมีพยานเปิดหน้าเปิดชื่อเปิดเส้นเงินเอาเงินมาโชว์เนี่ย
20: ครับ
0: เริ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมเนี่ยนะครับมันแค่เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ในรายงานชุดที่6เนี่ยมันมีชื่อใครอะไรไงบ้างไม่เป็นที่เปิดเผย
20: ครับ
0: ตอนนี้ก็เรียกว่าใครที่เคยไปให้การชุดที่6ไว้คือชุดแรกเนี่ยก็ออกมาเรียกว่าเปิดหน้าเลยนะครับจากเดิมเป็นชื่อย่อก็ไม่ย่อพูดกันชื่อจริงเลยแต่มีบางคนเนี่ยเช่นคนมนตรีเฉียบแหลมเนี่ยนะครับเอาเงิน 20,000 บาทที่ได้รับมาเนี่ยนะครับแปะกระดาษมาโชว์เลยตอนนี้คือเงินที่ได้รับมาจริงอย่างนี้นะครับ20,000 บาทก็คือมีหลักฐานเนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับตัวพยานบุคคลเนี่ยขึ้นอย่างต่อเนื่องคำถามคือเพราะอะไรที่คุณวิสิทธิ์ตั้งไว้นะครับก็เพราะว่าหลังจากที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดส่งให้กกต.เนี่ยระเบียบของกกต.คือต้องวินิจฉัยคือลงมติเนี่ยภายใน90วันซึ่ง90วันก็จะครบปลายเดือนสิงหา
20: ปลายสิงหานี้แล้วว
0: ิสุทธ
20: ์ครับ
0: ถูกไหมครับคนก็มีความกังวลใจว่าเอ๊ะกกต.เนี่ยจะลงมติตามชุดวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งบอกไม่มีมูลหรือเปล่านะครับเขาก็เลยมาเปิดหลักฐานเปิดพยานนะครับคนที่รู้สึกว่ามันมีความไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมเกิดขึ้นในการเลือกนะครับเขาก็เลยออกมาเปิดหน้าเปิดตากัน นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในขบวนการนะฮะนะครับเรียกว่าจะรับเงินมาเพราะเขาชวนมาว่าจะได้เป็นสวบ้างชวนมาให้เป็นโหวตเตอร์คือไปเลือกอย่างเดียวบ้างไปพรีชีพนะครับหรือบางทีก็สัญญาว่าจะได้เป็นสวแล้วไม่ได้เป็นหรือว่าไม่ได้เป็นสว
20: ก็เป็นผู้ช่วย
0: ผู้ช่วยอะไรอย่างนี
20: ้งาน
0: ก็ให้เป็นแค่เดือน2เดือนก็คือคนพวกนี้นะครับเขาก็อันนี้คือตามปากคำเขานะเขาก็มาแฉมาเรียกว่าใช้คำว่ามาแฉก็ไม่ผิดสักทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็เป็นปากคำของคนที่เขาเป็นพยานนะครับจริงเท็จประการใดเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ต้องมาว่ากันในศาลนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเขาพูดเท็จเนี่ยก็คือหมายเขาให้การเท็จในชุดที่หนึ่ง
20: เขาก็จะต้องฟ้องกลับ
0: อาญาละเขาจะผิดอาญาเขาให้การเป็นเท็จ
20: อาญาด้วย
0: นะไปให้การเนี่ยเขาบอกเป็นอาญานะครับถ้าเกิดไปให้การในศาลเท็จอีกก็ผิดซ้ำเขาอีกเขาอีกนะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องที่มีขึ้นมาในช่วงนี้ก็เพราะว่าคนที่เขารู้สึกว่าการเลือกไม่เที่ยงธรรมในข่าวในคนเห็นว่ามีการหัวเนี่ยนะครับเขาเกรงว่ากกต.จะลงมติปลายเดือนสิงหานี้ตามคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดที่บอกว่าไม่มีมูลเนี่ยก็เลยต้องแบบเปิดหลักฐานออกมาว่ามันมีหลักฐานขนาดนี้มีพยานขนาดนี้นะครับมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการเลือกไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตแบบนี้กกต.จะไม่ส่งไปศาลฎีกาได้ยังไงพอดีเรื่องของเรื่องเนี่ยเรียนคุณวิสุทธิ์ท่านผู้ฟังในแง่ข้อกฎหมายนะครับไอ้มาตรา62ของพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.เนี่ยมันต้องแก้เพราะมันร่างมาไม่ถูกต้องเขียนมาว่ามีแต่กกต.เท่านั้นครับที่จะเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาถ้ากกต.ไม่ส่งก็ไม่มีใครไปถึงไม่เรื่องก็ไม่มีทางไปถึงศาลฎีกาได้นี่คือปัญหา
20: อันนี้เป็นปัญหาใช่ไหม
0: ที่หลักกฎหมายนะครับถ้าเป็นคดีอาญาเป็นต้นนะครับอย่างคุณพิสุทธิ์สมมติเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา
20: ครับ
0: ตำรวจไม่ทำคดีให้หรืออัยการไม่ส่งฟ้องคุณพิสุทธิ์ฟ้องเองได
20: ้ใช่ใช่ต้องคดีทั่วไป
0: ไปจะใช้การฟ้องตรงต่อศาลนูนซึ่งพ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีศาลนูนก็บอกจะไปฟ้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน
20: ผู้ตรวจการส่งไปศาลอีกทีนึง
0: 60วันเขาไม่ส่งให้ศาลนูนนะคุณพิสุทธิ์ก็ไปฟ้องตรงได้ที่ศาลนูนนี่เป็นประ
20: เด็นครับ
0: นะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.ในการเลือกส.ว.เนี่ยถ้ากกต.ไม่ส่งนะครับผู้เสียหายไปร้องศาลฎีกาไม่ได้ไอ้ตรงนี้ต้องแก้มันผิดทำให้กกต.ก็เลยกลายเป็นคนผูกขาดเนี่ยแล้วถ้าเกิดกกต.เป็นคนสมมตินะครับเป็นคนผิดซะเองนะครับหรือรู้เห็นเป็นใจขึ้นมาสมมตินะมันก็ทำให้เรื่องก็จะไปถึงศาลฎีกาเรื่องไหมนี่คือปัญหานะครับที
20: ่แต่กกต.ก็บอกเขาไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์เขาต้องขอเวลาในการที่จะสืบขาสืบคนให้ชัดเจนก่อนว่ามีพันธุ์ที่มาก
0: ก็ไม่ใช่ผลไปชนีอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็อธิบายให้ฟังว่าทำไมเรื่องของการเปิดตัวพยานหลักฐานมันถึงออกมาในช่วงนี้เพราะมันใกล้จะครบ90วันที่กกต.จะลงมติแล้วนะครับก็เมื่อหลักฐานมีมากขนาดนี้กกต.จะบอกว่าไม่มีหลักฐานไม่มีมูลเนี่ยมันก็ยากขึ้น
20: ขยายเวลาได้ไหมอาจารย
0: ์คือ
20: เผื่อกกต.ขยายเวลาได้ไหมเป็นไปได้ใช่ไหม
0: เขาเหมือนถึงแม้เขาบอกจะส่งแน่แต่ผมก็เชื่อว่าขยายเวลาแล้วอาจจะส่งรอบแรกกี่คนอะไรเงี้ยนะฮะจำกัดความเทศเพราะว่าผมไล่ฟังนี้นะครับข้อกฎหมายเนี่ยที่กกต.จะต้องระมัดระวังเนี่ยคือมาตรา62ของพ.ร.ป.การเลือกสว.เขาใช้คำว่าหลังประกาศผลการเลือกสว.ให้ใครเป็นสว.แล้วเนี่ยนะครับมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกสว.ไม่เป็นปฎิสุจริตและเที่ยงธรรมให้กกต.ส่งเรื่องต่อศาลฎีกาให้พิจารณา
20: ครับ
0: นะครับปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมซึ่งนึกออกมั้ยครับก็หลักฐานในมือของชุด26อ่ะคือชุดไต่สวนสืบสวนชุดแรกนะครับมันก็ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้เยอะแยะไปหมด
20: ครับ
0: ใช่มั้ยครับตรงเนี้ยถ้ากกต.ไม่ส่งนะครับผมคิดว่ากกต.ก็ต้องรับก็จะมีผลที่ตามมาจากกกต.เกิดขึ้นแน่เพราะว่าเรื่องที่สำคัญคือมาตราอีกมาตราหนึ่งนะครับคนชอบพูดว่ากกต.อาจโดน157
20: ได้ยินว่าอย่างนั้น
0: แต่ว่า157เนี่ยนะครับมันเป็นมาตราทั่วไปของเจ้าที่รัฐนะครับซึ่งลำพังเพียงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ผิดนะครับจะต้องประกอบด้วยเจตนาพิเศษภาษากฎหมายเขาเรียกแบบนั้นนะครับคือไอ้การปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัตินั้นเป็นไปเพราะทุจริตคือรับสินบนมาได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหรือเป็นการปฏิบัติหรือ2ครับมีเจตนากลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใดก็จะรับความเสียหายไว้ง่ายคือเพียงปฏิบัติและละเว้นปฏิบัติยังไม่ผิดครับคุณไม่สุดต้องพิสูจน์หมายว่า ้องไปสูตรกันในศาลนะครับว่า
20: ครับ
0: ทีมปฏิบัติหรือเล่นปฏิบัติเป็นเพราะได้สินบนหรือทุจริตหรือเจตนากลั่นแกล้งทำให้คนผิด157จึงผิดไม่ง่ายนะครับแต่ว่าในกฎหมายของกกต.เนี่ยนะครับคือพ.ร.ป.กกต.เนี่ยมันมีมาตรา69
20: ครับ
0: นะครับมาตรา69เนี่ยเขียนไว้ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติเนี่ยโดยมิชอบด้วยหน้าที่ก็ผิดเลยครับกกต.เนี่ยที่กกต.ในระดับนะครับระดับนะครับตั้งแต่7คนลงมาถึงเลขารองเลขาแล้วก็เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเนี่ยมาตรฐานต้องสูงกว่าธรรมดาครับเพราะอะไรฮะเพราะสว.เลือกแล้วเนี่ยจะไปเลือกศาลรัฐธรรมนูญสว.จะไปเลือกกกต.เลือกปปช.เลือกคอยสละส่วนสส.เนี่ยก็จะไปเลือกนายกเลือกรัฐมนตรีใช่ไหมครับนั้นกกต.เป็นคนคุมประตูเข้าว่าใครจะเป็นสส.สว.จึงให้มาตรฐานความรับผิดกกต.เนี่ยสูงกว่าเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆทั้งหมดนั่นคือไม่ต้องทุจริตไม่ต้องมีเจตนากลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใดให้เสียหายขอเพียงมิชอบด้วยหน้าที่ก็ผิดแล้ว
20: ก็ผิดได้แล้ว
0: 19ทีนี้หน้าที่กกต.คือครับก็มาตรา62พ.ร.ป.การได้พึ่งสว.เมื่อกี้ไงหลังประกาศผลเป็นสว.มีหลักฐานนั้นควรเชื่อได้ว่ามีสว.ได้รับเลือกมาโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมก็ต้องส่งให้ศาลฎีกาถ
20: ้
0: ามีหลักฐานเนี่ยแล้วกกต.บอกไม่มีหลักฐานเนี่ยมันก็กกต.ก็ชักลำบากนะครับมันจะเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบขึ้นมาทันทีเลยนะครับดังนั้นกกต.ก็จะเริ่มคิดหนักละจะบอกว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในมือของชุด26เนี่ยเป็นความลับนะบรรดาพยานที่ให้การเขาก็เปิดมาเรื่อยๆและข้อสำคัญล่าสุดนะคุณพิสุทธิ์นะครับ
20: คือ
0: มันก็มีคลิปกล้องวงจรปิดตอนนับคะแนน
20: เออคะแนนตรงเป๊ะเลย
0: นะอาจารย์อาจารย์ก็ต้องให้เดี๋ยวอาจารย์ลอยนะ
20: เ
0: ขาก
20: ็ถ้าจะบังเอิญแล้วเกินนะคะแนน
0: คือมันปรากฏหลายกลุ่มนะครับหลายวงนะครับที่มีการเลือกกันเนี่ยเลือกเหมือนกันหมด5ใบบ้าง10ใบบ้างนะครับแล้วแต่รอบว่าเป็นรอบเช้ารอบบ่ายที่เลือกเหมือนกันลำดับก็เหมือนกันนะครับจากคนเป็น100คนเลือกเหมือนกัน10คนเนี่ยนะครับเป็น10คนที่เลือกเหมือนกัน10คนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นโพยอ่ะไม่สุดโอกาสแค่2คนเหมือนกันลำดับเหมือนกันเนี่ยยังโอกาสเนี่ยเป็น1ในประมาณ800ล้านล้านอ่ะ
20: 800ล้านล้านเหรอ
0: พูดในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มเนี้ยมี150คนนะครับเลือกมา10คนคน2คนเลือก10คนเหมือนกันจาก146คนอันนี้กลุ่ม8กลุ่มพลังงานนะครับเลือกมา10คนเนี่ยคุณพิสุทธิ์ครับแล้วลำดับเหมือนกันเนี่ยมันโอกาสมันคือโอ้โห1ใน850ล้านครั้งอ่ะที่ได้เกิดครั้งหนึ่งง่ายๆคือการเหมือนกันเนี่ยขนาดที่ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ย15คน20คนเนี่ยมันเป็นโพยอยู่แล้วพูดตรงๆนะครับไม่อ้อมค้อมแต่การเป็นโพยเนี่ยนะครับมันเป็นความสิ่งที่จะถือว่าไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตมั้ยเพราะถ้าว่ากันตามพ.ร.ป.การได้เลือกสว.มันต้องมีการใช้เงินต้องมีการจูงใจต้องมีการจ้างสมัครจ้างโหวตใช่ครับไอ้การเป็นโพยเนี่ยนะครับพ.ร.ป.ไม่ได้เขียนไว้ว่าผิดนะครับระเบียบกกต.ก็ไม่ได้เขียนว่าผิดเพียงแต่มันเป็นอย่างนี้คุณพิสุทธิ์ตอนที่เพิ่งประกาศผลเป็นใหม่ไม่นานไม่กี่เดือนเนี่ยกกต.ก็ส่งเรื่องไปศาลฎีกาเนี่ยนะครับบรรดาผู้สมัครสอบตกเนี่ยนะครับหลายคนนะครับเรามีตัวอย่างเช่นนะครับที่ชลบุรีมี2คนนะครับเขาไลน์หากันบอกว่าจับคู่กันนะคะ
20: อันนี้ถือว่าผิดเลยนะ
0: ครับ
20: กกต.ฟ้อง
0: จับคู่กันนะคะเนี่ยกกต.ส่งศาลฎีกาเลยครับ
20: ส่งศาลฎีกาเลย
0: ว่าจับคู่กันนะคะ
20: ครับ
0: แล้วถ้าหากมีเป็นโพยเลยเนี่ยนะแล้วกกต.ไม่ส่งเนี่ยนะครับผมมันจะเข้าข่ายมิชอบด้วยหน้าที่เราจะลืมนะครับว่าเอกสารของชุด26เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความลับนะครับเมื่อกกต.ลงมติเสร็จว่าส่งหรือไม่ส่งส่งกี่คนนะครับก็จะมีคนไปใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารนะครับขอดูเอกสารชุด26แน่นอนฮะแล้วถ้าไม่ให้เนี่ยอย่าลืมนะครับก็จะไปร้องศาลปกครองแล้วพอไม่ทำปฏิบัติตามศาลปกครองเกิดอะไรขึ้นครับอดีตประธานปปช.อดีตกรรมการปปช.2คนครับศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบตัดสินจำคุกครับไม่ถูกต้องตามศาล
20: เรื่องปิดบังข้อมูลไม่ส่งข้อมูล
0: ที่ผมเชื่อกกต.เนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นไม่ได้นะครับที่กกต.จะไม่ส่งใครไปเลยแต่ว่าจะส่งใครไปบ้างเนี่ยผมก็เรียนว่าระบบเนี่ยมันมีอยู่แล้วถ้าเป็นส.ส.นะครับเขตไหนโดนศาลฎีกาสอยเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกตั้งซ่อม
20: ส่ว
0: นส.ว.เนี่ยมันเลือกกันมาตั้งแต่ระดับอำเภอ6930อำเภอ77จังหวัดมาถึงระดับประเทศใช่ไหมมันต้อง6รอบ มันจะเลือกใหม่ก็ไม่ได้ก็เลยมีระบบสวสำรองไม่ร้อยคนไงเพราะศาลฎีกาสอยใครตัวสำรองก็เลื่อนขึ้นมาระบบมันอยู่แล้วผมก็ดีสุดกกต.ก็ไม่ผิดแน่นอนนะครับนั่นคือส่งไปให้ศาลฎีกาเขาตัดสินนะครับแต่ว่าเราต้องดูนะครับว่ากกต.จะส่งไปกี่คนคือเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่า
20: อาจารย์ครับว่ากกต.ส่งกี่คนอาจารย์มั่นใจว่ากกต.ส่งบางคนอยู่ใช่ไหม
0: คือเอางี
20: ้
0: ตอนนี้สวท่านเนี่ยต้องมณฑินอยู่นะแล้วพอไปเลือกศาลรัฐธรรมนูญเลือกอะไรมันก็มีปัญหาเป็นตามเป็นลูกโซ่ไปหมดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับทำให้มันว่าไปตามเนื้อผ้าผิดถูกว่าไปตามนั้นพ.ร.ป.เขียนว่าถ้ามีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าการเลือกสว.นะครับรายใดเนี่ยเป็นไปโดยไม่เที่ยงธรรมไม่ถูกต้องก็ต้องส่งศาลฎีกาก็ตัวบทมันเขียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมเรียนว่ากกต.เนี่ยผมเชื่อว่าส่งแต่ว่าอาจจะส่งไม่รู้กี่คนเนี่ยเขาคงไม่อาจจะไม่เยอะก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าตอนนี้พิจารณาไปคืบหน้าไปมากนะก็ไล่ไปทีละจังหวัด
20: ครับ
0: ผมเอ๊ะทันทีเพราะตอนที่มีโพยเนี่ยนะครับมันคือระดับประเทศคุณพิสุทธิ์
20: ครับ
0: ไม่ใช่ระดับจังหวัดมันคือรอบระดับประเทศนะครับการที่กกต.พิจารณาเป็นรายจังหวัดเนี่ยก็เลยแปลว่ากกต.จะไม่พิจารณาระดับประเทศที่เป็นโพยไอ้ตัวนี้นะครับจำนวนของสว.ที่ถูกส่งไปเนี่ยให้ศาลฎีกาก็จะน้อยลงรูปภาพเลยต้องไปดูเรื่องโพยระดับประเทศแล้วข้อสำคัญนะครับผมกลับมาเรื่องหลักฐานนั้นควรเชื่อเนี่ยคุณพิสุทธิ์รู้ไหมครับใครมีหลักฐานมากสุด
20: เออ
0: โพยแน่ๆ
20: เดี๋ยวใส่ป่ะ
0: เองครับ
20: เพราะว่าตอนนี้ที่
0: มีหลักฐานมากสุดนี่ใส่เรื่องเส้นเงินแต่ว่าคนมีฐานเรื่องโพยคือกกต.เพราะอะไรครับบัตรเลือกสว.ที่อยู่ในหีบบัตรสว.เนี่ยแล้วก็กล้องวงจรปิดที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยนะครับมีเพียงแค่2ใบเหมือนกันเป๊ะเนี่ยเลือก10คนเหมือนกันจาก146คนเนี่ย150คนเนี่ยนะครับโอกาสมัน1ใน850ล้านล้านอ่ะนึกดูแล้วกันนะครับแล้ว20คนเนี่ยโอกาสมันก็โห1ในล้านล้านล้านอ่ะมันยิ่งโอกาสยากเข้าไปอีกก็แปลว่ามันเป็นกกต.ที ่ถามอยู่แล้ว
20: ได้ครับขอบคุณกัมพลยาครับโทษทีผมอาจารย์
0: นะครับติดตามต่อไปนะครับเรื่องน
20: ี้ได้ครับเพราะอาจารย์ต้องเข้าไปรายการอีกอะไรตอบโจทย์นะ
0: ครับ
20: ขอบคุณอาจารย์ปัญญาครับข้อมูลแน่นมาก
0: ขอบคุณครับ
20: ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ปัญญาเทวานุคุณนะฮะก็มาไล่เรียงหลักฐานพยานหลักฐานนะฮะแล้วก็เชื่อนะฮะอาจารย์ปัญญาเชื่อว่ากกต.คงต้องส่งฟ้องคนบางคนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมามี2ชุดนะฮะชุดสืบสวนไต่สวนเนี่ยส่งฟ้องสว138คนคนที่เขา91คนแต่ว่าชุดวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยไม่ส่งซึ่งถ้าฟังบุบออาจารย์ปัญญาเชื่อว่าถึงนาทีนี้คงต้องส่งบางคนและนี่คือเรื่องใหญ่มากที่นอกจากจะกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนความเชื่อมั่นต่อกระบวนการการเลือกตั้งนะฮะและยังแน่นอนละส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเขาใช้ว่าหัวตอนนี้เราใช้ว่าโกงเลือกตั้งสว.หรือไม่ก็ต้องรอคำตอบกันนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุยกับอาจารย์ปริศอาจารย์จรัญภักดีธนากุลครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
21: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
22: อ้าวสายต่อไป
23: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
22: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
24: เลือกนี่สิครับ
22: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
24: ปลอดภัย
22: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอ้าสายต่อไป
2: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดีลใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
24: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
25: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
26: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
27: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
26: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
27: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
26: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
19: ๆรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
20: ท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันที่1เมษายนเนี่ยสิงหาครับขอไปฮะตั้งแต่1สิงหาคม2569ผู้ที่เจอเนี่ยใบสั่งนะฮะแล้วก็ไม่ยอมไปจ่ายครับก็ตอนนี้มีมาตรการเราใหม่แล้วนะครับว่าคนที่มีใบสั่งค้างชำระต่อภาษีได้นะครับแต่ว่าไม่ได้รับไอ้เรียกป้ายวงกลมเนี่ยนะไม่ได้รับป้ายภาษีนะครับหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงจนกว่าครับจะชำระค่าปรับจนครบอันนี้เป็นมาตรการที่ใช้กับใบสั่งที่ออกตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปแล้วก็ไม่มีผลย้อนหลังด้วยปรากฏว่ามีคนไปฟ้องนะฮะกับทนายรัชพลศิริสาครไปฟ้องนะฮะยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะแล้วก็ไปยื่นหลายที่ด้วยกันแต่ประเด็นคร่าวๆก็คือว่าทางทนายรัชพลก็มองว่าเรื่องข้อมาตรการที่ออกมาเนี่ยอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะว่าเอาการต่อภาษีมาเชื่อมกับชำระค่าปรับเป็นคนละเรื่องกันจำกัดสิทธิประชาชนมากเกินไปหรือว่าอาจจะไม่มีฐานกฎหมายรองรับเพียงพอนะฮะแล้วก็มองเรื่องของสัดส่วนการไม่ออกป้ายภาษีเนี่ยอาจเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินเหตุนะฮะ ก็วันนี้ไปยื่นนะฮะไปยื่นไว้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะพิจารณาเสนอศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยนะครับว่าข้อกฎหมายที่ว่าเนี่ยนะครับขัดหรือแย้งหรือไม่แล้วยังเสนอแนะอีกนะครับว่าขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเสนอแนะรัฐมนตรีคมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการขนส่งทางบกนะครับให้ชะลอเลื่อนการใช้ MOU ออกไปก่อนนี่เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับเวลานี้เราจะไปฟังนะครับท่านศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์จรัญวัฒน์ธนากรนะครับให้องค์ความรู้ให้ข้อมูลทางกฎหมายแล้วก เรื่องนี้จะส่งผลยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นท่านศาสตราจารย์อาจารย์จรัญอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีอาจารย์ครับอาจารย์จรัญครับท่านอาจารย์ได้ยินไหมครับอาจารย์ครับโอเคน่าจะมีปัญหาเรื่องนะครับเอาละเดี๋ยวผมไปดูเรื่องข้อมูลท่านอาจารย์ครับน่าจะเดี๋ยวทางทีมงานต่อสายไปใหม่นะครับเข้าใจว่าเมื่อสักครู่นี้ได้ต่อสายกันแล้วนะฮะอาจจะหลุดไปหรือยังไงนะครับก็นี่แหละครับตอนนี้ประเด็นก็คือว่าประเด็นหลักคงไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องจ่ายค่าปรับหรือไม่คือถ้าคนทำผิดเรื่องจราจรคงต้องจ่ายค่าปรับอยู่แล้วแหละแต่ว่ามีข้อตกแย้งนะครับว่ารัฐเนี่ยมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญและข้อกฎหมายหรือไม่นะครับที่จะนำเรื่องค่าปรับจราจรมาเชื่อมกับการออกป้ายภาษีรถเพราะว่าคนที่โต้แย้งบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยเป็นการจำกัดสิทธิประชาชนเกินสมควรนะฮะก็มีการไปยื่นไว้ท่านอาจารย์จรัญเข้ามายังครับอาจารย์ครับยังใช่ไหมน่าจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอยู่นะครับอาจารย์ครับ
6: ครับผม
20: อาจารย์ได้ยินไหมครับอาจารย์ครับเสียงอาจารย์ครับเสียงกล้องมากเดี๋ยวยังไงให้น้องโทรกลับไปใหม่ดีไหมครับตอนนี้ไม่ได้ยินจับสัญญาณไม่ได้แล้วรบกวนทีมงานช่วยติดต่ออาจารย์กลับไปครั้งนึงนะครับแต่เอาละครับก็อย่างที่บอกครับว่าหลายคนก็ตกใจกับมาตรการนี้นะครับก็ตอนนี้ล่าสุดทนายรัชพลเนี่ยยื่นถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับขอให้ตรวจว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วก็ให้เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญครับเรื่องประเด็นกฎหมายนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเสนอแนะนะครับให้กระทรวงคมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการขนส่งทางบกชะลอการบังคับใช้มาตรการนี้ไว้ก่อนระหว่างรอการพิจารณานะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องยังน่าจะอยู่ที่ชั้นผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าท่านผู้ตรวจการพิจารณาเรื่องที่ว่าอย่างไรลองเช็คเสียงทีนะครับท่านอาจารย์จรัญวัฒน์ธนากรอยู่ไหมครับอาจารย์ครับน่าจะยังไม่ได้เดี๋ยวทีมงานถ้าได้ช่วยแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเอาละเดี๋ยวลองดูว่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นผมสรุปอีกทีนะครับว่าตกลงข้อโต้แย้งทีมงานถ้าได้ส่งเสียงเข้ามาเลยนะครับสรุปข้อโต้แย้งทางกฎหมายนะครับของคุณรัชพลศิริสาครนะครับที่มองว่าอาจจะขัดรัฐธรรมนูญเพราะเอาเรื่องภาษีรถมาเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าปรับเนี่ยเอาง่ายว่ามันคนละเรื่องจำกัดสิทธิประชาชนเกินไปหรือเปล่านะฮะแต่รัฐก็ชี้แจงนะครับว่าเป็นการใช้กฎหมายจราจรที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ยืนยันว่ามีอำนาจในการทำนะครับแล้วก็มีเรื่องของมองว่าฐานกฎหมายเนี่ยไม่มีฐานกฎหมายรองรับนะครับว่าถ้าใช้ประกาศหรือว่าระเบียบไปจำกัดสิทธิที่กฎหมายแม่บทไม่ให้อำนาจไว้ชัดเจนนะครับก็หน่วยงานรัฐก็ยืนยันว่ามีมาตรการนะครับมีกฎหมายที่ รองรับนะครับครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์ได้ยินไหมครับ
6: ได้ยินครับ
20: โอเคขออภัยอาจารย์ขัดข้องนั้นด้านการศึกษาเทคนิคครับอาจารย์ครับผมเกินไปละแล้วผมก็สรุปมุมมองของทางผู้ที่ไปยื่นร้องอาจารย์เดินหน้าต่อครับอาจารย์ครับเรื่องนี้ครับ
6: ครับก็คือต้องเริ่ม

0: ที่ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำอย่างนี้เพราะแกต้องการบังคับใช้ไอ้ใบสั่งของแกเนี่ย
1: ผมได้ใบสั่งไม่ยอมจ่าย
0: ประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วมันก็มีประสิทธิภาพจริงๆนะถ้าทำอย่างที่เขาจะทำเนี่ยแต่มาคิดถึงคนที่ได้รับใบสั่งจากจราจรในความผิดที่มีแต่โทษปรับเนี่ยพระราชบัญญัติการปรับเป็นพินัยเนี่ยปัจจุบันบอกว่าคนที่เขาได้รับคำสั่งใบสั่งแล้วเนี่ยเขาไม่สิทธิ์โต้แย้งเขาไม่สิทธิ์ปฏิเสธแล้วถ้าเขาไม่เขามีข้อโต้แย้งต่อสู้อย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็ยังไม่ไปชำระเมื่อยังไม่ไปชำระพระราชบัญญัติการปรับเป็นพินัยก็จะบัญญัติว่าเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมส่งให้รวบรวมสำนวนส่งให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีพินัยเนี่ยนะครับแล้วเมื่อไปศาลคนที่ถูกใบสั่งเนี่ยเขาก็สามารถต่อสู้ได้ว่าเขาไม่มีความผิดเนี่ยสั่งให้เขาอ้างว่าแจ้งข้อหาว่าเขาผิดฐานนั่นนั่นเนี่ยความจริงเขาไม่ผิดเพราะเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ละนี่หนึ่งสองถึงเขาจะผิดเขาก็มีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติการปรับเป็นพินัยว่าขอให้ศาลเนี่ยลดโทษให้เขาอย่าเอาตาม
1: เอาโทษ
0: ปรับตามใบสั่งของเจ้าหน้าที
1: ่ครับ
0: เป็นที่อย่างเนี้ยเพราะว่าความผิดบางครั้งมันหลากหลายเรื่องโทษเนี่ยศาลมีอำนาจลดโทษให้ถ้าเห็นสมควรด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งและถ้าไม่มีเงินจะเสียก็ขอศาลว่าของดโทษเลยครับแล้วขอทำบริการสาธารณะบริการสังคมชดใช้แทนตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดเนี่ยสิทธิของคนที่ถูกใบสั่งจราจรที่มีแต่โทษปรับสถานเดียวอย่างนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนกฎหมายเป็นให้เป็นไม่เป็นอาญาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิตามพระราชบัญญัติการปรับเป็นพินัยเพราะนั้นก็ต้องเห็นใจคนที่เขาไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินไปร้องต่อครม.แล้วอย่างเนี้ยเหตุผลก็เพราะว่าคุณไปใช้มาตรการทางบริหารหรือทางปกครองขวางเลยปิดกั้นเลยสมมติว่าผมได้รับใบสั่งว่าอันเนี้ยขับรถทับเส้นทึบแต่ผมบอกว่าผมต้องทับเส้นทึบเพราะว่าไอ้ข้างหน้ารถมันตาย
1: หรือมันข้างหน้ามันตายแล้วต้องทับ
0: ต้องออกถูกไหมครับผมจะไปอยู่รออยู่จนกว่าเขาจะมาเคลื่อนได้ยังไงนี่เขามีเหตุจะยกเว้นความผิดได้หรือไม่แต่อย่างน้อยก็เป็นเหตุที่ศาลก็จะลดโทษให้ผมไม่ปรับตายตัว3-500พันหนึ่ง5,000อะไรอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: ตามใบสั่งเนี่ยสิทธินี้ของผมคนอื่นลดไม่ได้นะครับต้องไปศาล
1: ต้องไปที่ศาล
0: จะไปศาลก็ต้องดำเนินการส่งสำนวนให้อัยการฟ้องผมถึงจะได้สิทธินี้แต่พอท่านไปใช้มาตรการทางบริหารทางปกครองเนี่ยตัดเลยว่าคุณไปเสียภาษีไม่เสียภาษีรถคุณก็ยังขับไม่ได้ขับคุณก็โดนอีกข้อหาหนึ่งเอาเสียภาษีไม่ออกป้ายหลักฐานให้ก็ใช้ได้ชั่วระยะหนึ่งไปแทนอาจจะสัก60วันใช่ไหมฮะแล้วถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่ต่อทะเบียนให้อะไรอย่างเนี้ยเอ้มันบังคับเด็ดขาดเนี่ยมันเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพของทางฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็จริงก็ดีแต่มันไปตัดสิทธิพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการปรับเป็นพินัยอะครับ ซึ่งเป็นกฎหมายที่สูงกว่าไอ้มาตรการทางบริหารที่กำลังจะทำกันอยู่ MOU หรืออะไรความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของทางฝ่ายบริหารน่ะอย่างนี้ผมก็เห็นว่ามันไม่น่าจะถูกต้องนะมันน่าจะต้องปรับแบบอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันพอเหมาะพอควรจะทำอย่างไรต้องคิดหาทางออกกันกฎหมายก็ต้องบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพแต่สิทธิพื้นฐานตามกฎหมายของคนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยก็ต้องให้สิทธิ์เขาอะใช่ไหมครับไปตัดสิทธิ์เขาโดยใช้มาตรการทางบริหารแต่ในแง่นี้ผมเห็นด้วยกับทางฝ่ายท่านที่ไปร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาครับ
1: ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามันควรจะเป็นยังไงฮะที่เป็นความสมดุลกันระหว่างข้อกฎหมายและการปฏิบัติ
0: ทีนี้เรื่องจะเดินต่อไปอย่างไรเนี่ยยากครับเพราะปัญหาอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะหยิบเรื่องอะไรขึ้นมาวินิจฉัยเองไม่ได้ต้องมีคนที่มีสิทธิ์ร้องเห็นไหมครับส่งเรื่องเข้ามาตามกฎหมายบทใดบทหนึ่งส่งเข้ามาแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีขอบเขตของอำนาจหน้าที่ถ้าเกินขอบเขตของอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญก็รับวินิจฉัยให้ไม่ได้อย่างเรื่องนี้นะครับถ้าสมมุติว่าท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นด้วยแล้วก็อยากจะเห็นว่ามันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญบทใดก็ตามส่งเรื่องมาให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมีปัญหาอีกครับปปช.ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยหลักนะเรื่องกฎหมายระดับพระราชบัญญัติขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่เรื่องการกระทำทางบริหารทางปกครองปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องมาศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ต้องส่งไปศาลปกครองทีนี้จะส่งไปศาลปกครองศาลปกครองท่านก็ไม่มีอำนาจพิจารณาเลยไปถึงพระราชบัญญัติเรื่องของจราจรทางบกว่าจะขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ทีนี้พอถ้าจะทำได้ก็ต้องไปขอใช้มาตรการร้องตรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ร้องตรงก็ต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงผู้ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงแต่ท่านที่ไปร้องต่อท่านผู้ตรวจการแผ่นดินท่านไม่ได้เป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิ์ท่านทำเพื่อคนที่ถูกละเมิดสิทธิ์จำนวนมากเลยนะเห็นไหมฮะเนี่ยท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ร้องตามมาตรา213อ้าวก็ท่านก็บอกแล้ว2เวลาจะร้องตาม213ท่านก็ต้องไปร้องผ่านท่านผู้ตรวจการแผ่นดินท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเอารับเรื่องไปแล้วก็ร้องมาเห็นด้วยกับเขาเลยว่าเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญไอ้การกระทำของฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่างเนี้ยขัดรัฐธรรมนูญส่งมาให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา213ก็ไปติดอีกครับไปติดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา47บัญญัติไว้เลยว่าเรื่องใดการกระทำใดที่มีกฎหมายบัญญัติช่องทางในการเยียวยาไว้เป็นการเฉพาะแล้วใช้ช่องทางมาศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้อีกโดยไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องมาตรการทางปกครองมันเกินไปอ่ะก็ต้องมาตรการทางปกครองคุณก็ต้องไปร้องไปฟ้องที่ศาลปกครองไม่ใช่มาขอให้ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องมาตามมาตรา213เพ ของรัฐธรรมนูญมีปัญหาเลยครับว่าจะเข้าไม่ได้เนี่ยครับแต่ว่า

0: แล้วจะทำอย่างไรนั่นคือปัญหาว่าเวลาเนี้ยมันต้องทางคนที่ดูแลกำกับดูแลหน่วยราชการ 2-3 หน่วยที่เกี่ยวข้องที่ทำ MOU กันไว้เนี่ยหาทางออกเถอะครับหาทางออกอย่างไรให้ไม่ต้องเป็นคดีความไม่ต้องได้อย่างเสียอย่างให้มันพอเหมาะพอควรลงตัวซึ่งขณะนี้ผมก็ยังนึกหาทางออกไม่เจอนะก็แต่ว่าผมเชื่อว่าพอเรื่องนี้ขึ้นไปสู่การพิจารณาของหน่วยที่เขาดูแลเรื่องนี้
1: ครับ
0: อาจจะพูดตัวท่านผู้ตรวจการแผ่นดินน่ะท่านอาจจะคิดแนะทางออกที่ดีกว่าใช้คดี
1: มาตรการคดีกว่า
0: ศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ฟังแต่ท่านอาจารย์พูดถึงเนี้ยกรณีถ้าเกิดใช้กระบวนการทางศาลเนี่ยโอกาสที่จะติดนู่นติดนี่เยอะอยู่กันใช่ไหมน่าจะยากอยู่นะ
0: สมมติว่าเข้าศาลได้นะฮะ
1: สมมติว่าเข้าได
0: ้ประเด็นก็จะมีว่าเนี่ยไอ้มาตรการอย่างนี้ขัดรัฐธรรมนูญไหมผมว่าขัดเนี่ยในความเห็นส่วนตัวจริงๆเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ผมก็เห็นโดยไม่มีอะไรเป็นบรรทัดฐานเลยเพราะมันสร้างภาระให้กับประชาชนมากเกินสมควรแก่เหตุแก่ผลเลยมันไม่ถูกต้องตามมาตรา26วรรค1ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้แต่ก็อีกอะมาตรา26ก็ไม่ได้ใช้กับการกระทำต้องใช้กับกฎหมายครับเนี่ยแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องการกระทำทางฝ่ายบริหารขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องหาทางออกอะไรที่ให้ได้ประโยชน์พอเหมาะพอควรเถอะครับนะครับเป็นคดีความไปกว่าจะได้รู้ผลนะผมว่า3ปีไม่จบ
1: แต่ตอนนี้ถ้างั้นถ้าเกิดระหว่างหาทางออกเนี่ยเรื่องนี้ก็มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมา
0: ใช่ครับก็เขาถึงได้ขอให้ครม.มั้ยหาทาง
1: จะรอให้กรมการขนส่งทางบกชะลอเลื่อนการใช้ MOU ออกไปก่อน
0: ซึ่งก็ถ้าไปครม.ครม.ท่านกำกับการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองทางบริหารทั้งหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นท่านก็ในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้กำกับดูแลแม้มันจะอยู่คนละกระทรวงอยู่คนละหน่วยท่านก็ประสานแล้วก็หาทางรอบชอมได้แล้วก็ขั้นแรกชะลอไปก่อนระยะหนึ่งผมอยากจะให้ทำตามกฎหมายอ่ะตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่าซิกแซกแล้วซิกแซกอย่างนี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้นะก็จำยอมถูกไหมครับ
1: อืม
0: รู้สึกพอจำยอมเนี่ยก็จะมีคนที่รู้เรื่องก็พยายามจะเรียกร้องจะหาทางช่วยก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็มหาศาลนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอ๊ะเรื่องนี้ถ้าผมจะไม่ผิดก่อนหน้านั้นมีเรื่องถ้าใครไม่จ่ายค่าปรับเขาจะไม่ต่อภาษีให้เลยถูกต้องไหมฮะ
0: อ๋ออันนั้นถูกห้ามไปแล้วครับ
1: ถูกห้ามไปแล้ว
0: เพราะว่ากรมการขนส่งท่านก็ไม่เล่นด้วยอะไรอ่ะเขามีหน้าที่เก็บภาษีต่อทะเบียนเนี่ยคือเขาได้เงินถูกไหมครับแล้วไม่ให้
1: เขาต่อเขาควรจะได้ภาษี
0: เขาก็ไม่ได้เงิน
1: จาก KPI เขาก็ตกไปสิถ้าเกิดไม่ได้เงิน
0: อันนี้เขาก็เลยปรับรอบหนึ่งวางเป็นว่าเอาหน้านะคุณก็เก็บเงินให้เขาต่อได้แต่อย่าเพิ่งออกป้ายวงกลมนะเบาลงนิดหนึ่งถูกไหมครับแต่ไม่ออกป้ายวงกลมก็คือในที่สุดก็ต้องบังคับว่าภายในกี่วัน
1: จ่ายดี
0: วันมั้งที่ต้องรีบเอาเงินไปจ่ายตามใบสั่งคร
1: ับ
0: ไม่งั้นไม่ออกให้แล้วหลังจากนั้นใบแทนมันไม่มีแล้วคุณขับไปโลกถนนคุณก็เจอข้อหาอีกข้อหาหนึ่ง
1: ครับนี่ว่าในมาตรการนี้มันก็กระทบต่อ

0: ให้คุณไปทำงาน
1: บริ
0: การสังคมแทนเอาตีราคาไปวันละเท่าไหร่เอาถ้าต้องเสียค่าปรับสมมติ1,000
1: ครับ
0: ตีราคาคุณไปทำงานบริการสังคม
1: เดี๋ยวเฉยๆจ้ะ
0: คิดให้วันละ200สมมตินะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็5วัน5ครั้งก็จบอย่างเนี้ยเขาก็ทำมาหากินได้เพราะว่าทำงานบริการสังคมก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำเต็มวันถูกไหมครับเขาก็พอทำมาหากินไปทำงานได้หรือไปทำเสาร์อาทิตย์วันที่เขาหยุดงานอะไรอย่างเนี้ยมันรับสิทธิ์แบบเนี้ยที่กฎหมายรับรองไว้ว่าเขาขอจากศาลได้แต่คุณไม่ฟ้องคุณใช้มาตรการพิเศษเขาหมดโอกาส
1: นี่เป็นโจทย์
0: ใจเขาเหมือนกันนะครับ
1: โจทย์ยากนะอาจารย์โจทย์ยากโจทย์ยาก
0: ใช่ครับ
1: โจทย์ยากอาจารย์เสนอว่าคนทำเองยุ่งว่าควรจะคุยกันผมว่าช่วยกันคิดเหมือนกับราคาเวทีคิดถ้าช่วยกันคิดหน่อยนะเพราะว่าพลังของคิดอาจจะช่วยกันหาทางออกได้นะครับวันนี้เวลาหมดพอดีครับต้องขออภัยเสียเวลาเหมือนที่ว่าเราก็มีขัดข้องที่นี่กว่าได้คุยอาจารย์เลยได้เวลาน้อยไปหน่อยขอบคุณครับท่านอาจารย์เจริญวัฒน์ดีธนาคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับนะวิธีของคิดก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Networkขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
6: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
7: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
9: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกผบตรสั่งสอบข้อเท็จจริงหลังพยานแฉในป๋องเป็นนิ้วตำรวจรับหากเป็นเรื่องจริงเอาผิดอาญาได้แม้เกษียณแล้วพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีตำรวจสภ.ห้วยใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับในป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพยืนยันว่าตำรวจทำงานอย่างเต็มที่อยากให้เข้าใจถึงขั้นตอนการซักถามสอบสวนเบื้องต้นจนขยายผลมาสู่การติดตามชาวต่างชาติที่เสียชีวิตซึ่งตำรวจเสียใจมากที่เกิดเหตุบุคคลที่พ้นโทษมีพฤติกรรมโหดเหี้ยมชั่วร้ายแบบนี้แต่ด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทำให้ต้องเดินหน้าตามบทบาทหน้าที่ขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจศาลที่ฝากขังไว้ส่วนที่มีข้อมูลว่าในป๋องเป็นนิ้วของตำรวจพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่าตนสั่งการทันทีให้ผู้กำกับการสน.ทองหล่อไปอำนวยความสะดวกรับร้องทุกจากผู้ให้ข้อมูลและถูกกระทำด้วยและที่พยานยืนยันว่าสามารถระบุตัวบุคคลได้นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นใครเบื้องต้นได้พูดคุยกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีให้ตรวจสอบที่สภ.ห้วยใหญ่ย้อนหลังจากคำให้การประมาณ10ปีคือช่วงปี2556ถึง2559ว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ขอยืนยันว่าหากรู้ตัวและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจ้างวานกลุ่มบุคคลพวกนี้

0: ยืนยันจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญายืนยันว่าไม่ได้เข้าข้างใครผู้ที่ให้ข้อมูลมาก็รับฟังและตรวจสอบไปตามหลักฐานทั้งนี้ตนคุยประเด็นนี้อยู่ในการพิจารณาเรื่องบุคคลที่จะใช้เป็นสายให้แก่ตำรวจว่าจะต้องเพิ่มมาตรการในเรื่องนี้อย่างไรซึ่งต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติเพื่อทำให้อาชญากรรมลดลงรวมถึงการปราบปรามและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการลบข้อมูลในประวัติอาชญากรรมสธนช.เตือน27จังหวัดรับมือฝนหนัก 6-9 สิงหาคมเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติหรือสธนช.ระบุว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะส่งผลให้ช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคมหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสธนช.ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ภาคเหนือ9จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8จังหวัดได้แก่ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออก4จังหวัดได้แก่ปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคกลาง3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้3จังหวัดได้แก่พังงากระบี่และภูเก็ตพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องสุภมาศปลื้มหนังไทยบินล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์บินล่าฝัน A Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้สัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชันจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์เป่ยจิง Youth Palace Cinema พร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนโดยภาพยนตร์บินล่าฝันมีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์

และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะหลังข่าว3ทุ่มเจอกันนะคะวันนี้วันอังคารคุยแบบนิรุธกับคุณนิรุธศิริจันยาจะมาชวนคุณผู้ฟังคบคิดตั้งคำถามร่วมกันมองปัญหาหรือมาช่วยกันหาคำตอบแล้วก็อาจจะมีผู้ฟังบางท่านที่เป็นผู้รับผิดชอบมาช่วยกันหาคำตอบให้พวกเรากันด้วยนะคะวันนี้คุยแบบนิรุธพร้อมที่จะมาชวนคุณผู้ฟังคบคิดกันแล้วค่ะตอนนี้คุณนิรุธอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
8: สวัสดีครับ 90.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage ไอจีผมสวัสดีพี่เก่งครับ
7: สวัสดีค่ะช่วงนี้สุขภาพดีไหมคะพี่หนิงค่ะฟังข่าวเครียดแล้ว
8: ดีครับไม่เป็นไร ก็อย่าไปเครียดตามใครเขาครับก็มีอะไรก็รับรู้รับทราบรับฟังแล้วก็คิดไปแล้วก็แก้ไขด้วยตัวของเราเองตามความคิดของเราแต่เราไปแก้ไขคนอื่นก็ไม่ได้ครับ
7: เขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีซื้อขายลำบากพ่อค้าแม่ค้าขายของยากแต่พอธนาคารเปิดให้จองพันธบัตรรัฐบาลเปิดปุ๊บ20วิปุ๊บปั๊บหมด
8: หมดเลย
7: นี่เราคนไทยก็ดีนะใช่ไหม
8: ก็ของบางคนก็อาจจะไม่ดี
7: ใช่ใช่
8: แต่ว่าโดยมวลรวมแล้วเนี่ยก็คิดว่าก็มีปัญหาอยู่บ้างก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะเรามีคนรวยอยู่แค่5ล้านเองนะ
7: จาก70ล้านคน
8: 5ล้านคนเนี่ยเขาซื้อครึ่งชั่วโมงก็ได้หมด
7: นี่20วิ
8: ต้องคิดว่าอีก60กว่าล้านเนี่ยที่ยังจนอยู่ที่มีปัญหา
7: ใช่หาช่างกินข้าว
8: ตัวนี้มาเป็นตัววัดไม่ได้นะครับค
7: ุ
8: ณจะมาบอกว่าโอ้โหนี่เราขายไป20วิเนี่ยไหนบอกว่าจนเนี่ยเปิดไปโอ้โหมันไม่ใช่มันมีแค่5ล้าน
7: ค่ะอ
8: ย่างเราก็ไม่รู้เลยอย่างผมก็ไม่รู้เลยผมว่าจะไปเที่ยวกันยาจะไปเที่ยวชิงเต่าดีกว่า
7: ใช่เขาบอกว่าไปไหนเนี่ยปลายทางเนี่ยก็เป็นที่ที่น่าตั้งใจแต่ผู้ร่วมเดินทางแล้วก็คณะที่ไปด้วยกันเนี่ยก็ยิ่งสำคัญใช่ไหมคะพี่หนิงขาไปกับคลื่นความคิดเนี่ยเราจัดให้พิเศษสุดๆเลยค่ะต้องรีบทักกันมาพี่หนิงเคยไปยังเอ่ยชิงเต่า
8: ก็จะเล่าให้ฟังว่าไปมาแล้วครับ
7: อากาศดีใช่ไหมคะเห็นก็บอกว่าติดเป็นเมืองอันดับ
8: ตอนผมไปอากาศดีมากอากาศดีมากๆเลยแต่ว่าวันขากลับนี่ไม่ดีแต่ว่าชิงเต่าดีนะครับเพราะว่าผมไม่บินเครื่องตรงผมบินไปลงที่ปักกิ่งก่อน
7: แล้วก็นั่งรถ
8: จากปักกิ่งผมขึ้นรถไฟความเร็วสูงครับ
7: ค่ะ
8: พราะจากปักกิ่งเนี่ยไปชิงเต่าเนี่ยมันก็กรุงเทพไปเชียงรายนะครับไม่ใช่ใกล้นะครับไม่ใช่จนขับไปแต่เดียวไม่ใช่แต่ว่านั่งรถไฟความเร็วสูง200กว่ากิโล300กว่ากิโลต่อชั่วโมงเนี่ยวิ่งไปประมาณ3ชั่วโมงกับ10นาทีหรือ15นาทีถึงครับ
7: ค่ะ
8: ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีไม่ได้ไปต่อเครื่องเพราะต่อเครื่องก็เสียเวลายุ่งยากไปเป็น5ชั่วโมงไป
7: ใช่ค่ะ
8: อันนี้ลงไปปั๊บก็ไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเลยก็รอประมาณสักครึ่งชั่วโมงเองก็ขึ้นรถไฟได้ก็ง่ายฮะสะดวกไปปั๊บก็นอนหลับไปเลยก็เงียบเหมือนขึ้นเครื่องอย่างเงี้ยครับแล้วก็สบาย3ชั่วโมงกว่าก็ถึงแต่ว่าของเรานี่เราบินตรงกรุงเทพไปเชียงเต่าเลยใช่ไหมคร
7: ับใช่ค่ะบินตรงเลยแล้วก็มีแจกหมอนแจกกระเป๋าพร้อมสำหรับ
8: ใช่หลายชั่วโมงเยอะหน่อยบินตรงไปเยอะหน่อย
7: บินตรงประมาณ4ชั่วโมงครึ่งค่ะ4ชั่วโมงครึ่ง
8: ไปปักกิ่งก็3ชั่วโมงกว่า
7: ก็ถ้า
8: คุณบินตรง4ชั่วโมงครึ่ง
7: ใช่ค่ะใช่
8: บินเร็วเน
7: า
8: ะ
7: ใช่ค่ะเพราะเป็นสายการบินของชานตงเลยค่ะพี่หนึ่ง
8: อ๋อแต่ว่าพอจากปักกิ่งเนี่ยผมไปที่ชิงเต่าเนี่ยอากาศดีมากจากชิงเต่าก็ขึ้นเหนือชิงเต่าอีกเหลือ15-16องศาโอ้มีความสุขพอกลับมาวันที่จะกลับเราก็ต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงนั่งกลับมาแต่ว่าเราไม่ได้นั่งที่ชิงเต่าเราไปนั่งที่เมืองสุดท้ายที่เราไปแล้วต้องไกลไปอีกหน่อยนึงไกลไปอีกหน่อยนึงก็ต้องตื่นเช้ามาหน่อยนึงก็แทนจะขึ้น8โมงกว่าก็มาขึ้น7โมงกว่า7โมงกว่าแล้วก็เลยบวกเวลาไปอีก1ชั่วโมงจากที่เคยนั่ง3ชั่วโมงกว่าก็เป็น4ชั่วโมงกว่าแล้วพอมาถึงปักกิ่งตอนนี้โอ้โหเท่าไหร่นะครับ39
7: ก็เรียกว่าเอาแดดสู้เหงื่อสู้แดดใช่ไหมแต่ของเรานี่อากาศกำลังสบายเลยค่ะ20องศาก
8: ันยานี่สบายมากกันยานี่ติดเสื้อกันหนาวไปด้วยกันแล้วกัน
7: เขาบอกเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของจีนเลย
8: ใช่ใช่แต่ที่ผมไปกับที่คุณจะไปเนี่ยมันไม่ทราบว่ามันไปที่เดียวกันหรือเปล่านะครับ
7: ของเก่งก็จะไปชายทะเลนะฮะแล้วก็ขึ้นเขา
8: ชายทะเลนั้นทุกคนต้องไปเพราะว่าเขาจะมีประวัติว่าคนจีนมาสร้างตอนแรกว่าคนเยอรมันมาสร้างก่อนแล้วก็คนจีนก็มาสร้างแล้วคนเยอรมันก็มาสร้างให้เลยไปอีกหน่อยแล้วคนจีนก็กลับมาสร้างให้ไกลไปอีกหน่อยนึงก็ถือว่าก็จึงตกอยู่ในประเทศจีนแต่ว่าประวัติเขาก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราไม่เคยรู้ว่าเยอรมนีเคยมาอยู่ที่นี่หลายสิบปีไม่หลายสิบปีหลายปีแล้วก็สิบปีได้
7: มีที่ทำการมีโรงเบียร์มีหมู่บ้านมีอาคารก่อสร้างที่เป็นแบบสไตล์ยุโรปเลยใช่ไหมฮะพี่หนิง
8: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ระหว่างเดินลงมาก็มีถนนการ์ตูนก็น่ารัก
7: ใช่ค่ะ
8: แต่ว่าผมก็เฉยเฉยอ่ะก็เป็นแบบคนที่เขียนกำแพงแต่ก็เขียนในแนวที่ดี
7: ค่ะแบบไม่ใช่พวกสตรีท
8: ไม่ไม่ใช่พวกสกปรกไม่ใช่อันนี้
7: เป็นแนวที่ขู่
8: เล่าเรื่อง
7: มังโงน่ารักใช่ไหม
8: ใช่ใช่คนก็เลยเป็นจุดเช็คอินใครมาก็ต้องมาเช็คอินกันที่นี
7: ่
8: จะขึ้นไปบนที่ทำการของเยอรมันเป็นเหมือนกับ
7: ผู้ว่าเก่า
8: อะไรอย่างเง
7: ี้
8: ยแล้วก็พอเดินลงมาก็จะเจอถนนการ์ตูนแล้วก็แปลกไปอีกทีก็เป็นการเปลี่ยนสถานที่ที่เราไปเที่ยวกันว่าเราจะไปไหนอ่ะไปเชียงรายไปปักกิ่งไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
7: ที่นี่ก็เป็นเมืองท่าใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่เขาบอกว่าเน้นนวัตกรรมเปิดศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์เรียนรู้มนุษย์เลยค่ะเป็นแห่งแรกของจีนเลยเพิ่งเปิดมาต้นปีนี่เองค่ะพี่หนิงค่ะ
8: ถ้าคุณพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยนะผมนั่งดูอยู่ระหว่างที่ผมพักอยู่ที่โรงแรม
7: ค่ะ
8: ผมก็ได้เกิดความคิดว่าประเทศไทยตอนนั้นสมัยก่อนมีปัญหาหรือว่าตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่เกี่ยวกับเรื่องเวลาที่เราสั่งไรเดอร์มาส่งของไรเดอร์ไม่สามารถจะขึ้นไปได้
7: ค่ะเพราะเราอยู่บนอาคาร
8: หรือบางทีเขาก็ไม่ให้เข้าไปในคอนโดไม่ให้เข้าไปในโรงแรม
7: ค่ะ
8: ต้องมาวางไว้ข้างหน้าโรงแรมแล้วก็โทรไปบอกแล้วเจ้าของก็ต้องแบบบางทียังอยู่ในชุดนอนก็ไม่พร้อมจะลงมา
7: มาพร้อมโรม้วนผมกับหมวกคลุมผม
8: ใช่บางทีแปะหน้าขาวอยู่อย่างเงี้ยลอกหน้าอยู่ลอกหน้าลอกผิวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าลงมา
7: แ
8: ล้วทำไงที่ผมไปเนี่ยคุณพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยผมไปอยู่โรงแรมที่ที่ชิงเต่าเนี่ยแล้วก็เลยจากชิงเต่าไปอีก2เมืองเนี่ย เขาเหมือนกันเลยแล้วผมก็นั่งดูหุ่นยนต์เขานะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ไรเดอร์เขาเข้ามาในโรงแรมปั๊บเขาก็เดินตรงไปหาหุ่นยนต์ก็เปิดเครื่องแล้วก็กดหมายเลขแล้วก็เอาของเนี่ยใส่ไปที่ท้องของหุ่นยนต์เป็นกลมๆนะครับแล้วหุ่นแล้วเขาก็กดไปหุ่นยนต์เขาก็เดินดูไม่ได้เดินนะแบบเป็นเครื่อง
7: เคลื่อนที่ไป
8: เลื่อนไปถึงหน้าลิฟต์แล้วก็ยืนรอลิฟต์แล้วพอลิฟต์เปิดก็ขึ้นไปแล้วทำไมผมลุกขึ้นไปไหนเพราะว่ามีอยู่วันตอนเช้าผมว่าไอ้หุ่นยนต์มันขึ้นไปทำความสะอาดมันไปทำอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ไงว่าเป็นไรเดอร์เข้ามาส่งแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมก็ออกแต่เช้าผมก็เปิดประตูเดินออกมาไอ้หุ่นยนต์เนี่ยมันออกมาจากลิฟต์พอดีผมก็เลยมองตามมันเขาจะไปไหนไปทำความสะอาดห้องไหนเหรอแล้วก็มาทำตอนเช้าอะไรอย่างนี้แล้วเมื่อมีแม่บ้างเขาก็ผมก็เปิดมาเห็นหลายห้องก็เปิดก็ทำเตียงทำห้องอะไรกันอยู
7: ่
8: ไอ้เจ้าหุ่นยนต์เนี่ยไปที่ห้องหนึ่งแล้วเขารู้ได้ไงไม่รู้เจ้าของห้องเนี่ยเป็นผู้หญิงก็เปิดออกมาก็ยังอยู่ในชุดนอนนะครับแต่ไม่ได้โป้ไม่ได้อะไรเขาก็เปิดมาเขาก็มาเปิดฝาแล้วเขาหยิบของเข้าห้องเข้าไปผมก็เลยถึงบังอ้อไง
7: เป็น delivery ถึงหน้าห้องนอนเลย
8: ถึงหน้าห้องนอนแล้วก็ไปรู้จักเบอร์ห้องด้วยนะแล้วหุ่นยนต์นี่ไม่ต้องฉลาดมาก
7: เนี่ยค่ะ
8: แต่ว่าคุณจะต้องกดเข้าไปคีย์เข้าไปให้มันถูกต้องนะว
7: ่
8: าชั้นอะไรห้องอะไรและคุณก็ต้องโทรขึ้นไปบอกเจ้าของห้องก่อนนะ
7: ว่ามาแล้ว
8: คอยดู
7: ว
8: ่าหุ่นยนต์นี่จะมาอยู่นะเพราะว่าหุ่นยนต์ก็มาไปเคาะประตูเวลาคุณก็ต้องคอยดูนิดนึงประมาณสัก 2-3 นาทีคุณก็เปิดคุณก็เปิดไอ้เรียกไอ้แคชไซอยู่ตรงแรกมองตรงนี้ไอ้หุ่นยนต์มาจอดอยู่หน้าห้องอย่างแล้วคุณก็หยิบ
7: อำนวยความสะดวกถึงที่หมายสบาย
8: แต่ว่าเมืองไทยเรายังไม่มี
7: เมืองไทยเรา
8: เขาไม่ได้มีเยอะนะพี่เก่งนะท่านฟังก็มีอยู่แค่3ตัวแบบกลมๆอ่ะแบบเหมือนที่เห็นที่แอร์พอร์ตที่ก็เดินทำความสะอาดอ่ะก็หมุนฟื้นไปฟื้นมาเป็นอย่างนั้นแหละครับ
7: ค่ะ
8: ก็ถึงเวลาแบตจะหมดนะผมก็ดูครับผมชอบก็มากชอบดูบ้างก็ตาแล้วก็ตู้ตู้ตู้เข้าไปเขาก็หันคนเข้าไปเขาเสียบใส่ปลั๊กแล้วเต็มก็ออกมาก็มาอยู่รอจนที่พร้อมบริการนี่คือเมืองเล็กๆนอกปักกิ่งนะ
7: ใช่
8: ใช่แล้วก็นอกไอ้เมืองเฉินตูนี่ไอ้ไม่ใช่เฉินตูเมื่อกี้เมืองอะไรนะที่จะไป
7: ชิงเต่า
8: อ๋อชิงเต่าพูดถึงเฉินตูเพราะว่าผมไม่นึกถึงว่าตอนนั้นเจอพี่เจงกับทีมงาน
7: พี่บอยไปกันอู่ฮั่น
8: พี่บอยพาไปอู่ฮั่นไปอะไรก็ทีมงานก็น่ารักก็ยังแบ่งเครื่องดื่มมาให้ผม
7: เมาไทยจริงๆครั้งนี้นี่ชิงเต่าเขาก็จะเป็นต้นตำรับเหมือนกับเครื่องดื่มประจำชาติเยอรมันนี่ใช่ไหมฮะพี่หนิงเขาก็จะมีกันโอ้โหเป็นอายุร้อยปีเลยนะที่นู่น
8: มาตอนนี้เป็นของประจำชาติจีนไปนาน
7: แบรนด์ประจำชาติชิงเต่าชื่อ
8: เรากำลังเล่าเรื่องถึงประมาณเกือบร้อยปีนะครับพี่เก
7: ่
8: งที่ผ่านมาแล้วก็พี่เก่งว่าเป็นเมืองท่าแล้วก
7: ็มีซีฟู้ดประมงอาหารประมง
8: ใช่เยอรมันนี่เขาสนใจมากว่าไม่มีใครมาไม่อะไรก็พยายามที่จะเข้ามาคุยมาอะไรต่อจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยได้ทำสัญญาได้ทำสัญญาเข้ามาอยู
7: ่
8: เข้ามาอยู่เป็นประจำเมืองท่าด้วยกฎสัญญาอะไรเขาก็ไม่เชื่อนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนให้เงินให้ทองอะไรกันแต่ว่าในสมัยก่อนมันก็แบบว่าคุยกันคงไม่ได้ยากเย็นเลยถึงแบบสมัยนี
7: ้
8: แล้วก็จะมีเมืองใกล้ๆเจ้าเมืองมาอยู
7: ่
8: แต่ว่าไม่ได้มายึดไม่ได้มาอะไรไม่มีการลบการอะไรกันก็มาเจรจาแล้วทำเป็นเมืองท่าประจำธุรกิจค้าขายอะไรอย่างเงี้ยก็สถาปัตยกรรมต่างๆก็ยังมีในหลงเหลืออยู่ในแบบของเยอรมนีอยู
7: ่
8: แต่ผมไปผมไม่ได้กินอาหารเยอรมันเลยเนาะ
7: ต้องกินซีฟู้ดใช่ไหมฮะต้องกิน lobster กินเป่าพื
8: ้นมีแต่มีเป็ดปักกิ่งทุกมื้อไปครับอร่อยครับ
7: ค่ะ
8: อร่อยนะครับเป็ดปักกิ่งแล้วก็มีซีฟู้ดก็สู้บ้านเราไม่ได้หรอกพูดจริงๆนะเพราะว่าอาหารทะเลแต่ละประเทศแต่ละเมืองมันแตกต่างกันไปไม่ก็ต้องในจีนเอง
7: ค่ะ
8: ในบางอย่างที่ประเทศเรามีประเทศจีนไม่
7: ม
8: ีฮ่องกงไม่มีญี่ปุ่นก็ไม่มี
7: ของเรามันน้ำอุ่นใช่ไหม
8: ในบางอย่างที่อเมริกาญี่ปุ่นจีนก็มีเราก็ไม่มีเพราะมันคนละน้ำกัน
7: ค่ะ
8: นะครับ
7: อ
8: ัน
7: นี้ก็จัด lobster ให้มื้อหนึ่งพิเศษคนละตัวเลยค่ะไม่ได้แค่โต๊ะละจานนะคะอันนี้เป็นโต๊ะทั้งโต๊ะนี่ก็คือท่านละหนึ่งตัวเต็มๆแล้วก็เราพาไปชมงานโรงงานไฮเซนไปดูศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ไปดูพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไป ไปครบตึกสูงสุดเขาลาซานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปหมดเลยค่ะพี่หนิงค่ะ
8: เ
7: ร
8: ีย
7: กว่าเต็มอิ่มเต็มอิ่มเที่ยวทุกวันสี่วันสี่คืนเลยค่ะ
8: สี่วันสี่คืน
7: ค่ะ
8: ผมไปก็หลายวันอยู่นะแต่ว่าเราไปถ่ายทำเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวอะไรมากเลยที่คุณไปแล้วเราไปสะพานที่อยู่ในมหาสมุทร
7: ที่ยื่นไปกลางทะเลเป็นรูปกีตาร์
8: ทุกคนต้องไป
7: ใช่
8: แต่ว่าเขาก็หลอกให้เดินไปบอกเอาเพื่อมาดูเพื่อเดินมาดูทะเลมาดูอะไร
7: ได้ออก
8: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาหลอกให้เราไปเพื่อหันกลับมาแล้วมองวิวที่สวยที่สุด
7: เขาบอกต้องมองจากกลางทะเลใช่ไหมฮะต้องมองกลับมาที่ฝั่ง
8: ใช่เมื่อเราเดินไปตรงถุงเก๋งจะเป็นเก๋งอยู่ตรงนั้นหรือว่าเป็นเก๋งจีนกันแล้วกันนะครับเราอยู่ใกล้ๆแล้วพอเราหันกลับมามองเนี่ยแล้วเลยพอตอนบ่ายๆเย็นๆเนี่ยจะมองเห็น
7: ตึกแสงสีสวยเลยใช่ไหมคะ
8: ใช
7: ่
8: ก็อยากให้ไปแล้วก็คุ้มเลยนะครับแค
7: ่
8: ม
7: ี
8: lobster ให้คนละตัวนี่ก็อยากไปเที่ยวด้วยนะไม่เป็นไรไปเที่ยวไปให้สนุกนะครับนี่กลับมาเร
7: ื่อง
8: เราในประเทศเราที่พี่เก่งถามว่าเป็นไงสบายดีไ
7: ห
8: มสบายดีทุกอย่างแต่ว่าไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของประเทศเราท
7: ี
8: นี้ก็พูดไปตอนต้นแล้วว่าออกมาแค่10เดี๋ยว20
7: วิ 2,000 ล้านหมดไปแล้ว
8: หมดแล้วหมายความว่าเศรษฐกิจมันดีแล้วก็มองรูปนั้นไม่ได้เรามองรูปนั้นก็เฉพาะคนที่รวยอยู่ไม่เท่าไหร
7: ่ก็คนที่รวยคนตลาดร้านค้า
8: คนที่รวยคนนึงใช่ก็สามารถซื้อได้หมดเลยก็ได้
7: ใช
8: ่ใช่ไหม
7: ถูกต้อง
8: เพราะเขาสามารถเอาเงินจากแบงก์ไม่ต้องเอาเงินก็ออกมาซื้อนี่เขาก็กู้ไป
7: คือ
8: แอดวานซ์เงินจากแบงก์มาที่ไหนก็ให้เขารวยอ่
7: ะ
8: เอามาซื้อเหมาไปเลยก็ได้แล้วก็มาเอามาเก็งกำไรต่อหรือว่ามาขายต่อก็ได้
7: ค่ะใช่
8: อย่างเมื่อก่อนเนี่ยมีหุ้นนู้นหุ้นนี้หุ้นเยอะแยะออกโอ้โหคนไปจองอะไรกันใหญ่คนก็ไปจองเกินแล้วก็เอามาปล่อยขายพี่เก่งการก็ปล่อยขายผมปล่อยอะไรอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันเป็นการทำธุรกิจให้คนรวยเขารวยมากขึ้นไปอีก
7: ค่ะ
8: อันนี้เดี๋ยวก็จะหาว่าเรามองในโลกในแง่ร้ายแล้วก็แปลว่ารัฐบาลไม่ได้ว่านะครับแต่ว่ามันเป็นการทำงานแบบนั้นของเศรษฐีก็ทำได้แต่อย่างเราจะไปแอดวานซ์เงินที่ไหนออกมาก่อนได้ล่ะจะธนาคาร
7: ใช่ค่าซ่อมรถค่าเดินทางนี่ก็หมดแล้วนะคะพี่หนิงใช่
8: อะไรนะ
7: ค่าเดินทางแต่ละวันนี่ก็หมดเงินแล้วค่ะเพราะว่าค่าเดินทางแพง
8: มันไม่ใช่ค่าเดินทางจะปลูกบ้านเนี่ยไปขอกู้เงินแค่2-3 ล้านเนี่ยก็ยังไม่ให้ผมเลย
7: อ
8: ันนี้พูดถึงเรื่องเก่าแล้วนานมาแล้ว
7: ตอนนั้นพี่หนิงอาจจะยังอะไรนะเป็นเด็กหนุ่มๆอยู่ป่ะคะ
8: ไม่ใช่เด็ก ไม่ใช่เด็ก10ปีที่แล้วนี่เอง
7: 10ปีที่แล้ว
8: ปีที่แล้วนี่เองผมมีที่อยู
7: ่
8: แล้วก็บ้านมันเก่าแล้วก็อยากจะแบบรื้อบ้านออกแล้วปลูกบ้านใหม่เนี่ย
7: ทำไมแบงก์ก็ให้เหตุผลอะไรคะพี่หนิงว่าทำไมถึงไม่ให้คุณนิรุตติจินยากู้มาสร้าง
8: เขาไม่ให้เหตุผลอะไรเลยเขาบอกไม่ให้ไม่มีเหตุผลผมบอกผมก็เอาที่เนี่ยเข้าไปจำนองคุณแล้วเงินผมก็มีฝากคุณอยู่นะเงินฝากผมก็ฝากคุณอยู่ประมาณ2 ล้านนะ
7: อ้าว
8: แล้วก็ที่เนี่ยมันก็มีอัตรามากกว่าไอ้4 ล้านนี่นะที่ผมจะกู้คนมาปลูกบ้าน5 ล้านก็ได
7: ้
8: ที่มันก็มีมูลค่ามากกว่านะ
7: ค่ะโอ
8: ้ก็บอก
7: เขาพลาด
8: ไม่ให
7: ้เขาพลาด
8: ไปบอกไม่ให้แล้วก็หมายความว่าเขาจะเกษียณแล้วว่าเป็นไงอ่ะผมก็เลยไม่รู้คุณจะเกษียณแล้วใครมากู้ก็แสดงว่าผมโชคไม่ดีมากผมไปกู้คุณตอนที่คุณจะเกษียณพอดี
7: ผลงานก็เลยไม่เกี่ยวกับเกษียณแล้วใช่ไหมก็เลยไม่เอาผลงานเลย
8: ก็ตอนนี้แหละก็ไม่ต้องพูดดีกว่าว่าเป็นใครแบงอะไรอย
7: ่
8: างก็จะเสียชื่อเสียงไอ้เราก็ไม่เป็นไรเราก็ไปหาแบงอื่นก็ได้ก็ได้ปลูกบ้านก็มันก็บอกมันมีคนที่ใจดีคนที่ใจร้ายคนที่ใจร้ายกลับมาใจดีหรือว่าคนอยู่ในงานแบบเดียวกันแล้วก็มีทั้งใจดีใจร้ายเราก็ไปว่าใครก็ไม่ได้หรอกมันแล้วแต่อารมณ์ของคนคนนั้นณวันนั้นก็ด้วยแล้วอย่างเช่นในป๋องเนี่ยในป๋องนี่มันอารมณ์มันไม่ได้เป็นแบบวันนั้นหรือวันนี้แต่มันเป็นแบบนี้ทุกวัน
7: มีความร้ายความรุนแรงความอำมหิตอยู่พี่หนิง
8: มันไม่มีแบบขึ้นลงเลยมันขึ้นอย่างเดียวตามประวัติที่ผมเฝ้าดูมัน
7: ค่ะ
8: จนกระทั่งจะผมจะกลายไปเป็นมันไปแล้วนะไม่เป็นหรอกไม่มีวันเป็นแต่ผมดูไปแล้วไอ้คนที่ว่าประวัติมันโดนนั่นโดนนี่มาแล้วมันเลยต้องเป็นงั้นมันไม่มีอยู่ในเชิงที่เขาทำวิจัยมานะมันไม่มีหรอกนะ มันไม่มีหรอกถ้าพ่อโดนพ่อแม่ตีแล้วมันต้องกลายเป็นโจรกันทุกคนมันไม่มีหรอกเด็กๆมันไม่มีใครไม่โดนตีหรอกเด็กไทยเนี่ยทั้งบ้านทั้งโรงเรียนเพื่อนทั้งเตะทั้งอะไรต่ออะไรทั้งแกล้งเอางูทุบหัวมาตายเอาไอ้ถุงพลาสติกเอาหนังกระติกรัดไว้ใส่ไว้ในโต๊ะเรียนหนังสือเปิดมาร้องกรีดร้องไห้กันวิ่งกันตลุดนี่เด็กผู้ชายก็เล่นกันนะมันแล้วเห็นโตมามันก็รักกันมันก็ไม่เห็นมีใครฆ่าอะไรใคร
7: อ
8: ันนี้ถ้าหากว่าเราต้องพูดว่ามันอยู่ในกมลสันดานเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลเท่านั้นจริงๆและด้วยความฟุ้งฮึกเหิมว่าเคยทำได้แล้วก็ติดบ้างไม่ติดบ้างและที่ติดเนี่ยมันก็ทำให้น่าสงสัยว่าถ้าเขามีคนพูดบอกว่าถ้าไอ้ต๋องเนี่ยมันมีนายมันหรือคนที่อยู่ข้างหลังคอยช่วยเหลือมันเป็นตำรวจแล้วทำไมมันติดคุกอ่ะทำไมอ่ะพี่เก่ง
7: มันความที่เจ้าหน้าที่จับได้จนเข้าไปปรับพฤติกรรมลงโทษรับโทษไปแล้วเนี่ยแล้วออกมาเนี่ยเขาก็มีความถูกตัดสินไปแล้วนะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมออกมาแล้วยังไม่เข็ดหลาบไม่หลับจำ
8: ไม่ใช่ผมไม่ได้ถามคำถามนั้นผมถามท่านผู้ฟังก็ได้เข้าใจคำถามผมไหมครับว่าม
7: ีคนบอกว่า
8: สมมติว่าถ้าหากว่าผมมีคนอยู่เบื้องหลังที่คอยช่วยผมอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและผมไปทำผิดแล้วทำไมผมถึงติดคุกถ้านายผมลูกพี่ผมอยู่ข้างหลังมันต้องช่วยไม่ให้ผมติดคุกสิเข้าใจคำถามใช่ไหมเก่งตอนนี
7: ้เก่งก็ไม่แน่ใจว่าเขามีเด็กเส้นหนุนหลังมีผู้ใหญ่หนุนหลังอะไรขนาดนั้นทำไมถึงกลายเป็นคำถามนี้เกิดขึ้นมาได้ครับพี่หนิง
8: ผมถามเองไง
7: ฮะ
8: ไม่เขา
7: พูดกัน
8: ไม่ในทั้งหมดวงการเนี่ยบอกว่าไอ้ป๋องเนี่ยมันมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นตำรวจหนุนหลังเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันมีตำรวจหนุนหลังทำไมมันถึงติดคุกมันไม่ใช่คำตอบนะพี่เก่งก็มันติดคุกเปาะแปะเองเนี่ยเพียงพี่เก่งพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเข้าไปแล้วมันไปถูกเกาสันดานนิดหน่อยแล้วมันก็ออกมาก็มันติดแบบเปาะแปะไงเพราะว่าคดีที่มันทำน่ะรุนแรงทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าหากว่าคนที่อยู่เบื้องหลังมันเป็นตำรวจจริงมันช่วยกันทำสำนวนให้อ่อนได้ไหม
7: ค่ะ
8: ก็ทำสำนวนให้มันเบาลงมันก็ติดน้อยไงก็คือมึงต้องไปติดหน่อยนะไอ้ป๋องนั้นไม่งั้นเดี๋ยวจะเรื่องจะมาถึงกูนะอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะพูดกูมึง
7: จาก
8: ที่เขาพูดกันอ่ะพวกนักเลงเขากับตำรวจเขาคุยกันอ่ะเขาก็ต้องยอมให้ติดบ้างเหมือนกับว่ามีสายขายยาอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็รู้อ่ะว่าผมเนี่ยขายแล้วผมจะอยู่มารอดมา10-20 ปีโดยไม่โดนจับเลยมันก็เป็นไม่ได้ผมก็ต้องโดนจับแต่ว่ามีนิดหน่อยมีอยู่10 เม็ดหรือ5 เม็ดก็เข้าไปเปาะแปะอยู่ในคุกสักปีหนึ่ง2 ปีแล้วก็ออกมาใหม่ไง
7: ค
8: ุณไม่รู้กระบวนการแบบนี้ที่เขาเล่นกันเหร
7: อ
8: โอ้โหคุณอย่ามาทำเป็นแบบไร้เดียงสาอะไรมากนักเลยโอ้โหถ้าตำรวจมีมันก็ไม่ต้องติดมันไม่ติดไม่ได้มันต้องติดซะบ้างไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะถูกเพ่งเล็งไงว่าไอ้แก๊งนี้มันทำอะไรทำไมมันรอดตลอดมันยิงคนมันฆ่าคนและที่มันติดน่ะมันคุณดูในข้อหาดิดูตั้งขึ้นมาไม่รู้มันฆ่าเขามากี่คนแต่ข้อหาว่าผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืนเหมือนกับว่าพกปืนเถื่อนหรือว่าพกปืนเข้าไปในบ้านในเมืองหรืออะไรแค่นั้นเอง
7: ค่ะ
8: แล้วไปทำการชำเราเขาหรือไปอย่างทำเด็กเนี่ยอายุ14เนี่ยมันก็ต้องย้อนหลังกลับไปอีกนะภาคผู้เยาว์เด็กอายุ14ยังไม่ถึง15นี่โดนอีกเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นแล้ว2 อย่างที่ก็พูดกันอยู่เนี่ยผมไม่ใช่ผู้รู้หรือผู้เก่งอะไรนะแต่ว่าได้ยินก็พูดกันมานานแล้วมันมีอยู่ที่เราได้ยินก็พูดกันว่า1ก็เรียกเป็นนิ้วบ้าง2ก็เรียกเป็นสายบ้าง
7: ค่ะ
8: 2อันนี้ไม่เหมือนกันนะสมมติพี่เก่งเป็นตำรวจ
7: ค่ะ
8: ผมเป็นนิ้วให้พี่เก่งเนี่ย ผมเป็นนิ้วพี่เก่งเนี่ยนิ้วเนี่ยสามารถที่จะไปทำอะไรแทนพี่เก่งได้โดยพี่เก่งสั่งว่าเฮ้ยหรือไปยิงไอ้คนนี้ให้วัวหน่อยเพราะว่าวัวไม่ชอบมันแล้วเอามันไม่ไหวแล้วผมก็เป็นนิ้วไงก็ไปลั่นไกลไงเขาเรียกนิ้ว
7: เป็นตัวแทน
8: ผมก็ไปลั่นไกลยิงคนนั้นให้นะยิงคนนั้นให้แต่ตำรวจก็ไม่นั่งทำงานไงไม่นั่งทำงานผมก็รอดไงและเรื่องก็ไม่มาถึงตำรวจก็ไม่มาถึงพี่เก่งไง
7: ค่ะ
8: พี่เก่งเป็นคู่กรณีอยู่เนี่ยทั้งที่พี่เก่งเป็นตำรวจพี่เก่งทำไม่ได้เดี๋ยวหลุดจากราชการก็ใช้ผมเป็นนิ้วนิ้วก็คือไปยิงไง
7: ค
8: ่
7: ะ
8: นั่นคือคำหมายของคำว่านิ้วหรือไปขายยา
7: ค
8: ่
7: ะ
8: นั่นคือนิ้วที่เกี่ยวอะไรต่ออะไรไปให้ก็คือเกี่ยวไกนกปืนนี่แหละ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ไปข่มขู่ใครไปเอาเงินใครหรือไปยิงใครหรืออะไรมาอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยติดแบบว่าไปยิงไปฆ่าคนอะไรเข้าไปก็ไปเดี๋ยวไปด่าผิดเรื่องอาวุธปืนนิดหน่อย
7: ค่ะ
8: มันต้องมีบ้างต้องเข้าไปติดบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นลูกน้องผู้ยิ่งใหญ่แล้วไม่โดนติดอะไรมันก็โดนเพ่งเล็งทั้งไอ้ตัวลูกน้องและลูกพี่ก็จะติดคุกทั้งคู่แหละ
7: ค่ะ
8: อีกอันนึงคือคำว่าสายสายไม่ได้หมายความว่ามาสาย
7: ค่ะ
8: สายก็คือเป็นสายให้ตำรวจแต่ไม่ได้เป็นสายลับหรอกเป็นสายเฉยๆสายคอยแจ้งข่าวคอยรายงานเพราะว่ามีสายแจ้งมาแล้วนะตอนนี้ที่เราก็ได้ยินบ่อยๆทางผู้สื่อข่าวพูดมีสายแจ้งรายงานว่ามีจะมีการขนยาบ้าจากจังหวัดนั้นมาจังหวัดนี้ลงไปจังหวัดนั้นจะมาพักอยู่ที่กรุงเทพจะมาพักอยู่ราชบุรีจะมาพักอยู่ที่อยุธยาอย่างนั้นเขาเรียกว่าสายไม่ได้สายสืบไม่ได้เป็นนักสืบไม่ได้เป็นไม่ใช่คือสายรายงานมันรู้มันได้ยินมันอยู่ในวงการพวกนี้ด้วยกันมันขายยาบ้าด้วยกันอาจจะว่าพี่เก่งมาแย่งตลาดผม
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ผมก็อยู่ในตลาดนี้เหมือนกันแล้วก็เส้นนี้เป็นเส้นของผมเป็นมันเหมือนกับว่าเป็นคิวมอเตอร์ไซค์อ่ะ
7: อันนี้มัน
8: อยู่ในคิวของผมแล้วพี่เก่งมาทับคิวผมผมก็แจ้งเด็กผมแจ้งแล้วผมได้รางวัลนำจับด้วยไงแบ่งกันไงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไหนจับได
7: ้
8: เขามีจับนำจับแล้วรางวัลแจ้งจับไอ้ยาเสพติดมันถึงได้มีหมดสักทีหนึ่งไงเราก็ไม่รู้ไงมันไม่ใช่เอาข้อมาขายอย่างเดียวนะว่าม
7: ัน
8: แล้วมันถึงได้ขายไม่หมดเพราะมันได้เงินเยอะแล้วก็จับมาแล้วของกลางไม่ต้องส่งเอามาให้พวกนิ้วเนี่ยเอาไปขายต่อแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าก็ได
7: ้
8: ก็เขาเป็นเจ้าหน้าที่ใครจะไปรู้อะไรก็ทำรายงานเขาเองแต่ก็อีกอันหนึ่งก็คือเขาก็จะตัดตอนของคนที่มาทับคิวเขาอย่างว่าผมไปทับคิวเนี่ยแล้วคุณมีตำรวจแบกอยู่เนี่ยแล้วคุณขายไม่ได้ผมไปทับคิวแย่งคุณขายเขาก็แจ้งมาที่ตำรวจถ้าแจ้งพี่เก่งก็มาจับผมก็ขายไม่ได้ก็ต้องเลิกไปเพราะนั้นอาจจะเป็นว่าอันนี้เราไม่ได้พูดใครนะว่าเจ้าหน้าที่เองเป็นคนให้นำของเข้ามาเองและมีสายตัวเองไปรับแล้วก็ส่งขายไปอันนั้นคือทำธุรกิจของตัวเองหรือเปล่าจะทำว่าหรือเปล่าผมไม่ได้จงใจว่าพวกคุณเหมือนยังเคยว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยให้คนไปขโมยรถหรือนำรถหรูหนีภาษีเลี่ยงผ่านเข้ามาในประเทศไทยเพราะผ่านเข้ามาปั๊บตัวตำรวจนี่ไปจั

0: พอจับปั๊บได้รางวัลนำจับรถหรูด้วยอันที่หนึ่งสรุปแล้วเอามาจอดสืบสวนอะไรต่ออะไรเสร็จปั๊บต้องไปประมูลขายทอดตลาดไปมูลขายตลาดนายตำรวจคนนี้ส่งลูกน้องไปซื้อกลับมาอีกเอามารถตัวที่ถูกกฎหมายแล้วเอามาขายได้กำไรอีกไงพี่เก่ง
1: ค่ะ
0: กระบวนการต่างๆเราเนี่ยเราเพิกเฉยกันมากมายไปหรือเปล่าเราทำงานพวกนี้ไปหรือเปล่าทั้งหมดที่ผมรู้มาก็รู้มาจากตำรวจเนี่ยไม่ได้รู้มาตำรวจมานั่งเล่านะผมไม่ได้มีเพื่อนเป็นตำรวจรู้จากตำรวจกันผู้สื่อข่าวที่เราดูข่าวจากทีวีเนี่ยนี่มันคือบทเรียนของเราแต่ว่าทุกคนดูแล้วก็ดูแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ได้เป็นได้แต่ไปคุยว่าโอ้มันมีนั่นมันเป็นนี่มันเป็นแต่ไม่มีใครคิดให้ลึกซึ้งแล้วก็เริ่มต้นทำงานหรือว่าเจาะเข้าไปตรงพวกนี้เลยว่าทำอย่างไรให้ยาบ้ามันหมดเพรา
1: ะ
0: มันมาถูกมันมางั้นมันมาขายได้แพงไม่มีวันหมดหรอกเราคิดว่าไม่ได้มันหมดใครเอาเข้ามาล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในกรในขอในอะไรเนี่ยมีหน้าที่จะทำงานอะไรทำงานอะไรบ้างอ่ะแล้วทำไมโรงเชียงรายเนี่ยโดนยิงตายกันทุกวันเพราะทหารก็ไปจับเนี่ย
1: ก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมพี่หนิง
0: กองกำลังผาเมืองเนี่ยเป็นคนไปจับนะพี่เก่งเรายังไม่เห็นตำรวจเคยปีนเขาขึ้นไปแล้วไปรับไปยิงพวกนี
1: ้สอง
0: คนสามคนได
1: ้นอกเป็นท
0: ีมาไม่มีนะไม่มีนะมีแต่กองกำลังผาเมืองนี่ต้องชมท่านเลยเนี่ยมาสองวันนี้ก็จับได้อีก500,000 เม็ดห้าล้านเม็ดอะไรนี
1: ่
0: แล้วก็โดนยิงตายคนอีกคนก็เป็นทางเลือกหนีวิ่งกลับเข้าปะทะกันว
1: ิ่
0: งหนีกลับเข้าชายแดนกลับประเทศตัวเองไปเนี่ยมันก็มีแบบนี้แต่ว่าเราปล่อยทุกอย่างเนี่ยมันเฉยไปแบบที่เขาชอบพูดใส่เกียร์ว่างกันหรือเปล่าในทุกๆการทำงานของหน่วยงานของรัฐบาล
1: ค
0: ่ะไอ้ผมก็ไม่อยากไปพูดซ้ำเติมเพราะเขาพูดกันทุกวันอยู่แล้วว่าเนี่ยถ้าเผื่อ3คนเนี่ยเขาไปแจ้งแล้วคนหายแล้วตำรวจไม่ทำงานอันนั้นมันก็จริงของเขาแต่ว่าก็ไม่อยากพูดไปแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วมันเอาอะไรต่ออะไรกลับมาขึ้นมาไม่ได้ละแต่ว่าเราทำยังไงว่าจะป้องกันว่าไม่ให้มันเกิดแบบนี้อีกเราไม่ใช่มานั่งพูดกันวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้เราเรื่องมันเกิดมาอาทิตย์หนึ่งและอาทิตย์ที่แล้วแล้วพอเมื่อวานนี้ก็เริ่มตั้งด่านเริ่มแบบคึกคักเริ่มแบบฟิตกันจัดจนขึ้นมาที่อะไรที่หนองใหญ่เริ่มฟิตกันมาแล้วเมื่อวานนี
1: ้
0: ฟิตกันมากเลยแต่ว่ามันช่วยอะไรไหมมันช่วยให้ป๋องไม่ฆ่าห้าคนไหมหรือมากกว่า5คนไหมมันทำให้3คนพ่อแม่ลูกนั้นชื้นกลับมาไหมมันทำให้เด็กรัสเซีย2คนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะครับอาศัยอยู่ในเมืองไทยมาเป็น10ปีแล้วเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศไทยนี้ด้วยแต่ว่าพูดภาษาไทยไม่เป็นเพราะก็เรียนอินเตอร์เขาก็อยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาก็พูดภาษารัสเซียกับแม่เรียนอินเตอร์เขาก็พูดภาษาอังกฤษเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวเ
1: ม
0: ื่อข่าวบางทีเราฟังนี่เราสับสนมากท่องเที่ยวไม่คงจะไม่ใช่เด็กสาว2คนแล้วมาขี่มอเตอร์ไซค์เด็กผู้ชายอายุ17ผู้หญิงอายุ22แล้ว
1: พี่น้องกัน
0: สี่คนไม่ใช่นักมันคงไม่ใช่นักท่องเที่ยวแน่นอนน
1: ะ
0: ต้องมันก็ต้องวิเคราะห์หน่อยก่อนที่จะรายงานในพวกเดียวทีนี้เราไม่สามารถย้อนหลังไปทำอะไรได้หมดแต่ถึงเราจะเดินหน้าหรือว่าเราจะทำวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีหรือว่าทำวันนี้ให้วันนี้มันดีเนี่ยมันควรจะทำยังไงมันควรจะต้องมานั่งคิดตรงนั้นก่อนแล้วว่ากฎหมายเนี่ยเราพูดถึงว่าผมนั่งคุยกับผู้ใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ทำไมไม่ทำกฎหมายทำไมบอกเดี๋ยวก่อนครับกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันวางอยู่เต็มโต๊ะนี่แล้วหรอครับมันเหมือนกับว่าปืนก็มีกระสุนก็มีอยู่ในปืนนั่นแต่คุณไม่เคยหยิบมาใช้มันก็กลายเป็นเศษเหล็กอยู่อย่างนั้นแล้วครับก็เช่นเดียวกับกฎหมายกองอยู่เต็มโต๊ะเลยคุณไม่เปิดขึ้นมาอ่านเลยคุณนึกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราเนี่ยเรารู้กฎหมายทุกฉบับนี้เนี่ยผมเห็นนักกฎหมายเวลาที่จะออกมาพูดเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวแล้วก็เขียนไว้เขาจะพูดมาตราอะไรเขาต้องก้มลงอ่านต้องก้มลงดูนะม
1: ัน
0: ไม่ใช่ใครอยู่ในสมองเพราะมันออกมาซะเยอะมากพี่เก่ง
1: ใช่ละเอียดแต่ละคำ
0: มาตรานั้นมีวรรคนั้นวรรคนี้เราแค่ได้ยินแล้วก็ปวดหัวแล้วเพราะว่าเราออกกฎหมายมากมายกฎหมายก็ศักดิ์สิทธิ์แต่คนที่จะศักดิ์สิทธิ์กว่าที่บังคับคล้ายกฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เลย
1: ค่ะ
0: แล้วเราจะพึ่งอะไรพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้คนบอกว่าอย่าเอาเด็กสองคนไปฆ่าเลยก็ฆ่าไปแล้วแต่สิ่งที่มันฆ่าเนี่ยหลายคนไม่เคยมองหรือไม่เคยพูดออกคำถามออกมาเลยผมนั่งดู10วันเนี่ยไม่เคยมีใครมีคำถามออกมาเลยว่าเขาฆ่าแล้วเขาได้อะไรไหมนะพี่เก่งเขาฆ่าคน5คนเนี่ยเขาได้อะไรวันแรกก็บอกว่าฆ่า2คนเนี่ยที่จับได้ฆ่า2คนเนี่ยเพื่อต้องการมอเตอร์ไซค์
1: ใช่
0: ผมก็นั่งดูพอรุ่งเช้ากลับกลายเป็นถอดชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ถอดหมดเลยรับไปฝังหมดตกลงมันไม่ได้มอเตอร์ไซค์อะไรเลยมันได้ชีวิตของเด็ก2คนไปเท่านั้นเองนอกจากนั้นมันไม่ได้อะไรเลยพี่เก่งมอเตอร์ไซค์คันหน้าหลายแสนอยู
1: ่ค่ะ
0: มันก็ถอดเป็นชิ้นมาแล้วมันก็ฝังอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็พังไปหมดแล้วล่ะค
1: ุ
0: ณยาไปขายแสนกว่า 200,000 ก็ไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันฝังหมดเลยทั้งตัวมันโอ้มันถอดมาเป็นชัสซีเบาะอะไรแยกเครื่องเอาไปแยกเอาไปขายไม่มีใครเขาเอามันก็ไปฝังอยู่งั้นน่ะตกลงมันได้อะไรเนี่ยอันที่1อันที่2พ่อแม่ลูก3คนน่ะข่าวดูก็บอกว่ามันไปจะไปปลอมตัวเป็นตำรวจจะไปทวงหนี้เอ๊ะมันมาทวงหนี้อะไรเขาผมก็งงว่าไปทวงหนี้ไปเอาละไม่เป็นไรเราพูดเรื่องทวงหน
1: ี้ชิงรถกระบะแถมล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงอีกใช่ไหม
0: น่ะแล้วสรุปแล้วมีไหมไม่มีรถกระบะก็ยังจอดอยู่ที่บ้านมอเตอร์ไซค์ก็จอดอยู
1: ่
0: ไปมาแต่รถกระบะจอดอยู่เพียงแต่ว่ามันเอาไปแล้วก็เอา3คนเนี่ยคันรถกระบะแล้วก็เอาไปที่จุดนั้นแล้วก็ไปยิงแล้วก็ฝังไม่ได้ชำเราก็ไปยิงแล้วก็ฝังสังเสร็จก็ขับรถกระบะเนี่ยมาจอดไปจอดย่างเขาก็ไปแจ้งตำรวจก็มาดูหน่อยหนึ่งมั้งเขาบอกรถจอดอยู่คนก็ต้องอยู่ก็กลับบ้านก็คือกลับโรงพักกันไปอยู่ห้องแอร์เย็นๆดีกว่าแต่ในแต่ละโรงพักคุณมีสายสืบนะ
1: ใช่ถ้าเขาจะทำงานจริงๆจังๆเขาต้องตามจับได้
0: ใช่ไง
1: ใช่
0: เวลาคนปล้นทองเนี่ยไม่เคยพลาดเลยจับได้หมดทุกคนเลยนะพี่เจ
1: ๊ใช่เรายังชมเลยว่าตำรวจเราเนี่ยสายสืบดีมากตามรอยนี่ลื้อได้ทองทุกเส้นฝังตรงไหนอยู่ตรงไหน
0: แล้วก็เลยวางแผนมาแบบแนบเนียนแบบคิดอะไรไม่ได้ไม่ออกเลยนะอย่างที่ลพบุรีผอ.ยิงคนสเปะสปะตายในห้างทองหรือจอมเส
1: ือ
0: ก็ยังจับได้เลยว่าเป็นผอ.ด้วยซ้ำไม่ใช่มหาโจรอะไรเลยตำรวจเก่งแต่ว่ามันได้อะไรจากตรงการจับนั่นไห
1: ม
0: และอย่างที่เบอร์สามคนนี้ไปจับแล้วเขาได้อะไรไห
1: ม
0: นั่นคือว่าได้กับไม่ได้ฉันก็เลือกจับเอาที่ได้ดีกว่าไห
1: ม
0: เหลือควรจะเป็นอย่างนั้นเหรอพี่เก่ง
1: คดี
0: ควรทำงานแบบเต็มทุกอย่างสิใช่ไหม
1: ใช่มันต้องเต็มที่ทุกคดี
0: คุณต้องสอบเต็มทุกคำถามสิทุกข้อสอบไม่ใช่คุณสอบเก่งข้อสอบเดียวแล้วคุณก็ตกอยู่งั้นวันยังค่ำอ่ะนี่คือผมรู้จะพูดยังไงออกอ่ะก็บอกอ่ะแต่งตัวเป็นตำรวจคุณไปดูพี่เก่งไปดูที่ทางภาคตะวันออกเนี่ย
1: ค
0: ่ะแต่ละยองลงมาเนี่ยมันมีตรงห้อยคอเป็นตำรวจเอ้ยเป็นไอ้อะไรไอ้ตัวย่ออะไรของตำรวจเราเยอะแยะไปหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: ว่าห้อยคอขายกันเกลื่อนเลยไอ้กุญแจมือก็มีขายกันเกลื่อนแล้วชุดเครื่องแบบตำรวจทั้งหมดพอต้องตำรวจมาให้มันไปตัดที่ไหนซื้อที่ไหนก็
1: ม
0: ีแต่เราก็เลยสงสัยว่ามันใส่ได้ยังไงทำไมไม่มีใครเห็นเลยว่ามันใส่เหรอแต่ทำไมคนรู้ว่ามันชอบใส่ที่ตำรวจเขาเห็นกันอยู่และตำรวจไม่เคยเห็นเลยหรือไงว่ามันใส่แต่ทำไมคนเขาเห็นกันหมดทั่วได้ยานบอกมันทีนี้มันก็เลยทำให้ผมคิดว่าพี่เก่งถ้าเราอยู่บ้านเราจะรู้ไหมคนใส่ชุดตำรวจมาแล้วมาเคาะประตูบ้านแล้วเดินเข้ามาในบ้านเราบอกเขาเป็นตำรวจเนี่ยเราจะทำยังไง
1: ยากครับพี่หนิงมันเดินเข้ามาปุ๊บมันก
0: ็
1: มันก็เอาบัตรโชว์บอกผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เราจะไปสแกนหาพิสูจน์ทราบได้ยังไงใช่ไหม
0: จริงถ้าเราไม่ให้มันเข้ารถเป็นตำรวจจริงมันก็บอกเราขัดขืนเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน
1: โดนทั้งขึ้นทั้งล่องค่ะ
0: มันจะบอกกฎหมายยังไงใส่เราก็ได้ไงตำรวจเนี่ย
1: ใช่ตำรวจปลอม
0: เนี่ย
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็ เอาว่าแล้วพอต่อยมาเมื่อวานนี้ก็มี3คนอีกก็ไปจับพนักงานนวดอีกไปไถเงินก็ 3,500 ก็เอาเรียกก็ 5,000 ก็ไม่มีแล้วก็บอกว่ามันเป็นตำรวจมันก็ใส่ชุดแบบนอกเครื่องแบบเป็นชุดดำมาแล้วก็มีห้อยคอเค้าเรียกแบบห้อยคอ
1: ทำเป็นเหมือนแบบนอกเครื่องแบบแล้วก็มีบัตรประจำตัวห้อยให้ดูเกรงขาม
0: นี่มันน่ากลัวมากนะ
1: อันนี้เรียกโจรใส่เครื่องแบบโจรนอกเครื่องแบบเอาคนเข้าไป
0: แล้วประชาชนจะทำยังไงอ่ะแล้วถ้าผมอยู่บ้านนอกเนี่ยผมเป็นคนบ้านนอกแล้วพี่เก่งผมไม่มีรั้วรอบขอบชิดผมไม่มีก็เหมือนกับ3คนพ่อแม่ลูกนี่
1: ใช่ใช
0: ่ก็มันเดินเข้ามากัน3คนแล้วมันใส่ชุดตำรวจเข้ามาผมก็ต้องตัวสั่นแล้วกลัวมันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไง
1: จะโทรสายด่วนตำรวจแล้วบอกเช็ครหัสพนักงานยืนยันมันไม่จะมีไม่มีอยู่จริงอ่ะ
0: มันให้เราดูไหมเล่าอ่ะมันให้เราดูไหมเล่า มันก็ไม่มีบัตรประจำตัวแล้วอยู่ไปขอไงมันมากับปืนอ่ะมันมากับลูกน้องมันคนหนึ่งอ
1: ่
0: ะมันบอกนี่นอกเครื่องแบบ
1: น่ากลัวมาก
0: แล้วมันเอาปืนขึ้นมาใส่หรือขึ้นรถไปกับอัวอ้าวแค่นี้เองอ่ะแล้วคุณจะไปโทรตอนไหนอ่ะพี่เก่ง
1: เห็
0: นแค่นั้นเราเป็นคนแก่แบบโบราณเขาเรียกว่าปัสสาวะก็ไหลแล้วก็ออกแล้วอ่ะมันก็กลัวมันอยู่แล้วอ่ะถ้ามันมีปืนมามันมากับไอ้ธงอีกคนหนึ่งเอาว่าปืนมาขึ้นรถจะทำยังไง
1: ก่อคดีสะเทือนขวัญเยอะขึ้นตลอดเลยนะคะเนี่ยเขาบอกครึ่งปีมานี่มีคดีเป็นแสนเลยพี่หนิง
0: ก็บอกว่ากฎหมายเราศักดิ์สิทธิ์แต่คนศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาถือกฎหมายหรือใช้กฎหมายให้มันศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีไงมันไม่มีเราไม่ต้องมาพูดถึงหรอกเพราะคุณจะประหารชีวิตไปอีกกี่คนแล้วมันคุ้มไหมกับไอ้คนที่เขาตายไปเอาพวกโลกสวยโลกใสพวกนักสิทธิ์ต่างๆออกมาบอกไม่ได้เขามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่แล้วคนที่เขาตายไป5คนเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ใช่ไหม
1: เราคงต้องให้คุณผู้ฟังถาม
0: มาก่อนสิถ้าผมจะไม่พูดเรื่องประหารชีวิตแล้วคุณตอบว่า5คนนี้เขาไม่มีสิทธิ์จะมีชีวิตอยู่ใช่ไหมไอ้ป๋องกับไอ้ธงกับไอ้ฟลุ๊กกับไอ้อะไรคนน่ะ4คนน่ะมัน4คนนี้มันมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ใช่มั้ยไอ้พวกโลกสวยกับไอ้พวกนักสิทธิ์ตอบอันนี้ให้ผมรู้ก่อนให้ผมเข้าใจให้ผู้ฟังเข้าใจก่อนให้คนเข้าใจก่อนแล้วเราจะยอมว่าไม่ต้องประหารชีวิตเพราะถ้าเราไม่ประหารชีวิต10ปีนะพี่เก่งมันถ้าก่อนยกเลิกเลยนะประเทศไทยไม่มีการประหารชีวิตอีกต่อไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ที่เหลืออีก2ปีเองนะถ้าปีนี้ปีหน้าเราไม่มีประหารชีวิตแล้วนะมันจบแล้วประเทศไทยเราใช้กฎหมายประหารชีวิตไม่ได้แล้ว
1: 4คนนี้ก็คือในป๋องธนาใช่ไหมฮะอีกคนหนึ่งชื่อธงชัยอีกคนหนึ่งชื่อฟลุ๊กชัชนันอีกคนหนึ่งชื่อบอลอัศดาง
0: ไอ้บอลอีกคนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าไอ้บอลไอ้ฟลุ๊กเนี่ยเป็นตัวละครที่มาทีหลังตอน
1: เพิ่มทีหลัง
0: มันไปบ้าน3พ่อแม่ลูกแล้วนี่ก็คือว่าไอ้สองคนเนี่ยก็เลยต้องตกไปเป็นเหยื่อมันเพราะมันขับรถธรรมดาเกียร์ธรรมดาไม่เป็นไอ้ป๋องหรือมันขับรถยนต์ไม่เป็นก็ไม่รู้มันขี่แต่มอเตอร์ไซค์แต่นี้พอดีมันควรจะฆ่า3คนไปมอเตอร์ไซค์ไม่พออย่างเด็กฝรั่งนั่นขี่มาคันหนึ่งของมันขี่ไปคันหนึ่งมันเอาผู้หญิงขึ้นในธงมันเอาผู้ชายขึ้นกับมันมันก็ไปกันได
1: ้
0: เพราะว่ามันมีคันเดียวมันขี่มาไกลธงแล้วมันก็เอามอเตอร์ไซค์ของเด็กรัสเซียทั้งสองคนมันก็ขี่กันคนละคันแล้วก็เอาเด็กเนี่ยซ้อนท้ายมันไปเอาไปฆ่า
1: เราคงต้องตามติดกันอยู่นะพี่หนิงขาแต่วันนี้นี่เวลาจะไม่พอแล้วครับพี่หนิง
0: ก็คุณหาเหตุผลมาให้ผมก็แล้วกันว่าคุณมีเหตุผลที่ดีที่จะต้องไม่มีประหารชีวิต
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นเขาฟื้นคือมาไม่ได้เขามีสิทธิ์ที่จะอยู
1: ่ใช่
0: ทางนั้นก็บอกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่แต่ว่าเขาทำผิดก็ไม่เขาฆ่าคนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่แล้วอันนั้นเขาถูกฆ่าก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะอยู
1: ่
0: ราตรีสวัสดีกว่าอย่างงงกับคำพูดผมนะครับสว
1: ั
0: สดีพี่เก่ง
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่หนิงนิรุตสิริจัญญาคุยแบบนิรุตทุกวันอังคารนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งให้คุณผู้ฟังไปช่วยกันหาคำตอบนะครับว่าควรจะมีประหารชีวิตต่อไปไหมแล้วก็ผู้ที่กระทำผิดอย่างป๋องและธงควรจะต้องรับโทษสถานใดสักครู่เดี๋ยวกลับมากันช่วงสุดท้ายค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญา
3: 95.5 FM Thinking Radio ุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่Shopmania
7: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
8: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังMindsetของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
2: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
4: ค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขกันค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทค่ะฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569นี้เท่านั้นนะคะไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและสำหรับคุณผู้ฟังที่ใส่ใจสุขภาพนะคะบอกเล่า965อยากจะเรียนคุณผู้ฟังว่าตอนนี้วัยผู้ใหญ่นะคะต้องดูแลห่วงใยสุขภาพตัวเองค่ะมองข้ามไม่ได้เลยโดยเฉพาะชีวิตประจำวันของเราวันนี้ดิฉันมีหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำค่ะคือ

0: 5หากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองนะคะยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำค่ะและก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะคะมาพูดถึงส่วนสำคัญของร่างกายเรื่องเงินออมการสร้างมูลค่าแล้วก็มาดูเรื่องความปลอดภัยค่ะมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะคะติดตั้งทั้งภายในภายนอกบ้านได้ความละเอียดกล้อง8ล้านพิกเซลซูมได้5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD แล้วก็คุยสดก็ได้โต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ได้ทำผ่านมือถือง่ายๆค่ะงานนี้นะคะบันทึกต่อเนื่องได้30วันเพียงเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงสุดถึง 128GB ตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาแล้วก็ควบคุมผ่านแอปจากมือถือได้ค่ะดูภาพสีกลางคืนได้ดูโหมดอินฟราเรดในที่มืดได้รับประกัน1ปีซื้อ 1,290 บาทซื้อ1แถม1ค่ะโทรสั่งที่02-114-3990 02-114-3990 ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียแล้วก็เรื่องกิจกรรมที่คุณผู้ฟังถามว่าอยากไปชิงเต่ากับเราไปกับเราเป็นความผูกพันแล้วก็ดูแลกันแบบพิเศษค่ะกิจกรรมทุกที่เที่ยวทุกไฮไลท์อิ่มกินหรูอยู่สบายพัก5ดาวแล้วก็มีเล้าใช้เข้าดูแลขาไปแล้วก็เข้าฟาสต์แทร็กแล้วก็แจกหมอนแจกกระเป๋าพูดง่ายๆว่าเราดูแลยิ่งกว่าญาติมิตรนะคะสมัครกันมาได้ไปชิงเต่ากับเราพาแม่เที่ยวได้ค่ะพาคุณพ่อเที่ยวได้02-248-1657หรือ LINE @thinkingradio ทักกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังที่บอกว่าอยากจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แต่ก็ไกลไปไม่ถึงไปชิงเต่ากับเราค่ะเพราะว่ามันคือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียแห่งเมืองจีนของเราเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามบอกเล่า965ได้ทาง YouTube ชมย้อนหลังนะคะแล้วก็ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Mcod Connect ฟังผ่านรายการย้อนหลังแล้วก็รีรันได้ค่ะทุกรายการของคลื่นความคิดที่ YouTube Thinking Radio นะคะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลก

0: ธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์เวระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
2: เปิดต้นสัปดาห์มาแบบนี้จริงๆแล้วข่าวสารข้อมูลมันไม่เคยหยุดสักวันเลยค่ะมีหลายเรื่องราวเหมือนกันที่อยากชวนอาจารย์เนี่ยนะคะพูดคุยแต่ก่อนอื่นค่ะนุ่นขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงของถามมาต่อไปทางทีมงานของเรานะคะก็คัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบที่เลือกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีสระบุรีชัยนาทกรุงเทพมหานครและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีของที่เลือกจากขาวละออเภสัชมอบให้อีกด้วยจากจังหวัดสงขลาชลบุรีแล้วก็นนทบุรีแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยนะคะอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้แค่ส่งคำถามกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีให้คือแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็จะเห็นความคิดความอ่านสิ่งที่เขาสงสัยว่าช่วงนี้เขาสงสัยอะไรอยากรู้เรื่องอะไรแต่การเมืองอาจารย์พอเวลาที่เราจับสัญญาณบางคนเขาดูไม่ออกแต่ช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ไทยนะคะ
3: ใช่ในรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเป็นสเตทวิสิตนะผมก็จริงนะมีคนบอกว่าเราไม่เคยไปอินโดนีเซียสำหรับนายกรัฐมนตรีนะ15 ปีเนี่ยม
2: ี
3: คนพูดผมก็นั่งคิดก็จริงเหมือนกันแล้วเราก็ไม่ได้สังเกตคือในอาเซียนเนี่ยถ้าพูดจริงๆเนี่ยมันจะต้องแบ่งออกเป็นภาคคาบสมุทรกับภาคที่เป็นเกาะถ้าภาคที่เป็นเกาะก็เป็นบรูไนน
2: ะ
3: อินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะถ้าภาคคาบสมุทรนะก็จะมีมาเลเซียมีไทยมีเขมรมีลาวมีพม่ามีเวียดนามถ้าเกิดดูนะติมอร์เลสเต้ก็คงจะเป็นภาคที่เป็นหมู่เกาะ
2: ค่ะ
3: นะแล้วก็ยังซอยย่อยแยกไปอีกนะทางข้างล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียแล้วก็ทางสิงคโปร์ส่วนหนึ่งแล้วก็ฟิลิปปินส่วนหนึ่งนะในเกาะมินดาเนาที่ภาคใต้เนี่ยอันนี้ก็จะออกแนวเป็นทางด้านศาสนาอิสลามก็รวมทั้ง3จังหวัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราด้วย
2: ค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ก็จะเป็นโซนที่ศาสนาอิสลามเนี่ยมีบทบาทมีอิทธิพลจะมองเห็นไหมแต่ถ้าเกิดท่อนบนเนี่ยอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นแคทอลิกเป็นคริสต์แคทอลิกซึ่งในเวียดนามก็มีเยอะนะในไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงมาเก๊าอะไรพวกนี้ก็มีเยอะก็มันก็ไหลมาถึงทางเวียดนามส่วนหนึ่งแต่พอข้ามมาเป็นลาวเป็นพม่าเป็นไทยเนี่ยอันนี้พุทธ
2: เห็นไหมจริงๆแล้วติดตามรายการฟังหูไว้หูเราอ่ะจะได้รู้หลายอย่างเลยอาจารย์ภูมิภาคอาเซียน
3: ไม่
2: คือคุยด้วยนะ
3: มันไออาเซียนนี่นะในตอนถือกำเนิดเนี่ยมันเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับว่าร่วมมือกันสหรัฐอเมริกาก็มาผลักดันให้เกิดเมื่อก่อนก็ใช้ประชาคมอาเซียนมี5ประเทศเรามาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นผู้ก่อตั้งนะแล้วค่อยๆขยายออกขยายออกจนท้ายที่สุดเนี่ยก็รวมเอาเขมรพม่าเวียดนามเข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งขยายออกใหญ
2: ่ค่ะ
3: นะก็เนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้ไปมาหาสู่กันนะก็เอาเป็นว่าหลังจากที่เกิดเหตุพร้อมกันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจพร้อมกัน
2: ค่ะ
3: ตอนนั้นมี3ประเทศมีเกาหลีใต้ปี2540นะ1997ซึ่งเป็นปีที่ฮ่องกงกลับคืนสู่แผ่นดินใหญ่นะมันก็มีอะไรน่าสนใจนะก็อินโดนีเซียกับเรานะก็เกิดวิกฤตทั้งคู่มาเลเซียเนี่ยรอดนะแต่บุญวิดละน
2: ะ
3: ก็หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงก็คืออินโดนีเซียเนี่ยเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการทหารซูฮาโตเนี่ยก็มาเป็นระบอบที่มีการเลือกตั้งอะไรต่ออะไรก็ทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองเศรษฐกิจก็ขยายตัวในแง่ GDP เมื่อก่อนเนี่ยเราใหญ่กว่าอินโดนีเซียนะเขามีประชากร200กว่าล้านคนแต่ GDP เขาเล็กนะแต่ตอนนี้เขาเป็นอันดับหนึ่งในแง่ของขนาดของ GDP
2: ค่ะ
3: แล้วก็กระแสการลงทุนก็หลั่งไหลเข้าไปจนกระทั่งเวียดนามเนี่ยมีคนมาลงทุนเพิ่มขึ้นเนี่ย มันถึงทำให้ซาลงไปในทุกประเทศตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากำลังหาทางออกในบริบทที่เป็นการเมืองสมัยใหม่มีเรื่อง geopolitics เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทุกคนก็พยายามนำเสนอเพราะทุกคนรู้ไงว่าเราเติบโตมาในอุตสาหกรรมเก่าเทคโนโลยีเก่ามันกำลังเกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างสำคัญเวียดนามเนี่ยดูออกสตาร์ทไปก่อนนะด้วยเหตุอะไรก็ตามทีนะอาจจะเป็นเรื่องของประชากรด้วยอะไรด้วยเนี่ยเรากับอินโดนีเซียเนี่ยตกอยู่สภาพคล้ายๆกันอุตสาหกรรมรถยนต์ของอินโดนีเซียก็ใหญ่ญี่ปุ่นไปลงทุนเยอะบ้านเราลงทุนมากกว่าแต่ว่าของเขาจะสังเกตดูว่ารถยี่ห้อของญี่ปุ่นบางยี่ห้อจะเป็นโตโยต้าเป็นอะไรพวกนี้อาจจะประกอบในอินโดนีเซียแล้วก็ใช้ภาษีศูนย์นะอัฟต้าของพวกเราเนี่ยก็เอารถพวกนี้เข้ามาก็เป็นภาษีไม่ภาษีนำเข้าต่างคนต่างไม่คิดกัน
2: ค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้การไปเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็อย่าไปมองเป็นแค่ว่าไปเฉยๆนะแต่มันก็คล้ายๆกับว่าเรามารีโฟกัสแล้วจะพูดเรื่องการลงทุนการขยายลงทุนอะไรก็ว่ากันไปนะผมไม่ลงรายละเอียดนะแต่พูดให้ฟังว่าอันนี้น่าสนใจใน2บริบทนะบริบทนึงก็คือว่าถ้าผู้นำที่ขึ้นมาภายหลังการเลือกตั้งหรือรัฐบาลพลเรือนของเราเนี่ยนะแม้แต่รัฐบาลทหารก็เหมือนกันคือการเยือนในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเป็นเขาเรียกเคอร์เทซี่คอร์หมายว่าไปทำความรู้จักคุ้นเคยกันแต่ในเมื่อเขาเจอกันบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่มีอะไรก็ยกหูคุยกันสองคนนี้เขาเคยเจอกันมาประธานาธิบดีของอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้เขาก็ประสบปัญหาไม่ได้ปัญหาการเมืองนะเขาประสบปัญหาเรื่องความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลของภาคธุรกิจไม่ใช่ภาคการเมืองเขาไม่มีการเมืองวุ่นวายนะแต่ว่าเรื่องธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจถึงขนาดผู้ว่าการธนาคารชาติหรือแบงก์อินโดนีเซียแบงก์ออฟอินโดนีเซียเนี่ยลาออกก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องรัฐมนตรีคลังแล้วก็มันก็นั่นแหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกกันว่าคือบางทีเราดูบ้านเราเนี่ยเราอมข่าวใช่ไหม
2: มันเป็นยังไง
3: มันมวนไงมันมวนข่าวแบบว่าดูทุกอย่างมันขัดแย้งไปหมดทั้งที่ประเด็นมันไม่มีอะไรถ้าถามผม
2: ก็เป็นไปตามวงรอบเป็นไปตามโดยปกติหรือเปล่า
3: คือความพยายามที่จะอะไรล่ะเหมือนเขาว่าก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในลักษณะขัดแย้งเนี่ย
2: มันก็จะมี
3: แต่นี่ก็เป็นเรื่องของเกมการเมืองนะ
2: ค
3: นก็รู้แหละนะ
2: แต่ท่านก็ไปเยือนอินโดนีเซียก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ใช่ค่ะแต่ว่าถัดจากนั้นค่ะอาจารย
3: ์ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าท่านฝากงานประชุมคณะรัฐมนตรีไว้กับท่านรองพิพัฒน์หรือเปล่านะปกติถ้าท่านนายกไม่อยู่เนี่ยแล้วมันตกกับวันอังคารเนี่ยก็จะให้รองหนึ่งเนี่ยถ้าเข้าใจว่าจะเป็นรองพิพัฒน์เนี่ยมาเป็นคน
2: ประชุม
3: จริงจริงมันก็มีเรื่องซ้อนลงไปนะอย่างกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองบางคนก็บอกว่าไปเคลื่อนไหวเรื่องจะเปลี่ยนระบบไอ้การจ่ายบำนาญชราภาพแคร์ไม่พอใจ
2: ไอ้เรื่องประกันสังคมอ่ะนะ
3: จะมีการยุบองค์กรมหาชนที่หนึ่งสถาบันธนาคารเพื่อที่ดินอะไรเนี่ยน
2: ะ
3: ก็มีคนไปค้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทางการเมืองเพียวๆเลยเนี่ยก็เรื่องที่จะคณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งดำเนินคดีอะไรกันหรือเปล่านี่ก็ยังเป็นเรื่องที่คาราคาซัง
2: เดี๋ยวนุ่นถามเป็นส่วนๆไปค่ะอาจารย์การเยือนของนายกรัฐมนตรีที่ไปอินโดนีเซียก็คือวันที่3ถึง4สิงหาคมแต่ในขณะเดียวกันค่ะฝั่งของเมียนมาเขาก็จะมาไทยเหมือนกันคือวันที่6ถึง7สิงหาคมเอาเหรียญนี้ก่อน
3: ม
2: ินองหลาย
3: คือก็เนี่ยพอมินองหลายเนี่ยเขารัฐบาลเขามาจากการเลือกตั้งใช่ไหมมันจะเลือกตั้งมันจะวางระบบยังไงก็ตามทีเนี่ยกำหนดเอาไว้ในสภาเนี่ยนะว่าจะต้องมีสัดส่วนตรงนั้นเท่านี้แต่เขามีปัญหาซ้อนลงไปนะเขามีปัญหาเรื่องชนชาติคือคนกะเหรี่ยงเคเรนเนี่ยคนมอญคนพม่าหรือบะม่าหรือเมียนมาเนี่ยบะม่าคนไทยใหญ่ลัดฉานแล้วก็คนขชิตคือเขาต่างรวมทั้งนี่เลยทางเนี่ยยักษ์ไข่อลากันนะคือต่างคนต่างแบบต้องการจะปลีกตัวออกนะเพราะเขาเป็นสหภาพนะเป ป็นสหภาพนะก็แต่ว่ากองทัพภาษาพม่าเขาเรียกทัดมาด
2: อทัดมาดอ
3: ทัดมาดอนะกองทัพพม่าเนี่ยเขามีทั้งธุรกิจทั้งอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ยอมลงถ้ามันจะเลยเถิดเขาก็ทำรัฐประหารรัฐประหารเสร็จเขาก็ต้องร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ผู้นำเขาก็จะมาจากการลงมติตอนนี้มินออกหลายเนี่ยเขาก็แง้มประตูออกมาแล้ว
2: ค่ะ
3: ว่าเขามาจากการเลือกตั้งนะเขาไม่ได้เป็นทหารนะไม่ใช่เป็นแบบคสช.นะเนี่ยคราวนี้เขาจะไปไหนแน่นอนอ่ะกับจีนเขาต้องไป
2: ค่ะ
3: แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเรานี่แหละเป็นตัวเชื่อมพม่ากับอาเซียนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนไม่ยอมรับให้ผู้นำพม่ามาร่วมประชุม
2: ค่ะ
3: อันนี้จะเป็นจุดแรกอันนี้มันก็เป็นความจำเป็นเพราะว่าเรามีพรมแดนติดกับพม่ายาวตั้งแต่นู่นอ่ะตั้งแต่เชียงรายมาจนถึงเกาะสองอ่ะวิกตอเรียพอยต
2: ์
3: ตรงระนองมันยาวมากนะแล้วก็ในแง่ความใกล้ชิดกันอะไรกันเนี่ยมันก็คือยังไงสองประเทศนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดียกเว้นในประวัติศาสตร์น
2: ะ
3: ในประวัติศาสตร์นี่เราก็จะสร้างหนังแบบประเภทคือผมเคยไปพม่าหลายครั้งนะคนพม่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าประเทศไทย เป็นปัญหาอะไรเลยนะหรือแต่เขาโอ้เราโอ้ว่ามาลีประวัติศาสตร์เป็นคนละแบบกัน
2: จริงๆแล้วสปป.ลาวเองก็รู้สึกแบบนั้นกับไทยเช่นเดียวกันรวมไปถึงเมียนมาพม่าด้วย
3: ในครั้งนี้เขาก็พูดง่ายว่าปรากฏตัวในเวทีนานาชาติแล้วใช้การเดินทางมาบ้านเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้น
2: เพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าเขาก็ไปนู่นอินเดียถัดมาก็จีนแล้วก็ลาวแล้วก็มาเราเนี่ยแหละ
3: ใช่ใช่
2: ใช่
3: แต่ละอันก็ต้องถูกต้องเพราะว่าพรมแดนเขาติดกับอินเดียพรมแดนเขาติดกับจีนพรมแดนเขาติดกับลาวพรมแดนเขาติดกับไทยนั้น4ประเทศเนี่ยสำหรับพม่าก็คือว่าก็ต้องเจริญความสัมพันธ์ในระดับปกติ
2: ค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยเองอ่ะเราก็มีบทบาทสำคัญแล้วปี2571อาจารย์เราจะเป็นประธานอาเซียนอีกครั้ง
3: อันนี้ผมไม่ได้ตาม
2: ใช่ค่ะเราเนี่ยจะเป็นประธานอาเซียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆเราเคยเป็นมาแล้ว4ครั้งเน
3: า
2: ะปี2521
3: ปี2528
2: อ๋ออันนี้เวลาเขาเวียนรอบเขาเวียนรอบตามตัวอักษร
3: ปัจจุบันใครเป็นล่ะฟิลิปปินส
2: ์ฟิลิปปินส์และปี70จะเป็นสิงคโปร์และปี71ก็จะเป็นไทยปี72ติมอร์เลสเต
3: ้ S แล้วก็ T
2: ค่ะ
3: ไทยแลนด์เนี่ย TH ติมอร์เนี่ย TI
2: ค่ะ
3: ก็ต้องไล่อย่างนี
2: ้
3: A B C D E F ก็ไปตรงกับอะไรก็ว่ากันไปแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเวียดนามเลยไปเนี่ยเพราะว่ามันตัววีมันก็ต่อไปเรื่อยๆ
2: ค่ะความสัมพันธ์ในเชิงการทูตความสำคัญกับประเทศต่างๆและในภูมิภาคด้วยทีเนี้ยขยับกลับมาในบ้านเราเองอาจารย์การเมืองอ่ะถ้าเราโฟกัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมันก็จะเป็นการตีข่าวเรื่องของการดีลลับพูดกันถึงสีแดงสีเขียวว่าจะจับขั้วกันพอถัดมาค่ะคนก็รู้สึกว่าอาจารย์ต่อให้มันมีข่าวอื่นขึ้นมานะแต่การเมืองมันก็แปลง
3: ไม่ไม่ไม่คือมันมีความพยายามที่จะขยายความสัมพันธ์ของคุณอนุทินกับคุณเนวินแล้วก็คุณพิพัฒน์ก็ต้องถือว่าแถวแรกของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็น3คนนี
2: ้
3: แต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าคุณเนวินเขาไม่ได้เปิดตัวเกี่ยวข้องไม่รับตำแหน่งทางการเมืองอาจจะทำหน้าที่คล้ายๆเป็นโค้ชแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะแต่เขาก็อย่างที่เราเห็นภาพนะสามคนเขาเป็นบทบาทสำคัญถ้าคือก็ต้องพยายามดึงใครสักคนออกมาให้ได
2: ้
3: ถ้าดึงใครสักคนออกไม่ได้ว่าพรรคภูมิใจไทยก็ต้องแหวกไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกนะสำหรับการเมืองไทยที่การรวมกลุ่มของผู้คนทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้รวมกันในลักษณะของพรรคแนวอุดมการเพราะฉะนั้นก็เกาะเกี่ยวกันนะบางทีก็ยุบพรรคมารวมกับเขาพออยู่กันไม่ได้ก็ออกไปแล้วไปตั้งพรรคใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นมันเป็นปรากฏการณ์แบบนี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นการต่อสู้แย่งชิงเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลเมื่อเขาได้เป็นรัฐบาลแล้วคนที่ไม่ได้เป็นก็ต้องมีความรู้สึกว่าสกัดยับยั้งยังไงแล้วแต่ว่าตรงไหนมันเป็นแต่เรื่องทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตอะยกตัวอย่างเช่นเรื่องการสอบคุณต้องเข้าใจนะว่าไอ้ ถ้าพูดถึงรัฐบาลนี้รัฐบาลคุณอนุทินหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีเนี่ยก็นับกันแล้วก็ประมาณ4เดือน
2: ค่ะที่เขาทำงาน
3: เรานะเรานับหนึ่งอ่ะวันที่11เมษายนวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอาเนี่ยเป็นนับหนึ่งของรัฐบาลนี้เราไม่นับก่อนหน้านี้ที่เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจมาอยู่ได้วันถึงวันที่11หรือ12ธันวาแล้วหลังจากนั้นก็เป็นยุบสภาแล้วก็มีการเลือกตั้ง
2: ว่าบริหารงานมาประมาณ4เดือน
3: ใช่ใช่ก็อย่างที่บอกอะว่าอันนึงก็ต้องทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาอ่อนแรงลงไปขยายความขัดแย้งน
2: ะ
3: แต่อีกอันนึงก็คือมันก็เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองปกติตอนนี้สภาไม่ได้อยู่ในสมัยประชุมมันก็ไปอย่างนึงนะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามทีเนี่ยมันก็มีเรื่องคาราคาซังหลายเรื่องที่จะต้องทำอย่างเช่นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะมีปัญหายังไงก็ตามทีเนี่ยมันก็ต้องรอให้ผ่านกันไปให้เรียบร้อยก่อนหรือแม้จะมีการอภิปรายไม่วางใจก็ต้องมีการลงมติเรื่องของหัวสวถ้ามันจะเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นพรรคการเมืองเป็นนักการเมืองมันก็ต้องรอให้กกต.
2: อาจารย์เรื่องนี้ต้องพูดกันยาวพอสมควรเลยอาจารย
3: ์
2: แต
3: ่
2: เร
3: ื่อง
2: แต่อยากคุยกับอาจารย์เนี่ยค่ะที่อาจารย์บอกว่ามันมีลักษณะของการทำให้อ่อนแรงและก็ขยายความขัดแย้งแต่ move หรือความเคลื่อนไหวของการเมืองสิ่งที่ต้องจับตาต่อนับจากนี้เป็นต้นไปมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะ
3: ครับ
2: อาจารย์ถ้าเกิดว่าเรามองในเชิงของการเมืองเวลาที่เราจะทำให้รัฐบาลเขามีความอ่อนแรงลงเนี่ยค่ะเขาใช้วิธีไหนกันบ้างคะ
3: ก็ปล่อยข่าวขยายความขัดแย้งแล้วก็มีเป็นประเด็นโต้เถียงกันคือมันก็ไม่ได้ไม่คือรัฐบาลเขาก็ทำงานไปแล้วถ้าเกิดมันมีคล้ายๆกับว่ามีจุดไหนที่จะสามารถที่จะไปองค์กรอิสระนะไปร้องเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะมันก็ทำให้เกิดสภาพที่มันคาราคาซังอย่างตอนนี้ที่รอกันอยู่ผมก็ทุกวันนะผมก็เปิดดูทุกวันในราชกิจจาว่าคำวินิจฉัยกลางของศาลนูนกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านจนถึงวันนี้ผมยังไม่เห็นยังไม่เห็นใกล้ๆจะเดือนนึงแล้วปกติก็ประมาณ30วันก็จะมีการเผยแพร่คำวินิจฉัยกลางของศาลนูนอันนี้ก็จะต้องไปต่อเชื่อมเมื่อทางรัฐบาลอ่านแล้วก็ดูแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องนำพระราชกำหนดเนี่ยไปให้สภารัฐสภานะทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาให้ความเห็นชอบเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งแต่ว่าซีเควนต์เนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นก่อนหลังเนี่ยมันก็สำคัญในทางการเมืองจังหวะมันสำคัญงบประมาณรายจ่ายก็จะต้องดำเนินการกันให้เสร็จสิ้นภายในประมาณไม่เกินวันที่10กันยาเพราะจะได้มีเวลาให้ทางวุฒิสภาเขาวินิจลงมติอะไรกันแล้วก็ถึงโอเคว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องมีการบังคับใช้เป็นกฎหมายประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยจะ approximately สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมจะช้าเร็วก็ไม่เป็นไรนิดๆหน่อยตรงนั้นแต่ตอนนี้เขาพยายามทำให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเลยแล้วตอนนี้แต่ว่าช่วงนี้ที่มันเป็นความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ข้างในนะคุณต้องเข้าใจว่าเดือนสิงหากันยาเนี่ยมันเป็นเดือนผลัดใบของข้าราชการ
2: อ
3: ันนี้ก็อย่าไปมองข้าม
2: ะ
3: น
2: ะ
3: อย่าไปมองข้ามการเปลี่ยนหัวหน้าหน่วยราชการใดราชการหนึ่งเนี่ยมันมีผลต่อองคาพยพอันนั้นแล้วรอบนี้เยอะนะผมก็ไม่รู้นะประหลัดหลายคนเลยนะ
2: ของแต่ละกระทรวงนี่น่าสนใจสำคัญสำคัญนี่อะไรบ้างอาจารย์ที่เราต้องจับตา
3: ก็มีคมนาคม
2: ค่ะ
3: พลังงาน
2: คลังล่ะ
3: คลังเขาปีหน้าคลังเขาปีหน้าคลังประหลัดคลังเกษียณปีหน้าไม่ใช่ปีนี
2: ้ค่ะ
3: แล้วเห็นมีอีกอันนึงเมื่อเช้าผมอ่านผ่านๆตากระทรวงศึกษาหรือเปล่าอีกอันนึงไม่แน่ใจมันเปลี่ยนคุณเปลี่ยนประหลัด41มันก็จะต้องเปลี่ยนอย่างอื่นด้วยเลย
2: ในระดับประหลัด
3: ใช่ระดับประหลัดแล้วก็ระดับอธิ
2: บด
3: ีบางอันก็เปลี่ยนก่อนไปแล้วอธ
2: ิ
3: บดีสลับโยกย้ายแล้วคุณก็ต้องดูว่าทั้งข้าราชการทหารทั้งข้าราชการตำรวจ
2: อ
3: ันนี้มันก็อยู่ในช่วงฤดูของการเปลี่ยนแปลงนะรัฐบาลก็เข้ามาในจังหวะที่สามารถที่จะกุมทิศทางการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายประจำเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน ตำแหน่งมันก็ค่อนข้างสำคัญผู้คนก็ต้องวิ่งเต้นก็ต้องไอ้คนเก่าที่นายเดิมก็ไม่อยากไปไอ้คนใหม่ของนายใหม่ก็อยากเข้า มันก็เกิดอาการปะทะกันทาง
2: ความคิด
3: ไม่ใช่ทางความคิดอะแลกบัตรกันเลยแล้ว
2: อ๋อเหรอแบบนั้นเลยเหรอคะอาจารย์คะแต่การปะทะกันและการกลุ่มทิศทางแบบนี้ค่ะบางครั้งอาจารย์ถ้ามันเป็นไปตามทํานองครองธรรมมันก็เป็นไปอย่างราบรื่นแต่ถ้าเกิดว่ามันมีจุดที่เอ๊ะเนี่ยมันก็นํามาซึ่งการสอยได้เช่นเดียวกันการอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะอาจารย์มันจะเกิดขึ้นได้มั้ยคะ
3: มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะเปิดสภาสมัยสามัญครั้งที่2หลังจากวันที่22สิงหาไปแล้วจนกว่าจะปิดยังไงก็ต้องฝ่ายค้านเขาก็ต้องก็ฝ่ายค้านเขาเล่นเรื่องไหนเนี่ยมันก็จะออกมาแนวนั้น
2: เห็นตามข่าวก็บอกว่าช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยฝ่ายค้านเขาจะยื่นซักฟอก
3: ไม่จริงอ
2: ่
3: ะ
2: เอาหรอ
3: สภาเปิด22จะมายื่นซักฟอกอะไร
2: ก็จริงไงหลังจาก22สิงหาแล้วไง
3: ผมไม่เห็นอะไรอย่างนั้น
2: หรอคะ
3: too soon
2: เร็วไป
3: ผมว่าเขาต้องรอให้งบมารายจ่ายปีต้นเดือนกันยานี่ผ่านไปก่อนตารางไทม์ไลน์มันจะเป็นอย่างนี
2: ้ค่ะ
3: ให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านก่อนถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกลางจะเปิดสภาสมัยวิสามันหรือไม่เปิดในเรื่องตอนนี้เวลามันก็งวดเข้ามาวันนี้วันที่3ใช่ไหม
2: กรกฎาคม
3: 3สิงหาเนี่ยอีก19วันสภาเขาจะกลับมาเปิดการพิจารณางบมารายจ่ายปี
2: 2570
3: ในลักษณะที่เรียกว่าสรุปรวบยอดก็จบ
2: ค่ะ
3: นะก็จบพอดีที่เหลือเป็นรายละเอียดเรื่องการทำเอกสารเพื่อจะไปพิจารณาในวาระ2วาระ3การแปรยัตติการสงวนความเห็นของกรรมาธิการอะไรก็ว่ากันไป
2: ค่ะ
3: นะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดอะไรหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เร็วเกินไปมันเป็นแค่กระแสข่าวอย่างที่พูดกันถึงเรื่องของ
3: ใช่
2: ใช่
3: แล้วก็มันแล้วก็จะดูจับจุดบางคนก็ไปจับจุดกางเกงขายาวกางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมค
2: ือ
3: การเมืองไทยมันเป็นการเมืองแบบไม่เหมือนมนุษย์มนาเขาว่าพูดจริงอ
2: ่ะ
3: แล้วมันผมบอกตรงนะถ้าเกิดว่าเราอ่านข่าวแบบนี
2: ้
3: มันก็สนุกดีอ
2: ่ะ
3: แต่ถามว่ามันพาไปไหนมันก็พาเราไปเรื่อยเปื่
2: อ
3: ยเปิดมุมนั้นเปิดมุมนี
2: ้
3: ก็เราก็เสพข่าวลักษณะนี้กัน
2: แต่เราก็อยากเสพข่าวที่มันมีความใกล้ตัวกับปากท้องของประชาชนเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ขานโยบายนับจากนี้เป็นต้นไปรัฐบาลก็จะทำอะไรต่อในขณะเดียวกันไอ้ที่ทำกันอยู่เนี่ยค่ะสถานะณปัจจุบันมันเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะอาจารย์ค่ะพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสค่ะเมื่อสุกที่แล้วเนี่ยหลายคนไม่ทัน
3: ใช่ใช่ไม่ทันจริงใช่ใช่ใช่คือที่จริงเขาให้จองยาวตั้งแต่31กรกฎาคมจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนสิงหาเนี่ย 2,000 ล้านอ่ะ
2: ค่ะ
3: นะที่ว่า first come first serve อ่ะจำนวนคนที่จองเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วผมว่าจำนวนไม่มาก
2: อาจารย์คือก้อนแรกเรานับเป็นว่า 2,000 ล้านบาทนะคะผู้ลงทุนจองซื้อในครั้งที่แล้วเนี่ย 1,590 รายค่ะ
3: แค่นั้นเองเหรอ
2: ใช่แบ่งเป็นอายุ3ปี259รายค่ะและอายุ10ปีเนี่ย 1,331 รายค่ะ
3: อันนี้สมาคมชลาชนคนแก่มีสตังค
2: ์เออแล้วเขากดทันเหรออาจารย
3: ์ไม่กดทันไม่ทันไม่เป็นไรแล้วเขา
2: เก่งนะกดทันเหรอ
3: เออก็ไม่แปลกใจถ้าถามนะคือคนก็ไม่รู้คือคนก็ไม่รู้จะเอาเงินไปลงที่ไหนคืออันนี้มันเป็นการเทียบเคียงง่ายๆระหว่างฝากแบงก์ดอกเบี้ยต่ำนะครึ่งเปอร์เซ็นต์บ้างอะไรบ้างกับอันเนี้ยขี้หมูขี้หมาก็เกือบ 3% นะ 2.8
2: ค่ะ
3: แต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่ามันยังมีช่องทางนึงนะผมยังไม่ได้ทำแต่คุณต้องสอนผมนะผมไปได้แค่ครึ่งทางไอ้อะไรคอนเน็กเนี่ย
2: บอลคอนเน็ก
3: บอลคอนเน็ก
2: แพลตฟอร์มเนี่ยแหละค่ะใช่
3: คือผมก็ว่าเข้าไปตามลำดับนะสุดท้ายเนี่ยด้วยเหตุที่ผมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
2: ์ค่ะ
3: นะผมเข้าทางของไอ้เนี่ยกรุงไทยเพราะว่าผมเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทยแล้วผมก็มีอะไรนะกรุงไทยเน็กซ์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เราก็เข้าไปตามลำดับพอถึงจุดสุดท้ายเรากรอกข้อความไม่ครบเราไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับธนากับอะไรเราไม่มีอ่ะ
2: เดี๋ยวนุ่นสอนเพราะวันนี้นุ่นเพิ่งเริ่มไปทำมาและสายที่สุด
3: แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกอันเนี้ยที่สำคัญก็คือว่าทุกคนได้แต่จะได้มากได้น้อยอีกเรื่องขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่จะมาจองนะแล้วก็จำนวนที่เขาจองนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเพราะว่าเขาก็จะรับจองไปก่อน วันนี
2: ้วันนี้นุ่นน่ะจองไปปุ๊บก็ไม่ได้แปลว่านุ่นได้ทั้งหมด
3: เขาไม่คอนเฟิร์มใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อันเนี้ยคือ small lot first ก็คือว่าให้คนละมูลค่าพันบาทอ
2: ัน
3: นี้คือขั้นต่ำในการลงทุนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันได้ครบทุกคนแล้วก็เป็นพันที่สองเป็นพันที่สามเป็นพันที่สี่เขาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รัน
2: ะ
3: นะอันนี้ก็คล้ายๆกับมันเป็นเรื่องของการจัดสรรตาสารไม่ว่าจะเป็นตาสารนี่ตาสารทุนเนี่ยอันนี้ก็เป็นระบบจัดสรรแบบนึงเพ
2: ื่
3: อให้มันทั่วถึงให้มันกระจายถ้าเราต้องการให้มันมีรายย่อยเยอะเราก็จัดให้มันเป็นแบบนี้ถ้าเราต้องการรายใหญ่เราก็ไม่อั้นไงมันก็แล้วแต่เหมือนกับคุณไปเล่นโป๊กเกอร์ในบ่อนน
2: ่ะ
3: ผมไม่เคยเล่นนะบอกก่อนว่าผมไม่เคยไป
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีเวลาม
3: ันก็จะมีโต๊ะที่คุณต้องมีเงินวางแสนเหรียญที่จะไม่นั่งได้อะไรเงี้ย
2: แต่ก็เทียบเคียง
3: เทียบเคียงนะเทียบเคียงนะ
2: แต่เรากำลังคุยเรื่องพันธบัตรรัฐบาลคอมพลัสอยู
3: ่เอาเป็นว่าใครที่สนใจก็เข้าไปตามเนี่ยถ้าเกิดใครมีบัญชีหลักทรัพย์ก็ไปติดต่อบัญชีหลักทรัพย์ที่เขาร่วมโครงการแต่ผ่านแอปของแบงก์เนี่ยทุกแบงก์ก็มีหมด
2: ง่ายสะดวกดี
3: แต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆขยับเข้าไปนะเขาทำยังไงผมไม่ทราบนะเดี๋ยวคุณสอนผมก็แล้วกัน
2: ได้ได้ค่ะอาจารย์แต่ยังมีเวลาอยู่นะคะเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่5สิงหาคมนี้แล้วเราก็จะทราบผลเนี่ย
3: วันที่
2: 6สิงหาคม
3: ยังไงก็ขายหมดอ่ะไม่เหลือหรอก
2: ค่ะ
3: เหลือเฟืออ
2: ันนี้เรื่องของคนที่พอมีสตุ้งสตางค์ในการลงทุนแต่บางกลุ่มค่ะอาจารย์เขาบอกว่าโหตอนนี้นะหาเช้ากินค่ำก็ลำบากมากเลยค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยความค
3: ื
2: บหน้าค่ะอาจารย์เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาให้ยื่นทบทวนสิทธิ์น่ะได้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เนาะอาจารย์ค่ะแต่ตอนนี้พอจะรู้ไหมคะว่าคนที่เขาไปขอยื่นทบทวนสิทธิ์อ่ะจำนวนมากน้อยขนาดไหนอะคะ
3: โอ้หลังจากที่เขาออกกงออกเกณฑ์แล้วผมก็ไม่ได้ตามว่ะล่าสุดมีคนไปยื่น
2: ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยมีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า4,100,000คนค่ะอาจารย์
3: ก็ต้องไปแสดงหลักฐานหลักๆนี่จะเป็นเรื่องของการครอบครองรถยนต์อะ
2: พวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์ทั้งหลาย
3: ประเภทโอนลอยประเภทหมดอายุอะไรพวกนี้น
2: ะ
3: ก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่มีอะไรกระแสมันก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นไม่ได้พูดถึงกันทุกคน
2: ไม่ได้พลิกๆเหมือนตอนแรก
3: ๆผมก็ยังไปใช้เดือนที่แล้วผมใช้ไม่หมดนะ
2: เดี๋ยวๆอันนี้คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยอาจารย์ไม่ได้ใช้อ๋อเอ
3: าไปใช้ช่วยไทยพัฒน์โอเคอ
2: ันนั้นคือไทยช่วยไทยพัฒน์ทีละส่วนทีนี้นุ่นอัปเดตตัวเลขนิดหนึ่งบัตรสวัสดิการของรัฐผู้มีรายได้น้อยเนี่ยค่ะอันนี้คือกลุ่มของคนที่ขอทบทวนสิทธิ์และอีกกลุ่มนึงที่อยากจะย้ำเอาไว้นะคะคือครั้งนี้เราทราบจำนวนอยู่แล้วว่าทั้งหมดอะที่เขาให้อะมัน 9,500,000 คนที่ผ่านการพิจารณาใช่ไหมคะมันก็จะมีรายเดิมกับรายใหม่รายเดิมเขาไม่ต้องทำอะไรต่อแต่รายใหม่ในจำนวน 3,100,000 คนน่ะต้องยืนยันตัวตนปรากฏว่ายืนยันแล้วเนี่ยกว่า 2,100,000 คนแต่ยังเหลืออีก 980,000 คนนะคะ
3: เดี๋ยวผมไม่ทราบ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ไปยืนยันตัวตนเดี๋ยวเสียสิทธ
3: ิ์รายใหม่นี่เขาจะต้องไปเริ่มนับวันที่1ตุลาคม
2: ค่ะใช่
3: ม
2: ี
3: เวลานะ
2: อ่ะทีเนี้ยอันนี้เกี่ยวกับอาจารย์และก็เกี่ยวกับนุ่นด้วยแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็เท่ากับว่าดำเนินมา2เดือนแล้ว
3: สองเดือนสิงหากับกันยา
2: อาจารย์2เดือนเนี่ยปรากฏว่ามียอดใช้จ่ายรวมเนี่ยค่ะกว่า 86,000 ล้านบาทเป็นรัฐร่วมจ่ายเนี่ยประมาณ 49,000 กว่าล้านบาทและที่ประชาชนออกเนี่ยนะคะร่วมจ่ายก็คือ 36,000 กว่าล้านบาทด้วยกันคำถามไอ้ไทยช่วยไทย plus เนี่ยหลายๆคนชอบเนาะเขาจะมีต่อไปเรื่อยๆไหม
3: คือถ้าเราจะอะไรล่ะฉีดสเตอรอยด์นะหรือเราจะทำอะไรเนี่ยมันถ้าทำยาวเนี่ยก็อย่างใครที่อักเสบรุนแรงเจ็บปวดอะไรพวกนี้เขาก็ต้องทิ้งระยะนะในการจะฉีดสเตอรอยด
2: ์
3: ไม่ใช่ว่าเจ็บปั๊บฉีดปุ๊บอะไรเงี้ยมันกระทบกับการทำงานของระบบทั้งระบบเหมือนการฉันใดฉันนั้นผมมองไอ้มาตรการลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นสเตอรอยด์ซึ่งต้องใช้เป็นครั้งคราวถ้าคุณใช้เป็นทำเป็นประจำเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลไงมันก็จะไม่เกิดมันจะไม่กระตุ้นอย่างแท้จริงถ้าคุณมีทุกเดือนอย่างเงี้ยทุกคนก็จะพฤติกรรมในการใช้เงินเนี่ยจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยก็จะเปลี่ยนเพราะว่าเราไปกำหนดเงื่อนไขแบบนั้นกำลังของทางภาครัฐที่จะทำ ในลักษณะแบบนี้มันก็มีระดับหนึ่งนะเพราะมันมีเรื่องจะต้องทำหลายอย่างนะนี่ล่าสุดนี่ผมก็ทราบว่าทางกระทรวงเกษตรเขาก็จะเหยงๆแล้ว
2: คืออ
3: ้าวก็เนี่ยว่าไล่ละพันอะไรเงี้ยจะอันนี้ต้องใช้ม.28ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐให้ทางธกส.ออกเงินไปให้ก่อนอะไรประมาณนั้นนะ
2: อ
3: ันนี้ก็ต้องเป็นอีกจุดหนึ่ง
2: ค
3: ่ะพืชผลเกษตรอีกอ่ะมันคือเราจะไปโฟกัสเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งรัฐบาลเขาต้องมองแบบภาพกว้างว่านะเขาต้องดูตัวเลขประกอบนะว่าที่ทำมาเนี่ยในแง่ของกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจมันเป็นยังไงเนี่ยมันได้อย่างที่เขาต้องการไหมเขาก็ต้องคิดแล้วมันก็จะสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขของการจับจ่ายใช้สอยของอะไรมันจะออกมาเองอ่
2: ะ
3: ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป้าหมายเขาต้องการอย่างนั้นแล้วผลที่ออกมาในการใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยเขาก็ต้องปรับ
2: อย่าพึ่งไป
3: ว่าจะมีต่ออีกไหมก็ถือไอ้นี่เราไปผูกเองถ
2: ้
3: าถามผมเนี่ยนะความคิดเรื่องนี้ในระดับนโยบายเนี่ยไม่มีหรอกแต่นักข่าวไปถามพวกก็ต้องตอบแบบนั้นถ้าจะช่วยดูถ้ามันมีเงินเหลืออะไรก็ว่ากันไป
2: นายกก็บอกว่าไปถามคุณเอกนิติตอนนี้คุณเอกนิติยังรับมือไหวกับด้านต่างๆอยู่ไหมคะอาจารย
3: ์ไม่ได้ผมไม่ได้เจอแกนะ
2: แ
3: กมีงานเยอะมากไอ้ที่จริงแกเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างเรื่องแบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570
2: ค่ะ
3: ท่านแต่ว่าท่านก็มอบหมายให้รองอื่นๆเนี่ยทำผมก็จะเจอคุณพราดรปริศนานันทกุลผมก็จะเจอกับคุณ อะไรล่ะจำชื่อกันไม่ได้ละนะแล้วก็คุณอะไรวงไตรรัตน์บุญทรงก็มาทำหน้าที่เป็นรองแล้วมาทำหน้าที่เป็นประธานแล้วก็มีคุณอนุรักษ์จุลีมาศ
2: อ
3: ันนี้ก็อยู่พรรคภูมิใจไทย
2: แต่ท้ายที่สุดเดี๋ยววันศุกร์นี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้เจอนะคะกับท่านเอกนิติธรรมประภาสเพราะเราทั้งสองคนจะต้องขึ้นเวทีเดียวกันนะคะเป็นงานที่จัดของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพูดเกี่ยวกับเรื่องของการคลังและเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะอาจารย์แต่ในขณะเดียวกันค่ะคือหลายประเทศในด้านของการบริหารจัดการนะคะก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะเพราะเราต้องดูสถานการณ์โลกด้วยอาจารย์นุ่นสงสัยอย่างนึงญี่ปุ่นน่ะค่าเงินเยนอ่อนค่าถูกไหมคะแต่เขาว่ากันว่าคือสหรัฐเนี่ยมาช่วยเข้าแทรกแซงตลาดการเงินของเขาด้วยอ่ะ
3: โอ้ค่อนข้างซับซ้อน
2: อ่
3: ะถ้าเล่าให้ฟังมันซับซ้อนเพราะมันมีการกู้เงินเยนเอาไปทำอย่างเขาเรียกเยนแครีเทรดอะไรก็อันหนึ่ง
2: ค่ะ
3: คือกู้เงินเยนแล้วเงินเยนอ่อนแข็งก็มีผลในการใช้คืนเงินกู้แล้วก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนนโยบายการเงินของทางธนาคารทางแบงก์ชาติญี่ปุ่นคือตอนนี้ต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ย
2: ค่ะ
3: มันเป็นแบบเป็นปกติไม่ได้แอบนอร์มอลแบบเมื่อก่อนมันผิดปกติอัตราดอกเบี้ยนโยบายติดลบอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องผิดปกติ
2: ม
3: ันเป็นการประคบเย็นเวลาเกิดไปรถชนอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: วันนี้การประคบเย็นเกิดนานเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีวันสิ้นสุดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละหลักๆก็คือว่าต้องดูเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหลักนั่นคือดูที่เงินเฟ้
2: อ
3: เพราะเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเกิดว่าแฮนเดิลไม่ได้คอนโทรลไม่ได้ดูแลไม่ได้เนี่ยบ้านปลายมันเดือดร้อนมาก
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็อย่างที่บอกอะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี
2: ้
3: ผมไม่ได้ตามเลยเรื่องยอมรับจริงๆนะว่าช่วงหลังเนี่ยผมแบ่งภาคไม่ได้เลยคือมันงาน
2: คนเดียวสู้ทุกกระทรวง
3: มันคือเราจะไปพูดอะไรเรื่องนึงเนี่ยมันก็ต้องลงลึกอ
2: ่
3: ะในการลงลึกเนี่ยมันก็ต่อลึกลงไปเรื่อยดำน้ำอ่
2: ะ
3: จากเดิมเนี่ยดำไปสน็อกเกิลผิวน้ำตอนนี้ดำไปดูปะการังใต้น้ำแล้วมัน
2: จุดเนี้ยน่าสนใจไว้มีโอกาสนุ่นจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าวิธีในการทำการบ้านของอาจารย์วีระธีรพัฒน์ในการเก็บข้อมูลนะคะเขาทำอย่างไรแต่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วิเคราะห์ข่าวให้ฟังขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ฟังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์
5: มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้ง
6: ราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
6: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
7: เอาสายต่อไป
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
0: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
0: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆสายตรงสุทธิชัยยุ่น
5: ข่าวบอกว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานหรือ MBS ของซาอุดิอาระเบียมกุฎราชกุมารและเป็นผู้นำทางการเมืองเบอร์หนึ่งของประเทศนั้นโทรศัพท์ไปหาประธานาธิบดีทรัมป์วันก่อนไม่ได้โทรไปเพื่อแสดงความยินดีกับชัยชนะแต่ว่าถามทรัมป์ตรงๆว่าก้าวต่อไปในสงครามอิหร่านนั้นท่านจะเอายังไงเพราะว่าซาอุดิอาระเบียขณะนี้ตกอยู่ในฐานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกด้านหนึ่งแน่นอนต้องอยู่ข้างเดียวกับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่อีกด้านหนึ่งก็โดนโจมตีโดยอิหร่านเพราะว่าถูกมองว่าเป็นผู้สนับสนุนอเมริกาโจมตีอิหร่านโดยตรงอิหร่านมองซาอุเป็นศัตรูคู่แข่งมายาวนานครับแต่มาถึงวันนี้ซาอุช่างไม่แน่ใจแล้วครับว่าถ้าอเมริกาเดินหน้าตะลุยถล่มอิหร่านต่อไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของซาอุและตะวันออกกลางในภาพรวมการที่มีข่าวออกมาว่า MBS ของซาอุโทรหาทรัมป์โดยตรงแสดงความกังวลบอกว่าท่านจะเอายังไงต่อไปเราควรจะต้องมาปรึกษาหารือกันจึงเป็นเรื่องใหญ่ในความหมายที่ว่าปกติประเทศในตะวันออกกลางแม้กระทั่งซาอุก็จะไม่ตั้งคำถามเพราะมองว่าสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำแล้วสหรัฐต้องรู้นะว่าการเปิดศึกสงครามกับอิหร่านนั้นจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ปิดเกมได้เมื่อไหร่ปิดเกมอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าผู้นำซาอุก็เหมือนผู้นำตะวันออกกลางหลายประเทศขณะนี้ชักไม่แน่ใจว่าทรัมป์นั้นมีแผนที่จะ ปิดสงครามนี้ในรูปแบบไหนอย่างไรหรือไม่คำถามคือทำไมซาอุจึงเริ่มกังวลข้อที่หนึ่งครับเศรษฐกิจของซาอุถึงแม้จะร่ำรวยด้วยน้ำมันเนี่ยแต่หลังจากเจอสงครามมารอบล่าสุดนี้5เดือนแล้วนี่ก็เริ่มจะเห็นความเปราะบางเพราะว่ามันมีเงาของโดรนจากอิหร่านมาถล่มโจมตีเป็นระยะระยะซาอุกลัวการขยายตัวของสงครามมากกว่าความพ่ายแพ้ของอิหร่านสำหรับซาอุแล้วเนี่ยชัยชนะเหนืออิหร่านจะไม่มีความหมายเลย ถ้าโครงการ Vision 2030คือวิสัยทัศน์ของ MBS ที่จะแปรรูปของซาอุกลายเป็นประเทศทันสมัยไม่พึ่งพาน้ำมันอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นเนี่ยแผน Vision 2030ของซาอุดิอาระเบียจะพังทลายต่อหน้าต่อตานี่คือความเปราะบางเห็นได้ชัดจากเหตุการณ์โจมตีด้วยโดรนในคูเวตวันที่1สิงหาที่ผ่านมาครับเป็นโดรนปริศนาเข้าไปถล่มหน่วยงานรัฐบาลทางตอนเหนือของคูเวตและเกาะบูบียันซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเหตุการณ์นี้แหละมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ครับว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการกลั่นน้ำจืดที่มีมูลค่ามหาศาลของซาอุนั้นอยู่ห่างจากอิหร่านเพียงแค่ระยะบินของโดรนเท่านั้นครับฉะนั้นซาอุตระหนักดีว่าการลงทุนมหาศาลเพื่อจะเปลี่ยนโฉมประเทศให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวการลงทุนระดับนานาชาติก็จะมาลายหายไปทันทีถ้าซาอุถูกมองว่าเป็นเขตสงครามนี่คือความกลัวข้อที่หนึ่งซาอุต้องโทรไปหาทรัมป์ก็เพราะมีความกลัวข้อที่สองกลัวว่าพันธมิตรอย่างทรัมป์คาดเดาอะไรไม่ได้เลยแน่นอนครับซาอุร่วมกับสหรัฐมาโดยตลอดในการโจมตีคลังแสงฐานโลจิสติกส์ของกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนในอิรักเมื่อต้นสัปดาห์แต่ว่าระดับลึกที่มีความร้าวฉานที่ซ่อนอยู่คือโทรศัพท์นี่แหละครับโทรศัพท์วันที่1สิงหา MBS โทรถึงทรัมป์เรียกร้องให้ทรัมป์ลดระดับความรุนแรงของสงครามพยายามขอความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการทหารที่อเมริกากำลังพิจารณาอยู่ผมไม่แน่ใจว่าทรัมป์บอกได้หรือเปล่าที่ซ้ำไปเพราะว่าดูเหมือนว่าทรัมป์ตอนนี้ก็ตัดสินใจเดินหน้าสงครามวันต่อวันเหมือนกันเพราะประเมินอะไรจากฝั่งอิหร่านยากอิหร่านไม่ได้เล่นเกมทุกเกมตามที่ทรัมป์ขู่ฉะนั้นซาอุมองเห็นความเสี่ยงจากการพึ่งพาสหรัฐในยุคทรัมป์พอสมควรเช่นสหรัฐเริ่มสงครามเมื่อเดือนกุมภาโดยไม่ได้ปรึกษาหารืออย่างทั่วถึงทำให้ซาอุต้องรับมือกับผลกระทบการแก้แค้นจากอิหร่านเพียงลำพังขณะเดียวกันอีกคำถามหนึ่งถึงแม้จะสนิทสนมกันแต่ว่าสหรัฐไม่มีพันธกรณีทางกฎหมายที่จะปกป้องซาอุถ้าถูกโจมตีนะครับขณะเดียวกันความกังวลสูงสุดของซาอุคือการที่ทรัมป์อาจจะประกาศภารกิจเสร็จสิ้นอย่างกระทันหันฉับพลันแล้วถอนทหารกลับบ้านทิ้งให้อาณาจักรซาอุต้องเผชิญหน้ากับอิหร่านที่บอบช้ำและโกรธแค้นในฐานะเพื่อนบ้านไปตลอดกาลซึ่งทิ้งเอาไว้อย่างนี้ซาอุต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองเรื่องนี้เป็นที่หนักใจของซาอุอย่างยิ่งนอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องของช่องแคบโฮมุสแล้วถ้าเกิดความรุนแรงขึ้นช่องแคบแห่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์อิหร่านถือครองไพ่เหนือกว่าแม้ว่าอาวุธของอิหร่านจะราคาถูกคือมีโดรนและขีปนาวุธราคาถูกกว่าอเมริกาเยอะและแม้กับซาอุก็จะด้อยกว่าด้วยซ้ำไปแต่ความสามารถในการปิดล้อมช่องแคบโฮมุสส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงซาอุตระหนักดีครับการตอบโต้ด้วยอาวุธราคาแพงของตนที่ซื้อจากอเมริกาอาจจะนำไปสู่การแก้แค้นที่รุนแรงกว่าจากอิหร่านซึ่งก็จะทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนทันทีบทเรียนจากสงครามเยเมนครับสอนให้ซาอุรู้ว่าการใช้การทูตเพื่อลดความตึงเครียดนั้นเป็นทางเลือกเดียวที่ปกป้องความมั่งคั่งของตนเองได้จริงในขณะที่อเมริกาเน้นการทำลายล้างฉะนั้นซาอุก็ต้องเน้นการอยู่รอดของโครงสร้างพื้นฐานตัวเองก่อนนี่เลยครับนี่เป็นประเด็นที่หนักหนาสาหัสมากฉะนั้นการที่ MBS ผู้นำซาอุต้องต่อสายตรงถึงทรัมป์ไม่ใช่เรื่องธรรมดา เป็นเรื่องที่หลายคนมองว่าอืมมันมีอะไรนะที่ทำให้อึดอัดถึงขั้นต้องต่อสายปกติทรัมป์จะไม่ฟังเสียงทักท้วงเสียงแนะนำจากพันธมิตรแต่กรณีซาอุผมว่าทรัมป์ไม่ฟังไม่ได้เพราะว่าซาอุเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มประเทศอาวและประเทศอาวตอนนี้ก็ชักจะแตกกัน6ประเทศนี้เริ่มจะมองตาซึ่งกันและกันแล้วก็ถามว่าเฮ้ยตกลงทรัมป์บอกอะไรคุณหรือเปล่าผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่คือภาวะกระกระอ่วนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียจริงๆครับ
4: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1400ปีจี

0: หมู่และพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็เผื่อแป๊บเดียวนะครับเข้าสู่ 2-3 เดือนสุดท้ายของปี2569แล้วนะครับต้องใช้คำว่าครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเนี่ยคงจะไม่ถึงครึ่งแล้วนะฮะเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปี2569หลายๆสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลงไปครับมีความเคลื่อนไหวทั้งเรื่องของสถานการณ์โลกแล้วก็ในบ้านเราเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอกาสเป็นอย่างไรความเสี่ยงเป็นอย่างไรเรามาอัปเดตกันนิดนึงครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับเจ้าของธุรกิจนะครับผู้ประกอบการมองวิชั่นหรือว่ามองแนวคิดอย่างไรบ้างสถานการณ์นี้เราจะเดินหน้ากันไปแบบไหนวันนี้ได้รับเกียรติอีกครั้งนึงครับกับคุณชลีพรจารุกรสกุลครับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนหรือคุณจูนอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับคุณจูนครับ
4: สวัสดีค่ะคุณวรพงษ
3: ์ครับขอบคุณมากครับวันเวลาจะมีสถานการณ์หรือมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจก็จะเรียนเชิญคุณจูนมาอัปเดตตอนนี้เหมือนจะเป็นวิทยากรกิติมศักดิ์ประจำรายการ CEO Vision Plus แล้วนะคร
4: ับ ขอบคุณค่ะถือว่าเป็นการมาแชร์ข้อมูลให้ฟังกันนะคะเพราะเราเองก็ตามติดตามข่าวต่อเนื่องตลอดเลยค่ะ
3: ครับผมทิศทางแนวโน้มแต่ละเรื่องแต่ละราวจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาอัปเดตกันนิดนึงครับล่าสุดนะครับสัปดาห์นี้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการเก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตัวเลขที่ออกมาเนี่ย 12.5% นี้ค่อนข้างชัดเจนเพราะเพิ่งมีผลไปตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็แน่นอนครับของเราเนี่ยอาจจะมีทั้งเท่ากับประเทศอื่นและสูงกว่าบางประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดฟิลิปปินส์เราก็สูงกว่าเขาซึ่งเขาโดนเก็บแค่ 10% เท่านั้นเองคงจะมาเรียนหาประเด็นนี้ก่อนที่จะไปไล่เลียงเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนี่มีผลหรือไม่อย่างไรครับเรียนหาประเด็นแรกก่อนครับคุณจูนครับ
4: ต้องเรียนว่าถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเราไอ้ต่างกัน 2% 2.5% ไม่ได้ significant นะคะนะคะส่วนมากหลักๆของเราเนี่ยทางด้านตัวของเราไทยเราจะ compare กับทางด้านตัวเวียดนามด้วยนะคะไอ้ส่วนหนึ่งเรา compare ที่จีนมากกว่าว่าจีนเจอ tariff ยังไงขึ้นมาตอนนี้เรียกว่าตัว tariff ของจีนเองที่เจอจากอเมริกาเนี่ยมันก็ลดต่ำลงใช่ไหมคะแต่มันจะไม่ใช่ทุก sector นะคือภาพรวมเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีรายละเอียดของ industry ต่างๆที่ยังเจอสูงอยู่มากเช่นว่าวันก่อนเนี่ยทางด้านตัวอเมริกาเพิ่งประกาศทาริฟใหม่กับจีนโดยที่เป็นพวกกลุ่ม construction material สูงถึง 275% สูงมากเมื่อวานที่เพิ่งอัปเดตกับทีมฝ่ายขายที่อยู่ทางจีนของเราเจอ 275% ตอนนี้ก็เลยเป็นประเด็นกังวลกันว่าทางจีนเนี่ยอาจจะมีการทะลักของกลุ่ม construction material มาที่เมืองไทยนะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างมากใช่ไหมคะแล้วเราก็เช็คกับทางกลุ่มลูกค้าจีนเองเนี่ยต้องเรียกว่าไทยกับเวียดนามนี่ต่างกันจีนมองต่างกันนะคะในแง่ประเทศไทยก่อนละกันประเทศไทยเนี่ยเขาบอกโอเคตอนนี้ทาริฟของจีนไม่ได้สูงกว่าไทยอะไรมากมาย ในบางเซกเตอร์ในบางเซกเตอร์แต่ว่าแรงค่าถ้าเกิดผลิตเป็นแมสที่เมืองจีนเนี่ยต้นทุนการผลิตที่จีนจะถูกกว่าไทยนะฮะซึ่งในตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มอย่างเนี้ยเขาจะย้ายมาไทยอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็มาลงในดีเทลแต่ละเรื่องกันเขาบอกว่ายังไงเนี่ยประเทศไทยก็ยังเป็นฐานที่สำคัญในการผลิตของจีนอยู่ฉะนั้นกลุ่มที่ย้ายออกจากจีนมาที่เมืองไทยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องขึ้นมานะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นเอากลุ่มยานยนต์หรืออะไรต่างขึ้นมาซึ่งของเรามันกลุ่มยานยนต์ที่ผลิตในเมืองไทยมันไม่เกี่ยวกับอเมริกาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรถ EV พวงมาลัยขวาใช่ไหมคะซึ่งจะคนละเรื่องกันต่างๆขึ้นมานะฮะส่วนทางด้านตัวอื่นๆที่เมื่อกี้แตะถึงทางด้าน construction material ที่กำลังมองภาพกลุ่มนี้อาจจะทะลักเข้ามาเมืองไทยคนนี้ก็ต้องมาดูนะคะผู้ประกอบการเมืองไทยที่เป็นเจ้าเรื่อง construction material เนี่ยจะ
3: สรุปก่อสร้าง
4: ใช่ไหมใช่สรุปก่อสร้างก็ต้องมานั่งดูแล้วนะฮะอะไรเงี้ยพี่ก็เช็คแล้วก็ top 5ของวัสดุก่อสร้าง5 top 5ที่ส่งออกไปอเมริกามีอะไรบ้างพี่ว่าไอ้ตรงนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาเมืองไทยนะคะถ้าเกิดใครที่ผู้ประกอบการเรื่องนี้ตามเรื่องดีดูนะคะส่วนทางด้านตัวยังเพราะว่าตัวทาริฟที่ตรงนี้ขึ้นมาที่มันไม่ต่างกันมากแล้วจริงๆเขาก็บอกว่ายังไงปัจจัยที่มาลงทุนในเมืองไทยเขายังต้องมาเพราะว่าประเทศไทยถือว่ามีเรื่องอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งมีอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีมีกฎระเบียบที่ชัดเจนไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยนะคะซึ่งไอ้ตรงนี้แหละเราเลยยังเป็นเดสติเนชันของการลงทุนของจีนอยู่ นะคะตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่จีนไงฮะอย่างกลุ่มหลักๆที่เราดึงกำลังทุนต่างๆขึ้นมาเนี่ยพวกทางด้านตัวหลังๆกลุ่มดิจิทัลกลุ่ม Data Center ที่อยู่ที่เราเนี่ยเป็นกลุ่มตะวันตกนะฮะอเมริกาต่างตรงนี้เยอะมากเลยก็ยังต้องการที่จะลงทุนอยู่แต่ตอนนี้ก็ต้องรอความชัดเจนของภาครัฐนิดนึงว่าประกาศออกมาสำหรับธุรกิจ Data Center เนี่ยค่ะจะมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งในหลักการที่เราฟังมาคร่าวๆเนี่ยเราก็มีการคุยกับลูกค้ากลุ่ม Data Center ของเขาละไม่ว่าจะเป็นการวางบอลเรื่องเรื่องไอ้ตัววางบอลเรื่องทางด้านตัวค้ำประกันเรื่อง data center จะใช้ไฟเป็นกี่เมกะ1กี่ล้านต่อเมกะวัตต์ก็ว่าไปเขายอมรับค่าไฟที่แพงขึ้นเพราะตอนแรกไปดีไลน์ออนรีเลทกับทางด้านตัว LNG เขายอมรับแต่ขอความโปร่งใสแล้วอะไรที่ต้องทำให้ประเทศไทยดีขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็โอเคในหลักการบทเดี๋ยวเรารอความชัดเจนของภาครัฐแล้วกันแล้วมาได้มาเดินต่อให้มันต่อว่าจะไปยังไงกับมันต่
3: อ
4: ที่เมื่อกี้แตะซึ่งเวียดนามเพราะว่าเมื่อวานแล้วก็มีการคุยกับเรื่องทางเวียดนามเหมือนกันม
3: ัน
4: กลายเป็นว่าที่ทางด้านจีนเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยไปเวียดนามเท่าไหร่นักละประเด็นคือว่าเพราะความที่มันไม่แตกต่างกันเรื่องภาษีมากมายแล้วเวียดนามประเด็นเยอะมากไอการกฎระเบียบภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วเขาก็ยกเลิกเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งประเทศเลยอะไรเงี้ยมันก็มีประเด็นมากมายใช่ไหมคะ
3: แล้วภาพทางด้านพลังงานอะไร
4: มีปัญหาเรื่องอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็การขาดแคลนแรงงานเพราะว่าการขาดแคลนแรงงานที่เวียดนามตอนนี้สูงมากโดยเฉพาะทางด้านตัวกลุ่มด้านตัวแถวแถวฮานอยภาคเหนือภาคใต้อย่างเงี้ยมันก็จะขาดแคลนแรงงานกันเยอะมากเพราะว่าเวียดนามมีปลดแรงงานต่างชาติใช่ไหมคะและแรงงานเขาไม่เหมือนแรงงานไทยแรงงานของเขาพวกสกิลเลเบอร์จริงๆ workforce จริงๆอ่ะใช้แรงงานจริงๆแต่แรงงานคนไทยในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมเนี่ยเป็นพวกที่มีสกิลเลเบอร์จบทั้งเทคนิคมาอะไรมามันคนละแบบกันขึ้นนะอันนี้นี่คือความชัดเจนทางด้านตัวพี่ก็เลยยังมองภาพว่าประเทศไทยเนี่ยตรงนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่ในเรื่องนี้ขึ้นมาเพียงแต่ว่ารัฐบาลต้องชัดเจนและต้องเร่งแล้วล่ะค่ะนะฮะว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเราเห็นรัฐบาลก็มีการประกาศเรื่อง FDI ต้องอะไรนั่งดึง FDI ต่างๆแต่ขอความชัดเจนขึ้นมาจะได้ทำงานกันอย่างจริงจังกับมันมากกว่านี้นะคะ
3: ครับความชัดเจนที่พูดถึงนี่หมายถึงว่าจะซ้ายก็หรือจะซ้ายหรือจะขวาหรือว่าจะ1 2 3มาออกกฎกติกาให้มันเคลียร์อย่างนี้ถูกมั้ยฮะความ
4: จริงๆแล้วเนี่ยทุกกฎรัฐบาลบอกว่า FDI สำคัญนะฮะแต่ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้มันช้าชะลอเช่นเมื่อกี้พี่เรียนถึงทางด้านตัว Data Center นะเรื่องพลังงานก็ว่าไปเรื่อง Direct PPA จะว่ายังไงถัดมาเรื่องผังเมืองอีกอ่ะใช่มั้ยคะทางด้าน EC ผังเมืองก็ยังมีประเด็นอยู่ใช่มั้ยคะปัญหาเรื่องการจัดการเรื่องน้ำปลายปีนี้จะเกิดซุปเปอร์เอลนีโญนะเราเตรียมการจัดการเรื่องน้ำยังไงต่างๆขึ้นมามีหลายอย่างที่ต้องมานั่งมองถึงภาพขึ้นมาการอัปเกรดเวิร์คฟอร์สคนของเราขึ้นมาไปทางด้านดิจิทัลมากขึ้นอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างที่มันต้องทำกันบ้านนะคะมันต้องเร่งทำกันจริงจังแล้วนะคะขึ้นมาค่ะ
3: ครับในส่วนของเรื่องของความชัดเจนนี้เรากำลังหมายถึงครอบคลุมเรื่องของในนิคมอุตสาหกรรมด้วยไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันคือทั้งหมดทั้งประเทศไม่ได้เฉพาะในกลุ่มอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
4: ที่มองภาพว่าครอบคลุมทั้งประเทศนะคะแต่เน้นๆไปทางด้านตัวเซ็กทางด้านตัวเขาเรียกว่าอะไรโลเคชันก็ได้เอาได้ที่ EC ก่อนเพราะเราก็อุตสาหกรรมอยู่ EC นี่แหละถูกไหมคะที่อื่นSEC ก็โดนโจมตีจนจะยกเลิกกันไปแล้วตอนนี้ไม่มีทางต่ออะไรนะสระบุรีก็ยังมีอยู่แต่เดี๋ยวติดเรื่องผังเมืองนะผังเมืองต้องรีบจบให้มันเร็วๆขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็มีเป็นเรื่องที่มันติดขัดกันมาตลอดขึ้นมาแล้วรัฐบาลต้องชัดเจนขึ้นมาในเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะคะเพราะโอกาสไม่ได้รอเรานะทุกคนก็แย่งเงินก้อนนี้กันอยู่แย่งการลงทุนกันอยู่ค่ะนะคะนี่พี่จะต้องการให้คนที่มีความรู้จริงๆอ่ะมาดライブในเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะคะอันนี้สำคัญกับประเทศค่อนข้างจะมากเลยค่ะ
3: พูดถึง EEC เนี่ยพื้นที่ที่มันมีอยู่ตอนนี้ที่มันมีศักยภาพในการพัฒนามันไม่ได้โฟกัสเฉพาะ EEC แต่เพียงอย่างเดียวมันสามารถขยายพื้นที่หรือกระจายความเสี่ยงไปยังพื้นที่อื่นได้ไหมครับเพราะว่าเราคงเน้นเฉพาะกลุ่มตรง EEC อย่างเดียวไม่ได้มันเป็นความมันเป็นดีมานด์ที่ต้องการทั้งประเทศไหมไม่ใช่เฉพาะตรงพื้นที่โซนนั้นอย่างเดียว
4: คือตอนนี้ที่มอง EEC และที่รัฐบาลบอกจะขยายไปปาจีนยูรีแบบนี้ขึ้นมาก็สำคัญแต่ถามว่าทำไมไม่ไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานไปทางเหนือไปทางใต้อย่างนี้นะคะปัญหาคือว่าจะทำนิคมอุตสาหกรรมมันต้องมีอินฟราสตรักเจอร์รองรับต้องมีท่าเรือน้ำลึกใช่ไหมคะมีรถไฟมีเรื่องขนส่งมีเรื่องเลเวอร์เรื่องแรงงานอย่างนี้ค่ะขึ้นมามีเนี่ยมันคือแล้วมันต้องมีเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มค
3: ือไม่ใช่
4: ระบบเว็บมันต้องพร้อมเพราะเราเนี่ยสร้าง EC หรือทางด้านตัว Eastern Economic เนี่ย Eastern Seaboard เนี่ยเราใช้เวลา 3-40 ปีในการสร้างไม่ใช่ถึงเวลาปุ๊บคุณจะไปเปิดที่อีสานเลยอย่างเงี้ยถามว่าเอารถไฟไม่มีท่าเรือไม่มีแล้วมันจะอะไรล่ะมันจะส่งอะไรไปถูกไหมคะคุณจะเอาแบรนด์รถยนต์มา1แบรนด์ขึ้นมาโอ้ซัพพลายเชนเขากี่500โรงงานน่ะถูกไหมคะมันลิงก์กันหมดอ่ะ
3: แล้วใน EC มันยังไม่อิ่มตัวใช่ไหมครับพื้นที่มันยังใช
4: ้พื้นที่ใน EC ยังมากอยู่แต่ปัญหาคือปัญหาเรื่องผังเมืองที่ต้องแก้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยค่ะผัง EC ตอนที่ทำ EC กันเนี่ยมันประกาศแล้วว่าตรงผังเมืองตรงไหนประมาณว่ากี่เปอร์เซ็นต์จะทำอุตสาหกรรมได้แต่ปัญหาคือว่าพอมาลงเข้าสู่ผังชุมชนตอนนี้ค่ะแต่และชุมชนเนี่ยจะเปลี่ยนจากผังสีม่วงที่เคยจะต้องเป็นผังอุตสาหกรรมกลายเป็นผังสีเขียวสีเขียวมันทำอะไรไม่ได้นะคะซึ่งจูนเองก็ได้เรียนทางท่านนายกไปแล้วว่าตอนนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยนะคะจังหวัดที่เรา3จังหวัด EC ที่เราจะให้เป็นอินดัสทรีต่างขึ้นมาเดี๋ยวจะกลายเป็นจังหวัดเกษตรกรรมนะคะถ้าไม่รีบแก้ไขขึ้นมาเราต้องรีบมาดูอินฟราสตรักเจอร์ที่เราลงทุนไปมหาศาลขนาดไหนใช่ไหมคะอีโคซิสเต็มการเกิดซัพพลายเชนเต็มไปตรงนั้นหมดเลยเนี่ยแต่ปัญหาคือการขยายมันเนี่ยมีประเด็นติดประเด็นเรื่องกฎระเบียบภาครัฐทั้งหมดเลยนะคะเอกชนพร้อมลุยต่างชาติพร้อมเข้าแต่ภาครัฐเดินให้มันเร็วค่ะ
3: เมื่อสักครู่นี้คุณจูนพูดถึงเรื่องของ data center อันนี้ดูเหมือนจะเป็นประเด็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วบ้านเรามีความพร้อมแค่ไหนยังไงเพราะว่าเพิ่งจะมีมติการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟมาว่าถ้าจะเป็นกลุ่ม data center ต้องราคาหนึ่งนะอาจจะแพงขึ้นกว่าปกติหรือถ้าเป็นกลุ่มทั่วๆไปก็เป็นอีกราคาหนึ่งเรื่องนี้มันยังคงอยู่ในความสับสนของนักลงทุนไหมครับถ้าจะมาจริงๆตัว data
4: ตอนนี้นักลงทุนก็รอคำตอบจากภาครัฐอยู่ว่าจะทำยังไงแต่ว่าพี่ก็ทราบมาคร่าวๆว่าน่าจะมีการเข้าครม.ในวันที่5สิงหาคมนะฮะความชัดเจนเรื่อง data center ว่าอย่างเช่นที่ต้องการวางบอนในการค้ำประกันนะเพราะก็ต้องเรียนตรงๆว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังงงกับดีมานด์จริงๆในการใช้ไฟของ data center เพราะบางอย่างมันซ้อนกันอยู่เพราะว่าอย่างเงี้ยบอกว่าทางด้านตัว ERC กกพ.บอกว่ามีคน request มาถึง 30,000 เมกะวัตต์ความหมายความจริงๆก็ต้องการกี่เมกะวัตต์กันแน่อย่างเช่นมันมีบริษัทโซเชียลมีเดีย1บริษัทใหญ่นะคะซึ่งต้องการใช้ data center เยอะมากแต่เขาไม่ได้สร้าง data center เองเขาก็เปิดบิดไปสมมุติว่าเขาเปิด3แห่ง3โลเคชั่นใช่มั้ยคะแล้วมันก็กลายเป็นว่าพวกทางด้านตัวที่ทำ data center ก็มาบิดเงี้ยค่ะมาบิดเพื่อจะได้งาน1แห่งอาจจะบิดกัน5ลาย10ลายสมมุตินะพอบิดเสร็จแล้วแต่ละแห่งที่จะมาบิดงานก็ต้องบอกว่ามีโลเคชั่นตรงไหนมีที่ดินมั้ยมีไฟมั้ยมีอะไรมั้ยไอ้ตรงนี้แหละเป็นที่มาที่ไปก็ไปขอไฟกับที่ทางด้านตัวการไฟฟ้าคราวนี้มันก็เลยไม่รู้ว่าเรียลดีมานด์จริงๆคืออะไรเพราะสุดท้ายแล้วมันของโซเชียลมีเดียรายนี้มันจะใช้แค่3โลเคชั่นสมมุตินะคะเขาอาจจะใช้แค่พันเมกะวัตต์ใน3โลเคชั่นแต่ไอ้ที่ไปขอกันขึ้นมา
3: ขอเผื่อกันไว
4: ้ขอเผื่อกันกี่เท่ามันไม่รู้เรียลดีมานด์ไงอันนี้เข้าใจปัญหาของภาครัฐเขาถึงบอกว่าจะให้วางบอนไงวันแบงค์การันตีว่าโอเค5ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ถ้าคุณไม่ใช้ตามนั้นคุณขอมา100เมกะวัตต์คุณไม่ใช้คุณโดนยึดเงิน500ล้านอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยเราก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับลูกค้าเราลูกค้าเราคือของจริงไงลูกค้าของเราเองเนี่ยเขาทำแล้วเขาใช้เองเขาใช้คราวของเขาเองหมดเขาก็ยินดีที่จะวางบอลเขายินดีที่จะวางบอลถัดมาเรื่องค่าไฟที่บอกว่ามันอาจจะต้องสูงกว่าเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าค่าไฟของประเทศไทยที่มันเฉลี่ยกันเนี่ยมันได้ราคานี้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเราไอโรงไฟฟ้าเราใช้แก๊สจากอ่าวไทยซึ่งมันจะถูกกว่าLNG ที่นำเข้าใช่ไหมคะอันรัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากให้ data center มาแชร์ค่าไฟไอ้ค่าแก๊สจากอ่าวไทยที่มันถูกเขาต้องการว่าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปใช้ราคาของ LNG ซึ่งเราก็คุยกับลูกค้าเรารายใหญ่นะเขาบอกว่าเขาไม่มีปัญหาเลยถ้าใช้ LNG หมายความว่าแต่ต้องโปร่งใสที่มาที่ไปถูกต้องเช่นถ้าเกิดช่วงสงครามตรงนี้ LNG ราคามันสูงค่าไฟเขาสูงเขาก็ไม่ว่าแต่ถ้า LNG มันเกิดถูกลงมาขึ้นมาปุ๊บค่าไฟมันต้องลดลงนะถ้าอย่างเงี้ยเขารับได้อย่างเงี้ยคือสิ่งนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องก็มันคืออะไรเขาเองก็ลงทุนประเทศไทยนี่เป็น early stage ของ data center นะที่พี่เคยพูดเมื่อปีที่แล้วจำได้ไหมที่บอกว่ามันคือ early stage เขาเพิ่งจะมาเองแต่ต่างประเทศเนี่ยอเมริกาเอ่ยออสเตรเลียญี่ปุ่นเข้าไปกันนานแล้วหลายปีแล้วเขาก็เจอประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันการต่อต้านจากชุมชนหรือการที่บอกว่าอ้าวคุณใช้น้ำใช้ไฟมากคุณต้องจ่ายอะไรบ้างแบบนี้เขายอมรับค่ะแต่ต้องโปร่งใสชัดเจนมีที่มาที่ไปในการคำนวณ
3: คือจ่ายมากจ่ายได้แต่ขอให้เคลียร์ขอให้ชัด
4: ช
3: ว
4: ่
3: าเท่าไหร่ยังไงถ้ามันแพงก็จ่ายแพงถ้ามันถูกลงก็ลดลงด้วยนะ
4: ค่ะอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะเทียบกับเพื่อนบ้านเราอะเพราะค่าไฟเราต้องเทียบกับสิงคโปร์นะเพราะ data center เมื่อก่อนอยู่สิงคโปร์ใช่ไหมคะไอ้เงี้ยค่าไฟบ้านเราก็ถูกกว่าสิงคโปร์เขายอมรับได้ในการที่เขาจะย้ายมาทำไมเขาไม่ไปเวียดนามค่าไฟรัฐบาลซับซิดี้ถูกกว่าเราก็เวียดนามไม่มีไฟไม่พออินฟราสตรักเจอร์ไม่พอหรือทางด้านสับมารีนเคเบิลไฮสปีดอินเทอร์เน็ตต่างๆเขาก็ไม่พออย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างที่เราต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้กันให้ดีๆค่ะ
3: แต่จริงๆครับนี่ก็บอกว่า data center ถ้ามาลงทุนเนี่ยจะเป็นการขน ฮาร์ดแวร์มาคนมาแล้วมันไม่ได้เกิดการจ้างงานคนไทยจริงๆมันไม่คุ้มกับที่เราจะให้เขามาลงทุนมัน
4: ที่เราต้องคิดก่อนว่าแรงเราก็บอกแกแล้วประเทศไทยเข้าสู่เอจิ้งโซไซตี้
3: ครับ
4: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานเราไม่พออยู่แล้วแต่คำถามคือว่าแรงงานในโรงงานใน data center คุณจะคิดกับมันทำอะไรคุณต้องคิดต่อว่า data center ที่เข้ามาแล้วจะเกิดการสร้างงานสร้างธุรกิจอะไรต่อไปไอ้ตรงนั้นแหละมันจะคือการสร้างวงจรมหาศาลมากอย่างเช่นสมัยก่อนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรต่างขึ้นมาเนี่ยฮะคุณออนไลน์อะไรไม่ได้เลยเนี่ยยูทูบเบอร์มีงานไหมออนไลน์ขายของได้ไหมไม่ได้เลย
3: มัน
4: เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้แล้ว data center อย่างเช่นระบบทางด้านตัวเขาเรียกบริษัทต่างๆนะสมัยก่อนไม่มี data center ไม่มี cloud คุณต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์มหาศาลมากตอนนี้พอมันขึ้น cloud ต้นทุนคุณถูกลงเดียวกันไอ้ข้อมูลที่พวกคุณใช้พวก ERP อะค่ะพวกนี้มันอยู่ใน data center หมดเพราะมันคือทางด้าน cloud data center
3: คร
4: ับทุกวันนี้ข้อมูลมันฝากอยู่ต่างประเทศข้อมูลของภาครัฐข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลสำคัญมากเนี่ยคุณอยู่ต่างประเทศได้หรือเปล่ามันต้องเป็นด้าน sovereignty คือความปลอดภัยความมั่นคงเรื่องข้อมูล
3: คุณจะอยู่ในประเทศไหม
4: อยู่ในประเทศต่อมาพอ hyperscaler data center มันคือ AI data center ก็แปลว่าการที่คุณจะรันใน AI ทั้งหมดมันก็รันอยู่บนไอ้ทางด้านตัว AI data center นี่คือความสำคัญต้องเข้าใจก่อนว่า data center คือโครงสร้างพื้นฐานของดิจิตอลที่คุณจะไปสู่อนาคตอ่ะคุณไม่มีโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้คุณต้องยืนจมูกเพื่อนบ้านหายใจวันใดเกิดว่าคุณทะเลาะเขาเกิดสงครามเขาก็ตัดชัดทิ้งอย่างเงี้ยจะทำยังไงขึ้นมาเนี่ยนี่คือเรื่องสำคัญ
3: คุณจะยกเขามาอยู่ในไทยการจะบอกอย่างนั้นถูกไหม
4: มันส่วนหนึ่งต้องอยู่ในไทยเสร็จแล้วจะเกิดการสร้างงานยังไงขึ้นมาต่อไปจะสร้างเรื่อง AI กับมันยังไงแล้วจะเป็น AI user ใช่ไหมหรือประเทศไทยเราจะกลายเป็น AI hub ล่ะก็มีคนมาลงทุนให้เรามากมายมหาศาลใช่ไหมคะมันต้องคิดเรื่องการต่อยอดคิดเรื่องการต่อยอดแล้วพี่ก็เชื่อว่าต่อไปเรื่องคราวต่างๆมันจะถูกลงเหมือนสมัยก่อนนะคะอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นเราเสียเงินกันเท่าไหร่ต่อนาทีตอนนี้มันแทบจะฟรีอ
3: ่
4: ะทั้งหมดเมื่อเกิดการแข่งขันด้านซัพพลายมันจะถูกลงตัวดีมานด์เราจะ drive เศรษฐกิจของเรา
3: ดูมองมากกว่านั้นน่ะไม่ใช่แค่การจ้างแรงงานอย่างเดียวระบบมันเป็น AI มาระบบมาเอาฮาร์ดแวร์มาใช้คนน้อยมากมันไม่ได้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยสักเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่มองตรงนั้นมันต้องมองกว้างกว่านั้น
4: คุณต้องมองที่มันเกิดขึ้นสิอย่างเช่นไอ้นี่สกิลดิจิทัลเนี่ยต่างๆพี่ถามว่าทุกวันนี้เราสื่อออนไลน์อ่ะสมัยก่อนทำได้ไหมคะทำไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ออนไลน์ได้โอ้เป็นอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะถูกไหมคะประชุมออนไลน์ทั่วโลกนี่มันเกิดจากพื้นฐานที่มันเปลี่ยนไปถูกไหมคะและอินเทอร์เน็ตก็คือไอการวิ่งข้อมูลมันไม่ใช่เก็บข้อมูลคุณต้องมีฐานในการให้เก็บข้อมูลก็คือ data center นี่คือต้องเข้าใจตรงนี้แต่ที่พี่พูดเสมอว่าเราจะต่อยอดต่อเรื่องนี้ไปยังไงนะคะต่อยอดเช่นจะให้เกิดการสร้างอาชีพจากตรงนี้มากมายยังไงเกิดธุรกิจที่เป็นหมุนเวียนกับมันขึ้นไปยังไงขึ้นมาอันนี้คือสำคัญเพราะว่ามันคืออินฟราสตรักเจอร์เท่านั้นนะคะไอ้ตรงนี้มันจะเกิดอาชีพอีกมหาศาลมากที่มันเกิดขึ้นมาแต่ว่าเราต้องมาอัพสกิลรีสกิลคนของเราขึ้นมาภาครัฐต้องลงมาดูเรื่องนี้นะคะพี่ว่าเรื่องนี้สำคัญมากค่ะ
3: คือถ้าฟังถึงตรงนี้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะไปมองมันเราจะไปมองแค่ตัวการก่อร่างสร้างตึกอะไปดูผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นพอมันเสร็จแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันคือการขยายผลในวงกว้างมากขึ้นสร้างงานสร้างอาชีพในปลายทางอีกเยอะแยะมากมายไปหมด
4: ต้นทุนประกอบอาชีพถูกลงอะค่ะถูกไห
3: ม
4: ต้นทุนถูกลงอะเมื่อสมัยก่อนนะคะอินเทอร์เน็ตนาทีละ20บาทใครกล้าใช้เน็ตอะ
3: ครับ
4: ทุกวันนี้ฟรีอะค่ะถูกไหมคะมีโทรศัพท์เหมือนกันสมัยก่อนเราไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้อะโทรศัพท์บ้านกี่ปีอะถึงจะขอโทรศัพท์บ้านได้นี่คือเรื่องปกติเลยขึ้นมาถูกไหมคะพอคุณมีภาคเอกชนเมื่อก่อนโทรศัพท์เนี่ยมันผูกขาดในภาครัฐก่อนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้5ปี10ปีขอได้พอเป็นภาคเอกชนขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมถึงเวลาปุ๊บอาการเป็นมือถือขึ้นมาโทรศัพท์พื้นฐานทั้งที่บ้านเขาไม่ใช้แล้วนะเขามือถือมันติดตัวได้นี่มันเกิดอาชีพไปได้เร็วขึ้นการทำงานที่มันดีขึ้นมากมายไงนี่คือผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นต้องเข้าใจว่ามันคือโครงสร้างพื้นฐานค่ะ
3: ครับ
4: เหมือนกับที่พี่บอกว่าสร้างโรงไฟฟ้าสร้างโรงไฟฟ้า1,000 เมกะวัตต์โอ้มีการจ้างงานตำแหน่งโรงไฟฟ้ากี่คนแต่1,000 เมกะวัตต์นี่จ่ายไฟให้คนได้กี่ล้านครอบครัว
3: ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้น
4: ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ
3: ้
4: นมันคือเกิดประโยชน์มหาศาลถูกไหมคะตอนสร้างโรงไฟฟ้ามีใครไปนับว่าคนพลังงานในโรงไฟฟ้ามีกี่คน
3: ครับ
4: ถูกไหมคะ
3: ถ้าคุยถึงมุมนี้เนี่ยผมเรียนถามเพิ่มเติมแบบนี้ครับคือสมัยก่อนในบ้านเราเองเนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราเป็น Detroit of Asia สมัยอดีตกาลที่เราคุยกันมาโดยตลอดวันดีคืนดีเราจะมาเป็น Detroit of Asia แต่เราเป็น EV เปลี่ยนเป็นเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ล่าสุดคุยกันเรื่องจะเป็น data center มาตั้งในประเทศไทยเพื่อได้ให้มันมีศักยภาพและขยายผลได้มากขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีประโยชน์เหมือนที่คุณชูนพูดถึงแต่กำลังจะมองเหมือนกันว่ามันจะคล้ายๆเหมือนกับเราเปรียบเทียบกับเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไหมที่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้มีแบรนด์รถยนต์เป็นของตัวเองเราเป็นได้แค่แรงงานที่ประกอบแล้วก็ส่งออกไปเราไม่ได้มีผลลัพธ์มันไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทยอย่างแท้จริงมันจะเกิดภาพแบบนี้อีกไหมถ้ามันเป็น data center คนมองความล้ำสมัยแต่ท้ายที่สุดแล้วแอดดีเอ็นมันก็คงไม่ต่างอะไรจากที่เรารับจ้างผลิตเฉยๆอย่างนั้นไหม
4: คำถามก่อนนะคะคำถามนะ คุณมีแบรนด์รถยนต์เป็นของประเทศตัวเองคุณได้อะไรนอกจากได้หน้า
3: นอกจากได้หน้า
4: เดี๋ยวจะเล่าต่อนะว่าประเทศอื่นที่เขาพยายามจะทำแล้วเกิดปัญหาอะไรคุณรู้ไหมการสร้างแบรนด์แต่ละแบรนด์รถยนต์สมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลก็อุดหนุนขนาดไหนขึ้นมาถึงเกิดได้แล้วประเทศไทยรัฐบาลอุดหนุนเอกชนได้ไหมก็โดนด่าทำไมเราไม่คิดว่าเราไม่ต้องเป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์แต่ว่าเราให้ผู้ประกอบการรถยนต์ขาดเราไม่ได้ประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้อยู่นะคะเราถึงเป็น Detroit of Asia รถยนต์ ICE หรือทางด้านตัว Combustion นะรถยนต์สันดาปเนี่ยทราบได้ที่อยู่ในเมืองไทยมาหลาย10ปีเนี่ยนะคะเราเรียกว่า Tier 1 Tier 2 Tier 3ผู้ประกอบการแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะฮะส่วนมากเป็นแบรนด์ต่างชาติหมดนะคะไม่ต้องพูดถึง EV นะเอาทั้งที่ผ่านมาก็ตามก็เป็นญี่ปุ่นเป็นอเมริกาเป็นอะไรก็ว่ากันไปเป็นเยอรมันเขาเรียกว่าเทียร์หนึ่งนะฮะเทียร์หนึ่งผู้ประกอบการเทียร์หนึ่งเนี่ย 65% เป็นต่างชาติ
3: ครับ
4: 35% เป็นผู้ประกอบการชาวไทยบิ๊กเนมอะค่ะพี่ไม่ขอพูดถึงชื่อบริษัทนะบิ๊กเนมต่างรายได้ปีหนึ่งเป็นแสนแสนล้านอะนี่คือผู้ประกอบการชาวไทยมันเกิดได้ยังไงก็เกิดจากการที่ว่าไอ้ยานยนต์สมัย30ปีก่อนญี่ปุ่นย้ายมาอะไรย้ายมาตั้งฐานผลิตมันก็มาจ้างโอเอ็มประเทศไทยต่อถึงเกิดการตรงนี้ถึงเกิดเทียร์หนึ่ง
3: ครับ
4: เทียร์สองนะคะผู้ประกอบการเทียร์2เนี่ย 35% เป็นต่างชาติ 65% เป็นคนไทยเห็นไหมคะมันคือเป็นแบบนี้ขึ้นมา EV ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เกิดได้ผู้ประกอบการของคนไทยเยอะแยะมากมายนะคะที่มันเกิดเนี่ยทำไมไม่เกิดการเคลื่อนย้ายฐานการลงทุนมาเมื่อ 30-40 ปีก่อนเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้หรือถูกไหมคะพี่มายกตัวอย่างเรื่องการสร้างแบรนด์เอายกตัวอย่างบ้านเพื่อนบ้านเราด้านล่างก่อนมาเลเซียสมัยก่อนมาเลเซียจะสร้างแบรนด์แห่งประเทศตัวเองไอ้ตัวโฟตอนหรืออะไรของเขา
3: ขึ้นมา
4: จำได้ไหมคะ
3: จำได้
4: ผลกฏว่า
3: เข้ามาบ้านเราพักหนึ่งแล้วก็หายไปเลย
4: เสร็จแล้วเขาก็เลยพอประเทศเขาต้องการจะโปรเทคต้องการให้เกิดเฮาส์แบรนด์ขึ้นมาเขาก็เลยกีดกันเรื่องการลงทุนจากต่างชาติ
3: ครับ
4: มาเลเซียถึงไม่ได้เป็นศูนย์การยางยนต์นะมันเป็นที่ไทยไงแล้วตอนหลังสุดท้ายแล้วโฟตอนก็ไปไม่รอดขนาดรัฐบาลก็ช่วยขนาดนี้ก็โดนจีนเทคโอเวอร์ไปแล้ว
3: ใช่คร
4: ับ ถัดมาเอาเพื่อนบ้านเราเลยเวียดนามเนี่ยที่คุณอยากจะได้อินฟาสกันเนี่ยนะคะ
3: อินฟาสวันนี้ก็ดังมากเลย
4: เขาขาดทุนเป็นแสนแสนล้านแล้วอะกับเรื่องยานยนต์ของเขาขึ้นมาสมัยที่เขาเริ่มต้นทำเขาทำยานยนต์อุสันดาบพี่รู้เพราะว่าตอนที่พี่ไปเป็นตอนนั้นพี่โดนเชิญไปที่เวียดนามไปขึ้นพาแนลแล้วคนที่เป็นพาแนลคู่กับพี่เป็น GM ของวินฟาสทำเรื่องยานยนต์พี่ก็ถามเขาถามพี่บอกว่าอยู่คิดยังไงที่ประเทศไอเนี่ยมีรถยนต์เป็นของตัวเองมันเหมือนกับประเทศไทยไม่มีอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไอ้ก็ดีใจที่ประเทศไทยจะมีแบรนด์ตัวเองนะแต่ว่าอนาคตมันคือรถไฟฟ้าทำไมอยู่มาทำแบรนด์ไอ้รถยนต์ที่เป็นสันดาปล่ะเขาก็ไปซื้อไอ้เครื่องยนต์เก่าไอ้โรงงานเก่าจากของบริษัทต่างตะวันตกมาตั้งสุดท้ายแล้วก็ต้องทุ่มเจ๊งอันนั้นไปมาตั้ง EV ขึ้นมา
3: เข
4: าถัดมาเขารัฐบาลซับซิดี้เยอะมากนะกับ VinFast VinGroup ถัดมานะคะเราก็มีแบรนด์ EV ใหญ่มากจากจีนลงในเมืองไทยตอนนั้นก็จะไปเวียดนามเราก็ถามลูกน้องเราว่าเอ๊ะทำไมแบรนด์นี้เคยมาติดต่อนิคมเราที่เวียดนามนะจะขอซื้อที่ทำไมหายไปเขาไม่ลงทุนแล้วเหรอในเวียดนามเขาก็บอกว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลน่ะซับซิดี้ตัววินกรุ๊ปวินฟาสขึ้นมาพอแบรนด์นี้มาขออะไรขอพิเศษอะไรไม่ให้เลย
3: ไม่
4: ให้เลยต้นทุนเขาก็สูงไงต้นทุนเขาก็สูงเขาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าเกิดเขาจะตั้งโรงงานผลิตจริงๆแล้วก็ทุ่มกำลังการผลิตขึ้นมาแล้วขายแซงกับแบรนด์ของ VinFast เขาก็คิดว่ารัฐบาลเวียดนามซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่น่าจะพอใจเขาเขาบอกว่าเขาจะเดือดร้อนอีกสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ตั้งโรงงานผลิตที่เวียดนามอย่างต่างขึ้นมาเขาก็ค้าขายไปเท่าที่จะได้ถัดมาทราบไหมคะว่าตอนนี้ VinFast ความที่ต้องทุนผลิตของเต็มมันสูงไปจ้างโรงงานที่จีนจ้างโรงงานที่จีนเป็น OEM ของคนจีนผลิตแล้วส่งออกไปที่เวียดนามแล้ว
3: โอ้ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ผลิตในประเทศอยู่ดี
4: เนี่ยตอนนี้เขาเริ่มไปจ้าง OEM ที่เมืองจีนแล้วค่ะนี่คือแฟก ที่พี่เล่าคือแฟกต์พวกคุณก็ไปตีความกันเองแล้วกันว่าเราต้องการแบรนด์แห่งชาติแต่ขณะเดียวกันเราแข่งขันไม่ได้รัฐบาลก็ไม่สามารถมาช่วยเอกชนได้เราช่วยก็โดนด่าใช่ไหมคะเราเก่งคิดว่าให้เราอยู่ในซัพพลายเชนของโลกโดยที่เขาขาดเราไม่ได้ไหมเหมือน TSMC พี่ถามใครมียี่ห้อ TSMC บ้างคุณมีมือถือยี่ห้อ TSMC ไหมคุณมียี่ห้อ TSMC ไหมไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แต่โลกนี้ใครขาดเขาได้คิดแบบนี้ค่ะให้คิดแบบนี้แล้วเราจะ
3: เปลี่ยนมุมคิดดีมากเลยครับ
4: คิดเราจะเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนของโลกม
3: ี
4: รายได้มีกำไรนะคะพี่ว่าลองคิดในภาพนี้ให้ดีๆเราก็มีข้อจำกัดของเราเยอะมากมายถ้าคุณเป็นอย่างไต้หวันเป็นอย่างเกาหลีสิคุณซัพพอร์ตเอกชนได้มีเงินแยะมหาศาลในการซัพพอร์ตเอกชนได้ประเทศไทยก็ทำอย่างนั้นที่ก็เห็นด้วยแต่ถ้ารัฐบาลทำไม่ได้นะคะเงินต้องเอาไปแจกให้คนจนอยู่นะคะอันเนี้ยเราก็ต้องเดินเกมอีกแบบถึงขึ้นมาเราพร้อมประเทศไทยเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนของโลกใครๆก็ขาดเราไม่ได้นะคะแต่ความสำคัญมากๆคือต้องดึง FDI มาลงทุนนะคะลงทุนแล้วเกิดการสร้างงานเกิดการเขาเรียกอัปเกรดอัพสกิลรีสกิลคนของประเทศไทยยังไงขึ้นมาทำยังไงให้มันลิงก์ต่อ connectivity ไปยัง SME ผู้ประกอบการชาวไทยยังไงขึ้นมาเราต้องไปช่วยเขาในการอัปเกรดโรงงานเขาไหมช่วยเขาทำ R&D ไหมช่วยอัพสกิลคนงาน workforce ไหมช่วยเขาคิดไม่ว่าธุรกิจแบบดั้งเดิมวิธีคิดผลิตแบบเดิมมันใช้ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ความคิดใหม่อันนี้แหละที่ภาคเอกชนต
3: ้
4: องการให้รัฐบาลไปช่วยฟังดีๆนะคะเรื่องนี้สำคัญมากนะคะในเรื่องนี้ค่ะ
3: สำคัญกว่าที่จะต้องมานั่งสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วถูกกีดกันโดยนักลงทุนต่างชาติก็ไม่เข้ามาเหมือนตัวอย่าง 2-3 ประเทศที่คุณจูนยกตัวอย่างโอ้นี่โหนี้เห็นภาพเปลี่ยนไมด์เซตวิธีคิดเยอะมากเรื่องของการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองแล้ว data center มันจะเป็นโมเดลเดียวกันไหมครับถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ต่างกันถ้าอย่างนั้นเขาก็มาเถอะโซเชียลมีเดียรายใหญ่ก็มาเถอะเราไม่จำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มของเราเองก็ได้เรา
4: ทำไมคำถามพี่ว่าทำไมเราไม่สร้างแพลตฟอร์มเราเองล่ะคะ
3: เ
4: ด็ดดาต้าเซ็นเตอร์เราไม่ต้องลงทุนเองก็ได้แต่ว่าคนไทยก็มีลงทุนนะอย่างกราฟอะไรอย่างนี้เขาก็ลงทุนใช่ไหมคะอ
3: ิน
4: เวสเมนต์มหาศาลมากค่ะพี่สนใจแค่ว่าใครลงทุนก็ตามเราเกิดประโยชน์เพราะว่ามันคือการสร้างอินฟราสตรักเจอร์แต่เราจะสร้างอะไรต่อยอดจากอินฟราสตรักเจอร์ล่ะทำไมเราไม่ทำแพลตฟอร์มเราเองล่ะทำไมเราไม่ส่งเสริมคนทำเรื่องแบบนี้แบบนี้เองล่ะทำไมให้คนไทยใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากนะเป็นทิกต็อกเป็นเฟซบุ๊กอะไรเยอะแยะมากมายเราทำเองไม่ได้หรือคะในแพลตฟอร์มแบบนี้
3: อันนี้คุณจูนสนับสนุนว่าควรทำถูกไหมถ้าเป็น
4: คุณจะต้องทำค่ะขึ้นมาแต่ว่าจะทำได้มันคืออะไรล่ะถูกไหมคะการจะทำได้มันต้องการอะไรที่ภาครัฐมันซัพพอร์ตหรือภาคเอกชนต้องรวมตัวกันและคิดในเรื่องแบบนี้ขึ้นมาถูกไหมคะอย่างการซื้อขายออนไลน์อ่ะเมื่อหลายปีก่อนรู้สมัยก่อนพี่ก็บอกแล้วว่าต้องระวังนะต่างชาติเริ่มเข้ามาแต่ถึงเขาไม่เข้ามานะคะเขาเรียกว่าอะไรเขาอยู่เพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ยังส่งของมาขายให้เราได้อยู่ดีส
3: ิ่
4: งที่สำคัญคือทำไมเราไม่รวมตัวกันนะทางด้านตัวกระทรวงต่างๆทางด้านตัวสภาต่างๆรวมตัวกันสร้างแพลตฟอร์มแห่งชาติขึ้นมาสิให้คนไทยใช้อ่ะต่างๆขึ้นมาถูกไหมคะอย่างเงี้ยมันถึงจะเกิดประโยชน์ไงขึ้นมาต่อยอดจากเดิมที่มันมีอยู่แล้วใช้ต่อยอดได้
3: เหมือนได้ยินว่าจะมีการพัฒนาตัวนี้เหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้เคยทำมาบางอย่างตอนที่อีคอมเมิร์ซบูมใหม่ๆก็มีออนไลน์เป็นของตัวเองมีเว็บไซต์มีเว็บพอร์ทัลของประเทศไทยเราเองแต่ก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าถ้าทำแล้วไม่ได้ดีก็ไม่จำเป็นต้องทำแล้วพัฒนาต่อยอดเราให้เราใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเราเองดีกว่าไหมที่มานั่งสร้างเอง
4: มันก็น่าสนใจในส่วนที่ว่าใช้แพลตฟอร์มคนอื่นเขาเพราะเขาลงทุนทางด้านตัวเทคโนโลยีเยอะมากแล้วต้องเสียการลงทุนแต่ว่ารัฐบาลต้องมาคุมกฎระเบียบละอย่างเช่นการซื้อขายออนไลน์ประเทศไทยได้ภาษีไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมานั่งดูไอ้การที่ว่าคุณซื้อขายออนไลน์คุณอย่างเดียวแพลตฟอร์มอยู่ในประเทศเราใช่ไหมคะคุณอินพอร์ตสินค้าจากประเทศอื่นมาแล้วมาขายในราคาถูกตัดต้นทุนอย่างเงี้ยอันนี้เราไปใช้กฎระเบียบดังไปว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะขายในเมืองไทยนะขอเลยนะต้องเป็นโลคอลคอนเทนต์เหมือนที่เราบอกว่าคุณจะได้พรีเวลเลจอ่ะคุณต้องการเป็นสินค้าในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยพี่ว่ารัฐบาลเนี่ยไปคุมกฎระเบียบแบบนี้ได
3: ้การเรื่อง
4: การเสียภาษีประเทศไทยต้องได้ภาษีสิถูกไหมคะหรือต่างๆขึ้นมาเนี่ยไอ้ของต่างๆขึ้นมาเนี่ยที่ขายในออนไลน์อ่ะไอ้การที่ชาร์จค่าเซอร์วิสแพงๆแรกๆก็ถูกๆไงพอคุมตลาดได้หมดก็ชาร์จแพงๆเนี่ยเข้าไปดูในเรื่องแบบนี้ได้หรือเปล่
3: า
4: ต้องไปช่วยแบบนี้มันถึงจะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยได้สมัยก่อนขายของหน้าร้านขายของตามห้างมันแพงใช่ไหมคะมันมีต้นทุนเรื่องหน้าร้านก็ขายออนไลน์พอขายออนไลน์ได้ดีเพราะเมื่อก่อนออนไลน์แทบไม่ชาร์จอะไรเลยพอเริ่มคุมตลาดได้หมด 2-3 รายก็เพิ่มต้นทุนขึ้นมาเห็นไหมคะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ขึ้นมาดีนี่มันกลายว่าขายของออนไลน์กับขายของหน้าร้านขายของหน้าร้านอาจจะ ต้นทุนถูกกว่าก็ได้อย่าง
3: นี
4: ้รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยดูค่ะพี่เชื่อว่าต้องคุยเขาอย่างจริงจังขึ้นมาเพราะมันอยู่ในประเทศเราไง
3: คร
4: ับ
3: อ
4: ันนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายยังไงขึ้นมาสร้างกฎหมายยังไงขึ้นมาอย่างนั้นขึ้นมา
3: คำถามสุดท้ายครับอีก 4-5 เดือนจะหมดปีนี้ขอคาถาที่จะอยู่ให้รอดจนถึงสิ้นปีเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีหน้าหน่อยครับต้องเรียนถามบริษัทมหาชนอย่าง WHA คุณจริพรนี่แหละครับว่ามีผมเรียนถามคุณจริพรมาตลอดคุณจริพรคุณจูนก็จะบอกพวกเราว่าคิดบวกมันไม่ได้เป็นอุปสรรคมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแต่มันเป็นโอกาสมันเป็นความท้าทายที่เราต้องเดินหน้าต่อไปล่าสุดนี้ก็ช้ำเดินเข้าเดินออกจะลบไม่ลบจะหยุดไม่หยุดคือมันไม่มีความแน่นอนในโลกภายนอกที่เราเห็นเลยครับแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงใน 4-5 เดือนนี้จนถึงปีนี้เอาแค่สิ้นปีนี้ก่อนครับเดือนหน้าคุณจูน
4: ถ้าถามพี่นะตอนนี้พี่สบายใจขึ้นก่อนเมื่อตอนเกิดสงครามแรกถ้าจำได้ไหมคะตอนสงครามแรกๆเนี่ยที่พี่กังวลมากว่าถ้าสงครามมันลากยาวขึ้นมาแล้วมันปัญหาคือของน้ำมันเอ่ยราคาขึ้นยังโอเคแต่พี่กลัวคือ
3: มันไม่ยาวแล้วนะฮะ6เดือนแล้วนะ
4: เนี่ยตอนนั้นคือลากยาวแล้วเห็นแย่กว่านี้คือลบรุนแรงมากแล้วลบรุนแรงมากจนกระทั่งถึงเวลาแล้วเนี่ยเราไม่มีน้ำมันเราไม่มีอะไรนะรอแบตที่เดิมต่างขึ้นมามันต้องปิดการผลิตตอนนั้นน่ะพี่กลัวเรื่องนั้นมากเลยแต่ผมรู้สึกว่าในการลากยาวในรอบนี้มันขึ้นๆลงๆเดี๋ยวหยุดลบเดี๋ยวลบมันหยุดลบเดี๋ยวลบมันมีโอกาสตั้งตัวในการหายใจพี่ถามบริษัทหลายๆบริษัทที่เป็นอย่างเช่นพวกนำเข้าน้ำมันเนี่ยบริษัทน้ำมันพลังงานเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ไอ้จากเดิมที่เคยนำเข้าพึ่งพาจากตะวันออกกลางแทบไม่ได้พึ่งพาแล้วเปลี่ยนซอร์สของการสั่งพลังงานแล้วอะไรเงี้ยอาจจะแพงขึ้นหน่อยนะแต่มันคือมันมีความมั่นคงแล้วไงว่าของไม่ขาดอย่างเงี้ยที่เรากังวลต่างๆขึ้นมาว่ามันจะขาดเนี่ยไม่ได้ขาดละเห็นไหมคะมันเพราะเริ่มเปลี่ยนซอร์สของการนำเข้าแล้วเปลี่ยนแหล่งเนี่ยทำให้พี่สบายใจขึ้นว่าอ่ะอย่างงั้นครึ่งปีหลังเราจะไม่เกิดการช็อตของขาดแล้วแต่ต้นทุนต่างมันก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวลุงทั้มอ่ะเดี๋ยวแกก็ลบไม่ลบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่แก
3: จะมาจะเวียงหน่อยขึ้นลง
4: เวียงหน่อยเวียงนั้นคือรีเซลเลนซ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะคะก็สิ่งที่บอกไปแล้วว่าก็ทำตัวเบาๆฟิกคอร์สอย่างมีมากขึ้นมาดูให้ดีๆว่ามันจะเป็นยังไงขึ้นมาไอการ investment long term ตอนนี้ก็ดูนิดนึงขึ้นมาแต่โอกาสมันก็ยังดีอยู่เห็นหน้า export เราดีมากเลยมีการเติบโตสูงมากเลยตอนนี้ค่าบาทอ่อน export ก็ดีใช่ไหมคะการส่งออกไปอเมริกาก็สูงมากขณะเดียวกันที่เมื่อกี้ตอนต้นรายการเล่าให้ฟังเรื่องทาริฟของจีนน่ะนี่พี่ดูหมดแต่ว่าจีนยังสนใจที่จะมาลงทุนในไทยอยู
3: ่
4: นะคะต่างๆหรือบริษัทต่างประเทศอื่นก็ยังสนใจมาลงทุนในไทยอยู่พี่ว่าอันนี้น่าสนใจค่ะ
3: ก็ยังใช้กลยุทธ์นี้และยังใช้แนวทางนี้เดินหน้าต่อไปได้นะครับผมถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรที่ดูอุกอาจดู aggressive จะเรียนเชิญคุณชวนมาช่วยเราอีกนะครับขอบพระคุณมากที่ให้โอกาสแล้วก็ได้คาถาที่จะฟันฝ่าไปอีกหลายเดือนเลยในปีนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณจริพรจารุกรสกุลครับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนเดี๋ยวเราพักกันเร็วๆสักครู่ช่วงหน้าคุยกันต่อกับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
9: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinking radio
7: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับมาที่ข่าวสารดีๆกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับสำหรับใครที่อยากออมเงินนะครับแล้วก็มาลุ้นกันลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายครับปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดสำหรับครบกำหนดนะครับรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและแบบสลากดิจิทัลนะครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของเดือนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับก็ใครมีเงินฝากก็แน่นอนครับได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดก็ไปตรงนั้นเลยโดยเฉพาะธนาคารออมสินนะครับช่วงนี้เราตามกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ไปเกาะติดผลการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีหรือ FCA นะครับหรือ ACFTAJC นะครับ ACFTAJC นะครับครั้งที่17ที่ผ่านมากันนิดนึงครับโดยที่ประชุมนั้นได้หารือในประเด็นสำคัญหลายเรื่องครับอาทิการปรับโอนพิกัดศุลกากรการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลถิ่นกำเนิดสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และหารือถึงแนวทางการจัดสรรเงินภายใต้กองทุนที่สนับสนุนโดยจีนครับและไทยในฐานะประธานอาเซียนยังได้ผลักดันให้มีความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA 3.0 มีผลบังคับใช้เร็วที่สุดเพื่อให้ผู้นำอาเซียนจีนนั้นประกาศความสำเร็จในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนหรืออาเซียนไชน่าซัมมิตในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งหากพิธีสารดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลง ACFTA ที่มีการปรับปรุงเนื้อหาที่ทันสมัยสอดรับการค้ายุคใหม่อดใจรอกันอีกไม่นานนะครับผมก็เป็นข่าวสารดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้อาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
3: ครับฟังคุณจูนจริพรพูดเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมีความรู้สึกประเทศไทยก็ยังเนื้อหอมอยู่นะอาจารย์นะความกังวลหลายๆอย่างก็อาจจะค่อยๆ คลี่คลายลงแล้วเราจะเดินหน้าต่อกันอีก 4-5 เดือนจนถึงสิ้นปีครับอาจารย
11: ์ครับก็มีความสนใจอยู่ครับเพราะว่าเนื่องจากเรื่องประเด็นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่สามารถจะคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแง่ของธุรกิจในวันข้างหน้าได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการปรับตัวในตัวองค์กรเองก็มีความสำคัญนะครับผมคิดว่าอย่างกรณีรัสเซียยูเครนที่ลบกันแล้วหลายคนก็พยากรณ์ว่ามันจะจบอีกไม่นานนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรชั่วโมงบินหรือความแข็งของกระดูกมันต่างกันแต่ปรากฏว่าวันนี้ก็ยังคาราคาซังอยู
3: ่ไม่จบก็จริงๆโอ้โหมันกี่ปีแล้วอาจารย์จำไม่ได้แล้ว
11: น่าจะ5-6ปีแล้วมั้งครับ
3: โอ้โหแล้วก็ที่เราด้วยจะจบเร็วอันนี้ก็เหมือนกันนะอาจารย
11: ์
3: ต
11: ั
3: ว
11: ใช่ใช่สมมติเราปูใหม่เนี่ยถูกต้องครับแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะยืดเยื้อยาวนานเพราะว่ามันกลายเป็นสงครามที่ไปดึงฝั่งตอนออกกลางพวกประเทศมุสลิมกับส่วนที่เป็นของการสนับสนุนของชาติตะวันตกซึ่งนำโดยซาอุดเนี่ยก็น่าจะทำให้สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะยืดเยื้อยาวนานเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ทางธุรกิจหรือเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะต้องตั้งอยู่บนฐานของเขาเรียกความพร้อมผันก็คือเวสเซอร์แลนด์นะครับคือไม่สามารถที่จะไปตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดในวันข้างหน้าแล้วก็จะยึดตัวเป้าหมายตัวนั้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในระหว่างทางตลอดเวลาครับผม
3: แล้วทิศทางแนวโน้มต่อไปในข้างหน้ามันถ้ามันมีความไม่แน่นอนหรือเข้าออกกันแบบนี้มันจะกลายเป็นความเคยชินทุกคนก็จะปรับตัวได้อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้ว
11: ก็ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือแผนระยะยาวที่เราเคยวางกัน10ปี20ปีเนี่ยอันนี้เขาใช้ไม่ได
3: ้
11: ก็จะต้องลดลงมาผมว่า5ปีนี้ก็ยังยาวไปนะตอนนี้ก็อยู่ที่ปี1หรือ3ปีนะครับเป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ทรัพยากรของตัวธุรกิจเองเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของตัวผู้บริโภคด้วยเพราะว่ามันก็มีความสำคัญในเรื่องของการสะสมเงินทุนอะไรต่างๆที่เราจะใช้ในการดำรงชีวิตนะครับคือประเด็นของภาคธุรกิจเองวันนี้ครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนจากคำว่า just in time มาเป็น just in case นะครับ
3: ยังไง
11: คือ จะไปหวังว่าเดี๋ยวเราจะผลิตสินค้าขายแล้วไปฝากความเชื่อมั่นไว้กับซัพพลายเออร์ให้ส่งของได้ทันเวลานะฮะบางทีเรื่องของสถานการณ์อย่างที่บอกนะครับมันผันผวนเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้วัตถุดิบอะไรต่างๆมันไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่ามันจะมาตรงเวลานะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ทันเวลาเนี่ยมันก็อาจจะใช้ไม่ได้ในกรณีแบบนี้นะครับก็ต้องใช้วิธีการเผื่อจัสตินเคสนี่ก็คือว่าเผื่อขาดเผื่อเหลือนะครับเพราะนั้นการมีสต็อกสินค้าวัตถุดิบอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราบอกว่าโอ้ถ้าใครสต็อกสินค้าเนี่ยเชยนะครับเงินจมนะครับเป็นซังคอสแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าการผลิตมันขึ้นอยู่กับซัพพลายเชนเพราะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะบริหารซัพพลายเชนได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของตลาดครับผมอันนี้
3: ก็ถ้ามันสต็อกมันก็ต้องมีเงินทุนมันก็ต้องเงินจมสิอาจารย์ใช่ไหม
11: ดีกว่าที่จะไม่สามารถผลิตสินค้าขายเพราะว่า
3: ดีกว่าผลิตสินค้าไม่ได้หรือไม่มีสินค้าให้ขายอย่างนั้น
11: ใช่เหมือนวันนี้ในการอยู่ดำรงชีวิตเนี่ยน้ำมันเนี่ยเราบอกว่าช่องแคบปิดเปิดปิดเปิดเราไม่รู้ว่าจะมี
3: ปิดเปิดเองกับประตูบ้านเลยไม่น่าเชื่อเลยงงเลย
11: เพราะฉะนั้นในระดับประเทศเองรัฐบาลก็ต้องพยายามบริหารจัดการตัวสต็อกน้ำมันสต็อกเชื้อเพลิงให้ดีไม่งั้นอยู่ดีๆวันหนึ่งขาดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับที่ประเทศบางประเทศเจอเนี่ยต้องมีนั่งวางแผนกับปิดไฟในแต่ละพื้นที่ตามเวลากำหนดอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะวุ่นวายพอสมควรนะครับ
3: มันจะไปถึงจุดนั้นไหมบ้านเราอาจารย์ว่าไม่น่ามั้งอาจารย์หรือไง
11: ขึ้นอยู่กับผู้นำเลยครับคือถ้าผู้นำ
3: ไม่ได้เลย
11: ใส่ท่านเอาใจใส่บ้านเมืองนะครับมากกว่าเอาใจใส่ผลประโยชน์ของพวกพ้องเนี่ยเขาน่าจะรอดนะครับแต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามเนี่ยก็อาจจะไม่รอดนะครับแล้วก็
3: ในส่วนราคาน้ำมันก็ลงพอทรัมป์ยุติการโจมตีลงเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาออกมาพูดราคาน้ำมันก็ลงก็เดี๋ยวราคาน้ำมันก็ขึ้นมันก็ตอนนี้มันวิ่งอยู่70-80-90ถ้าเกิดมีปัญหากันหนักๆก็100แล้วก็ลงมาอีกอะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่เฉพาะเราเดือดร้อนไงทรัมป์เองเขาก็เดือดร้อนสหรัฐอเมริกาเขาก็เดือดร้อนค่าครองชีพก็สูงขึ้นเงินเฟ้อก็วิ่งสูงเหมือนกันเขาก็ได้จากคอนเซิร์นมากกว่าเราได้ทรัมป์อย่างนั้นไหมฮะ
11: ใช่ครับเขาก็ต้องกดให้อยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เองก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมเพราะฉะนั้นเขาทำงานที่จะบริหารคะแนนเสียงความนิยมของประชาชนได้ในประเทศของเขาเองแต่ว่าการกดตรงนี้ให้อยู่เนี่ยมันก็ต้องอาศัยหลายๆปัจจัยนะครับคือเขาอาจจะมองว่าเขาเอาอยู่ในประเทศแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาปล่อยตรงนี้เนี่ยต่างประเทศหรือประเทศคู่กรณีจะน่าจะเสียหายมากกว่าเขาก็อาจจะยอมเดิมพันตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะมีเขาเรียกอะไรการชิงไหวชิงพริบในเรื่องของการลบละกันนะครับมันก็จะต้องเอาทั้งเรื่องของตัวความกำลังทางทหารแล้วก็เรื่องของทรัพยากรทางเศรษฐกิจมาเป็นอำนาจต่อรองนะครับในขณะเดียวกันฝั่งพวกเรากันเองผู้บริโภคเนี่ยผมก็คิดว่าโดยเฉพาะ SME นะครับที่ก็เป็นแฟนรายการประจำของเราเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเตรียมเสบียงเตรียมกระสุนไว้เผื่อขาดเผื่อเหลือเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ว่าผมจะแนะนำอย่างนี้ครับว่า ปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยถ้าเคยมีโครงการที่เราจะลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะต้องทยอยก่อนดีไหมนะครับเพื่อจะเก็บเงินสดไว้ในแง่ของการที่จะต้องเอามาเป็นทุนสำรองเผื่อกรณีฉุกเฉินหรือมีวิกฤตอะไรต่างๆนะครับส่วนการที่จะลุกตลาดไปข้างหน้าสำหรับธุรกิจที่เติบโตดีอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าจังหวะเวลานี้ก็ควรจะใช้วิธีการมองหาพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าที่จะต่อยอดหรือเลเวอเรจตัวการขยายตลาดของเราไปมากกว่าหรือดีกว่าที่จะไปลงทุนเองทั้งหมดนะครับใช่ๆเพราะนั้นคอนเซปต์เรื่องของการคอลลาโบเรชันในส่วนของแบรนด์ในส่วนของสินค้าเนี่ยกลุ่มต้องเป็นมาตรการที่ค่อนข้างออพติมัมก็คือมีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของธุรกิจที่อาจจะไม่ใช่อยู่ในขาเติบโตนะฮะแต่อยู่ในขาดาวหรือในขาซบเซาเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องไปรีไฟแนนซ์ไปบริหารจัดการต้นทุนการเงินนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะอยู่มีลมหายใจต่อไปได้ยาวๆพ้นผ่านช่วงวิกฤตอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นนี้ไปให้ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คนจะต้องดำเนินการครับผม
3: โลกมันไม่นิ่งสักทีนะเมื่อปีที่แล้วเราเมื่อหลายปีก่อนก็บอกยูเครนรัสเซียแล้วก็มาเจอกำแพงภาษีสหรัฐทรัมป์ก็จะอารวาสทำนู่นทำนี่ทำนั่นเสร็จแล้วก็มาก่อสงครามพอปีนี้ตอนที่ก่อนจะมีสงครามเรื่องอิหร่านเรื่องอิสราเอลเนี่ยก็เหมือนว่าจะดีจะไม่มีอะไรมากมายอ่ะไปตุ้มตามตุ้มตามกันอีกปีหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอีกถ้าเกิดมันนิ่งแล้วเก็บเงินสดอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วปีหน้ามันเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นเงินสดมันได้ออกมาทำแต่เราดูเหมือนภาพมันจะฉายซ้ำประโยชน์ที่อาจารย์บอกให้เก็บเงินสดไว้ผมได้ยินอาจารย์ให้เก็บทุกปีเลย
11: ก็เป็นเรื่องที่
3: เราต้องเก็บเงินสดเอาไว้ทุกปีเลยจ้ะ
11: รักษาตัวรอดเป็นยอดดีครับ
3: มาตลอด
11: ใช่การรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับ
3: คนรู้ฟังก็บอกว่าเราก็ได้รับคำแนะนำแบบนี้มาตลอดเพราะปีที่แล้วเราก็พูดลักษณะนี้พอปีนี้เราก็พูดแบบนี้เพราะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกเราก็ไม่รู้ปีหน้ามันจะเกิดอะไรอีกตกลงค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ชีวิตเลยดีกว่าไหมถ้างั้น
11: โดยรวมครับคุณรพงศ์คือมันก็จะมีข้อยกเว้นประมาณว่าบางธุรกิจที่มันดีจริงๆแล้วมันเติบโตแบบโอ้โห
3: อย่างค่อยๆดูโอกาส
11: ดีใจ
3: จริงเน
11: า
3: ะ
11: ถ้าอันนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเนื่องจากรายได้มันเข้ามาเยอะมีแคชเยอะเพราะฉะนั้นการจะเติบโตโดยที่ลงทุนไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นสำหรับธุรกิจประเภทนั้นคือเราเรียกเป็น exceptional ละกันนะครับแต่ว่าธุรกิจโดยส่วนใหญ่ละกันที่ว่าเราไม่ได้อยู่บนยอดพีระมิดเราอยู่ตรงกลางเราอยู่ในส่วนล่างใช่เพราะฉะนั้นการแนะนำในแบบวงกว้างเนี่ยก็จำเป็นจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าไปลงทุนในแบบที่เสี่ยงเกินตัวนะครับซึ่งอันนั้นก็จะทำให้เราขยับตัวลำบากถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมานะครับ
3: อาจารย์พูดถูกจริงนะผมเห็นบางเวลาเราไปเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าคอมมอลหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าที่เกิดใหม่ๆในยุคนี้นะที่เปิดใหม่ๆกันนะที่บิ๊กเนมทั้งหลายทำไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเดอะมอลล์หรือว่าแถวบางนา CP ก็จะมาทำอีกอะไรเงี้ยคือเปิดใหม่ทีไรก็เห็นคนต่อคิวต่อแถวเข้าไปร้านบางร้านนี่ต่อคิวยาวมากเขาก็ขายของเขาได้แล้วเขาก็ขายของเขาได้ดีด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแสงสว่างบางรายอย่างที่อาจารย์บอกมันก็เขาก็มีดีอยู่ของเขาเหมือนกัน
11: ถูกครับทุกแคตตาล็อกแหละครับในธุรกิจเราจะมีประเภทที่เป็น rising นะครับ rising star ก็คือขายดีมากจนตัวธุรกิจเองไม่ได้ยึดติดกับปัจจัยภาพสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับซึ่งอะไรก็ถือว่าเขาก็ไม่ถือว่าเป็นโชคละกันผมไม่อยากเรียกเป็นแต่เป็นความสามารถของเขาในการที่ทั้งวางตำแหน่งสินค้าวางตำแหน่งแบรนด์เราทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้นะครับแต่สำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยผมก็คิดว่าเราก็อย่าไปคิดว่าเราจะเป็นแบบเขาได้นะครับเราบอกว่าอุ้ยเห็นเขาโตขนาดนี้เอาสักตั้งหนึ่งทุ่มไปเลยนะครับแต่พอมันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเนี่ยตอนนี้เราจะกลับตัวลำบากดังนั้นการใช้วิธีมีความพร้อมผันมีเรสเซเลนต์การทยอยค่อยๆเติบโตค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เซฟที่สุดครับ
3: ดูไว้ดูเขาไว้เป็นกำลังใจก็พอแต่ไม่ต้องทำตามเขาทุกเรื่องก็ได
11: ้ถ้าเราคิดว่ามันชัดเจนแน่นอนสิ่งที่เราทำมันเจ๋งจริงๆนะครับตลาดไปได้เนี่ยอันนี้ผมว่าเราสามารถที่จะเทสเต็กลงไปได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เผื่อสัก 20-30% เก็บไว้เป็นทุนสำรองฉุกเฉินครับผม
3: ให้มันชัดให้มันชัวนะครับ100%จริงๆนะค่อยว่ากันนะครับผมเดี๋ยวอังคารหน้าคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
11: ครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
10: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: FM ที่เรียกคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีคุณวิสุทธิ์ผมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องของการเมืองวันนี้ความร้อนแรงก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีท่านไปอยู่ที่อินโดนีเซียก็ได้มีโอกาสได้เจอท่านผู้นำอินโดนีเซียหลังจากที่อินโดนีเซียมีการต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คุณแพทองธารสามท่านสามคนไปหมาดๆแล้วก็ล่าสุดครับกับคุณอนุทินชาญวีรกุลนี่ก็เป็นฉากใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีท่านได้มีโอกาสนะครับไปทำงานบ้านเมืองในต่างประเทศนอกเหนือจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสได้ไปเยือนไปพูดคุยที่สำนักเลขาธิการอาเซียนก็เป็นการแสดงวิสัยทัศน์เดี๋ยวสักครู่มาลงรายละเอียดขณะเดียวกันครับฝ่ายค้านนอกเหนือจากการขยี้จี้เรื่องสว.โดยมีคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์น่าจะเป็นผู้สื่อสารหลักในเรื่องนี้ก็ยังจะมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับคุณแก้วตาอดีตสมาชิกพรรคก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องการถูกล่วงละเมิดนะครับก็บอกว่ามีการแจ้งมีการร้องก่อนหน้านี้ก็มีการบอกว่าในพรรคเหมือนกับนิ่งเฉยนะครับล่าสุดทางพรรคเองก็ออกมาสื่อสารครับว่ามันมีขั้นตอนมันมีวิธีการแล้วก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนวันนี้ครับคุณธนรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ด้าน IT ด้าน AI ครับก็มีการเปิดเผยถึงข้อมูลที่มันมีการหลุดนะครับจากหน่วยงานขนส่งมีทะเบียนรถมีรูปปรากฏว่าข้อมูลที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยมีข้อมูลส่วนตัวมีรถมีรูปบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มเติมแล้วก็มีการเซ็นเซอร์มีการคาดหน้าแต่ก็มีคนก็ไปถอดความกันออกนั่นแหละก็ดูแล้วก็เป็นรูปท่านนายกรัฐมนตรีท่านเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงคนอื่นๆอีกหลายคนก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ถูกตั้งนะครับว่าระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลบ้านเรานั้นเป็นยังไงแบบไหนขณะเดียวกันครับเรื่องของขั้วการเมืองใหม่เขียวแดงเนี่ยวันนี้คุณยศชนันครับท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกท่านก็บอกว่าก็รัฐบาลยังคงเป็นปึกแผ่นนะเป็นพรรคร่วมก็เดินหน้าทำหน้าที่ขณะเดียวกันกระแสทำนองนี้ก็มีตัวละครเข้ามาเพิ่มเติมเรื่องของทางส้มแดงครับคนไปถามร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าดีลโมร็อกโกไม่มีส้มแดงไม่มีอะไรหรอกส่วนพรรคของคุณธรรมนัสบอกว่าตอนนี้เป็นฝ่ายค้านเต็มตัวในส่วนของคุณพฤทธิ์เองนะครับก็บอกว่าไอ้ข่าวแดงเขียวส้มเป็นเพียงข่าวลือพรรคประชาชนตระหนักถึงสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชนเสมอนอกเหนือจากนี้นะครับทางกลุ่ม SEC Watch วันนี้มีการนัดชุมนุมครับก็ยื่นหนังสือเพื่อที่จะส่งตรงถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็วันนี้ก็เป็นม็อบใส่กางเกงขาสั้นมาด้วยเดี๋ยวค่อยๆมานั่งไล่เรียนนะครับวันนี้อยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: ครับ คุณพิรักครับท่านผู้ฟังครับเรื่องคดีจะเรื่องการเมืองได้ไหมครับเรื่องของอดีต44สสพรรคก้าวไกลนะครับก็วันนี้ศาลฎีกาก็นัดตรวจพยานหลักฐานแล้วก็นัดมาไต่สวนแล้วนะครับอดีต44สสพรรคก้าวไกลที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมนะครับไปลงชื่อแก้ไขกฎหมายประมวลอาญามาตรา112วันนี้ทางทนายความของอดีต44สสนะฮะก็มาแล้วก็ทางฝ่ายปปชนะฮะท่านเลขาก็มาเองก็สรุปว่าจะมีพยานทั้งหมดเนี่ยของทางฝ่ายผู้คัดค้าน60ปากนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มที่น่าสนใจก็คือพยานของทางฝั่งผู้คัดค้านเนี่ยมีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ด้วยนะครับมีคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองวยาวุฒิจะมาเบิกความต่อศาลได้ตัวเองแต่ต้องดูเรื่องเวลาก่อนนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ดูเหมือนถ้าจะยาวอยู่เหมือนกันนะฮะก็คาดว่าจะไต่สวนนะจบประมาณพฤษภาคมปี2570กับ
2: ครับคุณวิสุทธ์จะเริ่มจากตรงไหนไหมครับ
3: ดูผมดูประเด็นปีกย่อยไปก่อนนะแม่คุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับ
3: เรื่องของชายแดนใต้มันเกิดเหตุบ่อยขึ้นนะเกิดแล้วเกิดอีกนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี่ทางเฟซบุ๊กของชายแดนใต้รายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายรอบยิงเจ้าที่ตำรวจนะครับยิงที่หน้าสำนักงานสัมปสามิตนะก็ที่ปัตตานีนะครับไม่มีผู้บาดเจ็บงั้นเรื่องนี้มันเกิดเหตุขึ้นบ่อยขึ้นทีขึ้นนะฮะไม่รู้จะเกี่ยวพันกับ เรื่องของความสัมพันธ์อาเซียนด้วยหรือเปล่านะฮะเรื่องของการเจรจาที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวนะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นไทยบอกว่าจะไม่มีการเจรจาจนกว่าจะเห็นสัญญาที่ดีขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็เลยมีเอาว่ามีทางฝั่งไทยนะครับบอกว่าเอ๊ะสงสัยว่าผู้ก่อเหตุพอก่อเหตุเสร็จเนี่ยนะก็แวบหายไปที่มาเลเซียก็ทางการไทยก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะปรากฏว่าทางผู้บัญชาการตำรวจรัฐการันตันนะครับบอกว่าไม่มีข้อมูลข่าวกรองใดๆที่ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุจากฝั่งไทยแล้วไปอาศัยอยู่ในฝั่งมาเลเซียยืนยันด้วยเสียงหนักแน่นว่าไม่พบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใดแล้วถ้ามีข้อมูลจริงส่งมาโดยเร็วเดี๋ยวจะดำเนินการให้อ่ะท่านก็ตึงตอบโต้นะครับผมพูดอีกนิดนึงให้คุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับ
3: กระแสเรื่องของโศกนาฏกรรมที่ชลบุรีฮะที่มือปืนหลงตรงสังหารกี่ศพอ่ะ5ศพหรือมากกว่านั้นนะพี่น้องคนรัสเซียก็เรียกว่าเสียชีวิตไปด้วยทีนี้มีหลายประเด็นฮะวันที่ศูนย์ข้อมูลคนหายก็มีที่กระจกเงาก็มีแนวทางเสนอต่อตำรวจแห่งชาตินะครับ6ข้อแต่หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจก็คืออย่างนี้คุณพิรักษ์ครับมูลที่กระจกเงาเสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยประชาสัมพันธ์แล้วก็เร่งให้ทางตำรวจนะครับบอกว่าสามารถแจ้งความคนหายได้ทันทีไม่ต้องรอครบ24ชั่วโมงและรับแจ้งแล้วตำรวจต้องดำเนินการติดตามโดยทันทีเช่นกันอันนี้เป็นประเด็นที่อย่างนี้ครับคุณพิรักษ์ครับทุกวันนี้ถ้าเกิดมีใครหายไปจากบ้านนะไปแจ้งตำรวจถ้าตำรวจไม่ทำอะไรก็ไม่ต้องสงสัยนะคือโดยวิธีปฏิบัติคือว่าต้องหายครบ24ชั่วโมงถึงถือว่าสูญหายนี่กรณีที่เกิดขึ้นบางทีตำรวจแจ้งแล้วคนแจ้งตำรวจก็ยังแบบยังไม่ครบอะไรประมาณนี้นะนี่ก็เป็นแนวทางว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะไปต้องรอ24ชั่วโมงถึงจะรับแจ้งหรือดำเนินการแต่ครับผมไปแล้วครับ
2: ครับเรื่องของข้อมูลที่มีการรั่วไหลนะครับแล้วก็มีการเอารูปนายกรัฐมนตรีเอารูปคุณชัยชนกเอารูปในระดับคนใหญ่ๆมาให้ได้เห็นครับว่ามันรั่วออกมาขนาดนี้หน่วยงานภาครัฐจะขยับเป็นยังไงแบบไหนในส่วนของหน่วยงานรัฐนะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่า ตอนนี้กรมแล้วก็คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปว่าหลุดมาจากตรงไหนได้บ้างแล้วก็ยิงไปกลางๆครับว่าที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกเนี่ยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการเชื่อมข้อมูลเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยราชการรวมถึงเอกชนเช่นสถานประกอบการรถเอกชนโดยขณะนี้ได้มีการสั่งการให้มีการติดตามแล้วนะครับกรมการขนส่งทางบกก็จะมีการเร่งประสานกับหน่วยงานความปลอดภัยไซเบอร์เช่นคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำข้อมูลส่งคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับภายใน72ชั่วโมงวันนี้ก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับทางสำนักงานตำรวจนะครับเพื่อแจ้งการกระทำความผิดทางไซเบอร์ขณะที่รัฐมนตรีดีอีนะครับคุณชัยชนกในฐานะประธานกรรมการดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก็ได้สั่งการให้ทางคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติมอบหมายให้ทีมลงปฏิบัติงานร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกทีนี้ครับมันก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากทางฝ่ายค้านด้วยแล้วก็นักวิชาการด้วยเนี่ยว่ามันมีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนตัวแล้วก็อ้างว่ามีเว็บไซต์สามารถที่จะค้นข้อมูลจากหมายเลขทะเบียนได้กรมการขนส่งทางบกนะครับก็บอกว่าก็กำลังรวบรวมข้อมูลในการหาข้อได้จริงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุหรือแหล่งที่มาของข้อมูลได้ว่ารั่วจากตรงไหนก็พยายามที่จะหาให้ได้ข้อเท็จจริงรอบด้านถ้ามาจนถึงตอนนี้เวลานี้แล้วยังหากันไม่ได้ผมว่ามันก็ไม่รู้จะต้องใช้เวลากันอีกนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะน่ากังวลทีเดียวโดย เพิ่มเติมนะครับตัวระบบ API เนี่ยเป็นช่องทางที่หลายหน่วยงานนะครับเชื่อมต่อฐานข้อมูลกันก็ยังไม่สามารถที่จะหาคำตอบว่ารั่วมาจากตรงไหนอย่างไรก็หลายคนก็ได้เห็นภาพอะรูปนายกรัฐมนตรีแบบใส่เสื้อสีส้มอ่ะแล้วก็คาดหน้าบางที่ก็คาดบ้างไม่คาดบ้างครับคุณวิสุทธ์นะ
3: ก็ระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังถูกเปิดเผยข้อมูลซะขนาดนี้นะประชาชนเนี่ยไม่รู้จะหลักกันตีได้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับที่ผมย้อนไปเรื่องนี้ก็เกิดจากคุณนิติกรบุญยกุลเจริญนะครับก็เป็นผู้อดีตคนสมัครบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะฮะและเป็นอนุกรรมการประเด็นคือเขาเป็นอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถดิจิทัลไทยนะก็ไปดูว่าตกลงตามที่เป็นข่าวที่ว่าคุณอภิรักษ์ครับปรากฏว่าไปเช็คไปเช็คมาสรุปว่าข้อมูลทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ชื่อที่อยู่บัตรประชาชนนะฮะตัวถังรถยี่ห้อปรากฏว่าเผยหมดนะฮะแล้วก็เรื่องนี้อย่างที่บอกขนาดแล้วก็ต้องตีอย่างโดนเลยทีนี้ก็ต้องดูว่าเกิดจากอะไรนะก็เอ๊ะทำไมอ๋อคุณสิริพงษ์ต้องมายืนยันเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีช่วย
2: คมนาคม
3: เนาะป่าที่สงสัยเพราะคุณสิริพงษ์รัฐมนตรีสิริพงษ์อ่ะรัฐมนตรีโต้งเนี่ย
2: ตกลงแกอยู่
3: ที่แกหลายเรื่องนะ
2: แกอยู่คลังหรืออยู่คมนาคมใช่ไหม
3: ใช่ผมก็แบบคือเขารู้ว่าแกเป็นรัฐมนตรี
2: โฆษกเก่าแล้ว
3: แล้วก็คราวที่แล้วเรื่องอะไรเรื่องบัตรคนจนน่ะแกก็มาชี้แจงเนาะแต่จะเข้าใจได้อยู่เพราะว่าแกก็ไปเกี่ยวเรื่องไหนเรื่องไหนเพศคนที่ได้สิทธิ์บัตรคนจนแล้วมีรถครอบครองอะไรเงี้ยนะเกินการสองกันเงี้ยมาชี้แจงรอบนี้ก็เลยเอ๊ะทำไมเกี่ยวคุณสีฟงเข้าใจครับเพราะว่าเป็นเรื่องรถโดยตรงนะฮะไม่รู้ใครคิดว่าไงแต่ว่านี่ข้อมูลที่สำคัญมากนะครับมันล้วงคองูเห่านะฮะส่งแล้วกระทั่งข้อมูลนายกรัฐมนตรีที่เชื่อที่กินชาเลยคุณยังรั่วไหลเลยนะคุณเวลาก็ระมัดระวังไว้แล้วกันแต่แต่ระมัดระวังเนาะถ้ามันจะดูดสยังทำอะไรไม่ได้นะครับ
2: คือจริงๆแล้วพวกข้อมูลพวกนี้มันอยู่ในส่วนของทางราชการอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าราชการไม่สามารถที่จะปกป้องให้กับเราได้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจครับว่ามันจะคุ้มครองความปลอดภัยยังไงได้เพราะว่ามันอันตรายอันนี้ผมว่ามันเหมือนกับเป็นการขู่เหมือนกันนะโดยสิ่งที่มันมีการรั่วออกมาเนี่ย
3: ครับ
2: ก็บอกว่าผ่านมาทาง DLT New ก็คือกรมการขนส่งทางบกนั่นแหละ
3: ครับ
2: ทีนี้ก็คือแจ้งเตือนสำหรับประชาชนนะครับข้อมูลเนี่ยระวังมิจฉาชีพโทรไปอ้างอะไรแล้วก็บอกรายละเอียดเราอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณขาดทะเบียนคุณต่อทะเบียนรถคุณไปทำอะไรต่อไม่ไรไปเนี่ยณตอนนี้เวลานี้ถ้าใครมาแจ้งแบบนี้เนี่ยต้องระวังกันเอาไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งไปโอนหรือไปอะไรทีนี้ครับคุณธนารัตน์วัฒนาพันธ์เนี่ยท่านเองก็เป็นคนที่เคยไปคำนวณเรื่องไอ้เลือกสวแล้วก็เรื่อง QR code อะไรต่อมีอะไรเนี่ยทีนี้ครับคุณธนารัตน์ก็บอกว่าจากข้อมูลที่รั่วตอนนี้ถามว่าเอามาทำอะไรได้บ้างสามารถเอามาตัดต่อเป็นรูปสำเนาบัตรประชาชนได้นะคือเดี๋ยวนี้บ้านเรายังเป็นอย่างนี้อยู่นะคุณวิสุทธ์หลายหน่วยหรือหลายที่เนี่ยถ้าคุณถ่ายเอกสารบัตรประชาชนเนี่ยมันใช้ในการทำหลายอย่างได้มันมีเลข13หลักครับมีชื่อมีนามสกุลมีวันเดือนปีเกิดมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านรวมถึงมีรูปแท้ๆที่เป็นรูปถ่ายติดบัตรที่เหลือไอ้บัตรถ่ายเอกสารแบบเนี้ยมันสามารถทำอะไรได้เยอะเอาเป็นว่าก็คงจะต้องระมัดระวังกันทีนี้ข้อมูลที่มีการหลุดออกมาเนี่ยดูจากหน้าตาครับที่นักวิชาการท่านลงเอาไว้เนี่ยก็ดูคล้ายท่านชัยชนกชิดชอบครับแล้วก็มีการคาดหน้าไว้ท่านปลัดกระทรวงดีอีครับคาดหน้าไว้ท่านนายกรัฐมนตรีใส่เสื้อสีส้มคาดหน้าเอาไว้แล้วก็รวมไปถึงระดับปลัดระดับอธิบดีหลายคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแล้วก็มีการคาดหน้าเอาไว้ก็เข้าใจครับว่าคนที่ได้รับผลกระทบณตอนนี้ก็คือหนึ่งก็คือ

0: ท่านมท.1นะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านมท.3มท.4เนี่ยเห็นมีออกมามท.2ไม่มีครับในฝั่งข้าราชการครับก็บอกว่ารั่วทั้งหมดครับปลัดกระทรวงรองปลัดทั้ง4คนครับอธิบดีกรมการปกครองและรองอธิบดีกรมการปกครองทั้ง3คนเพราะฉะนั้นจากข้อมูลทั้งหมดนี้จะเรียกผมไม่อยากใช้คำว่าตบหน้าท้าทายการดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลของประชาชนได้อย่างไรเพราะข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลทะเบียนราษฎรครับคุณวิสุทธิ์ท่านหลวงรับผิดชอบดูแลให้เราไม่ได้เนี่ยอีกหน่อยอันตรายนะครับคุณวิสุทธิ์นะ
1: ครับเห็นมีชาวบ้านชาวช่องเขาโพสต์ไว้อย่างนี้ครับคุณธีระครับ
0: ครับ
1: บอกว่าให้งบประมาณป้องกันระบบข้อมูลเนี่ยใช้งบระดับโลกนะแต่ป้องกันจริงแค่ระดับอบต.ประสิทธิภาพจริงแค่ระดับอบต.แม่ก็เห็นภาพจริงนี่พูดอยู่แล้วคิดถึงไงเรื่องของ AI passport อะตกลงก็จะขยับจริงใช่ไหมก็เอาละก็ยังไงก็ต้องฝากร้านจนผ่านนะแต่ว่าประเด็นคำถามที่หลายคนยังถามอยู่ว่าในเมื่อการเข้าไปใช้ AI passport เนี่ยข้อมูลของคนไทยที่เข้าไปใช้เนี่ยมันจะวิธีการป้องกันข้อมูล
0: ไปเมืองนอกยังไงมันไปเมืองไปประมวลที่เมืองนอกแล้ว
1: มันจะหลุดยังไงข้อมูลเราอันนี้เป็นคำถามที่ผมคิดว่ามีหลายเสียงถามนะแต่ยังไม่มีคำตอบนะคำตอบที่ยินคือรับประกันว่าไม่รั่วพี่รักพอไหมรับประกันว่าไม่รั่ว
0: คนที่รับประกันก็เห็นรูปก็รั่วๆกันอยู่ดิ
1: โอ้ยนั่นยิ่งกว่ารับประกันยังรั่วอยู่เลยนะ
0: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาคร
1: ับ ครูครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Turkey Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเรื่องของเวทีที่อินโดนีเซียนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีอยู่สองงานหลักๆนะครับนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมในช่วงเช้าครับโดยท่านโฆษกก็รายงานท่านนายกไปกราบปาฐกถาในงาน Indonesia Thailand Business Forum Advancing the Indonesia Thailand Strategic Partnership นะครับ Building Integrated Value Chain Industry Service and Halal Economy โดยหอการค้าอินโดร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียนะครับหอการค้าไทยในอินโดและหอการค้าอินโดนีเซียนั่นแหละรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับผู้แทนจากท่านประธานาธิบดีท่านประธานหอการค้ากรรมการธนาคารไทยเอาเป็นว่าฝั่งไทยก็ไปกันเต็มคณะครับนายกรัฐมนตรีก็เสนอให้ไทยอินโดยกระดับจากคู่ค้าเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้าง เชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างหุ่นโซ่คุณค่าที่แข็งแรงนายกบอกว่าไทยอินโดควรเชื่อมแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะเข้าด้วยกันโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นประตูเศรษฐกิจทางทะเลการหารือนายกเรากับประธานาธิบดีท่านบราโบโวซูเบนโตก็เห็นตรงกันนะครับต้องเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการนักลงทุนสองชาติเป็นรูปธรรมนายกก็บอกว่าการรวมตัวทางเศรษฐกิจในอาเซียนที่ลึกขึ้นไม่ใช่ทางเลือกแต่ว่าเป็นความจำเป็นรัฐต้องลดอุปสรรคเชื่อมความสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกติกาที่ชัดเจนนะครับจริงๆที่พูดไปเนี่ยก็เป็นประโยคในทางหวานนะข้อที่จริงว่ากันอีกทีฮะทีนี้ทั้งสองชาติน่ะมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 20,000 ล้านดอลลาร์จะตั้งเป้าให้ถึง 23,000 นะครับประชากรทั้งสองชาติรวมกัน350ล้านคนขนาดใหญ่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ดูจากตัวพวกนี้เราก็จะเห็นภาพอยู่แล้วอินโดนีเซียประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกนะครับมีกำลังมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ผู้คนกำลังอยู่ในเรียกได้ว่าอยู่ในวัยทำงานเยอะอุปสรรคมีครับอุปสรรคด้านการเดินทางการขนส่งเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนเกาะนี่ต้นทุนโลจิสติกนี่สูงนะครับทีนี้ประเด็นที่จะเป็นความร่วมมือ4เรื่องในอนาคตก็คือความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลนะครับโลจิสติกคมนาคมดิจิตอลลดต้นทุนการค้าการเงินเศรษฐกิจดิจิตอลพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวนายกก็ย้ำถึงความร่วมมือความสำเร็จของสองชาติคือการสร้างร่วมกันอันนี้เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจกับเวทีใหญ่กันครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: กลับนี้ไปที่อินโดนีเซียนะครับแล้วกลับมาเนี่ยเตรียมรับบินออนไลน์นะครับของพม่านะก็จะมาวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกมั้งที่มาในฐานะของผู้นำภาคพลเรือนเพราะว่าชนะการเลือกตั้งมาซึ่งคนทั่วโลกบอกว่าเป็นการเลือกตั้งจอมฟอมแต่ก็มาหารือกับแล้วก็เตรียมอนุทินที่ทำเนียบนะครับแล้วก็ไม่ได้มาแบบหารือแล้วจบนะก็จะมีการคุยระดับรัฐมนตรีมีเรื่องธุรกิจด้วยแล้วก็เลี้ยงอาหารค่ำด้วยนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยบอกว่าจะหยิบเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขึ้นมาหารือด้วยโดยมองว่าเรื่องนี้ทั้งพม่าและกัมพูชาเนี่ยสามารถทำได้มากกว่านี้มันเชื่อว่าทั้งสองประเทศน่าจะต้องเกี่ยวพันและต้องร่วมมือมากกว่านี้นะแน่นอนครับการมาของผู้นำพม่าเนี่ยกลุ่มที่ต่อต้านก็เคลื่อนไหวหนักไม่ยอมรับนะฮะการเป็นผู้นำที่มาจากการรัฐประหารแล้วก็มีการเข่นฆ่าผู้คนมากมายแล้วมีกลุ่ม Justice for Myanmar จะออกแถลงการเลยนะครับประนามไทยต้อนรับผู้นำซึ่งถูกหลายชาติตะวันตกคว่ำบาตรมีหลากหลายต้องถูกสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ได้รับความชอบธรรมแบบผิดๆนี่ก็น่าจับตามองนะฮะแม้จะเป็นข่าวที่ไม่ใหญ่แต่ว่านี่เป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตาเรื่องนี้การเข้ามาของทางพม่านะที่ผ่านมาต้องยอมรับนะว่าสองประเทศไทยกับพม่านี่ก็ถือว่าใกล้ชิดกันนะในทางผู้นำนะแต่ว่าทำให้อาเซียนนี่ก็อวดใจเหมือนกันนะฝั่งนึงก็ยอมรับพม่าเนี่ยเปิดเผยฝั่งนึงก็แบบมิกเมียนนะฝั่งนึงก็จะมีการต่อต้านอยู่ก็ต้องดูท่าทีว่าจะเป็นยังไงต่อไปกับการเข้ามาแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยคุณไปรับเห็นข่าวใช่ไหมที่ทางเมียนพม่าเขาปล่อยภาพอะปล่อยภาพขององซานซูจีมีการพบกันกับตัวแทนของ ICRC ก็คือกรรมการกาชาดระหว่างประเทศนะคือก่อนหน้านั้นองซานซูจีก็เงียบหายไปแล้วก็มีพม่าปล่อยภาพนิดหนึ่งใช่ไหมว่าเออยังอยู่ในที่กักบริเวณอยู่ที่บ้านแต่คนก็ไม่เชื่อลูกชายก็ยังคิดว่าลูกชายคิดว่าแม่คือองซานซูจีน่าจะไม่มีชีวิตตัวเองซ้ำไปปรากฏว่าเมื่อวานนี้ปล่อยภาพมาก็มีอาโนเดอร์แบ็กนะครับผู้แทนของ IRCA พบองซานซูจี เมื่อ3สิงหาคมแล้วก็ปล่อยภาพแน่นอนภาพมีภาพไปทั่วโลกนะเพื่อจะยืนยันว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เพื่อจะบอกกับชาวโลกว่าพม่ายังเปิดกว้างเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนที่เห็นต่างทางการเมืองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะฮะก่อนที่จะมาเชิญไทยไปที่ 6-7 สิงหาคมนี้อันนี้ไม่ได้มาเองนะมาตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะก็มีคนบอกว่านี่พม่าก็ต้องเรียกไงฮะต้องยอมลดท่าทีนะฮะเพื่อจะได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยส่วนลูกชายซึ่งเดิมก็ไม่เชื่อว่าคุณแม่มีชีวิตอยู่ที่ปกติสุขหรือมีชีวิตอยู่หรือไม่ลูกชายก็บอกว่าก็เอาละก็ตอนนี้คุณแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะแต่ก็เรียกร้องว่าถ้าให้ดีต้องให้เขาสามารถติดต่อคุณแม่ได้โดยตรงนะฮะเพราะว่าถูกตัดขาดไปยาวนานเราก็เรียกร้องให้ปล่อยผู้นำทางการเมืองเพื่อพิสูจน์ว่ามีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับ
0: ประเด็นเรื่องของเอกสารข้อมูลรั่วก
1: ็
0: เป็นประเด็นที่ค้างคานะครับก็มีบางเพจเขาเอามาลงเป็นข้อมูลเป็นปูงข่าวบอกว่าเดือนที่แล้วนายกเพิ่งจะเปิดประชุมการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นหัวข้อว่ากวาดล้างสแกมเมอร์เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนานาชาติแต่แม่คนก็มาแซวกันนะว่าฉากที่เราเห็นวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่เกือบทั้งนั้นเลยคุณวิสุทธ์ครับเรื่องของสารเสพติดที่มีการขนย้ายเคลื่อนย้ายข้ามประเทศกัน
1: กับ
0: คนไทยที่ไปเจอตรวจแล้วก็เจอกักตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็โชคดีที่กลับมาไทยได้ขณะเดียวกันครับ
1: แต่ของไทยถือว่าไวนะอัยการที่นั่นเขาผู้ให้ปล่อยตัวก็จบไม่ต้องขึ้นศาลถูกไหมแต่คนที่ญี่ปุ่นเน
0: าะใช่ใช่ใช่เขาก็มองว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีหลักฐานการเชื่อมโยงมองในแง่ดีก็วิธีคิดแบบญี่ปุ่นก็ทำให้ผ่อนคลายขึ้นขณะเดียวกันวันนี้มีข่าวน่าจะเห็นกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนักบินของมาเลเซียแอร์ไลน
1: ์ครับ
0: ปรากฏว่าขนยาเสพติดเจ้าตัวบอกว่าขนมาแล้ว2แล้วรอดรอบนี้มาอีกรอบนึงโดนจับครับ
1: อันนี้
0: ปรากฏว่าตัวนักบินเลย
1: คนจะรู
0: ้คนนักบินเลยนักบินถูกจับที่สนามบินในจาการ์ตาอินโดนีเซียครับ
1: ครับ
0: มียา 700,000 เม็ดอยู่ในกระเป๋าเดินทางครับเจ้าหน้าที่กรมศุลตรวจพบยาอีบรรจุในถุงพลาสติก14ถุงมูลค่ารวมกว่า 70,000 เม็ดน้ำหนัก25กิโลครับอยู่ในกระเป๋าเดินทางของนักบินอายุ31ปีครับแล้วก็มีไอซ์อีก4กรัมในกระเป๋าถือส่วนตัวไอซ์เนี่ยก็เล่นเองภาพจากกล้องวงจรปิดที่กรมศุลและสรรพสามิตอินโดนีเซียเนี่ยก็ให้ได้เห็นภาพครับว่านักบินกำลังลากกระเป๋าผ่านห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าก็พยายามที่จะเข้าช่องทางสำหรับลูกเรือก็หลีกเลี่ยงการตรวจค้นตามปกติแต่เจ้าหน้าที่เขาก็เห็นพฤติกรรมดูแล้วมันแปลกๆก็ตรวจค้นอย่างละเอียดปรากฏว่าการเข้าไปตรวจค้นกระเป๋าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รื้อเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวออกจนกระทั่งพบห่อสีน้ำตาลจำนวนมากอยู่ในชั้นล่างสุดของกระเป๋าแล้วก็มีขวดเอาเป็นขวดเบบี้ออยล์น้ำมันทาผิวทาตัวเด็กแล้วก็เป็นเหมือนกับปัสสาวะปลอมอ่ะเพื่อเตรียมมาสับเปลี่ยนถ้าเกิดโดนตรวจตรวจฉี่อ่ะมีฉี่เอาไว้ให้ตรวจ
1: เตรียมฉี่ปลอมไปด้วย
0: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ตรวจของจริงปรากฏว่าผลเป็นบวกครับ
1: ครับ
0: มีทั้งอีมีทั้งไอแล้วก็มีโคเคนในร่างกายเรื่องนี้มันสองสามชั้นน่ะหนึ่งก็คือนักบินขนยาสองนักบินเสพยาระหว่างที่ขับเครื่องบินมาด้วยเนี่ยจากการสอบสวนครับนักบินรายนี้เคยขนยาเสพติดเข้าอีโดมาแล้วหลายครั้งครับโอ้ข่าวเมื่อกี้ผมเช็คก่อนอันนี้2ครั้งก็อาศัยช่องทางพิเศษกับลูกเรือรอบนี้เขาบอกว่าเขาได้ค่าแรงถึง 50,000 ริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 400,000 บาทตอนนี้อินโดนีเซียกำลังประสานทางการมาเลเซียครับเพื่อขยายผลจับกุมรายใหญ่ขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานควบคุมคุ้มครองชายแดนมาเลเซียยอมรับว่านักบินคนนี้ผ่านจุดคัดกรองที่ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ขาออกจากมาเลเซียไม่มีอะไรผิดปกติ แต่อย่างที่เราเข้าใจกันนะก็คือขาออกเขายังไม่ค่อยตรวจ

0: แล้วก็เป็นนักบินด้วย
1: แพงอยู่มากกว่านะ
0: แล้วก็เป็นนักบินด้วยเป็นลูกเรือด้วยตามผู้อำนวยการของทางมาเลเขาบอกว่าระบบคัดกรองที่ผ่านมาใช้ AI ร่วมกับมนุษย์สแกนแล้วไม่พบความผิดปกติก็ปฏิบัติตามขั้นตอนโดยให้ปล่อยไปซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดด้วยวิธีพิเศษทีนี้ครับทางฝั่งมาเลก็ส่งเจ้าหน้าที่ของทางมาเลไปร่วมสอบสวนด้วยหนึ่งก็เสียชื่อเสียงอะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะไปหาต้นตอให้ได้ว่าตกลงแล้วทำยังไงทำคนเดียวไหมหรือว่ามีใครร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรก็คือที่สุดนะ
1: ครับเห็นทางสำนักข่าวของเกาหลีก็บอกว่าไทยติดอันดับ2ครับจุดหมายยอดนิยมที่ชาวเกาหลีเนี่ยใช้เป็นทางผ่านยาเสพติดไปยังประเทศโลกที่3รองจากไหนฮะรองจากกัมพูชาอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้นะครับรายงานโดยส.ส.คนหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปไตยนะมีคนเกาหลีใต้10คนถูกจับกุมในไทยปีที่แล้วนะครับข้อหานี่แหละพยายามขนยาเสพติดคือขนไปประเทศอื่นน่ะส่งผ่านส่วนใหญ่ส่งไปที่ยุโรปนะครับก็ถือว่ามีการจับกุมพุ่งสูงขึ้น2เท่าจาก47รายเป็น47รายนะฮะตอนนี้สูงขึ้น2เท่านะฮะนี่ก็ประเทศไทยอย่างที่เรารู้อันนี้เป็นข้อมูลยืนยันที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นทางผ่านจริงนะเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปทางประเทศโลกต่างเป็นทางผ่านของบรรดาทุนเทานะเป็นทางผ่านของบรรดาคนที่มาทำมาหากินบนสีเทาสีดำนะเป็นทางผ่านและเป็นทางอยู่ของบรรดาก็เรียกไงฮะมาฟงมาเฟียในประเทศเรามันก็แปลกในประเทศไทยนะเป็นสังคมที่ใครๆก็อยากอยู่และใครๆก็อยากจะเป็นทางผ่านสำหรับก่อเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นโดยอาศัยประเทศไทยครับ
2: ถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางทางผ่านนี่พอเข้าใจได้นะ
1: ครับครับ
2: เพราะว่าไทยลาวเวียดนามกัมพูชาเนี่ยเอาเป็นว่าศูนย์กลางทางการบินบ้านเราน่าจะได้เยอะแต่ว่าถ้าเป็นกัญชาคงไม่ใช่ทางผ่านละมั้งเพราะว่าเป็นต้นทางอยู่แล้วอ่ะถ้าไปเจอที่อื่นกัญชาไม่ใช่ทางผ่านทางของเราเป็นทางผลิตนะแล้วก็ทางส่งไปที่ต่างๆด้วย
1: แล้วคนก็ขนไปที่อื่นนะแล้วเรื่องที่แสดงกฎหมายตกลงไอ้กัญชงกัญชานี่เขาไม่แก้ต่อนะใช่ไหม
2: จริงๆถ้ามีคนขยี้ก็จะขยี้ได้นะแต่ก็เห็นว่าไม่ได้มีการขยี้ไม่ได้มีอะไรไปต่อนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้รัฐมนตรีคนดังครับคนนี้กลับมาอยู่ในพื้นที่ช่วงนี้รู้สึกว่าออกสื่อบ่อย
1: ใครอ่ะ
2: คุณมอทอสี
1: ่มอทอสี
2: ่เรียงประสิทธิ
1: ์
2: กรณีที่เป็นคนที่ดูแลเรื่องของสอบ
1: ของสอบ
2: โดยเฉพาะล่าสุดนี้เห็นออกมาบอกว่านี่กรมการปกครองเตรียมแจ้งความกระบวนการปล่อยข้อมูลบัตรประชาชนแบบผิดวัตถุประสงค์สั่งตรวจสอบด่วนผมว่าประเด็นการปล่อยเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับประเด็นการรั่วค
1: ือ
2: คุณไปปล่อยให้รั่วจากตรงไหนเพราะของเหล่านี้มันคือของที่อยู่ในที่ราชการอันนี้คือเป็นประเด็นที่สำคัญท่านช่วยไปเรียงประเด็นใหม่นะถ้าอยากจะให้มีพื้นที่เป็นข่าวเนี่ยไปให้ทีมงานแก้ใหม่หน่อยในรีพอร์เตอร์เขาลงนี้
1: คร
2: ับ วรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลบนโลกโซเชียลมีเดียขณะนี้กรมการปกครองในฐานะเจ้าของข้อมูลกลางเตรียมนำดำเนินการแจ้งความกับบุคคลที่นำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยที่หลุดออกไปเป็นข้อมูลบัตรประชาชนซึ่งไม่ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตภาพของท่านรัฐมนตรีที่หลุดไปเป็นภาพติดบัตรประชาชนส่วนของบุคคลอื่นไม่ทราบนักข่าวถามว่าคุยท่านอธิบดีท่านนฤชาหรือยังท่านบอกคุยแล้วกำลังตรวจสอบว่าหลุดจากที่ไหนแต่ยืนยันเบื้องต้นไม่ได้หลุดจากกรมการปกครองแต่อาจจะหน่วยงานอื่นที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองเน้นให้มีการตรวจสอบเอาแล้วทีนี้มันมีการเผยแพร่ข้อมูลของรัฐมนตรีว่าการมหาไทยข้าราชการระดับสูงมหาไทยหมดเลยอ่ะท่านมองยังไงท่านบอกเอาเป็นว่าตอนนี้กำลังหารือกับทีมกฎหมายอยู่เพราะต้นทางเนี่ยจะโพสต์มาจากที่ใดทราบเพียงแต่ว่ามีข้อมูลหลุด ทีนี้ครับ

0: เป็นไปได้ว่าอาจจะหลุดมาจากหน่วยงานที่เข้าถึงข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเนื่องจากมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันผมว่าท่านอาจจะต้องไปเตรียมมาใหม่นะไม่งั้นเดี๋ยวตั้งคำถามแบบนี้เดี๋ยวมันโยนเข้ากับตัวเองนะคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับส่วนประธานหลักในเรื่องนี้ก็คือท่านรองประกรณ์นะรับไปหลายเรื่องท่านรองประกรณ์เนี่ยวันนี้ประชุมฮะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมีหนึ่งข้อเท็จจริงมีข้อกฎหมายนะแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้จะเป็นการประชุมครั้งที่4ของการชุดนี้และจะสรุปแล้วครับคุณพิราครับสำหรับชุดนี้นะจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายเอกสารพร้อมมีถ้อยคำพยานมีสัญญาจ้างทั้งหมดนี้จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีไฟล์รายชื่อคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานต้องไปสืบสวนสอบสวนทำงานต่อจบชุดนี้ให้พนักงานทำงานต่อนะครับและข่าวจะขอดูเป็นความลับครับยังไม่ได้นะครับก็จะเสนอนายกรัฐมนตรีขอให้มั่นใจว่าไม่มีเรื่องใดถูกปล่อยให้ผ่านไม่มีเรื่องใดถูกปล่อยให้ผ่านนะแต่ที่ขอความมั่นใจหลายคนถามว่าขอความมั่นใจหน่อยไหมว่าถึงตัวการใหญ่จริงอันนี้ไม่เคยถามนะแต่ว่าเอาเป็นว่าก็วันนี้น่าจะจบสำหรับชุดใหญ่เพื่อมีการผลักดันแล้วแก้ไขกันต่อไปนะฮะขอให้มั่นใจนะครับแล้วก็ยืนยันว่าการแถลงรอบนี้เนี่ยมันจะเหมือนหนังเก่าอ่ะคุณเวลาครับตำรวจเป็นลูกเล่นนะการแถลงคราวนี้มันจะเป็นเหมือนหนังม้วนเก่าฮะแต่ว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้ก็ลองดูว่ายังไงตอนนี้ตัวเลขล่าสุดสำหรับผู้ที่จะต้องถูกให้ออกอ่ะเป็นไงฮะรับราชการต้องออกประมาณ 5,000 ก็ 5,000 เข้าเศษๆแล้วก็ 6,000 แล้วก็ตัวละครหลัก3คนที่ถูกจับกุมไปแล้วเนี่ยนะก็เจอเข้าไปหลายข้อหาอยู่เหมือนกันส่วนจะให้ออกแล้วจะดันคนที่ไม่ได้โกงใครอ่ะได้ความสามารถขึ้นมาก็คงจะดันขึ้นมานะครับแต่ต้องมีการสอบใหม่หรือไม่อะไรเงี้ยต้องว่ากันอีกทีนึงนะฮะคนที่บอกครับว่าทำเอาคนที่ไม่หายสงสัย ไม่หายสงสัยว่าไอ้ที่มีรายชื่อที่เกี่ยวพันทำไมมันเงียบหายไปไม่รู้ไปอยู่ไหนนะก่อนนี้เป็นหนึ่งอีกหนึ่งความเชื่อมั่นนะถ้าเอาจริงเอาจังแล้วได้ระดับที่ไม่ถึงแบบตัวการจริงก็คงจะมีความเชื่อมั่นกลับมาได้แค่บางส่วนนะแต่ไม่ทำอะไรเลยก็คงไม่ได้ครับ
0: มาที่เรื่องของทาง DSI นะครับ
1: ครับ
0: ทำงานขยันขันแข็งสอดคล้องกับทิศทางของฝ่ายการเมืองในแต่ละช่วงได้เป็นอย่างดีช่วงไหนออกแดงๆก็จะแดงๆช่วงไหนน้ำเงินก็จะน้ำเงินเนี่ยก็หลายคนก็ว่าอย่างนั้นแต่เอาเป็นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบริบทเมื่อวานนะครับ DSI ได้มีการออกจดหมายข่าวออกมาเมื่อวานคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามหมายเรียกให้นายภาวุฒแล้วก็ในเอกสารนี่วงเล็บสงวนนามสกุลคือถ้า DSI จะอย่างนี้อ่ะ
1: ไม่ต้องสงวนแล้วครับที่แล้วก็เปิดชื่อแล้วเต็มแล้วนี
0: ่คือ
1: ชื่อนามสกุลเต็มแล
0: ้
1: ว
0: ที่ได้คุยกับเพื่อนเนี่ยเราคุยกันหลังไมค์เราจะบอกไอ้บ้าเรียกเข้ามาแล้วเป็นข่าวขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วในเอกสารน่ะจะมาทำเป็นเลี่ยง
1: ไปต้องสงวนแล้ว
0: โอ้แล้วก็นายรัฐภูมิวงเล็บสงวนนามสกุลภาวุฒพงศ์วิทยาพานุรัฐภูมิครัวตรงทรัพย์ใช่ไหม
1: วงเล็บป้อม
0: เออป้อมกับฟิล์มเนี่ย
1: ฟิล์ม
0: อันนี้เป็นวงเล็บเขาเนี่ยคือถ้าจะแฟร์กับเขาจะเป็นอีกเรื่องนึงรวมไปถึงนายภูริทัศน์นายธนกรเข้ารับทราบข้อกล่าวหากรณีชวนลงทุนเทรดสินทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์เมื่อวานทั้ง4รายได้เข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งข้อหากับบุคคลทั้ง4ราย

0: ในฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันในการนำเข้าสู่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนสมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะกล่าวหาคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเรื่องตัวการเรื่องการโอนเงินใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้เขาออกหมายจับอีก3คนมารวมด้วยแล้วเขาก็กล่าวรวมๆว่าคือวิสุทธ์ก็กลายเป็นว่ามีนายวิสุทธ์มีนายพิรักษ์มีนายมนตรีทั้ง3คนเนี่ยก็มีความผิดนี่แต่คนแต่ละคนมันโดนคนละอย่างไงโดนข้อหาคนละอย่างแต่นี่เขาตีรวมแล้วเขาบอกว่าคดีนี้ฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินแนวทางพนักงานสอบสวนเตรียมดำเนินคดีกับ47รายโดยครั้งนี้ออกหมายเรียกนายภาวุฒินายรัฐภูมินายภูริทัศน์นายธนกรและทยอยรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว10รายหลังจากการแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัว4รายโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์เพื่อเปิดโอกาสให้รวบรวมพยานหลักฐานและใช้สิทธิ์ตามกระบวนการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและแสดงความบริสุทธิ์ทั้งนี้การแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการสอบสวนผู้ต้องหายังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถือว่ามีความผิดลงวันที่4สิงหาคมอันนี้เอกสารหมายข่าวก็เพิ่งจะออกมานะครับแต่ที่เราเห็นก็คือเห็นเมื่อวานสแตนดาร์ดก็พาดหัวไม้ DSI แจ้ง7ข้อหาหนักภาวุฒรัตภูมิคดีชวนเทรดออนไลน์ช่อโกงฟอกเงินปล่อยตัวและหลักประกันให้รวบรวมพยานหลักฐานสู้คดีเป้าหมายคือ47รายครับโดยสุดครับจริงๆแล้วบร็อกเกอร์หรือว่าคนที่เขาทำงานในแบบคุณป้อมก็มีหลายเจ้านะแต่ว่ามันจะล็อกเป้าเจ้าใดเจ้าหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะผิดที่ตรงไหนว่ากันครับคุณรู้สึกนะ
1: ครับพูดถึงผิดที่ตรงไหนตกลงเขารู้ไหมว่ากระบวนการเลือกสว.ผิดที่ตรงไหนมีใครผิดจริงหรือเปล่าเห็นนายกบอกว่าไม่ได้เกี่ยวรัฐบาลใช่ไหม
0: รัฐบาลก็ไม่ต้องเป็นอะไรแล้วนี่เรื่องสอถอก็บอกสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็ทำเสร็จหมดแล้วใช่ไหมล่ะ
1: จบแล้วอันนี้ถือว่าตรงลงว่า
0: ลอย
1: จบแค่นี้หรือแล้วก็ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลก็คือผมว่าก็ไม่น่าจะเกี่ยวรัฐบาลโดยตรงนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าที่เกี่ยวกับบางส่วนของรัฐบาลหรือเปล่าบางกลุ่มบางส่วนบางพรรคด้วยหรือเปล่าเอาเป็นว่าตลอดนายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวแต่ว่าก็มีข้อสงสัยนะคุณนายพิรักษ์นะเรื่องสว.ทำไมนักการเมืองบางพรรคเอาต้องมาชี้แจงแทนนะต้องมาตอบโต้คนที่มาเปิดเผยพยานบ้างหลักฐานบ้างนะอันนี้ไม่เข้าใจจริงนะเฮ้ยมันเกี่ยวยังไงล่ะตอบโต้เอาเป็นเราตายเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้คุณไอติมก็เดินหน้าต่อนะครับก็จัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนเอาเป็นว่าก็ไม่หยุดการเคลื่อนไหวนะแล้วก็ยังบอกว่าถ้าเกิดกกต.ไม่ดำเนินการใดๆเนี่ยก็แน่นอนนะจะมีความผิดมาตรา157เป็นอย่างน้อยนะแล้วก็คุณไอติมก็สรุปนี้ครับว่าพฤติกรรมของกกต.นะที่ทำให้ประชาชนหมดความไว้วางใจครับอันที่หนึ่งออกระเบียบที่ไม่รัดกุมเปิดช่องทางให้ทำโพยที่สองตรวจสอบคุณสมบัติหลวมจนคนที่ขาดคุณสมบัติหลุดเข้ามาได้3ปล่อยปะละเลยความผิดปกติแต่ว่าเลือกตั้งจริงแล้วก็4คือการตั้งอนุวินิจฉัยชุดที่3ตัวขึ้นมาครับผมคือผมก็ไม่ผิดเลยถูกมั้ยฮะซึ่งคุณติบอกนี่สอแววเตะถ่วงและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วข้อการค่าคือว่ากังวลเรื่องการเตรียมเป่าคดีอันนี้เป็นข้อกล่าวหาก็ว่าได้นะ หลักฐานมาก่อนก็ได้นะเดี๋ยวกลัวจะมีการเป่าคดีโดยอ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอแล้วก็มาทิ้งท้ายนะครับว่าหลักฐานปัจจุบันเนี่ยมีทั้งโพยเส้นทางการเงินคลิปเสียงพยานบุคคลก็มีน้ำหนักมากพอแล้วนะฮะที่ต้องสั่งฟ้องต่อศาลแต่ก็นั่นแหละครับหวังว่ากกต.จะทำหน้าที่ถูกต้องด้วยการส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัยตามมติของอนุไต่สวนชุดเดิมอะเพื่อคือกระจายให้กับสังคมกูชุดเดิมก็มีความผิดอยู่เท่าไหร่200กว่าคนส่วนชุดที่สามบอกชุดใหม่ก็ไม่ผิดเลยทีนี้ปัญหาคือกระแสต้องมองในแค่เกมกลยุทธ์นะคุณพิรักษ์นะคุณในทีมเองพรรคประชาชนเองบรรดาผู้ที่ไปสมัครสวเองหรือกลุ่มพวกที่ใครแข่งมอนิเตอร์เองก็เคลื่อนแล้วก็ปล่อยทั้งพยานหลักฐานยังไม่จบอ่ะมันก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมเยอะก็เกิดอาการสั่นไหวเหมือนกันนะครับจากทางฝั่งของบุคคลที่ถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องก็พยายามจะจบให้ได้แล้วตอนนี้ยังยืนยันนะว่าจะฟ้องคนที่มาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็ยังยืนยันว่าเฮ้ยไอ้ฝั่งเนี้ยฝั่งส้มเนี้ยฝั่งที่ไปทำเอ้ยคุณเป๋าอ่ะคุณเป๋า
0: ครับ
1: ยิ่ง
0: ไอ้รอครับ
1: วันนี้เจาะเจ้าวิธีว่าคุณก็หัวอย่ามากล่าวหาเรากลยุทธ์ตีกลับนะนะหมดเวลาแล้วครับ
0: เราสองคนแล้วนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่ง

0: FM The Geek Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดวครับวันที่ตลาดหุ้นไทยปิดลบไป 4.77 จุดนะครับหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังมีปัจจัยหนุนใหม่นะครับวันนี้ตลาดของบ้านเราเนี่ยปิดไปที่ 1617.13 จุดครับลดลงไป 4.77 จุดคิดเป็น 0.29% ด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ 77,757 ล้านบาทนะครับส่วนตลาด MAI ครับ Market for Alternative Investment ปิดไปที่ 227.20 จุดลดลงไป 1.72 จุดคิดเป็น 0.75% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 578.96 ล้านบาทนะครับวันนี้หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด5อันดับนะครับอันดับ1ปตท.ปิดไปที่38บาทลดลงไป50สตางค์อันดับที่2การบินไทยครับปิดไปที่5บาท45สตางค์ลดลงไป20สตางค์อันดับที่3ธนาคารกรุงไทยปิดไปที่44บาท25สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่4เดลต้าครับปิดไปที่267บาทลดลงไป5บาทและอันดับที่5 KBank ปิดไปที่247บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพิชัยเลิศสุคงกิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพิชัยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินทร์ท่านผู้ฟังครับ
2: ครับมองตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับ
3: วันนี้แกว่งตัวบวกสลับลบนะครับช่วงเช้าเนี่ยไปแตะจุดสูงสุด 1,631 จุดก่อนที่จะปิดย่อตัวลงมาไปลบ4จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายยังคึกคักใกล้ 178,000 ล้านบาทนะครับถ้าดูเข้าไปจะเห็นแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับในกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ย่อลงตามสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ดูจะผ่อนคลายลงนะครับเราเห็นแรงขายในตัวปตท.ในตัวหุ้นลงกลั่นต่างๆอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราเห็นแรงซื้อในหุ้นที่มีผลประกอบการเนี่ยออกมาดีเกินคาดนะครับรวมถึงหุ้นที่ปีนี้ยังขึ้นน้อยกว่าตลาดในภาพรวมแล้วก็รวมถึงหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวผลประกอบการไตรมาส2ที่ออกมาเรียกว่ามีแรงซื้อเล่นในหุ้นหลายตัวซะมากกว่านะครับถ้าดูไล่ลงไปเนี่ยตัวหุ้นที่ออกมาดีเกินคาดเนี่ยเช่นตัว Global นะครับที่ตัวอัตราการทำกำไรขั้นต้นเนี่ยดีเกินคาดไปเยอะทำให้วันนี้ราคาหุ้นก็ตอบรับดีก็บวกแรงขึ้นมานะครับหรือตัวอย่างตัวในกลุ่มที่เป็นอย่างที่ TU ก็เป็นตัวหนึ่งที่รายงานกำไรออกมาดีเกินคาดจากการที่อัตรากำไรขั้นต้นก็ดีเกินคาดเช่นกันที่ TU บวกไป 3.1% Global บวกไป 5.3%เป็นต้นนะครับในขณะที่บรรดาโรงพยาบาลรวมถึงบรรดาไมโครไฟแนนซ์เนี่ยวันนี้ก็ดีขึ้นมาก็เป็นอีกกลุ่มที่ปีนี้ยังขึ้นน้อยกว่าตลาดในภาพรวมนะฮะเราเห็น BCH บวกไป 3.8% สวัสด์ 2.4% ติดล้อ 1.6% เป็นต้นนะครับแล้วหุ้นที่วันนี้มีการพูดถึงกันเยอะก็คือตัวการบินไทยนะครับที่มูลค่าการซื้อขายเนี่ยหนาแน่นมากเทรดกันไปถึง 1,000 ล้านหุ้นทีเดียวนะครับหลักๆเลยก็คือหุ้นที่ติดไซเลนต์พีเรียดอยู่เนี่ยก็ออกมาทั้งหมดแล้วตั้ง 19,000 ล้านหุ้นโดยประมาณนะครับหรือประมาณ 70% ของหุ้นโดยรวมทำให้วันนี้มีแรงขายจากบรรดาอดีตเคยถือหุ้นกู้แล้วถูกบังคับแปลงมาเป็นหุ้นสามัญนะฮะตรงเนี้ยก็ทำให้มีแรงขายออกมาคิดว่าคงต้องใช้เวลาพักใหญ่นะครับกว่าที่จะย่อยให้ต้นทุนที่แตกต่างกันเนี่ยราคาคงจะถูกกดดันไปสักพักใหญ่ๆอย่างไรก็ดีเนี่ยเราคิดว่าตัวผลประกอบการไตรมาส2ที่กำลังจะออกมาเนี่ยน่าจะมีกำไรประมาณสัก500ล้านบาทนะครับซึ่งดีกว่าที่ก่อนหน้านี้เคยคาดการไว้อย่างไรก็ดีเนี่ยตอนนี้น้ำหนักหลักน่าจะอยู่ที่เรื่องหุ้นที่ถูกปลดจากไฟเลนเทียสมากกว่าครับส่วนหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เด่นก็คือตัวเบย์นะครับหลังจากที่รายงานงบออกมาเรียบร้อยมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยก็มีการส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณาที่จะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลปีที่แล้วเนี่ยเขาจ่ายอยู่ประมาณสัก 30% ของกำไรสุทธินะครับตอนนี้เราก็คาดการณ์ว่าน่าจะขยับขึ้นมา ป็น 50% ของตัวกำไรสุทธิซึ่งนั่นจะทำให้ตัวถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยตัวยิวจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก 5.5% ก็ถือว่าใกล้เคียงกับบรรดาพวกแบงก์ใหญ่ที่เหลือนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณสัก 6% อันนี้จะสังเกตว่าเป็นลักษณะของการทำ capital management ในทิศทางเดียวกับบรรดาหุ้นธนาคารอื่นๆซึ่งทำล่วงหน้าตั้งแต่ปีก่อนๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลหรือซื้อหุ้นคืนเป็นต้นครับนั้นโดยรวมๆเนี่ยวันนี้ตลาดเนี่ยน่าจะลบแต่ว่าดูเป็นลักษณะการปรับฐานที่แข็งแรงนะครับโดยแรงขายเนี่ยจำกัดเฉพาะกลุ่มนะแม้กระทั่งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกขายติดต่อกันมาหลายวันเนี่ยถ้าสังเกตดูในบรรดาหุ้น AI หุ้นเทคโนโลยีของโลกเนี่ยก็เริ่มยืนได้แล้วนะครับหลังจากปรับฐานค่อนข้างแรงมาตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะแล้วเรียกว่าวัฏจักรการลงทุนรอบยักษ์ของ AI รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง data center ระบบ cloud ต่างๆรวมถึงระบบไฟฟ้าด้วยเนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางที่ขยายตัวต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าหุ้นเหล่านี้น่าจะเริ่มเห็นการยืนแล้วก็การฟื้นตัวในทิศทางเดียวกับหุ้น AI ของโลกแล้วครับส่วนตัวบ้านเราเองเนี่ยวันนี้ทางเฟดโก้นะครับหรือสภาตลาดทุนไทยเนี่ยก็มีมุมมองเชิงบวกออกมาในการสำรวจความเห็นของตัวนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็พบว่ามีมุมมองบวกต่อตลาดในภาพรวมนะครับแล้วก็มองว่าโฟลว์ที่เข้ามาจะมีส่วนช่วยผลักให้ดัชนีมีโอกาสเห็นทำ700จุดในสิ้นปีนี้นะแล้วก็ประกอบกับมุมมองที่ดีขึ้นต่อผลประกอบการต่อเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับโดยมีกลุ่มแบงก์เนี่ยเด่นสุดซึ่งเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ค่ะ
2: ครับผมวันพรุ่งนี้แหละครับแนะนำนักลงทุนแล้วต้องจับตาปัจจัยอะไรบ้างครับ
3: ช่วงสั้นๆเนี่ยคงต้องดูผลประกอบการไตรมาส2ที่จะทยอยออกมามากขึ้นนะครับอย่างที่เรียนฮะว่าตัวที่รายงานงบออกมาดีเกินคาดเนี่ยราคาหุ้นก็ตอบรับดีไปเลยในมุมกลับเนี่ยถ้าตัวไหนออกมาแย่กว่าที่ประเมินไว้เนี่ยราคาหุ้นก็อาจจะเซลงมาได้แล้วก็เรื่องเก่าคือสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับช่วง 2-3 วันนี้ดูสถานการณ์จะดูผ่อนคลายลงนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนนะครับราคาน้ำมันดิบวันนี้เนี่ย

0: กระเตื้องขึ้นมาประมาณสัก 2% หลังจากที่ปรับแรงมากตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่แถว85เหรียญเศษนะฮะก็คิดว่ายังต้องจับตาดูต่อไปรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งยังมีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐด้วยนะครับตัวบอนด์ยิลด์ในสหรัฐเนี่ยดูทรงตัวต่ำกว่า 4.7%ซึ่งก็ช่วยหนุนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหุ้นเติบโตนะครับแต่ถ้าตัวเลขออกมาแล้วมีส่วนทำให้บอนด์ยิลด์มันเด้งทะลุ 4.7 ขึ้นเลยอีกเนี่ยก็จะมีผลเชิงลบตรงข้ามขาผม
1: กับแนวรับแนวต้านในเชิงเทคนิควันพรุ่งนี้ให้จับตาดูที่กรอบไหนบ้างครับ
0: ด้านบนเนี่ยจะติดอยู่แถวบริเวณ 1,600 กับ 30 จุดนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยวันนี้ลงมาทดสอบตรงแถว1615เพียงนิดหนึ่งก็1610ครับคิดว่าช่วงนี้ดิบดัชนีเนี่ยอาจจะเวลาดูก็ดูเดลต้าประกอบด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเดลต้าเวียงแรงเกินเอทแล้วก็มีผลทำให้ตัวดัชนีเวียงแรงตามไปด้วยนะครับควรจะดูหุ้นข้างในดีกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูเฉพาะตัว PE ของตลาดภาพรวมเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจนะครับแต่ถ้าถอดเดลต้าออกไปตัวนึงเนี่ยPE ของตลาดหุ้นไทยโดยใช้ประมาณการกำไรของปีนี้จะเหลือแค่ 13.3 เท่าเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาดูดัชนีให้ดูตัวยักษ์ประกอบทิศทางด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับผมครับขอบคุณมากครับคุณวิชัยครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับกับตลาดของบ้านเราในวันนี้ส่วนภูมิภาคครับวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกนะครับนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่ม AI และ Semiconductor ท่ามกลางมุมมองบวกที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนหลังจากที่ DeepSeek Startup AI ของจีนนั้นเปิดตัวโมเดล AI ต้นทุนต่ำและ Alibaba เนี่ยเปิดตัว AI รุ่นล่าสุดด้วยนะครับ Shanghai Composite ติดไปที่ 3,822.28 จุดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเรามีคุยเรื่อง AI เรื่อง Moonshot AI กับอาจารย์อาร์มตั้งนิรันดรด้วยนะครับในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจซึ่งวันนี้เนี่ยก็คือช่วง China Update นะครับว่าทำไมโมเดล AI ของ Moonshot AI ของจีนเนี่ยที่มีชื่อว่า Kimi K3 นะครับมันพิเศษอย่างไรและทำไมตะวันตกถึงได้กังวลนะครับนั่นก็อยู่ในท็อปิกที่วันนี้เราจะคุยกันกับดร. อาร์มตั้งวิรันดรในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจช่วงท้ายของรายการด้วยนะครับฮั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ปิดลบครับหลังจากที่ปิดแดนบวกติดต่อกัน6วันทำการนักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการเงินตลาดยังได้แรงกดดันหลังจากจีนรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาด้วยนะครับวันนี้ฮั่งเส็งปิดไปที่ 25,852.92 จุดครับลดลงไป 0.6% นะครับ150กว่าจุดนิกเกอิโตเกียววันนี้ปิดบวกครับเนื่องจากแรงซื้อคืนหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์ช่วยชะลอแรงขายที่เกิดจากความกังวลว่าการที่ญี่ปุ่นและสหรัฐร่วมมือแทรกแซงซื้อเงินเยนเพิ่มเติมนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ส่งออกของญี่ปุ่นนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 63,957 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา200กว่าจุดคิดเป็น 0.32% คอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ปิดบวกครับได้แรงหนุนจากนักลงทุนรายย่อยที่เข้าซื้อหุ้นพลังที่เข้าซื้อหุ้นนะครับหลังจากที่ดัชนีร่วงลงกว่า 5% ในการซื้อขายวันก่อนหน้าครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการลงทุนด้าน AI และสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงจำกัดการฟื้นตัวของตลาดนะครับทำให้คอสปีเนี่ยปิดไปที่ 6,358.95 จุดเพิ่มขึ้นมา 101.50 จุดคิดเป็น 1.62% ครับส่วนออสเตรเลียวันนี้ติดพุ่งขึ้นครับปรับตัวตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ของตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับที่พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการในวันจันทร์ที่ผ่านมาขานรับความหวังในการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 9,145.80 จุดเพิ่มขึ้นมา120กว่าจุดนะครับคิดเป็น 1.4% และดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,311.90 จุดเพิ่มขึ้นมา130กว่าจุดครับคิดเป็น 1.45% ครับขอบพระคุณการรวบรวมข้อมูลประมวลข้อมูลโดยคุณปรียพันธ์มีสุขจากทาง InfoQuest นะครับดูความเคลื่อนไหวของกระแสข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจบ้านเราในวันนี้นะครับสันเพชรดันพัฒนาที่ดินพื้นที่ธนบุรีสู่ Medical and Wellness Hubร่วมกับสิริราชนะครับวันนี้เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสครับ

0: คุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดประโยชน์พื้นที่บริเวณย่านสถานีธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมอบหมายให้บริษัท SRTA หรือ SRT Asset นะครับศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ประมาณ22ไร่บริเวณย่านสถานีธนบุรีโดยจะมีแผนพัฒนาให้เป็นโครงการด้านการแพทย์และ Wellness Medical and Wellness ครับที่จะร่วมหารือกับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่นะครับเบื้องต้นนี้มีแนวคิดพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมทั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอย่างเช่นศูนย์รักษาโรคมะเร็งศูนย์สุขภาพและ Wellness รวมถึงที่พักสำหรับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนพื้นที่ดูแลสุขภาพสำหรับพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนพนักงานรถไฟที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวมีบ้านพักพนักงานรถไฟประมาณ318ครัวเรือนซึ่งการพัฒนาจะรับฟังความเห็นจากทั้งพนักงานรฟท.ชุมชนและโรงพยาบาลศิริราชเพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการของทุกฝ่ายนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวสิริพงษ์สั่งเร่งล่ามือแฮกขนส่งทางบกครับทำข้อมูลรั่วย้ำแค่ข้อมูลพื้นฐานนำไปทำธุรกรรมไม่ได้ตอนนี้ผวากันไปหมดนะครับหลังจากที่เกิดเหตุกับเรื่องของ THD กว่า 200,000 กว่าบัญชีนะครับซึ่งก็รวมนายกอนุทินด้วยนี่นะครับวันนี้คุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ที่อาคาร9ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมการขนส่งทางบกครับไปติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์นะครับไปตรวจสอบเบื้องต้นก็พบร่องรอยและเบาะแสของการกระทำความผิดแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการขั้นตอนการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับโดยทีมชัยเซิร์ชที่เป็นคำย่อของ Certificate เนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาประจำการณกรมการขนส่งทางบกเพื่อร่วมกันรวบรวมข้อมูลและพิสูจน์หลักฐานทางเทคนิคด้วยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลหรือ Digital Forensicsอย่างเป็นระบบรวมถึงแกะรอยระบบ API และหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับในขณะที่คุณสุภจีครับจัดอาหารว่างโชว์ศักยภาพสินค้าไทยในจาการ์ตาต่อยอดโอกาสธุรกิจครับก็ไปพร้อมกับคณะของนายกรัฐมนตรีนะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงไปร่วมงานสัมมนาธุรกิจ Business Forum ซึ่งจัดกันที่โรงแรมแฟมอนต์กรุงจาการ์ตาเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับอินโดพร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยผ่านการส่งเสริมสินค้าไทยอาหารไทยและการเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคธุรกิจอินโดนีเซียครับซึ่งก็มีคุณอนุทินเนี่ยเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับขณะที่สทนช.ชูห้วยหลวงโมเดล 2.1 หมื่นล้านสยบวิกฤตท่วมแล้งครับวันนี้นะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือชูการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการน้ำนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคที่น่าสนใจนะครับโกเตมาลาเตือนภัยระดับอันตรายภูเขาไฟฮุยโกะปะทุรุนแรงนะครับคนเท่าฐานสูง6กิโลเมตรเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติจากกัวเตมาลานะครับทหารรัสเซียคลั่งยิงเพื่อนร่วมทัพ1รายก่อนกราดยิงชาวบ้านดับอีก3รายในไครเมียนะครับก็เป็นภาวะจิตใจที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีสงครามนะครับในขณะที่ไฟป่าเผยกระสุนปืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ราว400ลูกในหมู่บ้านของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ยังมีความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวกับไฟป่าในสหรัฐลุกลามเมืองสโปเคนเผาอาคารกว่า700แห่งอพยพประชาชน 65,000 คนนะครับหนักไปทางภัยธรรมชาตินะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับวันนี้ข่าวเศรษฐกิจของเรานะครับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราจะกลับมาอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรมาดูอัปเดตเรื่องของประเทศจีนกันนะครับงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่อง AI ที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าทำไมตะวันตกถึงได้ผวา AI ของจีนนะครับพักสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาชัยนาอัปเดตกันครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดล
5: กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะครับในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับเข้าสู่ช่วงก่อติดเศรษฐกิจซึ่งทุกวันอังคารนั้นคือช่วง China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับก่อนอื่นครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ฟังผู้ชมของรายการเราก่อนนะครับกับสลากออมสินพิเศษ5ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนครับในวันที่1และ16ของทุกเดือนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนนะครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะครับทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับ MYMO MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและไหนๆวันนี้เราอยู่ในช่วง China Update แล้วก็มีทริปไปประเทศจีนมาฝากกันก่อนที่จะพูดคุยกับดร.อาร์มตั้งนิรันดร ด้วยนะครับคลื่นความคิดจัดกิจกรรมสุดว้าวครับ CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้นะครับที่เราจะพาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครนะครับทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำนั่นก็คือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสกับ Smart Factory ของจริงและไปเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณนะครับและเข้าชมหุ่นยนต์ที่เป็นที่สุดของจีนครับที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ที่เพิ่งจะเปิดแห่งแรกของจีนนะครับหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและเรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการและชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ยังมี Exclusive Talkเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่าดินเนอร์ทอล์กกับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้ากันแบบเจาะลึกนะครับและไม่พลาดชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลครับชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดพร้อมล็อบสเตอร์เป๋าฮื้อสัมผัสกับวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสกันนะครับว่าทำไมเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะครับชิงเต่าคลื่นความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลแต่รับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะครับและเราจะเดินทางกันด้วยการเข้าช่อง Fast Track ด้วยนะครับรวมถึงอาหารครบทุกมื้อจองได้แล้วครับทาง LINE Officialของคลื่นความคิดนะครับ @thinkingradio หรือสะดวกโทรศัพท์นะครับก็โทรไปได้ที่094-480-3066ย้ำอีกครั้งนะครับ094-480-3066แล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับช่วงนี้ดร.อาร์มตั้งนิรันดรรออยู่แล้วครับ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
5: ทุกๆวันอังคารนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจผมอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรครับผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ในช่วง China Update นะครับก่อติดเศรษฐกิจของเราอาจารย์อยากจะพาเรามาดูบัญชีอาชีพใหม่ของคนจีนซึ่งมันสะท้อนเศรษฐกิจจีนครับว่ากำลังไปทางไหนนะครับรวมไปถึงผลการประชุมPolitbureau กลางปีว่าทำไมมุมมองเศรษฐกิจถึงออกมาเป็น cautious optimism นะครับคือถึงจะมองโลกในแง่ดีแต่ก็ต้องมองด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับรวมไปถึงโมเดล AI ของจีนครับ Moonshot AI เนี่ยนะครับที่ชื่อ Kim K3 เนี่ยมันพิเศษอย่างไรและทำไมตะวันตกจึงกังวล นะครับนี่คือ topic ที่จะชวนอาจารย์พูดคุยกันในวันนี้นะครับอาจารย์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
5: ครับบัญชีรายชื่ออาชีพใหม่คนจีนมันน่าถอดรหัสยังไงเหรอครับ
6: คืออันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ากระทรวงทรัพยากรมนุษย์ของจีนเนี่ยเพิ่งประกาศนะครับรายชื่ออาชีพใหม่จำนวน12อาชีพนะครับแล้วก็ประเภทงานใหม่อีกจำนวน22รายการสำหรับปี2026นะครับทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยชื่ออาชีพนี่เราไม่รู้จักเลยนะครับเป็นอาชีพที่เรียกว่าทันสมัยมากนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับอาชีพเจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรมดิจิตอลทวินนะครับอาชีพเจ้าหน้าที่เทคนิคการเทรนหุ่นยนต์นะฮะอาชีพนะครับพนักงานโลจิสติกการบินต่ำนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณวารินดูชื่ออาชีพเหล่านี้มันเป็นอาชีพที่ตอบรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังก้าวขึ้นมาของจีนนะครับมันมีอยู่ 2-3 เทคโนโลยีนะครับที่สำคัญนะฮะอันหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงดิจิตอลทวินนะครับ คุณวารินคือดิจิตอลทวินเนี่ยมันหมายความว่าเราสร้างโลกในดิจิตอลเนี่ยให้เหมือนกับโลกกายภาพนะครับผมยกตัวอย่างนะว่าคุณวารินมีโรงงานเนี่ยโรงงานก็อยู่ในโลกกายภาพถูกไหมครับแต่ว่าคุณวารินเนี่ยก็จะทำแบบจำลองโลกดิจิตอลของโรงงานนี้แล้วก็ให้มันรันซิมูเลชันของแบบจำลองไปด้วยคุณวารินก็จะพอรู้ว่าโรงงานเนี่ยมันจะต้องรันยังไงมันจะเกิดติดขัดยังไงตรงไหนจะมีปัญหารู้ล่วงหน้าได้นะครับ
5: okay.
6: แต่ว่าตอนนี้เมืองจีนเนี่ยยกตัวอย่างเมืองเนี่ยเมืองอยู่ในโลกกายภาพแต่ว่าเมืองก็มีดิจิตอลทวินนะครับคือมีโลกคือมีแผนผังของเมืองอยู่ในโลกดิจิตอลแล้วก็รันซิมูเลชันแล้วก็จะรู้ว่าตรงไหนเดี๋ยวน้ำจะท่วมตรงไหนเดี๋ยวมันจะมีติดขัดอย่างไรนะครับอันเนี้ยก็คือมันจำเป็นที่จะต้องมีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรมดิจิตอลทวินที่หน้าที่คือการสร้างแบบร่างจำลองนะครับของสิ่งของในโลกจริงขึ้นมาในโลกดิจิตอลนะครับอาจจะเป็นโรงงานสะพานโครงข่ายท่อระบายน้ำเมืองเนี่ยนะครับเพื่อจำลองสถานการณ์และแก้ไขปัญหาก่อนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงในโลกกายภาพนะครับส่วนอีกอันนึงที่เมื่อกี้เล่าเจ้าหน้าที่เทคนิคการเทรนหุ่นยนต์อันนี้ก็เทคโนโลยีอีกอันนึงที่กำลังมาแรงในเมืองจีนนะครับก็คือ Physical AI ก็คือมันไม่ใช่แค่แชทนะครับแต่ว่ามันเป็น AI ที่เป็นหุ่นยนต์แล้วนะครับในอาชีพนี้ต้องทำหน้าที่ฝึกสอนหุ่นยนต์ให้เข้าใจโลกนะครับแยกแยะพัสดุในโกดังยกตัวอย่างนะครับหรือว่าให้หุ่นยนต์มันปรับตัวเข้ากับคนในห้างสรรพสินค้านะครับนี่ก็อาชีพใหม่นะครับส่วนเมื่อกี้ยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับเป็นเรื่องของพนักงานโลจิสติกการบินต่ำก็อันนี้เป็นชื่อของเซกเตอร์ใหม่ของจีนเลยนะครับเศรษฐกิจการบินระดับต่ำนะครับ low altitude economy นะครับ ซึ่งก็หมายถึงโดรนนะครับหมายถึงแท็กซี่บินได้นะครับทำยังไงถึงจะเตรียมพร้อมกับรับมือยุคโดรนส่งสินค้าแล้วก็แท็กซี่บินได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีพนักงานโลจิสติกการบินต่ำหรือว่าคนที่จัดการระบบเครือข่ายอัจฉริยะสำหรับการบินต่ำนะครับอันเนี้ย ก็คืออาชีพใหม่ๆในรายการนะครับยกตัวอย่างอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่อยู่ในรายการนะครับคุณวารินนักออกแบบเพื่อการปรับปรุงพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุนี่ก็น่าสนใจนะครับคุณวารินครับเพราะว่ามันสะท้อนถึงเศรษฐกิจซิลเวอร์อีโคโนมีเคยได้ยินไหมครับซิลเวอร์นี่เขาพูดถึงผมขาวนะครับ ใช่นะครับเป็นเศรษฐกิจผู้สูงวัยซึ่งจีนเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มที่นะครับก็มีเนี่ยครับเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลนะครับปรับปรุงพื้นที่สำหรับผู้สูงวัยนะครับ
7: uh-huh. อ
6: ันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อยู่ในรายการแต่ว่าที่มันน่าสนใจก็คือว่าจีนเขาจะมีประกาศเนี่ยชื่ออาชีพซึ่งอาชีพตอนนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพใหม่ๆหลายอย่างที่มันสะท้อนให้เราเห็นนะครับถึงการก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ๆของจีนนะครับวันนี้ที่เราคุยไปเบื้องต้นก็จะมีเรื่องดิจิตอลทวินนะครับเรื่องฟิสิคอลเอไอเรื่อง low altitude economy แล้วก็เรื่อง silver economy ครับคุณวารินครับ
7: อืมครับครับซึ่งก็สะท้อนทิศทางเศรษฐกิจของจีนที่ชัดเจนนะครับ
6: ใช่ครับก็มันก็จะสะท้อนนะครับถึงภาคเทคโนโลยีใหม่ของจีนนี่แหละครับส่วนเรื่อง silver economy เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าพร้อมกับไอ้ตัวประกาศรายการอาชีพเนี่ยรัฐบาลจีนก็ยังประกาศแนวนโยบายนะครับเรื่องการคุ้มครองแรงงานผู้สูงวัยด้วยนะครับโดยที่มีการประกาศกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของแรงงานที่เกินเกณฑ์เกษียณอายุนะครับก็สะท้อนสำคัญเลยว่าต้องการที่จะให้คนสูงอายุเนี่ยกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับเขาบอกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีเนี่ยนะครับเขาเรียกมีชื่อด้วยยังโอนะครับคนสูงอายุที่ยังหนุ่มสาวอยู่เนี่ยมีประมาณ150ล้านคนในจีนนะครับรัฐบาลอยากจะเปลี่ยนจากที่คนกลุ่มนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นภาระทางสวัสดิการนะครับให้กลับมาเป็นพลังการผลิตใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณวารินเนี่ยจ้างคนสูงอายุเนี่ยตอนนี้มีกฎระเบียบชัดเจนนะครับว่าบริษัทต้องทำสัญญาจ้างต้องมีสวัสดิการต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำนะครับก็ดังนั้นอันนี้ก็เป็นการคุ้มครองผู้สูงวัยแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ Silver Economy ด้วยนะครับ
7: คือฟังชื่อแล้วอาจจะงงๆนะคือมีทั้งยังแล้วก็มีทั้งโอลอยู่ในชื่อเดียวกันคือยังมันก็คือยังหนุ่มสาวโอลมันก็คือแก่นะครับแต่ว่าดูจาก definition แล้วเนี่ยก็คือเป็นวัยสักอายุประมาณเท่าไหร่ดีครับอาจารย์วัยเก่าตอนต้นๆแบบนี้นี่แหละหรือไงฮะ
6: ไม่ครับเกษียณแล้วนะครับคุณวารินก็คือเกินเกษียณแล้วนะครับแต่ว่ายังใจจะกลับมาทำงานทีนี้เนี่ยในปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยบริษัทจีนจำนวนมากหรืออะไรเนี่ยเขาจะจ้างคนเกษียณไปแล้วเนี่ยโดยที่ไม่มีสัญญาแรงงานไม่มีสวัสดิการนึกออกไหมฮะเพราะเขาบอกเกษียณไปแล้วนะครับแต่อันเนี้ยตอนนี้กฎระเบียบใหม่บอกไม่ได้นะฮะคุณก็ต้องให้สัญญาแรงงานคุณก็ต้องมีสวัสดิการคุณก็ต้องจ่ายค่าจ้างเนี่ยอัตราที่ไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับแต่ว่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกษียณแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ150ล้านคนนะที
7: ่
6: น่าจะกลับสู่ตลาดแรงงานได้แต่เดิมเนี่ย150ล้านคนเนี่ยไม่ได้ทำงานเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าภาระทางสวัสดิการถูกไหมครับก็คือว่าต้องเลี้ยงคนเหล่านี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขากลับมาทำงานได้เขากลับมาสร้างสรรค์ได้มันก็จะช่วยในการยกระดับรายได้นะครับช่วยในการที่จะเลี้ยงดูเขานะครับดังนั้นก็เป็นเรียกว่าเรื่องของแรงงานผู้สูงวัยที่จะหวนกลับสู่ตลาดแรงงานอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้มันมีโอกาสเยอะขึ้นอีกเพราะอะไรครับเพราะเทคโนโลยีไงคุณวารินคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันอาจจะเกี่ยวข้องนะกับพลังร่างกายเกี่ยวข้องกับเรื่องของความอึดความทนหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีช่วยอะครับคุณวาริน
7: อ

0: ฮะคืออันเนี้ยมันก็จะช่วยให้ผู้สูงวัยเนี่ยถึงกำลังวังชาจะอ่อนแรงลงนะครับแต่ว่าถ้าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับก็ยังสามารถที่จะกลับมาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ครับ
1: ครับแล้วจีนให้ความสำคัญกับ Green Economy ไหมครับอาจารย์มีงานอะไรในหมวดนี้บ้างไหมครับ
0: คืออันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าในบัญชีของรายชื่ออาชีพใหม่เนี่ยก็มีอาชีพที่เกี่ยวกับสายงานไฮโดรเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงนะครับการควบคุมระบบไฟฟ้าอัจฉริยะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Green Economy ที่คุณวรินทร์ถามถึงนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สอดคล้องกับแผนพลังงานระยะยาวของประเทศจีนด้วยนะครับก็สะท้อนว่านี่ก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่มีปรากฏอยู่ในอาชีพใหม่ของจีนเช่นเดียวกันนะครับก็แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นเรื่องเศรษฐกิจไฮโดรเจนด้วยนะครับซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จีนกำลังให้ความสำคัญครับ
1: ครับก็น่าสนใจนะครับแต่ละอย่างก็อาจจะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับอาชีพใหม่ในบ้านเราด้วยนะครับอาจารย์เพราะว่าทุกสังคมทุกประเทศตอนนี้ก็ไปในทางเดียวกันคือ AI แล้วก็เป็นสังคมสูงวัยด้วยนะครับในหลายประเทศเลย
0: ใช่ครับคุณวารินคือประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือว่าอาชีพเก่าหลายอย่างมันจะหายไป
1: ครับ
0: ครับขณะเดียวกันเนี่ยอาชีพใหม่หลายอย่างก็จะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตัวบัญชีรายชื่ออาชีพเนี่ยมันไปกระทบยังไงนะครับคุณวารินคืออันที่หนึ่งเนี่ยมันกระทบกับมหาวิทยาลัยถูกไหมในการเทรนคนเนี่ยว่าจะเทรนคนตอบโจทย์อาชีพใหม่เหล่านี้ได้ไหมแต่อันที่สองนะครับมันกระทบกับเรื่องของการรีสกิลอัพสกิลคนด้วยนะครับทำยังไงเราจะรีสกิลอัพสกิลคนเข้าสู่อาชีพใหม่ๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันก็จะมีอาชีพเก่าหลายอย่างที่อาจจะค่อยๆหายไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแต่ว่า มันก็มาพร้อมกับการสร้างงานใหม่เพียงแต่ว่าไอ้งานใหม่เนี่ยคุณพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่งานใหม่เหล่านี้นะครับ
1: อืมครับรอไปกันที่ผลการประชุมโพลิตบูโรกลางปีของจีนนะครับซึ่งมีขึ้นไปเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีมติเน้นย้ำการยกระดับนโยบายเชิงรุกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่อาจารย์ใช้คำว่า cautious optimism ขยายความหน่อยครับอาจารย์
0: ก็หมายความว่าตัวคำแถลงจากการประชุมเนี่ยโอ้ไม่ได้บอกว่าโอ้มั่นใจทุกอย่างดีทำได้ตามเป้านะครับแบบสุดยอดไม่ได้เป็นโทนนั้นก็เป็นโทนว่า เราได้ตามที่ เป้าหมายของเราอยู่ณปัจจุบันแต่เป้าหมายก็ตั้งไว้ค่อนข้างต่ำนะครับที่ตอนตั้งไว้ต้นปีนะครับแต่ว่ามันก็ยังพูดมากมายถึงความเสี่ยงรอบด้านนะครับถึงการที่ยังต้องใช้เอฟฟอร์ตอีกในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจนะครับคนจีนเขาเลยอธิบายเนาะว่ามันเป็น cautious optimism ก็คือมันเป็นโทนบวกแหละแต่ว่าไม่ใช่โทนบวกแบบโอ้วิเศษสุดยอดเป็นโทนบวกแบบเรายังต้องระมัดระวังเรายังต้องใช้พลังเยอะเรายังต้องทำเต็มที่เป็นโทนบวกแบบนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าคล้ายๆกับว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับไปได้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังจำเป็นที่จะต้องใส่ใจจำเป็นที่จะต้องผลักดันต่อไปคือเป็นโทนแบบนี้นะครับคุณวารินทีนี้เมื่อกี้คุณวารินบอกว่าเขาก็มีพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่อย่างนี้ไงคือเมื่อมันเป็นออพติมิซึมคือเมื่อบอกว่าเราก็พอใจระดับหนึ่งเนี่ยมันจึงไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเต็มสูบแบบโอ้เราจะทุ่มทรัพยากรในการกระตุ้นเพราะเศรษฐกิจมันแย่มันไม่ใช่ภาพนั้นนะครับเพราะว่าโทนมันไม่ใช่ว่าโอ้เศรษฐกิจเราเลวร้ายทำไม่ได้ตามเป้าเราต้องกระตุ้นอัดฉีดบาซูก้าใหญ่มันเลยไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าโทนมันออกมาว่าเออเราพอใจระดับหนึ่งนะครับแต่โทนมันก็ยังมีว่าเราต้องทำต่อไปทำให้ดีขึ้นระมัดระวังเนี่ยมันก็เลยยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นการกระตุ้นที่ targeted ครับคือเขาบอกว่ามันจะเป็นจุดเป็นเป้าเป็นเฉพาะเรื่องนะครับแต่จะไม่ใช่แบบการหวานแหไม่ใช่การกระตุ้นแบบทั่วไปไม่ใช่การกระตุ้นแบบใหญ่โตนะ

0: ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่คนที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจจีนแล้วก็รอดูว่าไอ้จีนจะมีการกระตุ้นใหญ่ไหมจะมีบาสุก้าการคลังไหมเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่มีนะครับแต่ว่าถ้ากระตุ้นก็จะเป็นการกระตุ้นที่targeted มากกว่าครับ
1: มากันที่โมเดล AI ของ Moonshot AI ของจีนครับคิมิ K3 ออกเสียงถูกไหมครับอาจารย์คิมิ K3 หรือ K3 อาจารย์เรียกยังไงครับ
0: ครับคิมิเคทรีนะครับก็
1: ครับ
0: อันนี้นี่เขาเรียก Deep Seek Moment ใหม่ของเมืองจีนนะครับคุณวารินเพราะว่าก็เหมือนเดิมก็คือเปรียบเทียบกับเพื่อนๆของฝั่งฝรั่งแล้วบอกว่าอุ้ยฉลาดพอกันฉลาดใช้ได้นะครับโดยที่เอ๊ะจริงๆแล้วทำไมเราต้องตื่นเต้นนะครับคุณวารินถ้าจีนทำฉลาดเท่าของอเมริกาเราต้องตื่นเต้นเพราะว่าจีนเนี่ยไม่มีชิปที่สุดยอดเหมือนฝั่งอเมริกาไง
1: อ่
0: เพ
1: า
0: ราะ
1: ฮ
0: ว่า
1: ะ
0: ฝั่งอเมริกาเขาจำกัดการเข้าถึงชิปของเมืองจีนนะครับคือยกตัวอย่างถ้าจีนมีชิปเท่ากันกับอเมริกาแล้วจีนก็ทำได้เท่ากันอเมริกาเราก็คงไม่ตื่นเต้นนะครับเป็นปกติแต่ไอ้นี่เอ๊ะคุณไม่มีชิปอ่ะนะครับเขาไม่ส่งชิปให้คุณอ่ะเอ๊ะแต่ปรากฏว่าคุณสามารถหาวิธีเทรนโมเดล AIแล้วก็พอวัดความฉลาดแล้วเอ้ยเริ่มไม่แพ้ของฝรั่งแล้วเนี่ยอันเนี้ยคนก็เลยตื่นเต้นนะครับทีนี้อันนี้มันต่างยังไงกับ DeepSeek นะตอน DeepSeek นี่มันเป็นโมเดลที่มันพื้นฐานนะแต่อันเนี้ยมันเทียบกับโมเดลที่ฉลาดชั้นนำนะครับใช้ทุนเยอะของฝรั่งนะครับแล้วก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับก็คือมันเทียบกับพวกครอสพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณบารินก็เรียกว่าคีมิเคทรีเนี่ยนะครับมีความฉลาดเนี่ยรองลงมาจากครอสของแอนโทรปิกนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เหมือนเดิมของเรื่องของโมเดลของจีนก็คือค่าบริการของคีมิเคทรีเนี่ยแค่หนึ่งในสามเองของครอสเฟเบอร์ไฟฟ์นะครับแต่สามารถที่จะใช้เขียนโค้ดในระดับที่ใกล้เคียงกันมากนะครับก็คือค่าธรรมเนียมถูกกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นโมเดล AI แบบ Open Weight ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่บอกว่าต้องการที่จะทำเป็นOpen Source ซึ่งเป็นหลักการของการพัฒนา AI ของจีนด้วยครับ
1: แล้วทำไมตะวันตกถึงกังวลนะครับอาจารย์
0: ก็ตะวันตกกังวลก็อย่างที่บอกอะครับว่าเอ๊ะเราพยายามแล้วนะที่จะกีดกันจีนทุกวิถีทางแต่ว่าทำไมเขาก็เอ๊ะทำได้ดีกว่าที่เราคิดนะครับแต่ว่าผลมันจะเป็นยังไงอะครับคุณวารินคือผลมันคือเอ๊ะเราเลิกกีดกันดีกว่าหรือเราจะกีดกันมากขึ้นครับผมคิดว่ามันจะไปในทิศทางที่กีดกันมากขึ้นต่อเนาะซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มมีการพูดกันในวงการเทคโนโลยีฝรั่งว่าเออเราจะห้ามจีนเข้าถึงโมเดลตะวันตกได้ไหมเราจะทำอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าอันนี้ก็มีข้อร้องเรียนเนาะว่าจีนพัฒนาโมเดลได้เนี่ยเพราะว่าจีนเนี่ยไปลอกหรือใช้โมเดลตะวันตกเทรนของจีนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับคุณวารินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวเทควอร์ก็ยัง
1: ครับ
0: ยืดเยื้อต่อเนื่องครับคือไม่ใช่ว่าตะวันตกบอกเอ้ยถอนใจแล้วนะครับบอกว่าถ้าเกิดที่เราทำมากีดกันเขาเต็มไปหมดมันจัดการห้ามเขาให้ขึ้นมาไม่ได้เนี่ยนะครับเราเลิกดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเขาจะทำมากขึ้นครับคุณวารินแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มคุยกันมากขึ้นแล้วว่าเอ๊ะมันจะทำอะไรเป็นสเต็ปต่อไปห้ามจีนเข้าถึงโมเดลฝรั่งได้ไหมมันก็จะไปมากกว่าเรื่องชิปแล้วนะครับมันก็จะเริ่มมาเป็นเรื่องโมเดลแล้วครับ
1: ครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อาร์มมากเลยนะครับอาจารย์อาร์มครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับอยู่กับเราเป็นประจำครับทุกๆวันอังคารในช่วงก่อติดเศรษฐกิจไชน่าอัปเดตนะครับขยายความเก็บตกจากที่คุยกับอาจารย์อาร์มในวันนี้ไปนะครับให้ได้เข้าใจเนื้อหาที่เราคุยกันไปเนี่ยมากขึ้นนะครับมีคำว่ายังโอเป็นกลุ่ม

ประชากรที่ตอนนี้เนี่ยจีนกำลังให้ความสำคัญนะครับบางก็เรียกว่าเป็นวัยเก๋าตอนต้นก็คืออายุ60ถึง70ปีนะครับในประเทศจีนเนี่ยฮะยังโอลด์คือมีทั้งยังแล้วก็โอลด์อยู่ในวลีเดียวกันนะครับกลุ่มยังโอลด์วัยเก๋าตอนต้นครับอายุ60ถึง70ปีครับเป็นกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่นะครับที่อาจารย์ให้ตัวเลขไว้ก็ไม่ต่ำกว่า150ล้านคนมีกำลังซื้อและถือว่ามีอิทธิพลสูงมากที่สุดในยุค Silver Economy Silver ก็คือสีเงินมาจากสีผมนะครับผมงอกก็เลยเรียกคนที่อยู่ในเศรษฐกิจแบบนี้หรือเรียกเศรษฐกิจที่มีคนเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับและมีกำลังซื้อสูงเนี่ยว่าเป็น Silver Economy นะครับเนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเติบโตมาในยุคที่เศรษฐกิจจีนนั้นเปิดประเทศแล้วก็เฟื่องฟูทำให้คนกลุ่มนี้มีเงินออมสะสมสูงนะครับถึงจะเกษียณแล้วเนี่ยแต่สุขภาพก็ยังคงแข็งแรงและมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทันสมัยครับมันแตกต่างจากผู้สูงอายุในอดีตอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับลักษณะเด่นและพฤติกรรมของยังโอลด์ในจีนนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เปิดรับเทคโนโลยีและดิจิทัลสูงครับนิยมซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซอย่างเช่นเตาเบาและ JD.com นะครับเสพความบันเทิงผ่านวิดีโอสั้นแล้วก็ผันตัวมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์รวมแล้วเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า30ล้านคนต่อเดือนเลยนะครับนี่เป็นข้อมูลจากทาง Thai Biz China นะครับกลุ่มนี้รักการท่องเที่ยวครับข้อมูลจากแพลตฟอร์มท่องเที่ยวอย่าง Fliggy และ Sea Trip เนี่ยชี้ว่ากลุ่มนี้นะครับวัยเก๋าของจีนเนี่ยนะครับพร้อมจ่ายเงินเพื่อการเดินทางเปิดหูเปิดตาครับทั้งการเที่ยวในประเทศและต่างประเทศครับโดยเดินทางเนี่ยบ่อยกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ในบางกลุ่มด้วยซ้ำก็เพราะว่าเกษียณแล้วนี่มีเงินน่ะนะครับและกลุ่มนี้ที่สำคัญคือลงทุนกับเรื่องของความงามและสุขภาพครับมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะครับ consumption upgrade นะครับโดยหันมาซื้อเครื่องสำอางสกินแคร์อาหารเสริมอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อดูแลภาพลักษณ์ให้ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอครับแล้วก็ยังเป็นกลุ่มที่รักอิสระและชอบ socialize ครับสังคมไม่ชอบการถูกจำกัดพื้นที่อยู่แต่ในบ้านมักจะรวมกลุ่มทำกิจกรรมนันทนาการนะครับอย่างเช่นเต้นรำกันในจัตุรัสเป็นต้นนะครับไปนัดรวมตัวกันที่สแควร์ต่างๆนะครับเล่นหมากล้อมไม่ก็เรียนดนตรีนะครับนี่คือกลุ่มยังโอลด์ที่มีถึง150ล้านคนก็เป็นตลาดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับส่วนผลการประชุม Politburo กลางปีของจีนเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาที่อาจารย์อามใช้คำว่าเป็น cautious optimism นะครับสาระสำคัญของมาตรการเศรษฐกิจครึ่งปีหลังของจีนที่เราต้องจับตาดูนะครับก็คือนโยบายการเงินและการคลังของเขาเนี่ยเขาให้คำมั่นว่าจะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเร่งออกพันธบัตรรัฐบาลและขอไปครับเน้นการปรับนโยบายแบบสวนวัฏจักรเศรษฐกิจครับ counter cyclical adjustments รวมถึงเตรียมออกนโยบายเพิ่มเติมนะครับ incremental policies ตามความเหมาะสมด้วยนะครับการบริโภคภายในประเทศครับจะมุ่งเน้นการขยายอุปสงค์และกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อชดเชยกำลังซื้อที่อ่อนแอนะครับอุตสาหกรรมในอนาคตครับเขาก็จะเดินหน้าสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่องนะครับและการจัดการกับความเสี่ยงจะเน้นการควบคุมและแก้ไขปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินหรือว่า over capacity รวมถึงบรรเทาการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงจนเกินไปในตลาดในประเทศนะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุม Politburo นั้นยังมีมติกำหนดจัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่5หรือว่า Fifth Plenum ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่20ในเดือนตุลาคมนี้ครับเพื่อวางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวต่อไปนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายที่เราคุยกันกับอาจารย์อาร์มเรื่อง Kimi K3 เนี่ยนะครับเป็นโมเดล AI flagship ล่าสุดจาก Moonshot AI ของจีนมันสร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการเทคโนโลยีระดับโลกเลยนะครับเนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นและสร้างความกังวลให้กับชาติตะวันตกในหลายมิติเลยครับความพิเศษของ Kimi K3 ที่เหนือกว่าทั่วไปนะครับโมเดล Open Weight ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับมาพร้อมกับขนาดพารามิเตอร์สูงถึง 2.8 ล้านล้านตัวนะครับโดยเปิดให้นักพัฒนาทั่วโลกรันและก็ปรับแต่งได้อย่างเสรีบน Hugging Face นอกจากนั้นนะครับยังเป็นการใช้สถาปัตยกรรมแบบ Mix

0: Chair of Experts หรือ MOE ครับและเทคนิค Kimi Delta Attention KDA ครับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลยาวได้ถึง1ล้านโทเค็นนะครับนอกจากนั้นนะครับยังได้รับการทดสอบจากองค์กรอิสระอย่าง Arena.ai ว่ามันสามารถทำคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในหมวดการเขียนโค้ดและงานออกแบบเว็บอินเทอร์เฟซแซงหน้าโมเดลแบบปิดของสหรัฐอย่างClaude Fable 5และ GPT 5.6 Sol ซึ่งทำงานได้ต่อเนื่องแบบแทบไม่ต้องใช้มนุษย์ควบคุมเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ตะวันตกกังวลนะครับโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐครับเพราะว่าสหรัฐนั้นเคยเป็นผู้นำด้าน AI แบบปิดหรือว่า closed source ที่ต้องจ่ายเงินใช้งานแต่กรณีของ Kimi K3 ในรูปแบบ open weight ที่ประสิทธิภาพสูสีกันและปล่อยให้ใช้ฟรีเนี่ยกำลังเข้าไป disrupt โครงสร้างธุรกิจและทำลายอำนาจผูกขาดของ Silicon Valley โดยสิ้นเชิงนะครับทางทำเนียบขาวและรัฐบาลสหรัฐนั้นตั้งข้อสงสัยนะครับว่า moonshot AI เนี่ยใช้วิธีลักคัดลอกความรู้หรือว่า knowledge distillation จากโมเดลชั้นนำของฝั่งตะวันตกอย่างเช่นแอปดึงข้อมูลจากโมเดล Fable ของ Anthropic ทำให้จีนเนี่ยพัฒนา AI ประสิทธิภาพสูงขึ้นมาด้วยต้นทุนที่ถูกกว่ามหาศาลนะครับและสหรัฐยังกังวลในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ครับเนื่องจากพบเบาะแสว่ามีการเข้าถึงชิปประมวลผลชั้นสูงอย่างเช่น Nvidia ที่ถูกสั่งห้ามขายให้แก่จีนรวมถึงอาจจะมีการใช้เซิร์ฟเวอร์ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อฝึกฝนโมเดลนี้นะครับปัจจุบันในระบบนิเวศของ AI แบบเปิดจากจีนกำลังได้รับความนิยมสูงมากในภูมิภาคต่างๆนะครับสิงคโปร์มาเลเซียซึ่งหันไปพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐาน AI ของจีนแทนชาติตะวันตกก็ส่งผลต่อความมั่นคงและการคุมมาตรฐานความปลอดภัยด้าน AI ในระดับสากลนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันอังคารที่4สิงหาคม2569ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shockmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shockmania
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
5: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันวันนี้ไม่มีประชุมครม.นะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลเดินทางไปที่อินโดนีเซียนะก็ประชุมครม.เนี่ยเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าก็จะว่าส่วนหนึ่งก็คือช่วงนี้นะมันมีเรื่องสำคัญหลายเรื่องใช่ไหมแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายตำแหน่งแห่งขนสำหรับทางข้าราชการที่จะเกษียณอายุด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องนะก็คงมีความจำเป็นแหละนะว่าที่จะประชุมครม.เนี่ยท่านจะกลับมาเป็นประธานการประชุมเองนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่มีการประชุมครม.นะสำหรับวันนี้เนี่ยประเด็นข่าวสารต่างๆมันก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะมันก็มีความเคลื่อนไหวของมันก็มีความเรียกว่ามีความคืบหน้าในลำดับต่างๆแตกต่างกันออกไปผมเข้าใจว่าวันนี้เรื่องที่คุยกันเป็นTalk of the Town เลยเนี่ยนะหรือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนสนใจเนี่ยหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลมาคุณอะไรเนี่ยคุณธนรัตน์นะกัววัฒนาพันธ์นะซึ่งเป็น CEO ของบริษัทโดมคลาวด์จำกัดเนี่ยนะเขามีการเปิดเผยครับบอกว่าอันนี้เขาไปโพสต์ใน Facebook นะของคุณธนรัตน์เองเนี่ยนะก็เขาโพสต์เลยบอกว่ามันมีข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรั่วไหลคนที่ได้รับผลกระทบนี่บอกโอ้โหไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเลยเขามีภาพด้วยนะนอกจากไอ้การอธิบายของเขาเนี่ยนะคำอธิบายต่างๆที่มันเป็นข้อมูลที่รั่วไหลเขาก็มีภาพแล้วเขาก็ทำเป็นโมเสสนะบังหน้าบังตาบางท่านใส่เสื้อสีส้มบางท่านคือดูแต่ดูรู้ว่าเป็นใครนะมีปลัดกระทรวงด้วยกระทรวงดีอีด้วยอ่ะผมบอกเลยคุณพัชระอนันตสินเนี่ยในรูปที่เขาโพสต์เนี่ยนะแล้วก็ยืนถ่ายแบบเหมือนถ่ายบัตรประชาชนอ่ะอันนี้ผมให้คุณผู้ฟังที่ไม่ได้แบบตามข่าวเนี่ยนึกภาพตามมันก็คือเป็นรูปภาพที่เหมือนเราไปถ่ายบัตรประชาชนนึกออกใช่ไหมฮะแล้วข้างหลังมันจะมีไอ้ที่วัดระดับความสูงว่าเราสูงกี่เซนติเมตรนะอย่างนั้นเลยเขาเอาภาพอย่างนั้นมาลงด้วยนะเนี่ยเขาก็เขียนไว้อย่างนี้นะคุณธนรัตน์เนี่ยก็เขียนไว้อย่างนี้บอกว่าไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังมีรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย2ท่านนะคือมท3มท4ด้านราชการก็มีราชการระดับสูงรั่วทั้งหมดตั้งแต่ปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงทั้ง4คนอธิบดีกรมการปกครองรองอธิบดีกรมการปกครองทั้ง3คนนะคุณธนรัตน์ก็ระบุเพิ่มเติมบอกข้อมูลที่หลุดเนี่ยนอกจากจะมีข้อมูลส่วนตัวแล้วยังมีรูปติดบัตรประจำตัวประชาชนด้วยซึ่งท่านๆในรูปที่หลุดออกมานั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งต่อไปนี้นะเขาก็บอกนะบอกว่าเกี่ยวข้องอย่างไรดังนึงต่อไปนี้1เป็นผู้ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล2เป็นผู้กำกับแล้วก็ดูแลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็3เป็นผู้มีอิทธิพลต่อรัฐบาลนะตกถ้าท่านเป็นผู้เสียหายเองแบบนี้แล้วจะยังสามารถบังคับใช้ PDPA นี่ก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะประเทศไทยก็หมดหวังแล้วครับข้อมูลจริงไม่มีเซ็นเซอร์นะครับอันนี้ผมทำเองนี่ก็คือเขาทำเป็นโมเสสมานิดนึงนะฮะว่าแต่ใครเป็นใครดูกันออกไหมครับและมีการโพสต์ภาพหน้าบัตรประจำตัวประชาชนที่ผ่านการเซ็นเซอร์แล้วลงใน Facebook ของตนนะพร้อมกับตั้งคำถามว่าหน่วย PDPC Eagle Eye นะมีการทำงานเชิงรุกอะไรบ้างถ้ารั่วขนาดนี้แล้วยังไม่มีผลงานผมว่าไม่ต้องมีหน่วยนี้ก็ได้เสียได้งบนะอ่ะอันนี้ก็อธิบายไปพูดไปนะแล้วบอกว่าจริงๆมันมีข้อมูลพวกเนี้ยมันรั่วไหลมาไม่น้อยกว่า5ปีนะบอกไม่น้อยกว่า5ปีแต่พอข้อมูลเนี่ยหลุดออกมาซึ่งรายละเอียดเขาบอกมาเลยนะบอกว่าข้อมูลที่รั่วไหลขนาดเนี้ยมีทั้งรูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนึกออกใช่ไหมฮะบอกเอาไปทำได้ด้วยนะเพราะว่ามันมีรูปนะมีเลข13หลักมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านบอกไอ้ที่มันหลุดออกมาเนี่ยโอ้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไปสืบไปค้นดูนะมีอีกรายงานข่าวนึงนะที่ผมเห็นเนี่ยบอกว่าไอ้ที่มันหลุดออกมาเนี่ยนะแล้วมันมีเรื่องของ
อะไรล่ะการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเอ้ยข้อมูลถ้ามันหลุดมันน่าจะหลุดมาจากฝั่งตรงที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อันนี้ตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ก่อนนะตั้งเป็นคำถามตัวโตๆไว้ก่อนว่าเออมันหลุดมาจากตรงไหนอันนี้อันที่หนึ่งแล้วข้อมูลที่หลุดมีอะไรหลุดมาบ้างนะฮะแล้วก็อันที่สามก็คือว่าหลังจากนี้จะต้องไปดำเนินการยังไงซึ่งพอหลังจากมีข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยแล้วมีการเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ยโดยเป็นการตั้งคำถามของคุณอะไรเนี่ยคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์หรือว่าเป็น CEO ของโดมคลาวเนี่ยเข้าใจว่าชื่อเล่นน่าจะชื่อโดมนะเนี่ยพอเขาบอกมาอย่างเงี้ยถามว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องทำยังไงเอาที่แรกก่อนนะคุณสิริพงษ์ฮะสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันมีการพูดถึงนะเพราะว่าบอกว่ามันจากกรณีที่คุณนิติกรบุญยะกุญเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนแล้วก็เป็นอนุกมธ.เพิ่มขีดความสามารถทางดิจิตอลไทยได้ออกมาโพสต์โดยระบุแจ้งเตือนประชาชนว่าข้อมูลทะเบียนรถเนี่ยหลุดเข้าสู่สาธารณะนะพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถก่อนที่จะมีการขยายความว่ามีการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเปิดเป็นสาธารณะให้ค้นข้อมูลจำนวนมากนะแล้วบอกมีทั้งอะไรล่ะทะเบียนรถมีทั้งเบอร์โทรศัพท์นะมีทั้งชื่อมีที่อยู่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะเนี่ยบอกว่ามันมีพวกนี้ด้วยนะแล้วก็ทางที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือของกรณีของคุณอะไรล่ะธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวเนี่ยนะซึ่งทั้ง2คนนี้ก็ออกมาให้ข้อมูลทั้งคู่ล่าสุดนะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ให้สัมภาษณ์นะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงและมีใครนะที่เป็นเบื้องหลังในการแฮกข้อมูลครั้งนี้หรือไม่บอกตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลที่หลุดออกมาเป็นข้อมูลจริงของกระทรวงมหาดไทยหรือว่าหน่วยงานของรัฐทั้งหมดหรือไม่เนื่องจากมีการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าข้อมูลบางชุดที่ปรากฏออกมานั้นมีความไม่ตรงกันมีความไม่ตรงกันนะครับกับฐานข้อมูลของทางกรมการขนส่งทางบกนะแต่ว่าข้อสงสัยเบื้องต้นคาดว่าจะไม่ได้เป็นการเข้าถึงระบบข้อมูลหลักโดยตรงแต่ว่าอาจจะเกิดจากการเชื่อมต่อระบบนะ API หรือ Application Programming Interface นะกับหน่วยงานภายนอกซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งสืบหาเส้นทางในการเชื่อมต่อดังกล่าวนะเพื่อจะหาตัวผู้กระทำความผิดอันนี้ทางภาครัฐนะเขาก็อันนี้ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมใช่ไหมนะส่วนทางกระทรวง DE ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE คุณชัยชนกชิดชอบนะในฐานะที่เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะบอกได้สั่งการเลยให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเนี่ยมอบหมายทีมไทย CERT นะทีมอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะเป็นทีมเกี่ยวข้องกับไซเบอร์ของเขานี่แหละไอ้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี่แหละบอกว่าให้ลงพื้นที่ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีเว็บไซต์บางเว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลจากหมายเลขทะเบียนรถได้นะบอกว่าทั้งนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของระบบแล้วก็ทางไทย CERT เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความเชี่ยวชาญในการรับมือกับเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศกำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงวิเคราะห์หลักฐานทางเทคนิคและพิสูจน์แหล่งที่มาอย่างเป็นระบบนะนี่ก็ต้องดูนะเนี่ยทางสกมชนะกับทางกรมการขนส่งทางบกนี่ตอนนี้ก็เร่งดำเนินการนะในการสรุปข้อเท็จจริงนะให้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องมีมาตรการแหละว่าจะมีการป้องกันยังไงจริงๆเรื่องนี้ถามว่ามันเป็นเรื่องใหม่ไหมคำตอบคือไม่ใช่เรื่องใหม่นะใช่ไหมจำได้ไหมเดี๋ยวก็ข้อมูลที่หมอพร้อมใช่ป่ะถ้าคุณผู้ฟังย้อนกลับไปอ่ะช่วงหลังจากไอ้หมดโควิดใหม่ๆอ่ะเราก็ได้ยินข่าวเรื่องนี้หรือแม้แต่ข่าวล่าสุดเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มันหลุดเนี่ยก็อย่างกรณีของ
TSD ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใช่ไหมเนี่ยไม่ถึงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีข่าวว่าข้อมูลแบบถูกแฮกแล้วก็หลุดแล้วก็จนมาเนี่ยรอบเนี้ยแต่ว่าครั้งเนี้ยที่มันอาจจะเรียกว่าโอ้โหต้องคือต้องขันน็อตขนาดใหญ่อะผมใช้คำนั้นนะคือถ้าพูดถึงความผิดเนี่ยปล่อยให้ข้อมูลที่มันหลุดออกมาถูกโดนแฮกอะไรอย่างเงี้ยนะไอเนี่ยหน่วยงานอะมันผิดอยู่แล้วไอตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะใครจะไปดำเนินการก็หนึ่งสองสามก็ว่ากันไปนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยวันเนี้ยที่มันยกระดับขึ้นมาเนี่ยก็คือมันมีการเอาข้อมูลดังกล่าวแล้วก็มีการเอามาเผยแพร่ว่าอะไรบ้างที่มันหลุดแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นเนี่ยผมเท่าที่ดูเนี่ยมีท่านรัฐมนตรีชัยชนกด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ผมดูภาพนะดูเสร็จแล้วเราก็ที่ถึงแม้ว่าเขาจะทำโมเสสไว้อะนะแต่ว่าเราก็ดูเอ้ยก็ท่านรัฐมนตรีเหมือนที่บอกเมื่อกี้มีเห็นเป็นภาพโอ้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เห็นนะและมีใครอีกอะปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอะไรเนี่ยไอ้รองอธิบดีกรมในกระทรวงมหาดไทยอย่างเงี้ยนะก็หลายต่อหลายคนนี่เฉพาะบางส่วนที่เขาเปิดมาใช่ไหมฮะไอ้นี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะเพราะว่าถ้ามิจฉาชีพมันเอาไปทำต่อมันก็เราก็ต้องมาคอยแก้ปัญหาเรื่องของไอ้ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่ออีกทอดหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าหลักเบื้องต้นเนี่ยมันต้องให้คนที่ดูแลไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลพวกเนี้ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันต้องมีระบบที่มันป้องกันอย่างเต็มที่แน่นอนฮะคุณผู้ฟังอาจจะบอกเฮ้ยคุณณัฐพงษ์คนที่เขาโจมตีเนี่ยนะหรือว่าถ้าเราเทียบเป็นแบบมิจฉาชีพอย่างเงี้ยโจรขโมยเนี่ยมันทำมันเก่งกว่าป้องกันนะก็ถูกฮะก็ถูกแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันพอเรารู้มันมาปุ๊บเราก็ต้องค่อยอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยเหมือนกันเหมือนแอปพลิเคชันผมไม่แน่ใจคุณผู้ฟังอัปเดตแอปพลิเคชันหรือเปล่านะแต่ผมเนี่ยอัปเดตตลอดนะครับหรือเวลาซอฟต์แวร์ที่มันบอกว่าให้ถึงเวลาแอปไอ้ดาวน์โหลดเนี่ยให้อัปเดตเนี่ยจะเป็นออโตเมติกหรือว่าจะเป็นแบบแมนนวลหรือว่าให้มันถามก่อนก็สุดแท้แต่ละแต่มันจะบอกครับว่ามันซ่อมอะไรว่าทุกครั้งที่มันซ่อมเนี่ยมันหมายความว่ามันถูกเจาะระบบอันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะส่วนใหญ่มันก็คือถูกเจาะระบบเข้ามาแล้วมันก็แก้ไขหรือมันเจอปัญหาตรงไหนที่มันเป็นช่องโหว่มันก็แก้ไขนะเขาถึงบอกให้อัปเดตให้อัปเดตก็ต้องดูก็เราก็ต้องอัปเดตด้วยไม่งั้นมันก็เป็นช่องโหว่ที่มันสามารถที่จะเข้ามาเจาะได้อันนี้ก็ต้องระวังนะผมคงไม่ได้มีความสามารถไปแนะนำหรือว่าไปบอกกล่าวให้ทำกันทุกคนหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องดูแลของใครของมันนะอันนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าก็ต้องดูแลของใครของมันเหมือนกันก็ต้องมีความระมัดระวังนะมีความไม่ประมาทเป็นของตัวเองนะครับอันนี้สำคัญนะ เรื่องที่สองอันนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองขยับมาสักนิดหนึ่ง วันก่อนเนี่ยนะเราได้ยินข่าวใช่ไหมซึ่งมันก็มาจากไหนไม่รู้แดงกับเขียวนะเขาจะมีการทำดีลลับกันนะไปเป็นปฏิญญาโมนาโกอะไรเนี่ยนะแต่หลังจากนั้นคุณธรรมนัสพรหมเผ่าใช่ไหมก็ออกมาพูดไม่พาครอบครัวไปเที่ยวไม่ได้มีการพบเจอนะแล้วเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณใหม่รองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าถ้าเป็นถ้าสมการแดงกับเขียวเนี่ยมันไม่ครบมันไม่ครบหรอกมันทำไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือผมเข้าใจว่าดูตัวเลขนะตัวเลข70บวกตัวเลขอีกเท่าไหร่ละ50กว่านะมันไม่เพียงพอที่จะได้กึ่งหนึ่งของสภาที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะก็มีความจำเป็นที่จะถ้าจะทำอย่างนั้นมันคือต้องมารวมส้มด้วยผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามไงบอกเนี่ยถ้าเป็นสมการประมาณเนี้ยนะสมการแดงกับเขียวเนี่ยนะถ้ามันไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้แล้วเนี่ยอันนี้ฮะก็คุยกับส้มได้หรือเปล่านะคุณสิริกัญญาก็บอกว่าก็สามารถเจรจาคุยกันได้ส่วนกรณีของน้ำเงินกับส้มเนี่ยเขาบอกปิดดีลเลยหลับจำนะหลับจำวันนี้ผู้สื่อข่าวเจออีกคนนึงฮะ
ก็ไปเจอทางด้านของคุณธรรมนัสพรหมเผ่าอันนี้หัวหน้าพรรคกล้าทำใช่ไหมอันนี้ชัดเจนที่สุดแล้วอันนี้เขียวแน่นอนแล้วก็ที่เป็นข่าวนะที่ถูกตกเป็นข่าวเป็นข่าวลือข่าวลวงอะไรต่างๆนานาแล้วนะว่าอาจจะมีปฏิญญานะที่โมนาโกเนี่ยนะคุณธรรมนัสพรหมเผ่าฮะก็ให้สัมภาษณ์นะหลังจากที่ไม่ได้พูดมาตั้งนานนะนะถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะบอกว่าไอ้เรื่องที่ตัวเองไปที่ต่างประเทศแล้วเพิ่งกลับมาไม่นานเนี่ยแล้วมีข่าวดิวโมร็อกโกเนี่ยนะที่โมร็อกโกขออภัยไม่ใช่โมนาโกโมร็อกโกนะบอกขอยืนยันเลยบอกไม่มีนะเพราะว่าคุณธรรมนัสบอกว่าไปเฉพาะครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ไปเจอใครที่ต่างประเทศเลยมีเฉพาะคณะที่เดินทางไปเท่านั้นส่วนที่คุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมจับมือแดงเขียวเนี่ยเคยมีการแลกเปลี่ยนกันก่อนหรือไม่นะผู้สื่อข่าวก็ถามคุณธรรมนัสยืนยันเลยบอกว่าไม่มีไม่เคยคุยแล้วก็ไม่เคยมีดีลอะไรกับใครทั้งนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นเรื่องของดีลทางการเมืองเรื่องของการจับขั้วมีมาตลอดถือเป็นสัญญาณจริงหรือว่าเกมที่เบี่ยงเบนประเด็นจากพรรคภูมิใจไทยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ทางการเมืองของนักวิชาการมากกว่าที่วิเคราะห์หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจะมีการเกิดขั้วพรรคการเมืองพรรคใดมากกว่าและจากการวิเคราะห์ของนักการเมืองและนักวิชาการต่างๆทำให้ไปสู่โซเชียลมีเดียอย่างที่เห็นตนเองคิดแบบนั้นนะนะอันนี้ก็บอกว่าถ้าเรื่องของการคุยกันนี่บอกไม่มีนะที่ไปที่โมร็อกโกนี่ก็ไปเฉพาะครอบครัวนะไม่ได้ไปคุยอะไรกับใครทั้งนั้นนะครับเขาก็ถามต่ออีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิงหาคมใช่ไหมทางปีกฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนเขาบอกแล้วอาจจะต้องมีการพิปรายไม่ไว้วางใจแต่กำลังพิจารณาว่าจะมีเรื่องไหนอันที่หนึ่งอันที่สองคือจะใช้การอภิปรายเนี่ยแบบไหนแบบลงมติหรือแบบไม่ลงมติถ้าไม่ลงมติก็เหมือนเป็นคำแนะนำแต่ว่าถ้าลงมติเนี่ยก็คือให้ความเห็นชอบว่าข้อหาที่ตัวเองอภิปรายไปเนี่ยนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาเห็นว่ายังไงนะก็ถามเรื่องอภิปรายเหมือนกันนะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือเปล่านะคุณธรรมนัสก็บอกว่าอันนี้ต้องดูว่าเป็นการอภิปรายอะไรบุคคลหรือว่าทั้งคณะโดยยังไม่ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายค้านในเรื่องของอภิปรายเลยนะแล้วก็คาดการนะบอกว่าต้องคุยกันก่อนที่จะคาดการว่าจะมีเรื่องใดต้องดูพยานหลักฐานในฐานะที่ตนเองเคยเป็นฝ่ายรัฐบาลและถูกอภิปรายมาทุกยุคทุกสมัยก็เข้าใจถึงสถานการณ์ทุกอย่างจะไม่ทำอะไรโดยใช้อารมณ์และปรับอย่างเด็ดขาดนะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะมันมีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องกับข่าวนะผมก็เลยเอามาคุยเพิ่มเติมนะที่เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับส่วนอีกเรื่องนะที่เป็นประเด็นทางการเมืองนะแต่ว่า เป็นเรื่องของอดีตส.ส.พรรคก้าวไกล44คนจำได้ไหมฮะที่ตอนที่มีการยุบพรรคก้าวไกลอ่ะนะเรื่องของอะไรล่ะไอ้อะไรอ่ะการกระทำที่เกี่ยวข้องกับอะไรของศาลรัฐธรรมนูญนะแล้วก็มีเชื่อมโยงกับไอ้มาตรา112ด้วยนะอันนี้เป็นกรณีของปปช.ที่เขาพิจารณาแล้วมีการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก่อนหน้านี้ก็ฟ้องไปที่ศาลฎีกาใช่ไหมศาลเขาก็นัดนะวันนี้เป็นการนัดตรวจหลักฐานระหว่างปปช.กับทาง44ส.ส.พรรคก้าวไกล44คนเลยที่ตอนแรกเขาบอกว่าแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ลงชื่อด้วยกลุ่มนึงเป็นกลุ่มอะไรล่ะกลุ่มที่ไปประกันตัวอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับแต่44คนล่ะฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะกรณีลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะวันนี้ศาลเขานัดตรวจพยานหลักฐานนะทั้งผู้ร้องแล้วก็ทนายความผู้รับมอบอำนาจเขาก็มาที่ศาลนะคุณอะไรล่ะคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเนี่ยเลขาธิการปปช.ที่เดินทางไปด้วยตนเองนะศาลก็สอบถามคู่ความนะทั้งสองฝ่ายนะ
แล้วก็แถลงรับข้อเท็จจริงที่มีการเสนอพยานหลักฐานและเบื้องต้นเนี่ยเขากำหนดนะมีการกำหนดวันไต่สวนพยานของผู้ร้องก็คือทางปีกของปปช.เนี่ย9ปากนะ4นัด4วัน4นัดนี่ก็คือ4วัน9ปากคือ9คนนะโดยนัดไต่สวนพยานปากแรกเนี่ยในวันที่25สิงหาคมนะก็ปลายเดือนนี้ส่วนทางฝั่งผู้คัดค้านอันนี้ก็คือ44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลอันเนี้ยขอไปจริงๆเขาบอกว่าขอไปทั้งหมด80 90ปากนะแต่ว่าดูแล้วตรงไหนที่มันซ้ำก็ตัดเหลือ60ปากนะก็บอกว่ามีผู้คัดค้านนะ25ปากก็คือตัวอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ย25คนเข้าใจว่าหนึ่งในนั้นมีคุณพิธาด้วยมีนักวิชาการนะ15ท่านนะ15ปากแล้วก็ผู้อยู่ในเหตุการณ์20ปากกำหนดไต่สวนเนี่ยทั้งหมด17นัดจะไปเริ่มนัดแรกเนี่ยในวันที่3พฤศจิกายนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาจะลุยไต่สวนพยานของทางฝั่งฝ่ายโจทก์9ปาก4นัดแล้วก็หลังจากนั้นก็มาต่อด้วยฝ่ายผู้คัดค้านนะหรือว่าฝ่ายจำเลยก็ได้นะช่วงพฤศจิกายนและยาวไปจนถึง18พฤษภาคม2570นะก่อนที่จะมีการนับฟังคำพิพากษาต่อไปนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะความคืบหน้านะถ้าฟังอย่างนี้18พฤษภาคมกลางปีหน้าเนาะกลางปีหน้าถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าก็ต้องเป็นปี2570อะพฤษภาคมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมโอ้เดือน5แล้วนะก็อาจจะเป็นถ้าเร็วหน่อยก็พอรวบรวมพยานหลักฐานกำหนดวันนัดฟังคำพิพากษานะอันนี้ก็ต้องดูว่าศาลจะใช้เวลารวบรวมพยานทั้งหมดแล้วก็สรุปเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าก็คิดว่าถ้าอย่างนี้ไม่มีอะไรที่มันเลื่อนไปนะถ้าเอาตามนัดเนี่ยปีหน้าเนี่ยนะน่าจะชัดเจนนะสำหรับเรื่องนี้นะครับ60ปากนะ60ปากนะดูหน่อยสิมีใครบ้างนะก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมนะทนายความผู้รับมอบหน้าจากทางผู้คัดค้านนะก็คือคุณนิธิละเอียดดีนะก็บอกว่าทางกลุ่มผู้คัดค้านนี่ก็อย่างคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่มานะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะอันนี้อาจจะเข้าเบิกความต่อศาลด้วยตนเองนะเดี๋ยวเขาไปดูก่อนนะแล้วก็กลุ่มนักวิชาการบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญทั้งนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มผู้เห็นเหตุการณ์ก็เป็นคนที่รับทราบข้อเท็จจริงนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ในสมัยดังกล่าวนะครับอ่ะก็คืบหน้านะส่วนเมื่อวานนะที่มันมีความคืบหน้าด้วยเหมือนกันนะคุณฟิล์มรัฐภูมิใช่ไหมแล้วก็คุณป้อมพาวุฒนะเขาก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีฟอเร็กที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะกรณีที่มีการตรวจพบธุรกรรมทางการเงินของบริษัทอีเทอร์เวลท์แล้วก็โบรกเกอร์ต่างประเทศที่มีความเชื่อมโยงเส้นทางทางการเงินอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็อัปเดตนะแล้วเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวผมดูเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะวันนี้ข่าวก็หลากหลายนะจริงๆข่าวนี้หลากหลายมากนะหลายประเด็นมากนะครับมีอะไรไหมไม่น่านะที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนี่จริงๆเยอะนะฮะหรือว่าการตรวจสอบการทุจริตอะไรต่างๆแล้วก็มาลุยทำในช่วงนี้จริงๆก็ต้องยอมรับนะว่าคือเมื่อเช้าเนี้ยถ้ามีคนตามข่าวเรื่องของการลุยของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะที่เขาไปรวบรวมหลักฐานอะไรต่างๆสืบสวนมาเป็นสักพักแล้วล่ะนะว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการซื้อขายบัตรประชาชนอะไรเนี่ยที่อยู่แถวตากอะไรเนี่ยตั้ง 50,000 ถึง 100,000 บาทต่อใบอะไรพวกอย่างเงี้ยนะมันทำมานานนะครับมันไม่ใช่เพิ่งทำมานะแล้วพอเขารวบรวมสืบเสาะอะไรต่างๆพยานหลักฐานต่างๆพบพร้อมมูลเนี่ยก็ลุยทันทีนะจริงเรื่องพวกนี้เราก็ต้องสนใจก็ต้องค่อยๆติดตามนะมันโหเต็มเลยถูกไหมเกี่ยวพันอะไรเงี้ยที่มันเกี่ยวข้องกับการไม่โปร่งใสเนี่ยโอ้หลายเรื่องหลายเรื่องนะแล้วก็มีการใช้อำนาจของรัฐในลักษณะของการที่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยก็เยอะนะมันมีทั้งเก่ามันมีทั้งใหม่นะมันมีทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วดำเนินการโอ้เต็มไปหมดเลย
ก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะอ่ะน่าจะประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารต่างๆนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ช่วงที่สองนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็หลังจากที่สรุปข่าวสารต่างๆนะเป็นที่เรียบร้อยนะช่วงที่สองนี่เราก็เปิดสายคุยกันนะครับว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะมีเรื่องมีประเด็นนะก็เชิญนะครับเราเปิดสายคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวค่อยๆดูซะหน่อยนะว่าแต่ละท่านจะมีเรื่องไหนมาคุยกันบ้างนะคุณพงษ์ฮะสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: คร
1: ับ เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลนะครับ ผมจะพูดในส่วนของกรุงเทพครับ
0: อะไรนะพูดในส่วนไหนนะ
1: ในส่วนของกรุงเทพมหานครอยู่ในกทม.นะครับ
0: ครับ
1: ครับต่อนะครับ
0: ครับครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับครับฟังอยู่ครับฟัง
1: ตามหมู่บ้านหรือชุมชนในกทม.เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสาธารณสุขพื้นฐานอยู่ดำเนินการโดยอสส.คืออาสาสมัครของชุมชนประจำหมู่บ้านสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแต่ทีนี้เมื่อปี2ปีที่ผ่านมานี่มันเกิดแปลกๆอยู่ตรงว่ามันมีคลินิกปฐมภูมิซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่แต่ละเขตเนี่ยเข้ามาตรวจรักษาเบื้องต้นไม่ใช่รักเข้ามาตรวจคัดกรองเบื้องต้นไม่มีการรักษานะครับตรวจคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็ตั้งโต๊ะในชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยโดยมีคลินิกนั้นน่ะมาดำเนินการก็ตรวจวัดขึ้นหัวใจไฟฟ้าตรวจพื้นฐานทั้งหลายนะตรวจความดันหัวใจเบาหวานอะไรพวกนี้นะแต่ตอนตรวจเนี่ยต้องเริ่มแรกจะเข้าตรวจก็ต้องยื่นบัตรประชาชนเขาก็จดจดจดจดพอมาอีกโต๊ะที่สองก็ถามซักประวัติอีกโต๊ะที่สามก็ซักประวัติอีกแต่ในขณะที่ซักประวัติเนี่ยเขาหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้าด้วยเราก็บอกเฮ้ยคุณไม่ได้นะเขาบอกว่าเป็นระเบียบของการแพทย์จะตรวจอะไรเนี่ยตรวจฟรีนะครับตรวจฟรีเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเยี่ยมบ้านอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: อันนี้ผมคิดว่าข้อมูลอันนี้รั่วไหลไปเยอะพอสมควรอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับ
0: ครับครับอันนี้กี่ปีแล้วครับ
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มาอีก
0: กี่ปีแล้วไอเหตุการณ์ที่คุณบอกเนี่ยกี่ปีแล้ว
1: ประมาณปีนึงนะ
0: ประมาณปีสองปีเนาะเมื่อกี้ที่บอกตอนต้นเนาะถูกไหม
1: ปี
0: โอเคแล้วคุณได้ทำอะไรไหม
1: ก็ผมก็ยืนอยู่ด้วยผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณ
0: ไม่เราได้ทำอะไรนอกจากบอกเขาว่าเนี่ยคุณมันไม่ชอบหรือมันไม่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างอื่นเพิ่มไหมหรือว่านอกจากการตั้งข้อสังเกตแล้วก็จบไปเราก็ไม่ได้ทำอะไร
1: เพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปบอกใครไม่รู้ไปบอกหน่วยงาน
0: แล้วคุณรู้ได้ยังไง
1: บางคลินิกที่มานะแต่งชุดสีฟ้าอนามัยเหมือนกทม.เลยอันนี้กทม.รู้หรือเปล่าทำให้คนเข้าใจผิดว่า
0: ใน
1: แต่ละส่วน
0: เดี๋ยว
1: มาจากกทม.ด้วย
0: เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอันนี้มามันของเราที่อยู่เนี่ยที่เราไปตรวจเนี่ยมันเป็นพื้นที่เป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นอะไรยังไงครับ
1: ในหมู่บ้านครับ
0: ในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านคุณมีนิติบุคคลไหมครับ
1: นะครับไม่ใช่หมู่บ้านซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นชุมชนของกทม.
0: เป็นชุมชนนะเวลาที่เขาจะทำงานหรือว่ามันจะมีหน่วยงานที่ลงไปเขามีการแจ้งรายละเอียดอะไรก่อนไหมครับ
1: เขาแจ้งผ่านอสส.มา
0: เขาแจ้งผ่านอสส.เพราะฉะนั้นเราข้อมูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือคุณรู้จากอสส.ถูกไหมอาสาสมัครสาธารณสุขเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าเขามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงถูกไหม
1: รู้มาที่มาเขาก็ประกาศว่าวันนี้มาจากโรงพยาบาลนั้นมาจากคลินิกปฐมภูมินั้น
0: ครับครับครับครับ
1: แล้วก็อาจจะมาเป็น3องค์กรด้วยซ้ำไปนะครับ
0: ครับ
1: ต่อครับทีนี้จะถามอะไรผมอีกไหมครับข้อมูล
0: คุณว่าต่อเลยผมแค่อยากรู้ว่าไอ้ที่คุณพูดมาเนี่ยที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือเรารู้ข้อมูลอะไรทุกอย่างเรารู้หมดทุกอย่างผมถึงถามว่าเวลาที่คุณดำเนินการคุณตั้งข้อสังเกตทำไมคุณบอกว่าอาจจะเป็นตรงนั้นอาจจะเป็นตรงนี้แต่ในเมื่อรู้หมดทุกอย่างแล้วคุณทำไมไม่ตามไปที่ต้นทางแค่นั้นเองอันนี้ประเด็นที่ผมอยากรู
1: ้อ๋อตามไปต้นทางไม่ต้องตามนะครับเพราะว่าเราก็ไปอย่างที่ว่านะครับไปต้นทางคือที่ไหนล่ะครับต้นทางที่ไหน
0: ก็คุณบอกว่ารู้จักอสสอสสบอกว่ามีใครมีโรงพยาบาลไหนที่เข้ามามีเขตอะไรของใครเข้ามาก็ต้นทางอยู่ตรงนั้นนี่ครับ
1: อสสแค่จัดคิวแค่อะไรแค่นั้นเองอสสไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องว่าจะต้องทำอะไรไป
0: เออ
1: นี่ผมถึงพูดว่า
0: เอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้อ่ะเล่าต่อเลยว่าอย่างไร
1: ทีนี้ผมก็บอกว่ากทม.ควรจะมาดูในเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าใครมาทำอะไรในหมู่บ้านเนี่ยผ่านอสสเนี่ยจะต้องผ่านการรับรู้ของสาธารณสุขประจำเขต
0: ครับ
1: ของกทม.เพื่อจะได้ไม่มีช่องว่างในการเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย
0: ครับโอเค
1: ดูดี
0: ๆรับทราบ
1: ดีมายกขึ้นมาถ่ายบัตรประชาชนสแกนใบหน้าคนแก่ก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: ก็มาตรวจเขาเข้าใจว่าฟรีฉีดวัคซีนฟรีแต่วัคซีนนั้นได้มาจากไหนมันคงจะได้มาจากสาธารณสุข
0: ครับโอเคอันนี้เราตั้งข้อสังเกตเนาะเราตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะมีการรั่วไหลเนาะถูกไหม
1: ครับครับ
0: นะ
1: ครับ
0: โอเคครับขอบพระคุณสวัสดีครับคือที่พูดมาทั้งหมดนี่คือสังเกตว่ามันน่าจะมีการรั่วไหลแต่มันรั่วไหลจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ถ้าเขามีมาตรฐานในการดูแลตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รั่วไหลก็ได้นะอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะผมที่ถามเนี่ยเพราะผมจะได้รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงใครเป็นคนมาแจ้งว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเพื่อจะตรวจสุขภาพให้ซึ่งเขาก็อธิบายคุณลุงเขาก็อธิบายว่ามีนะแต่ว่าตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆว่าไอ้การกระทำบางเรื่องเนี่ยเขากลัวว่ามันจะมีการรั่วไหลนะครับคุณพรชัยสาย3สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: เพราะว่าคุณลุงน่าจะโทรไปที่สำนักอนามัยนะครับเขาจะมีสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะฮะ
0: ก็ไม่เป็นไรมาที่นี่ก็ได้แต่ว่าอาจจะผมถามหน่อยแค่นั้นเองผมจะได้รู้เรื่องไม่ใช่ว่าอะไรไม่ใช่แล้วหรอกคือจะได้รู้เรื่องแล้วจะได้รู้ว่าประเด็นที่เขาต้องการคืออะไร
2: อย่างนี้หรือว่าไม่ฮอตแอร์โฮไปหมิ่นฮะ
0: เอาของเราก็ใช่เอาของเรา
2: ใช่อ๋อจะหามวันนั้นดูหอมเหตุไม่ใช่เหตุหรอกอีถ้าลองข่าวของอาจารย์วีระคู่อาจารย์วีระคู่เล่นรสฮรสฮนี่ท่านเนี่ยย่อมาจากอะไรนะอ่อนอานอะไรพัสดุหันบ้า
0: โอ้โห
2: รสพใช่ไหม
0: รสพจำไม่ได้จำชื่อจริงไม่ได้แต่รู้แต่ว่าชื่อเล่น
2: อะไรขนส่งอะไรพัสดุหัน
0: ใช่
2: ครับอาจารย์วีระบอกว่ามันมีปัญหาเนี่ยบริหารงานเออดีนะเนี่ยอาจารย์วีระพูดแบบนี้ผมจะรู้ด้วยเนาะเป็นประโยชน์นะครับ
0: เฮ้ยคุณก็น่าจะเกิดทันนะคุณพรชัยไอ้รสพเนี่ย
2: แต่รู้ผมเอ็ดทันแต่ผมจำไม่ได้มันทศอะไรไง
0: อ๋อโอ้ยมันเขายกเลิกไปตั้งนานแล้วรสพเนี่ยได้ยินตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วที่มีการขนส่งรับส่งอ่ะเนี่ยแล้ว
2: คือมันเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใช
0: ่
2: ไหม
0: ครับใช่
2: ผมไม่ได้ยินนานเลยนะหลายปีนะ
0: ผมมานานแล้วไงผมเลิกไปตั้งนานแล้ว
2: ใช่เขาอ่านบริหารงานเขาบอกมันมีปัญหาจริงๆแล้วจะมีรับมาคู่แบบนี้ก็ดีนะทำให้เราได้เพิ่มความจำด้วยนะ
0: โอ้ครับ
2: บางครั้งเราลืมไปได้รู้หลายเรื่อง
0: เข
2: าเหมาะสมเลยที่จะจำแล้วเป็นเอามาที่อ่านงบประมาณผมว่าดีที่สุดแล้วฮะเหมาะสมที่สุดนะ
0: ครับ
2: เป็นไอเดียที่ดีมากแล้วอ้อจะบอกนี่เองว่าคุยได้คุยดีเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นในอายุที่ดีที่สุดของอายุ15คุณลาวิลาคิดว่าอย่างนั้นไหมครับ
0: อะไรนะ
2: เป็นในอายุที่ดีที่สุดของอายุ15สมหอเลยฮะ
0: โอ้ดีไม่ดีนี่ดีไม่ดีนี่คนจัดรายการคือถ้าเราจะเข้าข้างตัวเองเราก็พูดได้แต่ว่ามันจริงๆมันต้องเป็นเรื่องของคนฟัง
2: คนดาราเขาเยอะดีขณะยุคโค้งเห็นปะล่ะขณะผมดูในยุคโค้งนี่โอ้โหคนดาราแน่นนะ
0: ก็หรอ
2: แต่ว่า
0: ไม่รู้เลยผมไม่รู้เรื่องเลย
2: คนดาราแน่นดี
0: ครับ
2: ที่มันเป็นอายุที่ดีที่สุดในใจผมนะขอจับไปได้เลยนะครับ
0: ครับ
2: พราะว่า
3: ถ้าเขายังไม่ถ้าเขายังไม่ถ้าเขายังไม่เลิกจ้างนะ
2: ไม่เลิกหรอครับผมไม่เลิกหรอก
3: หรอ
2: แม่อาจารย์วิรัติยังหนุ่มยังแน่นอยู
3: ่โอ
2: ้ไหลเลยจับไปได้เลย
3: ครับ
2: เพราะว่ามีคนที่ผมที่จับเนี่ยมันคนเขาเลยจับไปหลายคนแล้วเขาบอกว่าคนเราเขาบอกว่าแต่แล้วสุขภาพไม่ดีทำไมเลิกมีหลายคนเลิกจับไปหลายคนแล้วนะครับ
3: ครับ
2: เขาบอกว่าเขาอายุมากแล้วคนไทยผมไม่จับแล้ว
3: อ
2: ะไรนะ
3: ครับผม
2: มันอะไรของเขาเนี่ยไอ้ว่าอยากให้คุณลาวิระอาจารย์วิระกลับออกไป
3: ครับ
2: นะครับจะว่าแล้วเอาไปสอนใจเท่าไหร
3: ่ครับได้ครับได้ครับ
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับแมวเรียกแล้วใช่ไหมได้ยินเสียงแมวเรียกมาว่ากันต่อฮะคุณผู้ฟังนะมีประเด็นมีเรื่องอะไรนะก็เชิญนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลผมนะที่ผมถามหรือว่าซักอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมก็อยากรู้ข้อมูลนะบางทีคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบไปซักไซส์ทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่หรอกก็คือจะได้ข้อมูลที่มันรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะแล้วก็จะได้ถามที่ถามก็คือว่าเราทำอะไรถึงตรงไหนนะเดี๋ยวจะมาโกรธผมว่าเอ๊ะทำไมคุณณัฐพงศ์ต้องถามอย่างนี้ด้วยนะไม่มีอย่างอื่นนะผมก็คือแค่อยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงข้อเท็จจริงมันเป็นระดับไหนเรื่องมันไปอยู่ตรงไหนเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงนะอันนี้คือเท่านั้นเองนะแล้วก็ประเด็นที่เราอยากจะได้อยากจะสื่อสารไปเนี่ยบางทีคุณผู้ฟังหลายท่านนะก็อาจจะเรียกว่าไม่สามารถที่จะขมวดเรื่องที่ตัวเองเล่าหรือว่าความต้องการประเด็นได้บางทีผมก็จะช่วยตรงนั้นแค่นั้นเองนะไม่ได้มีเจตนาอะไรเป็นที่ไม่ดีอ่ะนะผมบอกได้เลยนะครับนะคุณประกอบฮะสายสองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เชิญครับ
4: ผมว่าอาจารย์จะทิ้งทวนก็ดีนะ
3: คืออะไร
4: แต่ว่า
3: อาจารย์คือใครครับ
4: จาวิล่านะ
3: เอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องของคนอื่นรอคุยกับเขาเอาเฉพาะผมดีกว่ามา
4: ฝากก็แล้วกัน
3: ไม่ต้องฝากไม่ต้องฝากรอคุยกับเขา
4: ฉะนั้นก็ไม่มีอะไรจะคุย
3: ได้
4: ดูแล้ว
3: ไม่เพราะผมไม่รู้เพราะเอาอย่างนี้ที่ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะผมไม่รู้เจตนาของแต่ละท่านแล้วก็คือเรามีการคุยกันอยู่แล้วในเบื้องต้นว่าถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยเราจะไม่เอามาคุยถ้ามันเป็นเรื่องของผมเนี่ย
4: คนอื่นก็ไม่ใช่ใครนะคร
3: ับ มันก็คือคนอื่นนะฮะพี
4: ่ก็ท่านก็เป็น
3: ใครก็คนอื่นนะครับ
4: แล้วนะ
3: คนอื่นครับคนอื่นนะเรื่องของคนอื่นคุยกับคนนั้นนะคุณประกอบอย่าเซาซีนะนะครับผมขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะถ้าเรื่องของคนอื่นคุยกับเจ้าตัวดีกว่านะถ้าเจ้าตัวเข้ามาเมื่อไหร่คุณจะมีความเห็นจะมีอะไรอย่างเงี้ยคุณคุยกับเขาดีกว่านะอย่าผ่านผมนะไม่เอาอย่าผ่านผมนะคุณไก่ฮะสายสามสวัสดีครับอ่ะนะไม่เป็นไรนะท่านอื่นครับเจิญคืออย่างนี้ครับอย่าหาว่าผมตัดบทหรืออะไรเลยนะไม่ได้ต้องการอย่างนั้นหรอกนะแต่ว่าเพียงแค่ว่า เวลาที่คุณคุยผ่านเนี่ยอย่างแรกเลยสิ่งที่ผมทำได้ก็คือครับอย่างเดียวถูกไหมฮะแล้วผมไม่รู้เจตนาของแต่ละท่านนะถ้าคุยผ่านดีก็ดีไปถ้าคุยผ่านแล้วให้ผมบางคำที่ผมคับเนี่ยมันเป็นการผสมโรงด้วยเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่แฟร์สำหรับผมใช่ไหมเพราะถ้าคุณไปตีความหรือว่าคนอื่นฟังแล้วตีความอ้าวคุณณัฐพงศ์อย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนด้วยเนี่ยมันอาจจะทำให้คนที่ฟังอยู่แล้วคนที่ไม่รู้เจตนานะไปคิดเป็นอย่างอื่นเนี่ยที่มันไม่ตรงตามที่คุณต้องการเนี่ยนะมันอาจจะไม่ถูกต้องนะผมก็คิดว่าถ้าเป็นเรื่องนะที่จะคุยกับคนอื่นคุณจะบอกว่าความเป็น อะไรล่ะเครือญาติอะไรกันก็ไม่เอาอ่ะผมคิดว่าก็คือเขาก็คือเป็นบุคคลที่3ณเวลานี้นะอันนี้ผมชี้แจงให้เข้าใจหรือว่าบอกกล่าวให้เข้าใจนะจะดีไม่ดีเนี่ยไม่รู้นะผมตัดบทตั้งแต่แรกเนี่ยแต่ว่าถ้าอยากคุยเรื่องข่าวเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะหรือว่าปัญหาของตัวเอง
0: แล้วคุยกับผมเนี่ยผมยินดีที่จะคุยด้วยนะครับคุณวิริยะครับสายสองสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
5: ผมจะมาบอกว่าไอ้รอสพอเนี่ย มันย่อมาจากองค์การส่งสินค้าหรือพัสดุพันธุ์ครับ
0: องค์การ
5: รับส่งสินค้าหรือ
0: รับใช่ใช่รับส่งสินค้าและพัสดุใช่
5: นั่นแหละครับเท่านี้นะครับ
0: เมื่อก่อนนี้เขาส่วนใหญ่เขามีรถของตัวเองแล้วก็ส่งผ่านทางรถไฟด้วยเนาะถูกไหม
5: ใช่ครับทางรถไฟด้วย
0: ใช่ไหมเขาแล้วก็รถของเขาก็มีเนาะ
5: มีครับมี
0: โอ้โหแล้วทำไมเขาสู้ไปรษณีย์ไม่ได้อ่ะ
5: ผมไม่รู้ครับอันนั้นแต่ผมรู้อยู่ สมัยนั้นผมเรียนหนังสืออยู่ครับ
0: ใช่ครับได้ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับอันนี้มาช่วยชื่ออะไรนะองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุพันธุ์ล่ะตัวย่อรอสพนะเข้านะน่าจะใช่แหละนะคิดว่าน่าจะใช่นะครับนะน่าจะได้อีกสักสายหนึ่งนะแต่วันนี้ผมมีข่าวดีนะผมได้รับทราบมาว่าวันนี้นะคุณวีระอาจจะเข้ามาคุยในรายการนะคุณโอครับสายสามสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณนันทพงศ์ครับ
0: เชิญครับเชิญ
6: ผมได้ดูนายกไปเยือนอินโดนีเซียผมสงสัยได้ว่าทำไมอินโดนีเซียถึงต้อนรับยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับ
0: เดเอาเขาโอ้โหนายกรัฐมนตรีนะพี
6: ่ไม่มันมีทหารมามีอะไรนำหน้าเลยพี
0: ่เอา
6: ตามหลังมีครับ
0: เอา
6: ผมไม่เคยเห็น
0: ผู้นำประเทศกองเกียรติยศ
6: ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยฮะ
0: แล้วก็ผู้นำประเทศระดับกองเกียรติยศเขาก็ต้องมีการรับส่งอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
6: ผมนึกว่าประธานาธิบดีสหรัฐมาแล้วเนี่ยผมไปดูตอนเช้าเนี่ยผมเห็นแล้วมันโอ้มันอลังการงานสร้างมากเลยพี่
0: อะไรประธานาธิบดีสหรัฐอะไรเกี่ยวอะไร
6: อลังการมากมีทหารมาตามโอ้โหนายกเพียบเลยนะ
0: ไม่ใช่ประธานาธิบดีสหรัฐเกี่ยวอะไรด้วย
6: ไม่มันเป็นการต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐเลยอ่ะที่เขาต้อนรับนายกของเราอ่ะ
0: เอาก็ผู้นำประเทศอ่ะผู้นำประเทศ
6: โอ้ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะที่มีการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ระดับนายกของเราอ่ะ
0: เอออ่ะครับผมรับทราบแล้วกัน
6: ครับ
0: ขอบพระคุณนะอันนี้อยากจะโทรศัพท์เข้ามาคุยให้ฟังเฉยๆนะระดับผู้นำประเทศนะเวลาที่เราเดินทางเยือนเนี่ยนะแล้วยิ่งเป็นแขกของรัฐบาลนะเชิญโดยทางประธานาธิบดีของอินโดนีเซียใช่ไหมก็ต้องการต้อนรับมันกองเกียรติยศต่างๆเขาก็ต้องมีทหารกองเกียรติยศในการรับก็เหมือนกันอ่ะเวลาผู้นำประเทศเขามาที่ประเทศไทยเราก็มีทหารกองเกียรติยศรับใช่ไหมเราก็เห็นเนี่ยเวลาที่ลงเครื่องมาเสร็จเอายกมือบ๊ายบายเสร็จปุ๊บทักทายใช่ไหมหลังจากนั้นมาปุ๊บเขาก็จะต้องขับรถนำมาที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ป่ะมาหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็มายืนรับทหารกองเกียรติยศอ่ะนะเนี่ยเหมือนกันคล้ายกันนะอันนี้เป็นระดับการเยือนของผู้นำประเทศนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับนะแล้วก็หลายคนรออยู่คุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ครบ1เดือนนะที่ผมไปทำงานจอนนะเป็นกรรมาธิการวิสามัญ
0: ครับ
1: พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ก็ต้องบอกเลยว่าผมเกือบจะขึ้นลิฟต์มาห้องจัดรายการวิทยุไม่ถูก แรกๆอ่ะ
0: ครับ
1: ก็มีโทรศัพท์มาใช่ไหมนะรู้สึกจะมาอยู่สักครั้งสองครั้งที่มาจัดนะ
0: ครับ
1: เดือนกรกฎาคมเต็มๆเดือนเนี่ยตอนหลังก็ไม่มีเวลาโทรศัพท์มาสุดท้ายก็ต้องอาศัยว่ามันมีการถ่ายทอดสดเราก็เอาคลิปที่มันน่าสนใจเนี่ยมาเปิด
0: ครับ
1: คุณณัฐพงศ์ก็ช่วยอย่างเต็มที่เลยขอบพระคุณเป็นอันมากนะทางคุณผู้ฟังเท่าที่ผมได้รับทราบจากทางโปรแกรมคอร์ดิเนเตอร์เนี่ยก็บอกว่าก็เรียบร้อยดีก็เอาเป็นว่าผมก็สบายใจเพราะว่าผมก็เป็นห่วงรายการนะแต่ว่าเราก็ต้องจัดลำดับความสำคัญนะอันนี้มันก็มีความสำคัญแต่ว่าอันนั้นมันสำคัญกว่าแล้วมันก็เป็นเรื่องเฉพาะกิจนะจากนี้ไปก็อีกประมาณ10วัน
0: ครับ
1: นะหรือไม่เกิน2อาทิตย์เขาจะแรปอัพกันประมาณวันที่20สิงหาคมก็วันนี้ผมจะเริ่มผ่อนละนะผมจะไม่ไปทำอะไรในห้องกรรมาธิการที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยมากนะแต่อาจจะต้องไปบางวันอย่างวันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการคือผมดูว่ามันเหลืออะไรนะเหลือเกินกว่าที่จะแก
0: ้
1: นะถ้าจิ้มลงไปตรงไหนก็หนองพุ่งทั้งนั้นผมก็เลยขี้เกียจนะก็จะเหลืออีก2กระทรวงที่สำคัญคือกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีเป็นรายการเรื่องหน่วยราชการที่ไม่ได้ขึ้นตรงองค์การอิสระอะไรพวกแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการแรปอัพคณะอนุกรรมาธิการทั้ง7คณะที่กำลังทำงานกันอยู่เนี่ยก็น่าจะเสร็จประมาณ 15-16 เต็มที่17สิงหาคมต้องรายงานผลการตัดลดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆแยกรายประเภทที่ดินก่อสร้างครุพันธ์อบรมสัมมนาค่าอะไรพวกนี้คุณ
0: ครับ
1: ผมนะแล้วก็รวมทั้งพวกกลุ่มจังหวัดองค์กรปกครองท้องถิ่นอะไรพวกนี้เขาก็จะทำตัวเลขมาตอนนี้ก็แต่มันก็จะคล้ายๆกันทุกปีประมาณว่าได้สัก 7,000 ล้าน 8,000 ล้านที่ตัดทอนมาปีนี้จะได้มากกว่านั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบเมื่อรายงานเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เขาไม่พอใจการตัดเขาก็จะมาอุทธรณ์ถ้าอุทธรณ์ตกไปก็เอาตามนั้นถ้าอุทธรณ์ขึ้นก็กลับไปใช้งบตามเดิมที่ตัวเองขอไปนะรายการที่ถูกตัดก็ปรับไปเมื่อเสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นการให้ส.ส.เนี่ยแปรยติอยากจะพูดอยากจะแก้ไขอะไรก็มาพูดกับทางคณะกรรมาธิการก็จะมีการลงมติบ้างไม่ลงมติบ้างก็แล้วแต่ส่วนกรรมาธิการเขาจะได้สิทธิพิเศษคือจะได้สิทธิในการพูดเขาเรียกว่าสงวนความเห็น
0: ครับ
1: ในมาตราต่างๆนะซึ่งผมยังไม่ตัดสินใจว่าผมจะสงวนความเห็นในมาตราไหนกำลังดูร่างพระบัญญัติแล้วก็ผลการพิจารณาในขั้นสุดท้ายก่อนเมื่อทุกอย่างแรปอัพเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนก็จะพักแล้วเราก็จะไปเข้าทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำงานเอกสารเพื่อเตรียมรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายทำเป็น ต้นร่างเป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆประมาณ4เล่มในนั้นก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ขอแปรยติจะมีคณะกรรมการที่ขอสมวนความเห็น
0: ครับ
1: เราก็จะไปดีเบตกันในวาระที่2ซึ่งก็จะลงมติตามรายมาตราว่าเห็นชอบกับที่กรรมาธิการดำเนินการหรือว่าจะเห็นชอบเป็นอย่างอื่นก็ว่ากันไปบางมาตราจะมีการโหวตบางมาตราอาจจะไม่มีการโหวตอันนี้ก็แล้วบางมาตราห้ามโหวตคือห้ามแก้ไขเลยเช่นการชำระคืนนี่ห้ามแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะงบบุคลากรนี่ห้ามแก้ไขอะไรเงี้ยนะก็เอาไว้ถึงช่วงนั้นน่ะจะเป็นเท่าที่เขากำหนดวันคร่าวๆคือวันที่7วันที่8วันที่9กันยายน
0: ครับ
1: วันที่9กันยายนจะเป็นวันลงมติในวาระ3นะก็ผมก็มาเรียกว่า2ใน3นะงานนะก็ต้องถือว่าแบบดำเนินไปได้ดีนะแต่บอกตามตรงคุณรัฐพงศ์ผมคิดถึงแฟนรายการนะผมคิดถึงคนฟังรายการเป็นที่สุดเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่คิดถึงผมนะเพราะว่าท่านคงจะได้ดูอะไรเยอะแยะมากกว่าผมไม่มีเวลาไปดูว่าผมทำอะไรนะก็มีคนเอาผมไปตัดต่อนั่นตัดต่อนี
0: ่
1: บางอันเงื่อนนี่ก็ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านโกรธ มันมีอยู่ใน TikTok อัน
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นคนละต่างกรรมต่างวาระเป็นภาพท่านนายกอยู่ข้างบนแล้วเป็นภาพผมอยู่ข้างล่างที่พูดพูดทำนองคล้ายๆกับว่าก่อนที่จะเกิดวิกฤตเรามักจะมีรัฐบาลที่ห่วยผมจำไม่ได้นะข้อความประมาณไหนแต่ผมพูดไว้ตั้ง 4-5 ปีที่แล้วคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถ้าคุณรัฐพงศ์ดูใน TikTok ก็จะเห็นว่าไอ้เทปที่เอามาตัดต่อเนี่ยมันเบลอมากแล้วแล้วผมใส่เสื้อสีชมพูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นวัน2วันนี้แน่นอน
0: เออใช
1: ่เออก็มีคนส่งไปให้นายกนายกท่านก็โกรธมาก
0: ครับ
1: โกรธมากนะแต่เผอิญผมก็มีคนที่เขาพอจะสื่อสารถึงท่านนายกได้นะก็ไปอธิบายท่านฟังว่ามันคนละเรื่องมันคนละประเด็นกันนะถ้าถามผมหมายถึงรัฐบาลไหนเนี่ยผมก็จะบอกคุณว่าผมหมายถึงรัฐบาลก่อนเกิดวิกฤตปี40สองรัฐบาล
0: ครับ
1: รัฐบาลคุณบรรหารแล้วก็รัฐบาลคุณชาวลิต
0: ช่วยชาวลิต
1: เนี่ยวันนี้พอไปทำอย่างนั้นเนี่ยก็ผมก็เข้าใจนะว่าท่านนายกท่านก็มีสิทธิ์โกรธผมแต่ผมก็บอกคนที่ไปช่วยบอกกับท่านบอกว่ามันคนละบริบทกันนะมันคนละเรื่องกันนะอันนี้ก็อยากจะมาเพราะมีคนดูใน TikTok อันนี้เยอะมากอ่ะผมให้เวลาคุณณัฐพงษ์ประมาณสัก5นาทีอยากจะถามอะไรผมเพราะเราไม่ได้คุยกันเลย
0: คือต้องบอกอย่างนี้คือรอบนี้ผมสังเกตอย่างนี้คุณวิระคือ2รอบที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นกรรมธิการเนี่ยคุณวิระไม่ได้ลงแบบผมไม่รู้นะแต่ว่าพอรอบนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยลงไปในรายละเอียดของแต่ละกระทรวงลงไปในรายละเอียดของแต่ละหน่วยงานลงไปเจี้ยเห็นเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันควรจะปรับปรุงนะคือจะยกเลิกจะปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือต้องการให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนี่ยครั้งนี้ใส่แรงไปเยอะไหม
1: ลึก
0: ขึ้น
1: ลึกมากพี่ลึกขึ้น
0: ลึกมากอะลึก
1: ผมเล่าให้คุณนัทพงศ์ฟังเองผมอ่านเอกสารงบประมาณที่มีทั้งหมด12กล่อง12ลัง
0: ครับ
1: อาจจะไม่ได้อ่านทุกหน้าแต่ทุกหน่วยงานเนี่ยผมอ่านเอกสารที่เขาส่งมาเนี่ยแล้วก็จับประเด็นดูว่าหน่วยงานไหนที่ผมควรพูดถึงกองทุนไหนที่ผมควรพูดถึงผมไม่พูดหมดหรอกผมก็จะหยิบเฉพาะที่มันสำคัญแล้วก็ผมมีประเด็นจะมาพูดเพราะมันมีกรรมาธิการท่านอื่นท่านก็จะพูดเรื่องอื่นก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: แล้วไม่ใช่แค่นั้นจากเอกสารงบประมาณเนี่ยผมลงลึกลงไปอีกที่เขาไม่ส่งมาลงไปอีกชั้นหนึ่งพูดง่ายว่าดีฟดาวลงไปอีกเท่าตัวของที่เอกสารที่ผมได้รับที่เขาส่งมาให้แล้วก็ใช้เวลาสังเคราะห์ก่อนที่จะจับเป็นประเด็นสิ่งที่ผมพูด10นาทีเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง
0: ครับ
1: คุณลองนั่งคิดดูว่าผมพูดไปกี่นาทีคุณใช้ตัวเลข5ชั่วโมงออกมา
0: คูณเข้าไป
1: คูณเข้าไปคุณจะรู้ว่าผมทำงาน
0: ขนาดไหน
1: ขนาดไหน
0: ครับ
1: นะอันเนี้ยนะทำไมผมถึงทำอย่างนั้นคุณณัฐพงศ์คือผมบอกคุณณัฐพงศ์กับคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าเรามีเวลาแค่เต็มที่แค่3ปีจากนี้ไปแต่ถ้าเกิดเอาตามใจผมเนี่ยประมาณ2ปีถ้าหากเราไม่ผ่านจุดนี้ไปทั้งเรื่องเศรษฐกิจการคลังแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วก็เรื่องการเมืองในลักษณะที่ไม่ลงตัวมันจะเหมือนบริษัทที่ล้มละลายบริษัทที่ล้มละลายก็ผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะ
0: อ
1: ันนี้คือคนรวย
0: ครับ
1: สิ่งที่ใส่ไปไม่ได้คืนแต่เขามีอย่างอื่นเขาก็อยู่ได
0: ้
1: เขาอาจจะมีไปถือหุ้นประเทศอื่นแต่หุ้นประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้อะไร
0: ไม่ได้เลย
1: โอเคคนที่เป็นพนักงานก็คือประชาชนก็ตกงานกันทั้งประเทศหรือไม่ก็ไปหางานใหม่ทำสมบัติที่มีก็ต้องขายใช้หนี
0: ้
1: ยังไงยังไงเจ้าหนี้ก็ได้ไม่ครบเพราะว่าแอสเซทมันน้อยกว่าหนี้สิน
0: ครับ
1: ผมนึกภาพอย่างเงี้ยคุณไปคิดต่อว่าสำหรับสังคมและประเทศเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแต่เราใช้โมเดลแบบบริษัทล้มละลายเมื่อล้มละลายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดรายการที่เรียกว่าแผนฟื้นฟูกิจการ
0: ครับ
1: คราวนี้แผนฟื้นฟูกิจการมันมี2ประเภทแผนฟื้นฟูกิจการที่ทำในศาลกับแผนฟื้นฟูกิจการที่ทำด้วยตัวเองกรณีของ IMF เข้ามาในปี2540เนี่ยมันคือทำแผนฟื้นฟูกิจการผ่านศาลถูกไหม
0: ครับ
1: ปี2527เนี่ยเราทำแผนฟื้นฟูกิจการด้วยตัวเราเองใช้เงิน IMF น้อยมากนะแล้วมันก็จะต้องดูต่อว่าในแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยอะไรจะเหลืออะไรจะขาดอะไรจะเติมเข้ามาใหม่อะไรจะกอบกู้อันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงในช่วง3ปีจากนี้ไป
0: ครับ
1: หรือถ้าเกิดให้ผมหวั่นใจจริงๆอ่ะ2ปีถ้าหากอะไรมันไม่เรียบร้อยภายใน2หรือ3ปีเนี่ยมันจะเป็นความทุกข์ร่วมเหมือนกับกรณีศรีลังกาวิกฤตปี40เราเนี่ยยังไม่รุนแรงเท่ากับวิกฤตที่ศรีลังกานะ
0: อ
1: ันนั้นมันถึงขั้นจลาจล
0: เออใช่เพราะบุกไปบ้านนายกอะไรอย่างนั้นเลย
1: ประธานาธิบดี
0: ครับเออ
1: คราวนี้จะทำอย่างไรผมก็ทำเท่าที่ทำได้ในวาระโอกาสที่ไปดูเรื่องส่วนหนึ่งของการคลัง
0: ครับ
1: คือการคลังนี่มันมี4ส่วนส่วนที่เป็นงบประมาณรายจ่ายซึ่งอันนี้เป็นภาระหลักส่วนที่เป็นเรื่องของรายได้อันนี้มันดูนอกงบประมาณเป็นเรื่องของการบริหารการจัดเก็บเพิ่มเติมรายได้เพิ่มมาที่เจ้ามาใช้ส่วนของหนี้สาธารณะก็เป็นเรื่องที่นอกเหนือปริมณฑลของเรื่องงบประมาณแต่มันยึดโยงกันต้องตั้งงบประมาณชำระคืนหนี้ที่ไปกู้ก่อนหน้านี้รวมทั้งดอกเบี้ยที่ครบอายุด้วยอีกส่วนนึงก็คือเป็นสาธารณสมบัติในนามของกิจการรัฐวิสาหกิจนะและอย่างอื่นๆด้วยนะที่ราชพัสดุอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนืองบประมาณผมก็ทำได้เฉพาะตรงนั้นตรงอื่นเนี่ยผมเกี่ยวข้องอะไรไม่ได้
0: อ
1: ันนี้คือเรื่องของภาครัฐนะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของภาคเอกชนเป็นเรื่องของเจ้าของกิจการเขาต้องไปทำเองส่วนเรื่องของเราที่เป็นพนักงานบริษัทเราก็ได้แต่ภาวนาบริษัทเราจะไม่ล้มละลายไม่งั้นเราก็ตกงานอันนี้ตอบยาวเลยจะได้เข้าใจว่าทำไมลงแรงมากขนาด
0: ลงแรงมาก
1: เหตุผลที่3
0: ครับ
1: ผมปีหน้าจะ70ถ้าพูดถึงการรับตำแหน่งต่างๆเนี่ยรับไม่ได้นะ ไม่สามารถรับงานที่เป็นภาครัฐ
0: กรรมการ
1: ไม่ได
0: ้บริษัท
1: ไม่
0: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอะไรพวกนี้
1: ไม่ได้แล้ว
0: ศาลรัฐธรรมนูญ
1: ไม่ได้
0: 70
1: อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นทั้ง70
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกโอ้โหที่ไปทำแล้วต้องการจะมีตำแหน่งตำหนึ่งเนี่ยนะท่านเข้าใจผิดผมเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจก็ไม่ได
0: ้
1: ผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นกรรมการในองค์กรอิสระก็ไม่ได้ อาจจะมีบางอันที่เขาไม่กำหนดอายุตอนเข้าแล้วหรือตอนครบอายุเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดไว้แบบนั้นก็จะต้องเป็นงานในลักษณะที่รัฐบาลไหนมาผมก็ยังเป็นอยู่จนครบวาระแล้วตอนนี้ผมรับอยู่ชุดเดียวเท่านั้นด้วยความเป็นห่วงผมเลยรับก็คือคณะกรรมการนโยบายกำกับและบริหารหนี้สาธารณะผมรับตำแหน่งเดือนธันวาคมปี2569
0: 68
1: ด้วย
0: ครับ
1: ผมจะครบวาระเดือนธันวาคมปี2571เพราะเป็นตำแหน่ง3ปี
0: ครับ
1: นะอาจจะต่อได้อีกครั้งนึงเพราะเขาไม่ได้กำหนดอายุเพดานหรือไม่ต่อก็สุดแท้แต่รัฐมนตรีครั้งรัฐบาลไหนจะมาปลดผมไม่ได้อันนี้ผมรับแล้วผมก็รับอันเดียวเท่านั้นเองถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาเสนอผมเป็นกรรมการระดับชาติ
0: มีไหม
1: มีไหมคำตอบคือมีไม่ใช่คณะเดียวด้วยหลายคณะด้วย
0: ครับ
1: แต่ผมบอกว่าบางอันเนี่ยผมบอกว่าผมไม่มีทักษะคือผมไม่ต้องการยศต้องการตำแหน่งเพราะจริงๆพวกนี้ไม่มีอะไรนะมีค่าเบี้ยประชุมเท่านั้นไม่มีเงินเดือนอะไรประจำตำแหน่งอะไรทั้งนั้นมีค่าเบี้ยประชุมเท่านั้นเองซึ่งก็มากน้อยก็แล้วแต่ละที่แล้วแต่งานแล้วแต่งบที่เขามีแต่มันก็จะคือคลือกันนะประมาณ10,000ต่อประชุมครั้งนึงถ้าปีนึงประชุม2ครั้งก็ได้20,000
0: ครับ
1: ไม่ได้ประชุมทุกวันนะโอเคไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอผมอายุขนาดนั้นผมก็ต้องการความสุขตอนแก่แต่เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าทำแบบนี้หรืองานลักษณะแบบนี้อย่างที่คุณเห็นตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ผมก็ไม่กล้าไประบุว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเกิดผมคิดว่าจำเป็นแล้วผมไปท่านก็จะมาตำหนิผ
0: ม
1: คือผมไม่อยากให้ใครมาบอกว่าผมโกหกโดยไม่จำเป็นแล้วผมไม่มีนอกไม่มีในก็ประมาณนี้ครับคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คำถามที่สอง
0: นี่ผมคือมันมีหลายอันที่ต้องบอกว่ามันเวลาที่คุณวีระพูดเนี่ยนะในหรือว่าการตั้งข้อสมมติฐานเลยตั้งเป็นประเด็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะบขสเรื่องขององค์การอตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสร้างอยู่ตรงนู้นตรงเนี้ยที่ไกลๆที่คนมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเนี่ยว่ามันทัชใจคนอ่ะมันคือแบบเฮ้ยทุกคนผ่านไปผ่านมาเห็นแต่มันไม่เห็นมีคนพูดเลยการแสดงความเห็นครั้งเนี้ยที่ผมถามแบบอย่างงี้นะการแสดงความเห็นครั้งเนี้ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการวิธีคิดว่าเฮ้ยของบางอย่างมันจำเป็นที่จะต้องอยู่ในตัวเมืองเพื่อให้มันได้ใช้ประโยชน์สูงสุดแต่โอเคละมันมีเรื่องของงบประมาณมันมีเรื่องของที่ดินที่มันไม่สามารถเอื้อจัดการได้มันเลยออกไปอย่างเงี้ยข้างนอกเต็มไปหมดเนี่ย
1: ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าที่มาที่มันทำให้เกิดแบบนั้นเป็นเพราะอะไร
0: อ
1: ันนี้เราแก้ไม่ได้แล้วมันสร้างไปแล้วแต่ผมรู้ว่าที่มามันคืออะไรแต่อันนี้ไม่สำคัญ
0: ครับ
1: สำคัญคือว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมส่งสัญญาณว่าคุณจะใช้งบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ปี2571เป็นต้นไปแบบที่
0: เคยทำอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้แล้ว
1: อันนี้ไม่มีทางเลยนะอันที่สอง
0: อ
1: ันนี้มันเป็นผลพลอยได้จะมากหรือน้อยเนี่ยผมก็เซตมาตรฐานใหม่ในการทำหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่าย
0: ครับจริง
1: มาตรฐานเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ควรจะเป็นไม่ใช่เพดานนะเป็นมาตรฐานที่ควรจะเป็นแล้วผมก็พูดด้วยความไม่เกรงใจใครว่าค่อนของกรรมาธิการ72คนเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานที่ผมมี ราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าผลมันจะได้ขนาดไหนนั่นก็อีกเรื่องนึงอันนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงข้อจำกัดของการจัดทำงบประมาณอย่างที่ทำอยู่ในขณะนี้ซึ่งตอนนี้มันไฟลนก้น
0: ครับ
1: ทุกคนก็รู้แล้วจะต้องสารบนจะแก้อะไรยังไงแล้วซึ่งก็ถ้าถามว่ามันจะเกิดผลอะไรไหมมันจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน
0: ครับ
1: ถูกไหมเกิดบางอย่างในทางที่ดีผมก็โอเคเกิดบางอย่างในทางที่ไม่ดีผมก็เสียใจนะไม่ใช่ว่าผมไม่เสียใจ
0: ครับ
1: อย่างการยุบหน่วยงานเนี่ยผลดีก็มีผลเสียก็มีคนได้รับผลกระทบก็
0: ม
1: ีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่พูดว่าคือถ้าเราไม่มีเจตนาบริสุทธิ์หรือเจตนาที่ดีหรือเราไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะไปบริหารจัดการเรื่องตรงหน้าเราที่เรารับภาระเนี่ยผลมันย่อมไม่ดีถูกไหม
0: ครับ
1: แต่ด้วยเหตุที่ผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมก็บ่มอินทรีย์พละมาอย่างแก่กล้านะมันมีภูมิคุ้มกันนะด้วยตัวมันเอง
0: ครับ
1: นะผมไม่ต้องเดินก้มหน้าเวลาเจอใคร
0: อ
1: ันเนี้ยเมื่อเราจัดมาตรฐานขึ้นมาใหม่เหมือนกับเป็น reference เนี่ยทุกคนก็จะผมเจอกับเด็กๆที่เป็นสสหน้าใหม่เนี่ยต้องยอมรับคุณณัฐพงษ์ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินการคลังงบประมาณนี่ยิ่งกว่าหางอึ่ง
0: ยิ่งกว่าหางอึ่ง
1: ยิ่งกว่าหางอึ่งอีก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องขนขวายเขาประทับใจมากเขาเห็นผมโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยผมบอกที่ผมพูด10นาทีเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ระดับลูกหลานคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: อายุยังน้อยกว่าคุณเลยบางคน25 28 30เนี่ยนะผมบอกไอ้ที่ผมพูด10นาทีให้คุณฟังเนี่ยที่คุณชอบมากๆแล้วคุณโอ้โหดีจังเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ทุกคนไปก่อนหน้านี
0: ้
1: อย่างน้อย
0: ก็ต้อง5ชั่วโมง
1: อย่างน้อย5ชั่วโมงนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องอยากจะพูดให้ฟังนะ
0: ครับ
1: จะได้1ก็จะได้เข้าใจว่าผมไม่ได้มาทำรายการเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไปได้ดิบได้ดีสบายใจเลยไม่ใช่นะนะก็ประมาณนี้ครับ
0: สุดท้าย
1: ครับ
0: ไอ้3ปีที่ผ่านมาเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะสำหรับการจัดทำงบประมาณผมมีความคาดหวังว่าเอ้ยฐานศูนย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าดูจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตลอดไม่ว่าจะเป็นงบผูกพันไม่ว่าจะเป็นงบข้าราชการไอ้เงินประจำไอ้รายจ่ายประจำอะไรพวกนี้ไอ้กิจกรรมที่มันเป็นไอ้จากฐานศูนย์เนี่ย
1: ฐานศูนย์เนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของโครงการที่ทำไม่ใช่งบประจำ
0: ไม่ใช่งบมันจะ
1: รายจ่าย
0: มันจะเหลือเท่าไหร
1: ่รายจ่ายประจำที่เป็นบุคลากร
0: เลยมันทำอะไรไม่ได
1: ้ประมาณ900,000 ล้านนี่ทำอะไรไม่ได้เงินบำเหน็จบำนาญ300,000 กว่าล้านอันนี้ทำอะไรไม่ได้เงินอะไรต่ออะไรเนี่ยคือที่มันทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะประมาณสัก 1.3 ล้านล้านบาทก่อน
0: ก็เหลือ2 ล้านล้าน
1: ใน2ล้านล้านเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเขามีโครงการลงทุนผูกพันต่อเนื่อง
0: หายไปอีก
1: ไม่ใช่หายอย่างจะสร้างถนนก็อยู่ในนี
0: ้
1: คืองบลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้งบลงทุนที่มีประมาณเกือบ800,000 ล้านเนี่ย700,000 กว่าล้านเนี่ยมันก็กระจายไปอย่างกระทรวงคมนาคมเนี่ยกับกระทรวงเกษตรเนี่ยจะได้งบลงทุนเยอะกระทรวงคมนาคมนี่เป็นแสนล้านเนี่ยงบลงทุนนะถ้าบริหารจัดการกันดีๆมันก็ได้มากที่ผลแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าโครงสร้างงบประมาณเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนไอ้ฐานศูนย์เนี่ยก็เรื่องหนึ่งก็คือโครงการไม่ใช่ว่าโครงการเดิมปีที่แล้วทำปีนี้มาทำต่อขอเพิ่มเนี่ยอย่างนี้คือตัดออกไปเลยถ้ามันไม่ใช่
0: อ
1: ันหนึ่งที่คนไม่รู้ก็คือว่ามันมีงบผู้ว่าราชการจังหวัดเขาเรียกงบจังหวัด
0: งบผู้ว่า
1: อันนี้เฉลี่ยผมดูคร่าวๆเนี่ยประมาณ250 ล้านแต่ละจังหวัดปีนี้ตัดลงมาเหลือประมาณ40-60 ล้านเพราะฉะนั้นผู้ว่าจะไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับการสร้างถนนไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าไม่ให้งบตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นงบที่กรมทางหลวงก็กรมทางหลวงชนบทเขาเป็นคนทำคุณไม่ต้องไปทำซ้ำกับเขาทำไมเพราะคุณเองก็ไม่ได้ทำคุณก็ไปจ้างผู้รับเหมามาทำ ตัดทิ้งไปเลยนั้นผู้ว่าแต่ละคนมาก็ชิงฉับตอนนี้มีแต่กิจกรรมอีเวนต์งานประเพณีซึ่งผมก็ถามในที่ประชุมนั่งติดกับผู้ว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยบอกประชาสัมพันธ์จังหวัดมีไว้ทำอะไรท่องเที่ยวจังหวัดมีไว้ทำอะไรเราถึงต้องไปทำตรงนั้นก็มีรองผู้ว่าคนหนึ่งตอบบอกว่าเขาไม่ได้ทำแบบเราใช้อินฟลูเอนเซอร
0: ์
1: ทำกิจกรรม
0: กิจกรรมไปจ้างเขา
1: ผมก็บอกว่าทั้งหมดที่ท่านขอมาเนี่ยท่านทำเองหรือเปล่าท่านไปยืนต้อนรับแขกเองไหมท่านไปทำอะไรบ้างนอกจากไปเปิดทุกคนก็ตอบเหมือนกันหมดว่าเขาก็จ้างออร์แกไนเซอร์ทำผมก็เลยบอกเขาบอกว่าปีนี้ได้30 40ล้าน50ล้าน60ล้านเนี่ยนะปีหน้าจะไม่เหลือแม้แต่ล้านนึงเลยตัดทิ้งหมดจาก 26,000 หรือ 24,000 เนี่ยตัดแล้วมาเหลือ 6,000
0: ครับ
1: ปีหน้าเนี่ยจาก 6,000 หรือ 4,000 ผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้นะเต็มที่ก็ 4,000 หรืออาจจะน้อยกว่านั้นหรืออาจจะไม่มีเลยตัดทิ้งไปเลย
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่คนไม่เห็นส่วนสิ่งที่ผมนำเสนอจริงๆเนี่ยไม่ใช่งบประมาณฐานศูนย์ซีโร่ไม่ใช่ซีโร่เบส
0: ครับ
1: ของผมเสนอเนี่ยซีโร่โกรธงบประมาณรายจ่าย
0: เท่าเดิม
1: แต่ไส้ในอ่ะไปเปลี่ยน
0: ครับ
1: คุณจะหนองแตกตรงไหนก็ไม่มีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มรายได้เพิ่มก็ไม่ทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม
0: ครับ
1: รายได้ลดลงก็ไม่ทำงบประมาณรายจ่ายลดลงด้วยทำงบประมาณไม่ใช่งบประมาณแบบขยายเงิน
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ใช่งบประมาณที่ลดวงเงินไอ้ลดวงเงินส่วนใหญ่นั้นมันต้องเกิดวิกฤตถึงจะสั่งตัดห้ามลงทุนห้ามอะไรเลยเนี่ยเกิดขึ้นตอนปี40เราทำงบประมาณแบบชั่วเราไม่ถึงขนาดนั้นผมเสนอเป็นซีโร่โกรท
0: ครับ
1: ไม่ใช่
0: ไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ
1: ไม่ใช่ซีโร่เบส
0: ครับ
1: ซึ่งคนในห้องไม่รู้ไม่เข้าใจคนในห้องไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าอันนี้ที่เรียกว่าซีโร่โกรทเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่เข้าใจทุกคนก็ไปฟังบ้าว่าเป็นเรื่องซีโร่เบสโครงการเก่าไม่ทำยกไปเลยไม่มีการมาต่อยอด
0: อ
1: ันนั้นก็อันนึงแต่มันเป็นส่วนย่อย
0: ครับ
1: มันเป็นยุทธวิธีมันไม่ใช่ยุทธศาสตร์แบบผมจริงๆเขาก็เกือบจะทำซีโร่โกรท
0: จริ ง
1: แล้ว
0: จริงเหรอ
1: ไม่ก็ปัจจุบันเนี่ยอย่างงบมารายจ่าย
0: ล้าน
1: แ
0: ล
1: ้วงบมารายจ่าย
0: มันขึ้นมานิดเดียว
1: ใช่ขึ้นมานิดเดียวเป็นเปอร์เซ็นต์แทบจะไม่ขึ้นมันก็เกือบจะใช่อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มันทำซีโร่โกรทไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นมันงบลงทุนจะไม่ถึง
0: 20%
1: ทำไม่ได้อยู่แล้วคือทำอยากทำก็ทำไม่ได้แต่มันจะทำได้
0: ถ้าผมไม่ถามอันนี้เพราะว่าผมว่าดูแล้วมันมีขึ้นมา 80,000 ก่อนหน้านี้มันขึ้นมาแสนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้โกรธมัน
1: ไม่ได้โกรธ 10% 20% ใช่ถูกต้องถ้าโกรธ 10% ก็ 300,000 ล้าน
0: ครับ
1: พูดง่ายถูกไหมโกรธ 5% ก็ 150,000 ล้าน
0: ครับ
1: ก็เรียกงบประมาณขยายตัว
0: ใช
1: ่ expansionary budgetไอ้นี่เรียนมาเมื่อ40ปีที่แล้ว
0: 40ปีที่แล้ว
1: ยังจำได้ก็ประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะที่เหลือก็เดี๋ยวเปิดสายคุย
0: กัน
1: พอให้หายระลึกถึงกันก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวก็จะหายไปอีกนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radioฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4:00 น.

0: ดวงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็น่าจะเต็มอิ่มนะหลายท่านที่คิดถึงคุณวิระนะแล้วก็คุณวิระก็มาเล่าให้เราฟังนะว่าเอ๊ะที่หายไปเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยต้องไปทำหน้าที่นะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ให้ผมถามว่าอยากจะรู้อะไรบ้างผมก็ถามในสิ่งที่ผมอยากรู้นะผมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะจะตรงใจไม่ตรงใจอันนั้นแต่ว่าคิดว่าคุณวิระเล่าให้ฟังก็ได้ประโยชน์นะได้หลายท่านอาจจะได้ตามอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะส่วนคุณผู้ฟังนะถึงเวลาสำหรับท่านแล้วนะอาจจะอยากพูดอยากคุยนะก็เชิญนะครับเหลือ15นาทีสุดท้ายมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับคุณก้าวฮะสายสอง
1: สวัสดีครับ
0: ครับครับคุณก้าวเชิญครับ
1: สวัสดีอาจารย์นะครับ
0: เชิญเลยเชิญเลย
1: สบายใจอาจารย์นะผมว่านะได้พูด
0: โอ้สบายสบายคุณวิระสบายใจหรือยังไงคืออะไร
1: สบายใจและอาจารย์ที่ได้ปลดปล่อยนะครับได้ระบาย
0: เรื่อง
1: ที่พูดเมื่อกี้นะครับ
0: โอ้ก็ทำความเข้าใจก็ทำความเข้าใจ
1: แต่คนฟังหลายคนบอกว่าเหนื่อยนะครับ
0: คืออะไรทำไมถึงต้องเหนื่อยล่ะ
1: เหนื่อยดิครับแบบนี
0: ้อืม
1: เดี๋ยวคนเขาจะมาหาก็เป็นล้มนายกสิ
0: ไม่เกี่ยวไม่ได้อะไรนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเขาคุยเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
1: มันไม่เกี่ยวแต่มันตอนนี้มันสภาพเป็นแบบนี้นายกบริหารงานแบบนี้เดี๋ยวเขาจะแห่ไปบ้านซอยริมน้ำกันนะครับ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: ไม่ได้เกี่ยวก็ไม่เป็นไรละครับ
0: เออนะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้
1: แห่ไปครับ
0: ครับครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เกี่ยวข้องนะอันนี้ผมฟังแล้วผมจับความแล้วที่คุณวีระเล่าให้ฟังนี่คือเป็นเรื่องของทำหน้าที่กรรมาธิการนะอันนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันมีเรื่องไหนที่จะถามเพิ่มเติมอ่ะนะที่เป็นเรื่องที่ผมอยากรู้เนี่ยงบประมาณฐานศูนย์มันจะทำได้ไหมอะไรพวกอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะครับคุณไก่ครับสาย3
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับผม
0: ครับเชิญครับ
2: ขอเรื่องนึงครับ
0: เรื่องว่า
2: ทำไมนักการเมืองนี่เวลาเขาคุยกันเขาถึงไม่คุยกันที่ประเทศต้องไม่คุยนอกประเทศครับผม
0: ใครล่ะ
2: ไม่ทั่วไปที่มีข่าวบอกนัดกันเจอที่นู่นที่นี่ครับผม
0: เฮ้ยเขาก็ตัวอย่างเขาผมก็เห็นเขาคุยกันในประเทศเนี่ยเนี่ยที่สภาเนี่ยนักการเมืองอยู่กันเขาก็ไปนั่งคุยกันตั้งเยอะตั้งแยะ
2: เหมือนกับว่าที่มีข่าวเร็วนี้เขาเลยกันผมก็นัดเจอกันที่นั่นที่นี่ครับ
0: ก็เขาปฏิเสธแล้วนี่เขาไม่ได้เจอกัน
2: ใช่ไหมครับ
0: เขาไม่ได้นัดกันเขาปฏิเสธแล้วไง
2: โ
0: อ้คุณก็เขาพูดมาต้อง2รอบแล้วนะคุณธรรมนัสเขาพูดมาคุณพูดถึงเรื่องคุณธรรมนัสใช่ไหมล่ะ
2: ไม่ทั่วไปแบบเหมือนมีหลายข่าวบอกนัดเจอกันที่ไปเจอที่นั่นที่นี่นะผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่คุยกันที่เมืองไทย
0: ก็เจอเนี่ยเขาก็คุยกันเจอที่สภาเขาก็คุยโทรศัพท์เขาก็มีเขาก็คุยหลายกลุ่มเขาก็มีคุณ
2: นั่นแหละผมก็ดูข่าวบางทีเขาบอกว่านัดกันไปเจอที่มาเลเซียไปนู่นไปนี่ผมเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่คุยกันที่ในประเทศเราแล้วต้องเดินทางไปไกลกว่าแล้วมันมีความลับหรือว่ากลัวรั่วไหลยังไงหรือเปล่าครับ
0: โอ้เฮ้ยมันต้องดูนะมันต้องดูหน่อยหรือเปล่าว่าไอ้บริบทของการคุยกันนี่มันเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่า
2: ครับผม
0: แหมก็ช่างสังเกตเนาะ
2: นั่นแหละผมก็เอ๊ะทำไมเขาถึงไม่คุยกันในประเทศจะไม่ดีกว่านัดเจอกันในบ้านในอะไรอย่างนี้ทำไมต้องมีข่าวว่านัดไปเจอกันที่ต่างประเทศที่นู่นที่นี่ผมก็สงสัยมานานไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับผมสงสัยมานาน
0: เข้าใจก็อาจจะมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไปทำงานด้วยกันหรือว่านัดเจอกันข้างนอกเวลาเวลามันพอดีกันก็ได้แหมนะ
2: ครับ
0: โอเค
2: เดี๋ยวผมถามอีกเรื่องนึงอาจารย์วีระก็จะเข้ารายการอีกทีช่วงประมาณเดือนไหนครับผม
0: เนี่ยเข้าเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่คุณก็คุยเลยสิ
3: มีอะไร
0: มีอะไร
3: มีอะไรมีอะไร
2: เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาผมเห็นอาจารย์ใส่รองเท้าใส่เสื้อสีดำแล้วใส่รองเท้าออนสวยมากครับผมครับผม
3: ทำไมจะทำไมผมจะไม่มีปัญญาใส่
2: ไม่ใช่มันสวยผมมันไม่มีปัญญาใส่ผมเห็นแล้วผมมันสวยมันเป็น สิ่งที่ผมอยากได้ไงแล้วผมก็ตามเขาอยู่เลยผมก็เห็นอาจารย์ใส่แล้วมันสวยครับผม
3: อ
2: าจารย์ครับมันนุ่มมันดีไหมครับผม
3: มันก็ดีแบบมันนะนะ
2: ผมตามอาจารย์ในเพจเราเห็นอาจารย์วิ่งออกกำลังกายแล้วก็ล่าสุดเห็นว่าที่เห็นอาจารย์ใส่สีน่าจะเป็นสีเทามั้งครับสวยมาก
3: โอ้ครับ
2: ครับเท่ดีอาจารย์โอเคอาจารย์ขอบคุณครับผม
3: ขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับคุณนัทครับสายหนึ่ง
4: ครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์อาจารย์วิระครับ
3: เชิญครับ
4: ครับผมได้ประโยชน์จากคลิปที่เอามาลงใน YouTube นะครับของอาจารย์ที่เป็นกรรมาธิการนะครับ
3: เรื่องที่
4: หนึ่งก็คือเรื่องของประกันสังคมครับเพราะว่าผมยังอยู่ในส่วนของประกันสังคมอยู่อาจารย์ได้ถามเจ้าหน้าที่3ท่านเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเนาะ
3: ครับ
4: นี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับทางฝั่งผู้ที่ยังมีหน้าที่อยู่ในส่วนของประกันสังคมนะครับ
3: ครับ
4: อีกข้อนึงก็คือต้องขอชื่นชมอาจารย์ในเรื่องของที่จอดรถขนส่งที่อยู่ในแต่ละจังหวัดนะครับพอดีผมก็ไปเที่ยวแถวเขื่อนขุนด่านปราการชนผมก็เห็นไอ้ที่จอดรถเนี่ยรถตู้ขนส่งแล้วขนส่งจังหวัดอะไรเงี้ยมันมีแต่สุนัขไปนอนรอกันอยู่ครับอาจารย
3: ์ครับ
4: ก็สิ่งที่อาจารย์ได้ติงตอนที่เป็นกรรมาธิการแล้วก็เรื่องของงบประมาณที่ขอมาอันนี้ก็น่าจะยังประโยชน์กับประชาชนอันนี้ขอชื่นชมอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างสูงขอบพระคุณมากครับเพียงเท่านี้ครับอาจารย์ครับ
3: ครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับ
0: คุณแจ็คครับสายสอง
5: สวัสดีครับอาจารย์วิลาครับสวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
3: ครับครับ
5: ครับก็ต้องเรียนอาจารย์วิลาว่าผมติดตามเกือบทุกมิสซิ่งเลยนะครับที่ลงใน YouTube นะครับที่เป็นการประชุมอาจารย
3: ์ครับ
5: มันมีเรื่องนึงที่ผมรู้สึกแบบโดนใจมากตรงเรื่องของงบประมาณเรื่องของเงินที่อาจารย์พูดถึงว่ามันตัดไม่ได้ก็คือเงินส่วนของข้าราชการนะแล้วกับความซ้ำซ้อนของหน่วยงานที่มันมีตั้งแต่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่อาจารย์แจกแจงให้ดูเนี่ยอันนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้ส่วนที่เกินมันเยอะมากแล้วมันเลยมีผลต่อไอ้งบประมาณที่กำลังจะเต็มจริงๆมันเต็มถังไว้แล้วณปีนี้ซึ่งปีหน้าเนี่ยถ้ามันขยายรายได้ไม่ได้แล้วเราลดค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยอันนี้ความวิกฤตมันก็จะบังเกิดอย่างที่อาจารย์ว่าเลยครับอันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่แบบทำให้ภาพมันได้เห็นอย่างชัดเจนถ้าคนที่มาอ่านที่ดูแล้วเข้าใจนะอาจารย
3: ์ครับครับผมโอเคครับขอบพระคุณครับ
5: อาจารย์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณอดิศรนะสายสาม
3: อดิศรครับ
6: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
0: ์ครับ
6: ผมว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยประเทศชาติได้ประโยชน์มากแล้วก็ขอให้อาจารย์วีระอายุยืนสุขภาพแข็งแรงไปเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนทั้งประเทศขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: อ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่น
0: ครับคุณวรวุฒิครับสายหนึ่ง
7: สวัสดีครับอาจารย์ร่วมด้วยครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับครับ
7: เดี๋ยวนะครับขออนุญาต
8: เดี๋ยวนะครับขออนุญาต
0: คุณวรวุฒิครับ
7: อ่ะเข้าแล้วครับ
0: อ่ะเชิญเชิญ
7: ขอดู TikTok ก็มีคนชื่นชมอาจารย์นะ
3: ก็ต้องมีคนด่าบ้าง
7: น้อยน้อยมากผมชอบแบบบริการเก็บไว้ทำไม ขายมันไป เอาศัตรูมาเป็นสปายเหรอ ผมชอบคำเนี้ยเนี่ยอย่างที่ฟังจำเอานะ อาจารย์อาจจะพูดละเอียดไปนิดหน่อย
3: ครับครับ
7: แล้วก็ดูแลอาจารย์พันคุ้มเหรอเนี่ย
3: 1,500 ครับ
7: ทั้งสมองทั้งขาทั้งแขน
3: ไม่ใช่พันหนึ่งพันพันห้าครับ
7: ฮะ
3: 1,500 บาทครับไม่ใช่พัน
7: ก็ยังไม่คุ้มนะอาจารย
3: ์ก็เขาให้แค่นี้ก็แค่นี้ครับ
7: โอ้โหนี่นายหลายจะอ่านหนังสือไว้กอง
3: ครับ
7: ต้องมานั่งดูรายละเอียดไอ้ตัวเนี้ยแพง
3: ครับ
7: เทียบไม่ได้เลยแต่ถ้าขับรถเนี่ยโอเคยังได้อยู
3: ่ครับผม
7: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: หักค่าน้ำมันกับค่าทางด่วนแล้วน่าจะเหลือประมาณสัก1,000
0: คุณเอ็มสายสอง
3: คุณเอ็มครับ
9: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับอาจารย
3: ์เชิญ
9: อาจารย์ถามเรื่องเดียวแล้วงั้นจะคุยเที่ยวเป็นอันนี้เป็นกรรมาธิการของฝีรัฐบาลไหมอาจารย์ถ้าพูดแบบ
3: ในสัดส่วนคณะรัฐมนตรี
9: ในสัดส่วน
3: ในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีซึ่งมีทั้งหมด
9: มันมีความแตกต่างอย่างที่ถ่ายมาไหมแตกต่างกันไหม
3: สำหรับผมไม่แตกต่างกัน จะเป็นสัดส่วนพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลจะเป็นสัดส่วนพรรคการเมืองฝ่ายค้านหรือจะเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีสำหรับผมไม่ต่างกัน
9: อ๋อครับก็ยังไม่มีแตกต่าง
3: ครับ
9: แต่ก็ฟังอยู่ในTikTokอย่างที่พี่บางบอลว่าแหละ
3: ครับครับ
9: ก็ฟังในTikTokถ้าอะไรถ้าสนใจว่าแบบไปดูคิดเต็มเหมือนกัน
3: ได้ครับขอบพระคุณครับ
9: ถ้าเรื่องเที่ยวก็ไปตามรอยคุณณัฐพงษ์น้ำตกสามหลั่นร้อน
3: ครับต้องไปช่วงหน้าฝน
0: ใช่
3: ตอนนี้ไปได้
9: แล้วไปหลังคุณณัฐพงษ์อ่ะ
3: เร็วเกินต้องปลายสิงหาครับ
9: แบบเดียวกันเลยคุณณัฐพงษ์ไปซื้อไอ้แผ่นรองอ่ะ
3: ปลายเดือนสิงหาครับพอแล้วคนอื่นเขารออยู
0: ่ครับขอบคุณคุณหนึ่งฮะสายสาม
3: คุณหนึ่ง
10: สวัสดีค่ะ
3: เชิญค่ะ
10: ค่ะสวัสดีอาจารย์วิระอาจารย์ณัฐพงษ์นะคะพอดีว่าโทรมาเป็นบาลานซ์ของเพศหญิงนิดนึงค่ะเพราะว่าฟังมาชั่วโมงนึงมีแต่ชายหนุ่มหมดเลยก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ะแสดงว่ารายการนี้ผู้ชายฟังเยอะใช่ไหมคะ
3: เท่ากัน
10: เออหรอคะค่ะที่โทรมาครั้งแรกติดตามรายการของอาจารย์ทุกรายการค่ะแต่อันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ติดตามเพิ่งจะเข้ามาติดตามก็เลยอยากจะโทรมาคุยให้ฟังเฉยๆนะคะส
3: ่
10: วนเรื่องรายละเอียดของพวกที่อาจารย์ไปทำมาเนี่ยติดตามอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะก็เหนื่อยใจกับประเทศไทยเหมือนกันค่ะอาจารย
3: ์ครับขอบพระคุณครับ
10: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ต่อครับคุณนัทครับสายหนึ่ง
3: คุณนัทครับ
11: สวัสดีครับคุณอาสว
3: ั
11: สด
3: ี
11: ครับคุณณัฐพงษ์
3: ครับเชิญ
11: คุณอาพวกข้อเสนอแนะข้อท้วงติงข้ออะไรพวกนี้พวกที่เขาฟังไปเนี่ยเขาต้องทำไหมฮะหรือเขาจะทำไหมฮะคุณอา
3: ไม่ทราบไม่ทราบ
11: เป็นหน้าที่เขา
3: ไม่เกี่ยวกับผม
11: อ๋อโอเคแล้วมีบางคนที่โดนจับแก้ผ้าออกมาอย่างนี้เขามีเขาเขินเขาอะไรบ้างไหมคุณอา
3: เขาโกรธ
11: โกรธเลยฮะ
3: เขาโกรธสิครับทำไมจะไม่โกรธล่ะครับแต่เขาโกรธเขาก็ต้องเข้าใจว่าเขาโกรธได้แต่เขาก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องมันเป็นเช่นนี้ครับ
11: ก็ความก็มันเป็นเช่นนั้นเองไงฮะ
3: ใช่มันตะตาครับครับผมขอบพระคุณครับ
11: ผมครับ
0: ครับคุณบัวครับสายสอง
3: คุณบัวครับอยู่ไหม
0: คุณบัว
3: คุณบัวหนึ่งคุณบัวสองคุณบัวสามไม่อยู่นะครับ
0: ครับ
3: ผมขออีกสายเดียวครับ
0: ครับมาแล้ว
3: คุณ
0: เสือฮะสายสาม
3: คุณเสือ
12: สวัสดีครับ
3: เชิญเชิญ
12: อยากสอบถามนิดนึงครับอย่างที่อาจารย์ไปเป็นกรรมธิการเนี่ยครับจริงๆคือมันไม่มีผลภาระอะไรที่บังคับให้เขาต้องทำถูกไหมครับ
3: คือทำหรือไม่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนที่เขาเกี่ยวข้องก็ต้องไปคิด
12: โอเคแล้วในฐานะประชาชนเนี่ยครับ
3: เดี๋ยวสิ่งที่ผมพูดมันมีหลายเรื่องที่เขาต้องทำอย่างปฏิเสธไม่ได้ภายใน3เดือน6เดือนก็จะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะเกิดขึ้น
12: คร
3: ับเพราะฉะนั้นเขาจะทำไม่ทำก็เรื่องของเขาแต่มันจะต้องทำครับ
12: ครับแล้วคำแนะนำของอาจารย์ในฐานะประชาชนนะครับเราจะช่วยรับลูกกับสิ่งต่างๆเราในที่อาจารย์ช่วยเปิดประเด็นไปได้อย่าง
3: ไรไม่ต้องไม่ต้องเลยครับประชาชนประชาชนเลยไม่ต้องเลยครับอย่างที่ผมบอกว่าภายใน6เดือนถ้ายังจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานลิตรละ5สตางค์ที่เราจ่ายตอนเติมน้ำมันรวมเป็นเงินประมาณ 1,800 ล้านบาทถ้าภายใน6เดือนไม่ยกเลิกผมจะไปประท้วงที่หน้าทำเนียบคนเดียวไม่ต้องมานะครับไม่ต้องยุ่งนะครับคนอื่นไม่ต้องยุ่งเป็นเรื่องของผมกับรัฐบาลคนเดียวครับผมก็จะให้เขาทำป้ายใหญ่ๆหน่อยเลิกเก็บได้แล้วแล้วผมก็จะไปยืนแค่นั้นละครับยืนสักชั่วโมงหนึ่งแล้วผมก็กลับบ้านครับ
0: ครับ
12: ดีครับ
3: ไม่ต้องมายุ่งกับผมนะครับอันนั้น
12: โอเค
3: โอเคครับขอบพระคุณ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: ครับ
3: ไม่ต้องการกำลังเสริมกำลังหนุนอะไรทั้งนั้นครับค
13: นเดียวก็พอแล้ว
0: ใช่ๆคนเดียวก็พอแล้วอิมแพคนี้โอ้อิมแพคเยอะ
13: โอเคนะ
0: ครับผม
13: โอเค
0: อ่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ลีกาซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงค์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ครับเจอกันนะคะวันนี้วันอังคารคุยแบบนิรุธกับคุณนิรุธศิริจันยาจะมาชวนคุณผู้ฟังคบคิดตั้งคำถามร่วมกันมองปัญหาหรือมาช่วยกันหาคำตอบแล้วก็อาจจะมีผู้ฟังบางท่านที่เป็นผู้รับผิดชอบมาช่วยกันหาคำตอบให้พวกเรากันด้วยนะคะวันนี้คุยแบบนิรุธพร้อมที่จะมาชวนคุณผู้ฟังคบคิดกันแล้วค่ะตอนนี้คุณนิรุธอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
3: สวัสดีครับ 96.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage สายจีผมสวัสดีพี่เก่งครับ
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้สุขภาพดีไหมคะพี่หนิงขาฟังข่าวเครียดแล้ว
3: ดีครับไม่เป็นไร ก็อย่าไปเครียดตามใครเขาครับก็มีอะไรก็รับรู้รับทราบรับฟังแล้วก็คิดไปแล้วก็แก้ไขด้วยตัวของเราเองตามความคิดของเราแต่เราไปแก้ไขคนอื่นก็ไม่ได้ครับ
2: เขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีซื้อขายลำบากพ่อค้าแม่ค้าขายของยากแต่พอธนาคารเปิดให้จองพันธบัตรรัฐบาลเปิดปุ๊บ20วิปุ๊บปั๊บหมด
3: หมดเลย
2: นี่เราคนไทยก็ดีนะใช่ไหม
3: ก็ของบางคนก็อาจจะไม่ดี
2: ใช่ใช่
3: แต่ว่าโดยมวลรวมแล้วเนี่ยก็คิดว่าก็มีปัญหาอยู่บ้างก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับเพราะอย่างที่บอกอะเรามีคนรวยอยู่แค่5ล้านเองนะ
2: จาก70ล้านคน
3: 5ล้านคนเนี่ยเขาซื้อครึ่งชั่วโมงก็ได้หมด
2: นี่20วิ
3: ปุ๊บเดียวอีก60กว่าล้านเนี่ยยังจนอยู่ที่มีปัญหา
2: ใช่หาช่างกินข้าว
3: ตัวนี้มาเป็นตัววัดไม่ได้นะครับคุณจะมาบอกว่าโอ้โหนี่เราขายไป20วิเนี่ยไหนบอกว่าจนไงเปิดไปโอ้โหเรามันไม่ใช่มันมีแค่5ล้าน
2: ค่ะอ
3: ย่างเราก็ไม่รู้เลยอย่างผมก็ไม่รู้เลยผมว่าจะไปเที่ยวกันยาจะไปเที่ยวชิงเต่าดีกว่า
2: ใช่เขาบอกว่าไปไหนเนี่ยปลายทางเนี่ยก็เป็นที่ที่น่าตั้งใจแต่ผู้ร่วมเดินทางแล้วก็คณะที่ไปด้วยกันเนี่ยก็ยิ่งสำคัญใช่ไหมคะพี่หนิงขาไปกับคลื่นความคิดเนี่ยเราจัดให้พิเศษสุดๆเลยค่ะต้องรีบทักกันมาพี่หนิงเคยไปยังเอ่ยชิงเต่า
3: จะเล่าให้ฟังว่าไปมาแล้วครับ
2: อากาศดีใช่ไหมคะเห็นเขาบอกว่าติดเป็นเมืองอันดับ
3: ไปอากาศดีมากอากาศดีมากๆเลยแต่ว่าวันขากลับนี่ไม่ดีแต่ว่าชิงเต่าดีนะครับเพราะว่าผมไม่บินเครื่องตรงผมบินไปลงที่ปักกิ่งก่อน
2: แล้วก็นั่งรถ
3: จากปักกิ่งผมขึ้นรถไฟความเร็วสูงครับเพราะจากปักกิ่งเนี่ยไปชิงเต่าเนี่ยเหมือนกับกรุงเทพไปเชียงรายนะครับไม่ใช่ใกล้นะครับไม่ใช่นั่งรถยนต์ขับไปแต่เดียวไม่ใช่แต่ว่าน
2: ั่
3: งรถไฟความเร็วสูง200กว่ากิโล300กว่ากิโลต่อชั่วโมงเนี่ยวิ่งไปประมาณ3ชั่วโมงกับ10นาทีหรือ15นาทีถึงครับ
2: ค่ะ
3: ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีไม่ได้ไปต่อเครื่องเพราะต่อเครื่องก็เสียเวลายุ่งยากไปเป็น5ชั่วโมงไป
2: ใช่ค่ะ
3: อันนี้ลงไปปั๊บก็ไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเลยก็รอประมาณสักครึ่งชั่วโมงเองก็ขึ้นรถไฟได้ก็ง่ายฮะสะดวกไปปั๊บก็นอนหลับไปเลยก็เงียบเหมือนขึ้นเครื่องอย่างเงี้ยครับแล้วก็สบาย3ชั่วโมงกว่าก็ถึงแต่ว่าของเรานี่เราบินตรงกรุงเทพไปชิงเต่าเลยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะบินตรงเลยแล้วก็มีแจกหมอนแจกกระเป๋าพร้อมสำหรับ
3: ใช่หลายชั่วโมงหน่อยเยอะหน่อยบินตรงไปเยอะหน่อย
2: บินตรงประมาณ4ชั่วโมงครึ่งค่ะ4ชั่วโมงครึ่ง
3: ไปปักกิ่งก็3ชั่วโมงกว่า
2: ก็ถ้า
3: คุณบินตรง4ชั่วโมงครึ่ง
2: ใช่ค่ะใช่
3: บินเร็วเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะเพราะเป็นสายการบินของชานตงเลยค่ะพี่หนึ่ง
3: อ๋อแต่ว่าพอจากปักกิ่งเนี่ยผมไปที่ชิงเต่าเนี่ยอากาศดีมากจากชิงเต่าก็ขึ้นเหนือชิงเต่าอีกเหลือ15-16องศาโอ้มีความสุขพอกลับมาวันที่จะกลับเราก็ต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงนั่งกลับมาแต่ว่าเราไม่ได้นั่งที่ชิงเต่าเราไปนั่งที่เมืองสุดท้ายที่เราไปแล้วต้องไกลไปอีกหน่อยนึงไกลไปอีกหน่อยนึงก็ต้องตื่นเช้ามาหน่อยนึงก็ ก็ชายจะขึ้น8โมงกว่าก็มาขึ้น7โมงกว่า7โมงกว่าแล้วก็เลยบวกเวลาไปอีก1ชั่วโมงจากที่เคยนั่ง3ชั่วโมงกว่าก็เป็น4ชั่วโมงกว่าแล้วแต่พอมาถึงปักกิ่งตอนนี้โอ้โหเท่าไหร่นะครับ39
2: ก็เรียกว่าเอาแดดสู้เหงื่อสู้แดดใช่ไหมแต่ของเรานี่อากาศกำลังสบายเลยค่ะ20องศาก
3: ันยานี่สบายมากกันยานี่ติดเสื้อกันหนาวไปด้วยกันแล้วกัน
2: เขาบอกเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของจีนเลย
3: ใช่ใช่แต่ที่ผมไปกับที่คุณจะไปเนี่ยมันไม่ทราบว่ามันไปที่เดียวกันหรือเปล่านะครับ
2: ของเก่งก็จะไปชายทะเลนะฮะแล้วก็ขึ้นเขา
3: ชายทะเลนั้นทุกคนต้องไปเพราะว่าเขาจะมีประวัติว่าคนจีนมาสร้างตอนแรกว่าคนเยอรมันมาสร้างก่อนแล้วก็คนจีนก็มาสร้างแล้วคนเยอรมันก็มาสร้างให้เลยไปอีกหน่อยแล้วคนจีนก็กลับมาสร้างให้ไกลไปอีกหน่อยนึงก็ถือว่าก็จึงตกอยู่เป็นในประเทศจีนแต่ว่าประวัติเขาก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราไม่เคยรู้ว่าเยอรมนีเคยมาอยู่ที่นี่หลายสิบปีไม่หลายสิบปีหลายปีแต่ก็สิบปีได้
2: มีที่ทำการมีโรงเบียร์มีหมู่บ้านมีอาคารก่อสร้างที่เป็นแบบสไตล์ยุโรปเลยใช่ไหมฮะพี่หนิง
3: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ระหว่างเดินลงมาก็มีถนนการ์ตูนก็น่ารัก
2: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่าผมก็เฉยเฉยอ่ะก็เป็นแบบคนที่เขียนกำแพงแต่ก็เขียนในแนวที่ดี
2: ค่ะแบบไม่ใช่พวกสตรีท
3: ไม่ไม่ใช่พวกสกปรกใช่ไหมแต่อันนี้
2: เป็นแนวคิดขู
3: ่เล่าเรื่อง
2: มังโงะน่ารักใช่ไหม
3: ใช่ใช่คนก็เลยเป็นจุดเช็คอินใครมาก็ต้องมาเช็คอินเลยกันที่นี
2: ่
3: จะขึ้นไปบนที่ทำการของเยอรมันเป็นเหมือนกับ
2: เป็นผู้ว่าเก
3: ่าอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยแล้วก็พอเดินลงมาก็จะเจอถนนการ์ตูนแล้วก็แปลกไปอีกทีก็เป็นการเปลี่ยนสถานที่ที่ว่าที่เราไปเที่ยวกันว่าเราจะไปไหนอะไปเชียงรายไปปักกิ่งไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแต่ว่า
2: ที่นี่ก็เป็นเมืองท่าใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่เขาบอกว่าเน้นนวัตกรรมเปิดศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์เรียนรู้มนุษย์เลยค่ะเป็นแห่งแรกของจีนเลยเพิ่งเปิดมาต้นปีนี่เองค่ะพี่นิลชา
3: ถ้าคุณพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยนะผมนั่งดูอยู่ระหว่างที่ผมพักอยู่ที่โรงแรมผมก็ได้เกิดความคิดว่าประเทศไทยตอนนั้นสมัยก่อนมีปัญหาหรือว่าตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่เกี่ยวกับเรื่องเวลาที่เราสั่งไรเดอร์มาส่งไรเดอร์ไม่สามารถจะขึ้นไปได
2: ้ค่ะเพราะเราอยู่บนอาคาร
3: หรือบางทีเขาก็ไม่ให้เข้าไปในคอนโดไม่ให้เข้าไปในโรงแรม
2: ค่ะ
3: ต้องมาวางไว้ข้างหน้าโรงแรมแล้วก็โทรไปบอกแล้วเจ้าของก็ต้องแบบบางทียังอยู่ในชุดนอนก็ไม่พร้อมจะลงมาม
2: าพร้อมโรม้วนผมกับหมวกคลุมผม
3: ใช่บางทีแปะหน้าขาวอยู่อย่างเงี้ยพอกหน้าอยู่ลอกหน้าลอกผิวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าลงมาแล้วทำไงที่ผมไปเนี่ยคุณพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยผมไปอยู่โรงแรมที่ชิงเต่าเนี่ยแล้วก็เลยจากชิงเต่าไปอีก2เมืองเนี่ยก็เหมือนกันเลยแล้วผมก็นั่งดูหุ่นยนต์เขานะไรเดอร์เขาเข้ามาในโรงแรมปั๊บเขาก็เดินตรงไปหาหุ่นยนต์ก็เปิดเครื่องก็กดหมายเลขเขาก็เอาของเนี่ยใส่ไปที่ท้องของหุ่นยนต์เป็นกลมๆนะครับแล้วเขาก็กดไปหุ่นยนต์เขาก็เดินทุกไม่ได้เดินนะแบบเป็นเครื่อง
2: เคลื่อนที่

0: ไป
1: หาเลื่อนไปถึงหน้าลิฟต์แล้วก็ยืนรอเลย
0: ค่ะ
1: ถ้าพอลิฟต์เปิดก็ขึ้นไป
0: ส่งถึงห้อง
1: ทำไมผมลุกขึ้นไปไหนเพราะว่ามีอยู่วันนึงตอนเช้าผมก็ไอ้หุ่นยนต์มันขึ้นไปทำความสะอาดมันไปทำอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ไงว่าเป็นไรเดอร์เข้ามาส่งแล้วมีอยู่วันนึงผมก็ออกแต่เช้าผมก็เปิดประตูเดินออกมาไอ้หุ่นยนต์เนี่ยมันออกมาจากลิฟต์พอดีผมก็เลยมองตามมันเขาจะไปไหนไปทำความสะอาดห้องไหนเหรอแล้วก็มาทำตอนเช้าอะไรอย่างนี้แล้วก็เมื่อมีแม่บ้านเขาก็ผมก็เปิดมาเห็นหลายห้องก็เปิดก็ทำเตียงทำห้องอะไรกันอยู
0: ่
1: ไอ้เจ้าหุ่นยนต์เนี่ยไปที่ห้องหนึ่งแล้วเขารู้ได้ไงไม่รู้เจ้าของห้องเนี่ยเป็นผู้หญิงก็เปิดมาก็ยังอยู่ในชุดนอนน
0: ะ
1: แต่ไม่ได้โป้ไม่ได้อะไรเขาก็เปิดมาเขาก็มาเปิดฝาแล้วเขาหยิบของเข้าห้องเข้าไปผมก็เลยถึงบังอ้อไง
0: เป็นเดลิเวอรี่ถึงหน้าห้องนอนเลย
1: ถึงหน้าห้องนอนแล้วก็ไปรู้จักเบอร์ห้องด้วยนะแล้วหุ่นยนต์นี่ไม่ต้องฉลาดมาก
0: เนี่ยค่ะ
1: แต่ว่าคุณจะต้องกดเข้าไปคีย์เข้าไปให้มันถูกต้องนะว
0: ่
1: าชั้นอะไรห้องอะไรและคุณก็ต้องโทรขึ้นไปบอกเจ้าของห้องก่อนนะ
0: ว่ามาแล้ว
1: คอยดูแลหุ่นยนต์นี่จะมาอยู่นะเพราะว่าหุ่นยนต์ก็มาไปเคาะประตูเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคอยดูนิดนึงประมาณสัก 2-3 นาทีคุณก็เปิดคุณก็เปิดไอ้แกจายอยู่ตรงแรกมองดูเนี้ยไอ้หุ่นยนต์มันมาจอดอยู่หน้าห้องเนี่ยแล้วคุณก็หยิบ
0: อำนวยความสะดวกถึงที่หมายสบาย
1: แต่ว่าเมืองไทยเรายังไม่มี
0: เมืองไทยเรา
1: เขาไม่ได้มีเยอะนะเก่งนะเราฟังเขามีอยู่แค่3ตัวแบบกลมๆอ่ะแบบเหมือนเราที่เห็นที่แอร์พอร์ตที่ก็เดินทำความสะอาดอ
0: ่
1: ะเขาหมุนฟื้นไปฟื้นมาเป็นอย่างนั้นแหละครับถ้าถึงเวลาแบตจะหมดนะผมก็ดูเขาผมชอบก็มากชอบดูบ้างก็ตาเขาก็ตู้เข้าไปเขาก็หันกลมเข้าไปเสียบใส่ปลั๊กแล้วเองก็ออกมาเขาก็มาอยู่รอจนที่พร้อมบริการนี่คือเมืองเล็กนอกปักกิ่งนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็นอกไอ้เมืองเฉินตูนี่ไอ้ไม่ใช่เฉินตูเมื่อกี้เมืองอะไรนะที่จะไป
0: ชิงเต่า
1: อ๋อชิงเต่า
0: ค่ะ
1: พูดถึงเฉินตูเพราะว่าผมไม่นึกถึงว่าตอนนั้นเจอพี่เจงกับทีมงาน
0: พี่บอยไปกันอู่ฮั่น
1: พี่บอยพาไปอู่ฮั่นไปอะไรก็ทีมงานก็น่ารักก็ยังแบ่งเครื่องดื่มมาให้ผม
0: เมาไทยจริงๆครั้งนี้นี่ชิงเต่าเขาก็จะเป็นต้นตำรับเหมือนกับเครื่องดื่มประจำชาติเยอรมันนี่ใช่ไหมฮะพี่หนิงเขาก็จะมีกันโอ้โหเป็นอายุร้อยปีเลยนะที่นู่น
1: มาตอนนี้เป็นของประจำชาติจีนไปนาน
0: แบรนด์ประจำชาติชิงเต่าชื่อ
1: เรากำลังเล่าเรื่องถึงประมาณเกือบร้อยปีนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เป็นที่พี่เก่งว่าเป็นเมืองท่าแล้วก
0: ็มีซีฟู้ดประมงอาหารประมง
1: ใช่เยอรมันนี่เขาสนใจมากว่าไม่มีใครมาไม่อะไรก็พยายามที่จะเข้ามาคุยมาอะไรต่อจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยได้ทำสัญญาได้ทำสัญญาเข้ามาอยู
0: ่
1: เข้ามาอยู่ประจำเมืองท่าด้วยกฎสัญญาอะไรเขาก็ไม่เชื่อนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนให้เงินให้ทองอะไรกันแต่ว่าในสมัยก่อนมันก็แบบว่าคุยกันคงไม่ได้ยากเย็นเลยอย่างแบบสมัยนี
0: ้
1: แล้วก็จะมีเมืองกระทะเจ้าเมืองมาอยู
0: ่
1: แต่ว่าไม่ได้มายึดไม่ได้มาอะไรไม่มีการรบการอะไรกันก็มาเจรจาแล้วทำเป็นเมืองท่าประจำธุรกิจค้าขายอะไรอย่างเงี้ยถ้าสถาปัตยกรรมต่างๆก็ยังมีในหลงเหลืออยู่ในแบบของเยอรมนีอยู
0: ่
1: แต่ผมไปผมไม่ได้กินอาหารเยอรมันเลยเนาะ
0: ต้องกินซีฟู้ดใช่ไหมฮะต้องกินล็อบสเตอร์กินเป่าพื
1: ้นมีแต่มีเป็ดปักกิ่งทุกมื้อไปครับอร่อยครับ
0: ค่ะ
1: อร่อยนะครับเป็ดปักกิ่งแล้วก็มีซีฟู้ดก็สู้บ้านเราไม่ได้เราพูดจริงๆนะเพราะว่าอาหารทะเลแต่ละประเทศแต่ละเมืองมันแตกต่างกันไปแม้กระทั่งในจีนเอง
0: ค่ะ
1: ในบางอย่างที่ประเทศเรามีประเทศจีนไม่มีฮ่องกงไม่มีญี่ปุ่นก็ไม่มี
0: ของเรามันน้ำอุ่นใช่ไหม
1: ในบางอย่างที่อเมริกาญี่ปุ่นจีนก็มีเราก็ไม่มีเพราะมันคนละน้ำกัน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นี่ก็จัด lobster ให้มื้อหนึ่งพิเศษคนละตัวเลยค่ะไม่ได้แค่โต๊ะละจานนะคะอันนี้เป็นโต๊ะทั้งโต๊ะนี่ก็คือท่านละหนึ่งตัวเต็มๆแล้วก็เราพาไปชมงานโรงงานไฮเซนไปดูศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ไปดูพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปครบตึกสูงสุดเขาลาวซานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปหมดเลยค่ะพี่หนิงค่ะ
1: เ
0: รียกว่าเต็มอิ่มเต็มอิ่มเที่ยวทุกวัน4วัน4คืนเลยค่ะ
1: 4วัน4คืน
0: ค่ะ
1: ผมไปก็หลายวันอยู่นะแต่ว่าเราไปถ่ายทําเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวอะไรมากไปที่คุณไปแล้วเราไปสะพานที่อยู่ในมหาสมุทร
0: ที่ยืนไปกลางทะเลเป็นรูปกีตาร์
1: ทุกคนต้องไป
0: ใช่
1: แต่ว่าเขาก็หลอกให้เดินไปบอกว่าพว ื่อมาดูเพื่อเดินมาดูทะเลมาดูอะไร
0: ได้ออก
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาหลอกให้เราไปเพื่อหันกลับมาแล้วมองวิวที่สวยที่สุด
0: เขาบอกต้องมองจากกลางทะเลใช่ไหมคะต้องมองกลับเข้ามาที่ฝั่ง
1: เมื่อเราเดินไปตรงถุงเก๋งจะเป็นเก๋งอยู่ตรงนั้นหรือว่าเป็นเก๋งจีนแล้วกัน
0: ครับ
1: เราใกล้ๆแล้วพอเราหันกลับมามองเนี่ยแล้วโดยตอนบ่ายๆเย็นๆเนี่ยจะมองเห็นเมือง
0: แสงสีสวยเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็อยากให้ไปแล้วก็คุ้มเลยนะครับแค่มีล็อบสเตอร์ให้คนละตัวนี่ก็อยากไปเที่ยวด้วยเลยไม่เป็นไรไปเที่ยวไปให้สนุกนะครับนี่กลับมาเรื่องเราในประเทศเราที่พี่เก่งถามว่าเป็นไงสบายดีไหมสบายดีทุกอย่างแต่ว่าไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของประเทศเราที่ก็พูดไปตอนต้นแล้วว่าออกมาแค่สิบเดียว
0: 20วิ 2,000 ล้านหมดไปแล้ว
1: หมดแล้วหมายความว่าเศรษฐกิจมันดีแล้วเขามองรูปนั้นไม่ได้เรามองรูปนั้นก็เฉพาะคนที่รวยอยู่ไม่เท่าไหร
0: ่ก็คนที่รวยคนตลาดร้านค้า
1: คนที่รวยคนหนึ่งใช่ก็สามารถซื้อได้หมดเลยก็ได้
0: ใช
1: ่ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: เพราะเขาสามารถเอาเงินจากแบงก์ไม่ต้องเอาเงินก็เอาเงินก็ออกมาซื้อเลยเขาก็กู้ไป
0: ค
1: ือแอดวานซ์เงินจากแบงก์มาที่ไหนก็ให้เขาก็รวยอ่
0: ะ
1: เอามาซื้อเหมาไปเลยก็ได้เขามาเอามาเก็งกำไรต่อหรือว่ามาขายต่อก็ได้
0: ใช่
1: อย่างเมื่อก่อนเนี่ยมีหุ้นนู้นหุ้นนี้เลยเยอะแยะออกมาโอ้โหคนไปจองอะไรกันใหญ่คนก็ไปจองเกินแล้วก็เอามาปล่อยขายพี่เก่งการก็ปล่อยขายผมปล่อยอะไรอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันเป็นการทำธุรกิจให้คนรวยเขารวยมากขึ้นไปอีกอันนี้เดี๋ยวก็จะหาว่าเรามองในโลกในแง่ร้ายแล้วก็แปลว่ารัฐบาลไม่ได้ว่านะครับแต่ว่ามันเป็นการทำงานแบบนั้นของเศรษฐีเขาทำได้แต่อย่างเราจะไปแ
0: อ
1: ดวานซ์เงินที่ไหนออกมาก่อนได้ล่ะจะธนาคาร
0: ใช่ค่าซ่อมรถค่าเดินทางนี่ก็หมดแล้วนะคะพี่หนิงใช่
1: อะไรนะ
0: ค่าเดินทางแต่ละวันนี่ก็หมดเงินแล้วค่ะเพราะว่าค่าเดินทางแพง
1: มันไม่ใช่ค่าเดินทางจะปลูกบ้านเนี่ยไปขอกู้เงินแค่2-3 ล้านเนี่ยก็ยังไม่ให้ผมเลย
0: อ
1: ันนี้พูดถึงเรื่องเก่าแล้วนานแล้ว
0: ตอนนั้นพี่หนิงอาจจะยังอะไรนะเป็นเด็กหนุ่มๆอยู่ป่ะคะ
1: ไม่ใช่เด็ก ไม่ใช่เด็ก10 ปีที่แล้วนี่เอง
0: สิบปีที่แล้ว
1: ปีแล้วนี่เองผมมีที่อยู
0: ่แ
1: ล้วแล้วก็บ้านมันเก่าแล้วก็อยากจะแบบรื้อบ้านออกแล้วปลูกบ้านใหม่เนี่ย
0: ทำไมแบงก์ก็ให้เหตุผลอะไรคะพี่หนิงว่าทำไมถึงไม่ให้คุณนิรุตติจินยากู้มาสร้าง
1: มันไม่ให้เหตุผลอะไรเลยเขาบอกไม่ให้ไม่มีเหตุผลผมก็เอาที่เนี่ยเข้าไปจำนองคุณแล้วเงินผมก็มีฝากคุณอยู่นะเงินฝากผมก็ฝากคุณอยู่ประมาณ2 ล้านนะ
0: อ้าว
1: แล้วก็ที่เนี่ยมันก็มีอัตรามากกว่าไอ้4 ล้านนี่นะที่ผมจะกู้คนมาปลูกบ้านเรา5 ล้านก็ได
0: ้
1: ที่มันก็มีมูลค่ามากกว่านะ
0: ค่ะโอ
1: ้เขาบอก
0: เขาพลาด
1: ไม่ให
0: ้เขาพลาด
1: เขาบอกไม่ให้แล้วก็หมายความว่าเขาจะเกษียณแล้วว่าเป็นไงอ่ะผมก็เลยไม่รู้คุณจะเกษียณแล้วใครมากู้ก็แสดงว่าผมโชคไม่ดีมากผมไปกู้คุณตอนที่คุณเกษียณพอดี
0: ผลงานก็เลยไม่เกี่ยวกับเกษียณแล้วใช่ไหมก็เลยไม่เอาผลงานเลย
1: ก็ดีแหละก็ไม่ต้องพูดดีกว่าว่าเป็นใครแบงก์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก็จะเสียชื่อเสียงไอ้เราก็ไม่เป็นไรเราก็ไปหาแบงก์อื่นแบบก็ได้ได้ปลูกบ้านมันก็บอกมันมีคนที่ใจดีคนที่ใจร้ายคนที่ใจร้ายกลับมาใจดีหรือว่าคนอยู่ในงานแบบเดียวกันแล้วก็มีทั้งใจดีใจร้ายเราก็ไปว่าใครก็ไม่ได้หรอกมันแล้วแต่อารมณ์ของคนคนนั้นณวันนั้นก็ด้วยอย่างเช่นในป๋องเนี่ยในป๋องนี่มันอารมณ์มันไม่ได้เป็นแบบวันนั้นหรือวันนี้แต่มันเป็นแบบนี้ทุกวัน
0: มีความร้ายความรุนแรงความอำมหิตอยู่พี่หนิง
1: มันไม่มีแบบขึ้นลงเลยมันขึ้นอย่างเดียวตามประวัติที่ผมเฝ้าดูมัน
0: ค่ะ
1: จนกระทั่งจะผมจะกลายไปเป็นมันไปแล้วนะไม่เป็นหรอกไม่มีวันเป็นแล้วผมดูมาแล้วไอ้คนที่ว่าประวัติมันโดนนั่นโดนนี่มาแล้วมันเลยต้องเป็นงั้นมันไม่มีอยู่ในเชิงที่เขาทำวิจัยมานะมันไม่มีหรอกนะมันไม่มีหรอกแล้วพ่อโดนพ่อแม่ตีแล้วมันต้องกลายเป็นโจรกันทุกคนมันไม่มีหรอกเด็กๆมันไม่มีใครไม่โดนตีหรอกเด็กไทยเนี่ยทั้งบ้านทั้งโรงเรียนเพื่อนทั้งเตะทั้งอะไรต่ออะไรทั้งแกล้งเอางูทุบหัวมาตายเอาไอ้ถุงพลาสติกเอาหนังกระติกรัดไว้ใส่ไว้ในโต๊ะเรียนหนังสือเปิดมาร้องกรีดร้องไห้กันวิ่งกันหลุดๆที่เด็กผู้ชายก็เล่นกันนะมันแล้วเห็นโตมามันก็รักกันมันก็ไม่เห็นมีใครฆ่าอะไรใคร อันนี้ถ้าหากว่าเราต้องพูดว่ามันอยู่ในกมลสันดานเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลเท่านั้นจริงๆและด้วยความฟุ้งฮึกเหิมว่าเคยทำได้แล้วแล้วก็ติดบ้างไม่ติดบ้างและที่ติดเนี่ยมันก็ทำให้น่าสงสัยว่าถ้าเขามีคนพูดบอกว่าถ้าไอ้ต๋องเนี่ยมันมีนายมันหรือคนที่อยู่ข้างหลังคอยช่วยเหลือมันเป็นตำรวจแล้วทำไมมันติดคุกอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทำไมอ่ะพี่เก่ง
0: มันความที่เจ้าหน้าที่จับได้จนเข้าไปปรับพฤติกรรมลงโทษรับโทษไปแล้วเนี่ยแล้วออกมาเนี่ยเขาก็มีความถูกตัดสินไปแล้วนะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมออกมาแล้วยังไม่เข็ดหลาบ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ถามคำถามนั้นผมถามท่านผู้ฟังก็ได้เข้าใจคำถามผมไหมครับว่าม
0: ี
1: คนบอกว่ามีคนบอกว่าสมมุติว่าถ้าหากว่าผมมีคนอยู่เบื้องหลังที่คอยช่วยผมอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและผมไปทำผิดแล้วทำไมผมถึงติดคุกอ่ะถ้าไอ้นายผมลูกพี่ผมอยู่ข้างหลังมันต้องช่วยไม่ให้ผมติดคุกสิเข้าใจคำถามใช่ไหมที่เก่งตอนนี
0: ้เก่งก็ไม่แน่ใจว่าเขามีเด็กเส้นหนุนหลังมีผู้ใหญ่หนุนหลังอะไรขนาดนั้นทำไมถึงกลายเป็นคำถามนี้เกิดขึ้นมาได้ครับพี่หนึ่ง
1: ผมถามเองไง
0: อ๋อฮะฮะฮะ
1: ผมไม่เขา
0: พูดกัน
1: ไม่ในทั้งหมดวงการเนี่ยบอกว่าไอ้ป๋องเนี่ยมันมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นตำรวจหนุนหลังเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันมีตำรวจหนุนหลังทำไมมันถึงติดคุก
0: ค่ะ
1: มันไม่ใช่คำตอบนะพี่เก่ง
0: ค่ะ
1: ก็มันติดคุกเปาะแปะเองเนี่ยเพียงพี่เก่งพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเข้าไปแล้วมันไปถูกเกาสันดานนิดหน่อยแล้วมันก็ออกมาก็มันติดแบบเปาะแปะไงเพราะว่าคดีที่มันทำน่ะรุนแรงทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าหากว่าคนที่อยู่เบื้องหลังมันเป็นตำรวจจริงมันช่วยกันทำสำนวนให้อ่อนได้ไหม
0: คร
1: ับช่วยทำสำนวนให้มันเบาลงมันก็ติดน้อยไงก
0: ็
1: คือมึงต้องไปติดหน่อยได้ป๋องนั้นไม่งั้นเดี๋ยวจะเรื่องจะมาถึงกูนะอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะพูดกูมึงแบบที่เขาพูดกันล่ะพวกนักเลงเขากับตำรวจเขาคุยกันน่ะเขาก็ต้องยอมให้ติดบ้างเหมือนกับว่ามีสายขายยาอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็รู้อ่ะว่าผมเนี่ยขายแล้วผมจะอยู่มารอดมา10-20 ปีโดยไม่โดนจับเลยมันก็เป็นไม่ได้ผมก็ต้องโดนจับแต่ว่ามีนิดหน่อยมีอยู่10 เม็ดหรือ5 เม็ดก็เข้าไปเปาะแปะอยู่ในคุกสักปีหนึ่ง2 ปีแล้วก็ออกมาใหม่ไง
0: ค
1: ุณไม่รู้กระบวนการแบบนี้ที่เขาเล่นกันเหร
0: อ
1: โอ้โหคุณอย่ามาทำเป็นแบบไร้เดียงสาอะไรมากนักเลยโอ้โหถ้าเกิดมีมันก็ไม่ต้องติดมันไม่ติดไม่ได้มันต้องติดซะบ้างไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะถูกเพ่งเล็งไงว่าไอ้เจ๊คนนี้มันทำอะไรทำไมมันรอดตลอดมันยิงคนมันฆ่าคนและที่มันติดเนี่ยมันคุณดูในข้อหาดิดูตั้งขึ้นมาไม่รู้มันฆ่าเขามากี่คนแต่ข้อหาว่าผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืนเหมือนกับว่าพกปืนเถื่อนหรือว่าพกปืนเข้าไปในบ้านในเมืองหรืออะไรแค่นั้นเองแล้วก็ไปทำการชำเราเขาหรือไปอย่างทำเด็กเนี่ยอายุ14เนี่ยมันก็ต้องย้อนหลังกลับไปอีกนะภาคผู้เยาว์เด็กอายุ14ยังไม่ถึง15นี่โดนอีกเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นแล้ว2 อย่างที่ก็พูดกันอยู่เนี่ยผมไม่ใช่ผู้รู้หรือผู้เก่งอะไรนะแต่ว่าได้ยินก็พูดกันมานานแล้วมันมีอยู่ที่เราได้ยินก็พูดกันว่า1ก็เรียกเป็นนิ้วบ้าง2เขาจะเป็นสายบ้าง
0: ค่ะ
1: 2อันนี้ไม่เหมือนกันนะสมมติพี่เก่งเป็นตำรวจ
0: ค่ะ
1: ผมเป็นนิ้วให้พี่เก่งเนี่ยผมเป็นนิ้วพี่เก่งเนี่ยนิ้วเนี่ยสามารถที่จะไปทำอะไรแทนพี่เก่งได้โดยพี่เก่งสั่งว่าเฮ้ยหรือไปยิงไอ้คนนี้ให้วัวหน่อยเพราะว่าวัวไม่ชอบมันแล้วเอามันไม่ไหวแล้ว
0: ค่ะ
1: ผมก็เป็นนิ้วไงก็ไปลั่นไกลไงเขาเรียกนิ้ว
0: เป็นตัวแทน
1: ผมก็ไปลั่นไกยิงคนนั้นให้
0: ค่ะ
1: น่ะยิงคนนั้นให้ถ้าตำรวจก็ไม่นั่งทำงานไงไม่นั่งทำงานผมก็รอดไงและเรื่องก็ไม่มาถึงตำรวจก็ไม่มาถึงที่เก่งไง
0: ค่ะ
1: พี่เก่งเป็นคู่กรณีอยู่เนี่ยทั้งที่พี่เก่งเป็นตำรวจพี่เก่งทำไม่ได้เดี๋ยวหลุดจากราชการก็ใช้ผมเป็นนิ้วนิ้วก็คือไปยิงไง
0: ค่ะ
1: นั่นคือคำหมายของคำว่านิ้วหรือไปขายยา
0: ค่ะ
1: นั่นคือนิ้วที่เกี่ยวอะไรต่ออะไรไปให้ก็คือเกี่ยวไกนกปืนนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ไปข่มขู่ใครไปเอาเงินใครหรือไปยิงใครหรืออะไรมาอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยติดแบบว่าไปยิงไปฆ่าคนอะไรเข้าไปก็ไปเดี๋ยวด่าผิดเรื่องอาวุธปืนนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: มันต้องมีบ้างต้องเข้าไปติดบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นลูกน้องผู้ยิงใหญ่แล้วไม่โดนติดอะไรมันก็โดนเพ่งเล็งทั้งไอ้ตัวลูกน้องและลูกพี่ก็จะติดคุกทั้งคู่แหละ
0: ค่ะ
1: อีกอันนึงคือคำว่าสายสายไม่ได้หมายความว่ามาสาย
0: ค่ะ
1: สายก็คือเป็นสายให้ตำรวจแต่ไม่ได้เป็นสายลับหรอกเป็นสายเฉยๆสายคอยแจ้งข่าวคอยรายงานเพราะว่ามีสายแจ้งมาแล้วนะตอนนี้เที่ยวก็ได้ยินบ่อยๆทางผู้สื่อข่าวพูดมีสายแจ้งรายงานว่ามีจะมีการขนยาบ้าจากจังหวัดนั้นมาจังหวัดนี้ลงไปจังหวัดนั้นจะมาพักอยู่ที่กรุงเทพจะมาพักอยู่ราชบุรีจะมาพักอยู่ที่อยุธยาอย่างนั้นเขาเรียกว่าสายไม่ได้สายสืบไม่ได้เป็นนักสืบไม่ได้เป็นไม่ใช่คือสายรายงานมันรู้มันได้ยินมันอยู่ในวงการพวกนี้ด้วยกันมันขายยาบ้าด้วยกันอาจจะว่าพี่เก่งมาแย่งตลาดผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมก็อยู่ในตลาดนี้เหมือนกันแล้วก็เส้นนี้เป็นเส้นของผมเป็นมันเหมือนกับว่าเป็นคิวมอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: อันนี้มัน
1: อยู่ในคิวของผมแล้วพี่เก่งมาทับคิวผมผมก็แจ้งดิผมแจ้งแล้วผมได้รางวัลนำจับด้วยไงแบ่งกันไงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไหนจับได
0: ้
1: เขามีจับนำจับแล้วรางวัลแจ้งจับไอ้ยาเสพติดมันถึงได้ไม่หมดสักทีนึงไงเราก็ไม่รู้ไงมันไม่ใช่เอาข้อมาขายอย่างเดียวนะว่ามันแล้วมันถึงได้ขายไม่หมดเพราะมันได้เงินเยอะแล้วก็จับมาแล้วของกลางไม่ต้องส่งเอามาให้พวกนิ้วเนี่ยเอาไปขายต่อแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าก็ได
0: ้
1: ก็เขาเป็นเจ้าหน้าที่ใครจะไปรู้อะไรก็ทำรายงานเขาเองแต่ก็อีกอันหนึ่งก็คือเขาก็จะตัดตอนของคนที่มาทับคิวเขาอย่างว่าผมไปทับคิวเนี่ยแล้วคุณมีตำรวจแบกอยู่เนี่ยแล้วคุณขายไม่ได้ผมไปทับคิวแย่งคุณขายเขาก็แจ้งไปที่ตำรวจแจ้งพี่เก่งก็มาจับผมก็ขายไม่ได้ก็ต้องเลิกไปเพราะนั้นอาจจะเป็นว่าอันนี้เราไม่ได้พูดใครนะว่าเจ้าหน้าที่เองเป็นคนให้นำของเข้ามาเองและมีสายตัวเองไปรับแล้วก็ส่งขายไปอันนั้นคือทำธุรกิจของตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมว่าหรือเปล่าผมไม่ได้จงใจว่าพวกคุณเหมือนยังเคยว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยให้คนไปขโมยรถหรือนำรถหรูหนีภาษีเลี่ยงผ่านเข้ามาในประเทศไทยพอผ่านเข้ามาปั๊บตัวตำรวจนี่ไปจับพอจับปั๊บได้รางวัลนำจับรถหรูด้วยอันที่หนึ่งสรุปแล้วเอามาจอดสืบสวนอะไรต่ออะไรเสร็จปั๊บต้องไปประมูลขายทอดตลาดไปประมูลขายตลาดนายตำรวจคนที่ส่งลูกน้องไปซื้อกลับมาอีกเอามารถตัวนี้ถูกกฎหมายแล้วเอามาขายได้กำไรอีกไงพี่เก่งกระบวนการต่างๆเราเนี่ยเราเพิกเฉยกันมากมายไปหรือเปล่าเราทำงานพวกนี้ไปหรือเปล่าทั้งหมดที่ผมรู้มาก็รู้มาจากตำรวจเนี่ยไม่ได้รู้มาตำรวจมานั่งเล่านะผมไม่ได้มีเพื่อนเป็นตำรวจรู้จากตำรวจการผู้สื่อข่าวที่เราดูข่าวจากทีวีเนี่ยนี่มันคือบทเรียนของเราแต่ว่าทุกคนดูแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ได้เป็นได้แต่ไปคุยว่าโอ้มันมีนั่นมันเป็นนี่มันเป็นนี่แต่ไม่มีใครคิดให้ลึกซึ้งแล้วก็เริ่มต้นทำงานหรือว่าเจาะเข้าไปตรงพวกนี้เลยว่าทำอย่างไรให้ยาบ้าบรรหมดเพราะมันมาถูกมันมางั้นมันมาขายได้แพงไม่มีวันหมดหรอกเราคิดว่าไม่ได้มันหมดใครเอาเข้ามาล่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในกรณีขอในอะไรเนี่ยมีหน้าที่จะทำงานอะไรบ้างอ่ะแล้วทำไมโรงเชียงรายเนี่ยโดนยิงตายกันทุกวันเพราะทหารเข้าไปจับเนี่ย
0: ก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมพี่หนิง
1: กองกำลังผาเมืองเนี่ยเป็นคนไปจับนะพี่เก่งเรายังไม่เห็นตำรวจเคยปีนเขาขึ้นไปแล้วไปยิงพวกนี
0: ้2
1: คน3คนได
0: ้นอกพื้นที
1: ่ไม่มีนะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีนะมีแต่กองกำลังผาเมืองนี่ต้องชมท่านเลยเนี่ยมา2วันนี้ก็จับได้อีก 500,000 เม็ด5ล้านเม็ดอะไรนี
0: ่
1: แล้วก็โดนยิงตายคนอีกคนก็เป็นทางเลือดหนีวิ่งกลับเข้าปะทะกันวิ่งหนีกลับเข้า ชายแดนกับประเทศตัวเองไปเนี่ยมันก็มีแบบนี้แต่ว่าเราปล่อยทุกอย่างเนี่ยมันเฉยไปแบบที่เขาชอบพูดใส่เกียร์ว่างกันหรือเปล่าในทุกๆการทำงานของหน่วยงานของรัฐบาล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ผมก็ไม่อยากไปพูดซ้ำเติมเพราะเขาพูดกันทุกวันอยู่แล้วว่าเนี่ยถ้าเผื่อ3คนเนี่ยเขาไปแจ้งแล้วคนหายแล้วตำรวจไม่ทำงานอันนั้นมันก็จริงของเขาแต่ว่ามันก็ไม่อยากพูดไปแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วมันเอาอะไรต่ออะไรกลับมาขึ้นมาไม่ได้ละแต่ว่าเราทำยังไงว่าจะป้องกันว่าไม่ให้มันเกิดแบบนี้อีกเราไม่ใช่มานั่งพูดกันวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้เราเรื่องมันเกิดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์ที่แล้วแล้วพอเมื่อวานนี้ก็เริ่มตั้งด่านเริ่มแบบคึกคักเริ่มแบบฟิตกันจัดกันขึ้นมาที่อะไรที่หนองใหญ
0: ่
1: เริ่มฟิตกันมาแล้วเมื่อวานนี
0: ้
1: ฟิตกันมากเลยแต่ว่ามันช่วยอะไรไหมมันช่วยให้ป๋องไม่ฆ่าห้าคนไหมหรือมากกว่า5คนไหมมันทำให้3คนพ่อแม่ลูกหนึ่งชื้นกลับมาไหมมันทำให้เด็กรัสเซีย2คนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะครับอาศัยอยู่ในเมืองไทยมาเป็น10ปีแล้วเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศไทยนี้ด้วยแต่ว่าพูดภาษาไทยไม่เป็นเพราะเขาเรียนอินเตอร์เขาก็อยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาก็พูดภาษารัสเซียกับแม่เรียนอินเตอร์เขาก็พูดภาษาอังกฤษเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวเ
0: ม
1: ื่อข่าวบางทีเราฟังนี่เราสับสนมากท่องเที่ยวไม่คงจะไม่ใช่เด็กสาว2คนแล้วมาขี่มอเตอร์ไซค์เด็กผู้ชายอายุ17ผู้หญิงอายุ22แล้ว
0: พี่น้องกัน
1: 14คนไม่ใช่นักคงไม่ใช่นักท่องเที่ยวแน่นอนนะต้องมันก็ต้องวิเคราะห์หน่อยก่อนที่จะรายงานเลยพวกเดียวทีนี้เราไม่สามารถย้อนหลังไปทำอะไรได้หมดแต่ทีนี้จะเดินหน้าหรือว่าจะทำวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีหรือว่าทำวันนี้ให้วันนี้มันดีเนี่ยมันควรจะทำยังไงมันควรจะต้องมานั่งคิดตรงนั้นก่อนแล้วว่ากฎหมายเนี่ยเราพูดถึงว่าผมนั่งคุยกับผู้ใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ทำไมไม่ทำกฎหมายเมื่อบอกเดี๋ยวก่อนครับกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันวางอยู่เต็มโต๊ะนี่แล้วหรอครับมันเหมือนกับว่าปืนก็มีกระสุนก็มีอยู่ในปืนนั่นแต่คุณไม่เคยหยิบมาใช้มันก็กลายเป็นเศษเหล็กอยู่อย่างนั้นแล้วครับก็เช่นเดียวกับกฎหมายกองอยู่เต็มโต๊ะเลยคุณไม่เปิดขึ้นมาอ่านเลยคุณนึกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราเนี่ยเรารู้กฎหมายทุกฉบับเลยเนี่ยผมเห็นนักกฎหมายเวลาที่จะออกมาพูดเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวแล้วก็เขียนไว้เขาจะพูดมาตราอะไรเขาต้องก้มลงอ่านต้องก้มลงดูนะมันไม่ใช่ใครอยู่ในสมองเพราะมันออกมาซะเยอะมากพี่เก่ง
0: ใช่ละเอียดแต่ละคำ
1: มาตรานั้นมีวรรคนั้นวรรคนี้เราแค่ได้ยินแล้วก็ปวดหัวแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราออกกฎหมายมากมายกฎหมายก็ศักดิ์สิทธิ์แต่คนที่จะศักดิ์สิทธิ์กว่าที่บังคับคล้ายกฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เลย
0: ค่ะ
1: ถ้าจะพึ่งอะไรพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้คนบอกว่าอย่าเอาเด็ก2คนไปฆ่าเลยก็ฆ่าไปแล้วแต่สิ่งที่มันฆ่าเนี่ยหลายคนไม่เคยมองหรือไม่เคยพูดออกคำถามออกมาเลยผมนั่งดู10วันเนี่ยไม่เคยมีใครมีคำถามออกมาเลยว่าเขาฆ่าแล้วเขาได้อะไรไหมนะพี่เก่งเขาฆ่าคน5คนนี่เขาได้อะไรเนี่ยวันแรกก็บอกว่าฆ่า2คนเนี่ยที่จับได้ฆ่า2คนเนี่ยเพื่อต้องการมอเตอร์ไซค์
0: ใช่
1: ผมก็นั่งดูเอาพอรุ่งเช้ากับกลายเป็นถอดชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ถอดหมดเลยรับไปฝังหมดตัวลงมันไม่ได้มอเตอร์ไซค์อะไรเลย มันได้ชีวิตของเด็ก2คนไปเท่านั้นเองนอกจากนั้นมันไม่ได้อะไรเลยพี่เก่งมอเตอร์ไซค์คันหน้าหลายแสนอยู
0: ่
1: มันก็ถอดเป็นชิ้นมาแล้วมันก็ฝังอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็พังไปหมดแล้วล่ะคุณจะไปขายแสนกว่า200,000ก็ไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันฝังหมดเลยทั้งตัวหมอมันถอดมาเป็นชั้นซีเบาะอะไรอย่างไรแยกเครื่องเอาไปแยกเอาไปขายไม่มีใครเขาเอามันเข้าไปฝังอยู่งั้นน่ะตกลงมันได้อะไรเนี่ยอันที่หนึ่งอันที่สองพ่อแม่ลูก3คนน่ะข่าวดูก็บอกว่ามันไปจะไปปลอมตัวเป็นตำรวจจะไปทวงหนี้แค่มันมาทวงหนี้อะไรเขาผมก็งงว่าไปทวงหนี้ไป เอาละเอาไม่เป็นไรเราไม่พูดเรื่องถุง
0: ชิงรถกระบะแถมล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงอีกใช่ไหม
1: น่ะแล้วถุงละมีไหมไม่มีรถกระบะก็ยังจอดอยู่ที่บ้านมอเตอร์ไซค์ก็จอดอยู
0: ่
1: ไปไปมาแต่รถกระบะจอดอยู่เพียงแต่ว่ามันเอาไปแล้วก็เอาสามคนเนี่ยขึ้นรถกระบะแล้วก็เอาไปที่จุดนั้นแล้วก็ไปยิงแล้วก็ฝังไม่ได้ชำเราก็ไปยิงแล้วก็ฝังฝังเสร็จมันก็ขับรถกระบะเนี่ยมาจอดไปจอดย่างเขาก็ไปแจ้งตำรวจก็มาดูหน่อยหนึ่งมั้งเพราะว่ารถจอดอยู่คนก็ต้องอยู่ก็กลับบ้านก็คือกลับบ้านคือกลับโรงพักกันไปอยู่ห้องแอร์เย็นๆดีกว่าแต่ในแต่ละโรงพักคุณมีสายสืบนะ
0: ใช่ถ้าเขาจะทำงานจริงๆจังๆเขาต้องตามจับได้
1: ใช่ไง
0: ใช่
1: เวลาคนปล้นทองนี่ไม่เคยพลาดเลยจับได้หมดทุกคนเลยนะพี่เ
0: จใช่เรายังชมเลยว่าตำรวจเราเนี่ยสายสืบดีมากตามรอยนี่ลื้อได้ทองทุกเส้นฝังตรงไหนอยู่ตรงไหน
1: แล้วก็เลยวางแผนมาแบบแนบเนียนแบบคิดอะไรไม่ได้ไม่ออกเลยนะ
0: อ
1: ย่างที่ลพบุรีผอ.ยิงคนสเปะสปะตายในห้างทองหรือจอมเสือก็ยังจับได้เลยว่าเป็นผอ.ด้วยซ้ำไม่ใช่มหาโจรอะไรเลยตำรวจเก่งแต่ว่ามันได้อะไรจากตรงการจับนั่นไห
0: ม
1: และอย่างที่เบอร์สามคนนี้ไปจับแล้วเขาได้อะไรไห
0: ม
1: นั่นคือว่าได้กับไม่ได้ท่านก็เลือกจับเอาที่ได้ดีกว่าไห
0: ม
1: เหลือควรจะเป็นอย่างนั้นเหรอพี่เก่ง
0: คดี
1: มันต้องทำงานแบบเต็มทุกอย่างสิใช่ไหม
0: ใช่มันต้องเต็มที่ทุกคดี
1: คุณต้องสอบเต็มทุกคำถามสิทุกข้อสอบไม่ใช่คุณสอบเก่งข้อสอบเดียวแล้วคุณก็ตกอยู่งั้นวันยักษ์ค่ำอ่ะนี่คือผมรู้จะพูดยังไงออกอ่ะก็บอกแต่งตัวเป็นตำรวจคุณไปดูพี่เก่งไปดูที่ทางภาคตะวันออกเนี่ยตั้งแต่ระยองลงมาเนี่ย มันมีต้องห้อยคอเป็นตำรวจเอ้ยเป็นอะไรไอตัวย่ออะไรของตำรวจเราเยอะแยะไปหมดอ่
0: ะ
1: ว่าห้อยคอขายกันเกลื่อนเลยไอกุญแจมือก็มีขายกันเกลื่อนแต่ชุดเครื่องแบบตำรวจต้องหลวดตำรวจมาให้มันไปตัดที่ไหนซื้อที่ไหนก็
0: ม
1: ีแต่เราก็เลยสงสัยว่ามันใส่ได้ยังไงทำไมไม่มีใครเห็นเลยว่ามันใส่เหรอแต่ทำไมคนรู้ว่ามันชอบใส่ที่ตำรวจเขาเห็นกันอยู่และตำรวจไม่เคยเห็นเลยหรือไงว่ามันใส่แต่ทำไมคนเขาเห็นกันหมดทั่วแต่อย่างบอกมันทีนี้มันก็เลยทำให้ผมคิดว่าพี่เก่งถ้าเราอยู่บ้านเราจะรู้ไหมคนใส่ชุดตำรวจมาแล้วมาเคาะประตูบ้านแล้วเดินเข้ามาในบ้านเราบอกเขาเป็นตำรวจเนี่ยเราจะทำยังไง
0: ยากครับพี่หนิงมันเดินเข้ามาปุ๊บมันก
1: ็
0: มันก็เอาบัตรโชว์บอกผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเราจะไปสแกนหาพิสูจน์ทราบได้ยังไงใช่ไหม
1: นี่ถ้าเราไม่ให้มันเข้าร่วมเป็นตำรวจจริงมันก็บอกเราขัดขืนเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน
0: โดนทั้งขึ้นทั้งล่องค่ะ
1: มันจะบอกกฎหมายไงใส่เราก็ได้ไงตำรวจเนี่ย
0: ใช่ตำรวจปลอม
1: เป็นตำรวจ
0: เอ
1: าว่าแล้วพอต่อยมันมาเมื่อวานนี้ก็มี3คนอีกก็ไปจับไปทำงานนวดอีกไปไถเงินก็ 3,500 ก็เอาเรียกก็ 5,000 ก็ไม่มีแล้วก็บอกว่ามันเป็นตำรวจมันก็ใส่ชุดแบบนอกเครื่องแบบเป็นชุดดำมาแล้วก็มีห้อยคอเค้าเรียกแบบห้อยคอ
0: ทำเป็นเหมือนแบบนอกเครื่องแบบแล้วก็มีบัตรประจำตัวห้อยให้ดูเกรงขาม
1: นี่มันน่ากลัวมากนะ
0: อันนี้เรียกโจรใส่เครื่องแบบโจรนอกเครื่องแบบเอากันเข้าไป
1: แล้วประชาชนอย่างเราทำยังไงอ่ะแล้วถ้าผมอยู่บ้านนอกเนี่ยผมเป็นคนบ้านนอกแล้วพี่เก่งผมไม่มีรั้วรอบขอบชิดผมไม่มีก็เหมือนกับ3คนพ่อแม่ลูกนี่
0: ใช่ใช
1: ่ก็มันเดินเข้ามากัน3คนแล้วมันก็ใส่ชุดตำรวจเข้ามาผมก็ต้องตัวสั่นแล้วกลัวมันแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะแล้วมาแล้วเราจะทำยังไง
0: จะโทรสายด่วนตำรวจแล้วบอกเช็ครหัสพนักงานยืนยันมันไม่มีไม่มีอยู่จริงอ่ะ
1: มันให้เราดูไหมเล่าอ่ะมันให้เราดูไหมเล่า มันก็ไม่มีบัตรประจำตัวแล้วอยู่ไปขอไงมันมากับปืน
0: อ
1: ่ะมันมากับลูกน้องมันคนหนึ่งอ่ะมันบอกนี่นอกเครื่องแบบ
0: น่ากลัวมาก
1: ต้องเอาปืนขึ้นมาไปหรือขึ้นรถไปกับอัวอ้าวแค่นี้เองอ่ะแล้วคุณจะไปโทรตอนไหนอ่ะพี่เก่ง
0: เห็
1: นแค่น
0: ั้
1: นแล้วเป็นคนแก่แบบโบราณเขาเรียกว่าปัสสาวะก็ไหลแล้วก็ออกแล้วอ่ะมันก็กลัวมันอยู่แล้วอ่ะถ้ามันมีปืนมาอ่ะไอ้ธงอีกคนนึงเอาว่าปืนมาขึ้นรถ จะทำยังไง
0: ก่อคดีสะเทือนขวัญเยอะขึ้นตลอดเลยนะเนี่ยเขาบอกครึ่งปีมานี่มีคดีเป็นแสนเลยอ่ะพี่หนิง
1: ก็บอกว่ากฎหมายเราศักดิ์สิทธิ์แต่คนศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาถือกฎหมายหรือใช้กฎหมายให้มันศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีไงมันไม่มีเราไม่ต้องมาพูดถึงหรอกเพราะคุณจะประหารชีวิตไปอีกกี่คนแล้วมันคุ้มไหมกับไอ้คนที่เขาตายไปเอาพวกโลกสวยโลกใสพวกนักสิทธิ์ต่างๆออกมาบอกไม่ได้เขามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่แล้วคนที่เขาตายไป5คนเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ใช่ไห
0: มเราคงต้องให้คุณผู้ฟังถาม
1: มาก่อนสิถ้าผมจะไม่พูดเรื่องประหารชีวิตเลยคุณตอบว่า5คนนี้เขาไม่มีสิทธิ์จะมีชีวิตอยู่ใช่ไหมไอ้ป๋องกับไอ้ทงกับไอ้ฟลุ๊กกับไอ้อะไรคนละ4คนน่ะมัน4คนนี้มันมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ใช่ไห
0: ม
1: ไอ้พวกโลกสวยกับไอ้พวกนักสิทธิ์ตอบอันนี้ให้ผมรู้ก่อนให้ผมเข้าใจให้ผู้ฟังเข้าใจก่อนให้คนเข้าใจก่อนแล้วเราจะยอมว่าไม่ต้องประหารชีวิตเพราะถ้าเราไม่ประหารชีวิต10ปีนะพี่เก่งมันถ้าก็ยกเลิกเลยนะประเทศไทยไม่มีการประหารชีวิตต่อไปแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นี่เหลืออีก2ปีเองนะถ้าปีนี้ปีหน้าเราไม่มีประหารชีวิตแล้วนะมันจบแล้วประเทศไทยเราใช้กฎหมายประหารชีวิตไม่ได้แล้ว
0: 4คนนี้ก็คือในป๋องธนาใช่ไหมฮะอีกคนหนึ่งชื่อธงชัยอีกคนหนึ่งชื่อฟลุ๊กชัชนันอีกคนหนึ่งชื่อบอลอัศดาง
1: ไอบอลอีกคนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าไอบอลไอฟลุ๊กเนี่ยเป็นตัวละครที่มาทีหลังตอน
0: มาเพิ่มทีหลัง
1: มันไปบ้าน3พ่อแม่ลูกแล้วนี่ก็คือว่าไอ้2คนเนี่ยก็เลยต้องตกไปเป็นเหยื่อมันเพราะมันขับรถธรรมดาเกียร์ธรรมดาไม่เป็นไอ้ป๋องหรือมันขับรถยนต์ไม่เป็นก็ไม่รู้มันขี่แต่มอเตอร์ไซค์แค่นี้พอดีมันคนจะฆ่ามันฆ่า3คนไปมอเตอร์ไซค์ไม่พออย่างเด็กฝรั่งนั่นขี่มาคันหนึ่งของมันขี่ไปคันหนึ่งมันเอาผู้หญิงขึ้นในธงมันเอาผู้ชายขึ้นกับมันมันก็ไปกันได
0: ้
1: เพราะว่ามันมีคันเดียวมันขี่มาไกลธงแล้วมันก็เอามอเตอร์ไซค์ของเด็กรัสเซียทั้งสองคนมันก็ขี่กันคนละคันแล้วก็เอาเด็กเนี่ยซ้อนท้ายมันไปเอาไปฆ่า
0: เราคงต้องตามติดกันอยู่นะพี่หนิงขาแต่วันนี้นี่เวลาจะไม่พอแล้วค่ะพี่หนิง
1: ก็คุณหาเหตุผลมาให้ผมก็แล้วกันว่าคุณมีเหตุผลที่ดีที่จะต้องไม่มีประหารชีวิต
0: ค่ะ
1: เพราะงั้นเขาฟื้นคือมาไม่ได้เขามีสิทธิ์ที่จะอยู
0: ่ใช
1: ่ทางนั้นก็บอกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่แต่ว่าเขาทำผิดก็ไม่มีเขาฆ่าคนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่แล้วอันนั้นเขาถูกฆ่าเขาควรจะมีสิทธิ์ที่จะอยู
0: ่
1: ราตรีสวัสดีกว่าอย่างงงกับคำพูดผมนะครับสว
0: ั
1: สดีพี่เก่ง
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่หนิงนิรุตสิริจัญญาคุยแบบนิรุตทุกวันอังคารนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งให้คุณผู้ฟังไปช่วยกันหาคำตอบนะคะว่าควรจะมีประหารชีวิตต่อไปไหมแล้วก็ผู้ที่กระทำผิดอย่างป๋องและธงควรจะต้องรับโทษสถานใดสักครู่เดี๋ยวกลับมากันช่วงสุดท้ายค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
0: ค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขกันค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทค่ะฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569นี้เท่านั้นนะคะไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและสำหรับคุณผู้ฟังที่ใส่ใจสุขภาพนะคะบอกเล่า965อยากจะเรียนคุณผู้ฟังว่าตอนนี้วัยผู้ใหญ่นะคะต้องดูแลห่วงใยสุขภาพตัวเองค่ะมองข้ามไม่ได้เลยโดยเฉพาะชีวิตประจำวันของเราวันนี้ดิฉันมี1ตัวช่วยมาแนะนำค่ะคือยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออมีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่เป็นยาสามัญประจำบ้านรับประทานง่ายในรูปแบบแคปซูลพืชไม่มีกลิ่นรบกวนแตกตัวในลำไส้เหมาะสำหรับคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะรับประทานพร้อมอาหารครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งเท่านั้นค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทขาวละออเภสัชจำกัดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official @khaolaor หรือโทร02-819-7991-5หากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองนะคะยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำค่ะและก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะคะมาพูดถึงส่วนสำคัญของร่างกายเรื่องเงินออมการสร้างมูลค่าแล้วก็มาดูเรื่องความปลอดภัยค่ะมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะคะติดตั้งทั้งภายในภายนอกบ้านได้ความละเอียดกล้อง8ล้านพิกเซลซูมได้5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD แล้วก็คุยสดก็ได้โต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ได้ทำผ่านมือถือง่ายๆค่ะงานนี้นะคะบันทึกต่อเนื่องได้30วันเพียงเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงสุดถึง 128GB ตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาแล้วก็ควบคุมผ่านแอปจากมือถือได้ค่ะดูภาพสีกลางคืนได้ดูโหมดอินฟราเรดในที่มืดได้รับประกัน1ปีซื้อ 1,290 บาทซื้อ1แถม1ค่ะโทรสั่งที่02-114-3990021143990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียแล้วก็เรื่องกิจกรรมที่คุณผู้ฟังถามว่าอยากไปชิงเต่ากับเราไปกับเราเป็นความผูกพันแล้วก็ดูแลกันแบบพิเศษค่ะกิจกรรมทุกที่เที่ยวทุกไฮไลท์อิ่มกินหรูอยู่สบายพัก5ดาวแล้วก็มีเล้าใช้เข้าดูแลขาไปแล้วก็เข้าฟาสต์แทร็กแล้วก็แจกหมอนแจกกระเป๋าพูดง่ายๆว่าเราดูแลยิ่งกว่าญาติมิตรนะคะสมัครกันมาได้ไปชิงเต่ากับเราพาแม่เที่ยวได้ค่ะพาคุณพ่อเที่ยวได้02-248-1657หรือ LINE @thinkingradio ทักกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังที่บอกว่าอยากจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แต่ก็ไกลไปไม่ถึงไปชิงเต่ากับเราค่ะเพราะว่ามันคือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียแห่งเมืองจีนของเราเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามบอกเล่า965ได้ทาง YouTube ชมย้อนหลังนะคะแล้วก็ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟังผ่านรายการย้อนหลังแล้วก็รีรันได้ค่ะทุกรายการของคลื่นความคิดที่ YouTube Thinking Radio นะคะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราภรณ์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 105.5 FM The Geek Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้ม

0: ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
6: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้ายามที่ฝนโปรยเป็นละอองเล็กๆลงมาทั่วพื้นที่รอบๆห้องส่งสตูดิโอที่เนิน457นะครับปากช่องนครราชสีมาความสูง457เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเมื่อคืนก็เย็นเลยนะครับตอนนี้25องศาเซลเซียสสวัสดีโลกยามเช้าตี5 5นาทีนะครับวันนี้เป็นเช้าวันพุธ5สิงหาคม2569วันนี้ก็เป็นวันแรม7ค่ำเดือน8หลังปีมะเมีย56วันของการเสด็จสู่สวงสวรรค์ของพระองค์พานับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ56วันเราก็จะคุยกันถึงเรื่องกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันที่กรุงเทพว่าด้วยนักโทษสตรีต่อไปเรื่อยๆทั้งหมดมี70ข้อนะครับวันนี้เรามาถึงข้อที่36แล้วก็37 38 39ผมว่าจะให้จบภายใต้หัวข้อย่อยเดียวกันเลยนะครับก็จะมี4กฎนะ36 7 8 9ว่าด้วยเรื่องที่เป็นหัวข้อใหญ่รวม4ข้อย่อยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนักโทษที่เป็นเยาวชนสตรีที่เราพูดมาทั่วไปตั้งแต่ต้นจนทั้งถึงกฎข้อ35เนี่ยก็เป็นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนักโทษสตรีอันนี้เราจะเน้นไม่ใช่เรานะครับคือพระองค์พาจะเน้นนักโทษที่เป็นเด็กเยาวชนJuvenile female prisoner ก็อยู่แถวพวกเยาวชนวัยรุ่นอะไรพวกนี้นะครับอายุอยู่ในวัยรุ่นจะเรียกว่าเยาวชนหรือ youth

หรือจูเวนายผมว่าก็อยู่ประมาณนั้นก็คงจะมีกฎเกณฑ์อายุนะครับในวัยเยาวชนว่าถ้าเป็นผู้หญิงเยาวชนหญิงที่อยู่ในเรือนจำว่ากันยังไงเจ้าที่เรือนจำทั่วโลกจะต้องปฏิบัติหรือควรหรือพึงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่36หรือแบงคอกรูลที่36นะโดยเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยจะต้องประกาศมาตรการให้เป็นไปตามมาตรฐานในการปกป้องตามความจำเป็นของนักโทษเยาวชนสตรีต้องมีมาตรฐานประกาศชัดเจนกฎที่37นักโทษเยาวชนสตรีจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาการเข้าถึงระบบการศึกษาแบบอาชีวะการฝึกแบบอาชีวศึกษาด้วยการศึกษาทั่วไปการศึกษาอาชีวศึกษาที่จะต้องให้เข้าถึงได้เทียบเท่ากับนักโทษเยาวชนชายอย่ามากีดกันนักโทษเยาวชนหญิงนั่นคือข้อที่37โรงพานี่ละเอียดจริงๆข้อที่38หรือแบงคอกรูข้อกำหนดกรุงเทพ38นะครับนักโทษเยาวชนสตรีจะต้องมีโอกาสเข้าถึงโครงการต่างๆและบริการต่างๆที่คนอื่นเขาได้กันที่ว่าด้วยเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับผู้มีอายุหรือว่าเพศต่างๆถ้าเราเป็นเด็กและเยาวชนอยู่ในเรือนจำก็ต้องได้รับโอกาสเท่าเทียมกันวิ่งงานอย่ากีดกันเยาวชนที่ต้องโทษยกตัวอย่างเช่นกระบวนการหรือบริการให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการล่วงละเมิดหรือการทุบตีหรือการทำร้ายทางเพศหรือความรุนแรงทางเพศเยาวชนสตรีเหล่านี้จะต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของสตรีสุขภาพอนามัยการดูแลสุขภาพและโอกาสที่จะเข้าถึงการตรวจสุขภาพร่างกายของสตรีกับแพทย์ที่ดูแลทางด้านสตรีนะครับGynecologist ซึ่งต้องให้สอดคล้องเท่าเทียมกันและไม่แตกต่างหรือเหมือนกับนักโทษที่เป็นสตรีที่เป็นผู้ใหญ่คนอื่นๆด้วยที่จริงก็ละเอียดประมาณนั้นแต่ก็หมายความว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีต้องเข้าถึงบริการต่างๆเหล่านี้เมื่ออยู่ในเรือนจำการศึกษาและการดูแลสุขภาพอนามัยข้อที่39ข้อสุดท้ายของกลุ่มที่10ว่าด้วยเรื่องนักโทษสตรีเยาวชนนะครับถ้าหากว่านักโทษสตรีที่เป็นเยาวชนตั้งครรภ์นะก็จะต้องได้รับการสนับสนุนดูแลรักษาพยาบาลทางด้านการแพทย์เท่าเทียมกับที่ให้กับผู้ใหญ่หรือผู้หญิงหรือสตรีที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยสุขภาพของเด็กและเยาวชนสตรีเหล่านี้จะต้องได้รับการดูแลเฝ้าระวังตรวจสอบเป็นระยะอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยคำนึงถึงความเป็นจริงที่ว่าเยาวชนเหล่านี้ที่ตั้งครรภ์และอยู่ในเรือนจำเนี่ยจะมีอัตราเสี่ยงสูงมากกว่ามีความซับซ้อนมากกว่าในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เพราะว่าเป็นเด็กและเยาวชนเรื่องจากอายุน้อยนั่นเองจึงมีเรื่องที่จะต้องดูแลอย่างละเอียดพี่ว่าข้อที่4ในหัวข้อย่อยกลุ่มนี้นะครับ36 37 38 39เนี่ยมานั่งคิดดีๆนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นสตรีไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยร่วมพาทำคุณประโยชน์ให้กับชาวโลกไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงไทยที่อยู่ในเรือนจำที่จริงผู้หญิงที่อยู่นอกเรือนจำญาติพี่น้องปู่ย่าตายายอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะได้มีความอบอุ่นใจว่าถ้าลูกหลานเรามันบังเอิญชีวิตจะต้องหันเหเร่ร่อนไปอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับพระองค์พาดูแลไว้ทั่วโลกเลยประเด็นไม่อยู่ที่เพียงว่ากรมราชทัณฑ์ของแต่ละประเทศจะใส่ใจรายละเอียดนี้อย่างไรแล้วประชาชนจะเข้าใจกฎที่ผมนั่งอ่านอยู่ทุกวันมาถึงกฎที่39ข้อกำหนดกรุงเทพเนี่ยแล้วจะใช้ในการตรวจตราเฝ้าระวังการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจของกรมราชทัณฑ์ไทยหรือชาติอื่นก็กรมราชทัณฑ์ของชาติตนอย่างไรก็จะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นสื่อมวลชนหรือสื่อสาธารณะต่างๆไม่ว่าจะสื่อเล็กสื่อใหญ่สื่อวิดีโอคลิป TikTok Facebook Twitter อะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ฟังที่ทำงานเรื่องนี้ช่วยเอาเรื่องนี้ไปกระจายให้ทราบทั่วถึงกันทั้งประเทศและทั้งโลกด้วยนะไม่เอาแต่เรื่องนักร้อง

ักแสดงอย่างเดียวนะครับทำไปสนุกสนานแต่ว่าอยากให้มีจิตสำนึกและเฝ้าระวังว่าถ้าลูกหลานเราเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอยู่ในเรือนจำแล้วเกิดมีความผิดปกติทางด้านสุขอนามัยจะต้องได้รับการดูแลก็เป็นเครื่องเตือนใจหวังว่าเจ้าที่กรมราชทัณฑ์ก็จะทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นงานในหน้าที่หลักแล้วเราก็ต้องเชิดชูพระองค์พาของเราด้วยพระองค์เป็นผู้นำทางไปสู่การเกิดข้อกำหนดกรุงเทพ70ข้อที่วันนี้เราอ่านมาถึงข้อที่39แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเด็กเยาวชนก็ตามเมื่อวานนี้มีเรื่องสำหรับผู้สูงอายุที่ทำให้ผมมีความรู้สึกเราจะพูดยังไงดีนะครับคือหน่วยราชการก็ตื่นเต้นดีใจรัฐบาลก็ประกาศสำนักนายกก็มีการแถลงข่าวปะไว้บนเว็บไซต์นะฮะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะกระทรวงก็คือกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์นะแล้วก็มีกรมกิจการผู้สูงอายุก็มีการประกาศในราชกิจจานะฮะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมก็เพิ่งรู้ว่าเนื่องจากผมสูงอายุมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขามีกรมกิจการผู้สูงอายุนะเขาตั้งกรมขึ้นมาในกระทรวงพัฒนาสังคมดูแลคนแก่อย่างผมเลยนะครับผมก็อายุ78แล้วนะเนี่ยฟังเสียงอาจจะยังไม่ใช่นะเพราะมักอยากให้ดูหน้าหมู่นี้นะครับถ้าจะรู้ว่าเห็นแก่จริงนะครับแต่ผมก็แปลกใจว่ามันมีการดูแลพวกเราถึงขนาดตั้งกรมขึ้นมาเลยเหรอมันเสียตังค์เปล่านะคือไม่ต้องตั้งกรมได้ไหมไม่ต้องทำอะไรกับพวกผมได้ไหมคือไม่ต้องมาตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุคือดูแลสวัสดิการคนแก่ทั่วประเทศให้ทั่วถึงรักษาพยาบาลฟรีทุกโรคหมดนะครับดูแลสุขภาพไม่ต้องมาตั้งโรงเรียนให้พวกผมไปเรียนนะครับมันเขาไม่เข้าใจคนแก่หรือยังไงไม่รู้เขาจะดูแลคนแก่เหมือนกับคนแก่ไม่รู้จักดูแลตัวเองโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งบ่นก็เนี่ยครับคนแก่เขาจะบ่นนะครับท่านผู้ฟังที่อายุมากๆบ่นไหมล่ะเขาจะตั้งโรงเรียนให้พวกเราผู้สูงอายุเดี๋ยวขออ่านประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีประกาศในราชกิจจานุเบกษาพ.ศ. 2569วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นข่าวกระจายไปตามสื่อต่างๆนะครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่ผมก็เพิ่งไปเห็นเมื่อวานผมก็ทึ่งในความละเอียดอ่อนของรัฐบาลไทยว่าจะดูแลผมอีกแล้วเหรอผมก็นั่งมีปฏิกิริยาต่อตัวเองไม่ต้องดูแลผมได้ไหมอย่ามายุ่งกับผมอย่าให้ผมต้องไปเข้าโรงเรียนอีกได้ไหมนะดูแลสุขภาพการรักษาพยาบาลคือว่าจ่ายสวัสดิการให้พวกผมคนแก่นะตามความเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญที่ผมเคยร่างไว้คือคนมีตังค์แล้วไม่ต้องจ่ายเขามากนะคนไม่มีตังค์จ่ายเขาเต็มที่หรือให้เขาดูแลสุขภาพเต็มที่นอกนั้นไม่ต้องไปตั้งโรงเรียนเข้าไปเรียนพวกผมไม่อยากเรียนอะไรแล้วหรอกครับให้ไปสอนยังไม่อยากสอนเลยนะครับเพราะว่าคนแก่ขี้เกียจครับอยากอยู่เฉยหรือไปเที่ยวอยู่กับลูกกับหลานไปเที่ยวแล้วก็ไปกินแล้วก็กลับมานอนแล้วก็ทำอย่างอื่นที่ตัวเองถนัดไม่ว่าจะเล่นกีฬาทำเองเป็นครับไม่ต้องตั้งโรงเรียนแต่ว่าเอาละกันมันมีความปรารถนาดีกับผู้สูงอายุอย่างเราประกาศในราชกิจจานุเบกษามีดังนี้ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพ.ศ. 2569โดยที่มาตรา11แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546และข้อ2ของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546พ.ศ. 2553ประกอบข้อ2นะเขียนไปเป็นผู้สูงอายุก็มึนแล้วนะครับโอเคที่จริงผมก็จะย่อมานี้แต่ผมจะอ่านให้ละเอียดทุกคำเลยนะครับเพราะมันประกาศเป็นกฎหมายเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษาประกอบข้อ2ของประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชนจึงสมควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ
ในรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้พัฒนาทักษะในการดูแลตนเองการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีและเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอาศัยอำนาจตามความมาตราในมาตรา32แห่งพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534แก้ไขเพิ่มเติมพรบฉบับที่5 2545จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อที่1ประกาศนี้เรียกว่าประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพ.ศ. 2569ข้อ2ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปข้อ3ประกาศนี้รุ่งกฎหมายก็จะมีคำนิยามก่อนนะครับอย่าเพิ่งบ่นอย่าเพิ่งเบื่อนะบ่นได้นะครับคือเขียนกฎหมายทีไรก็จะต้องมีคำนิยามก่อนข้อ3ในประกาศนี้คำว่าโรงเรียนผู้สูงอายุหมายความว่าการรวมตัวของผู้สูงอายุและชุมชนในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุและได้รับหนังสือรับรองจากการจัดตั้งตามประกาศนี้กรมหมายความว่ากรมกิจการผู้สูงอายุอธิบดีหมายความว่าอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุอันนี้เข้าเรื่องนะครับเมื่อกี้นิยามข้อ1เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของตนเองการดูแลคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจและมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นและดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์อันเป็นการสร้างสรรประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมนะต่อไปประกาศข้อที่5เมื่อกี้1 2 3 4ข้อย่อยข้อย่อยนะครับของข้อ4ข้อที่5ข้อใหญ่ของราชกิจจานะกรมหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคประชาชนองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรภาคเอกชนองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรชุมชนสามารถดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตามประกาศนี้ได้ให้หน่วยงานหรือองค์กรตามวรรคหนึ่งยื่นคำขอเป็นหนังสือโดยจะยื่นคำขอด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอได้ที่กรมหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคและในจังหวัดอื่นๆให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเมื่อได้รับคำขอแล้วให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และแผนการดำเนินงานหากเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดแล้วให้นำเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติให้มีการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งได้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดตั้งและมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนดข้อ6เมื่อได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วให้กรมออกหนังสือรับรองการจัดตั้งได้แบบหนังสือรับรองการจัดตั้งตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กรมกำหนดให้ผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรตามข้อ5เมื่อกี้นี้เป็นผู้ตั้งคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุรวมทั้งกำหนดโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียนผู้สูงอายุข้อ7ให้กรมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานของโรงเรียนผู้สูงอายุให้สามารถดำเนินการได้อย่างเข้มแข็งและจัดให้มีการประเมินมาตรฐานการดำเนินของโรงเรียนผู้สูงอายุตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่กำหนดประกาศกำหนดผมก็อดร้องไห้น้ำตาตกในแล้วก็หัวร้อปนกันไม่ได้โอเคเดี๋ยวอ่านข้อ8เดี๋ยวไปถึงข้อ10แล้วค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังวิจารณ์ตามสบายนะครับข้อ8โรงเรียนผู้สูงอายุอาจจะถูกเพิกถอนหนังสือการจัดตั้งในกรณีต่างๆต่อไปนี้1คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุมีมติไม่น้อยกว่า3ใน4ให้เลิกตามผลการประชาพิจารณ์ของผู้สูงอายุในพื้นที่ข้อ2อธิบดีมีคำสั่งเพิกถอนเนื่องจากไม่ได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องอย่างน้อย4ปีนะการเพิกถอนตามวรรค1ให้นำข้อ7มาใช้บังคับข้อ9โรงเรียนผู้สูงอายุที่จัดตั้งและได้รับการรับรองจากกรมก่อนประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือเป็นการจัดตั้งและได้รับการรับรองตามประกาศนี้ข้อ10สุดท้ายให้อธิบดีรักษาการตามประกาศนี้และให้มีอำนาจกำหนดแบบเอกสารคู่มือการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยและคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สิ้นสุดประกาศวันที่21เมษายน2569โชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุหลังจากนั้นก็มีข่าวกระโดดเต็มสื่อมวลชนต่างๆ
ไม่ครับไม่ต้องตั้งยุ่งจังเลยจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วให้ผู้อยู่สูงอายุมาประชุมร่วมกันข้อเสนอทำเอกสารของงบประมาณแล้วก็ประชุมถ้าไม่ประชุมไม่มีงานก็ต้องถูกยกแล้วยุ่งแล้วต้องฟ้องร้องท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุครับยกเลิกราชกิจจานุเบกษานี้ไปได้เลยถ้าท่านรู้ใจคนแก่คนแก่เขาไม่อยากทำงานเขาไม่อยากเรียนหนังสืออะไรอีกแล้วเขาไม่ต้องการไปโรงเรียนหรือตั้งโรงเรียนเขาอยากไปอยู่เฉยๆอันนี้คนแก่ผมคนเดียวนะครับไม่รู้ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุจะคล้ายผมหรือเปล่านะครับผมอายุ78จะผมไม่อยากไปไหนครับผมไม่อยากอยู่เฉยๆถ้าผมมีความมั่นคงในด้านการเงินที่มีเงินใช้จ่ายทุกเดือนไม่เดือดร้อนอะไรนักสัก 20,000 บาทสําหรับผมนะครับที่จริง 10,000 บาทที่ผมก็อยู่เฉยเลยนะครับนะถ้ารัฐบาลจะทําแค่นี้ครับนะให้สวัสดิการผู้สูงอายุเขามีการรักษาพยาบาลฟรีทุกอย่างฟรีจริงๆนะถ้าจะแถมเงินที่ให้7เท่าไหร่เนี่ย700สําหรับผมนะครับท่านให้ผมหรือคนแก่ทั้งประเทศ10,000บาทจบผมว่า10,000บาทนะโอเคมากไปปราบนะแล้วผมอยู่ได้ด้วยเงิน10,000บาทนะทุกวันนี้นะครับถ้าผมไม่ยุ่งไปไม่ไปไหนไม่ไปโอเคผมอาจจะใช้มากกว่านี้นะครับเพราะผมต้องเลี้ยงหมาเลี้ยงหมานี่ก็ประมาณ 4-5,000 บาทนะเนี่ยผมก็นั่งทำรายการวิทยุหาตังมาเลี้ยงหมาบ้างเลี้ยงตัวเองบ้างแล้วก็ซื้อขนมไปฝากภรรยาเวลากลับบ้านที่เมืองทองผมว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าพูดตามหลักนะครับเราไม่นับคนที่ลำบากยากจนนะทำงานเก็บเงินมีบำนาญถ้าท่านรับราชการไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วนะครับนะส่วนผมเป็นเอกชนไม่มีบำนาญผมก็ต้องเก็บสะสมไว้พออยู่ได้ผมก็ไม่ค่อยพอผมก็ทำงานเพิ่มอย่างเงี้ยครับจนกว่าผมจะตายไปนะครับถ้าผมอยู่อย่างนี้ไปจนวันตายผมว่าอสมทก็ดูแลผมเป็นอย่างดีผมก็ทำงานหาเงินให้อสมทนะแล้วอสมทก็จ่ายเงินผมมาทุกเดือนผมอยู่ได้สบายนะครับเหลือใช้นะ 20,000-30,000 บาทเนี่ยครับโอเคไม่เอาผมมาตรฐานนะครับปฏิทินหล่นครับขอไปก็คือว่าถ้าผู้สูงอายุทุกคนในประเทศไทยได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลและก็มีเงินให้ประจำเป็นเดือนตามสถานภาพนะผมก็ไม่อยากจะต้องให้ทุกคนนะครับแต่อันนี้รัฐบาลไปดูรายละเอียดเอา 5,000 ก็ได้นะครับ10,000จะมากไปใช่ไหมแต่คนที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างผมเนี่ยก็ไม่ต้องถ้าให้ก็ให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยผมรับ700บาทหรือ1,000บาทอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเสียภาษีอากรมาตลอดชีวิตที่เหลือนะครับประเพณีไทยเนี่ยครอบครัวลูกหลานดูแลผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วถ้าตามนิสัยผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่าผมคงจะไม่ผิดนะที่จะพูดเป็นตัวแทนผู้สูงอายุในแง่ที่ว่าเขาขี้เกียจจะไปเรียนหนังสือจะไปทำอะไรจะไปรวมกลุ่มกันเพื่อจะทำโน่นทำนี่โดยกฎข้อบังคับของกฎหมายและประกาศของกรมกิจการผู้สูงอายุปล่อยเขาเสรีนะครับเขาอยากจะทำอะไรก็เรื่องของเขาอย่าให้เขาป่วยไข้ลำบากให้มีเงินใช้นิดหน่อยถึงยามจำเป็นนะครับ4-5,000บาทนะผมไม่ขอถึง10,000บาทแล้วนะครับ10,000บาทดูมันจะมากไปนะครับผมคิดว่าลูกหลานที่ดูแลแล้วตัวเองก็จะมีเงินเก็บอยู่บ้างกอกแกะกอกแกะทำโน่นทำนี่ไปนะครับน่าจะพออยู่ได้นะครับถือซะว่าเดือนละ 5,000 บาทไหวไหมอันนี้ไม่ถกเถียงก็ได้นะครับว่าสวัสดิการผู้สูงอายุทุกคนที่มีความจำเป็นอาจจะไม่ได้ยากจนข้นแค้นแต่ว่าต้องไม่รวยเกินขนาดหรือถ้ารวยก็ไม่เป็นไรนะเศรษฐีเขาอาจจะคืนเงินนั้นมาแต่ว่าถ้าเพื่อความเป็นธรรมก็คือว่าผู้สูงอายุทุกคนก็จะได้เงินมากกว่า700บาทนะครับให้บวกลบ 5,000 ไปเถียงกันก่อนเข้าสภานะกี่พันผมไม่ทราบนะครับไม่ต้องถึง10,000ก็ได้แล้วก็รักษาพยาบาลฟรีแค่นี้พอแล้วอย่าไปยุ่งให้เขาต้องมาตั้งโรงเรียนหรืออย่าบังคับให้เขาไปเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่อยู่ในสถานภาพที่ต้องบังคับตัวเองไปตั้งโรงเรียนไปรวมกลุ่มกันไปหลบปลีกทำตามกฎหมายหรือหลีกกฎหมายนะแล้วก็ที่จริงถ้าจะเชิญผู้สูงอายุไม่ใช่ไปเรียนนะครับเชิญไปบรรยายไปเล่าประสบการณ์ชีวิตผมอยู่ปากช่องมาโอ้หลายสิบปีแล้วนะครับตะกี้สักว่า20ปีแล้วนะครับถ้าปลูกบ้านที่ปากช่อง2550นะครับก่อนหน้านั้นหน่อยหนึ่งนะอันนี้ก็เกือบตีสักว่า20ปีเนี่ยไม่เคยมีใครหรือโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับโรงเรียนหนองมะค่าอะไรเงี้ยหรือวัดหนองมะค่าเนี่ยตำบลหนองมะค่า

หรืออะไรที่ปากช่องไม่มีใครเชิญผมไปบรรยายอะไรที่ไหนเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์งานการสื่อมวลชนข่าวสารหรือรัฐธรรมนูญการเมืองการต่างประเทศโรงเรียนหนองมะค่าไม่เคยเชิญผมไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาไม่รู้ว่าผมมีความสามารถที่จะบรรยายให้เด็กๆฟังเด็กๆโรงเรียนหนองมะค่ายกตัวอย่างขออภัยนะครับเขาคงไม่ได้ฟังผมละผมยกถ้าฟังแล้วเดี๋ยวมาเชิญก็ไปนะไม่ต้องให้ตังค์นะครับเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้ๆแล้วนั่งรถไปแล้วก็เล่าให้เด็กๆฟังยกตัวอย่างผมนะไม่ใช่ว่าผมคิดว่าตัวเองมีอะไรดีอะไรนักหนานะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมควรจะบรรยายหรือเล่าสู่กันฟังให้กับเด็กๆในโรงเรียนปากช่องเนี่ยได้ก็คือไปเล่าชีวิตประสบการณ์การเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็ทํางานว่าเออทำไมลุงเรียนหนังสือยังไงผมอยากเล่าจังเลยเรียนชั้นประถมมัธยมเข้ากรุงเทพแล้วทําไมได้ชิงทุนไป AFS ทำไมได้ไปอินเดียทําไมได้ทุนปริญญาเอกไปเรียนจากมหาลัยฮาร์วาร์ดไปเรียนที่ยูเพนทำไมจึงเป็นอย่างนี้เนี่ยเล่าให้เด็กฟังจะได้สร้างแรงโดนใจไม่มีใครเชิญเลยนะครับอยากเล่าไม่ใช่อยากจะดังนะครับแต่คิดว่าเอางี้ดีกว่าพูดโดยหลักการไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยชุมชนอบต.อบจ.ควรรู้ว่าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กและประชาชนในหมู่บ้านได้เนี่ยต้องทำบัญชีรายชื่อไว้แล้วก็เชิญเขาไปสำหรับผมค่าตอบแทนคือกาแฟถ้วยก๋วยเตี๋ยวชามนี่คือหลักการดูแลการเดินทางหน่อยนะลุงไม่อยากขับรถเองนะถ้าต้องไปไกลก็เอารถมารับส่งหน่อยนะหรือถ้าไปต่างจังหวัดก็ตีตั๋วเครื่องบินให้หน่อยแล้วไปถึงแล้วก็เลี้ยงข้าวมื้อนึงนะครับข้าวผัดกะเพราไข่เจียวกาแฟถ้วยหนึ่งแล้วก็คุยกันไปนะถ้าไปไกลก็ขี้เกียจเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยคงจะไม่มีใครไปรวมกลุ่มกันตั้งเป็นโรงเรียนให้วุ่นวายหรอกนะครับปล่อยเขาอยู่ตามสะดวกถ้าเขาอยากจะศึกษาหาความรู้ในกลุ่มเขาเองเขาก็ทําให้เขาปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บให้เขามีความสุขในชีวิตและครอบครัวคนแก่ส่วนใหญ่อยากอยู่เงียบๆเฉยๆไม่ยุ่งวุ่นวายแม้กระทั่งเรื่องบ้านเมืองที่ผมห่วงใยผมก็ยังไม่อยากห่วงใยว่าหมู่นี้คนหนุ่มสาวเขาก็ดูแลการเมืองนะข่าวสารต่างๆผมก็ทําไปทุกเช้าเพื่อเกิดความเชื่อมโยงกับสังคมท่านผู้ฟังและข่าวความรู้ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรทั้งสิ้นนะครับอาจจะบ่นไปแต่คนแก่ก็จะเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับแต่ท่านคิดว่าคนแก่ต้องการตั้งโรงเรียนก็แล้วแต่นะครับแต่ผมคิดว่าประกาศของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยไม่ใช่กรมจะมาตั้งโรงเรียนให้พวกเราชาวผู้สูงอายุนะครับเขาประกาศแล้วเขาก็อยู่เฉยๆแหละเพียงแต่บอกว่าถ้าใครอยากตั้งก็บอกเขาเขาจะมีกฎเกณฑ์มาบังคับให้เราลำบากขึ้นเขาอาจจะมีตังงบประมาณหรือไม่มีก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นประกาศแบบเนี้ยเป็นการประกาศเหมือนกับมีกิจกรรมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมกิจการผู้สูงอายุมีกิจกรรมบอกว่าควรทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ได้ทำให้นะครับถ้าใครอยากทำมีเกณฑ์อย่างนี้ก็ไปรวมกลุ่มกันก็แปลว่าประกาศนี้ไม่มีความหมายอะไรในการจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วจะให้ผมไปเรียนมันก็คือไม่ค่อยกระทบผู้สูงอายุหรอกเพราะผู้สูงอายุเขาไม่ตั้งโรงเรียนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดกรมตั้งขึ้นมาผมว่าศูนย์เปล่านะครับเพราะผู้สูงอายุจะไม่ไปครับเราไม่ใช่ไปเช้ากลับเย็นหรือไปในช่วงจังหวะที่เหมาะสมถึงเวลาแล้วต้องไปไม่ครับผมชีวิตผู้สูงอายุยกตัวอย่างผมคนเดียวแล้วกันนะครับเพราะผมนั่งอยู่คนเดียวผมก็จะทําอะไรตามใจชอบทั้งวันแต่เออมีความรับผิดชอบตอนเช้ามืด1 ชั่วโมงวันนี้9 โมงเช้าก็รับผิดชอบอีก1 ชั่วโมงที่วิทยุศึกษาหลังจากนั้นก็เทปรายการส่ง YouTube ของสมทอีก20 นาทีนะวันพุธเนี่ยผมมีอีก3 กิจกรรมนะอันนี้เป็นความรับผิดชอบตามเวลาต้องทำถ้าวันธรรมดาผมก็รับผิดชอบเพียงคิดไปทั้งวันเตรียมข่าวสารข้อมูลแล้วตี 5ก็นั่งพูดไปเนี่ยครับวันนี้เตรียมแบบมากเกินไปเพราะตื่นเช้ามืดมากเกินไปผู้สูงอายุมักจะนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมตื่นแล้วก็ตี 1ฝนตกเดินเล่นแล้วก็เตรียมจนเกินนะแล้วมาพูดเรื่องนี้ไปครึ่งชั่วโมงนะไอ้เรื่องที่เตรียมที่เหลือเนี่ย2 ชั่วโมงก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเขาไม่ต้องการกำหนดกฎเกณฑ์สเก็ตโจทไทม์เทเบิลกำหนดตารางเวลาเขาต้องการไปเรื่อยๆแล้วเขาต้องการความอบอุ่นกับญาติพี่น้องลูกหลานผมเนี่ยต้องการความอบอุ่นกับลูกหลานภรรยาลูกชายน้องพี่อะไรต่างๆที่สุพรรณนานๆเจอทีบางทีเขาก็ส่งน้ำพริกกะปิน้ำพริกหมูแกงฮังเลใส่กระป๋องมาให้อะไรแบบเนี้ยครับ

0: พ่อนะครับมันก็ขอที่พูดไปนี่มันบ่นหรือว่าแสดงความเห็นก็ไม่รู้นะครับท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุผมว่าโอเคประกาศก็ประกาศไปเถอะแต่อย่ามาบังคับให้ผมไปโรงเรียนแล้วกันนะครับถ้าจะเชิญไปบรรยายที่เราไม่ต้องเตรียมตัวมากนักและเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะก็ได้นะครับแล้วทุกคนในชุมชนเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ตำบลอะไรท่านสำรวจประชากรสูงอายุในชุมชนของท่านให้ละเอียดจะพบว่ามีผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและชีวิตพร้อมที่จะไปเล่าให้เด็กๆฟังได้เสมอหรือแลกเปลี่ยนกับผู้สูงอายุนะเสมอไม่จำเป็นต้องเรียนหนังสือสูงหรือว่ามีตำแหน่งใหญ่โตหรือเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีครับเป็นผู้ใหญ่ในชุมชนที่มีคุณงามความดีเล่าสู่กันฟังให้กับเด็กที่โรงเรียนหนองมะค่าได้นั่นที่บ่นตอนนี้ก็คือว่าโรงเรียนวัดหนองมะค่าไม่เคยเชิญผมไปเลยนะครับครูที่โรงเรียนหนองมะค่านะครับโอ้ยถ้าเรารู้จักกันนะครับผมมีหนังสือเด็กๆเยอะแยะที่จะบริจาคเข้าห้องสมุดโรงเรียนถ้าผมหอบหนังสือเด็กๆที่ลูกชายผมใช้ตอนเขาเป็นเด็กอยู่แล้วไปให้โรงเรียนนะเขาจะรับหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะโอเคครับก็บ่นแบบเพลินๆนะครับอย่าถือสาแต่อย่ามาตั้งโรงเรียนให้ผมไปเรียนนะครับผมไม่ไปแล้วครับผมชอบอยู่เรื่อยๆเฉยๆนะครับยินดีอยู่พอสมควรที่5:33 นะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลนะครับท่านผู้ฟังก็กำลังฟังโลกยามเช้าเสนอเป็นประจำที5-6 โมงเช้าผ่านไป33 นาทีอสมท. 96.5 ขอพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมา
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7 วัน 4 คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4 ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ขั้นเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
8: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: สนับ สนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตี 5:37 นาทีนะครับนี่คือรายการวิทยุกระจายเสียงทางคลื่น FM 96.5 MHz ของอสมทสดทุกเช้ามืดไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องหรือหมาจะเห่าในซอยผมก็จัดรายการในที่ร่มเสมอนะครับจากใต้ถุนบ้านที่ปากช่องนครราชสีมานะครับ 96.5 FM คลื่นแห่งความคิดเมื่อกี้ก็เป็นความคิดของผู้สูงอายุที่นั่งบ่นอยู่เนี่ยครับว่าเราไม่ต้องการภาระอะไรเราอยากจะอยู่อย่างสบายๆนะครับแล้วผมไม่ต้องการมีคดีความกับใครมีเรื่องกับคนโน้นคนนี้หรือไม่ต้องการให้คุณอนุทินมาฟังรายการนี้แล้วก็งดงีดคุณเนวินมาดูแล้วก็เอ้ยคุณสมเกียรติโยเธออะไรไม่มีครับรายการนี้จะสร้างมิตรอย่างเดียวบางเรื่องที่เราไม่ชอบอาจจะเป็นเพราะเราแก่เกินไปไม่เข้าใจคนหนุ่มที่เป็นรัฐมนตรีก็ได้เนาะแต่ว่าช่วยกันคิดช่วยกันคุยทาง 96.5 FM นะครับเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสคือไปสังสรรค์เสวนาออกนอกบ้านไปบ้านมันก็ดีนะครับนานๆไปทีเอารถมารับส่งเสร็จเรียบร้อยเลี้ยงข้าวกลางวันฟรี1มื้อนะครับที่ Workpoint TV กับนางสาวไทยปนัดดาวงผู้ดีเป็นพิธีกรอาจารย์ดุลยภาคจากภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธรรมศาสตร์นั่งคุยกันถึงเรื่องไอ้เจ้าทอมแอนดรูเนี่ยครับอันนี้ก็ออกอากาศไปแล้วนะครับถ้าท่านดูเมื่อวานตอนบ่ายแต่ว่าผมยังไม่ได้คุยในรายการนี้นะครับก็ไปคุยที่โน่นซะก่อนแล้วเราก็ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้มันตะล่อมเข้าที่ก็คือว่า2 วันที่ผ่านมาเนี่ยวันที่3สิงหาคมเนี่ยมีตัวแทนพิเศษขององค์การสหประชาชาตินะครับทางด้านสิทธิมนุษยชนเขาก็เข้าไปอยู่ที่เขมรช่วงหนึ่งแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนการล่วงละเมิดการดูแลอะไรต่างๆว่าเขมรเขาดูแลประชาชนของเขาอย่างไรนะครับคนนี้ชื่อนายทอมแอนดรูเป็น UN Special Rapporteurนะก็คือเป็นผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติที่จะไปหาข้อมูลและสรุปนะแล้วก็มารายงานต่อสหประชาชาติก็รายงานไปแล้วล่ะครับมันจึงเป็นข่าวไงครับว่าด้วยเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเขมรหรือในกัมพูชาแล้วเมื่อวันที่3ข่าวนี้ออกมานะครับเขาก็ออกสเตทเมนต์แถลงข่าวก็คือนั่งแถลงค่อยแถลงของเขาว่ามีอะไรบ้างเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา31กรกฎาคมที่พนมเปญหลังจากนั้นการแถลงของเขาก็สร้างปฏิกิริยาขึ้นกระเพื่อมไปทั่วประเทศไทยไปรายงานไปศึกษาเรื่องละเมิดหรือไม่ละเมิดสถานภาพสิทธิมนุษยชนเขมรไม่เคยมาเมืองไทยก็คุยกับคนเขมรทุกฝ่ายเขาว่าอย่างนั้นนะครับคุยกับฝ่ายนักการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล NGO องค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องนักโทษหรือก็จะดูว่าเขมรเนี่ยสถานภาพเรื่องสิทธิมนุษยชนถูกล่วงละเมิดยังไงแต่บังเอิญแกมีข้อมูลที่พาดพิงถึงไทยว่าประเทศไทยมีปัญหาพรมแดนลบกันทำให้คนเขมร 6-7 แสนคนอพยพพลัดที่อยู่ไม่ได้กลับบ้านตัวเองไม่มีสิทธิ์จะกลับบ้านมันก็สร้างปัญหาว่าไทยเหรอเป็นคนทำให้เขมรมีปัญหาสิทธิมนุษยชนเราไม่รับรองสิทธิของเขาที่จะอยู่ที่บ้านหนองจานหนองย่าแก้วหรือว่าให้เราก็บอกแล้วนะครับให้อยู่มานานแล้วบอกให้กลับก็ไม่กลับอันนี้เป็นค่ายผู้ลี้ภัยตั้งแต่สมัย2514นู่นนะครับตอนนั้นเข้ามา 6-7 แสนคนนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทยอยกันกลับบ้านเขาไปที่เหลือไม่ยอมกลับก็เป็นภาระจนกระทั่งทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้ก็กลับไปแล้วเราก็กั้นลวดหนามไม่ให้กลับเข้ามาไอ้เจ้านายทอมแอนดรูแกก็เข้าใจว่าไอ้ที่อยู่ที่ฝั่งไทยเนี่ยเป็นที่เขมร มีสิทธิ์ที่จะกลับบ้านเมื่อรบสงบแล้วมันการกลับบ้านของเขาหมายความว่ากลับมาในเขตแผ่นดินไทยที่เราให้ที่พักพิงชั่วคราวตั้งแต่สมัย2514เรื่อยมานะครับแล้วก็กลับไปอยู่เขมรกันก็เยอะแล้วที่เหลืออยู่ก็จำนวนที่เป็นปัญหาใช่ไหมก็กลับไปแล้วตอนนี้เราก็ตั้งทำรั้วลวดหนามแกเข้าใจว่าอันนี้คือที่ของเขมรก็ต้องทะเลาะกับไทยนะครับเอาอย่างนี้ก่อนคือว่าถ้าไปอ่านเริ่มต้นได้ไปอ่านรายงานของทอมแอนดรูในเว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาตินะครับอันนี้อยู่เว็บไซต์ของนี่แหละครับที่ผมมาโลโก้ขึ้นจอ United Nations Human Rights เนี่ยนะครับ Office เกี่ยวกับเรื่อง human rights นะครับของสหประชาชาติในเว็บไซต์เนี่ยจะมีรายงานล่าสุดของทอมแอนดรูนะครับที่เป็นประเด็นที่เราถกเถียงกันมาไอ้รายงานเนี่ยทำให้กองทัพบกแถลงตอบโต้ชี้แจงว่าไม่เป็นธรรมต่อไทยแล้วก็เขมรอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยแล้วก็กระทรวงต่างประเทศก็แถลงนะครับแต่ผมขอดูเนื้อๆนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับไทยคือว่าเอาตัวเนื้อหาที่เกี่ยวกับไทยในรายงานของมิสเตอร์ทอมแอนดรู UN Special Rapporteur นะว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเขมรเดือนกรกฎาคมที่แถลงนะหลังจากจบปฏิบัติการของเขา37กรกฎาคมก็แถลงที่พนมเปญนะท่านอาจจะเห็นภาพแกนั่งแถลงอยู่ทั่วไปในเว็บไซต์นะครับก็บอกว่าอันนี้คัดมาเฉพาะส่วนที่ทำให้เรางุนงิดนะครับก็คือว่าแกก็พาดพิงบอกว่าโดยประมาณ 650,000 คนน่ะคนเขมรน่ะพลเรือนเขมร 650,000 คนเนี่ยถูกทำให้พลัดที่นาคาที่อยู่บริเวณพรมแดนเมื่อปลายปีที่แล้วนะแล้วก็ในจำนวนนั้นเนี่ย 20,000 คนยังคงไม่มียังพลัดที่นาคาที่อยู่นอกนั้นก็กลับไปอยู่ในเขมรที่ใดที่หนึ่งแกบอกผมก็พูดกับพวกพลเมืองประชาชนชาวเขมรเขาก็บอกว่าก็กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าหมู่บ้านของเขาเมืองของเขาตอนนี้คนไทยทหารไทยเข้าไปยึดไปหมดแล้วเนี่ยครับว่าภาษาเขาใช้คำเงี้ย their villages and towns are now occupied by Thai soldiers คือถ้าพูดอย่างเงี้ยมันก็ต้องทะเลาะ กันนะครับ we are not occupying your land or your house do you understand we are just going toReclaim our land, our territory that we gave it to you, like ก่อนปี2014ผมก็พูดไทยพูดอังกฤษให้อยู่แล้วยังไม่สบายใจให้กลับไปก็ไม่ยอมกลับถึงเวลาสงครามก็ได้จังหวะงั้นก็กลับไปแล้วยังมาบ่นว่าไม่ได้กลับมาที่เดิมแต่ไอ้เจ้าแอนดรูเนี่ยก็จะบอกว่า I travel to the edge of the border town ผมเดินทางไปถึงเส้นพรมแดนแล้วก็ได้เห็นbarrier พวกลวดหนามอะไรบาร์บไวที่ตั้งเอาไว้นะเพื่อไม่ให้คนเขมรกลับมานะแล้วก็รวมทั้งคนที่บางคนที่ผมได้คุยด้วยคือเขาไปคุยกับคนที่อยากกลับมาฝั่งไทยแล้วกลับไม่ได้เขาอ้างว่าเป็นที่ของเขาเนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษที่แกแถลงเนี่ยมันผิดหมดไม่ใช่ผมลำเอียงเข้าข้างไทยนะครับมันผิดจริงๆนะครับท่านผู้ฟังก็พอเข้าใจพวกเขมรก็ทำเป็นไม่เข้าใจแล้วเจ้าทอมแอนดรูบอกว่าผมก็เห็นบ้านที่ถูกรื้อถูกทิ้งทะลุมีรอยกระสุนแล้วก็โรงงานที่ทำงานของเขาก็พังทลายนะโรงเก็บสินค้าข้าวของต่างๆก็พังทลายแล้วก็มีระเบิดเข้ามาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเราเป็นคนทำเหรอสงครามมันเกิดทั้งสองฝ่ายคนไทยก็พัดที่อยู่แต่พวกเขมรเนี่ยมาอยู่ในที่ของเราต้องให้เขากลับไปมันจึงต้องแถลงไงครับทอมแอนดรูก็พูดอีกตอนหนึ่งที่ผมคัดมาเฉพาะที่พาดพิงถึงไทยนะครับนอกนั้นเขาจะพาดพิงถึงเขมรก็เยอะอยู่นะครับว่ามีการละเมิดนักโทษ LGBTQ พวกแปลงเพศอะไรต่างๆที่เขมรก็ละเมิดแล้วก็จะมีเรื่องสแกมเมอร์รัฐบาลเขมรก็ไม่จัดการมีอีกเยอะครับที่รัฐบาลเขมรจะต้องอับอายที่ไอ้ทอมพี่ทอมแอนดรูแกแถลงแต่แกแถลงอย่างสุภาพในพนมเปญ นะครับบอกว่าก็ถามรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็จะดูเรื่องสแกมเมอร์รัฐบาลก็แก้ตัวไปแต่ประเด็นที่ประเทศไทยเหนื่อยหน่ายหัวใจในนามของกระทรวงต่างประเทศและกองทัพบกที่แถลงและศูนย์แถลงข่าวร่วมของท่านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีด้วยแหละนะก็จะเหนื่อยว่ามาอีกแล้วเขมรนะครับผมช่วยเสริมอย่างนี้คือว่าเอาเฉพาะที่พาดพิงไทยเนี่ยมันผิดหมดเราก็ต้องชี้แจงใช่ไหมก็ชี้แจงไปแล้วล่ะผมก็มาทบทวนท่านผู้ฟังนะอีกวรรคหนึ่งที่อ้างตอนนี้ก็คือว่าอยู่บนจอนะครับถ้าท่านไม่ต้องดูจอผมอ่านให้ฟังก็ได้นะครับแปลเป็นไทยปนๆกันไปคือว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศ It's a matter of international lawสำหรับคนที่พลัดที่นาคาที่อยู่ในการสู้รบที่เกิดขึ้นและมีสิทธิที่จะกลับไปยังบ้านของตัวเอง They have the right to return to their home ตรงเนี้ยมันพูดเหมือนสวย Yes they have the right to return to their homes but you have to define what is home their home บ้านของเขาต้องอยู่ใน Cambodian territory their homeshould not be located in Thai territory because we just gave them to, you know, temporarily reside in our land during the time of war and conflict like 20, 30, 40ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ 2,514 นะครับเรื่อยมาที่จริงตัวเลขตอนนั้นก็ 6-7 แสนคนนะครับเอาตัวเลข 6-7 แสนคนมาปนกันตอนนี้มันก็วุ่นไปหมดนะ พราะฉะนั้นก็อธิบายนะครับว่าที่คุณพูดบอกว่ามันจะต้องมีสิทธิ์กลับบ้านน่ะ they have the right to return home เนี่ย define home home หมายถึงบ้านที่อยู่ในดินแดนเขมรถ้าไม่มีรัฐบาลเขมรต้องจัดให้แต่ไม่ใช่กลับมา home which is my home my Thailand home หมายก็คนไทยที่เป็นเจ้าของที่ดินก็จะต้องได้ที่ดินเหล่านั้นกลับมาทำไร่ไถนาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเป็นอีกย่อหน้าหนึ่งที่สร้างปัญหาครับแล้วก็เนี่ยมาย่อหน้าที่3ที่ผมยกมาเฉพาะเจาะจงที่พาดพิงไทยนะครับแกรายงานบอกว่า over 9,900,000 Cambodian migrant workers have returned from Thailand อันนี้แกเริ่มบ่นแทนเขมรแล้วโอ้มีคนเขมรที่ทำงานในเมืองไทยต้องกลับออกไปสู่ประเทศเขมร 9,000 คนเลยตกงานนะทักษะทางวิชาชีพของตัวเองนะก็ไม่เหมาะสมที่จะทำงานในประเทศเขมรเพราะไปเรียนทักษะวิชาชีพทำงานอยู่ในเมืองไทยแต่ต้องกลับเขมรไป 900,000 คนนะ Their vocational skill do not match economic needs in Cambodia and many remain unemployed เพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยไม่มีงานทำในเขมรเพราะเคยทำงานในเมืองไทย 900,000 กลับไปตอนนี้ปิดด่านก็เลยเป็นปัญหาของเขมรแต่พูดเหมือนว่าเป็นปัญหาของไทยไม่ให้เขากลับมาทำงานเมืองไทย The closing of border crossing have deeply impactCambodian economy and border community relying on trade and agricultural and other goods การปิดพรมแดนไม่ให้คนเขมรข้ามพรมแดนกลับมายังเมืองไทยส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและชุมชนบริเวณพรมแดนเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งการค้าสินค้าเกษตรและสินค้าอื่นระหว่างพรมแดนแล้วบ่นอะไรล่ะครับก็เข้ามาแล้วมันมีปัญหาก็ให้กลับไปแล้วยังไม่เปิดนะครับจะมาโทษไทยไม่ได้Education, healthcare, and other services have been severely disrupted along the border. อ้าวคือถ้ามีอยู่เมืองไทยเราก็ดูแลให้ประโยชน์ทางการศึกษาให้เข้าโรงเรียนเรียนฟรีแล้วก็ช่วยสุขภาพรักษาสุขภาพฟรีเราก็ช่วยนะครับบริการอื่นๆเราก็ช่วยตอนนี้คุณทอมแอนดูแกบ่นบอกว่าอ้าวพอกลับเขมรมันก็เลยไม่ได้บริการทางการศึกษาและสุขภาพจากประเทศไทยมันทำให้ชีวิตถูกตัดขาดชีวิตถูกอะไรเรียกว่าชีวิตถูกรบกวนหรือทำให้เสียหายนะไม่ดำเนินไปอย่างต่อเรื่องถูก disrupt นะครับอย่างรุนแรงเหมือนแกไม่ได้ใช้คำตรงๆว่า because of Thailand do not help them like we used to even though they are back in their own land 900,000 คนเนี่ยครับแต่มัน imply นะครับมันหมายความว่าแค่เขียนอย่างเงี้ยคนเขมรลำบากนะให้เขากลับไปอยู่กับประเทศเขมร 900,000 คนงานการก็ไม่มีทำเพราะเขาเรียนรู้ทักษะทำงานที่เกินไปกว่าที่เขมรจะรับได้ต้องกลับมาทำงานเมืองไทยโรงพยาบาลรักษาสุขภาพก็ไม่เคยมีดีเหมือนที่เมืองไทยการศึกษาที่เมืองไทยเคยให้กับลูกหลานเขาก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วประเทศไทยนี่ไม่เอาไหนเลยอะไรประมาณนั้นอันนี้ผมเวอร์ไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอ่านแล้วเข้าใจนะครับนี่คือระหว่างบรรทัดนี่ก็โทษไทยผมจึงไม่แปลกใจแต่ก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยนะที่กระทรวงต่างประเทศแล้วก็กองทัพเนี่ยจะต้องแถลงกันอยู่เรื่อยในสุดแล้วเอกสารฉบับนี้หรือคำแถลงของแกก็ปิดท้ายของเอกสารนะครับบอกว่าเขามาเขมรครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะมีครั้งต่อไปที่จะมาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยมีปัญหาผมว่าคุณก็ควรจะมาเมืองไทยแล้วคุยกับพวกเราบ้างนะครับตอนนี้เราก็ได้แต่ชี้แจงแถลงไปตามที่กระทรวงต่างประเทศและฝ่ายกองทัพบกชี้แจงไปนะครับผมคิดว่ากระทรวงต่างประเทศก็ควรจะเอาเอกสารของทอมแอนดรูเนี่ยทั้งหมดแล้วก็เขียนตอบไปว่าตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดที่ถูกจะเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นชีวิตเราก็ดำเนินไปเป็นปกตินะครับไม่เรื่องการที่ตัวแทนสหประชาชาติไปศึกษาการล่วงละเมิดหรือสถานภาพสิทธิมนุษยชนเขมรเนี่ยสหประชาชาติก็ทำอยู่เป็นประจำนะครับผมย้อนกลับไปค้นเอกสารเก่าๆท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.วิทิตมันตราพรจากคณะนิติศาสตร์จุฬาเนี่ยครับตอนนี้ท่านก็คงเกษียณแล้วล่ะนะครับเป็นคนเก่งมากๆคนหนึ่งทางกฎหมายระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนสิทธิเด็กนะแล้วก็ทำงานระดับนานาชาติภาษาอังกฤษนี่อังกฤษเป๊ะแจ๋วผมเคยฟังท่านแล้วบอกโอ้โหเก่งจริงๆนะครับอาจารย์วิทิตมันตราพรในยุคที่ท่านทำงานอย่างแข็งขันนะยังไม่ได้เกษียณเนี่ยครับท่านก็ทำเนี่ยปี2024มีรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเขมรโดยวิทิตมันตราพรนะ ม่ใช่ทอมแอนดรูก็คนไทยเคยทำให้เขมรนะครับแล้วก็รายงานเนี้ยเนี่ย2024 2025นะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ UN Human Rights เนี่ยก็จะมีสิ่งที่อาจารย์วิทิตรายงานแต่มันไม่ได้พาดพิงทำให้เราเดือดร้อนนะครับบอกให้ทราบว่าคนไทยก็ช่วยเขมรเรื่องสิทธิมนุษยชนคนไทยคนเดียวที่รับเกียรติสูงสุดในการทำงานแทนสหประชาชาติเหมือนกับทอมแอนดรูนครับเพราะฉะนั้นทอมแอนดรูคุยกับวิทิตหน่อยมั้งนะน่าจะดีนะครับกระทรวงต่างประเทศก็แถลงยาวแหละนะครับท่านสามารถหาอ่านแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศได้ของทัพบกก็มีผมสรุปย่อๆง่ายๆว่ากระทรวงต่างประเทศบอกว่าไทยเห็นว่ากลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติควรยึดมั่นในหลักความเป็นกลางความเที่ยงธรรมและการพิจารณาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งคำนึงถึงข้อเท็จจริงและมุมมองจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและครอบคลุมเพื่อให้การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างสมดุลและสอดคล้องกับอานัตของโลกอันนี้เป็นตอนเดียวที่กระทรวงต่างประเทศแถลงแต่แถลงยาวนะครับผมจะไม่อ่านทั้งหมด7ข้อเดี๋ยวเวลาไม่พออยู่นะครับที่จริงควรอ่านแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะครับเราจะให้มันคลุมๆไปนะว่าเนี่ยอันนี้กระทรวงต่างประเทศแถลงยาวไปค้นใน Facebook ของกระทรวงหรือเว็บไซต์กระทรวงได้นะครับผมขออนุญาตไม่อ่านทั้งหมดเพื่อสรุปภาพรวมๆมันก็คือว่ากองทัพก็ด้วยช่วยแถลงด้วยนะครับกองทัพบกก็แถลงนะบางตอนของการแถลงของโฆษกกองทัพบกก็โต้รายงาน End of Mission Statement ของทอมแอนดรูนะครับว่าไทยไม่ใช่ผู้ริเริ่มความขัดแย้งกัมพูชาต้องยอมรับความจริงและหยุดบิดเบือนข้อมูลเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยแต่เป็นฝ่ายกัมพูชาที่สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพบกคาดหวังให้กลไกพิเศษของสหประชาชาตินำเสนอข้อมูลที่เป็นกลางและผ่านการตรวจสอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายอย่างรอบด้านไม่ใช่นำเสนอข้อมูลที่มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันศุกร์จบรายการนี้ผมก็จะเอาคำแถลงของไทยทั้งหมดนะแล้วแถลงของกองทัพบกทั้งหมดอ่านในรายการในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลอ่านยาวเลยผมก็จะทำงานง่ายหน่อยแล้วก็อ่านของทอมแอนดรูด้วยนะท่านผู้ฟังก็ไปนั่งคิดต่อแล้วกันแต่รายการนี้เอาย่อๆนะครับเพราะเราจะไปสรุปเรื่องอื่นในตอนสุดท้ายของรายการนะครับเมื่อวานที่ทิ้งค้างว่าไฟดับพอดีนาทีสุดท้ายที่จริงก็เกือบหมดแล้วล่ะครับเมื่อไฟดับผมก็เลยกลับเข้ามาทางสายโทรศัพท์ก็คือว่าร
11: ัฐมนตรีเศรษฐกิจอิหร่านบอกว่าอิหร่านเตรียมพร้อมดูแลเศรษฐกิจอยู่ยาว2ปีลบไปเถอะนะอยู่ได้นะครับผมก็ไปอ่านบทความแล้วก็อ้างอิงรายงานงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งชื่อคาฮาลซาเดอันนี้จะเป็นบทความอยู่ในอัลจาซีราเว็บไซต์นะครับว่าทำไมเศรษฐกิจอิหร่านจึงยืนหยัดสู้ภาวะสงครามได้ผมก็จะต่อเติมที่ค้างไปเมื่อวานเรื่องต่อเนื่องให้จบในวันนี้ในเวลา 4-5 นาทีที่เหลือคือว่าอย่างนี้ครับสาเหตุนักวิชาการท่านนี้คือฮาดีคาซาลซาดีบอกว่าถ้าเกิดเราจะนิยามว่าเศรษฐกิจล่มสลายมันหมายความว่าอย่างไรก็คือว่าถ้าในทางเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าเศรษฐกิจล่มสลายเนี่ยประชาชนอดอยากขาดอาหารหิวโหยไม่มีอะไรจะกินรัฐบาลติดค้างเงินเดือนข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐจ่ายไม่ได้ให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชนไม่ได้สุขภาพอนามัยถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานเละเทะหมดทั้งประเทศเนี่ยอันนั้นคือเศรษฐกิจล่มสลายนะหากใช้เหตุผลนี้เศรษฐกิจอิหร่านจึงไม่มีทางล่มสลายในปัจจุบันเพราะยังดีอยู่ปัจจุบันนี้เงินเฟ้อในอิหร่าน 90% ก็จริงอาหารขึ้นจาก10บาทเป็น100บาทอะไรประมาณนี้นะครับนะหรือ90บาทอาหารเนื้อไข่น้ำมันพืชแพงขึ้น3เท่าเงินเฟ้อค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อทั่วไปนะครับ 90% นะรายได้ลดลงประชาชนรายได้ลดลงค่าเงินตกอาหารนำเข้าราคาสูงรัฐบาลก็ไม่ยอมให้เกิดวิกฤตความเป็นจริงอย่างที่อ่านมาเมื่อกี้นะครับเงินเฟ้อ 90% อาหารเนื้อไข่น้ำมันพืชแพง3เท่ารายได้ลดลงค่าเงินตกอาหารนำเข้าราคาสูงแต่รัฐบาลก็พยุงไว้ไม่ให้มีอาหารยารักษาโรคสินค้าจำเป็นขาดตลาดไปไหนซื้อได้หาได้กินได้ตลอดขอให้มีตังค์ซื้อเถอะนะครับแต่เมื่อมันแพงประชาชนที่ไม่มีตังค์รัฐบาลทำไงครับสิ่งแรกคืออาหารไม่ขาดของใช้ยารักษาโรคไม่ขาดมีเสมอแต่มันแพงนะครับ
0: พราะรัฐบาลก็ทำต่อไปนี้ก็คือว่ารัฐบาลทำเหมือนคุณพี่อนุทินชาญวีรกุลของพวกเราชาวไทยนะครับว่าก็คืออดหนุนคนละครึ่งช่วยโน่นช่วยนี่นะเพื่อให้ประชาชนมีเงินไปซื้อของแพงนะครับแต่มันต่างวิกฤตกันนะครับของไทยเราไม่มีวิกฤตไม่มีวิกฤตเราก็ช่วยเฉยขั้นต่ำท่านผู้ฟังครับอิหร่านตอนนี้ค่าแรงงานขั้นต่ำเดือนละ100ดอลลาร์ก็ตีว่า 3,300 3,500 อะไรประมาณนั้นต่อเดือนรัฐบาลก็อุดหนุนค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนแถมเงินแจกเงินให้กับประชาชนเงินทุนอุดหนุนเงินค่าน้ำค่าไฟสินค้าจำเป็นช่วยซื้อช่วยลดมีคูปองช่วยร้านค้าคนละครึ่งแบบที่พี่อนุทินคุณลุงเนวินกับลูกชายช่วยกันทำเนี่ยนะครับในพวกออลิการ์คไทยนะเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลอิหร่านช่วยแหละแต่ไม่สามารถจะไปดูแลเรื่องราคาสินค้าให้ลดลงได้เพราะไม่งั้นสินค้าจะหายไปจากหิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในตลาดสินค้ามีครับแพงคนที่จ่ายไม่ไหวรัฐบาลอุดหนุนแบ่งคนละครึ่งช่วยจ่ายอันนี้เขาก็ทำอยู่นะครับนอกนั้นมีสถาบันวิจัยซาบาเพนชั่นสตรัทเจจี้รายงานปี2025บอกว่าชาวอิหร่าน 30% ยากจนรายได้เส้นแบ่งความยากจนวันนี้อาจจะถึง 40% นะครับอันนี้เป็นปัญหานะครับของอิหร่านแต่เศรษฐกิจยังอยู่ต่อไปได้นอกนั้นก็สรุปสุดท้ายก่อนจบรายการนะครับก็คือว่าสงครามในอิหร่านตอนนี้ก็ยังไม่รบกันต่อนะครับแต่ว่ารัฐบาลอิหร่านก็ประกาศเตรียมพร้อมว่าพร้อมทันทีที่จะรบต่อไปถ้าจะรบกันอีกครั้งหนึ่งส่วนโดนัลด์ทรัมป์ก็โกหกประชาชนชาวโลกต่อไปว่าพร้อมรบลุยเละแต่ตอนนี้ยังไม่รบมีคนขอว่าให้หยุดไปก่อนนะครับก็ทำให้การสงครามในตอนนี้เต็มไปด้วยความจริงจากอิหร่านที่บอกว่ารบเมื่อไหร่เราสู้ได้2ปีเศรษฐกิจเราสู้ได้และพร้อมที่จะรบในตอนนี้แต่โดนัลด์ทรัมป์ก็โกหกนะเขาเป็นคนโกหกจริงๆครับนี่ไม่ใช่คำหยาบจากผมโกหกต่อไปว่าให้โอกาสสุดท้ายมาเจรจานะโอกาสสุดท้ายเขาไปอ่านบทความในอัลจาซีราวันนี้นะครับอ่านเมื่อวานแหละพาดหัวบอกว่าโอกาสสุดท้ายที่โดนัลด์ทรัมป์พูดนะพูดกี่ครั้งแล้วทุกเดือนนะ5เดือนที่ผ่านมาเดือนละครั้ง2ครั้งพูดแล้วก็กลับคำพูดแล้วถอนคำพูดแล้วทำเฉยพูดแล้วโกหกเนี่ยเขาทำทุกเดือนจะมีรายละเอียดอ่านแล้วนั่งสนุกเลยว่าคนไม่กันอยู่กันได้ยังไงกับประธานาธิบดีผู้ทั้งหนึ่งถูกกล่าวหาและทุกวันนี้ยังกล่าวหากันต่อไปนะครับว่าเขาเป็น a pathological liar แปลเป็นไทยที่แรงนิดหนึ่งนะครับโกหกเป็นนิสัยถาวรโกหกเป็นสันดานแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยโกหกเหมือนโรคติดต่อรักษาไม่หายห้ามใจไม่อยู่ unable to control part of their behavior ควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้ในการโกหกแกจึงโกหกประชาชนชาวอเมริกันทุกวันนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า pathological lie เนี่ยก็อันนี้เป็นเรื่องจริงที่คนอเมริกันรับทราบแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงต้องรอเลือกตั้งปลายปีครับเลือกตั้งกลางเทอมแล้วก็หมดเวลาของโลกยามเช้าขอให้ทุกท่านพูดแต่ความจริงจะได้มีความสงบและสันติต่อไปโชคดีและสวัสดีครับ
12: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
13: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
14: ทย 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
16: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
17: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือ คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วย

0: าหายจะจากขาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
5: รุ่นสวัสดิ์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับทาง 96.5 FM คลื่นความคิดวันนี้วันพุธแล้วนะครับพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569อยู่กับผมธนัทสิรังคูลและคุณสตมาสารวัตรครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: นี่ทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติด้วยกันนะครับทั้งข่าวใหญ่ข่าวดังแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวกันนะครับมือหลายๆด้านนะครับนั้นว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเยือนไทยนะครับของพลเอกอาวุโสมินนองลายประธานาธิบดีของพม่านะครับแล้วก็ยังกับเดตนะครับทั้งเรื่องของเวียดนามเร่งเศรษฐกิจโต GDP เร่งตัวนะครับการกดดันประธานฟีฟ่านะครับล่าสุดนี้เรียกว่าเรียงแถวกันมาเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่มีดีมีร้ายนะครับที่เกิดขึ้นมีการเปิดโปงออกมาน่าจะเป็นศึกใหญ่เหมือนกันนะครับแต่กรณีการสังหารพี่น้องชาวรัสเซียในเมืองไทยยังมีกรณีเทียบเคียงนะครับกับรวมอินโดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกรณีเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่น่าสนใจนะครับเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่แต่ว่าเกาหลีใต้นี่โอ้ร้อนองศาเดือนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น19คนแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการร่วมสำรวจดวงจันทร์นะฮะที่ไทยก็ไปมีบทบาทด้วยทั้งหมดนี้ก็อยู่ในหนึ่งชั่วโมงของเราเช้าทันโลกนะครับติดต่อเสริมสื่อสารพูดคุยติดชมกันได้ทางผู้ช่องทางไปเริ่มกันเลยนะครับในช่วงเปิดอัปเดตครับ
7: World Update
6: ค่ะมาที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเวียดนามมาเมื่อวานนี้เพิ่งมีข่าวที่รายการเรานำเสนอไปเองค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังก็คือการที่ GDP เขาเนี่ยโตแตะถึงเลข8เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มันเติบโตน่าสนใจคือเติบโตเนี่ยมาจาก AI นะคะของเราก็เติบโตจาก AI เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็มีการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะทำไมของเขาเนี่ยเป็นเม็ดเงินมหาศาลและมันผลักเศรษฐกิจได้จริงนะคะในขณะที่บ้านเราเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรเดี๋ยวตอนท้ายจะเล่านะคะทีนี้เมื่อวานเนี่ยเลข8เนี่ยยังไม่พอล่าสุดนะคะทางนิเคอินะคะสื่อของญี่ปุ่นบอกว่าเวียดนามเขาจะเร่งเครื่องขึ้นมาอีกนะคะบอกว่าปีนี้จะเอาให้ได้เลข10เลยคือเลข2หลักนะคะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนระยะยาวที่ตอนแรกเวลาเราฟังเวียดนามพูดอะไรเนี่ยแต่ก่อนคนไทยจะชอบล้อใช่ไหมคะบอกโอ้ขี้โม้บ้างอะไรบ้างจนกระทั่งเราเห็นแล้วว่าฟุตบอลเขาแซงเราได้แล้วก็ล่าสุดนิตยสาร Time Out เพิ่งจัดอันดับนะคะว่าประเทศที่มีเขาเรียกว่าสตรีทฟู้ดนะคะอาหารริมทางที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดนั้นปรากฏว่าอันดับหนึ่งไปอยู่ที่เวียดนามนะคุณธนัทก็คือโฮจิมินห์ซิตี้นะคะซึ่งดิฉันไปเนี่ยก็ยอมรับเหมือนกันนะว่าอาหารเขาก็น่าสนใจจริงๆ

0: แต่ว่าบ้านเราประเทศไทยเนี่ยปรากฏไปอยู่อันดับที่9แต่ก็ยังดีที่เราติดในท็อป10นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเวียดนามเนี่ยเขามาแรงไม่หยุดแล้วเป้าหมายเขาบอกว่าเขาจะโตเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปีค.ศ. 2045นะคะเพราะฉะนั้นต้องมาติดตามว่าเป้าหมายที่เขาวางไว้เนี่ยมันทำไมเขาถึงวางเป้าหมายนิกเกอิบอกว่าเป็น aggressive เลยนะบอกเป็น aggressive target นะคะทีนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เวียดนามเนี่ยถูกจัดอันดับให้เป็นเขตเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้นะคะเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยตอนแรกทุกคนคิดว่าเอ้ยไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้มีวิกฤตพลังงานในตะวันออกกลางถูกไหมคะแถมยังมีเรื่องความปั่นป่วนในระบบอุปทานห่วงโซ่อุปทานของโลกด้วยที่เรา เรียกว่าซัพพลายเชนนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นถูกไหมคะเรื่องวิกฤตน้ำมันค่าขนส่งอะไรทั้งหลายรวมทั้งเงินเฟ้อเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เวียดนามเนี่ยเขาต้องขยายตัวให้ทันภายในเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งโดยจะต้องปฏิรูปเชิงโครงสร้างแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องคุมสภาพเงินเฟ้อด้วยแล้วตอนนี้ทางสื่อนิกเกอินะคะพยายามอธิบายบอกว่าคืออาจจะยังเจอความท้าทายค่อนข้างเยอะเหมือนกันโดยไปสัมภาษณ์คุณเลอฮงเฮียบนักวิจัยอาวุโสนะคะจากสถาบัน IAEAS ยูซุปอิซัสในสิงคโปร์บอกว่าดูแล้วผู้กำหนดนโยบายของเวียดนามเนี่ยมีแนวโน้มจะใช้เครื่องมือที่เน้นอาจจะกู้ยืมเงินเข้ามาทำโครงสร้างพื้นฐานนะหรือจะผ่อนคลายนโยบายการคลังหรือปล่อยกู้เร็วเกินไปซึ่งอันนี้มันก็หมายความว่าคนเราอาจจะคุ้นๆนะฮะเรื่องการปล่อยกู้เร็วเรื่องวิกฤตต้มยำกุ้งอันนี้ค่ะก็เลยทำให้มีการมองเหมือนกันว่าเป้าหมายที่เวียดนามจะไปเนี่ยค่ะอาจจะได้แต่บางส่วนก็มองว่าอาจจะไม่ได้ก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแล้วก็จะเห็นเหมือนกันว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยเขาก็เรียกว่าร้อนแรงสุดละในท็อป10ของโลกตอนนี้นะคะการเติบโตก็มีลงทุนจากต่างประเทศการส่งออกอะไรต่างๆแต่ว่าตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ๆอย่างพวกเทคเนี่ยนะคะพวกเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เรียกว่ามีเวลาที่จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรนะคะแล้วถามว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะบรรลุสถานะประเทศรายได้สูงนะคะปีค.ศ. 2045ที่ดิฉันเรียนไว้เนี่ยนะคะก็หมายความว่าเขาต้องมาจัดการกับเรื่องของกองทุนบำเหน็จบำนาญซึ่งตอนนี้บ้านเราก็เผชิญกับประเด็นนี้อยู่นะเรื่องของสำนักงานประกันสังคมบ้างนะคะเรื่องการใช้งบประมาณแล้วก็ยังมีเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วทางสหประชาชาติเองเนี่ยได้คาดการไว้เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะถ้าเวียดนามเนี่ยจะโตแล้วก็เป็นสังคมสูงวัยมันก็ใช้ระยะเวลาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยประชากรก็เป็นแรงกดดันอยู่เหมือนกันนะคะว่าเวียดนามจะทำอย่างไรได้แต่อย่างที่บอกนะคะว่าเวียดนามเนี่ยเขาปฏิรูประบบราชการไปก่อนประเทศไทยถูกไหมคุณธนัทโอ้ตอนนั้นเป็นข่าวฮือฮาแล้วก็มีการปรับปรุงโครงสร้างจังหวัดยุบจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยเขามีการประเมินอยู่เหมือนกันบอกว่าตอนนี้กรุงฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์ซิตี้สองเมืองที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีโอกาสนะคะมีความมุ่งมั่นแล้วเขาก็ปัก KPI ให้เจ้าหน้าที่กลไกทำงานแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องกล้าลงมือทำประชาชนกับองค์กรต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะแล้วก็รัฐบาลจังหวัดนะคะเขาใช้คำนี้นะคะเป็นศูนย์กลางนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเช่นเรื่องแม้จะมาชักช้าอนุมัติลงทุนการจัดการที่ดินกระจายลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณให้เห็นเหมือนกันนะคะว่าเป็นจุดหนึ่งที่เขามีความแข็งแรงอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นเรื่องที่ก็ต้องมาติดตามเอาใจช่วยประเทศเพื่อนบ้านเราเหมือนกันนะคะว่าเอาล่ะถ้าเขาต้องการที่จะเติบโตมุ่งมั่นเต็มที่ให้เป็นเลข2หลัก 10% เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็เป็นบทเรียนสำคัญกับประเทศไทยด้วยนะคะว่ามันมาจากความมุ่งมั่นเชิงนโยบายแต่ขณะเดียวกันสภาพบริบทของโลกเรื่องวิกฤตต่างๆก็เป็นเรื่องที่ท้าทายไม่แพ้กันค่ะและนี่ก็คือเรื่องแรกของเราค่ะ
1: กลับมาต่อด้วยน่าจะเรียกว่าวิกฤตก็ว่าได้นะครับในวงการฟุตบอลเกี่ยวกับมีฟีฟ่าหากไม่ถึงขั้นวิกฤตก็กำลังก่อตัวขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าการดำเนินงานของนายเจียนนี่อินฟานติโน ประธานฟีฟ่าซึ่งก็ถูกแรงกดดันจากนานาชาตินะครับโดยเฉพาะสมาคมฟุตบอลสหพันธ์ฟุตบอลของแต่ละประเทศองค์กรฟุตบอลแต่ละประเทศก็เตรียมแถวทยอยกันมาต่อต้านเขาในการที่จะได้รับการเลือกตั้งลงชิงชัยเป็นประธานฟีฟ่าต่ออีกสมัยในปีหน้านะครับก็วันนี้นะครับนายอินฟานติโนได้เรียกประชุมฉุกเฉินน่าจะเรียกว่าฉุกเฉินก็ได้นะครับเป็นนอกวาระนะครับที่เมืองรบัตของโมร็อกโกก็จะเป็นให้บรรดาผู้บริหารนะฮะเข้าไปปรึกษากันประชุมกันน่าจะถกกันเครียดนะครับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเขาในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกนะฮะถึงแม้จะจบลงด้วยดีนะครับดูบรรยากาศก็ส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่ามีความราบรื่นแล้วก็ได้แชมป์โลกที่คู่ควรอย่างสเปนไปแล้วแต่เรื่องราวต่างๆแวดล้อมนี่มันเป็นความอื้อฉาวมากมายจริงๆนะครับที่มีการร่วมมือกับนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับทั้งเรื่องของรายได้ทั้งเรื่องของสปอนเซอร์ทั้งเรื่องของใบแดงเจ้าปัญหาทั้งเรื่องของกลิ่นไม่ดีเกี่ยวกับการหนุนบางทีมนะครับการที่เห็นแก่อามิสินจ้างหรือว่ารายได้เป็นหลักนะครับจนมาถึงกรณีที่เขาเสนอแผนผลักดันตัดตั้งบริษัทลูกของ FIFA ที่เรียกว่า FIFA Forward Enterprise หรือว่า FFE แล้วก็จะขายหุ้นออกไปให้นักลงทุนนะครับเพื่อระดมทุนนะมูลค่านี่ก็เป็น 4,200 ล้านดอลลาร์เลยนะครับนะก็ถือว่าทำให้เขาเนี่ยตกลมจริงๆนะครับต้องล้มพับไปแล้วเพราะว่ามีแต่คนต่อต้านนะครับและกลุ่มทุนนี้ก็ไปแผนตามแผนนี้หากเดินหน้าไปก็จะมีกลุ่มของเครือญาตินะครับเป็นน้องของลูกเขยนายโดนัลด์ทรัมป์เข้าไปกลุ่มหุ้นนะน่าจะเป็นกลุ่มทุนหลักที่เข้าไปถือครองหุ้นด้วยครับคุณโจชัวคุชเนอร์นี่เองนะฮะก็เป็นกลิ่นที่ไม่ดีนะครับมองว่าเป็นการนำฟีฟ่าไปหากำไรนะฮะเชิงพาณิชย์แทนที่จะผลักดันให้มันเป็น องค์กรแห่งกีฬาที่มีมนต์ขลังมนต์เสน่ห์นะครับไม่ได้มีการนำเรื่องของเงินทุนมาเป็นหลักในการดำเนินการนะครับตั้งแต่แรกมาแล้วยูฟ่าองค์กรของทวีปยุโรปคอนคาเคฟก็แสดงการต่อต้านนะครับAFC ของเรานะครับก็ต่อต้านเช่นกันยูฟ่านี่ถึงขนาดว่าหากว่าเดินหน้าต่อไปก็จะคว่ำบาตรไม่ร่วมสังกัดกรรมไม่ร่วมดำเนินการอะไรต่างๆเลยนะครับกับฟีฟ่านะฮะจนเขาต้องล้มไปแต่ว่าปัญหามันไม่จบนะครับเพราะว่าการออกแผนนี้มาก็สอดเจตนาอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรทำให้กระแสการต่อต้านเขาเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับนะฮะยูฟ่าของคุณอเล็กซานเดอร์เซฟลินที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็บอกว่าสูญเสียความเชื่อมั่นไปแล้วนะใช้มาตรการออกมาเนี่ยกำลังจะหารือกับชาติสมาชิกเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปและต่อมาเนี่ยก็มีสมาคมสหพันธ์ฟุตบอลของนานาชาตินะครับอย่างอังกฤษนี่ออกมาแล้วนะครับเวลส์บอกว่าจะไม่หนุนให้เขาเนี่ยเดินหน้าเป็นประธานฟีฟ่าต่อไปนะก็มีของเซอร์เบียบ้างมีหลายประเทศนะครับค่อยๆออกมาแล้วก็ยังมีกระแสข่าวเรื่องว่าปัญหาภายในของฟีฟ่าเองด้วยนะครับก็มีบุคคลสำคัญด้านการบริหารนะครับคุณคาร์ลอสคอเดโลก็เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญเลยนะครับของนายอินฟานติโนเกี่ยวกับด้านยุทธศาสตร์โลกนะกับลาออกนะฮะแล้วก็ให้เหตุผลนะครับเรื่องนี้ถึงแม้จะไม่บอกชัดนะครับแต่ถ้อยคำต่างๆก็บอกส่งสารถึงเจ้าที่สมาชิกฟีฟ่านะครับว่าเรามีความสำเร็จกันมานะครับแต่ว่าต่อไปนี้ก็ต้องคอยประคับประคองคือลักษณะของการบอกลาอย่างที่ใจหายนะครับสำหรับคุณคอเดโรและยังมีคุณอาร์เซนเวนเกอร์นี่ก็เป็นอดีตผู้จัดการของอาร์เซนอลนะครับก็ออกมาบอกว่าการล้มแผน FFE เนี่ยนะครับขายหุ้นเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องดำเนินการคุณเวนเกอร์นี่ก็ถูกร่างแห่ไปด้วยนะครับยูฟ่าก็ใส่ชื่อไปด้วยนะครับเป็นผู้บริหารคนหนึ่งเวนเกอร์เขามีตำแหน่งแห่งผลในฟีฟ่าด้วยนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของในด้านของการพัฒนา นะการพัฒนาวงการฟุตบอลนะหัวหน้าด้านนั้นนะก็ถูกล่างแห่ไปด้วยแต่ว่าเขาก็แสดงความต่อต้านไม่เห็นด้วยอย่างนี้ออกมาคราวนี้ล่าสุดนะฮะก็เป็นสิ่งที่โอ้โหคงจะเห็นอะไรเผยโผล่มามากมายนะครับว่าจะมีการใช้กลยุทธ์หรือว่ามนต์ดำอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าชายอาลีบินอัลฮุเซนประธานสมาคมฟุตบอลของจอร์แดนเนี่ยได้กล่าวหาเลยว่าทีมงานฝ่ายบริหารของนายอินฟานติโน่เนี่ยใช้วิธีแบล็กเมลนะฮะคือ ทางสโมสรสมาคมของจอร์แดนเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ได้สิทธิ์นะครับจะได้รับเงินสนับสนุนจากฟีฟ่านะฮะมานานแล้วหลายเดือนแล้วนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันนะฮะเกี่ยวกับกิจกรรมของฟีฟ่านะเป็นเงินก้อนหนึ่งแต่ว่าเงินเนี่ยรอมาตั้งแต่ธันวาคมแล้วนะครับจากฟุตบอลอาหรับครับที่กาตาร์ซึ่งเป็นรายการของฟีฟ่านะจอร์แดนควรจะได้รับเงินนะจากการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแต่กลับไม่ส่งมอบนะฮะกลับไม่ส่งมอบและขณะเดียวกันฟีฟ่ากลับมาโอ้อวดนะสำหรับนายอินฟานติโน่มาโอ้อวดกับสมาชิกนะครับเพื่อเป็นเรื่องดึงดูดล่อใจนะครับว่ามีเงินสำรองอยู่หลายพันล้านแล้วก็รายได้จากฟุตบอลโลกนี่ก็เป็นกอบเป็นกำนะครับทั้งเรื่องตั๋วนะทั้งเรื่องสปอนเซอร์แรงที่เรารายงานไปแล้วนะครับว่าโอ้โหมันปวดเลือดปวดเนื้อชาชนหลายประเทศนี่ก็กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือถูกกีดกันจอร์แดนเองนะครับแฟนบอลจะไปฟุตบอลโลกครั้งนั้นสมาคมเขาก็บอกว่าโอ้มีปัญหานะครับเรื่องของการเดินทางเข้าไปบางคนก็ถูกสกัดกั้นนะฮะบางประเทศเนี่ยไม่ใช่จอร์แดนนี่ถึงขั้นถูกกักตัวอะไรกันก็มีแม้แต่กรรมการนะครับอย่างที่เราทราบกันเป็นกรรมการจากทวีปแอฟริกาที่มือหนึ่งของทวีปเลยแต่กับถูกไม่ให้เข้าประเทศจากนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ฟีฟ่าก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้สกัดนะแนวทางการเมืองของประเทศเจ้าภาพนะครับเห็นดีเห็นงามด้วยคราวนี้เจ้าชายอัลฮุเซนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการผูกกันโชคนะครับใช้เรื่องนี้มาบีบจอร์แดนหากไม่สนับสนุนให้เขาให้อินฟานติโน่เนี่ยรับเลือกตั้งนะเป็นประธานอีกรอบเนี่ยก็จะระงับเงินช่วยเหลือก้อนนี้ไปหรือนะฮะเรื่องแบบนี้เหตุการณ์ที่น่าเศร้าและน่าตำหนินะครับเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะนั้นก็ต้องรอดูนะฮะว่านายอินฟานติโน่จะชี้แจงอย่างไรเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยแน่นอนครับก็ต้องรอดูว่าความนิยมของเขาเนี่ยจะลดถอยลงไปมากน้อยขนาดไหนจากกรณีนี้แล้วก็จะทำให้ครองตำแหน่งในฟีฟ่าต่อไปได้หรือไม่เพราะขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะแอฟริกาเอเชียเราด้วยนะครับสมาคมหลายประเทศก็ให้ความสนับสนุนเขานะครับประเทศที่เพิ่งจะมาต่อต้านเนี่ยก่อนหน้านี้หลายประเทศก็เพิ่งจะออกแถลงการยืนยันการสนับสนุนจะโหวตให้อินฟานติโน่แต่ว่าได้กลับลำแล้วน่าจะมีหลายประเทศนะที่ออกมาแสดงท่าทีต่อไปก็ต้องรอดูนะครับว่าวงการฟุตบอลจะขับเคลื่อนอย่างไรต่อไปนะครับจะอยู่ภายใต้อินฟานติโน่ต่อไปหรือว่าจะมีการเปิดโปงเป็นสงครามเป็นศึกเป็นวิกฤตที่รุนแรงมากขึ้นนี่ก็เรื่องที่2ของหัวกับเด็กครับ
0: ต่อเนื่องจากเรื่องของการฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะคุณธนัทมันก็เป็นเรื่องที่สื่อต่างประเทศเนี่ยเกาะติดแล้วก็เจาะลึกเรื่องนี้กันอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าเป็นกรณีที่พอเราสืบดูนะฮะสืบสาวราวเรื่องเนี่ยเมื่อวานดิฉันดูช่อง4 True ของไทยรัฐเนี่ยเขาก็ลงไปเจาะพื้นที่ที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ที่สถานีตำรวจตอนนี้ดังไปมากๆเลยนะสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่เนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะออกมาแค่2เดือนสังหารคนไปแล้ว5คนคุณธนัทแล้วคดีต่างๆจะเห็นเลยนะคะว่าก็จะเจอกับเรื่องที่เราท่านๆเจอกันเวลาไปแจ้งความเนี่ยแหละค่ะธนัทมันจะมีทั้งทำให้คดีช้าไม่รับแจ้งความหรือล่าช้าต่างๆนะคือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็เจอเรื่องนี้เป็นเหมือนกับเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วนะคะที่เราต้องทนกับตำรวจสภาพของโครงสร้างการทำงานของตำรวจแบบนี้แล้วที่มัน ชัดเจนมากคือมีการเปิดโปงว่ามีนายตำรวจนะเป็นอดีตนายตำรวจที่มีชื่อย่อว่าสองสาราเป็นลูกพี่ของนายป๋องนายธงนะผู้ก่อเหตุสังหารพี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็มีครอบครัวคนไทยด้วยคือเป็นเรื่องสะท้อนว่าอย่างที่สื่ออังกฤษพูดเมื่อวานนะฮะแล้วก็มีคนไปวิพากษ์วิจารณ์บอกเนี่ยถ้าตำรวจไทยจริงจังกับคดีก่อนหน้านี้กรณีที่ตามมาหลังๆเนี่ยก็คงจะไม่เกิดขึ้นนี่เลยนึกถึงประเทศที่สื่อต่างประเทศขุดคุยหนักอีกประเทศหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันของตำรวจนะคุณธนัทประเทศเพื่อนบ้านของนี่เองคือเวลาที่เราพูดถึงประเทศที่เติบโตทางเศรษฐกิจนะคะไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยก็อยู่ในประเทศกลุ่มต้นๆของอาเซียนนะคุณธนัทแต่ว่าประเด็นหลักคือ2ประเทศนี้มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจัดการกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ได้และมันก็เป็นต้นทุนที่นักลงทุนเดี๋ยวต้องเผชิญหน้าอินโดนีเซียเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าตำรวจของเขาเนี่ยโอ้มันก๊อปปี้เป็นฝาแฝดตำรวจไทยเลยนะคุณธนัททั้งรับเงินทั้งรับสวยนะคะการ เรียกรับสินบนนะคะการมีจ่ายรายเดือนการซื้อตำแหน่งนะคะแล้วก็การไม่ทำคดีเป่าคดีหรือว่ามีกระบวนการที่เหมือนเป็นการเอื้อผู้กระทำผิดโดยทางจาการ์ตากรุ๊ปนะคะได้รายงานว่าตั้งแต่ประธานาธิบดีปราโบโวขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้เห็นปัญหาเราจะเห็นภาพเหมือนกันเลยนะว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นก็ถึงกับลงพื้นที่ไปแล้วก็กล่าวในทำนองว่าโอ้น่าตกใจน่าเสียใจแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันนิดหนึ่งของอินโดนีเซียคือประธานาธิบดีเนี่ยเขาประกาศเป็นนโยบายแห่งชาติเลยนะคะที่จะปฏิรูปตำรวจแต่ตั้งไหมมันก็ยากแต่ว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมันก็มีลักษณะของการได้รับการชื่นชมเรื่องการกระจายอำนาจแต่กลับเป็นว่านวัตกรรมการกระจายอำนาจเนี่ยเวลามาที่ประเทศแบบอินโดนีเซียหรือบางประเทศในอาเซียนเนี่ยเรียนไม่แน่ใจประเทศไทยเราจะขนาดไหนนะคะมันกลายเป็นกระจายอำนาจของอิทธิพลท้องถิ่นคือมีการแก้ไขกฎหมายจริงอันนี้ดีแต่ว่าพอถึงอำนาจตรวจสอบเนี่ยองค์กรเอกชนนะคะหรือว่า NGO ของอินโดนีเซียบอกว่ามันทำให้การเข้าไปตรวจสอบตำรวจเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากกรณีของอินโดนีเซียที่มีการร้องเรียนนะคะว่ามีการจ่ายเงินกันอย่างมโหฬารมีตำรวจระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องแม้จะเข้าโรงเรียนตำรวจเนี่ยยังต้องจ่ายตังค์เลยนะคะคุณธนัทแล้วก็ยังมีเรื่องการจ่ายเงินเวลาผิดกฎจราจรอะไรต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซียเนี่ยมีรายงานว่าถูกแรงกดดันจากสังคมอย่างหนักนะคะเพราะว่ามีตำรวจเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตที่สนามฟุตบอลนะคะถ้าตอนนั้นจำกันได้เนี่ยที่เมืองมะลังโอ้คนเสียชีวิตไป132คนนะคะซึ่งอันนี้ตำรวจก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าจัดการปัญหาได้ไม่ดีแล้วในที่สุดก็มีสะท้อนหลายๆอย่างออกมานะคะทีนี้กลับมาที่กรณีของการแก้ไขปัญหาเขาก็บอกว่าเรื่องการรับสินบนอันนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ซื้อขายตำแหน่งแล้วก็ยังมีพัวพันธุรกิจผิดกฎหมายที่เรียกว่าแบ็กกิ้งซึ่งอันเนี้ยมันตรงกับกรณีของที่เกิดขึ้นกรณีสังหารพี่น้องรัสเซียเพราะว่ามันจาการ์ตาโกลบบอกว่าตำรวจอินโดนีเซียเนี่ยเข้าไปพัวพันเป็นผู้คุ้มครองให้กับเครือข่ายการค้ายาเสพติดเหมือนที่ชาวบ้านให้สัมภาษณ์สำนักข่าวซีทรูนะคุณธนันท์บอกว่าชาวบ้านรู้กันหมดน่ะว่าไอ้ป๋องนายป๋องในธงเนี่ยผู้ก่อเหตุน่ะเป็นเด็กของตำรวจเป็นคนไปดูแลเครือข่ายส่งยาบ้าหรือบางครั้งเวลาเราดูข่าวอะคุณธนัทแบบจับยาบ้าได้เผาทำลายของกลางอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคำถามเหมือนกันเอ๊ะคุณเผาทำลายของกลางหรือคุณเอาของกลางไปปล่อยอีกทีหรือไม่นะอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตและยังมีเรื่องการลักลอบขุดพวกทรัพยากรธรรมชาติผิดกฎหมายด้วยนี่ที่กรณีอินโดนีเซียเจอนะคะวันนั้นประธานาธิบดีซูเบนโตเนี่ยอย่างที่บอกว่าประกาศเป็นนโยบายเด็ดขาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่าติดตามว่าเขามีกฎหมายในเรื่องของการตรวจสอบตำรวจของบ้านเราเนี่ยตั้งแต่ประกาศเรื่องการปฏิรูปตำรวจมาคุณธนัทไปดูได้เลยกฎหมายเนี่ยโดนแตะไม่ถึง5ฉบับอ่ะนะคะแต่ว่าอินโดนีเซียเขาผ่านร่างแก้ไขกฎหมายตำรวจที่เรียกว่า Number 5 of 2026ซึ่งอันเนี้ยมาจาก กลุ่มสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานอิสระนะคะก็คือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอินโดนีเซียเขาก็บอกเลยว่ามันจะต้องเพิ่มกลไกนะคะในการให้งานตำรวจที่ล้นมือในเรื่องคดีเรื่องการลงสอบสวนการทำสำนวนเองชงเองลงสืบสวนเองเนี่ยมันขาดการตรวจสอบเพราะฉะนั้นรายงานของ Human Rights Watch นะคะเขาก็ได้สรุปนะคะในช่วงเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะคุณธนัทว่ากฎหมายเนี่ยที่อินโดนีเซียพยายามเรียกว่าปฏิรูปเนี่ยถือว่าเป็นก้าวที่น่าสนใจเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องมีลักษณะการตรวจสอบจากภาคประชาชนองค์กรภายนอกเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยข่าวกรณีเดี๋ยวก็เงียบค่ะคุณธนัทกรณีสังหารพี่น้องรัสเซียแล้วก็เชื่อมโยงคนไทยเนี่ยคือก็เดี๋ยวจะเนี่ยเห็นไหมคะสภ.ห้วยใหญ่ก็ออกมาแถลงแล้วตำรวจไม่เกี่ยวเลยแต่ใครๆก็รู้ว่าพื้นที่ชลบุรีแบบเนี้ยเป็นพื้นที่ที่มีเงินมหาศาลตำรวจอยู่ที่นั่นเนี่ยเรียกว่าแทบจะแย่งกันไปอยู่อ่ะคุณธนัทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอาจจะศึกษาจากอินโดนีเซียได้นะคะว่าทำอย่างไรที่ทำให้ตำรวจประมาณถึง 600,000 คนของอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยถูกจับตามองอย่างหนักถามว่ายากไหมที่เขาจะปฏิรูปมันยากแต่ว่าภาคประชาชนของเขาเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเขาตรวจสอบอย่างเข้มข้นค่ะคุณธนัทค่ะ
1: กลับมาต่อที่สถานการณ์คลื่นความร้อนนะครับในเอเชียตะวันออกทั้งเกาหลีภาคส่วนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งรุนแรงจริงๆนะครับที่เกาหลีนี่ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเป็น19คนแล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับบันทึกอุณหภูมิในเกาหลีสูงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมา100กว่าปีเลยนะครับ 42.5 องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็ทางการกรุงโซก็ได้ประกาศใช้มาตรการนะครับการเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกนะครับวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาวันนี้ก็น่าจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องนะดำเนินการกันต่อเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยทะลุ 38-39 องศาเซลเซียสในเมืองหลวงเลยนะฮะก็ไม่รู้จะทะลุเกิน40หรือเปล่านะพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะทางใต้ของกรุงโซนะครับกังนำซงพาเป็นต้นเนี่ยก็เข้าข่ายนะครับการเตือนภัยคลื่นความร้อนอุณหภูมิที่วัดสูงสุด 42.5 นั้นที่เมืองยางซานนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศก็ทางนายอีเนี่ยแจเมียงนะครับประธานาธิบดีก็ได้เรียกประชุมฉุกเฉินไปเมื่อวานนี้ด้วยนะครับนะให้เฝ้าดูเรื่องของการดูแลประชากรเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของมาตรการคลายร้อนต่างๆนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยเป็นภัยร้อนมาดื้อดูจริงๆนะครับโดยเฉพาะกรุงโซก็มีผู้ที่อาศัยอยู่หนาแน่นนะครับเกือบ10ล้านคนกับมีผู้ป่วยสะสมเรื่องของคลื่นความร้อนนี่ก็ออกมาต่อเนื่องมาตรการเขาเนี่ยก็มีเชิงรุกด้วยนะครับนอกจากฉีดน้ำให้บริการน้ำแล้วก็จุดที่เรียกว่าผ่อนคลายความร้อนเนี่ยหลายๆจุดเป็นพันๆแห่งทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบเชิงรุกเชิงลึกนะครับเชิงเป็นเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่ชุมชนด้วยเข้าไปหาเลยนะครับมีสำนวนสำนวนประชากรที่รู้บุว่าพื้นที่ไหนชุมชนไหนมีใครผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเสี่ยงต่างๆอยู่ตรงไหนเนี่ยก็จะเข้าไปหาแล้วตรวจสอบสภาพชีวิตนะฮะการใช้ชีวิตนี่ก็โอ้โหแล้วคนไปเที่ยวเกาหลีก็คุ้นเคยนะครับจากแต่ไหนแต่ไรแล้วมีฤดูหนาวที่โอ้โหหนาวเหน็บจริงๆเพราะว่าเป็นคาบสมุทรที่รับนะลมจากภาคพื้นทวีปจากจีนเนี่ยตรงเต็มๆเลยนะแล้วก็ไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาบรรเทาแต่ว่าตอนนี้ความร้อนมันรุนแรงขนาดนี้นะครับส่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นนี่ก็ขนาดนี้ที่คุมามาโตะก็เผชิญกับแผ่นดินไหวไปใช่ไหมก็อยู่ในช่วงการฟื้นฟูการช่วยเหลือประชาชนนะก็เป็นปัญหาเลยนะครับเพราะว่านางซาเนะทาไกจินายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้มีการดูแลเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นความร้อนที่ผิดปกติก็จะต้องหนุนเจ้าที่ในความช่วยเหลือในศูนย์พักพิงต่างๆหลายแห่งก็ขาดเครื่องปรับอากาศและก็น้ำสะอาดด้วยนะครับมันก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีลุกลามไปถึงเรื่องสัตว์ด้วยนะครับน่าสงสารจริงๆมีสิงโตนะครับ3ตัวตายไปครับเพราะว่าความร้อนนะฮะที่สวนสัตว์ทามะ ต้อมชานกรุงโตเกียวนะครับก็ตายลงไปเป็นสิงโตตัวเมียนะครับตามรูปไม่รู้ว่ารายงานจะเปิดเผยออกมาหรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่เสียไม่ใช่ตายพร้อมกันนะครับเจ้าที่ก็บอกว่าพยายามที่จะช่วยเหลือมันก็ค่อยๆซึมนะครับค่อยๆเบื่ออาหารแล้วก็หมดสติแล้วก็สูญเสียการทรงตัวแล้วร่างกายอุณหภูมิก็สูงขึ้นนำไปช่วยเหลือก็ค่อยๆตายไปทีละตัวนะครับอายุ3ถึง15ปีระหว่าง3ถึง15ปีนะครับก็มีจากชันสูตรแล้วก็พบว่าเป็นภาวะขาดน้ำแล้วก็อวัยวะล้มเหลวหลายระบบนะน่าสงสารจริงๆก็ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการตั้งชื่อนะครับทางอุตุนิยมวิทยาของประเทศก็นำชื่อใหม่มาใช้เรียกว่าโฮคุโชบินะครับวันที่ร้อนจัดอย่างทรมานนะฮะก็มีการเรียกชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่หลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็ครั้งนั้นก็โหวตกันแล้วก็เรียกติดต่อกันมา5วันผมว่านะครับตอนนี้กำลังใกล้เดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นช่วงสูงสุดของฤดูร้อนนะครับที่ญี่ปุ่นก็น่าจะที่เกาหลีใต้ด้วยก็คงจะมีวันที่อุณหภูมิสูงสุดทำลายสถิติมาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับสูงสุดบนเกาะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยวัดได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 41.8 องศาเซลเซียสเมื่อปีที่แล้วในเมืองอิเซซากิ 41.8 นะครับก็ลองรอดูว่าเดือนนี้นะครับไม่กี่วันก็จะมีการครบรอบระเบิดปรมาณูแล้วนะครับโอ้สภาพในพื้นที่ประสบภัยที่คุมามาโตะเนี่ยก็แหมก็จำลองคล้ายๆกันเลยนะครับผู้คนก็ต้องอยู่ในความแร้นแค้นจากปัญหาเรื่องของไหนาภัยแล้วก็มาประชนเรื่องนี้มีคำกล่าวของคุณอีแจเมืองนะผู้นำของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ในการประชุมเนี่ยนะครับเขาก็บอกเลยว่าวิกฤตแบบนี้มันจะเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องช่วยกันแล้วก็ทุกอย่างต้องทำทุกอย่างเพื่อจำเป็นเพื่อปกป้องประชาชนเลยนะครับเรื่องนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่กำลังกลายเป็นเรื่องปกติเป็น new normal นะครับเราต้องยกเครื่องมือยกเครื่องระบบในการรับมือกับวิกฤตเพราะวิกฤตอากาศสุดขั้วมันมาถึงประตูบ้านมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็เตือนกันนะครับสภาพอากาศสุดขั้วแบบนี้คลื่นความร้อนเกิดขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นแล้วก็แทบทุกพื้นที่ในซีกโลกเหนือแล้วนะครับผลมาจากภาวะโลกร้อนนั่นเองนี่ก็เป็นอัปเดตจากกรณีสภาพภูมิอากาศของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ฝันไว้นะคะคุณตนัทว่าอยากเห็นคนไทยเนี่ยขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์บ้างภารกิจอวกาศบ้างนะคะก็เราต้องมองโลกในแง่ดีคุณตนัทเพราะว่าเราเนี่ยได้ไปร่วมกับภารกิจฉางเอ๋อ7นะคะซึ่งสิ้นเดือนเนี่ยนะคะช่วงปลายเดือนเนี่ยจีนนะคะก็คือเหมือน NASA เป็น NASA จีนว่างั้นเถอะ CSA นะคะเขาจะส่งฉางเอ๋อไปแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้านเทคของคนไทยเนี่ยจะได้ขึ้นไปกับยานอวกาศจีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นฝีมือคนไทยที่ได้ร่วมไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นครั้งแรกนะคะตัวยังไม่ไปแต่ว่าของแล้วก็เทคโนโลยีเราไปก่อนก็ถือว่าไม่เลวนะคุณธนัทสำหรับอุปกรณ์ที่ว่าเนี่ยนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า CE7 Match นะคะก็ย่อมาจากฉางเอ๋อ7นะคะ CE7 เนี่ยนะคะแล้วก็ Moon Aiming Thai Chinese Horoscope มันก็เป็นอุปกรณ์นะคะฝีมือของคนไทยเราเนี่ยแหละค่ะออกแบบพัฒนานะคะเพื่อสำรวจดวงจันทร์นะคะโดยโครงการนี้นะคะก็มีการพูดถึงภารกิจว่าไอ้เจ้า C7 ของเราเนี่ยไปทำหน้าที่ตรวจวัดรังสีนะคะเวลาเราอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องดวงจันทร์อะไรต่างๆจะมีรังสีคอสมิกนะคะหรือพูดง่ายๆว่าดวงจันทร์เนี่ยรอบวงโคจรของเขาเนี่ยจะมีอนุภาคพลังงานอย่างสูงจากอวกาศนะเราก็อาจจะได้ยินชื่อยากๆอ่ะโปรตอนอิเล็กตรอนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคุณธนัทอัลฟานะคะแต่มันก็จะมีตัวเลขของมันเป็นโปรตอน25ขีดด้วยอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดแต่ว่าจริงๆเนี่ยถามว่าภารกิจของเทคโนโลยีไทยของเราเนี่ยไปตรวจวัดรังสี เพื่อศึกษาอะไรก็คือศึกษาดูซิว่าเจ้าสภาพแวดล้อมรังสีอวกาศเนี่ยที่มันอยู่นอกการปกป้องของสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคมาเอาให้ละเอียดเลยนะคะคุณนะคุณผู้ฟังเอามาแล้วก็เอาอนุภาคแล้วก็ดูการเคลื่อนซึ่งพอข้อมูลที่ได้เนี่ยเอาล่ะมันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าอ๋อแหล่งกำเนิดการกระจายตัวผลกระทบพลังงานไอ้รังสีคอสมิกเนี่ยเวลาที่มันอยู่นอกระบบสุริยะนะคะมันทำงานยังไงแล้วมันก็จะเป็นข้อมูลสำคัญมากๆสำหรับจีนที่เขาจะไปทำงานต่อด้วยนะคะเพราะนั้นเทคโนโลยีของไทยเราอันนี้ก็จะป้อนข้อมูลกลับไปที่สถานีวิจัยแล้วก็ไปดูการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดวงจันทร์ไปดูซิถ้าว่าจะพัฒนาวัสดุเทคโนโลยีป้องกันรังสีต้องทำยังไงหรืออาจจะนำไปสู่การสำรวจอวกาศที่ลึกไปมากขึ้นมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องที่อุปกรณ์ของไทยเราเนี่ยจะไปทำคือไปดูอิเล็กตรอนอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเขาเนี้ยมาจากดาวพฤหัสบดีนะคะก็คือไปตรวจจับแล้วเอามาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติค่ะก็อันเนี้ยจะเป็นการทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอวกาศและระบบสุริยะมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพของคนไทยเรานะคะในการทำงานในระดับเรียกว่าระดับโลกนะร่วมกับจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจฉางเนี่ยเราก็ติดตามมาตั้งแต่โปรเจกต์แรกๆของเขาเลยนะคะคุณธนัทแล้วก็เขาก็เรียกว่าก้าวหน้าจนมาถึงฉางเ7นะคะแล้วก็เรียกว่าปักหมุดแข่งขันทางด้านห้วงอวกาศกับสหรัฐอเมริกาแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือมันเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในการผลักดันเขาเรียกว่า space economyคืออย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นเศรษฐกิจอวกาศที่ทำให้เยาวชนไทยนั่งมองก็เหมือนจีนสมัยก่อนนะคุณธนาดิฉันนั่งแปลข่าวจีนไปดวงจันทร์ครั้งแรกเนี่ยนะคะตอนแรกดูโอ้โหพอนักบินอวกาศกลับมาเขาส่งนักบินอวกาศคนเนี้ยไปตามโรงเรียนแล้วก็ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆจนกระทั่งเด็กหลายๆคนที่มาต่อภารกิจช้างเอ๋อ2 3 4อะไรต่างๆเนี่ยหลายคนพูดเหมือนกันนะหรือสถานีเทียนกงของเขาเนี่ยหลายคนพูดเหมือนกันว่ามาจากแรงบันดาลใจตอนเด็กๆที่เห็นคนจีนหน้าตาแบบจีนเนี่ยขึ้นไปอยู่บนอวกาศได้มันก็สร้างแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอาจจะนึกว่าโอ้แค่อุปกรณ์เอาไปติดจริงๆไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันสะท้อนความสำเร็จก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยว่าอันเนี้ยเราเป็นโจทย์ที่ท้าทายเพราะว่าผมอย่าลืมนะฮะวงโคจรสูงเนี่ยตั้ง200กิโลเมตรแล้วเครื่องยนต์นวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นพื้นฐานระดับสูงเท่านั้นเลยคือถ้าคุณไม่ได้มีมาตรฐานที่เรียกว่า space grade นะคะถ้าคุณไม่แม่นยำพอถ้าคุณไม่เรียกว่ามืออาชีพพอไม่มีประสบการณ์พอเนี่ยคุณจะขึ้นไปสู่การแข่งขันระดับนั้นไม่ได้และนี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะในการสร้างฝันสร้างบุคลากรด้านอวกาศวิศวกรรมขั้นสูงของไทยแล้วก็ขึ้นไปสู่ภารกิจเศรษฐกิจที่เรียกว่าภารกิจอวกาศที่เราก็มีหนทางเหมือนกันที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นค่ะและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวเช้าทันโลกค่ะ
2: World Update
1: กลับมาอัปเดตหัวข้อข่าวสักนิดนึงครับก่อนพักกันไปที่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐรอบนี้ก็สร้างความเรียกว่าผ่อนคลายนะครับในตลาดราคาน้ำมันก็ได้ลดลงนะฮะเพราะว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับก็ยืนยันเรื่องการความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้ขนส่งนะครับพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็มีความหวังจ่ายออกมานะครับส่วนที่ยูเครนกับรัสเซียสงครามก็ยังวุ่นวายต่อไปมีการเปิดเผยล่าสุดนะครับภาพวิดีโอที่โดรนของรัสเซียเนี่ยไล่ล่านะชาวยูเครนซึ่งเป็นคนขายสินค้านะครับก็เข้าข่ายบอกว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามนะครับก็ที่อินเดียก็ยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับต่อต้านรัฐบาลของนายนเรนทราโมดีกลุ่มที่เรียกว่าพรรคมันแรงสามก็ยังคงเคลื่อนไหวนะครับมียังไม่มีการประท้วงใหญ่แต่ว่าก็ได้ออกคำวาทะนะฮะแล้วก็แถลงการออกมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าล่าสุดนี้ก็มีผลของการประชุมการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับที่พรรค BJP ของนายโมดีเนี่ยต้องพลิ้งพล้ำพลาดท่าไปนะครับว่าจะสะท้อนในการเลือกตั้งอีกหลายครั้งหรือไม่นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างชุกเลยนะในปีหน้าด้วยนะครับก็ยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกาซานะครับมีการทำพิธีศพอย่างน่าสลดนะครับเหยื่อสงคราม112คนที่เสียชีวิตซึ่งมีเด็กรวมอยู่ด้วย40คนนะครับจากการโจมตีในพื้นที่พลเรือนนะเมื่อปี2023นะเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้มีการเสียชีวิตครั้งใหญ่น่าจะครั้งใหญ่ที่สุดนะครับในการโจมตีครั้งเดียวที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของน้ำมันอีกเรื่องนึงนะครับก็มีการรายงานกันมาว่าสงครามอิหร่านเนี่ยทำให้บริษัทน้ำมันรายใหญ่คุณสังกมาได้กำไรฟันกำไรกันไปนะครับนะทั้งเรื่องของสงครามแล้วก็เรื่องของวิกฤตสภาพภูมิอากาศเนี่ยรวมกันแล้วทำฟันกำไรไปนะครับ 93,000 ล้านดอลลาร์นะฮะในช่วง3เดือนของสงครามอิหร่านนะช่วงนี้ช่วงเดียวนะครับโอ้โหฟันกำไรแบบเพิ่มพูนพอกพูนไปเลยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามมันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องที่กำลังน่าสนใจครับ AI นะฮะก็มีการเปิดข้อมูลแล้วก็การศึกษาออกมานะครับว่า AI เนี่ยการที่กำลังเฝ้าติดตามตรวจสอบกันนะครับว่าจะจำกัดใช้การควบคุมอย่างไรมากขนาดไหนแต่นักวิจัยก็บอกว่าการใช้ข้อมูล AI เนี่ยจะมีการดำเนินการให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นเราต้องร่วมมือกันแล้วก็ทุกคนจะต้องเป็นผู้เล่นด้วยกันนะครับในการส่งข้อมูลเข้าไปเพื่อที่จะเทรน AI หรือว่ากำหนดขอบเขตของมันครับเอาละครับเดี๋ยวเรา
0: ประเด็นเศรษฐกิจนิดนึงนะคะคุณพัชคะก็มาที่เรื่องของค่าเงินเยนนะคะที่ตอนนี้กำลังโหช่วยกันอุ้มหน้าดูสหรัฐด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการบอกว่ากำลังจับตามองนะคะว่าจะสามารถขึ้นมาสู่ระดับ155นะคะตอนนี้กำลังมองอยู่อาจจะขึ้นมาถึง155ต่อดอลลาร์สหรัฐเลยก็เป็นไปได้แล้วมันตีกระทรวงคลังสหรัฐถึงก็บอกเลยนะคะบอกว่าโอ้ปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นปัญหาค่าเงินอื่นๆด้วยแต่ว่าก็สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าไปอุ้มของสหรัฐนะคะแล้วตอนนี้มีการรายงานนะคะบอกว่ามาเลเซียเนี่ยประกาศแล้วนะคะว่าจะพยายามปกป้องพื้นที่ทำการเกษตรไม่ให้การบูมของ AI แล้วก็การบูมของบริษัทชิปเนี่ยเข้ามากระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรมิฉะนั้นจะกระทบ GDP ในภาพรวมนะคะส่วนญี่ปุ่นอีกนิดนึงนะคะก็ประกาศนะคะที่จะขึ้นค่าแรงงานค่าจ้างนะคะโดยทาง BOJ หรือว่าแบงก์ชาติของญี่ปุ่นนะคะก็มีรายงานในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยแล้วก็ปิดท้ายอีกนิดนึงจริงๆนะคะ Open AI Anthropic AI Model เนี่ยตอนนี้มีการเข้ามาพูดคุยกับหน่วยงานราชการนะบอกว่าจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาตัวโมเดลที่ออกไปอารวาสแฮกข้อมูลผู้คนโดยที่มนุษย์ไม่ได้ควบคุมค่ะคุณธนัทคะ
1: ครับพักกันก่อนนะครับสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาช่วงหน้า Big Story นะครับการเดินทางเยือนของพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ผู้นำรัฐบาลในปัจจุบันของพม่าจะเป็นการฟอกข่าวเขาหรือไม่พักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven by Food 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
3: อยู่ ู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
6: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
5: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
1: กลับเข้ามาเช้าทันโลกนะครับกับผมธนัทคุณสุขมา 6:49 นไปต่อกันเลยในช่วง Big Story ครับ
7: Big Story
1: จะที่ผ่านเป็นน่ายินดีครับที่ภาพของนางองซานซูจีปรากฏพบกับเจ้าที่ของกาชาดสากลนะครับก็ยืนยันการมีชีวิตอยู่ตามที่คุณคิมอาริสลูกชายคนเล็กนะครับเรียกร้องมาอย่างยาวนานก็เป็นหลักฐานการท่องท่านะครับแม้จะเป็นภาพนิ่งแต่ด้วยสีหน้าท่าทางก็ดูแช่มชื่นนะครับเป็นเรื่องที่เรียกร้องมานานเป็นภาพพบกับชาวต่างชาติน่าจะตั้งแต่การรัฐประหารเลยนะครับแต่ว่าภาพการในลักษณะของการติดต่อสื่อสารหรือว่าปรากฏออกมานี่ก็หลายปีอยู่นะครับไม่รู้ว่าอย่างไรแต่ว่าก็ปรากฏออกมานะครับแน่นอนว่าถึงแม้จะเกิดขึ้นแบบนี้ก็มองกันว่าน่าจะเป็นจุดที่ทางรัฐบาลพม่าเนี่ยต้องการลดแรงกดดันจากนานาชาตินะครับเป็นจุดหนึ่งก่อนที่จะเดินทางเยือนไทยสำหรับพลเอกอาวุโสมินอองหลายอดีตผู้นำกองทัพและปัจจุบันก็เป็นประธานาธิบดีนะครับเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเขาก็ได้เดินทางยืนต่างประเทศมาแล้วนะครับจีนอินเดียนะครับที่เพิ่มของทวีปเอเชียแล้วก็ยังไปที่ลาวนะครับอาเซียนชาติแรกแล้วก็จะมาที่ไทยเป็นอาเซียนชาติที่สองมาครั้งนี้ก็มองกันมากโอ้โหมีหลายเรื่องหลายราวนะครับที่น่าจะคุยกันเพราะว่าในระดับระหว่างทวิภาคีก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็ระดับโลกนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมาเป็นการฟอกขาวเขาหรือไม่นะครับสร้างความชอบธรรมเพราะว่าขณะนี้รัฐบาลพม่าหรือแม้จะเลือกตั้งมานะครับบอกว่าผ่านการกระบวนการประชาธิปไตยมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เดิมนำพาข้อมติของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองฉันทามติ5ข้อก็ยังไม่ได้ผลักดันกันไปมาครั้งนี้นะพม่าก็ถูกกีดกันถูกขัดขวางถูกนะฮะมาตรการจากอาเซียนไม่ให้เข้าร่วมสังคกรรมในการประชุมมาหลายรอบแต่ว่าไทยเราก็เป็นหนังหน้าไฟนะครับรัฐบาลก็เชิญมาแล้วก็จะมาคุยกับนายอนุทินชาญชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยนะครับขณะที่เกิดประเด็นมากมายกับความสัมพันธ์ทั้งปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์อย่างที่เราทราบกันดีตอนนี้ถึงแม้จะไม่ค่อยได้เห็นข่าวแต่มันก็ยังไม่ ลดลงไปนะครับอาชญากรรมต่างๆเรื่องของยาเสพติดนะยังเกี่ยวพันมากมายนะครับข้อมูลจากนานาชาติก็ประดังประเดเข้ามาไม่มีการลดน้อยลงไปเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็มลพิษข้ามแดนนะครับเรื่องของการเผาหมอกควันต่างๆเกิดขึ้นนะครับความมั่นคงชายแดนนะครับเป็นประเด็นใหญ่มาอย่างต่อเนื่องปัญหาการเมืองของพม่าเองก็ทะลักเข้ามาบ้านเราและที่เป็นปัญหาที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องของปัญหาสารพิษในแม่น้ำข้ามแดนนั่นเองครับก็มีหน่วยงานต่างๆก่อนหน้าในสัปดาห์นี้ก็มีการประท้วงกันนะฮะขององค์กรต่างๆของพี่น้องชาวไทยในว่าการเดินทางเยือนมาครั้งนี้วันนะครับจะทำข้อตกลงกันถูกต้องหรือไม่เชิญเข้ามานี่ก็แสดงความยอมรับนะครับทำไมถึงต้องเชิญมาจะมาครั้งนี้มาเป็นประโยชน์ของใครกันแน่นะครับเพราะว่าสาระสำคัญนะครับที่เรากำลังติดตามกันอยู่ก็มีเรื่องของข้อตกลงนะครับข้อกำหนดต่างๆที่ทำกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับนะก็พยายามที่จะแก้ไขเพราะว่ามีกรณีการสารปนเปื้อนโลหะหนักแม่น้ำข้ามแดนทั้งแม่น้ำกกน้ำสายน้ำรั่วน้ำโขงสารวินกลับบุรีนะครับต้นน้ำส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศพม่ามีการทำเหมืองแร่ผิดกฎหมายทำทองทำสารโลหะหนักใช้สร้างความเดือดร้อนกันนะครับเราก็ทำกันมาแล้วก็พยายามร่างออกมาข้อกำหนดความร่วมมือร่วมแล้วก็มีกฎกำหนดการสาระสำคัญที่เป็นประเด็นนะฮะที่จะต้องเป็นกฎเกณฑ์ว่าจะร่วมมือกันนะครับก็บินใช้กลไกการบริหารจัดการคณะกรรมการทั้งร่วมด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นเส้นแนวเขตแดนและก็แม่น้ำข้ามแดนระหว่างไทยและก็พม่านะครับก็หารือกันระดับรัฐมนตรีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ระดับคณะทำงานก็ทำกันมาแล้วเห็นพ้องกันหลักการสำคัญก็ทำมาแล้วนะครับแต่ว่าพอถึงขั้นจัดทำร่างTORมีการจัดส่งให้พม่าไปดำเนินการพิจารณามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผ่านไปหลายเดือนนะครับส่งร่างทีโอมากลับมาแก้ไขต่างๆเนี่ยก็มีหลายจุดเลยนะครับที่มันมีความบกพร่องอยู่นะครับสำหรับถ้าจะขับเคลื่อนให้มันมีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยก็มีหลายแรงหลายจุดนะครับทีโออาร์นี่ก็เราก็ร่างขึ้นนะครับสาระสำคัญกำหนดขอบเขตการดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำร่วมสืบสวนแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับประเด็นด้านสาธารณสุขประเมินความเสี่ยงสุขภาพสาเหตุโรคที่มาจากน้ำแล้วก็เสริมสร้างเสถียรภาพความร่วมมือทางวิชาการจัดประชุมต่างๆประสานนโยบายทางยุทธศาสตร์แต่พอไปดูเนื้อในข้อหาข้อความอะไรออกมาเนี่ยก็มีหลายจุดที่ตัดคำต่างๆออกไปโดยเฉพาะคำที่เกี่ยวข้องกับความว่าร่วมมือกันร่วมกันนะครับเช่นคำว่าจอยนะฮะจอยเป็นการร่วมกันจอยแซมพลิงก็คือการกำหนดการเก็บตัวอย่างน้ำร่วมนะครับก็เป็นสิ่งที่ไทยเราเสนอทั้งสองประเทศเนี่ยลงเก็บตัวอย่างผ่านกระบวนการที่ตรวจสอบร่วมกันได้นะครับแล้วก็มีหลายจุดนะครับมาตรฐานในการเปรียบเทียบตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่างๆนะครับไม่ได้กำหนดเรื่องนี้ออกมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโดยแต่ละประเทศเนี่ยใช้คำแต่ละประเทศออกมาแทนที่จะเป็นการร่วมกันนะครับนะการตรวจสอบคุณภาพน้ำจะดำเนินการโดยแต่ละประเทศตามแผนของตัวเองโดยอิสระเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทางพม่าเขาบิดคำใน TOR ไปแล้วก็มีข้อความอย่างเช่นว่าตัดข้อความการสืบสวนนะครับโดยใช้ข้อมูลแหล่งสืบสวนร่วมกันแล้วก็รายงานร่วมกันนะก็เป็นการแก้ไขในยะสำคัญที่สุดประเด็นหนึ่งเลยของการร่วมมือกันครั้งนี้มันก็คือการจัดทำแล้วก็ทั้งเรื่องของการลงมือการตรวจสอบการจัดทำรายงานร่วมกันแต่ทางพม่าเขาให้กำหนดข้อความออกมาบิดไปนะครับเรื่องการจัดทำรายงานการสืบสวนแหล่งกำเนิดมลพิษร่วมพร้อมแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงนะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เข้าใจว่ามีรายงานว่าทางครม.นี่ก็มีรายงานเรื่องนี้เข้าไปนะครับว่าพม่าเขามาเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็จะต้องดำเนินการอย่างไรในการเจรจารอบนี้เมื่อพลเอกอาวุโสมินองหลายมาวันพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์เนี่ยนะครับก็กำหนดการออกมาหลายคนก็แสดงความกังวลนะครับว่ามลพิษเนี่ยมันมาจากแหล่งต่างๆภายในการควบคุมทางการเมืองของร หลายกลุ่มก้อนโดยเฉพาะกองทัพสหรัฐว้าที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็เน้นการทำเหมืองแร่หายากซึ่งก็เป็นประเด็นทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการเมืองระหว่างประเทศนะครับมีความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นรวมไปถึงทองคำด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับบริษัทของชาวจีนซึ่งก็มีการร่วมทุนรัฐวิสาหกิจของจีนเป็นผู้ร่วมทุนด้วยเพราะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่สองชาติด้วยนะครับมันก็ต้องพี่ใหญ่อย่างจีนด้วยนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะจีนก็ต้องการแม้จะเป็นเจ้าเรื่องของแร่หายากอยู่แล้วนะครับเป็นแหล่งสำรองทรัพยากรแร่หายากรายใหญ่ของโลกแล้วก็ส่งออกอันดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนในการขุดหาเหมืองแร่หายากในพม่าด้วยโดยเฉพาะในรัชฉานนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายหน่วยงาน

0: ครับรู้สึกไม่มีความหวังนะครับกับการแก้ไขปัญหาเพราะมันดำเนินมาการในระดับท้องถิ่นก็ทำแล้วนะครับครั้งนี้หากว่ารัฐบาลไทยไม่ผลักดันให้เต็มที่นะครับก็จะกลายเป็นการสูญเสียประโยชน์ผู้ที่จะชนะได้ประโยชน์จากการเดินทางครั้งนี้ก็จะเป็นพลเอกอาวุโสมินองหลายนะในการสร้างภาพลักษณ์ของเขาสร้างการยอมรับนะครับหากไม่ผลักดันให้เรื่องนี้ทั้งเรื่องของสแกมเมอร์อาชญากรรมนะมลพิษหมอกควันนะความมั่นคงชายแดนการแก้ไขปัญหากับกลุ่มชนกลุ่มน้อยต่างๆซึ่งวันนี้ปัญหาการสู้รบก็ยังมากยังไม่ได้ทุเลาไปเท่าไหร่นะฮะถึงแม้จะไม่ได้ลบพุ่งกันตูมตามมากแต่ก็ยังมีการโจมตีนะฮะอยู่เนืองๆนะฮะตอนช่วงนี้ก็คงจะต้องเข้าหาต่างชาติการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้เขาก็คงอย่างที่กรณีของนางองซานซูจีเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าจะส่งผลอย่างไรหากดำเนินการผิดพลาดนะฮะตอนนี้ก็ยังพยายามสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองในการจะสร้างความปลองดองภายในประเทศแล้วก็ประสานงานร่วมมือนะก็มีคำกล่าวไว้อย่างหนึ่งนะครับสำหรับนักวิชาการไทยนะหลายหลายคนแล้วก็จากมุมมองของสื่อนะที่เราติดตามกันมาแม้แต่สื่อต่างในประเทศของเขาเองนะครับก็จับตากันมาตั้งแต่อดีตแล้วล่ะสมัยรัฐบาลตานช่วยสมัยรัฐบาลขินยุนนะครับที่เป็นตัวแกนนำในการเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนนะการจัดตั้งการเลือกตั้งการคุมขังนางองซานซูจีนะในช่วง15ปีการคุมขังภายในบ้านในรอบหลายปีนะฮะตั้งแต่ปี1989เป็นต้นมาก็มีลักษณะหนึ่งที่เรามองกันแล้วนะฮะคุณสังกมาน่าจะเห็นด้วยก็คือการดื้อตาใสดื้อตาใสนะอห่อหมกในการเจรจาว่าความกันในเวทีการทูตแต่พอลงมือปฏิบัติจริงก็ไม่ยินยอมนะหรือว่าเดินตามสิ่งที่ตกลงกันไปพูดจาสละสลวยเอาไว้ก่อนแล้วก็เรียกว่าดื้อตาใสต่อไปนะเพราะฉะนั้นก็เป็นความท้าทายของรัฐบาลไทยนะครับและองค์กรต่างๆของไทยที่จะต้องกดดันต่อไปนะครับเพื่อให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลไม่ใช่เดินทางมาครั้งนี้เรากลายเป็นรัฐบาลที่ถูกใช้นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวจากพลเอกกับพลเอกองโสมินองหลายนะสักครับกับนี่ก็เป็นบิ๊กสตอรี่ของชาวตลกชาววันนี้ครับ
1: บิ๊กสตอรี่
2: ค่ะก็ติดท้ายกันนะคะด้วยข่าวดีของน้องเนเน่โรโยนะคะเด็กสาวภูเก็ตวัย16ปีของไทยที่เราก็คงเชียร์กันน่าดูนะสุดท้ายเนี่ยผ่านเข้ารอบอเมริกาสกอตชาเลนจ์โดยต้องไปลุยต่อในรอบเขาเรียกรอบแสดงสดคุณธนัทก็เป็นการเขาเรียกว่ารอบ Judge Calls Back นะคะก็เป็นต้องไปโชว์ที่บ้านกรรมการแต่ละคนไปสัมภาษณ์ไปดูว่ามีแพชชั่นไหมอะไรน้องก็สามารถผ่านเข้ามาได้เดี๋ยวเราไปติดตามกันวันที่11สิงหาคมนะคะก็คือได้เห็นคลิปแล้วว่าฝีมือน้องจะเป็นยังไงและจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่ค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังคะ
0: เอาใจลุ้นเอาใจเชียร์นะครับลูกสาวของชาวไทยคนใหม่นะฮะครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี
2: ้ครับสวัสดีค่ะ
1: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย